0: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
7: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับFM 96.5 MHz คลื่นความคิดกสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะเริ่มลดน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้22มิถุนายนและ23มิถุนายนฝนก็จะลดลงครับเป็นการทิ้งช่วงแต่ว่าจะกลับมาตกกระจายเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่24-25นะครับวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายอยู่นะครับร้อยละประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบางพื้นที่ขณะเดียวกันครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับรวมไปจะกระทั่งถึงพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงในช่วงสัก 2-3 วันนับจากนี้ไปนะครับแต่วันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะยังไงก็ต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิด เหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับการเดินทางนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับป้ายอาคารที่ไม่ปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่ผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายด้วยนะครับขณะที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือ

0: มีผนังอุโบงค์รถไฟสายเด่นชัยเชียงของถล่มทับนั่งร้านของคนงานเสียชีวิตไป2คนนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็ปรากฏชัดเจนครับว่าเป็นเพราะว่าฝนตกหนักฝนตกชุกครับดินอุ้มน้ำสะสมนะครับก็เลยทำให้ผนังอุโบงค์รถไฟเนี่ยถล่มลงมาดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังมั่นใจเพราะเมื่อวานนี้มีวิศวกรคงวิศวกรโครงการนะครับก็ลงไปดูด้วยนะครับก็มั่นใจว่าไม่กระทบโครงสร้างหลักยังเป็นไปตามแผนการก่อสร้างนะครับคือจะเปิดใช้ได้ตามกำหนดเดิมนะครับก็คือเดือนมกราคมปี2571นะครับนี่ฮะก็จะเป็นข่าวดีสำหรับคนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแพร่แถวเชียงรายพะเยานะฮะจากเดิมนี่ก็ต้องการขนส่งสินค้าถ้าไม่ใช่ทางรถยนต์เป็นหลักเนี่ยก็อาจจะส่งทางเครื่องบินนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็ลำบากนะแต่ถ้าเป็นรถไฟนี่มันก็จะสามารถที่จะทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมันสะดวกแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงจากเรื่องที่มันกระทบนะครับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายอำเภอเด่นชัยไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวนะครับระยะทาง323กิโลเมตรนะฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยช้างลอดนะครับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังอำเภอเชียงของระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้านะครับที่หลายคนก็คงไม่อยากให้มันเกิดหรอกนะฮะแต่อย่างที่ทราบกันคือพอช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกมาอย่างต่อเนื่องฝนตกชุกปั๊บเนี่ยน้ำมันก็ดินมันก็อุ้มน้ำนะแล้วก็จะนำไปสู่เหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้แหละดินถล่มนะฮะแม้แต่เส้นทางรถยนต์นะฮะที่เรามักจะเห็นกันอย่างต่อเนื่องก็ต้องคอยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นภัยธรรมชาตินะครับกลับมาดูข่าวคราวบทหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับนะหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้มีประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องการเข้าหารือกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับของสว.แล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นใหม่ที่สอดแทรกกันเข้ามาครับก็คือการปฏิบัติการไปตรวจสอบตรวจค้นไปหาหลักฐานนะครับปฏิบัติการนี้ต้องชื่นชมนะครับถ้าทำอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับนะฮะอย่าทำเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติการของบิ๊กรามนะครับนะฮะบิ๊กรามนี่ก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผบ.ตร.ซึ่งก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับก็ถือได้ว่ากำลังสร้างผลงานเลยนะครับตอนนี้ก็คือการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในภาคใต้นะครับที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดนะครับว่ามีการเข้าไปของกลุ่มทุนต่างชาตินะครับจากเงินเทาเงินขาวเงินดำอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าวิธีการที่ใช้มันไม่ถูกต้องนะครับก็คือเข้าไปยึดครองที่ดินนะฮะโดยอาศัยนอมินีที่เป็นคนไทยอาศัยภรรยาคนไทยอาศัยคนไทยที่เห็นแก่เงินน่ะนะฮะในการให้เขาไปใช้ชื่อทั้งถือครองที่ดินแล้วก็ไปจัดตั้งนิติบุคคลนะครับเพราะว่าจะต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า151แต่ความจริงแล้วก็ไปถือเฉพาะในนามนะฮะไม่ได้มีอำนาจการตัดสินใจไม่ได้มีเงินจริงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับบิ๊กรามยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางนอมินีภูเก็ตพังงากระบี่จับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนนี่ก็ไปชื่อเรื่องใหม่นะครับเรื่องเอาชื่อคนตายเนี่ยนะฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าคนตายเนี่ยกลับมามีชีวิตแล้วก็ไปถือครองที่ดินได้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ Amazing สำหรับประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการนะครับของบิ๊กรานนะครับบิ๊กรานเนี่ยลงไปลุยในพื้นที่ครับ3จังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะครับนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอนะฮะพื้นที่นะครับรวมแล้ว49ไร่นะมูลค่าความเสียหายนี่โอ้หลายหลายร้อยล้านนะครับอาจจะถึงพันล้านด้วยซ้ำไปนะครับโดยพฤติกรรมเนี่ยก็อย่างที่รับรู้รับทราบครับพฤติกรรมนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับการใช้คนไทยเมียคนไทยบ้างเอาคนไทยที่เห็นกับเงินบ้างนะครับไปเป็นเจ้าของที่ดินไปมีรายชื่อในการขอจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับจะเป็นห้างหุ้นส่วนจะเป็นบริษัทก็แล้วแต่นะก็มีภาพของบิ๊กรานเนี่ยนำทีมงานลงไปในพื้นที่นะครับปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันครับก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับระหว่างลงไปตำส้มตำนะครับเมื่อวานนี้ที่เมืองทองธานีใช่ไหมครับก็เป็นงานที่นายกรัฐมนตรีก็ขยันเดินสายนะครับในการลงพื้นที่นะครับไปสนับสนุนนะครับกลุ่มธุรกิจของคนไทยเนี่ยนะครับก็ไปโชว์ฝีมือตามส้มตามแจกจ่ายคนที่มาใช้ในงานมาคนที่มาร่วมในงานนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าวอีก2ข่าวนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับวัวประชาชนอยากใช้ไทย AI นะครับนะฮะบนอุปจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์ย้ำรับจ่ายเท่าที่เปิดใช้จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการจะบอกว่าเป็นข่าวคราวที่บอกว่าคนไทยโดยทั่วไปอยากจะใช้นะสำหรับไทย AI Passport เนี่ย5ล้านสิทธิ์มันน้อยเกินไปนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการออกมาต่อต้านโครงการนี้นะครับถึงความคุ้มค่าความเหมาะสมตัวลุ่มตัวเลข5ล้านมาจากไหนก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งคือกรรมการตำรวจจ่อเรียกป้อมพาวุธนะแจ้งเงิน28ล้าน DSI ขยี้3กลุ่มควัน Forex นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีภาพอาคารพาณิชย์นะที่มันพังถล่มลงมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายเมื่อวานนี้มันก็เป็นเรื่องของปูนนะคือปูนมันเก่านะครับส่วนผสมในการสร้างอาคารเนี่ยมันเก่ามันก็เลยกลายเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้อาคารเนี่ยพังถล่มลงมานะครับถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับนะฮะไทยรัฐเช้าวันนี้ก็จะมีเรื่องนี้ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันครับมีภาพของอาคารเนี่ยนะครับที่พังถล่มลงมาเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นนะครับที่อยู่ในความสนใจละเพราะว่ามันเป็นอาคารนะฮะที่ตั้งอยู่ใจกลางนะฮะใจกลางกรุงแล้วพอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นปั๊บนะครับก็แน่นอนที่สุดครับหลายคนก็คงจะเห็นคลิปที่มีการแชร์เมื่อวานนี้ครับก็จู่ๆมันก็ถล่มลงมาเลยนะครับนะฮะกันศาสตร์ตึก100ปีถล่มทับอนาถ1ศพสามีเจ้าของบริษัทจังหวะเข้าร้านพังคลืนใส่ร่างคาดปมสาเหตุปูนหมดสภาพครับสยองกันศาสตร์ปูนอาคารพาณิชย์2ชั้นนะครับพังถล่มลงมานะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็มีรถที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเป็นกันศาสตร์ปูนนะครับอาคารพาณิชย์2ชั้นบริษัทโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดใกล้วัดไตรมิตรถล่มลงมาทับนายประวิตรสุราพันธ์อายุ67ปีครับสามีเจ้าของบริษัทที่เพิ่งจอดรถเดินลงมารับภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคาดสาเหตุจากปูนเสื่อมสภาพจากความเก่าแก่อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับก็ใกล้ๆกับนะฮะวัดไตรมิตรนี่แหละครับนะฮะอันนี้มันจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับเพราะว่าอาคารพาณิชย์ที่ดีเพราะว่าเก่าแก่เนี่ยมันก็เยอะนะฮะณปัจจุบันนะครับ ส่วนข่าวนำของไทยรัฐครับก็ประเด็นต่อเนื่องเรื่องการหารือกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละเรื่องสสร.นะไม่ใช่คำวินิจฉัยไร้ผลผูกพันเพื่อไทยขวางเลือกตั้งสสร.อ้าวนี่มาอีกมุมหนึ่งครับของทางพรรคภูมิใจไทยครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นในมุมมองของคนที่ก่อนจำนงซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็เป็นคนที่คุกคลีจีมงอยู่กับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับมาหลายต่อหลายฉบับนะครับรวมทั้งเรื่องร่างกฎหมายโดยทั่วไปคุณนิกรจำนงก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาร์กย้ำผลหารือตุลาการทางคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังออกมายืนยันนะครับว่านี่เป็นผลการหารือพลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อไทยเร่งปรับร่างใหม่ให้ทันส้มปลุกล้างสวยยุคชัดชาติอันนี้เป็นประเด็นการหาเสียงในช่วงตามตรงสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าและสกนะครับอภิสิทธิ์ย้ำผลหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งชัดสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงคือไม่อาจจะร่างกรรมการยกร่างนั่นแหละครับจะเป็นกรรมการยกร่างจะเป็นกรรมการยกร่างก็ไม่ได้นะครับคำว่าผู้ร่างหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกระบวนการให้ประชาชนเข้าหูคู่หาแสดงความเห็นประชาธิปัตย์เดินหน้าชงอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเห็นที่ต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าทางภูมิใจไทยโดยคุณนิกรจำนงบอกว่านี่มันเป็นไม่ใช่คำวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ความเห็นนะครับเป็นผลเป็นความเห็นนะครับเป็นแค่ความเห็นแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มาจากการหารือนะครับของตัวแทนสว.ตัวแทนพรรคการเมืองนะครับกับทางตัวการศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะก็มีภาพนายกตำส้มตำนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไว้นะครับที่เมืองทองธานีนายกชมโอท็อปนะครับจัดใหญ่อิมแพคงานมีถึง28มิถุนายนเชิญชวนให้ใช้สิทธิ์ไทยพักอุดหนุนชุมชนนะครับนายกรีเนี่ยควงภรรยาไปเยี่ยมงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะครับก็มีการแวะเยี่ยมบูธแล้วก็ไปลงมือตำส้มตำแจกให้กับประชาชนที่อาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับจะมีไปถึง28มิถุนายนเห็นท่านายกรีกำลังทำมัดทะแมงกับกำลังตำส้มตำเลยนะครับไม่รู้ว่าใครได้ชิมบ้างรสชาติเป็นยังไงนะครับก็แจ้งข่าวมาหน่อยก็ดีนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีข่าวการปฏิบัติการของทางกรมการปกครองบุกไปจับร้านThe Airport ผับที่ดังในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเปิดบริการไม่มีใบอนุญาตปล่อยเยาวชนเข้าไปมั่วสุมเอื้อตรวจปัสสาวะเจอฉี่ที่ม่วง74คนครับแม่อันนี้ไปตรวจตรงไหนมันก็เจอนะเดี๋ยวนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่จะต้องเอาจริงเอาจังนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับนะถ้าเราไปดูเอาไปดูประชาชนอีกฉบับนึงก็แล้วกันครับเอาสั้นๆนะเดี๋ยวจะได้ไปดูเรื่องฟุตบอลโลกไปดูเรื่องวอลเลย์บอลบ้างนะครับรัฐบาลดันไทยแลนด์ฟาสต์พาสอนุทินคิกออฟนะฮะทะลวงท่อลงทุน 3.5 แสนล้านกสทช.ชี้แผนแม่บททีวีจบมิถุนายนอนุทินคิกออฟไทยแลนด์ฟาสต์พาส23มิยอนนี้ทะลวงการลงทุนค้างท่อปลดล็อกอุปสรรคกฎหมายหวังเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน 3.5 แสนล้านนี่น่าจะเป็นเรื่องที่คุณประกรณ์ยินประพันธ์เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเดินหน้านะครับเขาเรียกกิโยตินกฎหมายก็คือจะแก้ไขกฎหมายที่เก่าล้าหลังนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะถ้าเป็นไปตามนี้ได้ก็จะช่วยให้เรื่องของการลงทุนนะครับของต่างชาติเนี่ยก็ดูจะง่ายสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะได้ เป็นมรรคผลแค่ไหนอย่างไรนี่ต้องรอดูนะครับชัยวัฒน์ชู100วันเมืองแคคนประชาธิปัตย์ดาวกระจายขอแต้มทั่วกลุ่มนี่เป็นการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกเช้งนำทัพแห่รอบปฐมวัวปลาใสช่วงโค้งสุดท้ายปลุกกาดร.โจและสกแก้สวยร้องนะครับรื้องบแสนล้านเปลี่ยนชีวิตคนกลุ่มนะขณะเดียวกันก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงนะครับของทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีภาพเข้าร่วมงานวาระผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนนะครับจัดโดยแอมเนสตี้มีข่าวลุยโนมินีภูเก็ตกระบี่พังงาบิ๊กร้านนำจับชายต่างชาติยึดที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,000 ล้านพบตร.เด้งผู้บัญชาการภาค8เข้าเกิดครับนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเลยครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับนะฮะโปรยของข่าวเรื่องความเห็นต่างนะครับสำหรับประเด็นการหารือกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับประชาธิปัตย์และเพื่อไทยปรับแนวแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วมหลังจากสองกรรมาธิการถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาร์กบอกใครกังวลแต่วันนี้กรจำนงชี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยยกกรณีประชามติสุดท้ายต้องทำ3ครั้งกรรมาธิการดีหนุนไทย AI อ้างคนเชียร์อื้อนะอันนี้ก็สอดคล้องกับข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กับที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ก็เป็นข่าวคราวนำมาหลักๆนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับข่าวจาก3ฉบับนะครับที่ยังคงมีฉบับเวอร์ชั่นกระดาษวางจำหน่ายอยู่บนท้องตลาดณปัจจุบันนะครับนะส่วนเรื่องฟุตบอลโลกนะครับเอาฟุตบอลโลกก่อนก็แล้วกันนะครับฟุตบอลโลกนี่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบเขาเรียกอะไรรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเป็นการแข่งขันกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีตุรกีก็แพ้กับปารากวัยนะครับ1ประตูต่อ0ก็เลยทำให้ตุรกีเนี่ยน่าจะกลับบ้านก่อนใครเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่มีแต้มเลยแข่ง2นัดเลยนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสเข้ารอบแล้วล่ะครับนะครับส่วนที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับนะฮะเนเธอร์แลนด์นะครับอัศวินสีส้มนะครับก็กลับมาท็อปฟอร์มนะครับถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1โอ้โหเท่ากับแต้มเท่ากับผลการแข่งขันที่สวีเดนเอาชนะคู่แข่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็กลับมาถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมน่าจะมีอยู่4แต้มเพราะว่าชนะ1เสมอ1นะครับด้วยกันทั้งคู่นะก็น่าจะยังได้ลุ้นนะครับในการที่จะเข้ารอบส่วนอีกคู่นึงครับเยอรมันก็ชนะโกติกัวนะครับไป2ประตูต่อ1อันนี้โกติกัวเนี่ยก็คือไอวอรี่โค้ชเก่าคือจะเรียกว่าไอวอรี่โค้ชหรือโกติกัวเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเยอรมันก็เอาชนะไป2ประตูต่อ1นี่ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับก็ยังต้องแย่งชิงกันนะครับเพื่อหาโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับทีมต่างๆนะครับที่ผ่านเข้ารอบ48ทีมสุดท้ายนะครับส่วนข่าวดีนะฮะสำหรับแฟนๆชาวไทยนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเมื่อวานทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยครับก็ประสบกับชัยชนะเป็นนัดที่2นะครับในสนามที่2เอาชนะแคนาดานะครับไปได้3ต่อ1นะครับ3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขัน VNL 2026สนามที่2ครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชนะนัดที่2ต่อเนื่อง หลังจากนัดที่ผ่านมานี่ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับชนะแบมกะเลียไป3-0เมื่อวานนี้ช่วง20:30เอาชนะแคนาดาไป3-1เซตนะครับเซตแรกเนี่ยสาวไทยเอาชนะไปได้และเซตที่2แคนาดาก็กลับมาเอาชนะไปได้ครับแต่ว่าเซตที่3ที่4เนี่ยปรากฏว่าไทยดีก็กลับมาเอาชนะได้ทั้ง2เซตเลยครับคือเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์และจะตัดเปลี่ยนไกลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การรับเสิร์ฟนะฮะเน้นไปที่การเสิร์ฟการรับเสิร์ฟและการคอนโทรลบอลให้เข้าจุดที่ได้โดยช่วงท้ายของการซ้อมนะครับได้มีการไปเอาเยาวชนทีมชายชุด18 ปีนะครับมาช่วยเสิร์ฟเพื่อจำลองความเร็วและความแรงให้กับสาวไทยได้รับบอลนะได้รับบอลแรกรับลูกเสิร์ฟหนักๆนะครับเตรียมพร้อมก่อนที่จะเจอกับแคนาดาแล้วก็ได้ผลนะครับนะฮะทำให้สาวไทยเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็รับลูกแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เห็นมีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าในวันที่เราชนะเบลเกเรียนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่โค้ชออสเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาเรียกอะไรนักสถิติใช่ไหมนักสถิติชาวญี่ปุ่นนะชื่อชินใช่ไหมเป็นนักสถิติก็เป็นนักสถิติชุดวอลเลย์บอลสาวไทยอายุ18 ปีหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจว่าชุดเป็นชายหรือหญิงครับชุด18 ปีเอางี้นะครับก็คือเป็นนักสถิติซึ่งนักสถิติเนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับกีฬานะเพราะว่าเขาจะมีสถิติเนี่ยระบุเก็บสถิติไว้ว่าใครรับลูกเสิร์ฟได้เท่าไหร่รับไม่ได้เท่าไหร่ตีโต้กลับไปเท่าไหร่ตบแบบไหนนะฮะได้แต้มแบบไหนไม่ได้เขาเก็บสถิติไว้ละเอียดยิบเลยนะครับคือยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยนะครับสำหรับเรื่องความละเอียดยิบในสถิติทุกอย่างครับและญี่ปุ่นเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งทีมเนี่ยจะมีลิโกโร่อยู่ในตัวครบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเบสิกของญี่ปุ่นนี่ก็มีการฝึกวอลเลย์บอลนี่ก็คือว่าจะฝึกนะครับให้เป็นลิเบโร่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลารับลูกตบแรงๆนี่นักวอลเลย์บอลสาวญี่ปุ่นนี่ก็ดูจะเข้มข้นมากนะครับคือทุกลูกเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เสียไปง่ายๆครับคือจะเน้นในการที่จะเป็นลิเบโร่รับลูกเสิร์ฟให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยตอบโต้กันแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในลำดับต้นๆของโลกนะครับแม้ว่าล่าสุดเห็นมีข่าวใช่ไหมครับว่าการแข่งขันกับอะไรโดมินิกันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจอดตรวจสอบดูอีกรอบหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เอาใจช่วยสาวไทยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามนี้โอกาสที่จะอยู่รอดใน VNL นะฮะในฤดูในปีหน้าด้วยนะครับก็คงจะสูงขึ้นและอาจจะถึงขั้นที่อยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ยังไม่ควรที่จะพอใจแต้มที่มีอยู่ณปัจจุบันครับก็เข้าใจว่าน่าจะเพิ่มเป็น9 แต้มเนาะเพราะว่าชนะ3-1ก็จะได้3 แต้มเลยนะครับก็น่าจะเป็น9 แต้มแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมไปจากมงสาสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
7: ้ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issueก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง
9: ่
12: าย
9: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
13: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
14: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
15: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสิงห์กับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นไปจนถึง 9:00 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะก็จะต้องเจอกับผู้หญิงมากเรื่องเป็นประจำกับเรา2คนสวงมนต์สิทธิสมานสวัสดีค่ะ
19: สวัสดียามเช้าค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะก็ประจำการกันนะคะผ่านทางทุกๆช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงคลื่นความคิดได้นะคะก็ FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Thinking Radio นะคะผ่านทาง YouTube นะคะก็ได้ฟังสดฟังย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ในทุกๆรายการของ Thinking Radio ด้วยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสัญญาณเป็นอย่างไรนะรับฟังรับชมแล้วเป็นอย่างไรนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้ตลอดนะคะก็จะเป็นฟีดแบคที่ทางคลื่นอยากจะได้รับเนาะจากท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยค่ะ
18: ค่ะเป็นเช้าที่ก็ถือว่าสดใสนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทั้งร้อนทั้งฝนแหละแต่ว่าเจอฝนหนักๆนะคะก็อยู่หลายเพลาสัปดาห์ก่อนนะคะคุณแป๋มคุณผู้ฟังนี่ท่านเดินทางไปที่โคราชโอ้โหเป็นคนที่โชคดีจริงๆเลยออกตอนเย็นนะคะคุณเชื่อไหมฝนตกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางขับรถเอง
19: โ
18: หเฮ้ยโหดมากอ่ะกลางคืนนะคุณคิดดูออกจากกรุงเทพห้าโมงเย็นอ่ะแล้วมันดึกขนาดไหนพออีกวันนึงพอเสร็จงานอยู่ไปค้างใช่ไหมคะค้างไปถึงนู่นประมาณสามทุ่มกว่าอีกวันนึงเนี่ยเสร็จงานก็ออกประมาณสี่โมงครึ่งนะก็เกือบห้าโมงก็กลับตกตลอดทางแล้วตกหนักด้วย
19: ไปทั้งกลับ
18: เจอคือทั้งไปทั้งกลับก็เลยเป็น2วันที่เครียดหนักมากเพราะว่าคือเครียดไม่ได้เครียดขับรถนะฮะเครียดมันฝนมันตกหนักอ่ะแล้วมันใช้1มันใช้ความเร็วไม่ได้ต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดอ่ะสายตาก็บ่ใช่ดีใส่แว่นกันแล้วก็คลำทางไปนะ60 70อะไรเงี้ยก็เลยบอกโอ้เรามาถึงจุดที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะต้องระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็ก็มีประสบการณ์ก็เลยต้องเล่าให้ทั้งคุณแป๋มคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าคือตัวเองขับรถเนี่ยขับรถไฟฟ้าแล้วไงพอขับรถไฟฟ้านี่ต้องวางแผนนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าไฟฟ้ามันจะหมดแล้วฝนตกไม่จบข่าวนะต้องบริหารจัดการดีๆ
19: ใช่
18: ไม่จืดเลยงั้นฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะคือไม่ว่าคุณจะใช้รถแบบว่าจะเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าก็แล้วแต่วางแผนนอกเหนือจากการเดินทางแล้วต้องวางแผนในเรื่องของอะไรล่ะเขาเรียกน้ำมันหรือว่าไฟฟ้านะคะที่มันจะทำให้เราเคลื่อนพาหนะไปนั่นเห็นอยู่ค่ะว่ามีเหมือนกันคนที่แบบว่าต้องจอดรอเพราะว่ารอทั้งฟ้าฝนแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาจุดชาร์จที่เป็นชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มียังไม่มีหลังคานะคะมันก็มีความเสี่ยงความอันตรายอยู่อะนะคะไฟกับน้ำมันไม่ใช่ของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดเลยก็ฝากเตือนด้วยความห่วงใยค่ะ
19: ค่ะคือต้องจากที่ระวังอยู่แล้วขับรถฝนตกเนาะแล้วแถมเป็นกลางคืนด้วยก็ต้องระวังเรื่องอื่นๆที่ตามมาด้วยเมื่อกี้กันจะถามเลยว่ามันเครียดนะบางทีพอเราอายุเยอะๆใช่ไหมคะขับรถกลางคืนเนี่ยก็เครียดรอบหนึ่งละฝนตกแล้วทางอาจจะไม่ใช่ทางที่เราขับทุกวันใช่ไหมแล้วเราก็ต้องอาศัยการเพ่งนะแล้วก็เกิดว่าเจอมันไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเป็นพายุอย่างเงี้ยนะก็เห็นภาพเลยพี่โนนั่นก็หลายครั้งมากเลยประเภทที่แบบขับเนี่ยทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเราเครียดคือก็ต้องช้าๆไปหรือบางทีก็ต้องตามๆกันไปต้องยอมลดความใจร้อนใช่ไหมแล้วก็ตามกันไปจนกระทั่งบางวันอาจจะฝนซาหรือว่าฝนหยุดตกนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของมรสุมเนาะแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศก็ยากเหมือนกันนะคือคาดเดาค่อนข้างยากเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็มีข่าวคราวออกมาแล้วนะคะเรื่องของเอลนินโญเนาะก็จะส่งผลทำให้มันร้อนมากขึ้นอีกนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยพอมาทีมันก็จะมาเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่มากันตกแบบสบายๆให้เย็นๆนะก็จะมาให้เราขับรถยากขึ้นใช่เหนื่อยหน่ายมากนะคะก็คงต้องระวังทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยการแพลนใช่ไหมชีวิตแต่ละวันนะแถมยังต้องเล็งถ้าเกิดใครยังใช้ประเภทน้ำมันอยู่นะต้องเล็งก่อนว่าเอ๊ะน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะลงใช่ไหมจะเติมอะไรตอนไหนชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่โลกมันก็ผันผวนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันนะคะด้วยสติเนาะไม่ประมาทนะคะแล้วก็ค่อยๆพยุงกันไปเนาะมีข่าวคราวสาระข้อมูลอะไรก็รีบส่งต่อกันนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
18: ค่ะก็คุณพูดก็จริงอ่ะเพราะว่าคือในท่ามกลางที่โลกผันผวนนะฟ้าฝนก็ผันผวนนะคะชีวิตพวกเราก็ผันผวนตอนนี้จิตใจก็ผันผวนมันผันผวนกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลจิตใจสภาพจิตใจนี่ต้องบอกว่าต้องใช้ความพยายามหนักมากนะคะ ที่จะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ต้องทำให้ใจมันร่มๆด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะจะอึดแค่ไหนแบบไหนอย่างไรเผชิญกับปัญหาอุปสรรคแค่ไหนอย่างไรมาฟังผู้หญิงมากเรื่องค่ะถ้าคุณไม่เครียดมากขึ้นคุณก็จะอารมณ์ดีค่ะ
20: คืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อย
18: นะคะแต่ว่าเราก็มายืนอยู่นั่งอยู่นะคะยืนหยัดอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะในเช้าวันอาทิตย์จะทำให้เรื่องราวหนักๆเนี่ยให้มันสบายๆมีแง่มุมที่มีแง่มุมบวกนะคะใช้ชีวิตเราเครียดกันมาก็ตามนะคะแม้กระทั่งดิฉันกับคุณแตงเองบางทีเราก็เจอสถานการณ์เครียดๆแต่เราก็คิดว่าหลายครั้งความเครียดเนี่ยเรามาเจอกันพูดคุยกันแล้วก็มองในมุมบวกเนี่ยชีวิตมันจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังมากกว่านะคะเช้าวันนี้เนี่ยเป็นอีกเช้าหนึ่งที่วันนี้เราสองคนก็มีประเด็นนะคะจริงเราสองคนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุยกันอยู่เป็นประจำนะคะก็จะส่งประเด็นกันว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เราจะคุยเรื่องไหนแบบไหนอย่างไรมันมีหลายเรื่องเหลือเกินต้องบอกก่อนว่ามีหลายเรื่องมากที่อยากจะชวนพูดคุยในขณะเดียวกันก็มุมแต่ละมุมที่ชวนพูดคุยก็อยากจะชวนผู้ฟังย้อนอดีตไปด้วยนะคะแล้วก็มองประเด็นปัจจุบันแล้วก็มองไปสู่อนาคตว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีข่าวคราวมากมายเหลือเกินนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจะบอกดราม่าก็ดราม่านั่นเรื่องหนึ่งแต่จะมีข่าวคราวที่ความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่บ่อยๆที่น้องอาจจะมีปัญหากันนะคะในแต่ละตระกูลใหญ่ๆก็จะมีปัญหากันนะคะแล้วออกมาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นต่อสื่อสาธารณะเป็นประเด็นต่อสู่สังคมนะคะเราสองคนไม่ได้มาชวนขยายผลต่อสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เรามองปรากฏการณ์แล้วเราคิดว่ามันมีแง่มุมไหนที่อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยหยิบยกแล้วก็นำมาลองดูซิว่าชีวิตเราจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราให้คุณค่ากับครอบครัวกับตระกูลกับพี่น้องนะคะในจะสายเลือดเดียวกันพี่น้องต่างมารดาพี่น้องลูกพี่ลูกน้องอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่ามันมีมุมที่น่าสนใจที่อยากจะมาชวนพูดคุยค่ะ
20: ค่ะจริงแล้วเป็นเรื่องหนักเหมือนกันนะแต่ว่าจะพยายามชวนคุณผู้ฟังคุยเนอะเพราะว่าอย่างในช่วงระยะหลังๆเราก็จะเห็นข่าวคราวใช่ไหมคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงใช่ไหมในวงสังคมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่บางครั้งการฟ้องร้องเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์นะแต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์กับคนอื่นกลายเป็นเรื่องของผีน้องคนในครอบครัวต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้บางทีก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าพี่โนใช้คำว่าคุณค่าเนาะแล้วก็เหมือนกับสังคมเองเนี่ยไม่ใช่เจนใดเจนหนึ่งหรอกถูกสอนมาว่าให้คุณค่ากับครอบครัวเป็นหลักเลยแม้กระทั่งรายการเราเองก็ชูเรื่องของครอบครัวเรื่องของสายใยความรักความผูกพันคอนเนคชันนะซึ่งเราถือว่ามันเป็นฐานชีวิตนะคะที่สำคัญมากๆนะในการใช้ชีวิตไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตไปเป็นวัยรุ่นไปเป็นวัยผู้ใหญ่ไปเป็นพ่อไปเป็นแม่หรือไปประกอบอาชีพอะไรฐานครอบครัวเนี่ยต้องอยู่ด้วยความตั้งมั่นแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเออเราก็ต้องเริ่มคล้ายๆกับไอ้แวลูตัวเนี้ยคุณค่าตัวเนี้ยมันก็ชวนให้เรากลับมามองอีกทีเหมือนกันนะพี่โหน่งคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะมันสั่นคลอนไปหรือเปล่านะคือจากสถาบันเราเคยใช้คำว่าสถาบันครอบครัวใช่ไหมคะคือคำว่าสถาบันนี่มันมีนัยยะนะมันมีความเป็นหลักมันมีความเป็นการพึ่งพิงได้นะคะแล้วมันก็มีจำนวนคนอะนะที่อยู่ในสถาบันนั้นแล้วเราก็ยึดโยงให้ความสำคัญกับความเป็นครอบครัวหลายๆคนบอกว่าไม่รู้ล่ะนอกบ้านจะเป็นยังไงก็ตามเมื่อกลับบ้านเข้าสู่หาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยมันมีความสุขคือมันสามารถที่จะปลดปล่อยหรือปลดเปลื้องความเครียดหรือความไม่สบายใจเพราะเรารู้ว่ามันมีคนที่รักเราและซัพพอร์ตเราแน่ๆแต่ไอ้ความคิดเหล่านี้พอปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เหมือนมีถูกตั้งคำถามมาพี่โนคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะมันแล้วตกลงว่าคำว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยมันตกลงมันยังเป็นสถาบันที่มันให้คุณค่าแล้วมันช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆบ้านสะท้อนมาบอกว่าทุกวันนี้เรื่องงานไม่เครียดเลยนะ เครียดเรื่องที่บ้านคือกลายเป็นว่าครอบครัวเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เขาเกิดปัจจัยความเครียดได้มากกว่าอีกด้วยสภาพสังคมก็ดีหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งนะหรือความไม่ลงตัวการไม่ยอมกันหรือว่าการที่มีความเป็นตัวของตัวเองที่มันเด่นชัดขึ้นในโลกสมัยใหม่ดังนั้นก็เลยอยากจะมาชวนคุยเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะมันในความเป็นสังคมไทยเนอะมันสอนกันมาแบบไหนนะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นคุณค่าในเชิงของครอบครัวสายใยญาติพี่น้องใช่ไหมที่เขาบอกว่าเลือดเนี่ยมันข้นกว่าน้ำใช่ไหมก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสายใยมาจาก DNA มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดใช่ไหมเดียวกันเนี่ยมันย่อมจะมีความแน่นแฟ้นนะคะเหมือนมากกว่าคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้มีความยึดโยงใช่ไหมทางสายโลหิตนะหรือว่าความเป็นญาติความเป็นอะไรก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวชวนค่อยๆไล่กันไปดีกว่านะคะจากข่าวคราวที่เราก็รับทราบกันอยู่เนาะแล้วก็ชวนลงมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะว่าณวันนี้ความหมายของความเป็นครอบครัวมันยังอยู่ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ
18: ก็อยากชวนอย่างนี้ก่อนชวนถอยไปก่อนนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณแปมเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยคือในรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยมีพี่น้องกันเยอะดิฉันเนี่ยมีทั้งฝั่งพ่อแล้วฝั่งแม่เนี่ยก็คือสามารถจะเป็นทีมฟุตบอลสองฝั่งมาเตะกันเองได้อะไม่ต้องอาศัยทีมอื่นนะคะเพราะว่าจำนวนเยอะมากคือในระหว่างทางที่ฝั่งคุณพ่อเนี่ยน่าจะคือดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่ามีเกิดแล้วก็เสียไปแล้วเขานับหรือเปล่าเนี่ยคือระหว่างทางคือคลอดมาเกือบ10คนอะแล้วก็มีเสียชีวิตไประหว่างทางนะคะฝั่งคุณแม่ก็เหมือนกันนะเวลาดิฉันถามคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยเขาก็จะแบบเนี้ยก็คือจะบอกตัวเลขเอาเป็นกลมๆแล้วกันอะไรทำนองเนี้ยนะคะแต่ว่าเราก็เห็นอยู่ประมาณ8-9คน8-9คนเนี่ยทีนี้พอ8-9คนแล้วมันเยอะอ่ะความที่เยอะเนี่ยเราก็นั่งถึงวันนี้นะคะถึงวันนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่จำนวนไม่เยอะนะคะเพราะว่าก็จากกันไปหลายคนนะคะด้วยวัยด้วยอายุที่มากกันแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะคะว่าไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ว่าคนยุคนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่คุณแปมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเลือดมันข้นกว่าน้ำคือดิฉันเนี่ยสัมผัสได้เต็มๆกับคนที่เป็นอยู่เจนเบบี้บูมเมอร์หมายถึงว่าเป็นรุ่นลูกนะคะที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็กับพี่น้องอ่ะถึงจะทะเลาะถึงจะขบกันแค่ไหนอย่างไรเนี่ยแต่เราเห็นเลยว่าขบกันแค่ไหนเนี่ยแต่จะไม่ปล่อยมือนะคะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าใครเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมที่จะช่วยกันส่งมือแล้วก็จับมือกันมาชุดกันขึ้นมาคือเห็นภาพแบบนี้มาโดยตลอดแล้วเวลานัดเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังรวมญาติกันได้อยู่นั่นคือจำนวนมากนะคะจำนวนมากเพราะว่าจะต้องแตกลูกแตกหลานกันอีกนะมีครอบครัวของตัวเองฝ่ายชายฝ่ายหญิงมีลูกมีหลานก็ยังไปมาหาสู่นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยญาติที่เป็นฝั่งของฝั่งคุณแม่นะที่เขายังเจอกันยังเหนียวแน่นคือมันเป็นภาพที่ยังเหนียวแน่นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ถูกปลูกฝังมาโดยตลอดพอมาถึงรุ่นดิฉันเองหรือว่ารุ่นคุณแปมคุณแปมอาจจะไม่ชัดนักเพราะว่าคุณแปมเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเนาะแต่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นลูกที่4คนเพราะฉะนั้น4คนเราก็จะเห็นรุ่นพ่อแม่มาละว่าเขามีลูกกันมาเยอะพอมาถึงรุ่นเราเนี่ย4คนเนี่ยเราก็รักกันมั่งตบตีกันมั่งนะคะเป็นเรื่องปกติจริงๆนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ตลกเหมือนกันนะคือเป็นพี่น้องที่รักกันแต่ว่าก็ไอความที่รักกันใกล้กันเป็นพี่น้องกันนะคะมันก็จะขบกันแบบนี้แหละนะคะก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะมีใช้งานก็จะหงุดหงิดนะคะก็อะไรอย่างเงี้ยมีก็จะแบบอย่างเงี้ยเป็นเรื่องคือเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพอมองมุมนี้เนี่ยมองในเชิงของเจเนอเรชันที่เติบโตมาแล้วมันมีเรื่องของเชื้อสายด้วยมั้งนะคะซึ่งมันก็มีส่วนด้วยนะคะมันมีว่าธรรมของการที่เป็นวิถีชีวิตที่เราเติบโตมาเนี่ยดิฉันเป็นลูกเชื้อสายคนจีนเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบมีลักษณะพิเศษอะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยายจะไปยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมารวมญาติมันมีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูก นะคะนี่มันเล่ามาแต่ละแล้วเจนนะคะเราเจน X นะคะก็มีลูกเจน Y เจน Z อะไรก็แล้วแต่ก็เห็นชัดเจนว่าค่านิยมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็มีลูกที่มันน้อยลงนะคะก็จะฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพก่อนว่าอันเนี้ยวิถีของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากจำนวนมากๆทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างนะแต่สุดท้ายเราก็มีความเป็นเลือดข้นอยู่นะแต่ว่ามันก็มีการตั้งเป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่ายุคนี้เนี่ยลูกมีลูกน้อยแต่มีลูกน้อยแล้วบางทีถ้า2คนเนี่ยมีพี่น้องไงส่วนใหญ่จะ2คนหรือไม่ก็คนเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะที่มันพิเศษไปอีกนะคะกลับกลายเป็นพี่น้องเนี่ยถ้าไม่รักกันไปเลยก็คบกันไปเลย มันมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะที่เห็นอยู่อันนี้คือเล่าให้คุณผู้ฟังตามกันมาก่อนว่าเราอยากจะปูพื้นว่าในแต่ละเจนเนี่ยวิถีของผู้คนมันเคยมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติบโตกันมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราก็พอจะมองเห็นอยู่เหมือนกันนะคะว่าเริ่มมีข่าวคราวหลายเรื่องที่ดิฉันเองกับคุณแปมเองก็รู้สึกสะเทือนใจด้วยเหมือนกันนะคะประเภทลูกก็รู้สึกว่าแม่ไม่ได้พร้อมที่จะตัดขาดจากแม่ก็พร้อมที่จะตัดขาดจากลูกหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ยินข่าวคราวในลักษณะแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็ถามว่าตกใจไหมเราตกใจเพราะว่ามันมีลักษณะบางประการด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะสังคมไทยที่เราก็คุ้นชินกับการที่เราจะรักกันเหมือนที่คุณแป๋มบอกเลยค่ะเป็นพี่น้องรักกันครอบครัวรักกันแล้วเราก็ถูกปลูกฝังมาให้รักกันนะคะเปิดไว้แบบนี้ก่อนค่ะคุณแป๋ม
20: ค่ะคือเรียกว่าเป็นคุยกันยาวแน่ๆวันนี้นะคะแล้วก็เป็นคุณค่าที่คิดว่าน่าจะแตะประสบการณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นร่างที่ชวนเรากลับไปทบทวนความสัมพันธ์เอ๊ะดีอยู่นี่นะยังแข็งแรงอยู่นะคะหรือว่าเอ๊ะมันชักเริ่มห่างๆไปเหมือนกันหรือว่าจะเป็นอีกขั้วนึงที่บางบ้านไม่คุยกันก็มีนะบางบ้านนี่เรียกว่าถามคำตอบคำถ้าจะเป็นเรื่องมาคุยกันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแพทเทิร์นที่มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมากันยาวๆได้เลยนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคุยไปกับพวกเราด้วยนะคะว่ามองเห็นในฐานะที่เป็นนักสังเกตการสังคมก็แล้วกันเนาะว่ามองเห็นนะคะเรื่องของคุณค่าความเป็นพี่น้องความผูกพันในครอบครัวนะคะแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็แชทเข้ามานะคะให้พวกเราได้รับทราบกันเนาะก็ผ่านทาง YouTube Thinking Radio ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทางFacebook ผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดนะคะนั้นก็จะเห็นชัดๆเลยนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้สื่อสารถ้าใครยังไม่ได้แอดเป็นเพื่อนก็แอดเข้ามาได้นะคะผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอสมทผ่านทาง Facebook ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกศิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-654

0: 02-21-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุขมนต์ปิติสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสุขมนต์สิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้ก็สบายๆนะคะเพลินๆวันอาทิตย์เนาะก็เรียกว่าวันพักผ่อนนะคะแล้วก็วันอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ซักผ้ารีดผ้านะทำกับข้าวเตรียมนะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผู้เกษียณจะบอกว่าเหมือนกันทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะบอกว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเวลาแห่งการเฝ้ารอเพราะว่าโดยปกติถ้าครอบครัวคนไทยนะก็มักจะไม่คือไม่ได้อยู่ด้วยกันอะนะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรืออาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่ากลับมาทานข้าวกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะเขาจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็น family day จริงๆเนาะสำหรับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ความตั้งใจก็แบบนั้นแหละผู้หญิงมากเรื่องก็อยากให้มันสบายๆนะคะแล้วก็คุยกันแบบ family นะคะแต่วันนี้ประเด็นที่ชวนคุยกันตั้งแต่ทิ้งไว้เบรกแรกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คุณค่าความหมายความอิ่มอกอิ่มใจเวลาเราพูดถึงคำว่าครอบครัวหรือว่าพี่น้องในครอบครัวเนี่ยมันยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะจากข่าวคราวที่เราเห็นมากมายการฟ้องร้องบางคนบอกไม่นับญาตินะไม่นับญาติไม่คุยไม่พูดไม่อยากจะยุ่งนี่ก็มีนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนาะแล้วก็ส่งผลนะคะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเป็นหลายๆเจเนอเรชันเนาะไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันก็บางทีมันก็ตกทอดเหมือนกันนะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันนะคะก็ทำให้เราเห็นความเป็นครอบครัวไทยที่มันอาจจะมีภาพที่ไม่เหมือนกับในอดีตนะแล้วก็ชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วในอดีตเนี่ยเราอยู่กันเป็นครอบครัวยังไงพี่โนก็เล่าให้ฟังใช่ไหมว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวคนจีนนี่มันชัดมากเลยเพราะว่าพี่น้องหลายคนแล้วก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งก็อาจจะไม่ต่างจากครอบครัวคนไทยดันจำได้ว่าบางทีเนี่ยในบางหมู่บ้านทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไหมคะคือนามสกุลเดียวกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านอ่ะคือประมาณว่าเป็นผีเป็นน้องเป็นญาติเป็นอะไรก็จะเป็นมีความเป็นละแวกเดียวกันนะคะแล้วก็จะรู้จักมักจีนะเห็นหน้าเห็นตารับรู้ข่าวคราวซึ่งกันและกันในเครือญาตินะแต่ว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะมีการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงใช่ไหมมีความเป็นทุนนิยมเข้ามาก็ทำให้ครอบครัวมันแตกมันเป็นอยู่กันแบบเดี่ยวมากขึ้นก็ต้องอาศัยจังหวะเวลาสงกรานต์ใช่ไหมคะหรือว่าปีใหม่เป็นช่วงเวลาสำคัญเฉพาะนะถึงจะได้กลับมารวมญาติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นภาพกลางๆนะของครอบครัวไทยที่เกิดขึ้นค่ะ
4: ค่ะก็วันนี้เปิดประเด็นมาแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงรู้แล้วล่ะว่าวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของเนี่ยสายใหญ่นะคะวันนี้อาจจะแตะไปเรื่องพี่น้องมากหน่อยนะคะเพราะว่าภาพมันชัดอะบางทีพี่น้องนี่ต้องบอกว่าพี่น้องแบบคานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันนะกับลูกพี่ลูกน้องใช้คำว่าลูกพี่ลูกน้องก็เห็นภาพดีก็อาจจะแบบว่าเป็นลูกอาลูกน้านะคะถ้าภาษาจีนลูกอาอีลูกอาโกอะไรก็ว่ากันไปมันก็คือมันก็จะแตกสาแรกกันไปก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้พอมีลักษณะแบบนี้เนี่ยนึกถึงมันมีบทความหนึ่งที่คุณแป๋มส่งมาให้อ่านแล้วก็เป็นที่มาว่า อยากชวนพูดคุยนะเพราะอ่านแล้วมันก็โดนแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็เหมาะกับยุคสมัยด้วยนะคะเกินหน่อยดีไหมคะ
3: ได้
4: เกินเริ่มต้นให้นะคะ นะคะว่าเนี่ยในจากบทความเนี้ยมันขึ้นต้นมาแบบนี้ค่ะบอกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาเติบโตมากับคำว่าพี่น้องต้องรักกันนะคะชนิดที่ถ้าทะเลาะกันเนี่ยแม่จะหยิบไม้แขวนเสื้อมาเป็น เขาใช้คำ
3: โอ้เห็นภาพ
4: เห็นภา
3: พเลย
4: เห็นภาพเลยจะหยิบไม้แขวนเสื้อมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวทันที บ้านหนึ่งเนี่ยมีลูก5-7คนข้าวหม้อเดียวปลาเค็มตัวเดียวแต่แบ่งกันกินได้อย่างกับประชุม UN นะเพราะยุคนั้นความจนคือกาวตาช้างของครอบครัวใครมิใคร ใครมีไข่เจียวเพิ่มหนึ่งฟองถือเป็นเศรษฐีประจำซอยที่เขาขึ้นต้นมาด้วยบทความแบบนี
3: ้
4: ดิฉันก็พยายามจะหาดูว่าบทความนี้ใครเขียนหนอนะคะคุณแป๋มทราบไหมนะคะเราก็พยายามดู
3: ไม่มีที่มาที่ไป
4: ไม่ได้บอกอะไรเลย
3: แต่โดนใจแต่โดนใจใช่
4: แต่โดนใจก็เลยหยิบยกเอามาเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่จะชวนมาพูดคุยประเด็นนี้ค่ะดิฉันเปิดไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุณแป๋มมาเล่าให้ฟังต่อ
3: ได้ค่ะคือเห็นภาพอย่างที่พี่โนพูดเลยนะคือเล่าไปแล้วก็เห็นภาพแล้วก็เนื้อส่วนหนึ่งไอ้การที่ไม่มีเนี่ยมันเป็นส่วนรวมไงส่วนรวมทำให้ต้องเกิดการแบ่งกันอะนะแล้วนึกถึงสมัยก่อนเด็กๆหรือเปล่ามันมีโฆษณาที่ประมาณว่าครอบครัวนั่งล้อมวงกันแล้วทุกคนก็ถือชามข้าวอะแล้วตรงกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นปลาจริงนะเป็นเหมือนเป็นผ้าปลาเป็นปลาปลอมๆอ่ะคือแล้วก็กลายเป็นว่าครอบครัวนั้นก็จะเติบโตมาเนี่ยรักกันนะคล้ายๆกับว่ามันลําบากมาด้วยกันน่ะคือเขาต้องการ
4: ลําบากมาด้วยกัน
3: ใช่คือลําบากมาด้วยกันแล้วก็มีอะไรปั๊บก็คือต้องแบ่งกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนเหลือเนี่ยอันนี้เป็นบ้านที่แปลกละเพราะว่าในความเป็นครอบครัวของคนไทยเนี่ยมันจะอยู่กันแบบพอดีใช่ไหมคืออยู่กันแบบแบ่งปันพอดีแล้วเราก็จะได้ยินเรื่องราวที่ประมาณว่ามีอะไรก็แบ่งกันนะมีปลานะมีข้าวมีพริกไทยมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มักจะได้มาแล้วเราก็จะแบ่งกันหรือจุนเจือกันระหว่างคนที่เป็นญาติกันหรือบางทีไม่ใช่เครือญาตินะเป็นเพื่อนบ้านเราก็จะติดนิสัยในการแบ่งปันหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะซึ่งภาพเหล่านี้บางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าถึงแม้จะบ้านติดกันเนี่ยก็ไม่ส่งกับข้าวกันละก็ต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันนะคะหรือว่าลักษณะที่เป็นกินข้าวร่วมกันเนี่ยบ้านพี่โนยังเป็นนะทำกับข้าวด้วยกันบางบ้านก็ใช้วิธีต่างคนต่างเอาของตัวเองมานะบ้านนี้เอาแกงบ้านนี้เอาผัดบ้านนี้เอาของหวานนะแล้วก็ตั้งโต๊ะแล้วก็กินด้วยกันดังนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้เวลาเพื่อที่จะทำให้มันเกิดการคุยกันหรือจุ๊กจิ๊กนะหรือได้มีการสร้างความสนิทสนมหรืออัปเดตซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เลยน้อยลงไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บทความนี้เขาเกริ่นเอาไว้นี่แหละว่าถ้าเป็นภาพของความเป็นเบบี้บูมเมอร์ตรงนี้ชัดเลยคือค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากความไม่มีนะแล้วก็ดูแลกันให้เราเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็บางครั้งติดนิสัยถึงตอนโตด้วยไหมคะตอนสูงอายุด้วยเนาะเรื่องของการมัธยัสถ์การใช้เงินแบบคิดอ่ะคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนั้นเห็นเลยอ่ะรุ่นคุณน้ารุ่นคุณแม่เนี่ยคือบางทีเสื้อผ้าก็เหมือนเดิมนะใช่ไหมคือเทียบกับถ้าเป็นเจนอื่นเนี่ยเจอกันทีไรก็โอ้โหฉ่ายไหลมากชุดเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าแต่ถ้าเป็นเจนนี้ก็ใส่เหมือนเดิมหรือของที่เขาใช้เนี่ยบางทีในกระเป๋าเนี่ยพวกที่แบบเป็นกระเป๋าเล็กๆใส่ยาใส่เนื้อไหมคะคือใส่ของจุกจิกเนี่ยมันก็แบบเป็นกระเป๋าเน่าบางทีนะแต่เขาก็ใช้ของเขามาเป็น10ปี20 30ปีนะคะแล้วก็มีความหมายมีคุณค่าซึ่งก็จะแตกต่างจากรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่เราก็มักจะเปลี่ยนอะไรไปตามแฟชั่นต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่ชัดคราวนี้ถ้าเกิดว่าขยับมาเป็นเจนปัจจุบันนี้เนาะคือเป็นเจน C เนี่ยเจน C เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต่างอันที่จุดที่ชัดมากเมื่อกี้ที่เปรียบเทียบกับที่พี่โหนเล่าก็คือว่าบ้านหนึ่งจะลูกน้อยมากคือเทียบกับเจนเก่าใช่ไหมเจนก่อนเนี่ยคือบ้านหนึ่งในลูก5คน7คน10คน11คนนะแต่ว่าพอเป็นเจน C เนี่ยบ้านหนึ่งก็มีลูกคนเดียวจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยโอกาสในการทะเลาะน้อยมากคือถ้าเกิดอย่างที่พี่โนว่าคือเป็นพี่น้องกันเนี่ยยังไงเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องพิเศษเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะหาวิธีในความลงตัวใช่ไหมที่จะคุยกลับมาคุยกันแต่ว่าบทความนี้เขาก็แสบมากเขาบอกว่าเจนซีมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะทะเลาะกับใครก็กลายเป็นทะเลาะกับหมาคือคล้ายๆกับแบบคือมันไม่รู้จะทะเลาะกับใครดังนั้นเนี่ยสำหรับเจนนี้เนี่ยพอโอกาสในการทะเลาะมันไม่มีเนี่ยการทะเลาะครั้งหนึ่งอันนี้เดาเองนะมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเวลาที่พ่อแม่เขาจัดแบบอะไรนะไปเจอกันอะแต่ละบ้านก็มีลูกคนเดียวใช่ไหมโอกาสในการทะเลาะในชีวิตประจำวันเขาก็ไม่ค่อยมีพอมาเจอกันเด็ก เจอกันยังไงก็ทะเลาะเพราะคือธรรมชาติใช่ไหมคะของการปรับตัวเข้าสังคมตามช่วงวัยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าอันนี้คือคิดตัวเองนะพี่โนว่าเออนะมันก็ทําให้เราไม่คุ้นชินกับการทะเลาะว่าเป็นเครื่องมือของการเติบโตอะหรือเครื่องมือของการที่ทําให้มนุษย์รัก

0: นะคะแล้วในความเป็นเจนซีก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องที่ขยับมาเนี่ยมันก็กลายเป็นอาจจะอยู่ร่วมเขาใช้ว่าอยู่ร่วมทะเบียนบ้านมากกว่าสายเลือดเพราะว่าต่างคนต่างโตขึ้นมาในห้องส่วนตัวนะอย่างเช่นบ้านที่มีพี่น้องสองคนสามคนเนี่ยบางทีก็แทบจะไม่คุยกันเลยจะเรียกกินข้าวไลน์เรียกไลน์เรียกว่าลงมากินข้าวได้แล้วก็หนูยังไม่หิวกินแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่โอกาสที่จะได้มานั่งนั่งโต๊ะกันแบบครอบครัวก็ยิ่งน้อยลงนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ในโลกของตัวเองห้องส่วนตัวของใครของมันนะคะมีอันที่แชร์กันก็คือรหัส Wi-Fi ที่โหแสบมากคือแชร์กันอยู่คือรหัส Wi-Fi นอกนั้นไม่แชร์กันเลยนะคะทุกคนก็มีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยจะรู้ตารางไลฟ์ของยูทูบเบอร์ที่ตัวเองติดตามมากกว่าวันเกิดพี่สาวซะอีกหรือว่าลืมเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมหรือวันสำคัญของครอบครัวไปเลยเนื่องจากว่าโลกของเขาอะไอ้ที่มันเข้มแข็งที่มันแน่นหนาเนี่ยเขาไปผูกมิตรกับไอดอลใช่ไหมกับคนในเน็ตคนในเกมนะหรือว่าในชุมชนคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่เขารู้สึกสนิทสนมนะตามความสนใจของเขาอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่มันทำให้เห็นว่ามันอยู่หลังคาเดียวกันก็จริงแต่โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์นะหรือว่าสร้างคอนเน็กชันระหว่างพี่น้องมันน้อยลงจริงๆตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนค่ะ
1: นึกไปถึงในยุคสมัยถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เรานะคะหรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่ไปเลยรุ่นเบบี้บูมเมอร์รุ่นก่อนพ่อแม่เราอีกด้วยซ้ำนะคะเรนมีภาพจำอยู่ได้แม่นว่าคือทุกคนเนี่ยที่คุณเปิดมาในเบรกแรกที่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเราก็ต้องคือยังไงก็ต้องมาเจอกันต้องกินข้าวร่วมโต๊ะกันอันนี้เป็นวิถีเลยนะคะจริงๆพอครอบครัวแยกออกมาแล้วเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นวิถีแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือว่าจะไม่มีใครมากินข้าวก่อนคนเดียวทุกคนต้องกินพร้อมกันนะมื้อเช้านี้แน่นอนมื้อกลางวันนี่ต่างคนพ่อไปทํางานเนาะลูกไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องมากินมื้อเย็นคือมันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตไงว่าเรากินข้าวต้องพร้อมหน้าพร้อมตาจะไม่มีใครกินใครหรือว่าเป็นสำรับเฉพาะต่างหากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวคนนั้นไม่มาอะไรเงี้ยไม่มีทุกคนจะรอแล้วพร้อมหน้าแล้วก็กินด้วยกันอันนี้มันเป็นภาพจำที่มันเป็นวิถีชีวิตของดิฉันเลยนะคะแล้วมันก็มีผลต่อการที่ทำให้พอวันที่เรามีลูกของตัวเองเนี่ยเราก็เคยชินแบบเนี้ยเราก็ปฏิบัติมีวัดปฏิบัติแบบนี้นะคะเว้นแต่ว่าจังหวะที่เขาไม่อยู่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่อยู่เนี่ยเราก็จะจะกินร่วมกันแต่พอมาในตอนระยะหลังเราต้องยอมรับนะคะว่าบ้านเราก็ปรับเห็นแล้วดิฉันเห็นแล้วพอลูกหมายถึงว่าตอนนั้นลูกเรายังเล็กอยู่แต่พอเขาโตเนี่ยวิถีของวัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันไปการจะตื่นนอนการจะกินบางทีเขาไม่กินมื้อเขาไม่ได้กินตามมื้อเวลาเหมือนเราอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกเริ่มโตขึ้นเขามีความเป็นตัวของตัวเองในโลกของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ายุคนี้เนี่ยจะผ่อนผันพ่อแม่เนี่ยก็จะแบบว่าทำกับข้าวถ้าอยากกินก็ไปกินไม่จำเป็นต้องมากินพร้อมหน้าพร้อมตาวิธีคิดทัศนคติของคนเป็นพ่อแม่ก็ตามใจลูกนะคะและยิ่งมีโลกออนไลน์พร้อมจะหิวเมื่อไหร่ก็สั่งเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นเวล่ำเวลาแล้วพอไอ้เงื่อนไขของการไม่เป็นเวล่ำเวลาวิถีแตกต่างกันไอ้ประเภทจะมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันน้อยมากน้อยมากจริงๆนะคะอย่างมากก็วันอาทิตย์กำหนดก็แทบจะไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องรอกว่าจะว่างแล้วพร้อมตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่วิถีของการเติบโตกันในยุคสมัยหนึ่งกับยุคสมัยหนึ่งมันเอามาตัดสินกันไม่ได้ว่าแบบไหนมันโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่ามันก็ต้องแล้วแต่ว่าของแต่ละคนนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องยอมรับว่าวิถีแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้มันมีลักษณะเฉพาะด้วยเหมือนกันนะก็จะทำให้เด็กเจนรุ่นใหม่เขาก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วเหมือนที่คุณบอกเมื่อตะกี้ว่าหันไปยิ่งถ้ามีพี่น้องบางทีพี่น้องก็ไม่ได้อยู่ให้ทะเลาะกันต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างมีมือถือต่างคนต่างมีแชทก็ไปเลยไปทะเลาะกับสุนัขใช่ไหมทะเลาะกับหมาหรือทะเลาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะไลฟ์สไตล์เว้นไอความผูกพันในแบบเดิมๆที่มันเป็นวิถีในแบบเดิมๆมันหายไปเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่ไอสายใยที่ประเภทต้องมากินข้าว

0: กันมาลำบากพร้อมกันอะไรเงี้ยหรือถ้าจะต้องอะไรจะทําอะไรก็ทําร่วมกันเดี๋ยวนี้เนี่ยวิถีชีวิตมันถูกฉีกออกไปคือบอกว่ามันฉีกออกไปแล้วแต่ละคนใครอยากทําอะไรใครใครทําอะไรทํานะพี่น้องไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่เดียวกันนะบางทีไปที่เดียวกันแต่ต่างคนต่างเดินสมมุติจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนเราอาจจะจูงมือกันไปพี่น้องฉันทําธุระเธอเสร็จเดี๋ยวเธอไปเป็นเพื่อนฉันทําธุระฉันไม่ใช่เราไปแล้วก็ต่างคนต่างไปทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วิถีของเราค่อยๆตัดตอนสายใยมันก็ค่อยๆถ่างมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ความผูกพันที่มันเคยร่วมกันมาเคยผ่านประเภทนั่งกินข้าวเห็นหน้ากันทุกวันรู้นิสัยใจคอประเภทแบบอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แทบใช้ไม่ได้นะคะทุกวันนี้มันก็เลยต้องแล้วแต่นะว่าใครจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรแล้วก็วิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
1: ค่ะโอ้ขยายความได้เห็นภาพเลยค่ะอีกข้อหนึ่งอันนี้อาจจะต้องถามพี่โนนะว่าบ้านพี่โนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบอกว่าอีกอันนึงที่เป็นส่วนเหตุและผลเนาะที่ทำให้ไอ้การรักกันหรือว่าการดูแลกันมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยบอกว่าในยุคก่อนนะคะพี่คนโตเนี่ยไม่ใช่แค่พี่คนโตอะแต่เหมือนคล้ายๆกับว่าได้รับดาบประกาศิตอะมาจากพ่อแม่เลยอะด้วยความที่พอมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมสมมติพ่อแม่จะไม่อยู่หรือพ่อแม่จะต้องมีกิจธุระอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีคนจัดการอะไรในบ้านก็คือจะมอบอาญาสิทธิ์โดยอัตโนมัติว่าพี่คนโตเนี่ยคือคนที่คล้ายๆกับคุมเป็นคนคุมไม่เรียวหรือว่าคุมความเรียบร้อยในบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพี่คนโตเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเลยคือไม่ได้เรียนอาจจะเรียนไม่จบอะเนื่องจากว่าต้องหยุดมาทํางานละแล้วส่งน้องเรียนคือเราจะเห็นภาพแบบเนี้ยนะกลายเป็นน้องเนี่ยได้เรียนนะแต่พี่คนโตเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาใช้คําว่าบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยถึงมีคําว่าเสียสละอยู่ในหม้อแกงทุกใบในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีชนักติดอยู่คือคําว่าสิทธิส่วนบุคคลก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะบางทีลูกคนโตจะเริ่มทํางานได้ละเนี่ยที่ออกมาทํางานหาเงินก็ช่วยแม่ออกมาช่วยแม่เลี้ยงน้องช่วยแม่ทํางานหาเงินส่งน้องอะไรแบบนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้นะคะดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นอันที่มันเป็นจุดที่มันต่างพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของการเคารพหรือว่าการมองเห็นบทบาทของพี่บางบ้านนี่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องหลายคนเนี่ยเผลอๆเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยห่างจากลูกคนโตนี่ก็เป็นรอบคือเหมือนกับเป็นพ่อหรือเป็นแม่อีกคนนึงก็ได้ภาพนี้เราก็จะเห็นนะประเภทที่แบบว่าห่างกันเยอะมากนะหัวคนแรกกับคนสุดท้ายดังนั้นเนี่ยในแง่ของการดูแลการเคารพกันนะคะหรือว่าการจัดการภายในบ้านก็มีความต่างกันบ้านพี่นนท์น่าจะคล้ายแม้ว่าพี่คนโตเป็นมีอาญาสิทธิ์พยักหน้าเลย
0: จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยต้องอันนี้ต้องเน้นมากหน่อยแล้วอาจจะต้องดูไปถึงว่าเป็นถ้าเป็นลูกชายด้วยนะลูกชายคนโตอันนี้มันมีว่าทําอะไรบางอย่างแต่ก็อย่างที่คุณแปมบอกอ่ะถ้าเป็นก็เรียกว่าต้องเป็นเจ๊ใหญ่อ่ะถ้าไม่เจ๊ใหญ่ก็เฮียใหญ่นะคะที่จะถูกอะไรล่ะมอบหมายนะถือว่าทําแทนพ่อแม่นะคะแล้วพวกเราก็จะต้องถือเป็นวัดปฏิบัติอ่ะเขาถือว่าเป็นคําสั่งอาญาสิทธิ์ของพ่อแม่แล้วก็เลยไปถึงอันหนึ่งที่คุณเล่าให้ฟังแล้วเบรกที่แล้วที่พูดถึงนะว่าถ้าสมมุติว่าพี่น้องทะเลาะกันคุณเชื่อไหมว่าในคนยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องทะเลาะกันนะคะแล้วถึงขั้นแบบว่าอะไรหลับพักกันไปมาแล้วหาข้อสรุปไม่ได้เนี่ยถูกตีทั้งคู
1: ่
0: ประเภทไม้แขวนเสื้อไม้เลียวหรืออะไรก็แล้วแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีดิฉันก็โตมาด้วยไม้เลียวนะคือยุคนั้นเนี่ยก็คือแบบว่าก็ยังมีอ่ะเขาก็แบบว่าตีทั้งคู่เขาถือว่าถ้าทะเลาะกันตีทั้งคู่นี่คือวิธีคิดแต่พอตอนนี้คุณอย่าได้ถือไม้เลียวเชียวนะหรือว่าคุณแค่แบบว่ามีปัญหาแล้วก็โดนตีเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องสิทธิเสรีภาพที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารับไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายลูกหรือใช้ความรุนแรงกับลูก มันมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถูกตีแต่มันตีด้วยความรักตีด้วยเหตุปัจจัยที่มันเป็นวิถีแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เป็นการใช้ความรุนแรงแต่มันเป็นวิถีแห่งการจัดการในรูปแบบที่มันถือปฏิบัติกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะคะอย่างจากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยไม่มีแล้วถ้าทําแบบนั้นเนี่ยอยู่ลําบากค่ะนะลูกเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องนะฮะเกิดร้องลงโซเชียลมีเดียเนี่ย
1: โอ้โห
0: น
1: เป
0: ะ
1: ็
0: ค
1: น
0: ะ
1: เร
0: ก
1: ื
0: ็
1: ่อง
0: มี
1: เล
0: ส
1: ย
0: ิทธิ์ติดคุกได้มันก็จะเป็นประเด็นกันอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คงไม่มีประเด็นเหล่านี้แหละประเภทต้องพี่น้องทะเลาะกันแล้วตี
1: ค่ะ
0: นะคะคือตีกันเนี่ยมันจบจริงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่น้องจะไปหาทางกลับมาคืนดีกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวซวยทั้งคู่ก็จะมีรูปแบบในการว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็คราวหน้าเราจะไม่ทะเลาะกันอีกคราวหน้าเราจะหาทางออกให้ได้เพื่อที่จะไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่ยอมครั้งต่อไปน้องยอม
1: ค่ะ
0: มันจะมีรูปแบบในการเขาเรียกว่าต่อรองกันเองระหว่างพี่น้องเพราะว่าคือสุดท้ายไม่ต้องการถูกลงโทษทั้งคู่ค่ะ
1: คือมันเป็นลักษณะของการหาทางออกโดยแบบธรรมชาติเลยไงซึ่งแต่ละบ้านก็อาจจะมีวิธีในการหาทางออกที่ต่างกันก็ได้นี่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันแบบไหนอย่างไรแต่ว่าพอเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่าไอ้ความเกรงใจมันน้อยลงไงคือน้องก็ใช่ไหมคือพี่ทำหนูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นสมัยก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกนะคะเพราะว่าในความเป็นเจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกมันเปลี่ยนจริงๆเนาะแล้วก็จากสังคมที่มันต้องพึ่งพากันและกันเนี่ยมันก็กลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต้องรอดอ่ะคือต่างคนต่างเอาตัวรอดนะคะแล้วก็ค่าครองชีพก็แพงบ้านก็แพงทุกอย่างแพงหมดรถยนต์แพงอาหารแพงนะคะเด็กยุคนี้จึงถูกสอนให้แข่งขันนะกันตั้งแต่อนุบาลบางคนนี่ที่เขาบอกว่านี่ไม่เกินจริงนะประเภทท้องปั๊บแล้วต้องไปจองที่โรงเรียนอนุบาลที่ดีๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกินจริงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหมันต้องแข่งกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยคะแนนก็ต้องดีคะแนนดีไม่พอพอร์ตก็ต้องมีพอร์ตโฟลิโอนะคะต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องคล่องดนตรีต้องได้กีฬาต้องไม่แย่นะสุดท้ายก็เลยเหมือนสตาร์ทอัพที่ไม่มีเวลาเอาไปสร้างความผูกพันพอจะนัดเจอกันทีหนึ่งเอาบ้านนี้ลูกบ้านนี้ติดเรียนอันนี้ลูกบ้านนี้มาไม่ได้อ่ะลูกบ้านนี้มาได้แค่ครึ่งชั่วโมงหนูต้องวิ่งไปเรียนอีกที่หนึ่งคือมันกลายเป็นแพทเทิร์นเนาะของชีวิตสมัยใหม่นะคะที่มันทำให้โอกาสในการที่เราจะได้มาเจอกันมาเล่นกันมาสร้างความผูกพันระหว่างโดยเฉพาะลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมบางทีถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้คำว่าเรียงพี่เรียงน้องอ่ะคือแบบเหมือนมันไล่กันมาลูกอาลูกหน้าลูกป่าลูกลุงเนี่ยมันไล่กันมาโอกาสที่เราจะได้เจอกันได้สนิทกันใช่ไหมคะมันก็น้อยลงด้วยนะคะในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาพี่น้องทะเลาะกันอันนี้เขาว่ากันนะบอกว่าใครกินหมูชิ้นใหญ่กว่าทะเลาะกันละคือประเภทแบบแย่งของกินนะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องมานั่งดูทีวีเครื่องเดียวกันนะใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะดูอะไรจะดูละครหรือจะดูการ์ตูนใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะพวกอุปกรณ์อ่ะหรือของใช้ในบ้านอ่ะมันยังต้องแชร์กันอยู่คือมันต้องคล้ายๆต้องมีลักษณะของการแบ่งปันดูแลกันและกันอยู่นะแต่ว่าพอมายุคนี้อย่างที่พี่โนให้ภาพเลยก็คือก็วันนี้ไม่อยากกินข้าวหมูแดงอ่ะวันนี้อยากกินข้าวหน้าเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือวันนี้อยากกินชาบูดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็สามารถที่จะสั่งอาหาร Delivery ตามที่ตัวเองอยากกินเอาวันนี้อาหารกลางเป็นข้าวกับ3 อย่างไม่เอาวันนี้เกิดอยากกินไก่ทอดเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็งั้นเดี๋ยวหนูสั่งไก่เกาหลีของหนูมากินคือมันก็ทำให้มันเกิดการสปลิตนะโดยปริยายนะคะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าน่าจะพอเห็นภาพพอสมควรว่าเออเนอะมันก็มีความแตกต่างกันในยุคสมัยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อเนอะช่วงหน้านะคะยังมีข้อมูลที่ชวนคุณผู้ฟังคุยกันอยู่อีกเยอะพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึง 19:00 น.ที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิฏฐสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณผู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสุงมนต์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะโฟกัสมาที่พี่น้องเนาะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปความรักมันบางลงหรือว่ารูปแบบของความรักมันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าไอ้สายใยของความเป็นพี่น้องที่มันสนิทกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิ
4: ม
3: นะคะคือถ้าบางบ้านเนี่ยพ่อแม่มีลูกสองคนนะคะก็ถ้าใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็ปลูกฝังมาตั้งแต่ทีแรกซึ่งก็โอเคแต่ถ้าบ้านไหนอาจจะละเลยไปนิดนึงนะคะแล้วก็มองว่าพี่น้องยังไงก็คงรักกันเนี่ยมันอาจจะยากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้สายเลือดเดียวกันแต่การที่จะให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นของกันและกันเป็นพี่ที่ห่วงใยน้องน้องห่วงใยพี่นะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่มันเกิดขึ้นเองมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูนะคะผู้ปกครองต้องเลี้ยงดูแล้วก็พยายามทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูเนี้ยอะไรล่ะมันออกมาแล้วเขาสนิทกันเหมือนง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะคุณแปมอาจจะภาพไม่ชัดเพราะว่าคุณแปมลูกคนเดียวของนี่เนี่ยลูกสองคนไอ้ที่แบบอ่านหนังสือมานะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเจอนะว่าพอคลอดลูกนะคนที่คือคนแรกก็โอเคเพราะคนที่สองเนี่ยนะคะเราอุ้มไว้เนี่ยแล้วก็ลูกเริ่มโตแล้วแล้วเขามาเห็นคนเล็กอยู่ในอ้อมกอดของแม่เนี่ยลูกแทบทุกคนนะคะที่เขาจะอิจฉาเหมือนอิจฉาน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดที่ท่านว่าทำกันบ้านมาอย่างดีพยายามที่จะเตรียมตัวในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็ต้องเจอบททดสอบเพราะฉะนั้นบททดสอบต่างๆระหว่างทางเนี่ยถ้าพ่อแม่สามารถจะรักษาดุลแล้วก็ทำให้เขาเป็นพี่น้องที่รักกันเนี่ยมันทำได้แต่ถ้าเราไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราก็ไปตามกระแสเนาะแล้วก็ถือว่ามันสายเลือดก็คงจะรักกันเองเนี่ยจะมีปัญหาในภายหลังได้ค่ะ
4: ค่ะก็เห็นภาพแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าเมื่อก่อนจะมีคำพูดว่าทะเลาะกันทำไมพี่น้องการกินข้าวหม้อเดียวกันคือเหมือนกับมันเห็นภาพแบบว่ามันก็สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่บางคนก็ต้องแชร์ห้องกันด้วยใช่ไหมแชร์ห้องการกินข้าวด้วยกันก็ทำด้วยกันตลอดแต่ว่าพอยุคนี้เนี่ยก็มันก็ไม่กินข้าวหม้อเดียวกันแล้วไงที่เราคุยกันอ่ะก็ต่างคนก็ต่าง delivery ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเขาใช้คำนี้ค่ะบอกว่าบ้านมันก็เลยไม่เป็นบ้านมันเลยกลายเป็นเหมือน co-working space อ่ะคือครอบครัวก็คือแค่มา sharing พื้นที่นะว่ามาอยู่ด้วยกันมานอนด้วยกันก็ไม่ต่างอะไรจากหอพักด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรที่มันจะ connect กันได้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิถีสมัยใหม่นะคะที่มันทำให้บีบนะบีบทำให้ไอระยะห่างมันมีมากขึ้นแล้วก็กลับไปที่พี่โนแนะนำมาว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าพ่อแม่ยุคนี้ต้องทำกันบ้านหนักมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสภาพสังคมมันไม่ได้เอื้อไงมันไม่ได้เอื้อให้มันเกิดการรักกันตามธรรมชาติแบบสมัยก่อนที่มันเอื้อให้มันเกิดการทะเลาะกันต้องอยู่ด้วยกันต้องแชร์อะไรกันกินข้าวด้วยกันเล่นด้วยกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันต่างคนต่างอยู่มากขึ้นนะให้โอกาสเราก็ต้องจำเป็นต้องสร้างโอกาสที่ทำให้พี่น้องเขาได้มาเจอกันมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่เข ขาบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแม้กระทั่งในคนรุ่นก่อนเนี่ยเวลาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันแรงนะคือทะเลาะกันแบบโอ้โหบางคนก็ช็อกกันก็มีนะถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายเนอะแต่ว่าเวลาพ่อแม่ป่วยเนี่ยลูกทั้งบ้านจะกลับมารวมตัวกันเขาเปรียบเทียบว่าแบบเหมือนกับมันจะกตัญญูอ่ะคือแบบกลับมาเหมือนหนังจีนอ่ะที่คล้ายๆแบบทุกคนจะต้องกลับมาแล้วให้เวลาพ่อแม่นะหรือว่ามาช่วยกันเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าจะทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในขณะที่ยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีการเปิดกรุ๊ปไลน์นะที่จะคุยกันเรื่องพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่สบายอย่างเช่นอ่ะแบ่งกันใครจะออกค่าห้องค่ารักษาพยาบาลนะใครจะออกค่าพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยหรือว่าคำที่เขาบอกว่ามันเจ็บปวดนะมันเป็นคำง่ายนะคะแต่ว่าเจ็บปวดคือว่างั้นเดี๋ยวหากันเดี๋ยวหารกันนะงั้นทําไปเลยเดี๋ยวหารกันนะแปลว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีใครที่พร้อมจะรับผิดชอบเต็มตัวอีกแล้วคือมันมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เนี่ยเอ้ยเอาเลยทําเลยเดี๋ยวหารกันคือเหมือนกับมีมันต้องกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีคนที่จัดการและสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะที่จะมาหารกันซึ่งเขาก็วิเคราะห์บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวร้ายเงียบๆเหมือนกันที่ทําให้สายสัมพันธ์ต่างๆมันบางลงนะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อาจจะเห็นข้อมูลอันหนึ่งก็คือว่าคนรุ่นก่อนซื้อบ้านได้ด้วยเงินเดือน5-6 ปีแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราผ่อนกัน35 ปีก็ยังไม่รู้เลยคือติดหนี้กันข้ามเจเนอเรชันนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเราจะได้โฉนดก่อนเกษียณหรือเปล่าหรือว่าผ่อนไปเอ้าน้ำท่วมหมู่บ้านซะงั้นคือมันมีความไม่แน่นอนใช่ไหมคะที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่เป็นแล้วนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของพี่น้องก็ลดลงด้วยนะคะที่ประเภทที่แบบว่ามันก็เปลี่ยนไปตามไอ้สภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เรื่องที่ตลกร้ายที่สุดก็คือว่าแม้เทคโนโลยีจะทำให้คนติดต่อกันง่ายขึ้นแต่ความผูกพันกับแพงขึ้นกว่าเดิมโอ้อันนี้ปวดใจคือเราบอกว่ายุคนี้มีสติ๊กเกอร์ส่งหากันเนาะรักจังคิดถึงนะนึกออกมาเอาใจไปเลยสู้ๆคือเรามีสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยเยอะมากเลยแต่ถามว่าเราลงทุนลงแรงด้วยกันนัดกันจริงๆที่เราจะได้มาเจอกันได้กอดกันได้บอกว่าตบไหล่กันว่าสู้ๆนะฉันอยู่กับเธอนะอะไรเงี้ยกินหรือจะมานั่งกินกาแฟกันเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังยากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะรู้ว่ากันและกันเนี่ยนะที่อยู่ต่างคนต่างห้องใครห้องมันเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยหรือว่าคนข้างๆเราพี่เราเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรน้องเราถูกบูลลี่ที่โรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเนี่ยมันน้อยที่มันน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้เราได้คุยกันบ่อยมากขึ้นหรือมีตัวแทนก็คือสติ๊กเกอร์ในการแสดงความรู้สึกได้หลากหลายมากขึ้นนะคะท้ายที่สุดค่ะก็จบไว้ที่ว่าเบบี้บูมเมอร์นะคะหรือว่าจะเป็นเจนใหม่ๆใดๆก็ตามเนี่ยก็ต่างเป็นเหยื่อของยุคสมัยนะคะบทความนี้บอกว่าคนรุ่นเก่าอาจอบอุ่นแต่เคร่งครัดนะคะแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจเปิดกว้างแต่โดดเดี่ยวคือไม่มีอะไรหรอกที่มันจะเป็นสูตรสำเร็จตายตัวแล้วดีไปหมดนะคะคือมันก็มีทั้งจุดดีและจุดด้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองหรือเราให้ความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะคะโลกหมุนเร็วขึ้นค่ะจนแม้กระทั่งบ้านก็ยังกลายเป็นสถานีที่แบบชาร์จแบตก็ใช้คำนี้นะมากกว่าที่จะเป็นที่พักใจอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกนะว่าไม่สบายใจเครียดทะเลาะที่ทำงานมากับบ้านมันหายนะมันเห็นรอยยิ้มของกันและกันมันหายแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่สังคมไทยกำลังขาดตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินนะคะหรือว่าเทคโนโลยีเราก็ถือว่าเร็วจีเลย 5G 6G ใช่ไหมเราไปได้ไกลกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ำนะคะแต่สิ่งที่เราขาดอาจจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะหรือว่าการได้ใช้โต๊ะอาหารอย่างเต็มที่การได้ใช้ห้องรับแขกที่เป็นห้องตรงกลางที่เมื่อก่อนเราใช้ดูทีวีแล้วก็แย่งรีโมทกันไปแย่งรีโมทกันมาเนื่องจากจะดูรายการที่ตัวเองชอบนะคะตรงนี้ต่างหากที่มันหายไปเพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสียงทะเลาะเสียงหัวเราะนะคะหรือว่า กลิ่นกับข้าวใช่ไหมกลิ่นคุกกี้นะมันเป็นตัวแทนของเสียงที่ทำให้เห็นว่าครอบครัวมันยังมีสายใยที่มันยึดโยงกันอยู่แต่ว่าณวันนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านก็เป็นบ้านแหละแต่ว่าเงียบจังนะเหมือนไม่มีคนอยู่แต่มีนะเพราะว่าปฏิสัมพันธ์ต่างๆมันหายไปและนี่ก็เป็นเรื่องที่จุดหนึ่งเขาก็พยายามที่จะวิเคราะห์เนาะแล้วก็ให้ดูว่าเออมันสังคมมันเปลี่ยนไปการเวลามันเปลี่ยนไปนะคะมันมีปัจจัยเทคโนโลยีนะสังคมที่มันมากระทบกับเรื่องของความผูกพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่เราชวนคุยกันเรื่องของสายใยสายผูกพันนะของความว่าพี่น้องค่ะ
3: อืมก็ใช่อย่างที่คุณบอกเลยนะคะว่าคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราได้เขาเรียกว่าเวลาเราอยู่บ้านอะเวลาเราอยู่บ้านที่คุณบอกว่าทีวีเนี่ยมันก็ทำให้เรียนนึกไปถึงตอนสมัยก่อนจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆบ้านไหนมีทีวีเครื่องแค่เครื่องเดียวนะรู้แล้วค่ะไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะที่มาแย่งกันนะข้างบงข้างบ้านเนี่ยมาดูกันหมดเลยทีวีนี่ราวกับเป็นศูนย์รวมใจนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบ้านไหนมีทีวีเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทีวีเนาะมีข้างบนข้างล่างบางทีห้องใครห้องมันด้วยซ้ําแต่ปัจจุบันเนี้ยเป็นจอกันหมดเห็นพอเป็นจอมือถืออะไอเสียงหัวเราะที่ควรจะได้หัวเราะร่วมกันต่างคนต่างก็หัวเราะเรื่องของใครของมันหัวเราะก็คนละต่างเรื่องเลยนะหรือบางทีดูเรื่องเดียวกันแต่ดูจอใครจอมันห้องใครห้องมันแล้วก็หัวเราะกันเองแล้วก็บางทีเรื่องจบก็ไม่ได้มาถกกันไม่ได้มาชวนพูดคุยกันมันไม่ได้ต่อยอดกับเนื้อหาถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้ยถ้าเป็นฉันนะแต่ดูเรื่องเดียวกันนั่งดูด้วยกันแล้วก็ถกกันนะเป็นฉันแล้วฉันตบกลับแล้วหรืออีกคนนึงโอ้ยถ้าเป็นฉันนะฉันเราก็ได้ถกกันหรือว่าเฮ้ยมันควรจะจบแบบไหนหรือถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรมันมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยแล้วก็เป็นเรื่องที่มันทำให้มันเกิดกระบวนการคิดในสมองด้วยนะหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยเราถูกตัดเขาเรียกว่ามันเหมือนตัดฉับทิ้งไปเลยนะคะมันทำให้สายสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันก็ถูกตัดไปกับเรื่องราวเนื้อหาแล้วก็บริบทของแต่ละครอบครัวที่เราใช้ชีวิตต่างๆคนต่างคนต่างอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดนะคะมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้มันแยกท่อนไงใครบางทีใครมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอินไปกับปัญหานั้นด้วยหรือไม่ได้ซึมรับไปด้วยถ้าเมื่อก่อนอันนี้นึกออกเลยว่าถ้าเป็นพี่โทรมาหาเราแล้วกำลังประสบปัญหานะเราจะบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เราพร้อมที่จะไปรับแรงกระแทกเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขาตรงนั้นเลยโดยไม่ได้รีรอใดๆเลยคือมันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆนะคะหรือถ้าน้องไปก่ออะไรไว้เราก็พร้อมที่จะพุ่งเข้าชนทันทีแล้วก็นะคะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไปด้วยกันแต่ว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่พี่น้องนะดิฉันว่าบางคนก็ต่างคนต่างก็ไม่บอกปัญหากันหรือถ้าแก้ปัญหาคนฉันก็แก้แบบฉันเธอไม่ต้องมายุ่งมันเรื่องของฉันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราถูกตัดทอนลดไปและไอ้สิ่งต่างๆที่เราลดไปเนี่ยมันทำให้เราลดคุณค่าในตัวเราเองด้วยลดคุณค่าของสายสัมพันธ์ลดคุณค่าของสัมพันธภาพที่มันจริงๆแล้วมันควรจะมีอยู่มันควรจะทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยเรื่องยากๆมันจะได้ง่ายขึ้นกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เรื่องง่ายๆมันทำให้เป็นเรื่องยากซะงั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะคะแล้วก็บางทีเวลาเราเห็นข่าวคราวอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาแล้วพี่น้องทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่การทะเลาะกันเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์อยู่เสมอนะคะแล้วก็หรือว่ามีปัญหาอะไรที่มันเชิงรากลึกนะคะรากของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่เรื่องของผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยนะที่ไม่ได้แก้ปัญหาตั้งแต่ตอนต้นมันจะทำให้ไอ้ที่มันเป็นแผลอยู่แล้วมันกลายเป็นแผลเรื้อรังเพราะฉะนั้นพอเราเห็นข่าวคราวหลายๆครั้งหลายๆครั้งเข้ามาก็เลยคิดว่าเราลองมาชวนกระตุกกันนะชวนคุณแปมชวนคุณผู้ฟังว่ามากระตุกกันเตือนตัวเองสักนิดหนึ่งว่าสายสัมพันธ์ที่เราอยู่ณวันเนี้ยมันดีไหมมันดีเพียงพอไหมหรือว่าเราก็ไม่ต่างจากข่าวคราวที่เป็นอยู่นะเราลองอาจจะต้องมองย้อนกลับมาแล้วเราจะทำยังไงให้สายสัมพันธ์นั้นมันดีขึ้นได
4: ้
3: ถ้ามันปล่อยอะไรบางอย่างเราพร้อมที่จะเคลียร์ใจมันพร้อมที่จะเปิดเนี่ยบางครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องคือการพูดคุยกันเนี่ยเชื่อเรื่องนี้เต็มที่เลยนะคะเรื่องว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรจากการพูดคุยกันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ทําให้พี่โนพูดอย่างนี้แล้วก็ทําให้เลยไปคิดถึงเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรณรงค์ใช่ไหมเรื่องของการตายดีอ่ะคือการที่ทําให้เราจากโลกนี้ไปอย่างสบายใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ศึกษาได้อ่านเยอะขึ้นเราก็เห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งนะคะมีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับปมในใจเนี่ยเป็นเรื่องพี่น้องนี่แหละอาจจะไม่ได้พูดคุยกันมา20 ปี30 ปีอะไรเงี้ยนะคะอาจจะคือเราไม่สามารถก้าวล่วงไปตัดสินใครได้นะเพราะว่าในแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยมันซับซ้อนมากๆแล้วเราก็ที่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันมีที่เราไม่เห็นเป็นภูเขาน้ําแข็งข้างใต้อีกเยอะมากแต่ว่าที่จะแชร์คือว่ามันก็จะพบว่ามีหลายท่านที่สุดท้ายคือขอกลับไปเคลียร์ตรงเนี้ยกับพี่หรือกับน้องหรืออะไรแบบเนี้ยคือเรารู้อยู่รู้ทั้งรู้แหละว่าความเป็นพี่น้องอ่ะมันคือส่วนจิ๊กซอว์สำคัญของการที่ประกอบร่างเราเป็นมนุษย์เนอะ1 คนนะคะมันตัดกันไม่ขาดแต่ว่าด้วยเหตุและผลใดๆเนี่ยก็ทำให้มันทะเลาะกันนะไม่คุยกันไม่ติดต่อหรือคิดร้ายต่อกันนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอในวันที่จะจากไปจริงๆอ่ะพอมันเคลียร์ได้เนี่ยท่านก็บอกว่าก็โล่งเหมือนคล้ายๆกับยกภูเขาออกจากอกนะหรือว่าแม้กระทั่งคำพูดคําแรกอ่ะที่จะออกไปอ่ะเหมือนต่างคนก็จริงๆความเป็นพี่น้องเนี่ยเชื่อนะว่ามันก็อยากคุยกันอยู่แหละแต่ว่าใครจะพูดก่อนล่ะแล้วมันก็เล็งกันไปเล็งกันมาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้มีการเริ่มพูดนะหรือว่าคําว่าขอโทษเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันออกมาเนี่ยโหมันเท่ากับว่ามันเคลียร์จริงๆเนาะแล้วมันก็ทําให้ตัวเราเบาแล้วเมื่อไหร่ที่ตัวเราเบาเนี่ยฉันว่ามันมีความสุขที่สุดละคือมันไม่ต้องรู้สึกแบกรับความรู้สึกใดๆนะความรู้สึกผิดความรู้สึกขุ่นมัวความรู้สึกอาฆาตมาดร้ายหรือเป็นความรู้สึกลบที่ทําให้ใจเราไม่สบายนะคะแล้วก็เชื่ออันนึงที่มิโนพูดอะว่าพอพูดถึงคําว่าสายใยเนี่ยนะสายความผูกพันเนี่ยมันเป็นเส้นไงพอเป็นเส้นเนี่ยเส้นเกิดจากจุดเล็กๆต่อกันงั้นถ้าเกิดว่าโดยธรรมชาติมันต่อให้เราไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ความพยายามในยุคสมัยนี้ใช่ไหมที่ต้องออกแบบการต่อจุดให้ได้เหมือนกันในแง่ของสายสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นความเป็นพี่น้องนะหรือความเป็นในครอบครัววิโนพูดถึงทีวีเนี่ยหรือโทรทัศน์ในอดีตเนี่ยอีกอันนึงที่ทําให้ขำๆด้วยคิดถึงนะว่าคือยิ่งเวลาละครเนี่ยละครเรื่องไหนที่มันโอ้มันเนื้อมาTalk of the Townทุกคนต้องมานั่งลุมกันหน้าทีวีใช่ไหมแล้วมันจะมี
3: ดาวพระศุกร์
4: อ้าวดาวพระศุกร์
3: มาสักเรื่
4: ก่
3: อง
4: อนเนี่ยใช่ปริศนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถามว่าเข้าข้างช่องใดช่องหนึ่ง คือมันก็จะมีช่วงโฆษณาด้วยมันไม่ใช่เหมือนเราดูสตรีมมิ่งทุกวันนี้ที่ดูกันยาวใช่ไหมถึงกี่โมงกี่โมงเมื่อก่อนมันได้เท่าเนี้ยคือมันดูได้กี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าในแต่ละวันที่เราดูเนี่ยมันจะต้องมีโฆษณาไอ้ตอนช่วงโฆษณาบางทีจะเป็นช่วงเวลาทองเพราะว่าส่วนใหญ่ละครหลังข่าวก็คือว่าโฆษณาแล้วเดี๋ยวไปล้างจานก่อนคือคล้ายๆกับอีกคนบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวไปช่วยจะได้เร็วเร็วคือไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันไงเพราะว่าโฆษณามันก็จะมีกี่ตัวเขาจะได้กลับมาดูนั่งดูแล้วก็เมาส์มอยกันไปดังนั้นเนี่ยเห็นว่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นความรื่นรมเหมือนกันนะในครอบครัวที่เราจะจัดสรรเวลาแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันได้ก็คือว่าความเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือกันหรือว่าการเห็นว่าอ๋อมันมีหน้าที่ในบ้านที่ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นสตรีมมิ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นตรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราจะไม่ต้องรอคอยแล้วเมื่อก่อนนี้มันจะมีละครที่แบบอ่ะละครเรื่องนี้จันทร์อังคารใช่ไหมละครเรื่องนี้อังคารพุธละครเรื่องนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการเวลาว่าเอาละวันแต่ละวันเนี่ยละครที่เราติดเนี่ยมันเป็นอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ดังนั้นด้วยภาคบังคับของละครที่ฉายเนี่ยเราก็อาจจะได้กลับมาเจอกันใช่ไหมได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันพี่ๆน้องๆในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เพราะนี้ก็เป็นกลอุบายอันหนึ่งที่ในความเป็นทีวีใช่ไหมหรือความเป็นรายการที่มันเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันยังทำให้เราได้คอนเน็กกันอยู่นะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรที่ก็จอใครจอบ้านบางทีดูเรื่องเดียวกันนะอ้าวข้าวแล้วดูหรือยังแทนที่จะดูด้วยกันไม่ดูแล้วนะ อย่างบ้านพี่นัวเป็นมาเรียนเป็นแล้วอะคืออ้าวเรื่องนี้เข้างั้นเดี๋ยวเราดูจอใหญ่ไหมดูสมาร์ททีวีเปิดจอใหญ่ด้วยกันอ๋อไม่เอาอะไม่เอาอะยุ่งยากก็คือกลายเป็นสุดท้ายก็ต่างคนต่างดูแบบนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไอ้สายสัมพันธ์ที่มันควรจะได้มีโอกาสสร้างนะหรือว่าทําให้มันเกิดคุณภาพในการที่จะเชื่อมเนี่ยมันก็ขาดโอกาสไปด้วยก็คิดเหมือนคุณอะว่าก็น่าเสียดายค่ะ
3: ค่ะอ่ะวันนี้เนี่ยมาชวนประเด็นพูดคุยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราก็ประชากรเด็กก็เกิดน้อยแล้วนะนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยก็เกิดสูงเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเส้นกราฟประชากรเราก็เปลี่ยนแปลงไปผันผวนไปกับสถานการณ์โลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำให้เด็กเกิดน้อยเนี่ยมีคุณภาพด้วยในขณะที่เกิดน้อยมีคุณภาพเนี่ยบางทีบางครอบครัวก็มีลูกที่เป็นพี่น้องกันน่ะดังนั้นว่าเราก็จําเป็นนะจําเป็นเหลือเกินที่หลายๆเรื่องหลายๆราวเราก็เคยมีพี่น้องเนี่ยอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันคิดว่ามันสามารถที่จะทําให้มันสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้เนี่ยดังนั้นว่าเราพยายามเอามาใช้เถอะทักษะบางเรื่องมันจําเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ่งปันมีน้ำใจนะฮะทะเลาะกันแล้วได้กลับมาคืนดีมันก็คือการเรียนรู้ทั้งนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นพี่น้องมันไม่ใช่เป็นเพียงพี่น้องในสายเลือดแต่ว่ามันเป็นพี่น้องที่มันสามารถจะฝึกความเป็นมนุษย์ฝึกนะคะความเป็นสายสัมพันธ์ที่งดงามทักษะชีวิตมากมายที่มันเติบโตขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีพาร์ทเนอร์ชีวิตอ่ะเป็นเหมือนหุ้นส่วนชีวิตอ่ะนะคะวันที่เราพ่อแม่ไม่อยู่บางทีพี่น้องเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันได้ถ้าเรามองในมุมแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นพ่อแม่ที่ทำยังไงที่จะให้ลูกรักกันมันก็ต้องเริ่มจากสองมือของพ่อแม่จริงๆนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะคือสุดท้ายมันจะกลายเป็นมหากาพย์นะคะถ้าเรามองว่าลูกคนนี้อ่อนแอลูกคนนี้แข็งแรงลูกคนนี้ไม่ได้ดั่งใจลูกคนนี้ได้ดั่งใจหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอคติเข้ามาสุดท้ายมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัวนะคะแล้วก็กลายเป็นพี่น้องไม่รักกันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยาครอบครัวทั้งนั้นเลยนะคะที่คนเป็นผู้ปกครองในบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองเองให้ความสำคัญและถ้าเรามองว่าสัมพันธภาพครอบครัวจะดีได้มันต้องเริ่มจากสองมือของพ่อแม่ค่ะ
4: ค่ะก็ครบถ้วนแล้วค่ะพี่โนเนาะวันนี้นะคะก็ถือว่าได้เปิดประเด็นเนาะนานๆได้มีโอกาสคุยกันเรื่องของพี่น้องที่เจาะลงไปในเรื่องของครอบครัวนะคะก็เผื่อว่าจะได้ชวนคุณผู้ฟังคุยนะแล้วก็คิดแล้วก็กลับมาสำรวจความสัมพันธ์ของแต่ละบ้านนะคะแล้วก็ถึงเวลาคงต้องส่งคุณผู้ฟังค่ะไปปฏิบัติภารกิจนะคะประจำวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับเราสองคนใหม่ได้นะคะในรายการผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอสมทนะคะก็วันอาทิตย์หน้านะคะมีนัดกันทุกๆอาทิตย์เช้า7:30ถึง9:00ค่ะวันนี้สงมนนิธิดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
5: ขณะนี้เวลา9:00
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการเตือนอาคารเก่าเป็นภัยเร้นที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองกรุงศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงกรณีการสาดปูนอาคารเก่าถล่มทับคนเสียชีวิตวันนี้ว่าในกรุงเทพมหานครมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้จะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงคือส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารย่อมมีอายุการใช้งานเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ได้วัสดุคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้

0: 50ปีขึ้นไปวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้น 2. โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นมีจุดยึดด้านเดียวมีโอกาสร่วงได้ง่าย 3. มีจำนวนจุดยึดน้อยและจุดยึดไม่แข็งแรงหรือไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านไหนที่แข็งแรง 4. บางครั้งมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นและ 5. อาจมีการต่อเติมส่วนยื่นทั้ง5ข้อนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันสำหรับกรณีการพังถล่มของส่วนที่ยื่นอาคารที่ถนนพระราม4น่าจะเกิดจาก3ปัจจัยแรกเป็นหลักส่วนปัจจัยเรื่องการต่อเติมยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ปัญหาอาคารเก่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างสำคัญเนื่องจากอาคารมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นกทม.ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเก่าอย่างเป็นระบบโดยสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปและที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นเช่นพื้นระเบียงและจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่าทำการตรวจประเมินสภาพความแข็งแรงของอาคารอย่างเป็นระบบและหากตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรงทางโครงสร้างอาคารต้องออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: การสบจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ื่องใหญ่

0: ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบวินเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับหลายต่อหลายคนเราไม่เคยตระหนักว่าเรามี Mental Blueprint หรือแผ่นพิมพ์เขียวอะไรบ้างที่ฝังเข้าไปในสมองเรามีอิทธิพลต่อความคิดคำพูดและการกระทำเราหลายต่อหลายครั้งเราจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งเราภายนอกอย่างไม่ได้ฉุกคิดทำไปตามนิสัยหรือแบบอัตโนมัติว่างันเถิดภาษาพระก็คือไม่มีสติสตังนะครับหรือเรียกว่าโมหะต่างๆเป็นต้นนะฮะประเด็นเช้านี้ก็จะจัดเกี่ยวกับความคิดที่บางอย่างถือว่าเป็นสมาธิความคิดที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญความเปล่งปลั่งและความผาสุกนะฮะเงินทองลาภยศต่างๆหรือเป็นมิจฉาทิฐิหรือเปล่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่บั่นทอนพลังชีวิตของเราทำให้เราคิดแล้วไม่สมหวังตามปรารถนาอยู่ด้วยความเศร้าโศกอาดูลหรือปริวิตกเกี่ยวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับย้ำคิดย้ำทำเรื่องขมขื่นในอดีตตลอดเวลาฉะนั้นมีอยู่10หัวข้อเช้านี้นะครับเพียงกันกรองจากความรู้ประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดการเฝ้าสังเกตมนุษย์คนแล้วคนเล่าจึงคิดว่าเช้านี้น่าจะเป็นประโยชน์แด่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตั้งใจฟังแล้วก็สร้างมโนภาพตามไปด้วยจะได้รู้เข้าใจคนเหล่านี้นะครับเราไม่ใช่มีหน้าที่มานั่งจัดหรือตัดสินคนหรือวิพากษ์วิจารณ์คนแต่การรู้ดีกว่าไม่รู้คนที่ฉลาดก็คือคนที่ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ผิดพลาดมาเลียแผลและถ้าแผลนั้นเป็นแผลติดเชื้อหรือแผลที่นำมาซึ่งความบาดเจ็บต่างๆเนี่ยมันคุ้มหรือฉะนั้นคนฉลาดคือเรียนรู้จะเข้าบกพร่องผู้อื่นและอย่าทำสิ่งนั้นในขณะเดียวกันคนฉลาดก็จะฟังผู้สูตรหรือนักปราชญ์หรือนักคิดระดับโลกเนี่ยเขาสอนสั่งเราว่าอะไรเรามาคบคิดถ้ามันมีประโยชน์เราก็นำมาปรับใช้เลยถ้ามาฟังชีวิตมันสั้นนักเราไม่ควรลองผิดลองถูกนี่คือประเด็นแรกเช้านี้เลยนะครับไม่เอานี่แค่อารัมภบทท่านผู้ฟังนะครับเราจะต้องเดินไปข้างหน้านะบนแผนที่ชีวิตด้วยความมั่นใจแต่ละก้าวที่จะเหยียบลงพื้นเราจะต้องสามารถทรงตัวได้นะฮะมีเขาเรียกว่าอีควิลิเบียมก็คือร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลแบลนซ์แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆยังไม่ตกหล่มยังไม่หลงทางแล้วก็ที่มันคือเราไปถึงจุดหมายปลายทางก็ได้อ้าว10หัวข้อมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งที่ไม่เคยพูดนะครับเรื่อง fortune tellers ก็คือหมอดูท่านฟังช่วงนี้เนี่ยมีการพูดภาษาอังกฤษกันเยอะแยะบุญชัยต้องแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์นะฮะเขาพูดได้ผมก็พูดได้แต่ผมแปลให้รู้เรื่องด้วยและที่สำคัญก็คือผมจะอธิบายซ้ายขวาหน้าหลังอย่างชัดเจนนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องหมอดูมาแล้วหลายแต่หลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงหมอดูตื่นเต้นนะฮะตาโพร่งเลยหูเงียบฟังว่าหมอดูคนไหนนี่แม่นน่าไปหาแล้วก็ไปดูดวงนะฮะดูดวงธาตุต่างๆเป็นต้นนะฮะคำถามก็คือมันก็ดีในระดับหนึ่งนะในแง่ผมก็คือเป็นกิจกรรมสร้างสีสันให้กับชีวิตนะฮะและหลายหลายใครอาจารย์หมอดูผู้นี้แม่นเนาะเป็นหมอดูการเมืองบ้างหมอดูเกี่ยวกับดวงดาวที่เกิดเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมจะร่ำรวยเงี้ยกรกฎาที่เขาบอกกันนะพูดกันเป็นตู่เป็นตะเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะฮะจากการที่ศาสตร์ของการดูดวงต่างเป็นดาวบนท้องฟ้าเงี้ย หลายต่อหลายคนสนใจมากนะครับ แล้วที่สำคัญคือหมอดูพวกนี้เนี่ยสามารถมองมาประโยชน์ก็คือมองอะไรบางอย่างที่เราไม่ฉุกคิดก็ได้ยกตัวอย่างจะสอนว่าเราเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ใจอ่อนเนี่ยทำเหมือนขึงขังเอาจริงเอาจัง ใครพูดจาดีแล้วก็โอ้อ่อนละทวยแล้วก็ยอมชื่อคนละหรือบางคนก็คือไม่รู้จักเกี่ยวตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อนะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไฮเปอร์แอคเป็นแอคทีฟเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นแต่หมอดูก็บอกว่าคุณน่ะไม่มีสติสตังคุณนะครับทำหลายอย่างมากจนเกินไปเลยไม่รู้โฟกัสชีวิตคืออะไรแล้วก็โอ้ทำไมหมอดูคนนี้รู้จังเนี่ยเนี่ยหน้าตาคุณเศร้าหมองมันนะครับเพราะคุณอยู่ในอดีตขมขื่นเออเราไม่เคยคิดมาก่อนสรุปก็คือในแง่ดีของหมอดูหนึ่งก็ผมเป็นกิจกรรมทำให้ชีวิตมีสีสันอันที่สองก็คือมันจะมีบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเกี่ยวตัวเราซึ่งบั่นทอนพลังชีวิตหมอดูอาจจะเปิดอีกโลกหนึ่งนะครับให้เราสามารถเข้าใจเกี่ยวตัวเองได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือหมอดูจะให้ความหวังไงตรงนี้ยังยากจงอยู่อีก5ปี10ปีชีวิตจะดีขึ้น ผมฟังมาตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันอ่ะนะอย่างน้อยสุดก็เป็นการให้ความฝันจะลมๆแรงๆหรือว่าจริงก็ไม่เป็นไรทำให้โลกมันน่าอยู่นิดนึงเนี่ยหลังจากชีวิตคมคืนเหลือเกินเนี่ยไปหาหมอดูก็ยิ้มนะฮะแต่มุมมองผมก็คือว่าหมอดูก็คือหมอเดาที่แม่ผมพูดตั้งแต่เด็กเลยอับุลี่อย่าไปเชื่อหมอดูนะเก่งจริงเนี่ยต้องพูดถูกตลอดไม่แต่หมอดูการเมืองก็เหมือนกันพูดผิดถูกนะถ้าคุณจดทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าถูกเพียง 40% 30% คำถามในเวลามันไม่ถูก 60% 70% ไม่มีใครพูดถึงทุกคนลืมหมดแล้วส่วนเจ้าหมอดูแล้วนั่นก็ทำหน้าก้มเงียบๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วพูดจะสิ่งที่ตัวเองถูกฉะนั้นชีวิตผมตายไปผมก็ไปเชื่อหมอดูท่านผู้ฟังนะฮะเพราะผมคิดว่าถ้าคุณเลือกหมอดูคุณก็ไม่ต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องมานั่งสมาธิไม่ต้องจุดธูปไหว้พระเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการดูหมอดูก็ดีการทำคุณไสต่างๆก็ดีนะฮะการทำพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆก็ดีนะฮะมันเป็นเขาเรียกแมจิเชียนก็คือเหมือนกับนักเล่นมายากลดีๆนี่เองนะมันไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าได้เพราะคุณพึ่งพลังสิ่งภายนอกคนเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองฝึกพลังจิตฝึกพลังสมาธิพลังสติฝึกปัญญาที่ถูกต้องเข้าใจโลกจึงจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ฉะนั้นบุญชัยเป็นคนแรงในแง่ไหนครับคุณต้องเลือกคุณจะเลือกพระพุทธเจ้าหรือเลือกหมอดูเชิญตามสบายท่านผู้ฟังแต่คุณเลือกสิ่งนั้นคุณก็ได้ผลสิ่งนั้นคุณเชื่อพวกหมอดูตลอดชีวิตคุณจะไม่มีพลังเป็นคนอะไรครับเหมือนไม้ล้มลุกไม้เลื้อยคานคุณจะไม่มันเป็นนะครับต้นสักต้นไทรที่แข็งแกร่งและตระหนักตระหง่านได้คุณต้องเลือกไม่รู้นะผมเลือกพระพุทธเจ้าอ่ะพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็อย่าไปทำถูกไหมครับสิ่งที่ดีเนี่ยโอ้โหมีเงื่อนไขเลยเกินที่พระเจ้าบอกให้มีสติสตังเมตตากรุณาอย่าอิจฉาเสียโอ้โหมันยากเหลือเกินแต่สิ่งชั่วร้ายจะพร้อมตลอดเวลาสรุปคุณก็ต้องเลือกแล้วล่ะแต่ผมไม่เลือกพวกหมอดูหมอเดาดวงแต่ผมไม่เชื่อนะฮะอาจจะจริงบ้างถูกบ้างผิดบ้างผมไม่สนใจเพราะชีวิตผมสั้นทำอะไรต้องประสบความสำเร็จมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมีจิตใจที่เปล่งปลั่งรักเพื่อมนุษย์ด้วยกันจึงจัดรายการนี้มานานท่านผู้ฟังทั้งหมดด้วยความหวังว่าจะทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นสรุปชัดแล้วนะครับนะฮะต้องเลือกหมอดูจะเลือกอะไรครับสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือต้องพึ่งพาตัวเองไม่พึ่งพาพลังภายนอกและถึงแม้เขาพูดถูกก็ตามฟังดีๆนะครับโอกาสเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันยากเหลือเกินฉะนั้นมรรคแปดจึงช่วยให้เรามีพลังจิตสูงพอที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้หมอดูอาจจะครับมีประโยชน์ในแง่ของชี้นำว่าจุดอ่อนเราคืออะไรจะได้เรามีการฝึกจิตให้สูงขึ้นโดยการยับยั้งชั่งใจเช่นบางคนเป็นคนที่พูดมากไร้ขอบเขตไร้กาลเทศะถ้าหมอดูบอกว่าเนี่ยจุดอ่อนคือพูดมากแล้วก็ระวังจะแก้ได้มากน้อยเร็วช้าขนาดไหนอย่างน้อยสุดหมอดูก็นะครับพูดสิ่งที่จริงเกี่ยวกับตัวเราหรือบางคนหมอดูว่าเป็นคนที่สลดหูง่ายเหลือเกินเนี่ยเหมือนนมบิ๊กบูเนี่ยกดแล้วก็บุ๋มเข้าไปเออจริงนะเราไม่เคยคิดฉะนั้นหมอดูก็มีประโยชน์ในแง่นี้นะเอาเป็นว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคุณมีโทษขึ้นอยู่กับเราใช้มันเป็นยังไงจุดบุดีของหมอดูก็คืออย่างที่บอกทำให้ชีวิตมีสีสันนะฮะแต่ละวันเนี่ยมีของเล่นใหม่ๆแค่ละกันแต่อันที่สองก็คือเขาจะชี้เกี่ยวตัวเราที่เรามองไม่เห็นแต่อันต่อไปเราต้องพึ่งพาตัวเองนะครับต้องฝึกแก้ไขตัวของเราเองให้ดีขึ้นเพราะหมอดูส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ เพียงดูเป็นแพทเทิร์นแล้วก็สถิติเท่านั้นนี่คือคำว่าหมอดูอันที่หนึ่งนะครับฝากท่านคิดนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับ you are what you think คุณคิดไงคุณก็จะเป็นคนประเภทนั้นฉะนั้นเช้านี้จึงเน้นเลยว่านะครับอันไหนนะเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าผู้ฟังหลายต่อหลายคนไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่านะครับชิปเกี่ยวกับความคิดอะไรบ้างที่ปักเข้ามาในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกหรือในจิตวิญญาณฉะนั้นเช้านี้ก็โปรยประเด็นที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงหรือคิดไม่ลึกมากนักผมชอบสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีนะท่านบอกพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาจนสุดปัญญาการในโลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยโดยละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยโดยนะครับแต่สมปรารถนาจะต้องมีการคิดอย่างอะไรครับละเอียดถี่ถ้วนลุ่มลึกทุกแง่ทุกมุมทุกด้านในเชิงลึกแล้วก็ในเชิงกว้างสมเด็จโตเก่งมากนี่คือข้อที่หนึ่งเกี่ยวเรื่องหมอดูเอาไปคิดนิดนึงนะฮะแล้วก็มันใช่ไม่ใช่อย่างไรผมก็มีญาติเยอะแยะเชื่อหมอดูเหมือนชีวิตเหมือนดีขึ้นแหละพูดกันตรงๆเลยดีกว่าเออนะฮะแล้วคือแล้วยิ่งเป็นการถ้ามันจริงเกี่ยวเรื่องเนกาทีฟยิ่งเป็นการย้ำสิ่งที่เนกาทีฟเออฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้ยังไงเหมือนกับมีดเนี่ยคุณจะใช้ในการปอกผลไม้หั่นเนื้อสัตว์หั่นผักอะไรเงี้ยหรือใช้ในการทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองมันได้ทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้ในแง่ไหนจบแล้วมาดูนะครับเรื่องที่2วันนี้จะพูดได้มากที่สุดให้เป็นมากได้10หัวข้อเราได้ยินตลอดนะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาละนะฮะก็คือสอนลูกหลานสอนตัวเราเนี่ยให้มานะบากบั่นภาคเพียรเนี่ยทำสิ่งนั้นให้เสร็จถึงมันเป็นสิ่งที่ยากหนักหนาสากรรจ์ใดๆก็ตามต้องไม่ย่อท้อต้องอะไรครับทำงานหนักเนี่ยนอนน้อยก็เป็นไรให้ประสบความสำเร็จนะฮะหรือว่าเรียนสื่อนี่เพื่อเข้าเตรียมดมเข้าจุฬาที่ผมเข้าหมดทั้งสองแห่งนะฮะเราต้องสู้ตายสู้ตายเนี่ยนี่คือคนชาวบ้านธรรมดาที่คิดนะฮะแล้วก็หรือมันก็ต้องมีคนช่วยเหลือกันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะเพื่อให้อะไรครับสามารถเข้าไปได้ยิ่งปัจจุบันมีอาชีพแปลกนะครับจะเรียนเมืองนอกเนี่ยพูดอยู่ดีๆต้องเสียเงินค่าconsulting fee อ๋อจ้างเป็นแสนๆท่านผู้ฟัง2-3 แสนล้านยังมีเลยซึ่งผมคุยกับดร.สอนเจริญพันธ์หัวเลาะนี่เป็นนะครับbusiness partner ก่อตั้ง Fast English ด้วยกันนั่นก็เหรียญทองอันดับ1จอห์นฮอปกินส์นะครับเขาบอกเออบุญชัยดูดีๆชีวิตเราไม่มีอะไรไม่ต้องไปจ้างใครทั้งสิ้นนะก็เขียนใบสมัครแล้วก็มีจดหมายรับรองจากอาจารย์หรือหัวหน้าคนที่รักแล้วก็สามารถเดินไปอเมริกาหน้าตาเฉยเออเขาไปเข้าจอห์นฮอปกินส์โปรแกรมปริญญาเอกเลยนะท่านผู้ฟังนะฮะส่วนผมก็เดินเข้าไป University of Pennsylvania ได้ทุนฟูลไบรท์ไม่เห็นต้องเสียสักบาทหนึ่งเลยซึ่งก็นี่แหละคือตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยไม่ต้องเสียเป็นแสนๆล้านๆเลยคนเราเนี่ยถ้าอยู่เลือกพระพุทธเจ้าคุณจะมีแต่ความเปล่งปลั่งผ่องใสประสบแต่ความสำเร็จประหยัดเงินด้วยนะท่านผู้ฟังแล้วมันภูมิใจอ่ะไม่ต้องเล่นแร่แปรธาตุมากนักถูกไหมครับจึงพูดจาด้วยความมั่นใจไงน้ำเสียงคำพูดการกระทำมันบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจสรุปที่พูดไม่ได้แซ่ซองตัวเองหรือดร.นุสรแต่ต้องการชี้เห็นว่าพลังพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงพลังสมาธิฝึกแล้วทำสิ่งต่างได้เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็พลังสติทำให้เราฉลาดขึ้นคมขึ้นนะครับฝากไปนิดหนึ่งฉะนั้นคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนี่ดีนะประโยคนี้ทำให้เรามานะบากบั่นภาคเพียรนะฮะไม่ย่อท้อง่ายๆคือคนที่มีสมาธิมีจิตที่มุ่งมั่นนั่นเองแล้วจริงๆผมก็ทำตามนะฮะผมได้คำว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเที่ยวป.4ชอบคำนี้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์เพราะความเพียรชอบคำนี้มากๆหรือภาษาอังกฤษก็มี there's nothing that perseverance cannot win there's nothing that perseverance cannot win ไม่มีอะไรหรอกที่ความภาคเพียรจะนะครับไม่สามารถชนะได้ก็คือด้วยความภาคเพียรคุณชนะทุกอย่างทำอะไรได้ทุกอย่างอันแรกนะฝากไว้นิดนึงนะคำถามต่อไปทำไมคนสมาธิทำไมความเพียรน้อยตอบง่ายๆเบสิกมากๆก็คืออะไรครับนะฮะก็คือเขาไม่มีพลังสมาธิโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ติดโซเชียลมือถือโซครับ YouTube X Instagram ต่างๆเยอะแยะเลยฉะนั้นคนยุคปัจจุบันเนี่ยสมาธิน้อยซึ่งผมบอกให้เรียนที่ Fast English ว่าโอกาสที่คุณจะ become outstanding ให้โดดเด่นโชติช่วงชัชวาลดังนั้นหน้าที่การงานการสัมภาษณ์คือสวดพระคาถาชีเบญชรสวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆลองสร้างภาพครับในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยคนยากดีมีจนและร่ำรวยก็ตามถ้าสมาธิเขาน้อยปัญญาเขาต่ำอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสที่เราสู้กับเขาเนี่ยง่ายมากนั่นหมายความคนที่เกิดในตระกูลที่ไม่ค่อยมีเงินมากนักหรือชนชั้นล่างก็มีความหวังในชีวิตถูกไหมครับนะฮะที่จะสามารถสู้กับลูกคุณหนูคุณชายที่รวยได้ด้วยกำลังสมาธิฉะนั้นคุณก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะถ้ามาเรียนภาษาอังกฤษดร.บุญชัยเนี่ยคุณจะอะไรครับโชติช่วงชัชวาลเพราะฟังดีๆนะครับคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษผมกล้าแทงหวยเลยท่านผู้ฟังมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์สอบมา25ปีปัจจุบันก็ยังมั่นใจเด็กนอกก็เป็นสำนงสำเนียงพูดจาก็ไปดูเรื่องความหมายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่ได้คนใดคนหนึ่งมันเห็นมาเยอะมากและอย่างมากก็คือแค่ conversational English พูดคล่องเสียงเพราะ who cares มันเป็นเรื่องของ ideas มากกว่าใครจะคมกว่านะครับคนนั้นก็อาจจะใช้แบรนด์เนมของมาไทยเมืองนอกหรือสำนวนสำเนียงมาหลอกคนไทยโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถสติปัญญาอย่างดร.บูนเนี่ยผมจะยิ้มว่าจะมาหลอกกันคนเก่งพูดจาต้องรู้เรื่องคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องก็คือไม่เก่งจบฉะนั้นความเพียรนี่สำคัญมากๆนะครับจะมีความเพียรต้องมีกำลังสมาธิสูงต้องอะไรครับชอบสิ่งที่ตัวเองทำเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ต้องตั้งเป้าว่าต้องทำให้มันเสร็จนะเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่ามันจะหนาสาแค่ขนาดไหนปัญหาแบบไม่ยอมแพ้นะครับเขาเรียกความเพียรอย่าลืมนะครับสรรพสิ่งในโลกนี้ สำเร็จได้ด้วยความเพียรถ้าเราความเพียรน้อยก็คือขาดสมาธิไม่ใช่คุณรู้ว่าคุณขาดสมาธิอย่างเดียวคุณต้องไปหาวิธีการแก้ทำไงมีสมาธิขึ้นก็ไปสวดมนต์หน่อยหรือทำสมาธิให้ได้อะไรครับพลังจิตได้ฌานกำลังสมาธิสำคัญมากๆพระพุทธเจ้าบอกในมรรค8มันเป็นหัวหน้าคนที่รวยคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่เก่งในห้องเรียนคุณในชั้นเรียนคุณในหน้าที่การในออฟฟิศคนที่ตำแหน่งสูงสังเกตนะครับสมาธิก็สูงทั้งสิ้นถ้าผู้ฟังคนละเกิดมาจะฉลาดได้ลีโอนาร์โดดาวินชีบอกคนที่วาดภาพโมนาลิซาต้องสังเกตคนที่ไม่สังเกตคือคนโง่นะฮะ คุณก็เลือกจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดใช่แล้วนะครับฉะนั้นคุณจะทำอะไรสำเร็จต้องมีกำลังสมาธิจะมีกำลังสมาธิได้ต้องมาจากการฝึกอยู่ดีเกิดมามีสมาธิสูงมันน้อยยกเว้นพ่อแม่คุณศึกษาสูงร่ำรวยรู้กลไกสมองแต่ส่วนจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ 0.001 ถ้าเรา สมาธิธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกใช่ไหมครับสมาธิจะเกิดจากการเลยครับชอบสิ่งนั้นก็ได้ก็ไม่ชอบนี่นักศึกษาครึ่งหนึ่งเหมือนกันที่ Fast English เขาบอกว่าอาจารย์ก็เลยครับสมัยก่อนไม่ชอบภาษาอังกฤษตอนนี้มันเรียนเพราะอาจารย์อาจารย์สอนสนุกอาจารย์แตกฉานอาจารย์เข้าใจว่าสักยกตัวอย่างไวยากรณ์ grammar มีแค่25กฎเล่นกับฝรั่งก็พูดไปเรื่อยๆแต่อาจารย์กล้าสรุปแล้วก็ชอบอาจารย์นะสอนเยอะแยะแต่มันไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษจากเนื้อนาบุญจากจิตใจเงี้ยผมก็บอกว่าความชอบนี่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถ้ามันไม่มีเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากครับการทำสิ่งนั้นยกตัวอย่างมองนักเรียนว่าต้องการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลต้องเก่งภาษาอังกฤษจบนะทุนนักศึกษาผมได้ทุนเต็มไปหมดนะคุณเบสล่าสุดได้ทุน10ล้านบาทนะครับ จะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็อาทิตย์แล้วก็สัมภาษณ์คุณเซฟนะครับนี่ก็ได้เป็น10ล้านเหมือนกันนะสมัครไปเรียน University of Southern California นะครับ USC ปรากฏว่านะครับก็ให้ทุนเรียนปริญญาเอกไปแค่3เดือนพูดภาษาอังกฤษคล่องปลือท่านผู้ฟังออกบูธภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับพูดเขาเรียกว่า non stopและที่มันพูดอาจารย์ก็ชมเต็มไปทำไมภาษาสูงผมเกือบบอกว่าเขาก็ไม่กล้าบอกว่าก็ดร.บุญชัยสอนถ้าผู้ฟังคุณจะเรียนสื่อก็ต้องเรียนคนเก่งนะถ้าคนไม่เก่งคุณอย่าไปเรียนด้วยคุณทำงานต้องทำงานคนเก่งชีวิตผมเลือกเฉพาะคนเก่งไม่เก่งผมไม่ทำงานด้วยไม่เรียนด้วยตัวให้ตัวไม่รอดเขาจะสอนเราได้ไงด้วยลอจิกธรรมดาไอ้แบรนด์เนมยี่ห้อไม่สนใจหรอกฟังดูปั๊บนึงก็จะรู้แล้วฉลาดหรือไม่ฉลาดเลยฉลาดหรือโง่แป๊บนึงก็รู้แล้วท่านผู้ฟัง ฉะนั้นพระเจ้าบอกมงคลสำหรับการต้องไปใกล้กับคนที่ฉลาดนะฮะคนที่มีคุณธรรมสรุปชัดนะครับความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจะมีความพยายามจะต้องมีกำลังสมาธิจะมีสมาธิจะต้องมาการฝึกสวดมนต์หรือไอ้ครับฝึกพุทโธสำนักไหนก็ฝึกไปเถิดให้มีกำลังสมาธิหรือไม่ก็มาจากการสร้างฉันทะในสิ่งที่ทำอยู่ว่ามันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขยังไงฉะนั้นนักเรียนก็เลยเริ่มชอบภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแล้วหลายคนนี่คุณเซฟเริ่มจากศูนย์คุณมาดูสิครับไปเปิดดูอะไร YouTube Fast English ล่าสุดก็เริ่มจากศูนย์ไม่รู้เรื่องคำถามก็คือทำไมได้ TOEFL 0 100โอ้6หรือ108ไม่ทราบเข้าไปหน้าตาเฉยสมัครจากเมืองไทยได้ทุนเป็น10ล้านมันเต็มไปได้ยังไงท่านผู้ฟังต้องคิดนิดนึงเลิกกระถิ่มสอนมาตั้งนานมันนำโปรโมทโรงเรียน Fast English แต่นี่คือ Fact นี่ผมสไตล์ฝรั่งเศส Fact ก็คือ Fact ถ้ามันเป็นสิ่งถูกต้องเขาได้จริงพูดไปเถอะไม่ต้องไปกลัวใครนะฮะแต่ถ้ามันไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้าย หรือมีการเคลือบแฝงแล้วก็อย่าพูดอย่าทำสิ่งนั้นแต่ประเด็นของผมอยากฝากมันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความพยายามผมเห็นมาเยอะเอาเป็นว่าโดยทั่วไปเนี่ย คนไม่ขึ้นมีความพยายามมากนักแต่อีกมุมมองหนึ่งคนที่พยายามมากนักเนี่ยไม่มีปัญหาคืออะไรครับหัวชนฝาคนที่โง่ที่สุดก็คือคนคิดแบบเดิมทำแบบเดิมและผลแบบเดิมคนที่โง่ที่สุดคือครับคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเพี้ยงขอให้ผลออกมาครับเป็นแบบใหม่มันไม่มีในโลกคิดแบบเดิมทำแบบเดิมผลก็แบบเดิมถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะนั่นหมายความว่าคนที่เพียรจัดเกินไปก็จะโง่พระเจ้าว่าให้ทางสายกลางไงผู้ที่เพียรจัดเกินไปก็คือว่าเอาหัวชนฝาแม่ผมบอกเดี๋ยวหัวก็จะโนแล้วหัวแตกนะบุญเอ้ยนะหรือชี้คือคนตั้มบ่ายก็คือคนโง่แม่ผมชี้คนโง่ก็คือคนที่มุมาณะบากบั่นเอาหัวชนฝาไม่มองตามม้าตาเลยไม่มองซ้ายไม่มองขวาและก็หวังว่าตัวเองสู้ตายแล้วจะได้ผลไม่มีหรอกนะว่าทำไมอะนะถ้ามันไม่เวิร์กเราต้องเปลี่ยนวิธีการหน่อยเปลี่ยนกลยุทธ์ถูกไหมครับเปลี่ยนไอ้ครับเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า adjustment มีการปรับเล็กปรับน้อยเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการนะไม่ใช่หัวชนฝาคำที่ผมจำได้ตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กนะจำแม่นมากเลยเลยอย่าเอาหัวชนฝาโอเคนั่นก็คือคนโง่เราทำไงถึงฉลาดนะแม่นะใช้สมองเสกไปบอกเราใช้ยังไงอ่ะถ้ามันสุดๆแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยภาษาเธอนะนี่ภาษาผมก็ปรับเล็กปรับน้อยเปลี่ยนหน่อยสิจ้าเออมันก็จริงนะมองย้อนหลังแม่ผมฉลาดมากท่านผู้ฟังมาคุณจะรู้ว่าซูเปอร์บริเลียนไม่ต้องเรียนในเมืองนอกนะฮะฉลาดมากๆท่านผู้ฟังนะเพราะเนื่องจากอะไรครับสวดมนต์ตลอดตั้งแต่สาวจนถึงจากโลกนี้ไปช่วงหลังๆเนี่ยอายุ50กว่าก็เริ่มสวดพระคาถาชินบัญชรบุญชัยเป็นคนแนะนำก็โอ้พระคาถาดีมากเลยสวดแล้วมีพลังหน้าตาเปล่งปังยิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายแข็งแรงจนมันทายไม่ต้องโซมไม่ต้องปลูกเปียกป่วยโรคภัยแค่เจ็บไม่ต้องมาแล้วนี่คือพลังของสมาธิที่คุ้มครองร่างกายและจิตใจสรุป2อันชัดแล้วนะครับเรื่องหมอดูกับเรื่องความเพียรพยายามนะฮะเอาไปว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีพลังสมาธิกันละกันฉะนั้นทำนิดทำหน่อยยากปุ๊บทิ้งละจบหนังสือเลิกอ่านละเลิกทำสิ่งนั้นละโปรเจกต์ไม่ไหวละเป็นเพราะสมาธิก็น้อยก็ต้องฝึกสมาธินะฮะจากการสวดมนต์ก็ได้จากการที่นะครับมองให้เห็นประโยชน์จากสิ่งนั้นมันก็จะเกิดฉันทะเองนะครับแต่คนที่ความเพียรแรงเกินไปต้องระวังหัวจะชนฝาเพราะเลยครับไม่ฉลาดไม่ใช้สมองแล้วหนูตรงกลางคืออะไรสร้างมโนภาพแล้วก็เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยเพราะคนที่คิดแบบเดิมนะฮะทำแบบเดิมเนี่ยผลก็ต้องแบบเดิมในพวกสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับกับประสูตรตอนที่2ของรายการ
2: CEO Vision ช่วงNew Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้อะ
4: อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
8: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: ครับก็กลับเข้าสู่ชุดที่2รายการนะครับช่วงแรกก็พูดเกี่ยวกับ2ข้อเรื่องหมอดูแล้วก็เรื่องความพยายามส่วนข้อที่3มาแล้วและได้ยินตั้งแต่เด็กเนาะว่าทำอะไรเนี่ยทำให้สุดความสามารถผลจะเป็นไงไม่เป็นไรเราทำสุดๆแล้วมันก็ใกล้ๆกับคำว่าความเพียรนะฮะแต่นี่คนละมุมนี่พูดถึงเกี่ยวกับในชีวิตจริงๆนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือแม่ผมอีละชอบคุยกับแม่ผมว่าทำสุดความสามารถโดยไม่สนใจผลยังไงเนี่ยแม่ผมว่านี่คือโง่อีกอ้าวแม่เด็กก็โง่วันนั้นหันซ้ายก็โง่หันขวาก็โง่โง่อยู่ได้ว่าบุญเอ้ยทำไมไม่โง่ได้ยังไงทำสุดความสามารถมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปลอบใจลูกที่ล้มเหลวในการเรียนก็ดีในชีวิตการทำงานก็ดีในการเลือกคู่เลือกแฟนก็ดีถูกไหมครับก็คืออะไรครับครับมีไว้เพื่อปลอบคนที่ fail โอ้โหถ้าผู้ฟังแม่พอจะไม่ได้ใช้คำที่ผมใช้ wording นะครับแต่มันเป็นความหมายแบบนี้แต่ใช้คำของผมเนี่ยมันตื่นเต้นหน่อยให้ฟังดูแล้วเขาเรียก trendy trendy ก็คือทันสมัย modern หน่อยนะฮะท่านฟังเขาพูดภาษาอังกฤษกันเยอะนะฮะฉะนั้นเราต้องผมก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษแข่งขันละเขาเรียกแข่งขันเชิงสร้างสรรค์เอาดูต่อฉะนั้นก็คือคำว่าทำสุดความสามารถเนี่ยไม่เอานะทำอะไรก็ต้องประสบความสำเร็จสิครับผมบอกแม่รู้ไหมนะถึงที่แม่พูดตรงตามเลยครับปรมาจารย์ในด้านการบริหารจัดการระดับโลกพีเตอร์ดรักเกอร์ก็คือทำอะไรให้เน้นผลภาษาอังกฤษอีกละ T เท่ๆคือ end result end result นะครับแล้วก็คนที่ครับเน้นเฉพาะเลยครับทำโน่นทำนี่ต้องทำอะไรบ้างก็คือ process process เนี่ยไม่คุดพูดกันคุณมีวิธีการร้อยรูปแบบในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คืออะไรครับคุณจะใช้วิธีไหนก็ใช้ไปเถอะผมต้องการผลให้ได้ต้องการยกตัวอย่างเนี่ยบางคนนี่ต้องการที่จะครอบงำการเมืองก็หาวิธีซ้ายขวาหน้าหลังครอบงำทุกรูปแบบแล้วก็ชนะทุกอย่างอำนาจอยู่ในมือเพราะเขามองเรื่องผลต่างๆแต่วิธีการเขาอาจจะมีปัญหานิดนึงก็ตามธรรมชาตินะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าวิธีการมันผิดปกติมันต้องมีแรงต้านอย่างรุนแรงมากถ้าวิธีการถูกก็โอเคไม่มีปัญหานะครับทำสรุปก็คือเราไม่เอานะคำว่าทำสุดความสามารถเราจะเน้นผลดีกว่า end result ดีไหมครับท่านผู้ฟังซึ่งมันยากคนที่จะคิดโดยเห็นผลที่ปรารถนาได้เนี่ยจะต้องคิดแบบมโนภาพเรียก visualization ภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำนักปราชญ์คิดด้วยภาพชาวบ้านปุถุชนที่ทำงานหนักยากจนคนแค้นไม่มีอนาคตคิดแล้วไม่มีภาพนะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากแฟนรายการ New Dimension ของเราเนี่ยเป็นคนที่ระดับมิดเดิลคลาสผู้มีฐานะมีการศึกษาฉะนั้นการพูดของผมเนี่ยจึงเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยเมืองนอกก็คือคอนเซปชวลไลซ์ครับรวบประเด็นตีประเด็นไฮไลท์ประเด็นและที่สำคัญคือว่าถามตัวเองตลอดเวลาฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรและประโยชน์อย่างเดียวไม่พอต้องนำไปปฏิบัติได้ที่เขาเรียก practicality ผมชอบนะท่านผู้ฟังนะฮะซึ่งการฟังมันไม่ง่ายมากนักนะครับมีระดับหู40ฟังทีนึงปวดหัวปวดหัวไม่ไหวละ40อะไรก็ตามข้าราชการแต่ผมเป็นทั้งข้าราชการและเอกชนมันอีกแบบหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับรู้ว่าอันไหนไม่ใช่จุดดีของแต่ละด้านมาประกอบกันสรุปก็คือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยทำอะไรก็ต้องสุดความสามารถอยู่แล้วก็ลิงก์ไปสู่ตะกี้เรื่องความเพียรแต่เท่านั้นเราไม่พอเราจะเน้นถึงผลถ้าไม่ได้ผลไม่ต้องคุยกันมันใช้วิธีนี้ฟังสอบพาชั้นเนี่ยเข้าเตรียมอุดมเลยอ๋อแล้วก็นะครับเข้าจุฬาได้ทุนฟูลไบรท์ทุนเต็มไปหมดเยอะแยะทั้งหมด17ทุนเพราะผมเน้นผลผมไม่สนใจแบรนด์เนมไม่สนใจเรื่องจบเยอะเพนยอฟิจิ who cares ไม่อยากโทรไปเอง who cares แต่ผลมันคืออะไรผมมองตลอดเวลาว่าการศึกษาเป็นเพียง social ticketตัวทางด้านสังคมถ้ามีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากไม่ต้องไปทำงานหนักมากนะหรอกหาความรู้ดีกว่าหาการศึกษาเรียนเยอะๆถ้าเป็นไปได้ต้องไปเรียนอเมริกาปุ๊บเนี่ยเรียนไปไหวไล่ออกตลอดนี่คืออเมริกานะครับอเมริกามีหลักการอเมริกาสอนว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรจะได้ทำคุณธรรมคืออะไรชอบอเมริกาท่านผู้ฟังไม่ได้จบแต่อเมริกามานั่งเทิดทูนอเมริกาผมดูดื่มดำจริงมันเป็นสังคมที่ให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันผู้มีอำนาจไม่กดขี่ข่มเหงผู้ที่ไร้อำนาจนะสังคมต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันผู้มีอำนาจจะต้องทำให้โลกมันน่าอยู่ทำให้สังคมมันน่าอยู่ไม่ใช่มีอำนาจเพื่อกุดหัวหรือจิกหัวหรือกดหัวใครไม่เอานี่คืออเมริกา that's the foundation of American society เป็นพื้นฐานรากฐานความคิดในการสร้างชาติอเมริกาขึ้นมาเขาบอกว่าอำนาจหนึ่งไม่พอมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและมโนธรรมนี่ไลโนนี้เบอร์บอกนะต้องพูดนะจะได้รู้ว่ามีที่มาผมเรียกอุปโลกขึ้นเขาบอกว่ามนุษย์ที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและมโนธรรมก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ดีๆนี่เองโอ้โหแรงเนาะ man with a moral conscience is no different from a beastOkay, a man without moral conscience is no different from a beast. ประโยคนี้มันกึกก้องไปไกล Rhino Niebuhr เขียนเรื่อง Moral Man and Immoral Society ที่พูดไม่ได้โชว์ภาษาอังกฤษว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีแหล่งอ้างอิงได้โอ้โหตั้งแต่เป็นเรียนเมืองนอกชอบคำนี้มากเลยยังไงก็ตามเนี่ยจะเอา end result หนึ่งไม่ได้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยฝากไว้นิดนึงนะครับผลที่เราต้องการเนี่ยโอเคแต่มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือไม่มิฉะนั้นก็ลิงก์ไปสู่ข้อ4ผมเก่งในการใช้คนครับผมคือครับเล่าปี่ผมคือโจโฉทานผู้ฟังนะไอ้นั่นมันไม่พอหรอกนะคนที่จะขึ้นมาสู่ผู้นำไม่ใช่ใช้คนอย่างเดียว แต่จะต้องมีบุญญาบารมีนี่คือข้อ4การใช้คนการแบ่งไอ้ครับความรับผิดชอบตามความเก่งความถนัดของคนซึ่งถือว่าใช้ได้อันนี้ A+ นะครับแต่ค่านั้นพอไหมฝากไปนิดนึงคือผู้ฟังมันเป็นสไตล์ฝรั่งเศสชอบอะที่จัดเนี่ยเพราะมันเป็นการทำให้เราฉุกคิดให้เรามองตัวเองชัดๆให้เรามีเขาเรียก self introspection ในการวิเคราะห์พิจารณาฉันทวิทยาจิตตวิมังสาสิ่งที่เราคิดมันใช่หรือเปล่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยควรนำมาปฏิบัติหรือไม่โอ้โหนะฮะนี่ก็คืออะไรครับจุดหมายปลายทางนะของนักคิดต้องคิดลึกๆนะเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้จัดการก็นะครับคนนั้นคนนี้ทำทีนั้นทีนั้นอันนั้นแค่ระดับผู้จัดการแค่ระดับแมเนเจอร์แต่คุณต้องพันตัวเองเป็นลีดเดอร์ผู้นำผู้นำแตกต่างผู้จัดการได้ไงผู้จัดการก็คืออะไรครับทำงานแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนออกมาเรียบร้อยถูกต้องไม่มีปัญหานะใช้คนเป็นอันนั้นมันแค่ระดับผู้นำผู้บริหารธรรมดาผู้จัดการแต่คำว่าผู้นำ leader ตามปีเตอร์ดักเกอร์อีกแล้วถ้าผู้ฟังนะคุณต้องอ่านหนังสือหน่อยอย่าใช้ common sense มากนักโลกเราก็เล็กต้องเป็นภูสูตรในการอ่านมากแล้วก็ฟังมากถ้าอยากฉลาดเร็วฟังในการ New Dimension ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น 10:00 น ชวนเพื่อนฝูงญาติมิตรให้ฟังเยอะๆที่จัดด้วยกำลังใจตลอดเวลาไม่สนใจโลกจะจำนวนคนวิวเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ไม่มีประโยชน์จริงเราทำได้แล้วเราประสบความสำเร็จในระดับที่เราพอใจก็จบเพราะเราไม่เคยเปรียบเทียบกับใครเราจึงมี Inner Peaceand wisdom จะมีความสุขและสติปัญญาอยากได้สิ่งไหนก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างโอกาสพูดอย่างนี้นะใช่สิครับปฏิบัติธรรมพระเจ้าบอกจะได้พร28ประการผมเลยโอ้โหเลยอยากมาแชร์กับท่านแต่ถ้าผมเป็นหินยานล้วนๆผมจะไม่มาแชร์ผมเป็นมหายานบวกหินยานเอาสิ่งดีๆมานะครับแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เขาทุกข์ร้อนน้อยลงให้เขามีกำลังใจชีวิตมากขึ้นให้เขาเห็นแสงสว่างเดินไปตามแผนที่ชีวิตต่างๆเป็นต้นสรุปชัดนะครับนะคุณเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้ใช้คนอย่างเดียวนะคุณจะต้องอะไรครับมีบุญญาบารมีบุญญาบารมีคืออะไรคนแซ่สองคนเคารพคนนับถือไม่ได้คนจิกคนด่าคนสาปแช่งทุกวันทุกคืนไอ้นั้นไม่ใช่เป็นผู้นำทุกผู้ฟังนะฮะจะเป็นระดับไหนก็ตามบริษัทองค์กรประเทศสังคมอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องให้คนเขาเคารพซึ่งมันยากตรงนี้แหละใจสู้กับใจตัวเองปากจะโกหกซ้ายขวานะหลังจะสองแฉกสี่แฉกแปดแฉกก็ทำไปเถอะแต่คุณจะเสื่อมบารมีทั้งหมดมันเป็นศาสตร์ท่านผู้ฟังอีกแล้วระดับโลก global level นะครับเอลอนมัสก์ไปไหนแล้วรวยที่สุดในโลกแล้วเขามีความคิดนะสวีเดนอังกฤษก็ออกมาแล้วเด็กๆไม่ให้ใช้ AI ต้องกัน16เพราะเดี๋ยวเลยครับทำให้สมองมันตื้อสมองมันไม่ทำงานอันนี้เขารู้ไปตั้งนานแล้วคนที่ติด AI นี่สมองจะไม่คิดทำงานเพราะอะไรครับมันไงสนุกฉะนั้นเวลาที่จะทำสิ่งที่เป็นสาระมันก็น้อยลงสมาธิยิ่งต่ำแล้วเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆต่างๆเป็นต้นต้องมีผู้ใหญ่มานั่งสอนนะฮะเอาต่างๆเป็นต้นฉะนั้นนะครับสรุปข้อที่4ก็คือเรื่องการใช้คนนะครับมันไม่พอคุณต้องเป็นผู้นำที่มีบุญญาบารมีต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและมโนธรรมนะครับนี่ก็คือการใช้อำนาจเกิดประโยชน์เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ฝังไอ้คอนเซ็ปต์นี้ออกไปเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้นำในองค์กรระดับประเทศสังคมอะไรก็ตามที่นะครับเหมือนผู้ที่โหดเหี้ยมโหดร้ายนะครับแล้วก็คนเหล่านี้น่ากลัวคือเขาไม่สนไม่แคร์น่ากลัวนอนะก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะทำอะไรก็ได้ผลตามนั้นทำสิ่งที่ดีก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะยกตัวอย่างนี่ตอนใครส่งมาก็รู้เพื่อนฝูงญาติมีตอนเช้าครับอธิบดีคนหนึ่งเนี่ยที่มีทองเต็มไปหมดเลยในตู้เซฟนะแล้วก็อะไรยึดเป็นของหลวงเนี่ยเป็นกระมังเลยที่ผมลองอิมเมจินตายเลยนะฮะนอกจากติดคุกชั่วชีวิตเนี่ยลูกเมียไม่อับอายขายหน้าหรอญาติโกโหติกาจึงมีที่ยืนในสังคมหรอนี่เหรอคือความรักที่โกมาเพื่อเลยครับสาภรรยาลูกเต้าญาติโกโหติกาต ต้องคิดลึกๆหน่อยนะมองให้มันไกลๆนิดนึงถ้าผู้ฟังมาเล่นมานั่งครับเย้ยหยันใครอันนั้นบาปที่สุดบุญชัยคงไม่เอาตัวเขามาแลกแต่ต้องชี้หน่อยถ้าผู้ฟังสังคมนี้มันก็ไม่ปิดตาข้างเดียวหรือมองด้านอื่นเราเลยไม่โตไงเราเลยไม่ฉลาดต้องมองสิ่งนี้ไม่ดีสอนบุตรหลานอย่าโกงนะเห็นไหมเนื้อหน้าเชิดชูตาที่ไหนได้นะหน้าแหลกเหลวไปหมดแล้วถึงแม้ออกมาได้ด้วยกลยุทธ์อะไรก็ตามในการออกจากคุกเนี่ยคุณก็มี

0: ความทุกข์จนตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมะเร็งมาละเพราะเครียดดูไปที่ไหนก็ต้องก้มหัวอาจจะต้องใส่หมวกแว่นตาดำด้วยเปล่านะบวกกับหน้ากากแล้วภรรยาลูกล่ะถ้าผู้ว่ากำลังพูดอะไรก็คือเราอย่าซ่ามากนักในการทำความชั่วสร้างกรรมเวรคอร์รัปชันโกงมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องมันบานปลายแล้วก็จบเพราะพวกคดีพวกนี้ไม่มีอายุความน่ากลัวจะตายท่านผู้ฟังอ๋อนี่ล่าสุดอีก 2-3 คนระดับสูงองค์กรสละใช่ไหมถูกคาดโทษเรียบร้อยแล้วให้จำคุกแต่โอเคประกันตัวไป 300,000 บาทแค่นั้นผมว่าคงไปเดินไอคอนสยามหรือวันแบงคอกลำบากนะสยามพารากอนเนาะคนก็มองกันเต็มไปหมดแท่งชักหักกระดูกฉะนั้นอย่าพึ่งมั่นใจมากนักอย่าพึ่งเป็นกิ้งก่าได้ทองนะฮะเพราะไลโนนีเบอร์บอกฮันส์เจย์มอร์เกนทอลก็บอกเกี่ยวกับ politics among nations ว่า power abuses absolute power abuses absolutely power abuses คือที่ไหนมีอำนาจเนี่ยธรรมชาติมนุษย์มีการมัวเมาและเมามันต่อการแช่อำนาจโดยไม่สนใจ นะครับผลที่จะตามมาทั้งสิ้นมาแล้วนะครับเพราะเลิงล่ามันสะใจข้ารู้ข้าเห็นข้าเป็นผู้ตื่นแล้วข้าคือศูนย์กลางจักรวาลยิ่งถ้าเป็นอำนาจสูงสุดเนี่ยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลย absolute power ในองค์กรในบริษัทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะบ้าระห่ำเลยใช้อำนาจที่ไม่สนใจเทพเทวดาฟ้าดินและตามธรรมชาติเขาเรียก balance of power ที่ไหนมีการใช้อำนาจอย่างรุนแรงมากจะต้องมีแรงต้านโดยธรรมชาติอันนี้แหละคือฝรั่งศึกษามาเยอะเนาะฉะนั้นฝรั่งไม่ตื่นเต้นเลยที่จะเห็นสังคมไทยสังคมการเมืองหรือสังคมในองค์กรในบริษัทห้างร้านเขาเรียนมาหมดแล้วเขาสอนมาหมดแล้วนะอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสรุปนะ ข้อ4ก็คืออะไรครับต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะว่าไม่ใช่ละเกณฑ์การใช้คนอย่างเดียวแต่ต้องเป็นผู้จัดการที่มีบุญญาบารมีกายเป็นผู้นำผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเคารพครับซึ่งมันยากกว่านะท่านผู้ฟังนะครับและจำไว้อย่างหนึ่งครับเงินทองลาภยศอำนาจบารมีไม่ได้ทำให้คุณสูงส่งหรือวิเศษคนอื่นเลยจะบอกให้ไม่ใช่ถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยต้องได้รับการยอมรับทั้งกายวาจาและใจนอนี่ก็ฝากประเด็นหนึ่งผมชอบฝรั่งมากที่ผมสอนอยู่เมืองนอกตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะสอน4ปีใน ะ University of Virginia ทางด้าน US Foreign Policy แล้วก็ต้องมีเรื่องกับ philosophy ปรัชญาสอดแทรกตลอดเวลาเพราะคนในสังคมใดที่มันไร้ปรัชญาเนี่ยมันเหมือนคนเมานะหรือคนที่มีไอ้ครับอาวุธมีดอยู่ในมือแล้วก็หุนหันพลางเที่ยวทิ่มแทงเอาเปรียบคนอื่นก็คือเอาเปรียบคนในสังคมฉะนั้นประเทศที่ซิวิไลซ์แล้วต้องมีปรัชญาฝากไว้นิดนึงครับปรัชญานิดนึงนี่คือข้ออะไรข้อ4อ้อเวลาความสุขมันหมดเร็วเหลือเกินถ้าผู้ฟังผมพูดเร็วก็ได้นะ10ข้อจบแต่มันเพื่ออะไรท่านผู้ฟังฟังแล้วจะไม่เข้าใจและตามความคิดผมไม่ทันหรือไม่รู้ว่าจะนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างนะท่านผู้ฟังจะสงสัยอาจารย์พูดอะไรไม่รู้ว่าสอนสื่อ4ปีได้ Accent Teaching Awards ก็คืออะไรครับรางวัลที่สอนเก่งที่สุดผมไม่สนใจแล้วในวิชานี้วิชานั้นๆเราได้มาแล้วก็ไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรกับใครต่อไปนะฮะแต่ไม่ได้อวดดีก็คืออะไรครับทำอะไรก็ต้องมี achievements มีความสำเร็จมี end result ที่ผมบอกตะกี้นี้ถูกไหมครับคุณจะตั้งใจสอนขนาดไหน who caresถ้าคุณไม่ได้รางวัลอะไรหรือการยอมรับจากผู้อาจารย์ถูกไหมครับดร.เคนเนต ทอมสันผมเรียนเอก9ใบนะจบจาก University of Chicago แล้วได้อีก8ใบกิตติศักดิ์นะครับเขียนหนังสือ recommendation ให้ผมไปสอนที่ Villanova College นะแต่บังเอิญผมตัดสินใจคงไม่อยากเป็นครูชั่วชีวิตเนาะบอกว่าบุญชัย is the rising star at the departmentเป็นอะไรครับดาวเลิกเนี่ยที่โชดช่วงชีวิตของแผนกพูดถึงขนาดนี้ท่านผู้ฟังเห็นหรือยังครับฝรั่งเขามีคุณธรรมนะไม่ต้องเล่นแร่แปรแทมไม่ต้องใช้คอนเน็กชันไม่ต้องอะไรสิ้นของจริงก็คือของจริงมาลุ้มชอบอเมริกามากเลยสุดๆก็สุดๆนะครับนะฮะแล้วก็อ้าวชอบแล้วกลับมาทำไมอ่ะอ้าวประเทศนี้ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องปรัชญาอ่อนแอมากโดยเฉพาะเรื่องนะครับการชี้ให้เห็นนะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้เรารู้แล้วโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ วิปัสสนากรรมฐานผมชอบเรื่องนี้มานาน 20-30 ปีมันมีประโยชน์มากๆเลยก็ฝากไปนิดหนึ่งนะครับอันที่5ละโหคงจบอันสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวต่อข่าวหน้าอีก5ข้อเรา มีนิสัยโดยที่เราลืมสังเกตว่ามันใช่ไม่ใช่ผมก็เป็นคนอย่างนี้ละมาละฉันก็เป็นคนอย่างนี้ฉันขี้รำคาญฉันก็ต้องบ่นนะฮะผมก็เป็นคนที่เกรงใจคนไม่กล้าพูดในที่สาธารณะถ้าผมสร้างภาพไปเรื่อยๆอาจจะเป็นตัวท่านเองก็ได้หรือคนรอบข้างเป็นนิสัยเงี้ยบางหลายก็คือคิดหยุมหยิมฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยฉันลำบากเด็กโตขึ้นมีเงินทอนฉันก็ต้องหยุมหยิมเตะหรือบางคนก็คือเจ้ายศเจ้าอย่างโอ้โหนะฮะหรือเกี่ยวกับอธิบดีท่านนั้นยิ้มเล็กยิ้มน้อยแต่ที่สะสมทองเก่งจังคืออะไรครับนะก็ผมก็เป็นคนสุภาพถ้าผู้ฟังต้องไปซื้อจดหมายผมมาอ่านหนังสือของผมนี่ครับผมบทหน้าตาเฉยเลยนี่พิมพ์ครั้งที่37เพิ่งไปเซ็นกับสำนักพิมพ์อมรินทร์นะฮะ จริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนรีบเลยในเคสกรณีเดี๋ยวรีบให้เขารีบพิมพ์เพิ่มทันทีเลยในครั้งที่37เพราะจริต1ในจริต6ก็คือราคะจริตยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทำมองด้วยดวงตาโอ้ยหวานเจี๊ยบแล้วก็สุขุมนุ่มนวลนะปราณีตเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพูดจาระมัดระวังเขาเรียกว่าราคะจริตและพระพุทธเจ้าบอกว่าราคะจริตหนึ่งเดือนจริตหกจริตที่โกหกโกงเก่งที่สุดบราโวเห็นแล้วยังครับพระพุทธเจ้าในมุมมองผมท่านเก่งเหลือเกินฉะนั้นชีวิตนี้เนี่ยถ้าเจอราคะที่ยกตัวอย่างนิดนึงก็พอนะพลาดเพียงไปหนึ่งหนังสือจริตหกศาสตร์ในการอ่านใจคนที่ผมเคียงดร.สอนจันทพันธ์พิมพ์ครั้งที่37มันต้องไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ฟังมันต้องไม่ธรรมดาถูกไหมครับแต่คนที่อ่านเนี่ยระดับนักวิชาการระดับขาบดีพวกมิดเดิลคลาสขั้นสูงพวกมีอำนาจเต็มไปหมดเลยเยอะแยะนะครับหนังสือเล่มนี้มันไม่ธรรมดาสรุปก็คือราคาเจริญพระเจ้าโกหกเก่งโกเขาเรียก make up story เก่งก็จริงอ่ะแต่ที่บดีที่รวยทองใช่ไหมราคาตรงเปี้ยเลยถ้าผู้ฟังที่ผมพูดคือมันต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ได้มานั่งท่องพระสูตรอยู่ได้ถูกไหมครับจะต้องมีการพิสูจน์อย่าเชื่อผมก็จำทั้งหมดพระเจ้าพูดอะไรแล้วเอากรอบเนี่ยในการที่จะวิเคราะห์ชีวิตคนตรงเพี้ยเลยก็เลยวันนี้จบลงด้วยอันที่3ก็คืออันที่5คือฉันก็เป็นคนอย่างนี้คิดอย่างนี้น้ำเต็มแก้วคิดอย่างนี้คุณจะไม่เจริญหรอกเพราะคำว่าผมก็เป็นคนอย่างนี้เนี่ยมันมีอีโก้อยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนทั้งหมดปฏิบัติไปเพื่อทำลายอีโก้ฉะนั้นเลิกบอกนะฝึกสติฝึกสมาธิมันไม่มีสาระเลยมันเป็นเพียงขั้นตอนหรือกระบวนการหรือ process เราต้องการอะไรครับการลดละวางอีโก้นะครับสั่นสะเทือนหน่อยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็และความอวดดีถือเนื้อถือตัวมานะให้มันลดลงหน่อยนี่คือการเน้นตรง end result โดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายมันเบาและมันลายไปเรื่อยหวังว่ามันจะมาลายไปสิ้นนี่คือการฝึกฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เกิดผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยเขาฝรั่งจะว่า difficult to teach ยากแต่การสอนฉะนั้นคุณก็เป็นอะไรครับดอกบัวใต้น้ำคุณก็เป็นอะไรครับแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำถ้าผู้ฟังวันนี้ไม่เลยว่าใครชีวิตต้องเลือกถ้าคุณไม่เลือกคุณจะถูกเลือกถูกยัดข้อมูลยัดเยียดไอเดียต่างจนคุณนะครับคิดไม่เป็นแล้วถูกล้างสมองตั้งแต่เด็กเกิดมาเรื่อยๆบางคนจนคิดว่าความจนเป็นเรื่องธรรมดาบางคนรวยคิดว่าเราต้องกดหัวคนโง่คนที่อ่อนแอทางสังคมต้องระวังนะก็ฝากไปนิดหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นฝรั่งดร.เคนเนต ทอมสันจะสอนผมตลอดเวลาว่า be humble จงทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต้องมีจุดยืนผมก็ถามว่าจุดยืนคืออะไรอ่ะคือความถูกต้องฝรั่งใช้คำว่า moral conscience คำนี้แหละครับท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ในหัวใจมันยิ่งกับปริญญาเอกซะอีกที่ได้มานะครับเอาของผมปริญญาจริงๆนะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็ไม่ใช่จบแต่ไม่ไทยห้องแถวนะฮะมันเป็นร้อยรอบไม่ไทยร้อยปีเช่นนั้นแล้วก็ยูเอฟเพนซิลเวเนียก่อตั้งโดยเบนจามินแฟรงคลินนะครับคนที่คิดถึงสายล่อฟ้าเออนะคนที่ประดิษฐ์เกี่ยวกับแว่นตาไบโพล่าคือมองสั้นมองยาวในแว่นเดียวกันนะฮะเป็นของจริงท่านผู้ฟังชัดมากเลยนะให้อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต้องมีอะไรครับเส้นของความถูกต้องในจิตใจก็ตรงนั้นที่พระเจ้าบอกจงทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสท่านผู้ฟังนี่ก็คือภาคปฏิบัติและฝากนักบวช ด้วยนะครับไม่ต้องมาสอนเรื่องสติสมาธิหรอกเน้นดีกว่าว่าทำยังไงเนี่ยครับตัวมานะลดละตัวความยึดมั่นถือมั่นจะเบาบางลงไปหน่อยนี่น่าจะเป็นจุดหลักฉะนั้นมรรคแปดไม่เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาเริ่มจากปัญญาก่อนนะฮะว่ามนุษย์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญไม่หมายเพราะอะไรนะผมว่าต้องเน้นเรื่องเลยครับเอ็นดูซอให้มันถูกถ้าจะมาเน้นเรื่องครับ process คือสติสมาธิศีลอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันก็จำเป็นอะนะมันไม่มีไม่ได้แต่มันไม่ใช่เป็น purpose วันนี้เรานะครับพูดถึง5ข้อแล้วก็จะไปต่อ5ข้ออีกในสัปดาห์ต่อไปผมคิดมีประโยชน์นั้นมาฟังค่อยๆฟังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างมโนภาพแล้วเป็นไปได้เนี่ยมาจดเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นไปสู่ YouTube อีกนะครับดร.บุญชัยโกสุนทนากุลวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักกับพี่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเสียชีวิต2คนพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มช่วงเย็นวานนี้ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้แก่นายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราว2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทอนทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2541

0: 131ล้านบาทส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายเป็นนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทและพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า499ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเชิดสิงโตเมายิงปืนขึ้นฟ้าฉุนเพื่อนบ้านเตือนยิงเสียชีวิต1บาดเจ็บ2เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน42แขวงดาวคะนองที่เกิดเหตุพบนางสาวพรณภาสีดีถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายหัวกระสุนตรงข้างขวาไม่ทะลุนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณจุดสำคัญหลายจุดจึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ใกล้การพบมีผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นลูกสาวคนเล็กและสามีของนางสาวพรณภาถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวคนโตเล่าว่าแม่นั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้านจู่ๆมีคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังแม่จึงออกไปถามมือยิงว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไมทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงปืนใส่แม่ทันทีถูกจุดสำคัญและน้องสาวถูกยิงเข้าที่แก้มอาการสาหัสยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดล่าสุดตำรวจสน.บุคคโลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายเล็กเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งพร้อมหลักฐานอาวุธปืนขนาดจุด .22 และรอการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้

0: 5% ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมค่ะ
3: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้ไอ้เปโตรแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฟังคิดระหว่างบรรทัดนี่แหละ
4: แต่เป็นไงบ้างคุณโบได้อ่านหนังสือไหมช่วงนี้
3: ช่วงนี้ก็จะอ่านบ้างแต่ว่าแบบไม่เยอะอ่ะไม่ได้อ่านเยอะช่วงนี้แบบว่าชนละมุนนิดนึงงานค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็แต่ก็มีอ่านบ้างค่ะแต่ว่าอ่านบางเล่มก็ยังไม่จบเดี๋ยวก็พยายามอ่านอยู่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงอย่างช่วงเวลาเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนค่ะหลายคนก็น่าถ้าใครเป็นแบบชาวแบบภาษาไทยหรือคนที่ชอบแบบกราบกรอะไรเงี้ยก็น่าจะนึกถึงว่าเอ๊ะเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนและวันที่26มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวันสุนทรภู่ค่ะสมัยเรียนเนี่ยพอถึงวันสุนทรภู่เนี่ยมันจะมีแบบให้ประกวดโน่นนี่นั่นแบบประกวดเขียนกลอนประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกิจกรรมในทุกๆวันที่มันเพื่อระลึกถึงสุนทรภู่เนาะทีนี้โบก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นสมัยเราเรียนมันก็นานแล้วเนาะทีเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยเลยคิดว่าเอ๊ะ
4: ทำอะไรกันเนาะ
3: มาตั้งคำถามกันว่าเด็กสมัยเนี้ยเขายังต้องรู้จักสุนทรภู่อยู่ไหมอ่ะคือนอกจากความเก่งเป็นกวีเอกที่แบบโอ้โหนานาชาติเขารู้จักกันเนี่ยเด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรจากท่านมากกว่าความเป็นมีกลอนเพราะๆอะไรนี้ไห
4: ม
3: ก็เลยนึกถึงแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่น่าจะคลุกคลีเลยแหละกับเรื่องของการอยู่กับกลอนอยู่กับเด็กๆที่ต้องแบบสอนสิ่งเหล่านี้ต้องทำความรู้จักให้เขารู้จักสุนทรภู่ขนาดไหนเนาะเลยบัวก็เลยชวนค่ะชวนแขกรับเชิญของเราท่านนี้ค่ะอยู่กับเราแล้วนะไม่ให้เสียเวลาพี่ตุ๊กไปคุยกันดีกว่ากับคุณชินวัตรตั้งสุทธิจิตค่ะเป็นผู้ประสานงานทั่วไปของกองทุนสุนทรภู่ศึกษาค่ะเป็นทั้งกวีด้วยเป็นทั้งนักเขียนด้วยเรียกว่าท่านบอกตัวเองว่าท่านเป็นนักค้นคว้าอิสระด้วยเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าค่ะกับพี่ชินวัตรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณชินวัตร
5: กลับ
4: ไปที่คำถามคุณเริ่มที่คำถามคุณโบเมื่อกี้นี้เนาะว่าเอ๊ะเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของกับกลอนกันไหมหรือว่าเขาได้ระลึกถึงวันนี้หรือวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะคะที่เป็นวันสุนทรภู่เนี่ยยังไงกันบ้าง
5: ก็ถ้าตามโรงเรียนอะไรปกติมันก็จะมีกิจกรรมเหมือนเป็นไทม์ไลน์ปกตินะครับหนึ่งวันสุนทรภู่ถึงปีหนึ่งก็มาล้ำลึกกันทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าการเขียนกลอนก็ยังมีอยู่บรรยากาศตามห้องเรียนต่างๆการแข่งขันการประกวดเวทีต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าพอพูดถึงกวีถ้าถามว่าคนทั่วไปจะรู้จักใครก็จะรู้จักสุนทรภู
4: ่
5: แต่ว่าอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งมิติหนึ่งนะครับแต่ว่าพอถามว่านึกถึงสุนทรภู่นึกถึงบทไหนทุกคนก็จะบอกว่าถึงโรงเล่าเต้ากลั่นควันขโมงอะไรเงี้ย
3: มันก็เหมือนเป็นแบบว่ากลอนยอดฮิตที่คนจำแล้วก็จำภาพสุนทรภู่ด้วยนะว่าท่านเป็นกวีเอกที่แบบมีฝีมือแหละเก่งแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทก็คือท่านอาจจะแบบมีเรื่องของสุราไม่อะไรมาเกี่ยวข้องด้วย
5: บทที่กล่าวมาในเขียนตัวเป็นพระนะ
3: ใช
5: ่ตลอด27ปีในชีวิตความเป็นกวีของสุนทรภู่ที่เขียนงานทั้งหมดเนี่ย90% เนี่ยเขียนช่วงระหว่างบวชเพราะฉะนั้นจะไปเมามายตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ผมคิดว่านั่นคือภาพลักษณ์ที่ถูกใส่ใครให้สุนทรภู่ถูกมองในแง่ลบว่าเป็นกวีขี้เล่าเจ้าชู้อยู่อย่างไร้ไร้เคหาเที่ยวเร่ร่อนเขียนกลอนไปเรื่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องถ้าศึกษาจากงานทั้งหมดของสุนทรภู่ครับผมเขาเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ทุกเรื่องศึกษาทุกเรื่องอันนี้ต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าคนที่เขียนงานได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเขามีระบบวิธีคิดในการศึกษาอ่านหนังสือค่อนข้างจะมาก

0: ทำงานเป็นโปรเฟสเซอร์คือตำแหน่งกรมพระรักก็คือเป็นเหมือนกับราชบัณฑิตเนี่ยมีหน้าที่เขียนร่างตราสารต่างๆอันนี้คืออีกมิติหนึ่งที่ควรจะมองสตอผู้ในลักษณะเป็นนักปราชญ์มากกว่าเป็นกวีขี้เล่าซึ่งไม่มีใครเมาแล้วเขียนกลอนนะผมว่า
1: ถ้าจะนอนกับ
2: ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงมีภาพจำเหล่านั้นว่าท่านสุนทรผู้เขียนกลอนไปแล้วแบบจีบสาวบ้างเมาไม้บ้างหรือแบบมีอะไรภาพจำเหล่านี้ที่มันมาถึงเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นก่อนที่เราจะไปศึกษาถึงท่าน
0: เริ่มแรกนะครับจากการเรียบเรียงประวัติสุนทรผู้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะครับสมเด็จกรมพระดำรงเนี่ยท่านเรียบเรียงท่านเป็นคนปฏิเสธว่าท่านเป็นคนแรกที่ท่านไม่รู้จักแล้วต้องมาเขียนประวัติของคนคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าผมหลงไม่รู้จักตอนผู้นะผมคิดว่าอาจจะเกิดไม่ทันกันก็จริงแต่ว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงอยู่บ้างแล้วเมื่อมาเรียบเรียงจู่ๆก็มีคนเอาวันเดือนปีเกิดของสุนทรของคนคนหนึ่งเข้ามาให้แล้วเขียนว่าวันเดือนปีเกิดของอารักขี้เมาม
1: ัน
0: เริ่มจากตรงนั้นมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขี้เมาหรือไม่ขี้เมาเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้หรอกว่าคนยุคนั้นจะกินเหล้าอะไรแต่ว่าถ้าไปอ่านในพระไพรมณีเนี่ยเหล้าที่สุนทรผู้เอ่ยอ้างเนี่ยมันเป็นเหล้านำเข้าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตอนคือพระไพรมณีแล้วก็ตัวพระไพรมณีเองเนี่ยก็กินเหล้าไม่เป็นสินสมุทรกินเหล้าไม่เป็นเพราะว่าอยู่กับนางยักษ์7ปีอ่ะกินแต่ผักผลไม้ เป็นตัวภาพลักษณ์มันก็เลยทำให้เมาแล้วก็เมื่อมีบทเพลงต่างๆที่เอาคอปเปอร์มาทำเป็นเพลงเกี่ยวกับสุนทรผู้เช่นของวงพาวเวอร์แบนด์เนี้ยก็กลายเป็นว่าตัดตอนไม่จบเอานิราศภูเขาทองมาส่วนหนึ่งแล้วก็ชื่อเพลงตามรอยกวีเนี้ยตามรอยสุนทรผู้อ่ะแล้วก็มาพูดถึงก็เลยทำให้คนไปจำท่ารักหนักกว่าเดิมอีกเลยว่าสุนทรผู้เป็นคนขี้เมาอะไรเงี้ยทั้งที่ว่าไอ้บทนั้นอ่ะต้องไปอ่านทั้งหมดแต่ในวงพาวเวอร์แบนด์เนี่ยเอามาไม่หมดแล้วก็ตัดทิ้งไปหนึ่งบทมันก็เลยกลายเป็นภาพจำติดต่อกันมาเมื่อสุนทรผู้ได้รับเป็นยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี29อย่างเงี้ยเพลงพวกนี้ก็เริ่มถูกทำมาให้คนรู้จักมากขึ้นภาพลักษณ์สุนทรผู้ก็เลยถูกมองว่าเกิดบ้านกำเมืองแกงด้วยอะไรเงี้ย
2: จริงจริง
0: มันเขาไม่ได้เกิดที่นั่นแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาเกิดที่นั่นด้วยเพียงแค่มีอนุสาวรีย์แล้วคนก็มายืนยันว่าเขาเกิดบ้านกลับเมืองแกงซึ่งตัวสุนทรผู้เนี่ยเขาเกิดที่วังหลังโรงพยาบาลศิริราช
2: เกิดกรุงเทพแหละ
0: เกิดบางกอกน้อยอ่ะคนเขาเป็นคนบางกอกน้อยอ่ะคนกรุงเทพเนี่ยแล้วก็อยู่กับแม่
1: เป็นคนเมืองแกลงเหรอคะ
0: ไม่มีเลยครับไม่มีหลักฐานว่าแม่เป็นคนเมืองแกลงด้วยเพราะฉะนั้นในนิราชเมืองเพชรสุนทรผู้เป็นคนบอกเองว่าโคตรเล่าญาติเขาเนี่ยรับราชการอยู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงแตกเนี่ยถึงตามกรมพระราชวังหลังกรมพระราชวังหลังเป็นเจ้าเมืองโคราชกินตำแหน่งพระสุริยะอภัยเมื่อรัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็ตั้งเจ้าต่างกรมก็คือพระสุริยะอภัยซึ่งเป็นหลานคนโตลูกของพี่สาวเนี่ยมาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบันแล้วในนิราศเมืองเพชรเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าสุนทรผู้ระบุเองว่าอันเหล่ากอหลอเหลือในเนื้อญาติเป็นชาวบ้านเพชรบุรียังมีหลายพอสิ้นพันพงษาเอกากายท่านทั้งหลายก็ไม่รู้เรื่องโบราณแล้วก็ยังระบุอีกว่าเชื้อสายตัวเองเนี่ยเป็นพราหมณ์เมืองเพชรบุรีล้วนโคตรญาติย่ายายฝ่ายวงศาเทวฐานสารสถิตอิศวราเสาชิงช้าก็ยังเห็นเป็นสำคัญพราหมณ์เมืองเพชรกลุ่มนี้เป็นพราหมณ์ที่มาจากอินเดียตอนใต้พราหมณ์ปรเมศวรเป็นพราหมณ์รามราชเนี่ยที่สุนทรผู้เขียนเป็นพราหมณ์รามราชล้วนโคตรญาติย่ายายฝ่ายวงศาเนี่ยพวกพราหมณ์กลุ่มนี้เนี่ยอยู่บ้านสมอพลือพราหมณ์บ้านสมอพลือเนี่ยตามลูกสาวนายบ้านแล้วมาเป็นพระมเหสีเอกพระมเหสีรองของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแล้วก็พระบรมโกศเนี่ยมีลูกสองคนสำคัญก็คือเจ้าฟ้ากุ้ง และอีก2คนก็คือเจ้าฟ้าอุทุมพรกับเจ้าฟ้าเอกทัพซึ่ง2องค์หลังเป็นกษัตริย์อยุธยา2องค์พระองค์สุด2พระองค์สุดท้ายพ่อสุนทรภู่เนี่ยกลุ่มพ่อสุนทรภู่รับราชการอยู่กับกรมพระราชวังหลังกรมพระราชวังหลังรับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นนายตำรวจเขาเรียกพระยามหามนตรีกินตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในปัจจุบันหรือผู้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยแต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจประจำวังหลังวังหน้าวังหน้าไม่ใช่วังหลังนะครับวังหน้าคือเจ้าฟ้ากุ้งเพราะฉะนั้นไม่มีหลักฐานเลยที่เขาจะไปอยู่ระยองเพียงแต่ว่ากรณีไปอยู่ระยองนั้นเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเมื่อต้นรัชกาลที่พระเจ้าตากได้พระองค์หนึ่งมาอยู่ด้วยก็คือสมเด็จพระสังฆราชชื่นเจ้าวาดวัดจากเมืองแตรงมาครองวัดหงส์รัตนารามแล้วก็เมื่อสถาปนากรุงเนี่ยหลังเสร็จศึกสงครามเก้าทัพเนี่ยกรมพระราชวังให้พ่อสุนทรภู่บวชเพื่อล้างกรรมแทนตนเองแล้วพอบวชแล้วเนี่ยให้แต่งตั้งให้เป็นพระครูไปอยู่แทนสังฆราชชื่นนี่แหละที่เป็นคนคุมกำลังไพร่พลชาวบ้านแถวนั้นกรมพระราชวังหลังเนี่ยกินอำนาจกึ่งพระนครเพราะฉะนั้นพ่อสุนทรภู่ไปอยู่นั้นด้วยเงื่อนไขทางการเมืองแทนสมเด็จพระสังฆราชชื่นเพราะว่าในเขตพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีมาเฟียใหญ่ที่ควบคุมผู้คนชื่อขุนรามกับหมื่นซ่องที่พระเจ้าตากตามจับไม่เจอนะครับมันมีนายทุนอยู่นกเล็กอยู่เมืองชนแล้วก็เนี่ยสองคนนี้ที่อยู่เมืองระยองก็คือขุนรามหมื่นซ่องเพราะฉะนั้นเหตุของสุนทรภู่ในการเดินทางไปเมืองแตรงคนจะบอกว่าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมพ่อเป็นเหตุหนึ่งแต่ไปงานส่วนใหญ่เป็นงานหลักเพราะในตัวนิราศเมืองแกรงที่สุนทรภู่เขียนเนี่ยเขาบอกว่าจะกรวดน้ำคว่ำขันจนวันตายแม้นเจ้านายไม่ใช้ก็ไม่มา
2: ไม
0: ่
2: ได้อยากมา
0: ตรงนี้ไม่ได้มาเพราะว่าอยากไปหาพ่อหรือคิดถึงพ่อสมัยนั้นมอเตอร์เวย์ยังไม่ได้ตัดการไปมาลำบากมากแล้วก็ต้องพึ่งพาคนนำทางซึ่งติดกันชายนะฮะแล้วหนีหายกว่าจะไปถึงเมืองระยองได้แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยถ้าใครไปอ่านทุกตัวอักษรในราชเมืองแกงเนี่ยมันจะเป็นบริบทในการที่บ่นไปตลอดทางว่าดงกันดารผู้คนแปลกหน้าอาหารไม่ถูกปากอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ไปได้แต่นั่งเหงาๆอยู่ริมทะเลคนเดียวใช่ไหมครับเป็นภาษาไว้บนตัวนี้คือว่าไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลแล้วแกไปเห็นสาวพื้นบ้านคนต่างเมืองการพูดภาษาไม่เหมือนคนพระนครบ้างเออออกคาทีเสียงเหนือหนอเห็นคาบขี้ใครขึ้นไรคอไปสังเกตแม้กระทั่งขี้ใครบนไรคอของคนบ้านนอกถ้าเออออือเองตะเบงมาอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็เลยว่าอ๋อไอ้พวกนี้สำเนียงอย่างนี้สำเนียงยานคางสำเนียงระยองเนี่ยอ๋อไอ้พวกเนี้ยมันพูดภาษาชองก็คือคนชองซึ่งพวกคนทางบางคนก็จะไปเหมาว่าสุนทรภู่เป็นคนชองไม่ใช่เขากำลังบอกว่าไอ้คนที่แกไปเห็นน่ะมันเป็นคนชองไม่ใช่ตัวแกเป็นคนชองเพราะฉะนั้นในสายตาสุนทรภู่ในการไปเมืองแกรงเนี่ยเป็นมิติของคนเมืองที่มองคน
1: คนต่างจังหวัด
0: อีกมิติหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องเมืองแกรงทั้งเรื่องเนี่ยบ่นตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายน้ำหนักต้องดูช่างน้ำหนักในงานเขียนแต่ละชิ้นที่แกไปเพราะฉะนั้นการที่เดินทางของสุนทรภู่แต่ละครั้งและงานเขียนแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นที่สำคัญล้วนๆที่แกไปไม่ใช่ว่านึกอยากไปเที่ยวลอยเรือเล่นล่อเล่ไปแล้วที่สำคัญสุนทรภู่ไม่เคยพายเรือเองไปไหนทุกครั้งถ้าไปทางเรือมีคนพายสี่ที่พายถ้าเป็นปัจจุบันนี้คือรถอาผ่าน
1: เอาผ่านเลยนะ
2: มีคนข
0: ับ
2: พ
0: าย
2: จ้
0: ะไปดูเลยเขาในเรื่องเขาบอกหมดว่าเขาไปกี่คนมีคนพายมีใครเป็นผู้ติดตาม เหมือนไปท่องเที่ยวอ่ะไม่ได้ไปที่จะมาคือท่องเที่ยวนี่คือไปแสวงหาสิ่งสักการะสำคัญนะเช่นนิราศขุนทองคือต้องการไปกราบพระบรมสารีริกธาตุและต้องการไปหาพระบรมสารีริกธาตุแล้วปรากฏว่าไปได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วพระธาตุเสด็จหายเมื่อมาถึงเทพอย่างเงี้ยหรือว่าไปเนี่ยสุพรรณเนี่ยอาจจะเร็วเป็นการเดินทางแบบเร็วไหลหน่อยก็คือไปตามหาเหล็กแร่ประหลอดอายุวัฒนะเพื่อให้ตัวเองอ่ะอายุยืนผม ผมหงอให้กับดับอะไรเงี้ย
1: เอาจริงๆแล้วตำแหน่งอารักษ์อะค่ะถ้าเกิดตามประวัติศาสตร์อะทำอะไรอะค่ะ
2: หน้าที่เขา
1: ทำมาถึงจะต้องเดินทางเยอะขนาดนั้น
0: นึกหน้าอาจารย์วิษณุออกไหมครับ
1: วิษณุ
2: เครื่องงาม
0: นั่นแหละรองนายกฝ่ายกฎหมายอ่
1: ะ
0: คือคนร่างตราสารเขียนประกาศราชองการแต่ช่วงที่เดินทางคือช่วงที่บวชนะไม่ได้รับราชการนะ
2: อ๋อช่วงว่างอยู
0: ่มีงานเขียนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คือนิราศเมืองแกง
1: อ
0: ันนี้บอกว่าไปราชการนิราศพระบาทตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ลูกของกรมพระเจ้าวังหน้าไปกราบพระบาทการสักการะพระบาทมีความเชื่อมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์แม้กระทั่งจนมาถึงยุคแม่พลอยคุณเปรมตอนเข้าหอในเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยคุณเปรมถามคำแรกก่อนจะเข้าหอเข้าถึงเรือนหอแล้วไปถามว่าแม่พลอยเคยไปกราบพระบาทได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนที่เหลือหนึ่งนิราศวัดเจ้าฟ้าไปหาเหล็กแร่ปลอดโคงนิราศสุพรรณไปหาเหล็กแร่ปลอดเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะส่วนนิราศเมืองเพชร1ไปเก็บค่าเช่าที่นา2ไปสู่ขอผู้หญิงให้เจ้านายแล้วตอนนั้นแกดังแล้วด้วยในนิราศเมืองเพชรสุพรรณผู้เป็นคนบอกบทละครที่คนติดตามกันมากคือเรื่องจันทโครบเพราะฉะนั้นการไปนิราศเมืองเพชรสุพรรณผู้ถึงบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมื่อพระจันทโครบหลงผู้หญิงส่วนนิราศอีเหนาแต่งถวายซึ่งไม่ได้เดินทางแต่ถอดเรื่องมาจากเรื่องอีเหนาของอินโดนีเซีย
2: ท่านทำหลายอย่าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแนวก็เนี่ยแหละเขียน
0: ทำงานสนองนางแล้วก็เพลงยาวถวายโอวาทเขียนกลอนเพื่อจะถวายทำวิชาศิลปวิทยาคือวิชาศิลปศาสตร์ให้กับลูกของรัชกาลที่3พระโอรสของรัชกาลที่3เจ้าฟ้ากลางกับเจ้าพระผิวนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้เขียนงานแบบนึกอยากจะเขียนอหอบกเขียนเพราะฉะนั้นเขามีระบบวิธีคิดในการทำงานแต่งงานเขียนงานถวายเจ้านายนะครับรวมทั้งเรื่องพระพันธุ์ดีอันนั้นคืองานรับใช้ความคิดของสุตตอนผู้ขณะที่เขียนแล้วเจ้านายทรงโปรดเพราะมันเป็นวรรณกรรมนานาชาติใช้ฉากครึ่งโลกมีวิธีคิดระบบการศึกษาวิธีกินวิธีอยู่วิธีใช้แผนที่เส้นทางการคมนาคมผู้คนอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นวรรณกรรมนานาชาติต่อต้านการล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งอังกฤษยึดพม่าได้ครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นตัวโจรเนี่ยตัวโจรของพระแผ่นมณีก็คือโจรสุรัตอังกฤษวิสยาก็คือโจรฝ่ายอังกฤษก็คือ
1: สเรนก็คือบันทึกเหตุการณ์
0: จะกล่าวถึงนายโจรใจฉกาจเป็นเชื้อชาติอังกฤษวิสยาคุมสลัดอัสตันวิลันตาเป็นโจรา 50,000 พื้นธมินแล้วตอนนั้นทำศึกกับเกาะลังกาเกาะลังกาคือประเทศศรีลังกา นะครับเจ้าเมืองลังกาชื่อนางละเวงวลาในปีพ.ศ.นั้นที่สุนทรผู้เขียนเรื่องพระพันธุ์ดีเนี่ยเจ้าเมืองลังกาอังลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษมีกษัตริย์ว่าควีนวิกตอเรียมันมีฉากทั้งหมดเลยรวมทั้งพระไพมณีจับมือกับพันธมิตรประเทศจีนเจ้าเมืองทางกวางตุ้งยกทัพมาช่วยผ่านแหลมเรียวแหลมเรียวก็คือที่ไหนฮะเกาะเทมัสเซก
1: สิงคโปร์
0: แล้วก็ทำมีเจ้าเมืองผลึกเป็นคนช่วยทำศึกผลึกก็คือเมืองถลางถลางก็คือภูเก็ตแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่2ส่งสมณทูตไปลังกาเนี่ยลงท่าที่เกาะภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปแวะเติมน้ำจืดที่เกาะนิโคบาเกาะนิโคบาชื่อเดิมเกาะนาควารินในพระไพรมณีก็คือเกาะนาควารินสินสมุทรที่พระฤาษีไปอาศัยอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเป็นวิไลนานาชาติที่คนต่างชาติมาเติมน้ำจืดพักเดินทางเพราะฉะนั้นในนั้นอ่ะมันมีเอกสารมากมายซึ่งอยู่ในงานของกาญจนาคพันธ์เรื่องภูมิศักดิ์สุนทรภู
1: ่มีหลายอย่างที่เราไม่รู
0: ้เราต้องดูก่อนว่าพระไพรมณีไปเรียนหนังสือกับพระฤาษีเนี่ยเมื่ออายุ 17 18ปีเนี่ยเรียนจบ4ปีครบเทอมอ่ะมหาลัยอ่ะพระฤาษีเก็บค่าหน่วยกิจราคาแพงก็คือ1แหวนทองคำอ่ะแล้วเมื่อเรียนจบแล้วพระฤาษีถึงคืนแหวนให้แล้วพระฤาษีก็บอกว่าที่เก็บค่าเราเรียนแพงเนี่ยไม่ต้องการให้คนนอกมาเรียนจะให้ลูกเจ้านายเรียนเท่านั้นแล้วก็เขียนไว้เองว่าจะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชาแล้วไปเรียนวิชาอะไรวิชาเป่าปี่ไปเรียนวิไลดุยางคศิลป์เนี่ย
1: เชื่อมโยงเชื่อมโยงได้เห็นภาพ
2: เราเห็นภาพ
1: ถึงจะ
0: เห็นภาพแต่ว่าเราพูดได้แรงบันดาลใจมาจากใครมาจากเรื่องไส้ห้ามไส้ห้ามในกรมพระราชวังหลังเป็นคนแปลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็คือเมื่อจินซีฮ่องเต้ครองราชแล้วตายเนี่ยเกิดศึกสองศึกใหญ่ก็คือจางเหลียงไม่ใช่จางเหลียงระหว่างหลิวปังกับซี่หยี่ลบกัน4ปีปรากฏว่าซี่หยี่กำลังมากกว่าแล้วค่อยแพ้สุดท้ายเสนาธิการของจางหลิของหลิวปังก็คือจางเหลียงขึ้นไปเป่าปีเก่าเป่าขลุ่ยสยบทับชูเหืองจากของซี่หยี่นี่แหละทหารเกิดความอะไรโหยหวนจางเหลียงเป่าเพลงพื้นบ้านรับชูอยู่16ครั้งจนสุดท้ายทหารหมดอะไรตายอยากในพระภัยมณีพระภัยมณีเป่าปีทั้งหมด18ครั้ง
1: อ่
0: ะตอนผู้ได้แรงบันใจตัวละครนี้มาเป็นพระภัยมณีแล้วทำไมถึงใช้ชื่อพระภัยมณีในเมื่อเจ้านายสุนทรภู่ก็คือนายทองอินเจ้าเมืองโคราชกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขตอนเป็นเจ้าเมืองโคราชเนี่ยตำแหน่งพระสุริยะอภัย
1: อ๋อเอาชื่อมา
0: เอาชื่อนั้นมา
1: โอ้โห
0: มีเหตุเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่
1: อุ้ยสนุกมากเลย
2: กำลังสนุกแก่เดี๋ยว
1: ขอไปเบรกหน้า
2: ไปเบรกหน้าเอ้ยหมดไปแล้วหนึ่งเบรกสนุกเลยนี่คือแบบว่าการเรียนรู้รู้จักสุนทรพูดในแบบที่มันสนุกได้นะเออ
1: แล้วเรื่องพวกนี้ได้มีเขียนไว้บ้างไหมคะ
0: ก็ผมก็เขียนใน Facebook ในอะไรบ้างนะเขียนเป็นบทความบ้างอะไรเงี้ยก็ไปตามอ่านได
1: ้แต่ถ้าไปคุยเบรกหน้าต่อ
2: ใช่ใช่
1: มีหลายเรื่องที่อยากรู้
2: ใช่เดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าค่ะพักสักครู
3: ่วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอ
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue เกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็ยังอยู่กับคุณชินวัตรค่ะคุณชินวัตรตั้งสุทธิจิตค่ะผู้ประสานงานทั่วไปกองทุนสุนทรผู้ศึกษาเป็นทั้งกวีด้วยเป็นนักเขียนด้วยเป็นเรียกว่าเป็นนักค้นคว้าอิสระด้วยแล้วจะเท่าที่คุยพี่ตุ๊กเมื่อสักครู่ช่วงแรกนี่คือแบบนั่นแค่เรียกว่าน้ำจิ้มดีกว่านะคือการจะทำความรู้จักสุนทรผู้บอกว่ามันไม่ใช่แค่มาอ่านกลอนท่านมารำลึกถึงท่านว่าท่านเป็นคนที่ไหนยังไงผลงานท่านมีอะไรแต่ว่าการศึกษาที่ทำให้สนุกได้มันต้องเป็นแบบที่อย่างที่พี่ชินวัตรเล่ามาสักครู่เลย
1: อันนี้ถามนิดนึงค่ะคุณชินวัตรคืออยากรู้ว่ากองทุนสุนทรผู้ศึกษานี่คือมีเกิดขึ้นจากจ
2: ุ
1: ดประสงค์ยังไงแล้วก็ทำอะไรอยู่งานสำคัญ
0: อย่างแรกก็คือจัดแข่งกรปีละครั้งแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆมันเป็นเงื่อนไขผมตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขในการทำงานและความสะดวกตัวมากกว่านะมันเกิดเหตุจากว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเขาจะทำออกแบบมิวเซียมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่แล้วเขาก็ค้นคว้าหาประวัติสุนทรภู่แล้วก็ไปกดเจอหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสุนทรภู
1: ่
0: แล้วก็เขาไปขอประวัติสุนทรภู่ซึ่งหน่วยงานนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีข้อมูลสุนทรภู่
1: แล้ว
0: ก็แนะนำว่าให้มาติดต่อที่ผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ใช้ชื่อสุนทรภู่เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ในการแบ่งปันความรู้ก็เลยตั้งกองทุนจู่ๆจะไปเอาข้อมูลความรู้จากนายชินวัตรซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์มหาลัยก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการก็ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยไหนๆก็มีหน่วยงานซะเลยอะไรเงี้ยสถาปนาองค์กรขึ้นมาเอง
2: เพื่อที่จะให้
0: เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ซึ่งสุนทรผู้ศึกษาอะไรศึกษาความรู้ที่มีในโลกนี้ถ้าถามว่าพระภัยมณีสุนทรผู้คิดเองเองหรือสุนทรผู้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นและอาหรับลาตี
1: คือศึกษาความรู้ที่มันอยู่ในงาน
0: ศิลปศาสตร์วิทยานะครับผม
1: อ๋อแต่ไม่ใช่แบบหมายถึงว่าต้องเกี่ยวกับสุนทรภู่ที่ทำไว้ไหมหรือว่าต้องเป็นเรื่องอื่น
2: ๆของตัว
0: เกี่ยวกับสุนทรภู่แล้วก็เกี่ยววิชาศิลปศาสตร
1: ์ทุกศิลปวิทยาต่างๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สหวิทยาการเน
1: ี่
0: ยอย่างสุนทรภู่แกเป็นคนที่เฟี้ยวฟ้าวอ่ะก็คือ
1: เฟี้ยวฟ้าวนี่ความหมายคืออะไร
2: ยังไง
0: ทันสมัยรู้เท่าทันโลกแล้วก็แหกคอกนอกครูไม่อยู่ในขนบสังเกตเลยละครจักรวงศ์พระภัยมณีไม่เหมือนเรื่องอื่นพระเอกแทนที่จะสู้รบปบมือถือดาบถือหอกถือล้
2: า
0: ว
2: ถือปี
0: สยบทับทุกทับได้หมดทำให้คนตายก็ได้ทำให้คนหลงก็ได้ปีคือสัญลักษณ์ของความรู้ใช้ดนตรีมีคุณที่สุนทรภู่เขียนน่ะได้ดังจินดาฆ่าบุรินทร์เพราะฉะนั้นตัวพระภัยมณีไม่จำกัดในความรักที่จะต้องเป็นนางเอกเสมอไปเมื่อก่อนอย่าลืมนะยุครุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยใครได้ผัวฝรั่งเนี่ยใครได้เมียฝรั่งเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะแต่สุนทรภู่เป็นคนแรกที่คิดจะเอาเมียตะวันตกอ่ะคือนางละเวงวลาซึ่งเป็นฝรั่งนางสุวรรณมาลีก็เป็นเชื้อสายฝรั่งไม่นับผีเสื้อสมุทรนะ ที่ถูกพระไพมณีถูกข่มขืนน่ะมันเคยมีแม่ฉากที่พระเอกถูกข่มขืนน่ะก็คือพระไพมณีโดนน่ะแล้วยังมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ชนพื้นเมืองอย่างนางเงือกอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงที่ไม่สวยอย่างเงี้ยนางมาลีเนี่ยนางมาลีไม่สวยแต่ฉลาดได้มาจากเมียของเบ้งเมียของเบ้งไม่สวยแต่ฉลาดพระไพมณีก็ได้เมียที่ไม่สวยแต่ฉลาดผู้หญิงที่เสนอตัวมาเป็นเมียบอกว่าเมียที่สวยๆให้ไปเสพสมหรือมีสมเอาแต่ถ้าจะเสพสติปัญญาเนี่ยใช้นางได้คนเดียวซึ่งเป็นคนเป็นพราหมณ์เนี่ยอย่างเงี้ยก็พูดจะเกี่ยวกันกับพราหมณ์หมดเลยแม้กระทั่งนางทิพย์เกศร
1: เอ๊แต่รูปปั้นท่านก็น่าดูคมคมนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะหมายถึงว่าดูจาก
0: รูปปั้นตาสุนทรภู่สุนทรภู่ไม่กล้าถ่ายรูปแม้ว่าในสมัยรัชกาลที่สี่มีการถ่ายรูปแล้วเพราะฉะนั้นรูปการฝังรูปฝังรอยสุนทรภู่เชื่อเรื่องพวกนี้มากเพราะฉะนั้นกรณีพระนางเจ้าควีนวิคตอเรียส่งรูปมาให้รัชกาลที่สามรัชกาลที่สามเอารูปไปไว้ในห้องนอนเนี่ยมันจึงเกิดตอนเรื่องพระอภัยหลวงรูปนางละเวง
2: โอ้ทุกอย่างมันมีที่มาเนาะไม่ได้แบบ
1: ว่าเขาไม่ชอบถ่ายรูปกัน
0: มาที่ไปของมันทั้งหมด
2: แต่ว่าคือสุนทรภู่ไม่ได้จินตนาการมาเองเลยคือแบบว่าหลายคนจะบอกว่าท
0: ่
2: านไม่ได้จินตนาการแต่ว่ามีเรื่องราว
0: แม้กระทั่งการเสิร์ฟอาหารแต่ละเมืองเนี่ยคุยว่าทำตามกินของชาวป่าชาวเกาะชาวพื้นเมืองแม้กระทั่งอาหารในลังกาที่เลี้ยงเนี่ยเรื่องการที่ห้าเขียนในนิราศไกเรื่องพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยว่าสุนทรผู้รู้การจัดเลี้ยงโต๊ะอาหารแบบฝรั่งได้ยังไงเมื่อท่านเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ถึงมาสงสัยว่าสุนทรผู้ต้องรู้เรื่องอาหรับราตรีอาศัยเป็นการฉากเขียนเรื่องพระไพมณีตอนแรกกรมพยานรงบอกว่าไม่อยากอ่านมันงานเพ้อเจ้อเรื่องพระไพมณีแต่ในหลวงรัชกาลที่ห้านี่แหละทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่งานเพ้อเจ้อแต่เป็นงานคิดเป็นเชิงระบบและรู้วรรณกรรมนานาชาติและที่สำคัญถ้าจะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยด่ากราดโป๊ปใช่ไหมครับสุนทรภู่เนี่ยด่าโป๊ปมาก่อนแล้วเพราะว่าในยุคนั้นมิชชันนารีเข้ามาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ต่างๆนานาด้วยการที่สี่ก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นสุนทรภู่เป็นคนวิพากษ์ว่าสังฆราชบาทหลวงเนี่ยไปยุยงปั่นป่วนชนพื้นเมืองให้เปลี่ยนศาสนาไม่มีความเป็นไทยแต่ในพระไพมณีนอกจากด่าสังฆราชบาทหลวงแล้วเนี่ยสุนทรภู่ยังจับชาวคริสต์ให้มาเป็นพุทธก็คือนางสุวรรณมาลีกับละเวงวันลาให้มาบวชเป็นชีพราหมณ์อยู่กับพระไพมณีแผ่นดินสงบศึกกลายมาเป็นพุทธนี่วิธีคิดแบบเมื่อในชนะในโลกความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยโลกจินตนาการสุนทรภู่ทำได
1: ้ก็แสดงว่าจุดหนึ่งที่เห็นได้คือถ้ามีคนรักการเรียนรู้เนาะเป็นคน
2: แ
1: สว
2: งหาความรู้ตลอดนักอ่านเยอะมาก
0: เพิ่มเพิ่มสุนทรภู่พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มได้อ่านอาหรับราตรีก่อนคนไทยเนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปซึ่งอาหรับราตรีเข้ามาในประเทศไทยดิสมัยรัชกาลที่ห้านะก่อนจะมีแปลนะแต่อย่างน้อยสุนทรภู่คงได้อ่านได้ฟังจากกลาสีเรือพ่อค้าแขกเปอร์เซียที่มาค้าขายในต้นโพรัตนโกสินทร์และประจับนิทานพื้นบ้านต่างๆเข้ามาใส
1: ่มีประเด็นจะสอบถามนิดนึงเพราะว่าเรื่องที่เล่าสนุกมากก็เลยอยากจะมีคำถามที่มันเป็นเรื่องที่อยากจะถามแทนคนทั่วไปนะคนฟังที่อาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเข้าใจผิดพอจะยกตัวอย่างเรื่องที่เราเข้าใจผิดมากๆของสุนทรภู่เนี่ยสักสองสามเรื่องได้ไหมคะ
0: ที่แบบอย่างแรกพระไพมณีสุนทรภู่ไม่ได้เขียนเรื่องสุภาษิตสอนหญิง
2: ใช่หลายคนจะจำแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าชื่อผู
0: ้ไปเทียบสำนวนคนที่เขียนชื่อผู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นสุนทรภู่เพราะอะไรหนึ่งสุนทรภู่ไม่ได้เขียนขนบแบบวิธีสั่งสอนแต่สุนทรภู่จะสื่อผ่านการสั่งสมสองสำนวนมันอ่อนกันมากเลยระหว่างสุภาษิตสอนหญิงเมื่อไปเทียบกับนิราศเรื่องอื่นๆเช่นเพลงยาวถวายโอวาทหรืองานสุดท้ายเพลงยาวพระราชวงศ์สวดานนิราศพระปฐมนิราศเมืองเพชรนิราศเมืองแกงนิราศพระบาทนิราศอีเหนาโครงเนี่ยส่วนภาษามันอ่อนมากเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นปัจจุบันนะคนที่เขียนสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมันก็คืออาจารย์มหาลัยธรรมดาที่จะไปเขียนกรแข่งกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์น่ะสำนวนมันคนละชั้นเชิงเลยซึ่งผมไม่ได้พูดเองนะกรมศิลปากรระบุมาเองว่าไม่ใช่สำนวนของสุนทรภู่ ซึ่งอาจารย์มหาลัยก็ยังหลงเชื่อว่าเป็นกองของส่วนทูอันนี้ข้อหนึ่ง
1: อ้าว
0: ข้อสอง
1: อันนี้คือเขาจะไม่แก้กันเลยหรอคะคือยังเป็นความรู้
2: เขาเริ่มเข้าใจใหม่หรือยัง
1: เข้าใจผิดอยู่
0: ในเว็บไซต์ที่อื่นยังบอกว่าสุนทรภู่เกิดบ้านกับเมืองแกงไหม
1: ใช่คือในแม้แต่วิกิพีเดียเนี่ยสมมติถ้าเกิดใครอ่ะเข้าไปดูเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่สุนทรภู่เกิดที่เมืองแกง

0: แต่นะก็จะเป
1: อ
0: ็นแม่ก็พ่อ
2: สักอย่าง
0: เออ
3: ในเรื่องเมืองเพชรเขาบอกโคตรญาติย่ายายฝ่ายวง
2: อย
3: ศ
2: ู่
3: า
2: เพชร
3: เป็นพราหมณ์เมืองเพชรแต่เขาไม่อาจารย์ล้อมไม่เคยบอกว่าสมภพผู้เป็นคนเมืองเพชรแต่โคตรญาติเขามาจากเมืองเพชรแล้วมาอยู่กรุงศรีอยุธยาแล้วมารับราชการอยู่ในกรุงเทพมหานครในบางกอกเมืองกรุงรัตนโกสินทร์
0: แต่สุนทรภู่
3: เขาเป็นคนที่บางกอกเขาไม่ใช่คน
0: กรุงเทพ
3: เขาไม่ใช่คนที่โกบ้านนอกอ่ะ
0: นี่ก็เรื่องหนึ่ง
2: ละ
3: ไม่อยากลามปามไปถึงนักการเมืองแถวภาคตะวันออกนะอาจจะถึงภาพลักษณ์แต่ถ้าเป็นสุนทรภู่เป็นอย่างนั้นก็แบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนดีบางกอกเออแล้วก็
2: อ
3: ัน
2: นี้อีกหนึ่งเรื่อง
3: เขาไม่ใช่คนขี้เหล้
2: า
0: ข้อสองข้อสอง
3: ไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นซุปตาเป็นโอป้าที่สาวๆพร้อมจะวิ่งหาเขาไม่ต้องไปหลีหาสาวเพราะเขาเขียนเองในตรงแรกสุพรรณว่าเขาไปบอกบทละครเสร็จผู้หญิงมารอเขาที่เรือเลย
0: โอ้โหสมัยนั้นนี่คนบอกบทละคร
3: อยู่หน้าเวทีแล้วบอกบทละครแล้วพระเอกเขาก็รู้ว่าคนเนี้ยพบพระเอกนางเอกมันเขียนบทเองไม่ได้ไงก็ต้องพึ่งพาคนเขียนบท
0: ต้องบอกบท
3: ต้องบอกบทปากต่อปากแล้วก็คนหยิบคนหยิบนิราศภูเขาทองมาเนี่ยก็ไม่เอาทั้งหมดก็บอกแค่ถึงโรงเล่าเตากันควันขโมงมีคันโพรงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำระลกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนถึงบ้าเป็นหน้าอายเขากำลังบอกว่าเนี่ยชีวิตของการเมาไม้การเมาเหล้าเมายาเนี่ยมันทำให้เมาทั้งชีวิต
0: เขาไม่ได้บอกว่าตัวเองกิน
3: นะเขาเปลี่ย
2: น
3: เ
2: ทีย บ
3: แล้ว
2: ตัวเองกินซะหน่อย
3: แล้ววัดกลับมาไม่มีใครหยิบแทบจะไม่มีใครหยิบเอามาใช้อ่ะขอคุณพระทำสำเร็จพระสันเพชรโพธิญาณประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้กลายแกล้งเมินก็เกินไปไม่เมาเหล้าแล้วเรากับเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
0: ต้นกลางแมวมา
3: สุนทร
0: ไปเอา
3: ไปทุกที่ถ้าเป็นพระขอให้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือพระสัมเพชโพธิญาณเนี
2: ่
3: ยแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ขอเป็นอะไรตีฝากทำหนังสือ
0: เป็นคน
3: ขอเป็นนักเขียนชื่อดังซึ่งยุคนั้นไม่มีคำว่าเป็นการปิดอาชีพนักเขียนไม่มีนะปวีอาชีพไม่มีนะครับพวกคนสมัยนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การเรียนการสอนเพิ่งมีในสมัยรัชกาลที่ห้าลงมาโรงเรียนประชาราษฎร์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในสมัย2475แต่ผู้อธิษฐานเลยว่าอันหนึ่งคุณพระทำสำเร็จเนี่ยขออธิษฐานอันมนุษย์อุตริติต่างๆแล้วเอาอย่างเทียบทำคำอักษรให้ฟันเฟือนมาแล้วสาบในกาบกรใครอ่อนเรื่องชื่อยงรีชาอันหนึ่งฝากคำทำหนังสือให้ฝากชื่อสั่วฟ้าสุทาสถานสุนทราอารักษ์เจ้าจักรวาลพระเสียงสารศรีเสวกคือต้องการให้ตัวเองอ่ะได้ระดับโนเบิลไพรส์อ่ะเขาอธิษฐานไว้อย่างนั้นเขาไม่ได้ขอเป็นขี้เหล้าไปหลงรักแล้วก็ยังแช่งด้วยผู้หญิงคนไหนที่มาหลอกลวงมาเนาะมาอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้คำในการเป็นอำนาจภาษาทางวรรณกรรมเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจว่าสุนทรภู่เป็นกวีขี้เหล้าเล่ร่อนทะเลาะกับรายการที่สามถามว่าคุณกล้าทะเลาะกับพระเจ้าแผ่นดินไหมล่ะ
2: นั่นสิ
3: เพียงแต่ว่าสุนทรภู่อาจจะเลือกข้างผิดในช่วงปลายรัชสมัยของการที่สองแทนที่จะไปอยู่แทนที่จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอะไรเงี้ย
0: แล้วที่เห็นที่ติดคืออะไรคะ
3: เป็นทั้งเรื่องไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคประชาชนอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฝ่ายค้านไปแล้วแอบตัวอยู่เงียบและการที่สามก็อย่างมากก็แค่หมั่นไส้คนเกิดอายุห่างกันหนึ่งปีในประชุมกวีในวัดโคถึงไม่มีสุนทรภู่เขียนภาพคนต่างชาติสุนทรภู่ก็มาเบี้ยวเอาตรงที่ในเรื่องพระพณีมีคนต่างชาติเกือบครึ่งเรื่องแล้วในโครงชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ยที่อยู่วัดโพเนี่ยกวีก็แค่เขียนโครงธรรมดาแต่ในโครงเรื่องสุพรรณเนี่ยสุนทรภู่แกเอาชนะด้วยฝีมือให้เห็นเลยว่าโครงทุกบทเป็นกรโครงกลบททั้งนั้นเลยแล้วใช้สำนวนแบบหวานๆน่ะคือเดือนช่วงเด่นฟ้าดาดาวจรุนจรัสรัศมีพราวพร่างฟ้าอะไรพวกนี้ไปดูเลยว่าฝีมือโบหารสุนทรภู่ประกาศอหังการตัวเองเลยว่าเนี่ยฉันของแท้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใคร แล้วทำไมถึงได้ไปอยู่วัดเทพธิดารามถ้ารัชกาลที่3ไม่โปรดในเมื่อวัดเทพธิดารามเป็นลูกสาวพระ

0: องค์โปรดของรัชกาลที่3ชื่อพระนางอัปสรสุดาเทพแล้วที่สำคัญสุนทรภู่เขียนรำพันธ์พิราบเป็นจดหมายรักที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความรักอยู่เหนือชนชั้นทั้งหมดเลยตั้งใจว่าจะพาสาวที่ตัวเองแอบชอบและเขียนต่อเป็นพระเนี่ยไปเที่ยวรอบโลก
1: โอ้โห
0: เขาบอกหมดเขาไปเมืองไหนไปเพชรบุรีไปเมืองสุราษฎร์ไปเบงกอลไปลังกาไปโจระอินเดียใต้อะจะพาสาวที่ตัวเองชอบอ่ะแล้วที่สำคัญเพียงบิดชื่อนิดเดียวเองพระองค์จะกรมหมื่นอับสรสุดาเทพชื่อพระจงเจ้าหญิงวิลาภแต่ในเรื่องนี้เขียนลำพันธ์พิลาภแล้วสุนทรภู่เขียนไว้ตอนเป็นพระว่าไม่รักใครในแผ่นดินนะยกเว้นจะรักเนี่ยเทพธิดาสุดฟ้าสุดาลัย
1: ก็คือชอบลูกของพระเจ้าแผ่นดินนี
0: ้จีบเจ้าของวัดวัดเทพธิดา
1: แล้ว
0: แกยังบอกเย้าเลยบอกว่าพระผู้แต่งแกล้งกล่าวสาวๆเอ๋ยอย่าถือเลยเคยเจนเหมือนเหลนหลานนักเลงกลอนนอนฝันเป็นสันดานเคยเขียนอ่านอดใจไม่ใคร่ฟังเนี่ยมันจะมีฉากต่างๆในเรื่องของพันธิราบซึ่งเป็นระเบิดความคิดทางปัญญาและเป็นความรักที่อยู่เหนือชนชั้นอยู่เหนือกาลเวลาเพียงแต่ว่าถึงแม้ในโลกความจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกแกว่าอย่างน้อยได้รักเศร้าแซ็กซี่กระผีผมซึ่งมันเล็กมากเลยอันเนี้ยเป็นความรักของคนคนหนึ่งที่จะแอบชอบใครก็ได้ในโลกของจินตนาการซึ่งแขวผิดแกไหม
1: ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยใช่ไหมคะก็คือแค่เขียนลงไป
0: ทุกคนมีสิทธิ์จะรักใครก็ได้ในโลกความฝันแหละแต่โลกความจริงมันอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็เขียนมาเองอ่ะว่าเนี่ยชิ้นเนี่ยใช้ชื่อว่าลำพันธ์พิราบล้ำกาบกรเนี่ย
1: ซึ่งอันนี้คือคนเขาพอวิเคราะห์กันแล้วก็น่าจะเป็นด้วยเหตุนี
0: ้ทุกคนก็บอกว่าก็ฟันธงออกแล้วว่าองค์หญิงพิราบแหละแต่ว่าแกใช้ว่าลำพันธ์พิราบใช้ชื่อตรงๆไม่ได้เดี๋ยวโดน112
1: ดีนะคือดูเขาแบบหมายถึงว่ามีการแบบวิเคราะห์กันอย่างจริงจังถอดรหัสอะไรหลายๆอย่างในกลอนในเรื่องเล่าเ
0: ลยแล้วเขาใช้ว่าเกิดจากความฝันป่วยไข้ฝันแล้วก็จะลาวัดไปตรงนู้นตรงนี้และ
1: จะเอาผิดไม่ได้
0: หญิงสาวที่ตัวเองชอบเนี่ยจริงๆหน้าเนื้อนุ่มๆ นั่งเรือร่วมเรือยนต์คนพยองเนี่ยจะพาผู้หญิงคนนี้ออกเรือไปเที่ยวรอบโลกถ้าแกมีเงินทุกวันนี้แกคงแบบไม่ใช่ชีวิตอยู่กรุงเทพหรอกแกซื้อเรือทัวร์เที่ยวรอบโลกไปแล้วอ่ะนั่นคือจินตนาการที่มันอยู่เหนือการเวลาแล้วก็ยังใช้ได้ในสมัยปัจจุบัน
1: มีข้อไหมคะที่ดูเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดมีไหม
0: มีอีกข้อไหมใช่ไหมครับ
1: เออ
0: นอกจากไม่ได้เกิดบ้านกลางเมืองแกลง
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้เมา
0: ไม่ได้ขี้เมา
1: แล้วก็ไม่ได้เขียนสุภาษิตสองหญิง
0: ไม่ได้อดอยากขนาดนั้นไปไหนมาไหนมีคนพายเรือสีพิพายนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกระกำลำบากไม่มีบ้านอยู่รัชกาลที่สองให้อยู่เรือนแพริมคลองบางกอกน้อยถ้าทุกวันนี้คือแกมีบ้านถนนสุขุมวิทอ่ะ
2: จริง
0: บ้านแกอยู่ริมถนนสุขุมวิทอ่ะมีที่มากกว่าชีวิตกบฏวิสิทธิ์อีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนตกระกำลำบากไม่ใช่เพ้อเจ้อเขียนกรจินตนาการอย่างเดียวเขามีจินตนาการแต่เขาสามารถเอาความรู้ที่เขาศึกษาเนี่ยมารับใช้จินตนาการและใช้ถ้อยคำให้ถ้อยคำมันเคลื่อนไหวให้มันร่ายรำได้อย่างมีจังหวะจากโทน
1: สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้
0: ความรู้ตลอดชีวิต
1: เนี่ยสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากสุนทรภู่เนี่ยสมมติในวันสุนทรภู่นอกเหนือจากกลอนนอกเหนือจากการแต่งกลอนประกวดกันแล้วเนี่ยคุณชินวัฒน์คิดว่าเป็นเรื่องอะไร
0: จับตาความเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดสังเกตข่าวบ้านการเมืองแล้วมาใช้นำเสนอวิธีคิดของตนเองแกเรียนรู้ตลอดไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆซึ่งมันดูในฉากการกินการอยู่การใช้ชีวิตในเรื่องนิทานการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์การสังเกตธรรมชาติวิทยาในนิราศเรื่องต่างๆและสุนทรภู่เก็บรายละเอียดเรื่องเล่าท้องถิ่นเอามารับใช้ในนิราศแต่ละเรื่องแม้กระทั่งลิงมันเลี้ยงลูกอ่ะแกยังเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการอธิบายความผูกพันระหว่างแม่กับ

0: ระหว่างผัวกับเมียอย่างเงี้ย
1: อ่านเยอะเรียนรู้เยอะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกับระบบการศึกษาก็แค่ไม่ได้อะไรมากคือเรียน
0: อย่าลืมนะสมัยนั้นไม่มีระบบการเรียนการสอนนะแกได้เรียนหนังสือเพราะว่าแกเป็นลูกของแม่นมพ่อเป็นนายทหารเอกถึงได้ไปเรียนหนังสือโรงเรียนจิตรดา
1: เจ็บปัจจุบัน
0: แก
1: เรียนจ
0: ิตรดาเรียนผู้หลังปะแกไปเรียนหนังสือที่วัดศรีสุดาราม
1: ค
0: ือวัดของพระพี่นางพระองค์โตแล้วก็ใช้เป็นที่เรียนหนังสือเพราะเป็นแหล่งรวมของปราชญ์ต่างๆที่เป็นอาจารย์สอนถ้าใครดูเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยชีปะขาวอ่ะชีปะขาวที่มีวิชาความรู้พิเศษเนี่ยก็มาจากวัดชีปะขาวนี่แหละก็คือวัดศรีสุดาราม
1: เพราะสมัยส่วนใหญ่ความรู้สมัยนั้นก็วัดเนาะแล้วก็วัง
0: แล้วที่สำคัญคือแกเอาความรู้เก่ามาโยงใยความรู้ใหม่ที่มาจากฝรั่งตะวันตกมาจากจีนแล้วมาบูรณาการใช้ในปัจจุบันในยุคของสุนทรภู่แล้วมันยังส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ใช้แผนที่ในการเขียนเรื่องไม่ได้จินตนาการสุ่มพระอภัยมณีอยู่เมืองรัตนาไปเรียนหนังสือกับพระฤาษีจบมาถูกเท้าสุทัศน์สุทัศน์ก็คือพระอินทร์ก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามเทียบง่ายๆนะฮะที่ชื่อแบบนี้เมื่อท้าวสุทัศน์ไล่ออกจากเมืองสุนทรภู่ก็ละเหพระภัยมณีกับศรีสุวรรณละเหเร่ร่อนออกไปทางด่านสิงขรซึ่งเขาเขียนไว้เองว่าด่านมหินสิงขรนั่นแหละถึงไปเจอกับพราหมณ์สามพี่น้องแล้วไปเป่าปีให้พราหมณ์ฟังแล้วสุดท้ายนางเงือกหลงไหลนางไม่นางเงือกนางยักษ์หลงไหลก็จับตัวพระภัยมณีไปข่มขืนน่ะแล้วไม่เอาใครไม่กระทั่งเคยคิดจะฆ่าไม่กระทั่งสินสมุทรคือนางยักษ์เนี่ยเป็นตัวแทนของความหลงกิเลสอย่างหนึ่งคือความหลงจะเอาแต่พระภัยเป็นคนเดียวอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
0: โอ้
2: นี่ว่าสนุกมากไม่จบเนาะ
1: เป็นเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนแล้วก็สิ่งที่คุณชินวัฒน์ทำเนี่ยก็คือการค้นคว้าอิสระด้วยนะเป็นคนที่แบบเก็บ
0: ก็เรื่องค้นคว้าเพื่อให้มันเป็นความรู้ทางเลือกอ่ะ
1: เ
0: ออเราผมไม่สามารถไปบังคับกระทรวงศึกษาให้เขียนว่าสุนทรภู่เกิดวังหลังได้เมื่อหน่วยงานบางจังหวัดก็ยังต้องใช้ว่าสุนทรภู่เกิดบ้านกับเมืองแกงเพราะมีอนุสาวรีย
2: ์
0: ที่อย่างนั้นสุนทรภู่ก็เป็นคนนครปฐมด้วยดิเพราะว่ามีรูปปั้นหุ่นยี่ปิ้งสุนทรภู่อยู่บ้าง
1: เขาไปหรือว่าเขาเป็นเขาเดินทาง
0: ว
1: ั
0: ดเทพธิดาก็มีวัดศรีสุดารามก็มีเพชรบุรีก็มีสุนทรภู่นั่งเขียนหนังสืออยู
2: ่
0: ริมแม่น้ำเพชรอย่างเงี้ยแล้วที่ทำสุนทรภู่ไม่เองกันหนึ่งสุนทรภู่ไม่ได้มีเมียเดียวแล้วคนบอกว่าเจ้าชู้ในยุคนั้นพฤติกรรมผัวเดียวเมียเดียวยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
1: เลยมีหลายคนใช่ไหม
0: มีขุนนางเจ้านายมีเมียกี่คน
1: เ
0: นี่ยแล้วบอกว่าไปมีเมียชื่อจันซึ่งจันไหนก็ไม่รู้ในนั้นมุงเพชรแต่พูดถึงผู้หญิงชื่อจันไม่ต่ำกว่าสี่จัน
1: ก็ตกลงชื่ออะไรคะเมีย
0: ไม่รู้ไง
1: อ๋อไม่รู้
0: ที่เมืองจันที่เพชรบุรีก็ตอนไปนั่นเมืองแกงก็พูดถึงผู้หญิงจันคนหนึ่ง อยู่เมืองเพชรไปเมืองเพชรเนี่ยพูดถึงผู้หญิงชื่อจันถึงสี่คนห้าคนอ่ะแล้วชื่ออื่นๆอีกอ่ะแม้กระทั่งมันไปเห็นสาวที่แกแอบชอบไปแต่ละครั้งไปทุกปีเนี่ยไปปีไหนเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้ท้องทุกปีอ่ะแกถึงบอกให้รังรังราราชาใสอ่ะคือเป็นแซวสาวอ่ะ
1: นี่ไงมันเป็นอะไรที่แบบหลายอย่างที่เราอ่านหรือจำต่อๆกันมาก็ถูกท้าทายด้วยบางทีมีความรู้ในชุดที่แบบเฮ้ยบางคนไม่ได้เข้าถึงตรงนี้หรือว่าไม่ได้ค้นคว้าลึกซึ้งนะมันก็จะมี
0: คือถ้าคนอ่านเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นเรื่องราชาธิราช
1: จะเชื่อมได้นะ
0: มันจะเห็นได้หมดเลยว่าในภาพภัยมณีสุนทรภู่หยิบตัวละครแต่ละเรื่องมาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย
1: แต่มันน้อยคนจะอ่านจริงนะคุณชินวุฒิชินวัฒน์ใคร
0: นางละเวง
1: เ
0: วลาใช้
1: นะ
0: ใช้คำพูดยั่วยุอุศเรนถึงอกแตกตายเนี่ยในสามก๊กมันมีตอนขงเบ้งยั่วยุจิวยี่จนจิวยี่กระอักเลือดตายขงเบ้งใช้คำพูดด่าองลองตกม้าตายในกลางสนามศึกอ่ะแล้วอุศเรนแค้นนางวาลีเนี่ยมาเป็นปีศาจเข้าสิงให้นางวาลีเนี่ยป่วยตายสามก๊กตอนเล่าปีกวนอูเสียเมืองเกงจิ๋วอ่ะแล้วกวนอูถูกประหารตายเนี่ยกวนอูไปเข้าสิงลี่บองอ่
2: ะ
0: จนลี่บองตายนั่น
2: แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ

0: เป็น
1: หยิ
0: อ
1: บ
0: น
1: เอ
0: า
1: าม
0: ค
1: า
0: ต
1: ใช้
0: ตรง
1: ทั้งนั้นเล
0: ใช
1: ย
0: ่ใช่แต่เส
1: น
0: ี
1: ี่
0: ย
1: แหล
0: ด
1: ะ
0: ายนะ
1: ตัวละครพื้นเมืองตัวหนึ่งถูกเมียขี่ตาแตกอ่ะแล้วกินลูกตาเข้าไปอ่ะก็คือตัวแฮโหตุ้นในเรื่องสามก๊กอ่ะ
0: นี่ไง
1: ขุนพ
0: เส
1: ล
0: ีย
1: ตาเดียว
0: ได้ต้องบอกว่าสนุกมากค่ะพี่ชินวัตรแต่ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆโหถ้าพูดเด่นๆพูดได้เป็นวันนะเรื่องของส
1: อ
0: ุ
1: ย
0: น
1: าก
0: ท
1: ไป
0: ร
1: นั่
0: ภ
1: ง
0: ู่
1: ฟังทั้งวันเลยจริงเรื่องนี้คือ
0: จ
1: ส
0: ริน ง
1: ุกแล้วก็
0: ๆสนุกม
1: ม
0: า
1: ัน
0: ก
1: มีแง่มุมที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วถ้า
0: ได
1: เกิ
0: ้
1: ดคนอยากจะรู้นี่ทำไงต่อคะเนี่ยคนฟัง
0: ส
1: อย
0: ัก ก
1: จ
0: ข
1: ะ
0: อส
1: ร
0: ั
1: ู
0: ก
1: ้
0: ครึ่
1: ก
0: ง
1: ็
0: นาที
1: ไปตามอ่านใน Facebook ผมก็ได้ครับก็ผมก็ยังเขียนเรื่องสุนทรภู่อยู่เพราะ
0: ได้
1: ส
0: ไ
1: น
0: ป
1: ุก
0: ติ
1: ม
0: ดต
1: า
0: าก ม
1: อย่
0: ไ
1: า
0: ด
1: งน
0: ้
1: ้อยพระไพมณีเนี่ยว่าได้พระไพมณีไม่เคยตายพระไพมณียังเล่าเรื่องตัวเองผ่านสังคมให้คนต
0: แล
1: ี
0: ้ว
1: ค
0: ต
1: ว
0: ี
1: าม
0: ค
1: ได
0: ว
1: ้
0: า
1: ต
0: ม
1: ลอ
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: เลย
0: เรื่อยๆเลยเนาะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ชินวัตรมากๆนะคะ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: คุณแม่
0: ข
1: ผ
0: อบ
1: ม
0: คุ
1: ข
0: ณ
1: อบคุ
0: ค
1: ณ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รับสวัสดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ครับสวัสดี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ประกันสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุติหนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ล้างภาพเมืองหลวงธุรกิจสีเทานายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำหลังจากรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยและมีธรรมาภิบาลสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานของไทยให้สูงขึ้นในระดับสากลแต่ก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือซึ่งไทยมีวาระสำคัญที่จะต้องยื่นสมัครในวันที่30มิถุนายน2570ดังนั้นไทยต้องทำตัวให้เข้มแข็งและสะอาดตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย3ด้านคือการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้เข้มข้นลบข้อครหาและไม่ให้ใครมาตราหน้าได้ว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองหลวงธุรกิจสีเทาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหากแก้ตรงนี้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาคมโลกโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกปชป.นายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงแก้วทองผู้สมัครสก.เขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กีปัตผู้สมัครสก.เขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตน์ชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสก.เขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกตนันเรืองตาบผู้สมัครสก.เขตคันนายาวหมายเลข1นายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่ง

0: ท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมากกองทัพอิสราเอลลาดตระเวนในเลบานอนยานยนต์กองทัพอิสราเอลลาดตระเวนบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนเมื่อวันเสาร์หรือเพียง1วันหลังอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนสื่อในอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพระงับการยิงแล้วแต่จะยังไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ต่างๆที่ยึดไว้ได้ในเลบานอนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการโจมตีของอิสราเอลเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ด้านอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การหยุดยิงในเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านในการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐแต่อิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ร่วมเป็นภาคีการเจรจากับอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
8: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็

0: อยู่กับเอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีทุกคนค่ะเสียงฟังรู้ไหมเพิ่งตื่นอ่ะคุณโบ
0: ค่ะเป็นไงบ้าง
1: มันเช้าอยู่จ้ะ
0: ค
1: หก
0: ่ะ
1: โมงเช้าค่ะที่นี่ตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ย
0: อยู่ที่ไหน
1: เว
0: กัน
1: ีย
0: ตอน
1: น
0: นี้
1: า อยู่เวียนนา
0: อ๋อกัน
1: ค่ะ
0: ไปทางโน้นแล้วตรงนี้อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องเก็บของเราที่สนามบินที่กาตาร์ผ่านไป1 สัปดาห์ดิฉันมาอยู่ที่เวียนนานะคะก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของเด็กๆนะคะช่วงนี้ที่ไทยเด็กๆก็ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติก็น่าจะปิดเทอมแล้วถูกไหมใ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่ไ
0: ่
1: หม
0: ค่ะใช่ใช่
1: เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นหยุดยาวเลยอะ2 เดือนกว่าเลยนะคะสำหรับเด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติเนาะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นช่วงที่ wrap up ของ1 ปีการศึกษาแล้วเมื่อเปิดเทอมใหม่ก็จะขึ้นคือเลื่อนชั้นน่ะก็คือเริ่มปีการศึกษาใหม่ so they will start the new academic year moving up 1 grade okay in August so this is the longest holiday longest break it's the summer break that they have in one academic calendar ดังนั้นอ่ะมาเข้าข่าวของเราคุณโบคุณส่งข่าวมาให้เยอะเลยในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ดึงข่าวที่คุณคัดเลือกมาพูดคุยกันเริ่มกันที่เรื่องของปลาไม่ใช่งูปลาปลาแต่เป็นเรื่องของปลาปลาใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณ แล้วปลานี้คือปลาพันธุ์อะไรคะเนี่ย
0: ที่หลายคนจะแบบว่าเวลาแบบช่วงน่าจะช่วงต้นปีก็คือคนจะพูดถึงปลาตัวนี้มากเลยคือปลาหมอคางด
1: โอ้โหปลาหมอคางดำก็ภา
0: ำ
1: ษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: ภาษาอังกฤษใช้ว่าอะไรกัน
1: pitch black นะไม่ใช่แค่ black เฉยๆนะคุณโบ pitch black ก็คือถ้าเราบอกว่า black มันก็มืดนะคะ pitch black นี่คือมืดสนิทดำสนิท
0: ใช่คือถ้าก่อนหน้านี้จะเคยเห็นว่าอาหลามมันก็เป็นแบบมันไม่ได้ดําขนาดเนี้ยแต่ว่าณปัจจุบันที่เราเห็นตอนนี้คือมันดํามากดําจนน่ากลัวว่าเราไปกินได้หรอหรือยังไงก็คือเหมือนตัวปลาพันธุ์เนี้ยค่ะมันแพร่พันธุ์เร็วมากแล้วง่ายมากมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็เลยเหมือนมีการพูดถึงว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่ได้แพร่พันธุ์เยอะขนาดนี้เราจะทำกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยตอนแรกเขาไปเจอตัวดำมือขนาดเนี้ยดำมาเมื่อมเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคแล้วพันธุ์ของปลานี้ก็คือ black chin tilapia นะก็คือแทบจะแปลตรงตัวที่คุณโบพูดเลยอะอะไรนะคางดำปลาหมอคางดำใช่ไหมคะแต่คราวนี้อย่างที่คุณว่ามันดำสนิทเลยอ่ะก็เลยใส่คำอธิบายขยายความไปอีกว่า pitch black black chin tilapia เนาะ pitch black black chin tilapia แล้วการสะกดก็มีเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องระวังด้วยนะ pitch black ก็มี hyphen มีขีดระหว่าง2 คำ pitch hyphen blackส่วน black chin ก็เป็นคำเดียวกัน so black chin tilapia severely damaging shrimp farms ก็คือ severely นี่คือแบบสาหัสมากอ่ะก็คือเลี้ยงกุ้งนะแล้วปลาพวกนี้อย่างที่คุณโบว่านะคะโอ้โหเห็นรูปแล้วคือแบบแต่จริงๆแล้วมันคล้ายๆปลาสลิดปะทรงมันอ่ะไม่เหมือนหรอ
0: ไม่เคยเห็นปลาสลิดตัวเต็มนะปกติเห็นแต่หัวขาด
1: คุณตลกดีโอเคอ่ะตามนั้นแล้วคุณชอบกินไหมปลาสลิด
0: ปลาสลิดแต่กินค่ะแต่เห็นปลาแบบนี้แล้วแบบกินไม่ลง
1: ดำดำอย่างท
0: ว่
1: ี
0: า
1: ่ชื่อว่านะคะว่าดำสนิท pitch black จริงๆเนาะ a black chin tilapia specimen specimen คือตัวอย่าง specimen the invasion species has been found overrunning farms in Thailand ก็คือเป็นพันธุ์ที่เข้ามาคุกคามก็ว่าได้ to invade or an invasion นึกถึงภาพยนตร์ที่มีมนุษย์ต่างดาวมา invade เนี่ย invasive an invasive or an invasion ก็เปลี่ยนไปนะ invasive แทนที่จะเป็น ve ก็เป็น on so invasion So let's read the details a little here. Bangkok Post ในช่วงหลังนี้ก็คือโฆษณาเขาเยอะขึ้น
0: ก็แฝงในเนื้อเนื้อข่าวด้วยนะด
1: ู
0: ยาก
1: ซึ่งดีแล้วแหละคุณโบเพราะว่าเขาก็จะต้องมีรายได้เข้าไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกปะ
0: ใช
1: ่แต่
0: คนอ่านก็จะยาก
1: นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเห็นไหมมันหลุดไปละเดี๋ยวต้องเริ่มกดใหม่Okay, so a shrimp farmer in Samut Songkram has decried the devastating impact of the invasive black chin tilapia after discovering tons of the fish in her ponds instead of the shrimp that once provided a stable income for her family. ก็มีจะพูดถึงนะคะShrimp farmer ก็คือมีแบบเขาเลี้ยงกุ้งอะค่ะเพื่อที่จะเอาไปขายเนาะแล้วมันก็เป็น stable income สำหรับครอบครัวของเธอมันก็นำมารายได้มั่นคงให้กับการเลี้ยงครอบครัวเขานะคะปรากฏว่าในบ่อกุ้งเนี้ยแย่เลยล่ะมันมีการ invasion ของ black chin tilapia เนี่ยเป็นแบบตันๆเลยนะ tons of the fish in her ponds Mrs. Amon Wan อายุ61นะคะ who operates more than 50 rai of shrimp ponds in village 5 of a certain sub-district in Yisan or whatever said she was confronted with a painful reality during her harvest time at the end of her most recent cultivation cycle การเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแบบที่จะเป็นไข่กุ้งแล้วก็กุ้งมันก็ออกแล้วก็แบบว่ากว่าจะโตกว่าจะอะไรเพื่อที่จะช้อนไปขายนะคุณโบนะคะปรากฏว่าคุณอมรวรรณอายุ61เนี่ยเขาก็มีบ่อกุ้งนะเป็นพื้นที่กว่า50ไร่เลยนะแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งตื่นมาจะไปเก็บกุ้งเนี่ยเอาไปขายนะคะมันก็จะเป็นรายได้ของครอบครัวปรากฏว่าไปเจอปลาเนี่ยอีสนิทปลาสนิทเนี่ยปลาดำสนิทเนี่ยบุกเต็มไปหมดเลยวิ่งน่ากลัวจังเลยอ่ะ The fish were sold for 8 baht per kilogram generating just 40,000 baht in revenue ขายได้ไม่ได้ราคาเลยอ่ะคุณโบ8บาทต่อกิโลอ่ะทั้งหมดเลยครอบครัวเขาก็ได้มาแค่ 40,000 บาท far below the cost of shrimp seed stockfeed and labor invested throughout the farming cycle มันเป็นเงินที่แบบน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับกุ้งที่เธอแบบเลี้ยงนะคะ she said the problem had grown beyond the capacity of individual farmers to manage ปัญหาเนี่ยมันบานปลายแล้วมันก็งอกแล้วมันก็แบบใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะเกินที่จะแบบว่ารับมือกับมันได้นะคะ adding that even large scale aquaculture operators were struggling with the infestation มันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเกินที่เขาจะรับมือได้สำหรับหนึ่งนะคะหนึ่งในกรณีที่คุณแบบว่าเป็นผู้ที่จะ ผู้เลี้ยงกุ้งรายเล็กอะรายเดียวอย่างเงี้ยคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มที่จะเป็นปัญหานะคะสำหรับคนที่บริษัทที่เลี้ยงกุ้งอะฟาร์มกุ้งใหญ่ๆด้วยซ้ำไปเนาะso it's more difficult for even large scale aquaculture operators This is a major issue that small farmers cannot solve on their own. นี่เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยตนเอง Even larger farms are facing the same difficulties, she said. Fortunately, I do not have any debt.If I had borrowed money to invest like many other farmers, I might not have been able to continue in this profession. ก็คือเขาก็ยังโชคดีนะคะคุณโบเขาเล่าว่าก็คือยังโชคดีที่ว่าเขาไม่มีหนี้สินถ้าเขามีหนี้สินเหมือนรายอื่นๆหรือว่า farmers คนอื่นๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาเลยแหละไม่มีนี่ The crisis is also affecting the wider local economy according to Ned Chinook who is 40 a major black chin tilapia trader known locally as Sia Nui Blasing คุณเนชนกนะคะคุณเนชนกเนี่ยเป็นผู้ที่ขายแล้วก็คือเพาะพันธุ์ไอ้ปลาเนี่ยปลาชินทิลาเพียนะคะเขาก็ขายนี่อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้เป็นพันธุ์ดำสนิทหรือเปล่า She said the invasive species was causing severe damage not only to aquaculture ponds but also to the livelihoods of farming communities แล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงปลาปลาหมอพันดำนี้นะแล้วเขาก็ออกมาให้คำสัมภาษณ์บอกว่าไอ้ตัวดำสนิทเนี่ยมันเป็นปัญหามันทำให้มันมีความเสียหายใหญ่มากนะคะให้กับผู้ที่ทำงานด้านอุตสาหกรรม aquaculture ponds นี่แหละไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหมอดำอย่างนี้นะคะFarmers release juvenile shrimps, crabs, and fish, but many never reach maturity because black chin tilapia consume them while they are still small. ก็คือยังไงอะคุณโบก็คือปลาหมอดำเนี่ยมันเข้าไปกินลูกออสกินปลาbaby fish นะคะกุ้งปูเนี่ยไปหมดละกินงับหมดเลย The resulting losses are enormous ความเสียหายเนี่ยมันมหาศาลจริงๆ While the market price of black chin tilapia remains extremely low because consumers generally do not favor eating them อย่างที่คุณโบดูแล้วไม่อยากกินมันใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนก็ไม่อยากที่จะไปกินหรือว่าไปซื้อไอ้ตัวปลาหมอดำเนี่ยนะคะMrs. Nechanov explained that fish traders currently purchase black chin tilapia directly from ponds for just 5 to 6 baht per kilogram before reselling them for 6 to 7 baht per kilogram. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะใครที่ขายปลาหมอดำเนี่ยนะก็จะไปซื้อจากฟาร์มเลยซื้อในราคา5ถึง6บาทแล้วก็ไปขายใหม่ราคา6ถึง7บาทนะคะตามท้องตลาดมั่ง Most are used as animal feed or fishing bait ตัวซื้อไปเนี่ยไม่ได้ซื้อไปกินนะคุณโบซื้อไปเป็นเบ็ดตกปลาแล้วไม่ก็เอาไปให้เป็นอาหารไปให้แบบพวกซีบาสปลากระพงเนาะแคทฟิชปลาดุกมัดครับก็เป็นพวกปูอะไรอ่ะมีปูม้ากับปูทะเลน่าจะเป็นปูทะเลปูม้ามันเป็นอีกอันหนึ่งเนาะปูทะเลปะ or frozen for use in blue swimming crab trapsตามนั้นแหละ The problem is that there are very few buyers and prices are extremely low ราคาต่ำมากมากมากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะมาซื้อด้วยนะคะก็เป็นปัญหาของ ละหมอดำแล้วผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะในการเลี้ยงในการนี้แล้วก็คือมันมาจากไหนล่ะ Origins in Africa คุณโบ Black Chin Tilapia is an African species that was originally imported to Thailand for research purposes in 2010จริงๆแล้วเนี่ยเรานำเข้าปลาพันธุ์นี้มานะคะในปี2010เพื่อที่จะเอามาทำการวิจัยค่ะคุณโบ The importer, the agribusiness group CP Foods said the fish at its facility in สมุทรสงครามDied within 3 weeks and were disposed of using approved methods with samples sent to the fisheries department. คนที่นำเข้านะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของ CP Food อะคุณโบปรากฏว่าเขาก็บอกว่านะว่านำเข้ามาภายใน3สัปดาห์แรกเนี่ยไอ้ตัวที่นำเข้ามามันก็ตายไปหมดแล้วอะแล้วก็เอาไปทำลายมันนะตามกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายด้วยนะที่ทางรัฐเขาก็ approve อนุมัติโอเคได้แล้วตัวอย่างก็นำส่งไปให้ที่กรมประมงด้วยล่ะ However, black chin tilapia later started showing up in local waterways แต่ปรากฏว่าคุณโบนำเข้ามาแล้วนะสกัดทำลายไปหมดแล้วนะปรากฏเขาก็มาเจอในแหล่งน้ำของเราเนี่ยแหละก็ไปเนี่ยแหละ local waterways with the first reports in 2012นำเข้ามาปี2010แต่ปรากฏว่ามันก็มาเจริญพันธุ์แล้วก็พบในพวกแหล่งน้ำเนี่ยนะในปี2012 as their population grewnative fish species started decreasing in number แล้วขนาดนะคะที่ไอ้ตัวปลาหมอดำเนี่ยประชากรเขาเรียกว่าอะไรก็คือจำนวนมันเยอะขึ้นใช่ไหมปลาแล้วพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็ลดน้อยลง leading to a major eradication campaign in 2024ในปี2024เนี่ยนะคะก็มีโครงการที่จะแบบสกัดปลาหมอเนี่ยให้มันออกไปหมดนะแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นประเด็นขึ้นมาในปี2026นี้ CPF has denied any link between its activities and subsequent discoveries made across the countryand filed a libel suit against one of its most vocal critics. ก็คือ CP เนี่ยนะคะก็ออกมาปฏิเสธโอ้ไม่ได้เป็นผู้ที่ปล่อยปลาหรือว่าเป็นผู้ที่ต้นปัญหาของนี้นะเนาะแล้วก็ฟ้องกลับด้วยฟ้องกลับด้วยว้าวคุณโบ it's a big problemเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะเนี่ยเนาะก็ต้องดูนะว่าจะต้องทำกันยังไงต่อไปอะคุณโบเอ้ย
0: จะต้องจัดไปยังไงแล้วคนที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วทำยังไง
1: นั่นน่ะสิอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะคะเราก็มีข่าวเรื่องของการให้วีซ่านักท่องเที่ยวที่มาจากอินเดียเอ๊ะมันจะอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยด้วยนะสำหรับรถ EV เพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังซับซิไดซ์อยู่ถูกปะ
0: ใช
1: ่ไหมคะเพราะว่าก็อยากจะหันมาใช้รถ EV แต่ว่ารู้สึกว่ากลางสัปดาห์หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีรถ EV แบตเตอรี่มันไหม้ลุกรถขึ้นมาใช่ปะ
0: ใช่
1: คุณโบผ่านตาบ้างมาข่าวนี้ดูแล้วน่ากลัวอันตรายจังเลยอ่ะเนาะแล้วก็มันมี warning over risk to Thai EVs when subsidies end we'll get the details of that after the break ตอนนี้พักกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO Cozy สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
0: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการที่ระหว่างบรรทัดค่ะคุยข่าวคราวกันต่อเลยค่ะพี่เอ
1: โอเคคุณโบค่ะคุณโบจะเอาข่าวไหนก่อนเอาเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียหรือว่าจะเป็นข่าวอีกอันนึงคืออะไรนะรู้สิลืมละของคุณนะ
0: เรื่องทีวีใช่ไหมคะทีวีน่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจ
1: โอเคถ้างั้นเราก็ไปที่ตึงตึงตึงตึงTourism operators call for revision of Indian visa policy. ก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เหมือนบอกออกมาบอกว่าช่วยทบทวนการให้วีซ่าสำหรับชาวอินเดียได้ไหมจะยังไงล่ะคือคนอินเดียเนี่ยเขาก็เที่ยวไทยเหมือนกันนะแต่เขาก็นอกเหนือจากจะเที่ยวไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีการแต่งงานในประเทศไทยแล้วคุณโบซึ่งแต่งงานของอินเดียเนี่ยประเพณีของเขาเนี่ยโอ้โหแบบฉลองกันกี่วันนะหลายวันมากใช่นะคะแล้วการฉลองกันหลายวันนี้ก็แปลว่าจัดงานแบบเอาเงินมาทุ่มอยู่เยอะอ่ะดูตระกูลอัมบานีนะเป็นตระกูลที่บอกว่ารวยติดอันดับโลกนะโอ้ยถ้ามาแต่งที่ไทยนี่ก็โอ้ยเศรษฐกิจคงสะพังเหมือนแบบมีคอนเสิร์ต Taylor Swift เลยอ่ะคุณโบเพราะว่ารวยมหาศาลมากนี่ในภาพนะคะก็มีการจัดฉาก พื้นที่เหมือนเป็นเวทีให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นไปนั่งเนาะเนี่ยแหละแล้วเขาก็มีเขียนพาดไว้นะคะใต้รูปไปแคปชั่นใต้รูปสิ Indian wedding ceremonies contributed more than 8 billion baht between 2023 to 2025 in three provinces Phuket Phanga และกระบี่เขาบอกว่าระหว่างปี2023ถึง2025นะคะงานแต่งงานสไตล์อินเดียเนี่ยนะโอ้โหสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า8 billion บาท 8,000 ล้านบาทเยอะมากเลยคุณโบ
0: ใช
1: ่ภูเก็ตนะคะนี่ก็แค่ทางภาคใต้นะภูเก็ตพังงาแล้วที่กระบี่ค่ะ So the private sector in three Andaman provinces submitted a petition to the government ทางภาคหน่วยงานภาคเอกชนใน3จังหวัดตอนใต้ของประเทศไทยนะคะก็ส่งเนี่ยล่ะส่งเหมือน petition ไปที่ทางรัฐบาล calling for a revision of the visa policy for Indian tourists as Thailand could face potential losses of 8 billion baht if wedding groups shiftto other destinations during the upcoming high season ก็คือว่าถ้าไม่ให้วีซ่าแบบง่ายๆหน่อยนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อที่จะแบบว่าสูญเสียโอกาสที่จะได้เงิน 8,000 ล้านบาทคุณโบ The petition เพราะว่าคือเขาก็จะต้องชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้มาด้วยใช่ไหมคะคุณโบ
0: ใช่ใช่
1: แล้วถ้าสมมติจะขอวีซ่ายากอะน่าเบื่อมันก็ไม่ง่ายต่อการที่จะจัดงานการที่จะแบบว่าจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวแบบจะต้องเตรียมให้แขกนี่นี่มันก็แบบว่าเออย้ายไปแต่งที่ที่ไหนดีล่ะคุณโบไม่รู้ล่ะประเทศอื่นอะ
0: ง่ายง่าย
1: ใช่The petition was backed by 13 organizations, including the Chambers of Commerce, the Federation of Thai Industries, the Tourism Council, and hotel associations in Phuket, Phanga, and Krabi. The letter was received by the Tourism and Sports Minister last week. ก็ตามนั้นนะคะก็คือมีมันแบบว่าเขาก็เซ็นลงนามเหมือนกันนะว่าเออสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนนโยบายการให้วีซ่านะคะ The private sector said that although it agrees with the cancellation of the 90-day visa exemption for most countries, it is particularly concerned about the Indian market as the revised rule will require Indian tourists to apply for an e-visa or visa on arrival and will no longer allow visa-free entry as it has over the past 2 years. ในช่วง2ปีนะคะคนอินเดียก็เข้ามาไทยได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอวีซ่าเนาะมีหน้าเพื่อนวันนั้นบ่นว่าเออจะต้องเพื่อนแขกที่อยู่กาตาร์ด้วยกันนะคะก็จะต้องแบบขอ e-visa หรือไม่ก็จะต้องมายืนเข้าแถว visa on arrival แล้วนะ While the visa on arrival scheme itself is not regarded as an obstacle its 2,000 baht fee will likely deter tourists traveling in large groups ก็คือการที่จะขอ visa on arrival จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะหยุดให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียเข้ามานะคะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทคุณโบนั่นแหละนะ 2,000 บาทถ้าเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ particularly wedding parties นี่ไงถ้าจะแบบว่าเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่แบบเดินทางมาร่วมงานแต่งงานอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีค่าวีซ่า 2,000 บาท which frequently chooseThe three provinces along the Andaman coast as wedding destinations. ก็คือกลุ่มพวกงานแต่งงานที่มาจากอินเดียนี่นะคะมักจะเลือกแต่งกันที่ทางภาคใต้ของไทย No, based on records from 2023 to 2025, about 600 Indian couples celebrated their weddings in the three provinces, generating more than 8 billion baht in revenue. From 350 to 500 guests per event over 5 to 7 days. ก็จะฉลองกันนะคะ5ถึง7วันแล้วก็จะมีแขกเข้ามา350ถึง500คนต่อ1 event. Not only hotels benefit from these groups as their spending also extends to various related businesses such as event organizers, hospitals, beauty clinics, spas and restaurants.นอกเหนือจากจะมีงานแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะจ้างอีเวนต์แล้วนะคะคุณโบเอ้ยเขาก็จะมีการไปโรงพยาบาลไปใช้บิวตี้คลินิกไปสปาไปกินอาหารที่ร้านอาหารต่างๆไง President of the Thai Hotels Association Southern Chapter said each wedding needs to be planned 4 to 6 months in advance.นี่ก็มีงานแต่งงานติดต่อเข้ามานะสำหรับเดือนติดต่อให้ไปเป็นพิธีกรค่ะคุณโบในช่วงเดือนธันวานี่เดือนอะไรติดต่อมาล่วงหน้า6เดือนนะคุณโบดูสินี
0: ่
1: ดังนั้นเออใช่นะคะก็คือบุ๊กไปแล้วให้งานงานพิธีกรสำหรับดิฉันแต่ว่าคือนี่มันคือ6เดือนใช่ป่ะล่วงหน้านี่งานไทยแต่ว่าในเนื้อข่าวนี่เขาบอกว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวกัน4ถึง6เดือน in advance เลย meaning those set to hold celebrations from October onwards are closely monitoring Thailand's visa policy if the visa factor becomes an obstacle they will shift to other countries ถ้าวีซ่ามันเป็นประเด็นเขาก็จะเปลี่ยนละไอประเทศอื่นแล้วดีกว่าอื่นThat there are competitors of Thailand ในตัวข่าวนี่เขาก็ไม่เขียนแน่ๆเขาไปที่ไหนนี่แล้วเขาก็เหมือนนำเสนอนะคะให้มีทางเลือก4ทาง4 solutions being sought include อะไรบ้างนะคะมีวิธีแก้ไข4ทาง granting a visa exemption of no less than 30 days for this market citing the reciprocal visa free policy the Indian government also provides to Thai citizens ก็คือว่าไม่ต้องให้มีวีซ่าเนาะสำหรับการที่เข้ามา30วันเหมือนกันกับทางรัฐบาลอินเดียคนไทยเข้าไปไม่เห็นจะต้องใช้วีซ่าเลยเที่ยวอินเดียกันดีกว่า If this solution cannot be implemented the government should at least waive the 2,000 baht visa on arrival fee for Indians and enhance the e-visa application process to improve efficiency ก็คือยกเลิกการเก็บตังค์ 2,000 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย The government should also introduce a dedicated immigration lane for group wedding visas แล้วก็คือขอเป็นเลนพิเศษสำหรับคนอินเดียที่เข้ามาร่วมงานแต่งงานมาร่วมฉลองเป่าสาวนะคะ allowing wedding organizers and guests to be granted a group visa within 3 days of submitting their application แล้วไม่ก็คือว่า3วันอนุมัติได้วีซ่าก็จะต้องไปพูดคุยนะคะกับทางฝ่ายอินเดียด้วยว่าจะยังไงดีกระทรวงการต่างประเทศก็เข้ามาพิจารณาเคสนี้แล้วตามนั้นค่ะคุณโบโอเคมาดูกันที่เครื่องบินลำพิเศษลำนี้เนี่ยมันยังไงทำไมคุณถึงเลือกข่าวนี้มาพูดคุณนึกถึงดิฉันใช่ไหมที่อาศัยอยู่ที่กาตาร
0: ์ใช่ใช
1: ่เนาะก็เนี่ยแหละค่ะจำได้ไหมว่าทางRoyal Family ของกาตาร์ก็มอบเครื่องบินไม่ใช่ลำใหม่นะลำที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวของครอบครัวเนี่ยแหละของตระกูลก็คือไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วเพราะซื้อมาลำใหม่มาแล้วมีตังค์มากเยอะมากเลยนะรัฐบาลกาตาร์พร้อมกับกษัตริย์กาตาร์ก็เป็นที่รู้กันเนาะ ปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แล้วก็เลยส่งต่อให้กับโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ยินดีรับนะคะรับไปแล้วก็จะมาทำเป็นหนึ่งใน Air Force One ของฮีแต่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เอาเงินส่วนตัวเพื่อที่จะปรับให้เครื่องบินส่วนตัวของตระกูลเนี่ยนะคะเป็นเครื่องบินที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจซึ่งศัตรูเยอะเหลือเกินโดนัลด์ทรัมป์ไอ้เราก็เพิ่งมารู้ตอนอ่านข่าวนั้นว่าคุณโบที่ว่าโอ้โหจะต้องแบบว่าไปทำให้มันมีเรดาร์เซนเซอร์นู่นนี่สกัดสกัดอะไรล่ะแล้วก็ต้องหุ้มเครื่องบินให้ป้องกันนิวเคลียร์อะไรสารพัดสาร
0: คือขึ้นไปแล้วแบบต้องปลอดภัยอ่ะ
1: เราก็อยู่บินอยู่กลางอากาศแล้วแบบต้องแบบบล็อกการสกัดไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่ามิซาปุ๊บทาร์เก็ตปุ๊บตายเลยไงแล้วเขาก็บอกว่าค่าที่จะเอามาอัปเกรดเครื่องบินนี้เนี่ยทำให้มันปลอดภัยแล้วก็แบบว่าต้านมิสซาลต้านนิวเคลียร์อะไรมันแพงกว่าตัวเครื่องบินอีกอะ
0: จริงสิซื้อใหม่จะดีกว่าไหมไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะซื้อใหม่มันก็จะต้องเอามาจัดการมีชุดเกราะหุ้มอยู่ดีล่ะ so President Donald Trump has unveiled a new Boeing 747-8 jet for Air Force One that the Qatari government donated last year as an unconditional gift to the U.S. ให้แบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคุณโบนั่นล่ะ The U.S. military has finished modifications to the luxury jumbo jet which has been valued at an estimated $400 million ภาษีเงินประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมันตกต่ำแล้วคนอเมริกันดิ้นรนมากคุณโบใช้เงินไปป่ะ400 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากที่ปรับปรุงทวีคทำ modifications ทุกอย่างแล้ว this plane was transformed into a flying White House โอ้โหเป็นทำเนียบขาวที่บินได้ at a level of luxury that nobody's ever seen before อิตาบ้าออกมาประกาศออกมาพูดทำไมวะอารมณ์เสียกับมัน
0: ไม่แคร์ชาวบ้านชาวช่องใครเลย
1: คือแบบอิตาลีนี่Trump said, พูดไปนะประโยคนี้ he เป็นคนพูดใน speech at Joint Base Andrews เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขออนุญาตอ่านอีกรอบหนึ่งในสิ่งที่ he พูดไป This plane was transformed ปรับเปลี่ยนโฉม into a flying White House เป็นทำเนียบขาวที่สามารถบินได้พูดแค่นี้ก็จบอยู่ไม่ต้องมาพูดหรอกว่ามัน level of luxury that nobody's ever seen before คือเขาพูดต่อว่ามันเป็น White House ที่เป็น luxury level ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแล้วทำไมมันต้อง luxury ด้วยอีเดทรัมเดี๋ยวเหอะขนาดไม่เป็นคนอเมริกันยังรู้สึกแบบเคืองแทนนะเนี่ยThe U.S. Air Force said in a press release that the jet will begin initial commissioning flights, a final exam to test out the aircraft's modifications before it will be used to transport the president. นึกถึงฮิตเลอร์ก่อนกินอาหารก็จะต้องจ้างคนอาจจะไม่ได้ต้องถึงจ้างหรอกนะไปดึงคนมากินอาหารของฮีก่อนที่ฮิตเลอร์จะกินเพื่อที่จะดูซิว่ากินอาหารจานนี้แล้วมันจะตายหรือเปล่าเพราะว่าฮิตเลอร์ตายไม่ได้จะโดนพอยซ์นไม่ได้นะก็จะต้องมีคนเนี่ยเอาเครื่องบินนี้ลำนี้ขึ้นไปทดสอบก่อนดูซิว่าขึ้นน่านฟ้าแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่จะทำที่จะเสี่ยงต่อชีวิตฮีหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงน่าสนใจมากจะบอกให้ว่าสวยเลยทีเดียวคุณโบสวยมาก
0: ลำใหญ่สวยเลยค่ะลำแบบยาวมากเลยนะ
1: United States of America มีflag ติดอยู่ที่หางเครื่องหางเครื่องมันคนละมันคน
0: หางของเครื่อง
1: โอเคขอบคุณค่ะ
0: หางเครื่องเดี๋ยวจะไปเต้นกันไม่ได
1: ้ Modifications to the jet included upgrades in securityMission communications, logistic support, and advanced technology, the Air Force said. Any potential threats from the previously owned aircraft has been neutralized, it added. The interiors of the aircraft have been minimally changed, and the exterior has received a fresh red, white, blue, and gold paint job.red white and blue ก็คือถ้าพูดถึง red white and blue ก็จะนึกถึงสหรัฐอเมริกาประธงชาติเขามีสีแดงขาวกับน้ำเงินแต่หลายชาติเนี่ยก็ใช้ธงชาติที่มี3สีนี้ the red white and blue เนี่ย จะ refer to the US flag to the US nation นะคะ okay so in May 2025เขาปรับปรุงแต่งแล้วก็อัปเกรดเครื่องบินนี้เร็วมากเลยนะเพิ่งได้ไปเดือนพฤษภาคม2025 The Qatari royal family donated the luxury Boeing 747-8 to the US Department of Defense to be used as part of a fleet of planes dubbed Air Force One, which provides air transport for the president. แล้ว Air Force One ที่เราพูดถึงเนี่ยที่Harrison Ford เขาทำให้โลกเรารู้จักมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องบินของประธานาธิบดีอเมริกาไม่ได้มีอยู่แค่ลำเดียวเขาใช้เป็นฟลีทก็คือไม่รู้ละกี่ลำ
0: เป็นฝูงบินเป็นฝูง
1: ถูกจบข่าวนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าจิงโก้ไปเข้าข่าว business news ของเราค่ะ
0: ใช่ค่ะไปเข้าข่าวเลยค่ะ
7: คิดระหว่างบรรทัดช่วง economic news
0: มาเข้าช่วงของข่าวเศรษฐกิจของเราอย่างที่พี่เอ๋เกริ่นนำไว้เป็นเรื่องของรถ EV นะรถไฟฟ้า
1: ค่ะช่วงข่าวนะใช้คำว่า economic จะอ่านว่า economic ก็ได้เหมือนกันนะคะ so the news that you have selected for us this week for our economic news warning over risk to Thai EVs when subsidies ends ตอนนี้เนี่ยรัฐก็ซับอยู่นะคะแต่ก็มีคำเตือนว่าเมื่อ subsidy ของรัฐบาลเนี่ยมันถึงช่วงปิดฉากหมดอายุ expiration เนี่ย expiration นะคะ expiration เนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นจุดๆมาดูกัน so the Federation of Thai IndustriesThe Federation of Thai Industries, the FTI, is concerned that expiration of the government's electric vehicle or EV incentive program in 2027 could leave Thailand vulnerable to a surge of Chinese EV imports. เมื่อจบนะคะในช่วงของรัฐบาลเนี่ยซับให้นะการซื้อรถ EV เนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหันมาซื้อรถ EV จีนก็จะพุ่งขึ้นนะแล้วก็รถ EV จีนเนี่ยมันก็จะถูกนำเข้ามากขึ้นซึ่งเวลานี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนไทยก็จะไปซื้อรถจีนมากขึ้นแล้วคราวนี้มันก็จะทำให้ supply chain เนี่ยเกิดแบบปัญหาขึ้นSo it will weaken the local automotive supply chains. The scheme known as EV 3.5 runs from 2024 to 2027 and provides tax cuts and subsidies to automakers in exchange for investment in battery electric vehicle BEV assembly plants in Thailand. Suwat นะคะ คุณ Suwat Supakสุภการเดชกุลมั้ง newly appointed chairman of the FTI's Automotive Industry Club said the government must prepare additional measures to sustain the sector once the program ends ก็คือเมื่อ subsidy ของรัฐบาลเนี่ยมันยุติลงในปี2027ปีหน้านี่นะคะขอให้รัฐบาลเนี่ยเตรียมพร้อมกับโครงการแคมเปญใหม่เนาะWithout incentives, ถ้าไม่มีสิ่งที่จะมาช่วยค้ำตรงนี้เนี่ยหนุนตรงนี้เนี่ย automakers may choose to import BEVs rather than produce them locally. คือตอนนี้เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือผู้ผลิต หรือแบตเตอรี่เนี่ยในไทยแต่เมื่อไม่มีการซับตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการแบบเลิกผลิตละใช่ไปหนทางอื่นก็คือนำเข้าแทนดีกว่าเนาะแล้วปัญหามันก็มีคนตกงานแล้วป่ะใช่ไหมคะคนตกงานแล้วก็เงินมันก็ไหลออกไปจากประเทศ Chinese car makers have already been importing vehicles from China and are expected to increase volume after 2027 as operating costs in Thailand may be higher than imports that benefit from the ASEAN-China free trade agreement withwhich allows a zero import duty คุณสวัสดิ์พูดก็คือว่าการผลิตในไทยเนี่ยคุณโบมันแพงกว่าไงเนี่ยแหละ The club also highlighted the prolonged downturn in pickup sales driven by tighter bank lending policies ก็คืออาทิตย์ที่แล้วเราก็นำเสนอข่าวนี้ไปนะคุณโบเนาะรัฐบาลเนี่ยก็ไม่อนุมัติให้ปล่อยกู้เงินง่ายเหมือนเมื่อก่อนละเขาก็จะดูแบบละเอียดมากเลยนู่นนี่นี่นั่นโอ้โหขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกขอนู่นขอนี่อีกโอ้ยกว่าดิฉันจะกู้ผ่านนะคุณโบเนาะ
0: ยากเหนื่อย
1: ยากมากหลายขั้นตอนมากบางธนาคารเนี่ยนะคะว่าเออขอโทษค่ะกู้ไม่ผ่านค่ะแล้วก็งงแต่อย่างว่าดิฉันไม่มีรายได้ประจำทวี50ก็ไม่ค่อยเก็บแต่มันก็เข้านะคือผึกคือภาษีก็เสียตามระบบนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มีแอปเป๋าตังเนี่ยทุกอย่างมันก็เข้าง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องเก็บเอกสารแล้วเพราะว่าเองดิฉันไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนดิฉันก็ได้เงินเดือนจากรายการนี้ได้เยอะไหมคุณโบ
0: น้องนิดมากเลย
1: ก็ประมาณนั้นแหละน้อยนิดมากนะคะนะก็เขาเห็นแล้วเขาก็ธนาคารก็แบบว่าตกใจแบบว่าปีหนึ่งได้เท่านี้นะน้อยนิดมากนะโอเคก็ตามนั้น so the club also highlighted the prolonged downturn in pickup sales ขายรถปิกอัพก็ลดลงเพราะว่ารัฐทางธนาคารไม่ปล่อยกู้ไม่อนุมัติการกู้ง่ายดายเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วแล้วก็ high household debt เป็นหนี้กันสูงมาก shifting consumer preferences แล้วก็ผู้บริโภคก็มีการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เขาต้องการด้วย once Thailand's product championPickup sales have fallen from 300,000 to 350,000 units annually. เมื่อก่อนนี้รถที่ขายดีที่สุดเลยนะคุณโบก็คือรถปิกอัพขายนะในแต่ละปีนะ 300,000 ถึง 350,000 คันแต่ตอนนี้ลดลงเยอะมากเลยคุณโบได้แค่ 300,000 ถึง 350,000 ยูนิตหรือว่าคันต่อปีเยอะมากเลยอ่ะSeverely disrupting local parts suppliers เมื่อขายรถน้อยเนี่ยอะไรก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องผลิตเยอะเหมือนเมื่อก่อนนี้ไงมันก็จะเป็นลูกโซ่แบบมันก็จะเป็นประเด็นมันก็จะเป็นมีปัญหาต้องคอยปรับต้องคอยอะไรตามๆกันมาไง Pickups accounted for roughly 60% of Thailand's total vehicle production with passenger cars at 40%The balance has reversed. ตอนนี้เนี่ยมันกลับกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาขายรถเนี่ย 60% เป็น pick up 40% เป็นรถโดยสารทั่วไปนะแต่ว่าตอนนี้มันกลับกัน 60% ก็จะเป็น passenger cars 40% pick up. Much of this growth comes from Chinese automakers operating BEV factories in Thailand. ดิฉันก็ต้องสารภาพไปเห็นรถตู้จีนเป็น EVก็ทำใช้ได้มากๆเลยแล้วไม่ถึงล้านอ่ะคุณโบบางตัวนะถ้าเป็นลักชัวรี่หน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นถึงล้านอ่ะโอเคก็ตามนั้นนั่นเป็นข่าวเศรษฐกิจของเราสำหรับวันนี้แล้วก็เราก็ต้องหมดเวลาใช่
0: เป็นใหม่เลยวันที่5ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: วันนี้2คนไปพร้อมกันเลยค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่ว

0: ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มงดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2เจ็บสาหัส2ขณะก่อสร้างทางรถไฟแด่งชายเชียงรายคาดผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักทินเปิดงานผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชวนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อุดหนุนสินค้าไทยเริ่มแล้วซุปเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีจังหวัดลำพูนแห้งกว่าทุกปีอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังทิ้งช่วงกว่า1สัปดาห์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบชี้อิสราเอลผิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12รายการตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัส2คนขณะกำลังก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับคาดว่าผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผนังอุโมงค์พังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส2คนบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลา 16:30 นาทีอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการมีความยาว 3,400 เมตรครับปัจจุบันอุโมงค์อยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นผนังคอนกรีตซึ่งแล้วเสร็จประมาณ3ใน4ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมทำให้ผนังส่วนที่เหลือยังเปื่อยอยู่เกิดความอ่อนแอแต่ว่าในส่วนที่มีการทำโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าจากการรับฟังรายงานภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยโดยมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝนซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดครับได้มีการประเมินและก็เฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆเอาไว้แล้วหลังจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของการดูแลคนงานก็ได้ประสานร่วมกับการรถไฟและก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ช่วยดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ

0: พยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์และก็งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายดังกล่าวครับครม.มีมติเมื่อ31กรกฎาคม2561อนุมัติให้รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ครับ
1: มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีภริยาค่ะนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้การต้อนรับร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะในสถานที่ที่นี่เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งในช่วงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานประเพณีเหมือนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานนะคะก็พบว่างานนั้นมีความในช่วงนี้ค่ะงานมีความทันสมัยรวดเร็วมีความกดดันแต่ว่าพอมาได้เข้ามาสู่ประเพณีแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ทำให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดวัฒนธรรมที่สะสมมามีความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหากพูดถึงวัฒนธรรมไม่ซ้ำใครก็คือผีตาโขนของจังหวัดเลยเป็นสิ่งที่เราคนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเลยล้วนแต่มีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุกสนานมีขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะถ้าเป็นหุ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ตลอดนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงขั้นยอมลางานมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าการมาดูผีตาโขนไม่เพียงแค่ได้ความสนุกสนานมีศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีเรื่องของดนตรีการเต้นระบำผีตาโขนนี่คือวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพวกเราที่มาที่นี่วันนี้ค่ะอำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดและวันนี้ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5-6 เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้และให้เกิดเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งโครงการนี้ค่ะทำระยะเวลา4เดือนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนายกรัฐมนตรียังกล่าวช่วงท้ายด้วยนะคะเหตุผลสำคัญที่เดินทางมางานผีตาโขนเพราะว่าอยากมาพบชาวเลยอยากพบพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาด่านซ้ายแล้วก็อยากมาดูผีตาโขนแต่ที่สำคัญค่ะจะมาเชิญชวนให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเลยมาเลยแต่ไม่เคยเลยไปไหนไม่เคยผ่านไปไหนและยังบอกด้วยนะคะว่าลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้กล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายมีการรวมเอาประเพณี2 อย่างรวมกันก็คืองานบุญพระเวทและบุญบั้งไฟความเชื่อเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากเวสสันดรชาดกตามตำนานนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะและเทศกาลผีตาโขนในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า188ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนเพราะว่าจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส

0: PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ติดตามข่าวกันต่อครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครคนไหนลงพื้นที่หาเสียงบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสัมมากรรามคำแหงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ครับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับแล้วก็เข้ามาทักทายอย่างใกล้ชิดหลายคนขอจับมือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับนายชัชชาติอย่างต่อเนื่องและด้วยพื้นที่นี้เป็นตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีการพูดคุยสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและก็สกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทมทั้งในระดับผู้บริหารและก็ข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและก็การเรียกรับผลประโยชน์สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนายอนุชาบอกว่าไม่ได้ความกังวลใดๆครับส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่ากทมช่วงโค้งสุดท้ายครับว่าฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากครับน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอแก้ไขอีกมากนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพครับ
3: มากันที่เรื่องของกองกำลังบูรพาค่ะจับ4คนไทยลักลอบข้ามแดนนะคะโดยสารภาพว่าถูกชวนไปทำงานแอดมินในปอยเปตสุดท้ายถูกลอยแพค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจับกุม4คนไทยเป็นชาย3คนหญิงอีก1คนลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาเข้ามาไทยบริเวณบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศสระแก้วค่ะจากการสอบสวน1ใน4ผู้ต้องหาให้การว่าพบการประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Facebook อ้างว่ารับสมัครพนักงานแอดมินตอบแชทลูกค้าได้เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนจึงเกิดความสนใจก็ชักชวนเพื่อนอีก3คนเดินทางไปทำงานด้วยกันไปจากกรุงเทพค่ะไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศก่อนจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับแล้วก็พาเดินลัดเลาะช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังกัมพูชาจากนั้นได้ถูกส่งตัวให้กับนายจ้างชาวจีนในอาคารสีเทา4ชั้นเพื่อทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าทำงานอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเกิดการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดในปอยเปตส่งผลทำให้นายจ้างชาวจีนหลบหนีออกจากบริษัทแล้วก็นำทรัพย์สินไปด้วยปล่อยพนักงานเอาไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งหมดกลัวค่ะเลยตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติซึ่งระหว่างเดินทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารปราบตรวจพบควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นได้ส่งตัวคนไทยทั้ง4คนให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลอง องลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลขบวนการลักลอบนำพาคนไทยเดินทางไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชาต่อไปค่ะ
2: เริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนีโญแม่น้ำลีบแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูงน้ำน้อยกว่าทุกปีครับจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงๆแถมอากาศช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับความแห้งขอดของแม่น้ำลีครับที่ทำให้ชาวลำพูนถึงกับประหลาดใจทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนส่วนแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสายหลักในพื้นที่นะครับ4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อำเภอเวียงหนองล่องใช้ในการทำเกษตรทั้งสวนลำไยมะม่วงข้าวปลูกแล้วก็ทำนาโดยภาพรวมของแม่น้ำลีตลอดสายมีความยาวกว่า210กิโลเมตรแต่กลับพบว่าแห้งเป็นช่วงๆจนสามารถมองเห็นพื้นดินในแม่น้ำได้ชัดเจนแม้จะมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูฝนปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนไม่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วแถมอากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องนายสุพจน์ศรีวิชัยชาวอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ65ปีบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆแม่น้ำลีช่วงนี้มีน้ำน้อยกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนเรื่อยมาจนถึงวันนี้ครับแม่น้ำลีมีน้ำเป็นช่วงๆล่าฝนไม่ตกลงมาเป็นสัปดาห์แล้วรวมไปถึงอากาศยังร้อนอบอ้าวมากเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนตกก็ตกบ่อยมากๆแต่ว่าอยู่ๆฝนก็หายไปก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนแล้วก็ปีนี้ยังร้อนกว่าทุกปีน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยด้วยถ้าฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งจะเกิดกับแม่น้ำลีไปมากกว่านี้อีกจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำจากแม่น้ำลีทำการเกษตรรวมทั้งในชีวิตประจำวันก็ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนอบอ้าวต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะอากาศปีนี้ร้อนผิดปกติแต่เวลามีลมพัดจะเป็นลมที่พัดรุนแรงมากและฝนก็ยังทิ้งช่วงอีกด้วยครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะพบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะร่วมปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าที่ภูเก็ตมีบริษัทเข้าขายนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าขายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง499ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจสอบยังพบรูปแบบการกระทำที่น่าสงสัยหลายกรณีโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารกิจการบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือควบคุมกิจการแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูลบริษัทอีก623รายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหลังพบความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติกระทำความผิดลักษณะนอมินีรวมถึงผู้ทำบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางนี้การใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศทางนี้ประเทศไทยก็ยังคงเปิดกว้างค่ะต่อการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังสคบ.อย.ปคบ.แล้วก็เอ็ดด้าและตำรวจครับล่าตัวผู้ขายโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าแพลตฟอร์มออนไลน์และก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อติดตามข้อเท็จจริงครับกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขณะนี้ครับคดีอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และก็การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและก็ถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฉลากแล้วก็การโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสคบ.ครับจะตรวจสอบตัวตนผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยโดยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งรัดตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: โจรบุกขโมยรถจักรยานยนต์คืนเดียว5คันรั่วใจกลางชุมชนค่ะผู้เสียหายก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ป้ายแดงเลยโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นชายชะกัน4คนเข้ามาที่ลานจอดรถของหอพักแห่ง1ที่ตำบลคูใหญ่หมีซอยวัดโพงามค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำท่าทางนำจักรยานยนต์ของตัวเองมาจอดก่อนที่เพื่อนๆก็จะมีการลากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปแล้วก็หลบหนีไปค่ะพอทราบเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่านายจักรินกับนายภากรเล่านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกคนร้ายขโมยไปก็พากันขี่ตามหาตลอดทั้งคืนเพราะเพิ่งจะออกรถมาใหม่ป้ายแดงยังผ่อนค่างวดไม่ถึง5ครั้งค่ะไม่ถึงครั้งนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.สนามชัยเขตแล้วก็มอบหลักฐานเป็นคลิปภาพวงจรปิดของหอพักค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าจะถูกคนร้ายขโมยเพราะว่าหอพักนั้นห่างจากโรงพักสนามชัยเขตไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นโดยทราบมาว่าคนร้ายกลุ่มนี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่บ้านดอนท่านาคืนเดียวถึง3คันรวมในคืนเดียวนั้นค่ะโจรขโมยไปทั้งหมด5คันรวดเบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและเชื่อว่าจะติดตามตัวได้เร็วนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับไปได้ชัดเจนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบครับบอกว่าอิสราเอลนั้นทำผิดข้อตกลงกรณีไปโจมตีเลบานอนครับกองบัญชาการกลางคาทามอันบิยาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและก็จะดำเนินการมาตรการนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครับ การประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็เดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับ
1: ทีมฟุตบอลทีมชาตินอร์เวย์ค่ะขนอาหารประจำชาติรวมน้ำหนักกว่า1ตันรวมไปถึงปลา300กิโลกรัมเติมพลังแข่งไวกิ้งสู้แข่งไวกิ้งสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแคมป์ฝึกซ้อมและก็ที่เก็บตัวที่สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความแน่ใจว่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดกาดจะได้กินอาหารที่คุ้นเคยรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะได้จัดเตรียมเสบียงที่มีความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาอาหารทะเล300ถึง500กิโลกรัมซึ่งหลักๆจะเป็นแซลมอนแอตแลนติกแล้วก็ปลาเนื้อขาวชีสนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมซึ่งเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะมีส้ม 6,000 ผลเสริมวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมกับเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมไปถึงอารอนเอสเปอร์แดนเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารเพื่อปรุงให้กับนักเตะคุ้นเคยวันละ4มื้อค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารรสชาติอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นท้องผูกท้องเสียนอนหลับยากส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทางมาตรฐานอาหารของยุโรปเข้มงวดกว่าในสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงสารเคมีปนเปื้อนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความได้เปรียบทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลเลือกนะคะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี1998ค่ะทีมจึงไม่ต้องการทิ้งความเสี่ยงไว้กับเรื่องของอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มไอค่ะร่วมกันกับฝรั่งเศสเซเนกัลแล้วก็อิรักนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มอิรักไปแล้ว4ประตูต่อ1ซึ่งนัดต่อไปค่ะจะพบกันกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.เช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะ
0: รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดงครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินสำนักนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศเมื่อวันเสาร์เรื่องคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ระดับชาติอย่างแฟตเดอลามูชิกซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันคริสต์มาสนะฮะหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งตรงกับวันนี้ครับคำสั่งห้ามเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ว่าราชการประจำจังหวัดต่างๆในพื้นที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามมิให้มีการจัดงานหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินท่ามกลางขึ้นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสในขณะนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับบางพื้นที่มีโอกาสสูงไปถึง41-42 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลานี้ของปีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากร3ใน4ของประเทศนะครับทำให้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟหลายสิบเที่ยวต้องหยุดให้บริการรวมถึงมีการสั่งระงับการเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับก็ในส่วนของวันนะฮะที่เป็นช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดเรียกว่าอะไรนะ
1: วันคริสต์มาสยัน
0: คริสต์มาสยันนะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันคริสต์มาสยันนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
9: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
11: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
13: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับผมอยู่กับผมสแตมทิติวัฒน์แล้วก็พี่ Andy Liu ชิว IT สวัสดีครับพี่ Andy
14: สวัสดีครับน้องสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
13: ครับผมต้องบอกว่า วันนี้เรามาเป็นเทปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์ที่เทปออกเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดครับก็เลยต้องอาทิตย์นี้ต้องขออนุญาตมาเป็นเทปก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนเราจะอัปเดตข่าวสารที่ท่วงทันเวลาพูดอย่างเงี้ยพี่อดีตที่ทันเวลาหน่อย
14: ที่กำลังเป็นประเด็น
13: ที่กำลังเป็นประเด็นใช่หลายประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเราคุยถึงเรื่อง TSAI อ่ะมันชื่อTSAI Passport อ้าวขออภัยครับซึ่งเราก็คุยกันเรื่องถึงความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ผมอยากจะมาอัปเดตให้พี่แอนดี้ฟังด้วยนะครับเรื่องความกังวลที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลการรั่วไหลของข้อมูลนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีแถลงข่าวออกมาแล้วนะว่าโครงการ TSAI Passport เนี่ยก็มีการวางระบบป้องกันไว้อย่างหนาแน่นนะครับโดยกำหนดให้ข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยและข้อความการสั่งการทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งผ่านการจัดเก็บอยู่บนระบบคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับระบบนี้เนี่ยจะทำงานภายใต้มาตรฐานการปกปิดตัวตนแบบ 100% เลยซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยอย่างเช่นชื่อนามสกุลหรือว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะถูกแยกออกจากประวัติการใช้งานด้วยนะครับด้วยระบบรหัสขั้นสูงนะครับบริษัทเทคระดับโลกเนี่ยที่เป็นเจ้าของ AI เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ประมวลผลคำสั่งนะครับตามที่ผู้ใช้เนี่ยพิมพ์ลงไปเท่านั้นนะครับพวกเขาจะจัดข้อมูลเนี่ยเป็นรหัสสุ่มครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลจริงๆหรือว่าพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยเนี่ยไปประมวลหรือพัฒนา AI ของตัวเองนอกประเทศเด็ดขาดนะตรงนี้ครับพี่แอนดี้ที่เราก็คุยกันมาตลอดว่าข้อมูลที่เราพิมพ์หรือว่าข้อมูลที่เราสมัครไปเนี่ยมันจะรั่วไหลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเนี่ยแหละครับอยู่ที่ในคลาวด์ของไทยแต่มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเข้ามาเจาะข้อมูลตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยประเด็นนี้น่าเป็นห่วงขนาดไหนครับพี่แอนดี
14: ้ครับก็ที่สแตมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อาจจะบอกว่าเป็นความคาดหวังเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะนำเสนอมาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไว้เราติดตามดูนะถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่แล้วมีการตรวจยืนยันหรือว่ามีการรับรองนะว่ามันจะมีเรื่องของการประมวลผลในการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงได้รู้กัน
13: ต้องติดตามก่อน
14: ต้องติดตามก่อนนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจเป็นตามประเด็นที่ข่าวนำเสนอนะครับเรื่องของการที่เราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าเราจะไม่ถูกแฮกนะอันนี้ต้องตอบว่ามันไม่มีระบบไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คิดถึงบ้านเราเนี่ยฮะบ้านเราเนี่ยบางคนเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับไม่เคยโดนโจรขึ้นบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่อาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโดนโจรขึ้นบ้านก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยให้นึกถึงเปรียบเทียบนะฮะเรื่องของการโดนแฮกหรือการโจมตีแล้วโดนดึงข้อมูลออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดกับใครก็ได้นะครับแต่วิธีการที่เราจะป้องกันได้คือถ้าเรามีการรับมือเนี่ยเตรียมการนะครับเรื่องของทำบ้านให้แข็งแรงเปลี่ยนดูเปลี่ยนพวกรั้วผนังหน้าต่างประตูนะให้มันเป็นรุ่นใหม่แข็งแรงเนี่ยนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนมีกล้องวงจรปิดนะอะไรเงี้ยรั้วสูงนะฮะอาจจะมีหมาเฝ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้มันขี้โจรไม่อยากมาหรือมาก็พยายามแล้วแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดแบบนี้นะครับเมื่อเรามีวิธีการป้องกันที่ดีก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยกว่าประมาณนี้ฮะ
13: ครับผมแล้วอันนี้ผมมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของคนที่ได้รับสิทธิ์โครงการนี้แล้วมันจะมีเรื่องของการอบรมเนาะอย่างที่ข่าวออกมาว่าถ้าคุณไม่อบรมตามจำนวนครั้งที่เขามีเกณฑ์ให้เนี่ยก็จะกลับมาใช้ที่ไม่ใช่ตัวโปรเป็นตัวแบบว่าเริ่มต้นนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแต่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการเนี่ยครับเช่นไม่เข้าอบรมไม่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้หรือไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยอาจถูกเพิกถอนนะครับเพิกถอนสิทธิ์เลยเพื่อนำโควต้าเนี่ยกลับมาเปิดให้ผู้ที่ต่อคิวที่จะขอรับโครงการนี้แทนครับพี่แอนดี
14: ้อันนี้เป็นหลักคิดที่ดีนะคือการให้ไปแล้วปรากฏว่าไม่ทำตามเงื่อนไขเพราะเจตนารมณ์คือเพื่อต้องการใ คนเกิดการเรียนรู้นะครับเกิดการใช้งานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นหลักการที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสมนะครับมันจึงต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมาเพื่อควบคุมกำกับให้มันเกิดขึ้นตามนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็คิดว่าหลายๆคนที่อยากสมัครก็ต้องเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมัครไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไขเขาไม่ได้ไปเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เราได้มีการอัพสกิลเนี่ยนะครับมันก็เป็นการใช้ที่อาจจะมีประโยชน์น้อยหน่อยเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราประหยัดเงินไม่เยอะนะสำหรับการที่เราจ่ายค่า AI ต่างๆเองแล้วเราก็อาจจะมาประหยัดตรงนี้นะมันก็อาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์ทางอื่นที่เขาหวังไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะพี่ก็อาจจะอยากลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เต็มอยากมากๆด้วยคือ อยากจะเต็มที่กับการที่ได้เข้าไปอบรมหรือไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยใช้ AI มาหลายปีนะยังไม่เคยเรียนเลยนะใช้จากประสบการณ์ชีวิตอย่างเดียวก็อยากจะไปเรียนจริงๆจังเหมือนกันนะฮะจะเป็นประโยชน์นะแน่น
13: ก็เดี๋ยวผมก็อยากเข้าไปเรียนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวสมมติถ้าเราได้รับสิทธิ์ใครคนนึงได้รับสิทธิ์หรือได้รับทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องการอบรมเรื่องการเรียนมาคุยกันในรายการอีกทีเนาะพี่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือรับสิทธิ์เหมือนกันอบรมเหมือนกันเนี่ยมาขยายความเข้าใจให้มันมากขึ้นหรือมาคุยกันให้มันชัดเจนหรือว่าถ่ายทอดความรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับ
14: ครับ
13: ผมแล้วก็มีข่าวนี่ครับพี่แอนดี้ครับเรื่องล่าสุดมันมีซีเมนครับร่วมกับกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจัดงาน Siemens Data Center Conference 2026ครับพี
14: ่
13: Power AI The Next Era of Data Center เขาพูดถึงเรื่องการสร้าง Data Center ในประเทศไทยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงครับพี่ถ้าเรามี Data Center ในประเทศไทยอะ
14: โอเคอาจจะต้อง เล่าให้คุณผู้ฟังฟังง่ายๆก่อนนะครับ Data Center หลายท่านอาจจะยังอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะฮะให้นึกแบบนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำงานที่ทำงานใช่ไหมเราจะมีตู้ใส่เอกสารใหญ่ๆนะใน
13: ตู้ล็อกเกอร์
14: ตู้ล็อกเกอร์ที่เป็นในออฟฟิศแล้วกันนะครับในตู้เนี่ยก็จะมีแฟ้มงานต่างๆเนาะจะเป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มการเงินแฟ้มHR อะไรเงี้ยนะฮะอยู่ที่ทำงานนะครับแฟ้มมันก็จะอยู่รวมกันที่ตู้ใช่ไหมครับแล้วก็พอมันเปลี่ยนยุคเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยไอ้แฟ้มพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ปรับรูปแบบเหมือนกันก็คือมีการเอาตู้อย่างเงี้ยไปแล้วก็เรียกว่าเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์ในระดับสูงเนี่ยนะครับทำหน้าที่เหมือนเป็นแฟ้มนะแล้วไปวางไว้ในรวมไปในตู้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการเก็บนะหรือเราจะใช้ประโยชน์จากเอกสารในแฟ้มเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเราใช้ประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งวางอยู่ในตู
13: ้ครับ
14: ที่หลายๆตู้รวมนะครับใหญ่ๆก็เยอะๆหลายๆตู้ใหญ่ๆเลยนะก็กลายเป็น data center นะซึ่งถ้าเกิดคิดแบบเร็วๆคือมันก็จะเหมือนกับเป็นโถงหรือเป็นโกดังนะครับในการเก็บตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลทางดิจิตอลใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นโกดังแบบนึงนะครับแต่ว่าโกดังที่ว่าเนี่ยที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับนอกจากมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแฟ้มเลยไงเราก็ใส่เข้าไปในตู้หลายเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆแฟ้มเนี่ยใส่เข้าไปในตู้หนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีไฟเลี้ยง
13: ครับ
14: นะเพราะเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันทำงานนะครับงั้นแปลว่ามันต้องกินไฟอย่างมากเลย
13: ครับ
14: นะครับในการที่มันมีไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแบบอุปกรณ์ที่ทำให้การทำงานของไฟสมบูรณ์อย่างเช่นพวกหม้อแปลงนะครับระบบสำรองไฟอาจจะต้องมีนะครับหรือว่าจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะฮะหรืออาจจะเป็นแบบที่เป็นแบ็กอัพแบบสำรองนะครับก็คือมันดับไม่ได้ถ้าดับก็แปลว่าเราไม่สามารถใช้เครื่องตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันดับไม่ได้มันต้องเป็นระบบไฟที่ดีมากๆเลยนะครับให้นึกถึงโรงพยาบาลนะครับ
13: ถ้าดับตรงนี้ถ้าดับไปเนี่ยข้อมูลของ data center จะหายไหมพี
14: ่เปรียบเสมือนอย่างนี้สมมุติว่าเราคุยซูมกับเพื่อนเราคุยซูมกับเพื่อนนะแล้วเพื่อนไม่เอาเราคุยไลน์แล้วกันเราคุยไลน์แล้วโทรคุยไลน์กับเพื่อนนะครับแล้วก็มือถือเพื่อนดับพอมือถือเพื่อนดับเท่ากับว่าเราติดต่อเพื่อนไม่ได
13: ้ครับ
14: นะฮะก็เพื่อนก็อ้าวเราติดต่อเข้าไปคอไปมันก็ไม่ติดโทรศัพท์ไปก็ไม่ติดก็คือไฟดับนะครับดังนั้นถ้ามีด้านหนึ่งที่ไฟดับ นะครับก็ไม่สามารถที่ติดต่อได้อีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะเข้าไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดมันมีข้อมูลเยอะๆนะครับก็คนก็เข้าไม่ได้เยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันนี้ data center เนี่ยก็คือมีข้อมูลพวก Facebook นะ Gmail นะอะไรก็ตามที่เรารู้จักปัจจุบันก็เป็นระบบคลาวด์หมดแล้วมันก็อยู่กับ data center นี่แหละดังนั้นถ้า data center ไฟดับเนี่ยเราจะเข้า Facebook ไม่ได้นะครับเข้า Gmail ไม่ได้นะนี่คือส่วนสำคัญคือเรื่องไฟนะครับ
13: ครับ
14: ต่อมาคือพอมันมีไฟแล้วเนี่ยนะครับไฟเนี่ยมันทำงานหนักมากๆนะพอหนักมากๆเนี่ยความร้อนมันสูงใช่ไหมอุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องไฟฟ้าเนี่ยพอมันทำงานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่แค่มันทำงานแป๊บเดียวมันจะทำงานตลอดเพราะว่าถ้ามันไม่ทำงานตลอดก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนั้นได้นะครับเพราะงั้นมันอยู่ตลอดนะมันไม่ใช่24ชั่วโมงแต่มันกลายเป็นว่าเป็นปีหรือหลายปีนะครับเพราะงั้นพอมันร้อนเนี่ยมันต้องมีระบบทําความเย็นนะครับซึ่งการทําความเย็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเหมือนกับบ้านเราในแอร์เนี่ยเอาจริงเปิดต่อเนื่องหลายๆวันถ้าอากาศร้อนๆพังไหม
13: พังดิพี่
14: พังนะ
13: เพราะมันทำงานไม่หยุดเนี่ยใช่ไหมครับ
14: ทำงานไม่หยุดนะฮะเพราะงั้นแอร์ที่ data center เนี่ยมันจะไม่ใช่แอร์ปกตินะครับมันก็จะมีระบบที่เรียกว่าทำงานแบบหนักๆต่อเนื่องได้นะครับแล้วรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการหล่อเย็นเนี่ยมีเรื่องของน้ำนะระบบน้ำที่มันต้องไหลเวียนเพื่อให้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการปรับอากาศโดยแอร์แต่มันมีน้ำเข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมมันต้องมีทั้งน้ำมีทั้งไฟนะมีแอร์ดีๆนะครับแล้วมันก็ต้องมีเน็ตที่เป็นเน็ตแบบแรงจัดๆเลยนะอย่างบ้านเราเนี่ยสมมติเราบ้านเราเนี่ยมีคนอยู่หลายคนดูหนังบ้างเล่นเกมบ้างรวมๆบางทีเน็ตยังกระตุกใช่ไหม
13: ครับ
14: นะสมัยก่อนนี้จะชัดเจนเดี๋ยวนี้อาจจะเน็ตมันค่อนข้างดีสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่บ้านอยู่หลายคนแล้วเล่นเกมอยู่เน็ตกระตุกเพราะว่าแย่งกันนะครับที่นี่ลองนึกถึง data center ใหญ
13: ่ๆ
14: นะครับมีคนเข้านะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเข้าพร้อมๆกันเหมือนรถวิ่งเข้าไปเมืองทองธานีปกติอาจจะไม่ติดแต่ว่าพอมีมอเตอร์โชว์เนี่ยนะฮะรถเป็นหมื่นคันวิ่งเข้าไปมันก็แออัดแล้วก็ติดนะเพราะฉะนั้นเน็ตมันต้องใหญ่มากๆถนนมันต้องใหญ่นะครับก็มีน้ำมีไฟฟ้ามีน้ำมีแอร์ถูกไหมครับ
13: ครับ
14: มีอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือหลักๆนั้นพอมีประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เราพูดถึง data center
13: ครับ
14: ครับส่วนข่าวเพราะว่ายังไงนะข่าวบริษัทอะไรจะมาทำอะไรนะ
13: ซีเมนเขาก็ร่วมกับกรุงเทพธุรกิจนะครับจัดงานขึ้นมาเกี่ยวกับเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับPolling AI The Next Era of Data Center ก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง Data Center เนี่ยนะครับแบบว่าก็ชูให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์ตั้ง Data Center เพราะว่าจะได้เป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนด้วยในคือใครด้วยเพราะว่าการตั้ง data center ก็เข้าใจว่ามันจะมีคนมาลงทุนมาซื้อคลาวด์มาอะไรนี้ใช่ไหมครับพี่
14: โอเคเข้าใจก็คือส่วนหนึ่งนั้นตัวข่าวก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามาเกี่ยวพันอยู่กับโครงการพาสปอร์ตนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะสะท้อนแน่ๆคือแปลว่าเขาก็มองว่าอนาคตของ AI มากขึ้นแน่เพราะเขาลงทุนมากขึ้นถูกไหมครับ
13: ครับ
14: แต่ว่ามันน่าจะมีอนาคตหรือมีการเติบโตแน่นะครับในข่าวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนเป็น AI data center ถูกไหมเป็น data center for AI เลยนะครับก็ต้องบอกว่าความแตกต่างระหว่าง data center กับ AI จริงๆมันก็ไม่ได้หลักการมันเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นฟาร์มที่มาใช้ในเรื่องการประมวล AI โดยเฉพาะเนี่ยต้องบอกว่ามันจะระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าAI มันจะมีลักษณะการทำงานที่หนักกว่าแต่ให้คิดภาพแบบนี้ให้คิดภาพว่าสมมุติเราใช้งานแบบโปรแกรมธรรมดา Facebook เนี่ย
13: ครับ
14: เราอยู่บ้านแล้วเราก็กด Facebook เข้าไปหรือไล่ดูเฟซนู่นนี่นั่นการประมวลผลเนี่ยมันอาจจะเป็นการประมวลผลแบบที่ค่อนข้างทั่วไปคือเราวิ่งเข้าไปแล้วก็ Data Center ของ Facebook เนี่ยอาจจะทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พอเราใช้โปรแกรม AI เนี่ยให้ AI คิดถึงมันเป็นสมองมนุษย์เหมือนจำลองสมองมนุษย์แล้วแบบคิดเยอะคิดเยอะมันก็จะปวดหัวไงแต่ร้อนแบบคิดภาพคิดยิ่งคิดมากก็ต้องยิ่งแบบ
13: คิดหน่อย
14: สมองทำงานหนักมากเลยมาก
13: หนัก
14: ปกติหลายๆเท่า นะครับดังนั้น Data Center เนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ระดับที่สูงกว่า
13: ครับ
14: มีการประมวลผลหนักกว่านะครับหัวร้อนกว่า
13: หัวร้อนกว่า
14: หัวร้อนกว่าเพราะไฟก็จะใช้มากกว่าน ะครับระบบความเย็นก็ต้องเรียกว่าดีกว่าเดิม
13: ครับ
14: เพราะงั้นทุกอย่างนี่มันจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการเขาเรียกว่าการประมวลผลการลงรวมถึงเรื่องของการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันจะหนักขึ้นและมันทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนที่สูงขึ้นนะครับมันถึงจะรองรับเรื่องตรงนี้ได้แล้วในข่าวถึงได้บอกว่าทำไมมันถึงใช้ไฟมากกว่าเดิม10เท่าถ
13: ู
14: กไหมนะ
13: ครับ
14: นะก็เพราะแบบนี้นี่เอง
13: และทีนี้ถ้าถามว่า Data พูดถึง Data ก่อนนะพี่ Data ธรรมดาของคำว่า Data เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับพี
14: ่ตัว Data เหรอ
13: ครับ
14: คือ Data ก็จริงๆคือ Data ข้อมูลเนี่ยคือข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นเนี่ยไฟล์ Word ที่เรารู้จักถูกไหม
13: ครับ
14: ไฟล์ Word นะซึ่งเดิมเนี่ยสมัยก่อนมันอาจจะเรารู้จักกระดาษ A4 แล้วก็มีการมันเป็นลักษณะของการพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบของกระดาษนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Data ก็เป็นว่าตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ในไฟล์ Word ข้อมูลเหล่านี้มันถูกเก็บในรูปแบบดิจิต
13: อ
14: ลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามที่มันถูกเก็บหรือถูกใช้ถูกคิดอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียก Data หมด
13: ครับ
14: ก็เป็นรูปแบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นเรียกว่า data
13: แล้วถ้าผมถามว่าแล้ว data เนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกับ PDBA มันเกี่ยวกับ PDBA ยังไงเนี่ยพี่
14: เกี่ยวเลยโดดมาคะโดดมานี่เลยคำถามตรงนี้เล
13: ย อยากทราบมัน
14: เ
13: ป็นขึ้นมา
14: โอเคPDBA เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องสิทธินะย้ำก่อนเรื่องสิทธิ์ก่อนนะสิทธิ์ของคนในการที่เรามีทรัพย์สินส่วนตัวคือข้อมูลของตัวเราเอง
13: ครับ
14: นะเรามีข้อมูลของเราเนี่ยนะครับส่วนตัวนะที่เป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลที่อยู่อะไรก็ตามที่มันบ่งบอกความเป็นเราได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นของมีค่านะครับทีนี้ PDBA จะเกี่ยวกับ Data ยังไงก็ Data ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นข้อมูลหมดแหละแล้วก็ข้อมูลอะไรก็ตามที่มันบ่งบอกตัวเราอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี Data ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยนะครับพอมีกฎหมาย PDA เข้ามาก็คือกฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันคือสมมุติว่าสแตมต้องการเป็นคนขายของออนไลน
13: ์
14: นะครับสแตมได้ข้อมูลของพี่ไปชื่อนามสกุลโทรศัพท์เนี่ยสแตมก็ต้องมีหน้าที่ที่เก็บข้อมูลของพี่ไว้อย่างดีคือพี่ซื้อของสแตมก็ต้องแบบบอกกล่าวพี่ว่าเดี๋ยวข้อมูลของพี่สแตมจะเก็บไว้นะจะไม่แบ่งให้ใครจะไม่เอาไปให้น้องแล้วน้องไปขายเอสเอ็มเอสมาส่งต่อสแตมก็ต้องบอกทุกอย่างกับพี่ซึ่งพี่รู้สึกว่าสแตมโอเคนะพอสแตมกับพี่รู้สึกเคารพซึ่งกันและกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อใจ
13: ครับ
14: ข้อมูลที่ถูกใช้งานบนโลกออนไลน์อ่ะมันก็จะมีความรู้สึกเชื่อมั่นขึ้นพี่ก็อยากจะค้าขายกับสแตมป์ไปเรื่อยๆ
13: ครับ
14: ถ้าเราไม่มีกฎหมายเนี่ยคนเราก็จะรู้สึกแบบพี่ก็ไม่ต้องดูแลก็ได้ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมระบบมันก็แย่ลงเรื่อย
13: ๆครับ
14: ตัวเทคโนโลยีมันก็ไม่เติบโตการความเชื่อใจระหว่างกันก็ไม่

0: เกิดมีก
1: อ
0: ฎ
1: ื
0: หมาย
1: ม
0: ที่ดี
1: อ
0: ส
1: ื
0: ัม
1: ม
0: พันธ์กับดักค่าแบบนี้
1: ครับพี่แล้วเดี๋ยวผมวนกลับมาเรื่อง Data Center ครับพี่แอนดี้ทีนี้พอมันเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่
0: ครับ
1: วิธีการป้องกันมันอะไม่ให้มิจฉาชีพหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาลวงข้อมูลได้เนี่ยมันจะทำยังไงแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนครับพี่
0: โอเคอธิบายแบบหลักการแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะสมมุติว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: ถ้าเข้าใจคำว่า Data Center แล้วนั้นก็คือเปรี
1: อ
0: ย
1: ื
0: บเท
1: ม
0: ียบเหมือนเป็นตู้เก็บเอกสาร
1: ครับ
0: แฟ้มเอกสารแฟ้มเอกสารก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในตู้เยอะ
1: ครับ
0: ๆนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะการโจมตีนะรวมถึงเรื่องของข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้นะครับจะหลุดรั่วไปข้างนอกหรือการแฮกเกอร์เนี่ยมันก็มีวิธีง่ายๆแบบอธิบายง่ายๆเลยคือให้เปรียบเหมือนกับสมมติมีโกดังอันนึงแล้วโกดังเนี่ยมีตู้เอกสารวางเต็มเลยแล้วก็มีแฟ้มเอกสารที่มีค
1: คร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ของคุณเนี่ยเต็มไปหมดทั้ง
1: ครับ
0: โกดังใหญ่ๆแล้วเท่าสนามบอลแล้วกัน
1: ครัน บ
0: ะเอาที่เรารู้จักในสนามบอลแล้วก็มีตู้แบบเนี้ยสัก100 ใบร้อยตู้
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับประเด็นคือถ้าเราปล่อยตู้ไว้อยู่ในสนามบอลโดยที่เราไม่มียาม
1: ครับ
0: เดิน24 ชั่วโมงก็หมายความว่าอาจจะมีคนเดินเข้ามาขโมยเอกสารได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอืม
0: อันนี้หนึ่งแล้วเราเติมยามเข้าไปสองคือเราอาจจะแบบทํารั้วหนาๆเลยแล้วรั้วเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยแล้วก็ทําเป็นแอสเซทการ์ดมีคีย์การ์ดเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเข้าได้คนอื่นเข้าไม่ได้อันนี้โจรก็จะยากขึ้นแหละโจรต้องไปขโมยบัตรมาใช่ไหมฮะหรือกระบวนการจัดการทั้งหมดเนี่ยทำเอายามเข้ามามีคีย์การ์ดนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าจัดที่จอดรถข้างหน้าคือแบบไม่ให้เข้ามาง่ายๆต้องไปอยู่ไกลๆกันต้องผ่าน2-3 ชั้นก่อนที่จะมาถึงสนามบอลอย่างเงี้ย
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะครับมันก็ทําให้กันเรื่องข้อมูลได้อาการเรื่องของการขโมยแฟ้มได้เปรียบเทียบเหมือนกับ Data Center เลยนะครับเพราะงั้นคนที่จะเป็นเจ้าของ Data Center ก็ต้องลงทุนนะครับใน
1: คร
0: เร
1: ั
0: ื่
1: บ
0: องของคนมาปริญญาลงทุนอุปกรณ์ในการป้องกันหรือว่าคิดกระบวนการในการที่จะไม่ให้เข้ามาง่ายๆนะเพราะงั้นหลักการคือหากว่าเราทำความเข้าใจกับเรื่องของ Data Center นะหรือ AI Data Center ที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ต้องมองว่าไอ้ตกลงเนี่ยไอ้เจ้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขามีการลงทุนมีความรู้ในการที่จะปกป้องรักษาตัวข้อมูลตัวแฟ้มเอกสารต่างๆที่เราคิดอย่างเงี้ยนะคร
1: อ
0: ับ
1: ืม
0: มันมีกระบวนการเหล่านี้ไหมถ
1: ค
0: ้าร เก
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ดว่าเปรียบเทียบแล้วมันไม่มีก็แสดงว่าเขาอ่อนแอเราก็อาจจะ
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่อย
1: ม
0: ากใช้งาน
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ซึ่งต่างประเทศณตอนนี้ที่มี Data Center ก็คือนี่แหละระบบ AI ที่เรากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Gemini ChatGPT หรือว่าอะไรเงี้ยฐานตัว Data Center เนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: ปกติจะอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเราการลงทุน Data Center มีแล้วนะการลงทุน Data Center เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมี
1: อื
0: ห
1: ม
0: ลายๆเจ้าเข้ามาแล้วนะครับโปรเจกต์เป็น1,000 ล้านหรือเป็น10,000 ล้าน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับขึ้นไปด้วยซึ่งหมายความว่าประเทศไทยก็จะเป็นเรียกว่ามีโอกาสทางเทคโนโลยีเขาก็เลยมาลงทุนแต่ว่าถ้าเป็น AI Data Center เนี่ยนะครับอาจจะยังมีน้อยอยู่เพราะว่าม
1: อืม
0: มันลงทุนหนักกว่าเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับมันมีการประมวลผลมีอะไรที่บอกแล้วมันต้องเป็นระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในประเทศที่แบบมีความพร้อมในเรื่องนี้
1: อืม
0: ครับดังนั้นเจมินาย ChatGPT ที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการประมวลผลหรือ AI Data Center เนี่ยก็มักจะอยู่ต่างประเทศก่อน
1: ครับแล้วพี่อันนี้คิดว่าประเทศไทยสามารถเป็นหับแบบมี Data Center ได้ไหมสามารถเป็นไปได้ไหมพี่
0: เป็นไปได้อยู่แล้วนะเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการลงทุนหลายลงทุนเยอะแล้วก็มันต้องมีความพร้อมหลายๆด้านหมายถึงการเป็น Data Center เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ไฟนะถ้ายิ่งไฟอยู่ไกลอ่ะก็จะได้ต้นทุนแพงไงถูกไหมต้นทุนคนซื้อขายไฟเหมือนซื้อน้ํามันอ่ะน้ํามันต่างจังหวัดแพงกว่ากรุงเทพไหม
1: แพง
0: อันนี้คือตัวอย่าง
1: คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือสองคือน้ําอ่ะเนื่องจากต้องใช้น้ําระบายความร้อนถ้าเกิดไปอยู่จังหวัดแห้งแล้งเนี่ยน้ํายิ่งจะหนักเลยแพ
1: จะย
0: ง
1: ิ่งแพงครับ
0: แพงแล้วก็ทํางานยากเห็นไหมฮะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: พราะ
1: ม
0: งั้นสรุปคือมันต้องมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระดับ
1: ค
0: หน
1: ร
0: ึ่ง
1: ับ
0: อ่ะ
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ฮะประมาณนี้แต่ว่าทําได้
1: ทำได้
0: แต่อาจจะลงทุนเยอะหน่อย
1: ครับโอเคอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องราวของ Data Center ที่ผมแล้วก็พี่แอนดี้มาพูดคุยกันนะครับและเดี๋ยว อาทิตย์นี้

0: ก็น่าจะครบถ้วนครับพี่แอนดี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันรายการ Inside Cyber อาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และ Step
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Network 91คลื่นกว่าทุกสาระครบต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นที่ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้ยอดจองที่พักอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อนปราณบุรีรับมือฝนทิ้งช่วงเอลนิโยหลังน้ำใช้การได้เหลือ 14%นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและสำนักชลประทานที่14ระบุว่าเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บ72ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ19ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง54ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นระดับน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมตอนล่างซึ่งเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังด้านการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและความต้องการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังต่ำกว่าปกติโดยนับตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพียงประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ของอ่างเหลือเพียง 14% ของความจุโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่า 50% ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการอธิบดีปกครองยืนยันไม่ได้ทำผิดตามที่อดีตปจ.ภูเก็ตยื่นฟ้องศาลปมช่วยราชการแชทหลุดชี้ทำตามระเบียบผู้บังคับบัญชารับทราบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบและปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยว่าในส่วนประเด็นลายหลุดยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนและไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนายรุ่งเรืองนั้นมั่นใจทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างตนรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบแล้ว

0: ข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
11: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
12: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
13: สวัสดีครับหมอปัญญาไก่มุกครับมาพร้อมกัน3คนเลยจะมีคลิปไหมวันนี้มีคลิปไหมผมละหมอปัญญา
11: ครับดีครับวันนี้ผมก็โปรยไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่จบก็ยังฉลองไม่ได้

0: ใช่ใช
1: ่มีหลายเรื่องเนี่ยพูดไปเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องฟุตบอลนี่แหละฟุตบอลนี่เหมือนบางทีมแบบโดดเด่นมากเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนครับแค่เกือบยังอีกหลายรอบกว่าที่จะผ่านด่านทุกด่านทุกคนก็เป็นด่านซึ่งกันและกันใครจะถึงเส้นชัยรอกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องสงครามก็ไม่รู้สงครามในโลกนี้ก็มีสองที่เนาะ
0: ยิ่งไม่แน่เลยอันนี้ยิ่งไม่แน่ที่สุดเลย
1: ใช่ตะวันออกก
0: ลาง มีคำว่าทั้มมีคำว่าทั้มอยู่ในนั้นก็ไม่แน่เลยเนาะไม่แน่ที
1: ่ตะวันออกกลางนี่ก็นึกว่าจะได้เซ็นสัญญาสงบศึกนะเป็น MOU เมื่อวันศุกร์ก็ดันอิสราเอลก็ไปโจมตีเบรุตเลบานอนอีกนะครับไม่ยอมเลิกนั้นอิหร่านก็เลยไม่ไปเซ็นแล้วส่วนของยูเครนเองก็เป็นมวยรองนะครับก็เรียกอสมมาตรเหมือนกันสงครามเนี่ยอสมมาตรแล้วก็รัสเซียก็เป็นฝ่ายที่แบบมีพละกำลังเยอะกว่าเอาไม่ลงครับไม่อยู่ครับ5ปีแล้วยังไม่จบแล้วแถมมีเซอร์ไพรส์อีกยูเครนก็เอาโดรนบินเข้าไปในระยะทาง500กว่ากิโลเมตรไปถึงเมืองหลวงนะครับของรัสเซียเลยนะก็บอมกันอุตลุดรัสเซียก็ตกใจไปไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่ามาด้วยสงครามแบบนี้โอเคก็มาถึงมาถึงนิทานสิครับแม่เมื่อกี้คุณหมอ
2: เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงคุณหมอไม่ทับเพิ่มอีกนิดนึงวอลเลย์บอลเนี่ยนะไทยก็ชนะแคนาดาอย่างว่าสนุกมากเลย
1: ชนะมาสอง
2: วันนี้อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่า
1: ก็ไม่แน่
2: แคนาดาจะชนะเสมออะไรเงี้ย
1: น
2: ี่ก็ไม่แน่เพิ่งเมื่อคืนนี้นะ
1: ใช่ครับ
2: สนุกมาก
1: แล้วตื่นเต้นทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของคลิปที่คุณหมอปัญญาอยากจะฟังผมก็มีนิทานมาเล่าสิครับแน่จะเป็นยังไงล่ะหมอปัญญาชอบฟังนิทานด้วย
0: ชอบ
1: นิทานเรื่องนี
2: ้ตาเลย
1: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่คนรุ่นเราเนี่ยต้องรู้จักนะครับต้องรู้จักหมอปัญญาสมัยเด็กๆขึ้นรถเมย์ไหม
0: รถเมย์ตลอดสายหนึ่งถนนตกท่าเตียน
1: โอ้รถเมย์แดงรู้จักไหมรถเมย์แดง
0: รู้จัก
1: รถเมย์แดงก็คือรถเมย์รุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
0: ครับ
1: เรามีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่ารถเมย์ร้อนทำไมเรียกว่ารถเมย์ร้อนเพราะว่ามันรถเมย์แดงไม่ใช่รถแอร์นะครับป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: นี้เป็นรถแอร์หมดแล้วแล้วก็มีทั้งรถใต้ดินแล้วก็มีรถอะไรนะ BTS ที่อยู่บนข้างบนนะครับรถลอยฟ้าเนี่ยมันก็แอร์หมดเพราะนั้นรถเมย์แดงเนี่ยเป็นอะไรที่คนกรุงเทพรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะกำจัดทิ้งไปสักทีแต่เชื่อไหมครับรถเมย์แดงเนี่ยมันคือเสน่ห์เสน่ห์ที่ชาวต่างชาติเนี่ยเรียกว่าตั้งเป้าหมายเลยต้องมาขึ้นรถเมย์แดง
0: โอ้โห
1: ประเทศไทยประเทศไหนทราบไหมคุณหมอปัญญา
0: เมื่อทราบ
1: อ่ะ
0: ม
1: ีคุณหมอสมศักดิ์เดาดิเป็นประเทศที่คุณหมอสมศักดิ์หมอปัญญาเคยไปเรียนหนังสืออ
0: ๋อญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นบอกว่าต้องมาเที่ยวรถเมย์แดงนะทำไมถึงอยากจะมาเที่ยวรถเมย์แดงมันมีเสน่ห์อะไรเหรอญี่ปุ่นบอกว่าเสน่ห์หนึ่งของรถเมย์แดงคือกระบอกตั๋วครับแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กนะครับและอันที่สองคือกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์ก็จะคงจะเป็นรุ่นคุณป้านะคุณป้าคุณลุงรุ่นเดียวกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วคุณป้าที่ถือกระบอกตั๋วรถเมย์แล้วเขย่าแก๊กแก๊กแก๊กพอมาถึงก็หยิบสตางค์เอาสตางค์เปิดกระเป๋าเปิดกระบอกมาใส่เศษตังค์ลงไปทอนไปได้แล้วก็ปิดนะกระบอกตัวพร้อมทั้งฉีกตัวแควกมาคนคุณป้าที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่า
2: สนุกนะ
1: ซาบซึ้งมากเลย
2: สนุก
1: นอกจากนี้พอได้ตัวมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นกระดาษสีเหลืองๆอ่อนๆแล้วก็มีพิมพ์เป็นตัวหนังสือสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเป็นอะไรรู้ไหมครับอันนี้เราเห็นเป็นเศษกระดาษใช่ไหมเราโยนทิ้งใช่ไห
0: ม
1: ญี่ปุ่นบอกว่าเป็นของสะสมครับ
0: เป็นคอลเลกชัน
1: เป็นคอลเลกชันครับแล้วก็เอาไปแปะสมุดบันทึกการเดินทางแล้วก็ถ่ายรูปโชว์กันด้วยนะครับนั้นนอกเรื่องของรถเมย์แดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่ยังคงอยู่นะยังไม่ไปไหนส่วน อีกอันนึงก็คือน่าสนใจครับที่ญี่ปุ่นเองมีคู่มือเที่ยวรถเมย์กรุงเทพนะครับมีแฟนเพจนะเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะคู่มือเนี้ยก็มีคนที่หลงไหลรถเมย์ไทยเนี่ยทำคู่มือกันขึ้นรถเมย์กรุงเทพไปเลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอย่างละเอียดหมอปัญญาไปอ่านนะถ้ายังอ่านยังจำภาษาญี่ปุ่นได้
0: ได้
1: นอกจากนี้ใน Twitter ก็จะมี กลุ่มของชาวญี่ปุ่นที่แชร์ข้อมูลกันว่ารถสายไหนนั่งสนุกสายไหนผ่านจุดท่องเที่ยวสวยๆนะแล้วก็อัปเดตเหตุการณ์รถเมย์ด้วยนะครับที่ทำไมรถเมย์แดงนี่มันจึงเป็นสิ่งที่คนไทยเซบายบายแต่ญี่ปุ่นบอกว่าต้องมาให้ได้นะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความโหยหาในอดีตนะครับรถเมย์กับตัวแบบนี้เนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยวัยผู้ใหญ่ก็คิดถึงตอนที่เขาเป็นเด็กนั่นแหละในปี1950-1980เขาก็มีรถเมย์แบบนี้นั่นมานั่งรถเมย์แดงนั่นก็คือเหมือนนั่งเขาบอกว่านั่งไทม์แมชชีนนะไทม์แมชชีนย้อนอดีตเลยนะครับแล้วไอ้สิ่งที่คนไทยคนกรุงเทพไม่ชอบก็คือลมร้อนร้อนที่นั่งตากร้อนไปแล้วก็มองไปตรงไหนก็รู้สึกร้อนและอุไปหมดเนี่ยปรากฏว่าญี่ปุ่นชอบมากครับรับลมธรรมชาติรถเมล์แดงไม่มีแอร์แล้วต้องเปิดหน้าต่างนะสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการเรียกว่าสดสดนะครับชมบรรยากาศสดสดยิ่งกว่าดูเวอร์ชวลใดๆเลยนะครับนั้นได้ดูวิถีชีวิตคนเมืองข้างถนนแลกสัมผัสไอความร้อนของกรุงเทพคนญี่ปุ่นนี่เขาไม่กลัวความร้อนอยู่แล้วแช่น้ำร้อนอบน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นริวแบงคอกที่หาไม่ได้บนรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับราคาถูกมากตั๋วรถเมล์แดงหรือรถเมล์ร้อนเนี่ย8 บาทเองครับตลอดสายมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพและการเดินทางในญี่ปุ่นก็ประมาณ20 เยนเท่านั้นเองนะครับให้ลูกเขารู้สึกว่าการท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกนะนี่ก็ดีครับในมุมมองของคนบ้านเรากับคนบ้านญี่ปุ่นซึ่งเขาก็พัฒนาก้าวหน้าไปไม่น้อยแล้วจนสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดออกไปหมดแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาโหยหานั่นเองนะครับก็เลยเป็นนิทานที่ผมนำมาเล่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องของ
2: แต่ผมมีความคิดเห็นจากสิ่งที่คุณเล่านะไม่ครับ
1: ดีครับได้เลยครับ
2: เพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณเล่าแล้วมีความสุขมากเลย คือทุกทีคุณจะไม่มีมูฟเมนต์ขนาดนี้คุณก็ นิ่งแล้วพูดมาแบบสุภาพบุรุษมากแต่เที่ยวนี้นี่เหมือนกับวิญญาณไมเคิลแจ็คสันเข้ามาเลยครับ มีการขยับลายมูฟอะไรเป็นต่างๆ มีความสุขมาก ผมฟังผมก็มีความสุขแต่ที่ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวก็ต้องมีความสุขมากก็ถึงไปสรรเสริญให้เราได้รู้นะแล้วอยากจะวิเคราะห์ว่าทำไมก็มีความสุขนะแล้วทำไมตอนที่เราขึ้นรถเมล์ทำไมเราไม่มีความสุข
1: ทำไมสุข
2: ก็ที่หนึ่งมันต่างกันนะเราขึ้นรถเมล์ตอนรัชเอานะเราต้องรีบไปโรงเรียนให้ทันตอนกลับก็แน่นไปเลยหมดแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเวลาที่ไม่มีรัชเอามันก็ค่อนข้างจะว่าง
1: เขาเลือกเวลาได้ว่าจะไปตอนไหน
2: เวนติเลชันก็ดีมองทางแพทย์นะลมเงินพัดออกมาแล้วออกไปเลยการติดเชื้ออะไรไม่ได้มีมากที่เราไปอยู่ใกล้ๆกันการจุกล้วงกระเป๋าก็ยากอะไรแล้วก็ลองคิดดูทำไมก็ชอบฝรั่งชอบนั่ง3 ล้อเพราะมันเปิดไงเพราะพวกนี้ก็ต้องการถ่ายรูปเห็นสดๆโทรศัพท์คำนี้บอกไว้ทัดใช้ได
1: ้จริงนะ
2: ดีมากเลยอันนี้คิดเองว่าหรือว่าเขาเขียนมามันสดจริงๆเพราะว่าความสดนี่ไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์มีกระจกปิดจะถ่ายรูปก็ไม่ชัดแล้วมันเปิดมานี่มันสดสดแล้วมันยื่นมือเอาไปถ่ายรูปอะไรก็ได้มัน
1: ไม่ดีกล้องโดนฉกอีก
2: ที่สำคัญคือช่วงนั้นเป็นช่วงมีความสุขแบบเป็นช่วงเข้ามาไม่ต้องเบียดเสียกับใครแล้วราคามันถูกกว่าไอ้อย่างอื่นมากเลยนะอันนี้มันต้องมีอะไรดีกับมันอยู่ครับเพิ่มเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าปัญญาต้องมีเหมือนกันนะ
0: ผมว่าเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามันโดนใจมากตอนที่สมัยเราเด็กๆถ้าเราทุกคนที่ฟังอยู่ก็จะนึกถึงตอนที่เด็กนั่งรถเมล์ไปเรียนหนังสือ
1: คร
0: ับ เมืองไทยนอกจากรถเมล์สีแดงๆยังมีรถเมล์สีขาว
1: ๆในเลิศในเลิศ
0: รถเมล์ไหนเลิศต้นทางคือสีพญาแดงนะครับแล้วก็ไปสายนั้นก็แล้วว่ากันไปแต่เมล์สีขาวนั้นต้นทางอูใหญ่อยู่ที่สีพญานะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็สิ่งที่มันแต่ตอนไปเรียนหนังสือแต่จุดไปสองที่ที่แรกก็คือไปที่สหรัฐอเมริกาที่นั่นไม่มีรถเมล์ให้นั่งหรอกครับยากมากรถใต้ดินลูกเดียวนะกับรถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากๆแต่พออีกสักหลายปีผ่านมาไปทุนสองไปญี่ปุ่นคราวนี้ครับผมเข้าใจที่หมอทัศน์เล่าเลยนะว่าทำไมก็จะมาสนใจรถเมล์ของไทยมากญี่ปุ่นนั้นเทคโนโลยีสูงมากทุกอย่างเทคแคร์หมดมีรถเมล์มีนะครับผมนั่งรถเมล์
1: ย
0: ัง
1: อยู
0: ่แต่ว่าควบคุมหมดเลยครับไม่มีการแน่นไม่มีการที่ว่าคนจะขึ้นเยอะเกินไปนะติดแอร์หมดแล้วก็ไม่ได้จ่ายตัวหยอดเหรียญ เหรียญอะไรทุกอย่างไม่มีคนกระเป๋ามาแกล้งแกล้งที่มาทำอันนี้ก็สิ่งที่จริงไม่มีครับมีแต่คนขับคนขับมีวิทยุติดต่อภาพครอบหัวเลยพูดได
1: ้แต่สมัยนอนแล้วนะ
0: แล้วเขาก็ติดต่อเขาใช้แคร์หมดว่าถ้าเริ่มมีคนสักเริ่มแน่นขึ้นมาเยอะก็จะมีรถมาเสริมทันทีเป็นการให้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อคนอยู่ในเทคโนโลยีสูงๆทั้งหลายแหล่ทั้งสองประเทศนี่แหละพอมาเจอคนไทยโอ้โหคลาสสิกมากมากเลยนั่นเนี่ย
1: เสียดายอย่างหนึ่งนะ
0: ครับ
1: รถรางหายไป
0: รถรางได้ใช่ใช่
1: เก่งเก่งเก่ง
0: จำได้อยู่เพราะใช้เส้นทางการถนนเลยรถรางนี่ถ้าท่านมาเธอหลบทั้งหมดหมดท่านเป็นคนวิ่งเต็มที่เลย
1: มันคลาสสิกมากนะรถราง
0: แต่รถรางนี่ครับสำคัญมากคือสมัยก่อนเรามีฤดูร้อนนี่ต้องมีการตัดเบ้ากันนะตัดเบ้าเมื่อวันที่จับได้มาตัดเบ้าเครื่องป่ามาตัดท่าใครคมน้อยกว่ากันขาดลอยไปนะครับ
2: ใช้รถรางผิดนิดเ
0: ดียวการบดแก้วที่ทำกาวจะเป็นรูดสายป่าต้องใช้รถรางเป็นตัวบดครับเอาแก้วที่ทุบแล้วแล้วระดับหนึ่งใส่ถุงแล้วพอรถรางมาไปวางในรางรถรางไปเป็นล้อรถ
1: เหยียบเลย
0: ตัวเล็กก็ช่วย
1: บดเลย
0: แก้วจนสูงมากเลยกลายเป็นแก้วที่มันคมมากๆเลยตัดทีไรชนะ
1: ความเชื่อสมัยเด็ก
0: มันมีความสุขอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเทียบระหว่างคนที่จะเติบโตในประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงพอเห็นอะไรที่มันเป็นแบบโอ้โหคลาสสิกมากๆจับต้องในมือได้เนี่ยเขาก็เอาสิครับรถตุ๊กๆเนี่ยจับต้องในมือได้เลยนะน่ารักเท่มาก
1: โอเคเรามาฟัง
2: ความเก่าของหมอปัญญาเนี่ยนะโอ้น่าฟังมากเลย
1: มาฟังคลิปดีกว่านะผมเล่านิทานเรื่องนี้มีความหมายว่ามันเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่คุณหมอเจริญยศกำลังจะเล่าให้เราฟังเหมือนกันฟังคลิป5นาทีจากหมอเจริญยศครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอมายาธาตุพี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทุกบ้านท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายวันอาทิตย์5นาทีกับหมอจิรยศวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับหลายคนที่เวลาไปเที่ยวป่าหรือว่าไปเที่ยวสวนสาธารณะก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าพวกงูหรือแมลงมีพิษกัดต่อยทำอันตรายกับเราได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งตัวเล็กๆสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าเห็บกวางยาดำหรือว่า black leg deer tick อันนี้เป็นพาหะของโรคค่อนข้างจะร้ายแรงพอสมควรเลยแล้วฮะเป็นระยะทันทีก็คือไวรัส powassan นะฮะไอตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการแพร่ระบาดมันก็ไม่พ้นเรื่องของภาวะโลกร้อนครับไวรัส powassan เนี่ยมันหายากมากนะฮะไม่ค่อยได้เจอถึงแม้ว่าหมอจะเจอมันแต่ส่วนมากหมอก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรเราก็จะไปโทษว่าเป็นโรคที่เป็นไวรัสตัวใดตัวหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าคนไข้มาแล้วติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบตายไปผู้นี้ก็จะโดนแทงไปว่าติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุนะฮะแล้วก็เลิกลากันไปแต่เมื่อไรที่โรคนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆจำได้ไหมฮะเหมือนกับตอนโควิดตอนช่วงแรกๆก็ไม่มีใครรู้เกิดอะไรขึ้นตอนหลังนี่เกิดขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วมีลักษณะวิสัยเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันเราถึงจับได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือไวรัสโควิดในกรณีของไอ้เจ้าไวรัสพอวัตสันก็เช่นเดียวกันทำไมโรคที่มันเคยพบได้ยากอย่างมากเลยนะฮะอย่างไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้ถึงเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะโทษอะไรนะฮะเราคิดว่า climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมันเกิดขึ้นแล้วฤดูหนาวที่อุ่นแล้วก็สั้นลงปกติแล้วเนี่ยฤดูหนาวจะเป็นฤดูที่เป็นตัวที่ตัดวงจรชีวิตของเจ้าเห็บตามธรรมชาติเมื่อโลกมันอุ่นขึ้นเห็บมันก็อยู่ได้นานขึ้นในช่วงฤดูหนาวแทนที่จะตายไปก็มีจำนวนมากขึ้นแพร่พันธุ์มากขึ้นช่วงเวลาหากินก็ยาวนานมากขึ้นสภาพอากาศในช่วงของฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงที่อุ่นขึ้นชื้นขึ้นก็กลายเป็นสวรรค์ชั้นยอดที่ทำให้ไอ้เจ้าเห็บตัวนี้ตื่นตัวขึ้นมาออกหากินแล้วก็แพร่กระจายขยายอาณาเขตไปยังพื้นที่ใหม่ๆที่พวกมันไม่เคยอยู่ได้สำเร็จจำนวนเห็บเพิ่มสูงขึ้นคนที่โดนเห็บกัด แล้วมาโรงพยาบาลก็เพิ่มสูงขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าเห็บเนี่ยมันจะนำเชื้อที่เรียกว่า Lyme disease แต่ว่ามันต้องอยู่กับตัวเราดูดเลือดเรานานถึง 36-48 ชั่วโมงกว่าที่จะแพร่เชื้อได้แต่เจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากกว่ามันติดต่อได้ภายใน15นาทีหลังจากที่โดนกัดมันสามารถที่เข้าไปสู่ในกระแสเลือดของเราในเวลาแค่15นาทีพอเข้าไปปุ๊บวิ่งตรงไปที่ระบบประสาททันทีทำให้เกิดอาการสมองอักเสบหรือว่า encephalitis เริ่มพูดไม่ชัดพูดลำบากมีอาการชักและอาจจะเป็นอัมพาตในที่สุดสื่อเขาก็ไปสัมภาษณ์ดร. เฮอร์เก้ พี พาราดาซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ NPMA ซึ่งดูคนไข้หลายคนที่เกิดจากตัว Post Watson Virus เขาบอกว่าความน่ากลัวของโรคนี้ก็คืออัตราการเสียชีวิตของคนที่เกิดโรคนี้อยู่ที่ 10-15% มันเยอะนะฮะก็เหมือนกับตอนที่โควิดช่วงแรกแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ครึ่งหนึ่งของคนที่รอดชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องเผชิญกับความเสียหายทางระบบประสาทอย่างถาวรไปตลอดชีวิตเคสตัวอย่างที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็คือเคสล่าสุดของคุณจอห์นเรแกนจอห์นเรแกนเนี่ยเคยเป็นผู้ชายที่แข็งแรงนะฮะอายุ30กว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่หลังจากที่ถูกที่มีไวรัสตัวนี้อยู่ปัจจุบันนี้เขาต้องนอนติดเตียงพูดสื่อสารก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้อาหารผ่านทางสายยางที่สำคัญที่สุดก็คือในปัจจุบันนี้ยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดๆสำหรับไวรัสตัวนี้ทำได้แค่ประคับประคองตามอาการเท่านั้นของที่โดนทำลายไปแล้วมันไม่กลับคืนมาสิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้ก็คือป้องกันตัวเองช่วยตัวเองไปก่อนแต่งตัวให้มิดชิดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใช้สเปรย์ไล่แมลงที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ต้องไปเดินป่าถ้าไปเดินป่ากลับมาก็พยายามที่จะตรวจร่างกายของเราเองก่อนเวลากลับถึงบ้านแล้วอันนึงที่ทาง CDC ของสหรัฐแนะนำก็คือสร้างแนวกันเห็บเราเรียกว่า tick moteก็คือตัดหญ้าในบ้านให้สั้นใช้กรวดหรือเศษไม้โรยรอบๆรั้วบ้านป้องกันไม่ให้เห็บขานเข้ามาในบ้านได้สะดวกขึ้นการระบาดของไวรัสภาวะซึ่งก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะว่า climate change การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของระดับน้ำทะเลหรือภัยแรงแต่เป็นเรื่องของระบบนิเวศโรคระบาดใดๆก็เตรียมที่จะส่งดวงมาถึงหน้าบ้านทุกคนได้เมื่อคนทุกคนคิดว่าความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราก็เตรียมรับผลกรรมกันไปนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวคนเดียวขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: คุณหมอศิริยศก็พูดถึงโรคหนึ่งซึ่งเมืองไทยไม่เคยได้ยินนะครับคุณหมอสมศักดิ์อาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไป
4: มันค่อนข้างใหม่มันค่อนข้างใหม่เชื้อโรคโพวัสซันโพวัสสะกด POWASSAN โพวัสซันไวรัสก็นำโดยพวกเรียกติ๊กบอลเป็นเฟรวีไวรัสนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีมากมายนะครับก็ CDC รายงานแค่มีแค่7รายส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานของสหรัฐโดยเฉพาะบริเวณเรียก Great Lakes
1: Region
4: แล้วใครที่ไปชอบธรรมชาติแล้วไปเที่ยวฐานนั้นก็แต่งตัวให้ดีๆกันไว้ดีใช้ยาฆ่าไอ้ยาอะไร
1: ไล่
4: ยาไล่อะไรพวกนี
1: ้ไล่แมลง
4: นั่นแหละดิแต่ไม่ได้มีมากมายแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอเมริกาบอกยังไม่มีencephalitis นะมีแค่ meningoencephalitis ในอเมริกาเนี่ยที่รายงานนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอจีเอลพูดถึง encephalitis แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คกันดูแต่ที่มันแย่คือไม่มียารักษานะแล้วก็วัคซีนก็ไม่ได้มีสำหรับไอ้ตัวนี้นะทีนี้เราจะกลัวอะไรไหมก็คงไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศที่เจริญอย่างอเมริกาที่มีนักระบาดวิทยาเยอะนะเขาก็จะมีการที่จะเฝ้าระวังถ้า าเมื่อไหร่ถึงขีดอันตรายจะต้องแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็จะเตือนตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับแต่รายการสามบอของเราเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะก้าวหน้าล้ำหน้าแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเอี่ยมก็มักจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่อยากให้ไม่ให้แตกตื่นไม่ให้ตกใจนะครับมันยังอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาอยู่ครับครับ
1: ผมคิดไม่ได้มุมมองเดียวกับคุณหมอสมศักดิ์หรอกมุมมองของนักระบาดคือไม่น่ากลัวใดๆทั้งสิ้นแต่มุมมองของคนทั้งโลกนะครับคนทั้งโลกคนทั้งโลกบอกว่าไอ้นี่มันเป็นสัญญาณนะมันเป็นสัญญาณว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนนั้นโรคที่มันเคยอยู่กับพวกกระรอกพวกตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยปกติมันไม่มาหาคนไงแต่บังเอิญโลกมันร้อนขึ้นฤดูหนาวที่ควรจะมีไม่มีพอฤดูหนาวไม่มีไอ้พวกเชื้อต่างๆหรือพวกไอ้เห็ดเนี่ยมันก็เจริญเติบโตนะมันก็เข้ามาใกล้ผลมากขึ้นมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งส่วนบทเรียนของคุณหมอเจยศอีก2อย่างก็คือสัตว์เลี้ยงครับเพราะว่าโรคที่มากับไอ้ตัวเห็ดเนี่ยมันมากับพวกกระรอกมากับพวกกระรอกกับพวกหนูคล้ายๆพวกกินดีพิกหรือว่าหนูอะไรเขาเรียกอะไรนะหมอสุศักดิ์
4: หนูใหญ่ป่ะ
1: ไม่ใช่ไอ้ที่เราทำการทดลอง
4: หนูตะเภาหนูตะเภา
1: พวกนั้นนะฮะนั้นกำลังนึกถึงว่าเดี๋ยวนี้น้องๆเด็กๆเนี่ยก็ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆกันนั้นต้องระวังนะครับตัดหรือว่าสิ่งที่มันมาเกาะมากับสัตว์ที่เราจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะมีโรคแปลกๆซึ่งติดมาด้วยนะก็ต้องระวังนะแล้วข้อที่3คือว่าต้องมีความระมัดระวังป้องกันตัวไว้ก่อนไม่ว่าอะไรที่เห็นภาพจะไม่ดีมีคนป่วยแบบแปลกๆนี่ก็ต้องระวังตัวอย่าไปเข้าใกล้หรือว่าป้องกันตัวล้างมือสวมหน้ากากนะครับอย่าไปสุงสิงใช้ของร่วมกันนะครับกับคนกลุ่มนั้นแล้วโรคระบาดแปลกๆใหม่ๆเราเสนออยู่เรื่อยๆออกไม่เห็นมาถึงเมืองไทยสักทีก็ยังไม่ถึงก็ดีแล้วแต่เราควรจะมีนิสัย
4: ผมก็เห็นด้วยกับหมอมัยทัศน์ตรงที่ว่าคนเนี่ยไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นนะแล้วโดยว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันสามารถส่งขายกันข้ามโลกมาเลยเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ปรุงแต่งกลัวแล้วมันความกลัวนี่แหละมันทำให้ความหายนะเกิดขึ้นเยอะมากเลยคร
1: ับ ก็ก่อนจะจบในเบรกแรกก็เตือนนิดนึงครับเราไม่ค่อยได้ตอบคำถามท่านผู้ฟังมากเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังเพราะว่าเหลือชั่วโมงเดียวแต่ว่าวันนี้ก็เสนอไว้ก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์022481657 022481657 SMS 468-9933ก็เชิญท่านผู้ฟังนะครับที่มีคำถามสุขภาพฝากไว้หลังใหม่ในระหว่างพักเบรกนี้โทรมาฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอกันช่วง2ครับ
5: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
6: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนท์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนท์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนท์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: ช่วงที่2รายการ3หมออารมณ์ดีนะครับท่านฟังคงคิดถึงคุณแป้นแล้วแหละเดี๋ยวคุณแป้นก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรที่รับฟังเลยนะครับ5นาทีกับคุณแป้นครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ3หมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะขอออกนอกเรื่องสุขภาพกายสักวันแต่เรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายสุขภาพจิตนะคะของคนเราทุกวันนี้ที่ถูกทำลายด้วยโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือมันเป็นสิ่งที่เราพบกันแทบทุกวันแหละถ้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือหรือเปิด iPad ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook LINE WhatsApp อะไรเงี้ยที่ขยันแย่งกันแชร์ข่าวลวงพวกเนี้ยค่ะนี่ TikTok เขาก็มาให้ข่าวเพิ่งจะตื่นหรือยังไงก็ไม่รู้นะหรืออาจจะกลัวโดนฟ้องจากผู้เสียหายที่เกิดจากเฟคนิวส์ที่สร้างขึ้นมาในแพลตฟอร์มของ TikTok ก็ได้ก็ออกมาให้ข่าวว่าจะตอนนี้เขากำลังรณรงค์ที่จะช่วยให้คนที่มาใช้บัญชี TikTok เนี่ยป้องกันตัวเองจากพวกกระแสคลื่นของไอ้พวกข่าวหรือลวงพวกเนี้ยเขามีการทำศึกษาว่าประมาณการว่า1ใน3ของคนออสซี่เนี่ยหลับหูหลับตาแชร์ข้อมูลที่เจอออนไลน์โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเลยและที่แย่ขึ้นไปอีกก็คือว่าหลังจากพบว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็ยังไม่ลบออกอีกด้วยนะคือตอนนี้เนี่ยแนวโน้มในการกระพือข่าวผิดๆออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจากเรื่องที่สร้างโดย AI ซึ่งมันก็ดูเหมือนจริงขึ้นทุกวันนะคะTikTok เขาออกมาบอกว่าจากการสำรวจข่าวปลอมออนไลน์เนี่ยเขาก็ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่สาธารณชนนะในการกระตุ้นให้ผู้ใช้ TikTok เนี่ยหยุดเผยแพร่วิดีโอที่พบออนไลน์คือคำเตือนเนี่ยมันออกมาประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ TikTok เขาออกมาให้ข่าวว่าข่าวปลอมเนี่ยมันสร้างผลเสียหายต่อแพลตฟอร์มของ TikTok มาตลอดในปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากข่าวลวงข่าวปลอมแล้วก็ยังมีเรื่องโฆษณาที่แบบ misleading ก็คือทำให้คนเข้าใจผิดอะนะคะแล้วยังมีวิดีโอที่เป็น scammer อีกนะจากการสำรวจของ TikTok เนี่ยต่อผู้ใช้ออสเตรเลียจำนวน 1,000 คนเขาพบว่าเกือบ1ใน4จะมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทันทีเลยโดยไม่มีการตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จแล้วมากกว่า1ใน3ก็จะแชร์ข้อมูลออกไปทันทีเหมือนกันโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยเขาบอกว่า1ใน4ของผู้ที่ TikTok ทำสำรวจมาเนี่ยบอกว่าพอแชร์ไปแล้วพอรู้สึกว่ามันพอรู้ว่ามันผิดเนี่ยก็รู้สึกอายรำคาญแล้วก็กังวลแต่ก็มีแค่ 26% เท่านั้นที่ตามแก้ข่าวหรือลบข่าวนั้นออกไปจากบัญชีของตัวเองนี่เรื่องนี้ในเมืองไทยน่าจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นข่าวปลอมพวกนี้ที่แชร์มาโดยเพื่อนๆใน LINE หรือใน Facebook อ่ะพอเรามาตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวลวงบอกไปเนี่ยเพื่อนๆคนไทยแทบจะ 100% ไม่มีใครตกใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ลบทิ้งด้วยและไม่ได้แก้ข่าวด้วยเพียงแต่บอกว่าก็แชร์มาจากคนอื่นน่ะแค่นั้นเองจบซึ่ง อันนี้มันไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เอามาอ้างอิงได้นะมีผู้ก่อตั้ง Cyber Safety Solution ชื่อคุณซูซานแมคลีนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันยิ่งทำให้ข่าวปลอมเนี่ยมันแพร่กระจายหนักขึ้นไปอีกแล้วแถมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะซึ่งเราก็คงจะเห็นกันอยู่ทุกวันละเรื่องที่มีกูรูทั้งหลายมาโพสต์เรื่องการกินอาหารแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีอาหารอย่างนี้มีผลดีต่อร่างกายผลเสียต่อร่างกายหรือต่อตับไตไส้พุงอะไรทั้งหลายก็คงจะจำได้มันมีเรื่องที่เคยแชร์กันว่อนมาเรื่องคนป่วยสโตรกเฉียบพลันแล้วก็เขาก็แนะนำให้เอาเข็มมาเจาะที่นิ้วให้เลือดออกอะไรนั่นนะนะคะเนี่ยก็เป็นอันนึงอะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพของคนด้วยนะผู้เชี่ยวชาญใน Cyber Security เขาบอกว่าคือทันทีที่คุณเห็นข่าวอะไรแล้วคุณกดเซนไปเนี่ยคุณก็ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะไอ้ข่าวปลอมเนี่ยมันเพิ่มมากคือพุ่งขึ้นอย่างมากเลยในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นผลมาจากไอ้รูปภาพหรือวิดีโอที่สร้างจาก AI ที่ฮิตกันเนี่ยแหละมันเริ่มล้ำหน้าจนเหมือนจริงขึ้นทุกทีและอีกอย่างก็คือคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็จะมีพวกเรียกลูกคุณช่างแชร์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเห็นปั๊บไม่ได้เห็นปั๊บต้องรีบแชร์ทันทีรู้สึกว่าฉันเก่งที่ได้เป็นคนแรกที่แจ้งข่าวให้โลกรู้โดยไม่สนใจจะตรวจสอบเลยนะคะTikTok เขาบอกเขาจะลอนช์แคมเปญเพื่อกระตุ้นให้คนใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยหยุดแล้วก็คิดพิจารณาก่อนที่จะแชร์ออกไปโดยเขาจะใช้เพลงที่ชื่อ Catch Check Choose ของ Dom Litrick ซึ่งแต่งขึ้นมาจากการให้คำแนะนำของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคุณซูซานบอกว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอ้ข้อมูลที่ถูกแชร์ออกไปนั้นเป็นความจริงให้คือทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แหละแล้ว TikTok เองเขาก็ลิสต์หน่วยงานที่เขาจะแคมเปญเนี่ยนะออกมาก็จะมีพวกสมาคมด้านการแพทย์ธนาคารพวกบริษัทโทรคมนาคมรวมทั้งตำรวจด้วยนะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่เขาจะแคมเปญก็คือพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ชอบแชร์วิดีโอหรือคลิปอะไรทั้งหลายกันเนี่ยแหละค่ะก็พบว่าจากสถิติในปีที่ผ่านมาเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ย LinkedIn ได้บล็อกโพสต์ข่าวปลอมไป933โพสต์ YouTube ก็ลบวิดีโอออกไป889ชิ้นและ TikTok เนี่ยลบโฆษณาไปมากกว่า 127,000 แอดนะเนื่องจากมีเนื้อหาที่เป็นเท็จอันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราที่ดูโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะคะพอเห็นข่าวอะไรก็เพิ่งแตกตื่นตกใจเที่ยวแชร์ไปเนี่ยคือตัวเองเนี่ยน้อยมากเลยที่จะแชร์ข่าวยกเว้นว่าจะได้ตรวจแล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเชื่อถือได้แต่ว่าถ้าข่าวเรื่องการแพทย์เนี่ยจะไม่แชร์เด็ดขาดเลยเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้นะคะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณแปนครับพูดเรื่องทันสมัยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันหลังใหม่ว่ามีบางประเทศเนี่ยก็ออกกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจนเลยอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยคนที่จะแชร์จะทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนอื่นอย่างน้อยคุณจะต้องมีจบการศึกษาในเรื่องราวนั้นๆที่คุณจะพูดนะครับเดี๋ยวก็คุยว่าเอ๊ะแล้วเมืองไทยล่ะมีไหมกฎหมายควบคุมแบบนี้ผมก็ไปค้นดูนะครับว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขาลงโทษอะไรยังไงเมืองจีนเขาบอกว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือเผยแพร่ข้อมูลผิดอาจถูกหน่วยงานไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนสั่งปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 หยวนก็ประมาณ 500,000 บาทนะครับแล้วก็มีความผิดทางกฎหมายอาญาด้วยถ้าเผื่อว่าการแอบอ้างนั้นเข้าข่ายการฉ้อโกงหลอกลวงให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์สินหรือทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาของจีนซึ่งมีโทษจำคุกตามความหนักเบานะครับประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยนั้นเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่สองเรื่องใหญ่ๆกฎหมายแรกก็เรียกว่ากฎหมายควบคุมวิชาชีพเฉพาะโดยเฉพาะที่คุณแป้นกลัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือวิชาชีพด้านการแพทย์เนี่ยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525ห้ามผู้ใดซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการประกอบวิชาชีพการตรวจวินิจฉัยหรือสั่งยาออนไลน์นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีกับอีกกฎหมายหนึ่งหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท คือถ้าจำทั้งฝั่งอีกกฎหมายหนึ่งก็คือกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ครับเหมือนสัตว์หมอปัญญาอาจจะเคยได้ยินแล้วพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยครับบอกว่าเป็นเรื่องของว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเราไม่ค่อยได้ยินใครที่ถูกจับหรือว่าถูกลงโทษด้วยข้อกล่าวหานี้สักเท่าไหร่เลยนะครับอีกอันนึงเป็นฐานความผิดของพรบคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับเป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารมีการติดต่อวุฒิการศึกษาใบประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรแล้วนำมาโพสต์โชว์นี่ก็สร้างความน่าเชื่อถือเป็นการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะครับครับอีกอันนึงซึ่งอันนี้หนักหน่อยก็คือความผิดฐานช่อโกงประชาชนหากแอบอ้างเป็นผู้รู้เพื่อเปิดคอร์สสอนหลอกขายสินค้าหรือระดมทุนโดยใช้ความเท็จหลอกลวงคนหมู่มากมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาจากที่คุณแป้นได้พูดถึงเมื่อกี้ว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างหมอปัญญาเชิญเลยครับ
0: ครับพี่หมอครับพูดน่าสนใจมากท่านฟังครับท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ก็น่าสนใจด้วยทั้งในมุมที่ปัจจุบันที่เป็นยังไงและในมุมตรงข้ามกันคือผู้ที่แชร์ผู้ที่ส่งข้อความมามีเจตนาอย่างไรนะครับอาจจะมีกลุ่มนึงที่เจตนาทำให้เกิดเสียหายกับคนอื่นเลย
1: คร
0: ับต้องการให้ไปเข้าใจผิดแล้วก็เกิดปัญหากับสุขภาพของตัวเขาเองได้ด้วยคนเหล่านี้น่าจะได้รับโทษคนอีกกลุ่มนึงแชร์ไปโดยไม่รู้ตัวเช่นตรงกลางทางเนี่ยแชร์ต่อแชร์ต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ไม่รู้ตัวอีกคนนึงคือแชร์ด้วยการที่ว่ามีเจตนาไม่ดีนะต้องการทำให้เสียหายคนอื่นเนี่ยตัวนี้ตัวน่าสนใจแต่ข้อเสียก็คือว่ากฎหมายและพระราชบัญญัติในเมืองไทยเนี่ยมันออกมาพอสมควรที่จะคอยคุ้มครองผู้ที่เสียหายเหล่านี้นะครับจะเพียงว่าการทำให้เกิดการผลในการใช้กฎหมายเนี่ยไม่มีเมืองไทยข้อเสียก็คือ1คือคอร์รัปชันเยอะข้อ2คือบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเนื้อหาของกฎหมายดังนั้นไม่มีใครไปใช้กฎหมายเพราะตำรวจเนี่ยคอยปราบพวกเกเรเดียวก็พอแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยไม่มีเวลาไปจับพวกนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าพูดอย่างนี้หลายครั้งแล้วว่าเมืองไทยนั้นข้อเสียก็คือ1คือคอร์รัปชันเยอะมากมายปราบไม่ได้ไม่ไหวและทางจริงๆปราบจริงก็ไม่มีใครลงมือปราบเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นอ่อนแอเสียเหลือเกินนะครับที่คุณสิริพูดว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ครับมีการใช้ AI อ่ะแทนเสียงตัวเองเพื่อหลบลีกพรบที่หมอท่านพูดที่แหละถ้าว่าจะเสียตัวเองเสียใครก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วตัวเองทำคลิปออกมาแล้วให้ AI อ่านให
1: ้
0: ท่านฟังรู้ครับเพราะว่า AI นั้นพูดยังไงก็ไม่เหมือนคนไทยพูดหรอกครับสำเนียงบางตัวบางคำลงท้ายเนี่ยมันเป็นของที่แปลกปลอมทั้งสิ้นซึ่งผมก็พยายามหาว่ามาจากไหนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้แต่คราวหน้าก็ส่งเข้ามาอีกนะครับ ก็เป็นปัญหาคือว่าเราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดเสียหายกับวัฒนธรรมไทยอยู่นะปัจจุบันเพลงลูกกรุงจำนวนมากเลยครับที่ถูก
1: อ
0: ้างว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนร้องเป็นคนทำดนตรีแต่จริงๆแล้วสั่งให้ AI ทำดนตรีให้ใหม
1: ่
0: เสียงร้องของคนก็เอาเสียงครับจำลองคนเป็นร้องการเพลงใหม่ครั้งหนึ่งเลยนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ว่ากันที่แท้แล้วทั้งหมดทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องนั้นเป็นคนปลอมทั้งห
1: ม
0: ดเลยครับไม่ใช่คน
1: ก็ปีมา
0: ครับก็ปีมาทั้งนั้นสั่งให้ AI เอาไปแปลงเป็นเสียงร้องนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอันตรายในอนาคตลูกหลานเราจะอยู่ยังไงในเมื่อทุกอย่างมันปลอมหมดเลยตัวจริงไม่มีที่จะปลอมเพราะกลัวจะโดนกฎหมายครับทำโทษก็ไปแอบเอา AI มาเกี่ยวข้องอันนี้คือส่วนสำคัญมากเพราะว่าการสร้างภาพปลอมๆที่ใกล้คนอื่นมากๆเลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเพื่อป้องกันการผิดพลาดและรับโทษที่จริงแล้วเมืองไทยนะครับโทษมันก็มีหรอกมีพรบมีกฎหมายออกจริงๆไม่มีใครไปจัดการคุณหรอกนะครับฝ่ายคุณจะเกิดเรื่องปัญหาขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจคุณป้าคุณยายที่ติดตามข้อมูลเหล่านี้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนตัวเองก็อาจจะมีปัญหาบ้างกันในการที่จะติดตามผมใช้วิธีการดู มีองค์กร 2-3 องค์กรนะครับที่คอยเช็คว่าข่าวนั้นจริงหรือปลอมเช่นข้อเอ่ยชื่อชัวร์แชร์นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นหน่วยงานที่เขาทำในรับเงินจากระบบของการที่หาเงินมาให้เป็นทุนนะครับอีกอันหนึ่งคือของสสส.เขาก็ทำหน่วยที่คอยติดตามข่าวแต่ว่าข่าวไหนปลอมล็อกแล้วก็พิเศษมาให้คนอื่นได้รับสู้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะคนไม่ได้ติดตามไม่สนใจพวกนี้มากนักก็เลยทำให้สนใจกับเรื่องของข่าวทุกอย่างที่ออกมาครับต้องระวังด้วยนะครับลูกหลานก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันพลาดขึ้นมาเราอาจจะเสียหายสุขภาพเราได้นะครับ
1: มันมีไลน์ออฟฟิเชียลอันหนึ่งนะครับเรียกว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมท่านผู้ฟังถ้าใช้ไลน์เนี้ยก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้นะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาเป็นออฟฟิเชียลไลน์ของทางราชการก็คอยตรวจสอบเรื่องนี้นั้นโน้นแล้วก็มีข้อมูลที่ส่งออกมาเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะนั้นที่คุณแป้นพูดถึงหรือที่บอกว่าแชทเช็คชูสนะก็ดีเหมือนกันนะครับก่อนที่จะอ่านแล้วเชื่อไปเลยแชร์ไปเลยเนี่ยก็เช็คก่อนนะมีแชทมาเช็คก่อนแล้วก็เลือกว่าข้อความไหนที่เราตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือสูงก็ค่อยส่งไปให้เพื่อนนี่อีกอันหนึ่งเนี่ยเวลามีคนที่แชร์ข้อมูลที่แปลกๆประหลาดแล้วเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปได้นะครับที่ศูนย์ที่เดิมเนี่ยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยนะครับเขาจะนำมาไปตรวจสอบแล้วก็มาแจ้งให้ทราบทางไลน์ของเขาอีกทีนึงนั่นก็เป็นกระบวนการที่ทางการไทยก็พยายามมีช่องทางที่จะช่วยพวกเราอยู่แต่อาจจะไม่ทันทุกเหตุการณ์เพราะว่าเขาต้องตรวจสอบก่อนกันนะหมอน้ำศักดิ์ว่าไงนะครับยกมือหรือเปล่าเมื่อกี
4: ้ทั้งสามท่านพูดก็เขาพูดอะไรไปเยอะแต่ผมจะมองในเชิงว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงการรักษาโรคถ้านั้นเป็นโรคเนี่ยแต่นี้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันเนี่ยน่าจะเป็นอันที่สำคัญมากทีเดียวทุกวันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าคนมี IQ นะไม่พอต้องมี EQ ด้วยแต่ว่าทั้ง IQ และ EQ ถูกหลอกไปเยอะเลยจากการที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เพราะปัญหามันรุนแรงแล้วก็กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นผมว่าต้องเพิ่ม DQ เข้าไปอีกอย่างเนี่ย DQ คือดีก็คือดิจิทัลเนี่ยนะฮะนั่นก็คือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนชาวไทยมีดิจิทัลลิเทอเรซีเพราะว่ามันจะทำให้คนไทยรู้ประโยชน์และรู้โทษของเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พฤติกรรมที่มาหลอกลวงต่างๆนี้เนี่ยจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรวมทั้งที่เมื่อกี้ชัดเช็คชูสอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของ literacy ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแหละครับเป็นภูมิคุ้มกันของประเทศ
1: ครับโอเคครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาพอมีเวลาอยู่บ้างนะครับ02-248-1657 02-248-1657และ SMS 4689933ถ้ายังไม่มีใครโทรหมอทุกสัปดาห์นี้มีแชทอะไร
4: ผมเช็คดูไอ้พวกโรคที่มี WHO ประกาศประกาศอะไรมาเนี่ยนะอย่างเช่นอีโบลาตอนเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะออกมาแล้วนะเพราะว่าในประเทศต่างๆก็ไม่ได้มีผลกระทบอย่างประเทศไทยเราก็ไม่เจออะไรเลยนะแต่ว่าในที่ประเทศที่เป็น endemic คือท้องถิ่นอันนั้นนะปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดแล้วก็ที่เป็นประจำของโกเนี่ยก็มันก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะ
1: ที
4: น
1: ี้ผมว่าดัชสาย
4: เหมือนโอเค
1: เอาฟังรับสายนิดนึงนะคุณวิรัตอยู่ในสายครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผมครับมันมีเจลข้นเหนียวไม่มีสีใสนะครับใสซึมออกมานะครับอันนี้จะถามว่าไอ้เจลข้นเหนียวเนี่ยมันอันตรายไหมครับ
1: จากที่จอเหรอครับที่ไหนครับ
11: รู้สึกจะเป็นเจลข้นเหนียวแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์ด้วยครับเพราะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันก็
1: แป้นพิมพ์
11: แหละมันก็พับติดกันก็เลยไม่แน่ใจมันหลายส่วนไหนแน
1: ่ที่จอมีรอยแตกมีอะไรไหมครับ
11: ไม่มีครับ
1: นะครับโอเคครับซึ่งผมตามที่นึกเร็วๆนี้อาจจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ ที่มันเริ่มเสื่อมแล้วก็มีการพวกสารเคมีต่างๆมันรั่วไหลออกมานะครับไม่ทราบคอมพิวเตอร์นานหรือยังครับตรงนี
11: ้นานแล้วครับแต่ว่าผมใช้แค่พิมพ์บทอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นฮะ
1: อ๋อยิ่งไม่ใช้ยิ่งมีโอกาสเสื่อมนะแบตเตอรี่ตรงนี้อาจจะเป็นอันตรายกับผิวหนังได้มันมีสารบางอย่างที่เป็นกรดด่างแตกต่างไปจากเนื้อที่ผิวเราจะรับได้นะครับต้องระวังนิดนึงผมว่ารีบเอาไปให้ช่างเขาแกะดูดีกว่านะครับอย่าทนใช้ถึงแม้จะใช้น้อยๆก็ตาม
11: แต่เมื่อกี้ก็คืออันตรายแน่นอนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
4: มันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะส่วนใหญ่
1: ไม่ดีมันสารลัดวงจรเดี๋ยวจะมาช็อตเราเข้านี่จะก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ
11: อ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับต่อไปหนึ่งคำถามคุณมาต้องสั่งต่อ
4: เพราะถ้าเคมีฟิสิกส์เนี่ยอันตรายหมดเลยที่เมื่อกี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเพลย์เซฟไว้ก่อนดีกว่าทีนี้ถ้าถามผมแดชบอร์ดตอนนี้ควรจะมองอะไรตอนนี้ถึงแม้ไม่มีสถิติไม่มีการเฝ้าระวังข้อมูลชัดเจนนะแต่อีเวนต์นะบางทีเราดูสังเกตในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมว่าไอ้การที่มีอะไรตกใส่หัวนี่มันน่ากลัวมากนะทั้งบนแล้วอันนี้ที่ผ่านมาทั้งบนถนนเนี่ยนะคนก็มีรถที่มันขนคอนกรีตนะอยู่กับการก่อสร้างแล้วมันก็สูงเกิน5เมตรแต่ป้ายเขาเขียนเนี่ยใต้ทางด่วนเลยเนี่ยก็คิดว่าไม่เกิน5เมตรอันนี้มันก็ไม่สนมันขับไปก
1: ็ชนเลย
4: ชนต่อมาชนอะไรอย่างไอ้นี่ก็ตกลงมาหมดดีว่าคนหลบทันแต่อันที่คนหลบไม่ทันแล้วมีคนเสียชีวิตนี่นะก็คือของเก่าๆที่คุณหมอปัญญาชอบพูดว่าของเก่ามันดีมันอย่างนี้เลย รู้จักแยกหมอมีไหมเคยได้ยินไหม
1: แยกหมอมีเยาวราชหรืออะไร
4: นั่นแหละครับนะใกล้เขตสัมพันธวงศ์อ่ะถนนพระราม4แต่ว่าตลาดน้อยนั่นน่ะมันมีตึกถล่มฮะตึกเก่ามากเป็น100ปีแล้วมีคนเสียชีวิต
1: มีคุณอะไรนะครับอยู่ในสาย
12: รัตนาค่ะ
4: เชิญนะเชิญ
1: เลยครับ
12: ค่ะสวัสดีคุณหมอทั้ง3ค่ะคือหนูประมาณว่าไปทำงานแล้วก็กั้นฉี่อ่ะค่ะแล้วตอนหลังมาหนูก็มีความรู้สึกว่าเวลาออกไปห้องน้ำที่ไหนมันไม่สะอาดหนูก็จะจับกั้นเอาไว้พอกลับมาบ้านช่วงหลังนี่หนูเริ่มเป็นเหมือนประมาณแบบปวดฉี่แล้วแต่มันออกมานิดๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วบางทีก็หายไปบางทีก็กลับมาเป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะไปหาหมอมั้ยคะ
1: อาสาแสบขัดมั้ยคร
12: ับ ใช่ค่ะมันเหมือนแบบมันจะปวดอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยวันนี้หยุดงานดีกว่าไม่ไปทำงานแล้วก็อยู่บ้านมันอยากจะปวดก็ปวดก็เข้าห้องน้ำแต่ทีนี้ถ้าไปข้างนอกอย่างนี้มันทรมานอะค่ะหนูก็เลย
1: ผมวินิจฉัยเลยนะครับ
12: ค่ะ
1: หมอปัญญาพยักหน้างึ้งๆยังไม่รู้เลยผมจะพูดอะไรแต
13: ่
1: พย
13: ัก
1: หน
13: ้
1: าแล้วการติดเชื้อทาง
13: เดิน
1: หายว่าติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับเนื่องจากเรากลั้นปัสสาวะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทำอย่างไรดีก็อาจจะดื่มน้ำให้เยอะหน่อยอาจจะบอกเอาดื่มน้ำเยอะก็ยิ่งกลั้นไม่อยู่ยิ่งนั้นอันนี้คือเป็นการระบายล้างนะครับของที่มันติดเชื้ออยู่เอาไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไปพบคุณหมอก็คงจะขอตรวจปัสสาวะว่ามีเชื้อไอ้เม็ดโลหิตขาวปนมาในปัสสาวะเยอะไหมอาจจะเพาะเชื้อนะครับหรือจะอาจจะให้ยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อโรคทางด้านทางเดินนะทางในปัสสาวะเนี่ยได้เลยนะครับนะ
12: อ๋ออย่างนี้ควรไปหาหมอใช่ไหมคะ
1: ควรไปหาหมอนะครับ
12: อ๋อค่ะเพราะว่าหนูไม่มีไข้หนูไม่ได้แบบมีเหมือนแบบติดเชื้อมีไข้อะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้เป็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันก็คงหายแต่มันเริ่มถี่ขึ้นนะคะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะครับ
12: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ตามนี้นะครับ
12: ข
1: อบคุณครับสมอรมดีนะครับก็ยังมีแฟนรายการหวังเป็นที่พึ่งนะถามคำถามอยู่เรื่อยๆสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับหมอมายาทัศน์สำเสียงครับ
4: หมอสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
13: หมอปัญญาไข่มุกครับ
4: สวัสดีครับ
14: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าที่กันสาดถล่มความคืบหน้าเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ถล่มย่านเขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้ร่วมกันกับโยธาเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โบราณอายุกว่า50ปีที่ใช้ในการก่ออิฐถือปูนและคานไม้เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างหลักภายในยังใช้งานได้แต่การสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพตามกาลเวลาวสท.จึงแนะนำให้เร่งค้ำยันและตัดการสาดชั้น1ที่เหลือออกเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำพร้อมเตือนผู้พักอาศัยให้ลดการวางสิ่งของหนักบนชั้น2ขณะที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าได้รับคำสั่งจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมกับปสท.ส่งวิศวกรอาสาปูพรมตรวจเช็คอาคารเก่าและอาคารร้างทั่วพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและสั่งแก้ไขตามกฎหมายทันทีคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดจากปืนขัดลำกล้องร้อยตำรวจโทอาฮัมัดดาโอรองสารวัตรสอบสวนสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเลขที่157ตำบลจะแนะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน M16 ตกอยู่1นัดหลังร้านด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวพบรถยนต์เก๋งมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโว3แห่งขณะที่ฝาผนังของบ้านพักถูกกระสุนปืนเป็นรูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าหลังนายดานิยาคือเตะอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตือกอไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักก่อนมานั่งพูดคุยกับเพื่อนหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนชักอาวุธปืน M16 ยิงใส่นายดานิยา1นัดแต่พลาดเป้าก่อนที่นายดานิยาจะวิ่งหลบหนีไปคนร้ายวิ่งตามมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องและระหว่างที่คนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ยิงนายดานิยาอีก2นัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านนายดานิยากล่าวว่าไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่พันตำรวจเอกวีรศักดิ์ผู้กำกับการสภ.จะแนะกล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอีโบลาในดีอาร์คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มสูงขึ้นเป็น956คนรวมถึงผู้เสียชีวิต247คนทางนี้มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ระบุว่าดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่23คนรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนในจังหวัดอิตูและจังหวัดนอร์ทคีวูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจังหวัดอิตูรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า91%ของผู้ป่วยทั่วประเทศด้านผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี92คนผู้ป่วยที่ถูกแยกกักโรคหรือรักษาตัว361คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์

0: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.netมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

14:08ขอต้อนรับท่านฟังสุริการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเจ้มชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีชื่อจีปลายชาติปลายเส้นก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้วางไปลบใครนะอยากให้ลบกัดกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกัดอัตตาของตัวเองสองอย่างนี้ได้ลบสองอย่างนี้ได้ก็ชนะทุกสนามลบแม่แต่เมื่อคืนนี้ดูการแข่งขันวอลเลย์บอลVNL 2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็มีความสุขนะฮะก็สนุกสนานนะครับก็ทีมฟุตบอลทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะโทษนะไม่ใช่ฟุตบอลวอลเลย์บอลสาวไทยก็เอาชนะทีมแคนาดาไปได้สาวแคนาดาไปได้แม่อย่างสนุกสนานทีเดียวแล้วก็ต้องชีขอบต้องคารวะในจิตใจของคนเชียร์นะคนไทยเดี๋ยวนี้เชียร์มีมาตรฐานสากลค่อนข้างจะสูงเขาเชียร์ทั้งสองทีมไม่ใช่เชียร์เฉพาะทีมไทยด้วยทีมแคนาดาเขาก็เชียร์ด้วยนะฮะดูจากคนที่ไปรับส่งรับนักกีฬาที่เข้าสนามหรือออกจากกีฬาเนี่ยก็จะแจกของขวัญแจกของที่ระลึกของชำร่วยอะไรกันนี่ก็แสดงเห็นว่าจะมีจิตใจที่เป็นนักกีฬาทั้งคนเชียร์แล้วก็คนที่เล่นฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลนะฮะก็นักวอลเลย์บอลเองก็มีความรู้จักกันนะฮะคุ้นเคยกันนะอย่างซิสเตอร์คุณชมพู่เนี่ยนะก็รู้จักกับทางแคนาดานักเล่นแคนาดาดีนะฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนั่นก็บางทีก็สบประมาทนักวอลเลย์บอลบางท่านนะอย่างคุณอมสินศศิภพรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าเป็นทีมชาตินะแล้วก็ถูกบูลลี่ทางโซเชียลนี่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวการบูลลี่ทำให้คนพอใจได้นะแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะทั้งที่เขามีความตั้งใจจริงแล้วก็ตอนหลังเขาได้ไปร่วมทีมใน

0: ที่ต่างประเทศในตุรกีเนี่ยก็จะเห็นว่าในตุรกีเนี่ยก็เขามีความสามารถนะก็เล่นเก่งเหมือนอย่างในตอนนี้นะฮะเขาก็แพชชั่นเขาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรทางฝรั่งเองก็ชอบด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งแพชชั่นอย่างนี้คนไทยไม่ค่อยมีมันก็เป็นลูกเล่นนะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าลูกเล่นนะของการกีฬาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราคงต้องมีน้ำใจกันนะฮะในทุกอย่างนะการทุกอย่างในการแข่งขันนะไม่ว่าเป็นการเมืองการอะไรก็ต้องมีจิตใจนักกีฬากันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยดีขึ้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อคืนนี้ดูนอนอย่างมีความสุขแล้วคืนนี้เดี๋ยวมีต่อยนะฮะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าหลังจากชนะมาหนึ่งครั้งที่สองแล้วนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องติดตามกันเพื่อผ่อนคลายจากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะบางทีเราก็เครียดนะฮะต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่นะสวัสดีเข้ามาแล้วคุณอินทิราปิยานนท์สวัสดีมาแล้วครับคุณประจักษ์นะฮะคุณประจักษ์นี่ก็มาแล้วคุณประจักษ์ศรีนวลกูลเนี่ยสวัสดีมาเลยครับก็วันนี้มาทาง YouTube นะฮะก็มาสายไปหน่อยบอกไม่เป็นไรนะมาช้าดีกว่าไม่มานะฮะเหมือนโดนัลด์ทรัมป์นะฮะไปเข้าประชุม G7 ช้าไป1ชั่วโมงนะแล้วก็บอกว่า I'm the boss นะ I'm the boss ฝรั่งเองก็เอาคำนี้มาโพสต์มาโค้ชกันซึ่งหลายคนก็ตกใจเอ๊ะทำไมทรัมป์พูดอย่างนี้แสดงความยิ่งใหญ่หรืออะไรไม่ใช่ทรัมป์แสดงว่าบอกเขามาเขาเหมือนก็ขอโทษอ่ะเหมือนก็บอกให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้านายแล้วเขาเลยมาสายได้ เจ้านายคือคนที่มาสายนะก็อันนี้คนไทยอาจจะไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เขารู้เอาไว้นะฮะเหมือนกับการที่เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วเนี่ยนะฮะเซ็น MOU กันนะไม่ใช่สัญญาสงบเป็นข้อตกลงกันนะฮะโดนทรัมป์เองก็บอกเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังบอกว่าเขาจะเก็บค่าผ่านทางนะในค่าคุ้มครองดูแลอะไรเนี่ยแต่ทำไมกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยเพิ่มบัญชีดำจีนนะฮะเหมือนก็โอ้โหคอยจ้องจีนตลอดเหมือนคนไทยบางคนเหมือนอินโฟบางคนในเมืองไทยเนี่ย แซะจีนตลอดนะฮะอะไรก็มีจีนอะไรเนี่ยบริษัทจีนแล้วก็แซะจีนตลอดเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นที่มาเป็นยังไงนะแต่กระทรวงพาณิชย์ของจีนกับลดจำนวนการขึ้นบัญชีดำลงมันเป็นอะไรอย่างมันเกิดย้อนแย้งอะไรเกิดขึ้นตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะประเทศเดียวกันรัฐบาลเดียวกันนายประธานาธิบดีคนโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มาคุยเรื่องนี้ครับกับอาจารย์สมภพ นางสันครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระทรวงกลาโหมแหมต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะเพิ่มขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนในขณะเดียวกันนี่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐแต่คอยลดลงลดบัญชีดำลงรายชื่อบัญชีดำลงเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งของการทูตแบบนะครับเขกหัวแล้วเกาหลัง
0: เขกหัวแล้วเกาหลังครับ
1: แครอทแอนด์สติ๊กดิโพลเมซี
0: ครับ
1: นะครับเป็นรูปธรรมหนึ่งเลยคือด้านหนึ่งกระทรวงการคลังก็โอ้โหนะครับนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นไงครับก็ใช้กฎหมายฉบับหนึ่งที่มันออกมาแล้วหลายปีก็คือ The National Defense Authorization Act นะฮะ
0: คร
1: ับ ก็คืออะไรครับก็คือจะมีการเข้าไปขึ้นบัญชีดำบรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยนะฮะโดยว่าอย่างยี่ของจีนแล้วก็อาจจะเป็นของชาติอื่นด้วยนะครับนะ
0: คร
1: ับ เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้กฎหมายฉบับเนี่ยนะฮะมันมีเซ็กชันหนึ่งที่มีชื่อว่าเซ็กชัน 1260H นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การขึ้นบัญชีดำบริษัทต่างๆได้นะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้มีการลิสต์รายชื่อเขาเรียกว่าอะไรครับ Chinese Military Link Company ก็ว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีประมาณ188บริษัทนี่นะฮะเป็นบริษัทของจีนที่ไปเชื่อมโยงกับอะไรครับช่วงเชื่อมโยงกับกองทัพของจีนก็คือไปเชื่อมโยงกับ PLA นั่นเองนะครับแต่ได้แล้วเนี่ยคุณเป็นไงครับคุณจะต้องได้รับการลงโทษนะการลงโทษคืออะไรแล้วก็คือการขึ้นบัญชีดำนะภายใต้เซ็กชัน 1260H นะที่ผมกล่าวถึงนี้นะฮะนะครับและขณะเดียวกันนะครับปรากฏว่าไอ้188บริษัทของจีนนี่นะฮะ

0: มันมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นบริษัทแม่เนี่ยอยู่ถึง80บริษัทด้วยกัน
1: 80เลยนะ
0: ไอเลนไอเลนคอมพานีนี่นะก็เกือบหมดประเทศนะครับนะ
1: คร
0: ับ แล้วลองไล่ไปดูนะครับว่ามันมีการ cover มีการครอบคลุมในธุรกิจอะไรต่างหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรต่างของจีนบ้างนะก็กดไว้เลยครับหนึ่งก็คือครอบคลุมเรื่องของรถยนต์ EV นะครับสองครอบคลุมเรื่องของ AI สามครอบคลุมเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์สี่ครอบคลุมในเรื่องของแบตเตอรี
1: ่
0: ห้าครอบคลุมในเรื่องของไบโอเทคหกครอบคลุมเรื่องโรบอทเจ็ดครับครอบคลุมเรื่องRenewable Energy ถ้ามันเจ็ดครอบคลุมอยู่แล้วมันหมดประเทศจีนครับคุณผู้ชมครับ
1: หมดอุตสาหกรรมเลยหมดอุตสาหกรรม
0: คำถามก็คือว่าไอไบโอเทคก็ดีพลังงานทดแทนก็ดีนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ก็ดีนะครับนะหรือแม้แต่รถยนต์ EV อย่างล่าสุด BYD ก็ถูกขึ้นลิสต์ใช่ไหมล่าสุดนี้นะ
1: ครับ
0: พวกนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอเมริกาอย่างไรนะครับนะ
1: อ
0: ันนี้คือคำถามที่ผมตั้งให้คุณสมยศช่วยคิดด้วยนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ขึ้นบัญชีดำคนจริงเขาไม่ได้เพิ่งจะขึ้นบัญชีดำมันก็ขึ้นบัญชีดำมาแล้วหลายปีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นบัญชีดำใหม่นะครับกลุ่มบริษัทหลักๆที่ถูกขึ้นบัญชีดำใหม่ไปเช่นเลยครับเช่นอาลีบาบากรุ๊ปของอาลีบาบานะครับ BYD นะครับนะแล้วก็ยูนิทรีก็คืออะไรครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: สตาร์ทอัพที่ทำเรื่องโรบอทแบบที่สร้างความฮือฮาไปมากตอนที่จีนฉลองตัวจีนเองจำได้ไหมครับนะ
1: แล้วก็วันก่อนนี่ไออาทิตย์ก่อนนู้นก็ไป
0: ทั้งหลายนี่นะ
1: ไปเข้ารายการไออเมริกันก็ทาเลนต์ด้วย
0: อะไรทั้งหลายนี่ครับนะ
1: คร
0: ับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วแหละว่าบริษัทของจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำใหม่นี่เฉพาะบัญชีดำใหม่นะครับเพราะว่า188บริษัทติดผมปงไล่เลียงให้คุณสมยศฟังทั้งหมดไม่ได้คงต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับนะก็คือครับก็คือมีทั้งอาลีบาบามีBYD มียูนิทรีนะครับแล้วก็มีจงจี้จงจี้ทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องของไอ้อะไรเกี่ยวกับเรื่องกระจกทั้งหลายนะซึ่งจะมีความสำคัญมากนะครับไอ้เรื่องกระจกนี่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเนี่ยไอ้คำว่าโฟโตนิกนะครับมันจะมีความสำคัญขึ้นมาเคียงคู่หรือว่าอาจจะแซงหน้าไอ้อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมากเลยภายใต้พัฒนาการของ AI พัฒนาการของ Data Center อย่างทุกวันนี้นะฮะเพราะว่ามันส่งข้อมูลแล้วมันช้ามันจะมีเอ็นซีมีแรงต่างนะต้องผ่านหลายขั้นหลายตอนนะครับนะฉะนั้นถ้าคุณใช้ระบบโฟโตนิกส์คือใช้ระบบแสงแล้วเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งในเวลาต่อไปผมจะค้นคว้าเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณยศในรายละเอียดต่อไปนะ
1: มันคล้ายๆกับเรื่องเอาง่ายๆก็คือเรื่อง
0: หนึ่งไหนแล้วนะครับ
1: ไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเหมือนกับไฟเบอร์ออปติกกับทางสายแลนเนี่ย
0: ฉะนั้นแล้ว Optical Enterprise นี่นะครับบริษัทจงจี้เนี่ยเป็นชั้นนำของจีนนะฮะก็ขึ้นบัญชีดำไปเลยนะครับนะแล้วต่อมาก็คือ BOE นะครับนะซึ่งเก่งเรื่องอะไรครับ InnoLight นะครับเรื่องของไอ้เรื่องระบบแสงระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะครับนะทั้งหลายนี่นะฮะแล้วก็มีอะไรครับมีSenseTimeนะเส้นทางไปเรื่องบริษัทยักษ์ใหญ่เลยใช่ไหมครับ
1: ใหญ่ใหญ
0: ่ที่ทำเรื่องของอะไรครับเรื่องของ AI นะครับนะอะไรทั้งหลายเนี่ยเส้นทางเนี่ยเก่งมากนะครับ CLB แบตเตอรี่นะ CALB ก็คือบริษัทประเทศเดียวกับ CALT นั่นแหละนะครับCATL นะครับนะซึ่งเป็นบริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของจีนอันดับหนึ่งของจีนแล้วก็ของโลกด้วยนะครับแต่ว่าเขาขึ้นบัญชี CALT แล้วยังไม่เพียงพอครับเขายังขึ้นบัญชี CALB ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับนะ
1: คร
0: ับแล้วยังขึ้นบัญชีต่อมาคือดีครับอันนี้เฉพาะบริษัทใหม่นะฮะล่าสุดนะครับนะก็คือ Trina Solar นะครับนะก็คือบริษัทผู้ผลิตอะไรครับผู้ผลิตไอ้แผงโซล่าเทคโนโลยีทางด้านโซล่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับ Trina Solar ก็โดนขึ้นบัญชีดำใหม่นะฮะและต่อมาคือดีครับ Wuxi AppTech นะครับก็คือบริษัทไบโอเทคยักษ์ใหญ่ของจีนนะฮะพอจีนตอนนี้กำลังก้าวกระโดดมากทางด้านการคุ้นคว้าเรื่องไบโอเทคนะฮะเขาไม่ได้เก่งทางด้านนะครับทางด้านอินโฟเมชันเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับนะหรือว่าอะไรต่างที่เกี่ยวกับแมคคาเนโคเทคโนโลยีแบบที่เคยเป็นมานะครับแต่เขายังมีความพัฒนาการอย่างมากของเรื่องไบโอเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนะครับนะนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยโอ้โหตอนนี้จีนหรือว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกเลยนะครับนะแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ไปทั่วโลกอะไรต่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องไบโอเทคโนโลยีโดยไม่แยกอย่างยิ่งวงการแพทย์นะครับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์แล้วก็สารตั้งต้นในการทำยาทั้งหลายนี่คุณขาดจีนไม่ได้เลยใช่ไหมครับนะครับก็ปรากฏว่าอูซีแอปเทคเนี่ยมันพัฒนาทางด้านของไอเทคโนโลยีชีวภาพนี่นะฮะโดยไม่อย่างยิ่งทางด้านการแพทย์เนี่ยก้าวกระโดดเลยนะครับนะครับ ล้วเขารู้อยู่แล้วว่าตลาดนี้มันใหญ่โตมากไงฮะยิ่ง AI มันพัฒนามากเท่าไหร่เนี่ยนะไบโอเทคโนโลยีมันก็พัฒนาตามใช่ไหมนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปใช้ในการคำนวณหาหรือว่าในการตรวจสอบอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของมนุษย์นะฮะหรือว่าวงการแพทย์วงการยาดีนะฮะยังได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมี TP Link นะ TP Link นะ
1: อ๋อ TP Link
0: ก็คือเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง networking equipment
1: ทำเนี่ยเราเตอร์ TP Link โดนครับ
0: นะครับฉะนั้นแล้วนี่คือประมาณสัก10บริษัทใหม่นะฮะยังมีมากอีกนะครับนะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือรวม200บริษัทนะก็คือ188บริษัทนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ปลดบางบริษัทออกครับไอ้กองทัพนี่นะไอ้พนักงานนี่นะกองทัพที่ไอ้บริษัทที่เขาปลดออกไปเลยครับบริษัทที่เกี่ยวกับสำรวจและผลิตน้ำมันของจีนครับก็นี่คุณที่สังเกตว่าทำไมพนักงานจะมีลักษณะแบบปฏิวัติแม้แต่พนักงานเองเนี่ยก็ยังมีปฏิวัติการแบบเขหัวและเกาหลังใช่ไหมครับ
1: เ
0: พราะเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ7-8อย่างนี่นะครับตั้งแต่ EV ลงมาจนถึงแบตเตอรี่ก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนี่แหละครับมันเป็นจีนมันเป็นอุตสาหกรรมมันเป็นเทคโนโลยีที่จีนกำลังลุกสู่สากลอย่างด้วยพลังที่รุนแรงมากไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เลยว่าตอนนี้ไปสุดๆเลยใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยใช้คำว่าอะไรครับใช้สองคำครับก็คือคำว่าถูกและคำว่าดีถูกก็คืออะไรก็คือต้นทุนการผลิตของคุณถูกกว่าไงนะครับนะและขนาดเทคโนโลยีของเขาไม่ได้ด้อยกว่าคุณถึงแม้มันจะด้อยกว่ามากแต่ว่าด้อยกว่าบ้างนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันก็สามารถแทนที่เทคโนโลยีชั้นสูงของคุณนะแต่ว่าราคาของเขาอาจจะถูกกว่าของคุณเนี่ยไม่รู้กี่เท่าหรอกกี่เท่าใช่ไหมนะครับนะครับฉะนั้นเป็นไงครับแต่ว่าขณะเดียวกันเอ๊ะทำไมเขาปลดล็อกเรื่องน้ำมันครับคุณ
1: น่าแปลกใจอาจารย์ทำไมมาปลดเรื่องน้ำมัน
0: ทำไมทรัมป์เนี่ยยอมถอยในกรณีของอิหร่านเรียกว่าถอยกรูดพอสมควร
1: ตอนเนี้ย
0: อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดนะเพราะว่ามันเจรจากันมาแล้วครั้งล่าสุดกว่าจะเซ็น MOU กันได้เนี่ยทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะยุติการสู้รบกับอิหร่านเนี่ยไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับคุณลีครับ
1: โอ้หลายครั้งเลย
0: ลองเดาว่าประมาณสักกี่ครั้งครับ
1: กี่ครั้งสัก
0: ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งล่าสุดเนี่ยที่ทรัมป์ไปเซ็นไอ้ลายเซ็นยาวเป็นรถไฟที่ที่ฝรั่งเศสนี่นะฮะ
1: เป็นแอร์ไซด
0: ์ครั้งที่39ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ39ครั้งกว่าจะลงตัวแล้วก็ลงตัวแล้วก็ได้ดวงเป็นหนึ่งทั้งโลกก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยเหมือนกับทำนำพาสหรัฐอเมริกาเสียเปรียบมาก
1: ครับเนี่ยหลายเรื่องนะครับ
0: เออพ่อเลยครับแล้วไปโยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมัน
1: เกี่ยวอะไรครับ
0: ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูว่าไอ้การออกมาแถลงข่าวของว่าที่ประธานว่าของประธานเฟดคนใหม่นะฮะตอนนี้ไม่ใช่ว่าที่แล้วเป็นประธานเฟดตัวจริงแล้ว
1: นะ
0: ก็คือเควินวอชเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับนะหลังจากประชุมไอ้แล้วก็กำหนดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.5 ถึง 3.65% นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเป็นไงครับตลาดเขาเชื่อว่าการประชุมครั้งต่อไปก็คือในเดือนกันยายนนี่นะฮะมีโอกาสจะปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย 88%
1: โอ้โห
0: นะครับขนาดในการประชุมครั้งล่าสุดนะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยครับเขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยพูดกันยังร่วมกันเลยในหน้าใช่ไหมครับแล้วดูวอลสตรีทก็จะเห็นนะแล้วนับภาษาอะไร
1: ทั่วหน้าก
0: ับแล้วตอนนี้ราคาทองเนี่ยนะครับซึ่งมันถึงเวลาบางคนมันถึงเวลาขึ้นแล้วตอนก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาลมปากของทรัมป์ใช่ไหมครับพอทรัมป์บอกว่าจะบงอิหร่านน้ำมันมันดีตัวขึ้นปั๊บดีทองก็ร่วงใช่ไหมครับนะและพอทรัมป์บอกว่าเออการเจรจาไปได้ด้วยดีเป็นไงครับน้ำมันก็ร่วงลงมานะครับแล้วทองก็พุ่งทะยานขึ้นแต่ล่าสุดทำไมทองมันไม่พุ่งครับคุณนายก
1: เออเนี่ยทองก็กลับไม่พุ่งคนก็ผิดหว
0: ังแล้วทำให้จะร่วงลงไปต่ำ
1: ร่วงอยู่ไปจะต่ำแต่ต่ำกว่า4,000
0: ตอนนี้เมืองไทยเหลือประมาณสัก65,000เลยใช่ไหมรู้ว่าไม่รู้ลด65,000ต่อต่อน้ำหนัก1บาทแล้วหรือยังนะครับนะ
1: เออมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ครับเออผมเป็นต้นใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: นะครับจากนั้นมันขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับขึ้นเป็นสมดุลเนี่ยก่อนหน้าเนี่ย
1: คุณ
0: จ
1: ะไปซื้อไว้
0: น้ำหนักกี่ร้อยบาทครับตอนนั้น
1: ขายไปตอน 80,000
0: เออนะครับ
1: ผมมาขายไปตอน 80,000
0: ครับน่าจะมีอารมณ์ในการจิบเครื่องดื่มโปรดมากขึ้นนะแดงนี่แหละนะ
1: ขายไปตอน 80,000 กว่าน
0: ะครับก็เป็นไงฮะก็เพราะอะไรครับเพราะลองถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าทรัมป์ยังบุกอิหร่านต่อไปนะครับยกคนขึ้นบกหรือว่าไปทำอะไรก็แล้ว

0: แต่ที่รุนแรงขึ้นแล้วน้ำมันมันดีขึ้นไปเป็นกว่า100เหรียญต่อบาเรลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นไงครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามันจะถูกสามารถถูกควบคุมได้ไหม
1: คงจะยากแล้วนะ
0: และถ้าเผื่ออัตราเงินเฟ้อซึ่งในช่วงล่าสุดเนี่ยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยดัชนี CPI นะฮะดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าดัชนีราคาไอ้ค้าปลีกนะฮะเป็นไงครับมันจะขยายตัวต้อง 4.2% กว่าแล้วไอ้ PPI เนี่ยขยายตัวต้อง 6.4%
1: โอ้โห
0: ก็คือ producer price index นะฮะดัชนีราคาผู้ผลิตนะ
1: ผู้ผลิตนะ
0: เพราะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมฮะ
1: ครับต้นทุน
0: จีนก็เลยหลุดออกจากอะไรกับดักของภาวะเงินฝืดเรียบร้อยแล้วในขณะนี
1: ้
0: นะครับเพราะทั้ง CPI ทั้ง PPI มันขึ้นไปไงฮะเพราะก่อนหน้านี้มันทำให้ติดแล้วก็ติดลบต่อเนื่องกันใช่ไหมครับในหลายตัวนี่นะยิ่ง PPI เนี่ยติดลบมาเป็นปีแล้วใช่ไหมครับนะครับเป็นไงฮะดังนั้นแล้วเป็นไงครับถ้าเผื่อว่าทรัมป์ไปเล่นงานอิหร่านต่อเนี่ยแล้วดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ติดมันพุ่งทะยานขึ้นไปซึ่งตอนนี้มันก็สูงมากแล้วใช่ไหมครับนะเพราะว่าเป้าของ CPI เนี่ยมันอยู่ที่ 2% เองใช่ไหมครับตอนนี้มันต้อง 4% ล่าสุดต้อง 4% กว่าใช่ไหมครับนะเป็นไงครับแล้วคุณจะสามารถที่นำไปสู่การห้ามไม่ให้ FOMC เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมแล้วถ้าไอ้อัตราเงินเฟ้อมันเริ่มยืดเยื้อเรื้อรังอย่างที่ว่านี่นะครับคุณจะมีเครื่องมืออะไรไปคุมอัตราดอกเบี้ยไปคุมอัตราเงินเฟ้อครับถ้าคุณไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพราะทุกครั้งมันก็จะได้ผลใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามันจะปรับหลายครั้งหน่อยนะฮะนะครับเป็นไงครับแล้วถ้าเผื่อว่าปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจอเมริกาจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับในเดือนกันยายนในการประชุมของคณะกรรมการการเงินครั้งต่อไปนี่นะฮะนะครับแล้วเป็นไงถ้าเผื่อว่าเฟดเกิดปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแล้วเมื่อปรับดอกเบี้ยขึ้นเป็นไงครับการปรับดอกเบี้ยขึ้นรู้ว่าการประชุมของ FOMC เนี่ยมันห่างจากมิดเทอมอิเล็กชันแค่2เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาครับคุณผู้ชมครับ
1: โอ้โหคงจะปวด
0: เกิดอะไรขึ้นกับพรรครีพับลิกันแพ้ได้ไงนำของทรัมป์ครับคุณผู้ชมครับ
1: จะแพ้การเลือกตั้งเลยเนี่ย
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยทรัมป์จะต้องปลดล็อกราคาน้ำมันอย่างรวดเร็วและคุณการที่คุณจะปลดล็อกราคาน้ำมันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยคุณจะไปแซงชั่นบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันของจีนต่อได้ไห
1: มคงจะไม่ได้แล้วล่ะ
0: ถึงว่าเอาเรียนครับว่าทำไมเขาปลดล็อกไอ้บริษัทสำรวจแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันของจีน
1: ครับ
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันไปขึ้นบัญชีดำบริษัทอื่นไปขึ้นเลยใช่ไหมอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย
1: บิ๊กเทคโดนหมด
0: เรียกครับและตอนนี้แม้แต่เลยครับแม้แต่ก็พยายามจะลดทอนแซงชั่นกับอิหร่านกับรัสเซียใช่ไหมครับซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ถูกแซงชั่นนานนะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอาน้ำมันเหล่านี้ออกมาสู่ตลาดอย่างรวดเร็วเพราะน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งหลักๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันก็เสียหายไปพอสมควรล่ะนะครับเพราะว่าคุณถูกอิหร่านยิงไม่รู้ตั้งกี่ครั้งใช่ไหมครับนะดังนั้นไอ้ facility ต่างๆมันก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ฟื้นฟูใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าคุณได้แหล่งน้ำมันจากอิหร่านกับรัสเซียเนี่ยซึ่งมันเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกอ่ะนะแล้วก็มีสำรองน้ำมันเนี่ยอย่างอิหร่านเนี่ยสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่2โลกเพราะในช่วงที่ผ่านมาเขาถูกกระหน่ำมากจริงนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกกระหน่ำมากในกรณีของบ่อน้ำมันไงเพราะว่าเพราะอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านไฟฟ้าด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยโดนมากในบางส่วนใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปทำให้เขาถูกครอบเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะครับดังนั้นเห็นได้ยังครับว่าทำไมทรัมป์จึงมีปฏิบัติหรือว่ากระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยจึงมีปฏิบัติการแบบนะครับแบบนะครับแบบเก่าตบหัวแล้วก็เก่าหลังอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะแต่ว่าที่เก่าหลังตบหัวแล้วแต่ว่าที่เก่าหลังหนักกว่าเนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงกลาโหมครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยภายใต้การนำของพีเทสเซ็ตเนี่ยยังค่อนในทางตกหัวใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นคุณจะขึ้นบัญชีดำคุณเป็นร้อยร้อยบริษัทนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับนะแล้วยังไงครับปรากฏว่าหน่วยงานที่ทำท่าจะเกาหลังและสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็รายงานข่าวมาเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะ
1: ครับ
0: ก็บอกเนี่ยกระทรวงหลักๆนะครับเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกจากไม่ขึ้นบัญชีดำต่อแล้วอาจจะปลดบัญชีดำออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มเล็งเห็นแล้วไงว่าบริษัทจำนวนมากบายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไม่การที่คุณไปขึ้นบัญชีดำต่อจีนเนี่ยนะครับการบริหารซัพพลายเชนของจีนต่อการเชื่อมโยงกับ global supply chain ว่าซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระทบมากหรอกดูได้จากแล้วก็ดูได้จากการค่าของจีนกับชาติต่างๆทั่วโลกมันจะขยายตัวเยอะแยะมากมายอย่าง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการค้าต่างประเทศของจีนยังขยายตัวต้อง 15% ใช่มั้ยครับนะแล้วขนาดนี้กันเดือนพฤษภาเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเดือนล่าสุดเนี่ยดาวส่งออกของจีนจะขยายตัว 19% ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเขาไปส่งออกติดลบมากก็คือในสหรัฐอเมริกาไงที่จะลบไปดูได้2หลัก

0: ลองนึกภาพโดยรวมสิครับว่าถ้าคุณมีการชาร์ที่ติดลบอย่างมากมายเป็นตัวเลข2หลัก 20-30% กับจีนเนี่ยคุณจะสามารถดึงเอา CPI ลงมาได้ไหม
1: ยาก
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆไม่น่าแปลกใจนะและข้อสำคัญคืออะไรครับมันได้เพียงแต่สินค้าสำเร็จรูปนะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคามันเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีสงครามภาษีนะฮะแล้วก็ตามด้วยสงครามอเมริกากับอิหร่านเป็นต้นมาเนี่ยมันขึ้นไปหลายต่อหลายระลอกใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันยังกระทบต่อไอ้ซัพพลายเชนในอเมริกาเป็นอย่างมากนะครับไม่เฉพาะซัพพลายเชนของบรรดา SMB นะฮะเพราะ SMB ในอเมริกาเนี่ยมากมายเลยต้องนำเข้าจากไหนครับนำเข้าอะไรจากจีนครับนำเข้าทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นต้นทุนคงที่ต่างๆแล้วก็จะนำเข้าอะไรครับต้นทุนแปรผันนะฮะบรรดาชิ้นส่วนอุปกรณ์วัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยคุณนำเข้าจากจีนทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMB ในที่อยู่ในรัฐต่างๆของอเมริกาซึ่งเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของอเมริกานี่นะฮะนะครับเป็นไงครับพวกนี้มันก็เดือดร้อนอ่ะใช่ไหมครับนะนะครับแล้วก็เลยมีปฏิบัติการยื่นฟ้องรัฐบาลอเมริกาไปใต้กระดานของทรัมป์ไงว่าคุณเก็บรีทิปโคทาริฟไม่ถูกต้องและในสุดเอสบีก็ชนะใช่ไหมนะเอสบีเป็นผู้เป็นหนึ่งในโจทย์แหละนะครับจะนอกจากนั้นมันจะมีกัปตันเนอร์ของรัฐต่างๆใช่ไหมครับอะไรต่างๆแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับนะแล้วเป็นไงครับและข้อสำคัญคืออะไรครับตอนนี้ที่มันกระเทือนมากคืออะไรครับก็คือกระเทือนในแง่ของการไม่มีไอเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งไม่ใช่ชิปที่เป็นคุณภาพสูงๆหรือว่าเป็นพรีเมียมชิปนะแต่ว่ามันเป็นชิปที่เป็นเลกาซี่ชิปหรือว่าชิปมวลชนนะซึ่งมันใช้มากกว่าไอพรีเมียมชิปนี่นะครับพอพรีเมียมชิปแล้วก็ไปไล่ดูแหละแล้วคุณจะทำอะไรบ้างอะไรต่างบ้างแล้วตอนนี้มันขาดแคลนมากทั่วทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นไอโลจิกชิปนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เมมโมรีชิปนะฮะพวกแนนก็ดีพวกแรมก็ดีมันนี่ขาดแคลนมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ก็ดี SK Hynix ก็ดีหรือว่า Micron เนี่ยเขารับออเดอร์ไม่หวั่นไม่ไหวในขณะนี้จากบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายใช่ไหมครับเช่นพวกเซนฟ้านางฟ้าบ้างอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ชิปพวกนี้มากขึ้นเป็นอย่างมากเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยแข่งขันกันไปลงทุนด้าน data center ไง
1: oh,
0: ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลงทุนบ้านที่สุดโลกใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับ เป็นไงครับแล้วคุณใช้เยอะแล้วเป็นไงครับคุณจะไม่มีไอ้พวก memory chip เนี่ยนะครับไอ้ RAM ก็ดีนะก็ดีเนี่ยให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆไงนะอเมริกาเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าเป็นร้อยเป็นพันชิ้นนะนะที่ยังจำเป็นต้องใช้ชิปต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่ชิปที่เป็นชิปพรีเมียมชิปที่ตัวเล็กๆทั้งหลายราคาแพงๆทั้งหลายนะฮะแต่ว่าชิปนะครับนาโนเป็นตัวเลข2หลักทั้งหลายเนี่ยนะมันล้วนแล้วแต่คุณต้องนำเข้าจากประเทศจีนนะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้ฉางซินเมมโมรีมันก็ติดล่างแหงไปด้วยไงช่วงก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าแยงซีเมมโมรีเทคโนโลยีนะซึ่งเป็น2ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตไอชิปหน่วยความจำของจีนรวมเมมโมรีชิปเนี่ยนะตอนนี้เป็นไงครับกระทรวงพาณิชย์บอกไม่ไหวแล้วลองถ้ามันเป็นยี่ปั๊บเนี่ยมันไม่เพียงทำให้ราคาสินค้าสำเร็จรูปที่คุณนำเข้าจากจีนพุ่งทะยานขึ้นอย่างเดียวนะครับและมันพุ่งด้วยคืออะไรครับแม้แต่วัตถุดิบต่างๆเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่คุณเคยนำเข้าจากจีนและตอนนี้ที่เดือดร้อนมากก็คือมาได้ชิปคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายและยังเดือดร้อนอะไรครับที่เดือดร้อนมากและจีนก็ลุกแก้วและห้ามส่งออกด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือบรรดาสารเคมีต่างๆไงที่คุณเอาไปใช้ผลิตวงการผลิตชิปต่อนี่นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ลองถ้ามันมีไอ้นะครับแม้แต่ฮีเลียมนี่นะครับพอฮีเลียมบริสุทธิ์เนี่ยจีนผลิตได้มากที่สุดในโลกแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะพอจีนก็ควบคุมไอ้ตัวต่างๆพวกนี้นะฮะอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับไอ้โฟโตนิกเนี่ยจีนก็เรื่องควบคุมเพิ่มมากขึ้นพอจีนเขาบอกเพราะว่าดีมานด์ในจีนเองมันก็มากด้วยไงนะพอจีนกำลังส่งเสริมการติดเซมิคอนดักเตอร์ผิดแรงต่างในจีนเป็นหลักใช่ไหมครับเพื่อทำให้จีนใช้มือถือเพียงหายใจได้เรื่องครับฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าทำไมด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมขึ้นมาชี้ดำกระหน่ำจีนนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งให้ครับนะกระทรวงอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับกับมีทีท่าว่าไปครับจะยกเลิกไอ้บัญชีดำต่างๆเป็นร้อยๆบริษัทที่ทำกับจีนไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแล้วคุณต้องกอบกู้ให้ทันนะเพราะต้องกอบกู้ไม่ทันเนี่ยไปครับก่อนไอ้เรื่องตั้งกลางเทอมไปครับโอกาสที่คุณจะแพ้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแล้วก็อัตราเงินเฟ้อด้วยไงจะได้นี่คือคร่าวๆของเหตุผลนะครับคนยิ่งเหตุผลมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเวลาเราไม่เอื้อหน่วยนะครับ
1: ครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนไปฟังรายการเจาะตลาดเทมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดย สมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: Hi FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค์

0: 4:39 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเชมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับฟังกันสนุกๆสบายๆนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ที่อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะฮะเราก็เนี่ยเสนอแนวความคิดในทางด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้มุมมองไปอีกแนวหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไปเสนอให้มีในคณะกรรมการกสทช.นะต้องมีสายเศรษฐศาสตร์ให้ได้นะอย่างน้อยต้องให้จบเศรษฐศาสตร์มาท่านปริญญาตรีมาให้ได้นะมันจะได้มีแนวความคิดอะไรทางด้านเศรษฐศาสตร์บ้างนะบางคนก็ทำนักข่าวเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์มาบางทีก็มันไม่แน่นมันไม่รู้เรื่องที่เป็นลึกๆจริงๆนะต้องยอมรับกันนะฮะขอบคุณนะคุณอดิเรกแพ็คจริงๆทักทายมาคนแรกเลยนะฮะคุณหยองอยากเล่าให้หัวใจมาให้หัวใจมา3ดวงเลยนะฮะต้องขอบคุณจริงแล้วผมพอดีก่อนตอนแรกเปิดหน้าจอไม่เจอหน้าจอผมคอมพิวเตอร์จะมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะหลายเรื่องราวนะที่มันเกิดขึ้นบางคนก็ไม่เคยรู้ความจริงนะฮะบางคนเนี่ยเสนอแนวความคิดต่างๆนะอย่างยกตัวอย่างผมขับรถมาได้ยินเสียงคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยธนาคารเนี่ยดูปึกปูกตึกชั้นใหญ่สูงใหญ่เนี่ยไม่รู้มีกี่ชั้นมาก่อนมีไม่กี่ชั้นเองเนี่ยรวยเพราะว่าเนี่ยเอาดอกเบี้ยแพงกินดอกเบี้ยก็แพงมันไม่ใช่นะธนาคารไม่ได้ได้รับประโยชน์จากเฉพาะเรื่องของไอ้สเปรดที่เรียกว่าสเปรดหรือส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้เท่านั้นนะธนาคารก็ยังมีส่วนอื่นมีธุรกรรมกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายที่ทำรายได้กับธนาคารเรื่องของอัตราเงินเรื่องของการให้กู้ยืมอย่างอื่นนะฮะการลงทุนต่างๆมีเขามีหลายฝ่ายหลายแผนกและการที่บอกว่าเออลูกให้เขากู้แล้วไม่สอนเขาเลยไม่จริงธนาคารทุกแห่งเกือบทุกแห่งก็จะมีฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะฮะถ้าคุณไปกู้เขาเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีให้เป็นธุรกิจใหญ่ๆฮะเขาก็จะบอกวิธีว่าเออต้องทำยังไงบ้างคุณทำยังไงควรจะทำยังไงเพราะเขาปล่อยให้คุณกู้ไปแล้วเขาคงไม่อยากให้เงินเขาของธนาคารสูญเปล่าล่ะนะไม่อยากให้เป็น NPL นะนั่นเป็นหลักความจริงนะต้องรู้ความจริงเรื่องพวกนี้ด้วยต้องรู้เขารู้เรานะฮะก็ในฐานะที่ทำงานธนาคารมาก่อนนะฮะก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ฟังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณที่อธิบายมาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็บอกให้คุณเข้าใจไปผิดไปด้วยหลายๆคนที่เขาฟังถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะฮะธนาคารก็มีเรื่องของลงทำเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทำเรื่องของการลงทุนเรื่องของพันธบัตรอะไรต่างๆมากมายเขามีธุรกรรมหลายๆอย่างนะฮะไม่ใช่เฉพาะเอาเรื่องของสเปรดอย่างเดียวนะฮะแต่สิ่งที่น่าติดตามก็คือแหมเห็นไหมเมื่อก่อนธนาคารยังมีทีมฟุตบอลเลยนะแล้วก็หลายธนาคารในต่างประเทศนี่ก็สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันเลยนะฮะนะฮะเขาก็ไปดูด้วยจะสนับสนุนธุรกิจกิจการฟุตบอลเนี่ยจะปล่อยให้กู้คนสร้างสนามฟุตบอลยังไงเขาก็ต้องไปศึกษานะฮะไม่ให้ปล่อยให้ไปแล้วเงินสูญเปล่าเอาเงินประชาชนไปใช้เงินคนฝากไปใช้เขาต้องรับผิดชอบนะฮะเออแล้วแข่งฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยนะที่กำลังแข่งกันอยู่เนี่ยเออทีมจีนไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าแข่งขันในรอบจริงชนะเลิศนะฮะไม่ไอรอบรองรอบเนี่ยรอบเข้ารอบเกือบจะสุดท้ายเนี่ยแต่ทำไมคนจีนถึงแอบภาคภูมิใจกันมากมายดีใจกันมากมายเหมือนว่าจีนเข้ารอบอย่างนั้นมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สุภพนังสันอาจารย์สุภพครับ
1: เกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าไม่มีจีนแล้วเนี่ยวัวกลับฟีฟ่าวัวกลับอาจจะจัดไม่ได
0: ้อ๋อครับ
1: นะครับไม่ใช่เป็นว่าจีนเนี่ยภาคภูมิใจอย่างเดียวนะครับนะเออทำไมจัดไม่ได้ครับ
0: เออทำไม
1: คุณจะไปไล่ดูนะครับว่าไอ้ชุดนักกีฬาฟุตบอลทั่วทั้งสนามเนี่ยนะฮะมันผลิตจากที่ไหนครับ
0: มันทำมาจาก EU มาจาก EU หรือกวางโจวนะ
1: และข้อคือบรรดาผู้ผลิตไอ้พวกเสื้อกีฬายักษ์ใหญ่นะ
0: ครับ
1: ที่ป้อนให้แก่โวคัมมาตลอดนะแล้วว่าเป็นแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ด้วยนะฮะ
0: เป็นสปอนเซอร์
1: มันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมี
0: Adidas
1: มี Nike
0: ไนกี้
1: แล้วก็มีใครครับ มีภูมา
0: ว้าว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีนะครับบริษัทอื่นๆอีกที่เล็กๆลงมาหน่อยนะครับนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าเฉพาะบริษัทที่จีนไปซื้อมาอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อของจีนโดยตรงนะฮะแต่ว่าจีนไปซื้อมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ1ก็คือภูมา2ก็คืออะไรครับ2คือรู้สึกจะเป็นเคลมีนะครับนะครับซึ่งเป็นบริษัทของสเปนเก่านะครับนะ
0: บ
1: เป็นไงครับที่จีนเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ในขนาดเนี้ยนะมีสัดส่วนในการซัพพลายชุดกีฬาให้แก่นักฟุตบอล48ทีมนี่นะครับ
0: โอ
1: ้มาจากจีนอย่างเดียวจากภูมาอย่างเดียวใน11ทีม
0: โอ
1: ้นะครับนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็รู้สึกจะมาจากมากสุดก็คือ Adidas กับ Nike นี่แหละนะครับนะที่แต่ละทีมก็14ทีมบ้างนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาและทีมของจีนคือภูมาเนี่ยที่จีนไปซื้อมาจากเยอรมนีนี่นะฮะเป็นอันดับที่3นะแล้วขณะเดียวกันก็มีรองลงมาแล้วก็ปรากฏว่าเฉลี่ย 30% เนี่ยของเสื้อผ้านักกีฬาที่เล่นกันในช่วงเดือนกว่าข้างหน้านี้นะครับเพราะว่ามันจะไปชิงชนะเลิศกันวันที่19ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ9กรกฎาคมนะปรากฏว่าเฉพาะที่เป็นบริษัทของจีนเองเนี่ยสปายให้เฉลี่ย
0: 30%
1: และถามว่าที่เหลือ Adidas ก็ดี Nike ก็ดีนะครับนะที่เป็นยักษ์ใหญ่ในแวดวงสินค้าการกีฬานี่นะพวกเนี้ยมันผลิตเองในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าครับหรือผลิตเองในยุโรปหรือเปล่าครับนะ
0: คงไม่ใช่ครับ
1: นะครับผมเองเนี่ยแต่ก่อนนี้สมัยก่อนยังไปช่วยนะครับเป็นกรรมการของนะครับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนะของสารพันบางแห่งนะแล้วก็มีการพานักศึกษาที่เป็นนักบริหารชั้นสูงเนี่ยไปทัศนศึกษานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการเรียนนี่นะฮะครั้งหนึ่งเราก็ไปที่สเปนนะแน่นอนแหละครับพอไปที่สเปนเนี่ย
0: จำได้ยัง
1: ฟุตบอลหลายคนแน่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณไปถึงมาเซโลน่าคุณจะไม่พาไปดูสนามฟุตบอลมาเซโลน่าได้ยังไงคุณไปถึงเรอัลมาดริดคุณจะไม่ไปดูไอสนามกีฬาของเรอัลมาดริดได้ยังไงเพราะมันเป็นทีมชั้นนำของโลกอยู่ไหมครับ
0: คร
1: ับ ปรากฏว่าเข้าไปดูเนี่ยครับลูกฟุตบอลก็ดีเสื้อผ้าก็ดีข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดนี่นะครับ
0: ของจำด้วย
1: ถึงแม้ว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นของบาร์เซโลน่าเอามาตั้งขายนี่นะแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งขายในนามของทีมไงคุณก็ต้องให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนผลิตให้มั้ยครับ
0: ครับ
1: พลิกไปพลิกมาปรากฏว่าไอ้ตรงไอ้ส่วนที่เป็นแท็กของไอ้คุณภาพด้วยราคานี่นะ
0: คร
1: ับปรากฏว่ามันเมดอินไชน่าเกือบจะทุกไอเทมเลยนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเฉพาะไอ้ข้าวเครื่องใช้เสื้อผ้านักกีฬาลูกฟุตบอลและอะไรต่างๆเยอะมากมายเนี่ยถ้าคุณขายทีแล้วคุณแข่งขันWorld Cupได้ไหมครับนะ
0: ครับ
1: แต่ที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับ
0: อะไรครับ
1: ก็คืออะไรครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยระบบ AI มันสำคัญมากในการกีฬานี่นะครับ
0: ขอใช้ตัดสิน
1: ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับสัมปทานในการทำระบบ AI อะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดรวดเป็นหลักเลยในการแข่งขันใน3ประเทศนี่นะครับนะซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งหมด104แมตช์เนี่ยมันแข่งในอเมริกาแล้ว78แมตช์ใช่ไหมที่เหลือก็ไปแข่งที่แคนาดากับเม็กซิโกใช่ไหมครับนะ
0: ครับเม็กซิโก
1: ก็ปรากฏว่าเป็นครับปรากฏว่าผู้ที่ได้รับสัมปทานในไอ้การทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ AI ทั้งหมดให้แก่วงขับครั้งนี้คือใครครับคุณดุครับ
0: ใครครับบริษัทอะไรครับ
1: ก็คือLenovoไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: นะครับ
0: อ้าวLenovo
1: เพราะLenovoเนี่ยนะครับนะได้รับสิทธิ์อันนี้ไปนะแล้วการจัดWorld Cupครั้งนี้นะครับมันต้องใช้ระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไฮเทคนี่นะมากกว่าครั้งที่แล้วที่จัดที่กาตาร์เนี่ย45เท่าครับเพราะอะไรครับเพราะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคของ AI ไงไปดูไปอย่างยิ่งไอ้ generative AI ใช่ไหมตอนนั้นมันยัง
0: ไม่ดัง
1: มันเพิ่งปลายปี2022เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มนั่นเองใช่ไหมครับนะ
0: โดย
1: ใช้GPTใช่ไหมครับนะ
0: จ
1: ากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรพวกนี้มากมายนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลโนโวมีบทบาทมากในการแข่งขันครับนะครับนอกจากเป็นผู้รับเหมาทำระบบไอทีทั้งหลายนะครับในตลอดการแข่งขันเดือนกว่านี้แล้วเนี่ยเลโนโวยังมีความสำคัญต่อโวลคับยังไงครับคุณดุครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เขาเป็นหนึ่งในผู้สปอนเซอร์หลักของวงของไอฟีฟ่าเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะฟีฟ่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินค่าถ่ายทอดแค่ต่างๆแล้วมันจะคุ้มนะคุณจะต้องมีอะไรมีสปอนเซอร์หลายอย่างนะที่เรียกว่าเป็นเฟิร์สเทียร์สปอนเซอร์นี่นะเฟิร์สเทียร์สปอนเซอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็คือของจีนก็คือเลโนโวแต่ว่ามันไม่ใช่มีเลโนโวบริษัทเดียวนะฮะมันมีของเกาหลีก็คือฮุนไดคือบริษัทยักษ์ใหญ่โลกนั้นน่ะแล้วก็จะมีอะไรครับมีโคคาโคล่ามีอะไรพวกนี้นะครับมีอาดิดาสอะไรพวกนี้นะซึ่งเกี่ยวพันกับด้านวงกีฬาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคุณต้องเสียเงินให้แก่ฟีฟ่าเนี่ยมากมายเลยต่อเนื่องกันหลายปีนี่นะฮะแล้วมันก็ยังมีเซกันเทียด้วยนะครับเซกันเทียก็ใช่เลยครับของจีนนี่นะครับที่มาร่วมเป็นก็คือเป็นสปอนเซอร์แต่ว่ารายเล็กหน่อยนะฮะ
0: ไฮเซนก็มีนะครับอาจารย์ไฮเซนก็มี
1: ไฮเซนเบิ้งหนิวนะ
0: ครับ
1: เบิ้งหนิวก็คือไอ้เครื่องดื่มไงครับไ
0: อ้ที่
1: บริษัทเบิ้งหนิวเนี่ยเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่สุดของจีนใช่ไหม
0: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ทุกสนามเลยวีเอ็นดีเอลเนี่ย
1: คำถามวันแล้วทำไมเลโนโวจึงมาทำระบบ AI ให้แก่การแข่งขันวัวขับในครั้งนี้ได
0: ้ครับทำไม
1: ผมจริงแล้วเลโนโวอยู่ในแวดวงกีฬามายาวนานนะก็ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่จนถึงปัจจุบันนะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ใครครับ
0: ใครครับเลโนโว
1: เขาเป็นสปอนเซอร์ให้อินเตอร์มิลานนี่ใครครับคือครับก็ครับฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของอิตาลีใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วยังไปแล้วเป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์นะครับของใครครับของนะครับการแข่งขันในรถแข่งโลกเนี่ยเขาเรียกอะไรครับฟอร์มูล่าวันใช่ไหมครับ
0: ฟอร์มูล่าวัน
1: เห็นไหมครับอาจจะนั่นเลโนโวก็อยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานพอสมควรนั่นแหละและล่าสุดเนี่ยเขาแสดงฝีมือเต็มที่นะครับเพราะว่าคุณต้องใช้ระบบ AI ไปทำอะไรบ้างครับเกี่ยวเรื่องของการแข่งฟุตบอลนี่นะครับนะ
0: คร
1: ับ มันมีคำว่าอะไรครับมีคำว่าฟุตบอล AI Pro นะฮะก็คือเอา AI agent นี่นะครับไป generate data analytic นะก็คือเอา AI agent เนี่ยไปวิเคราะห์ข้อมูลนะเป็นแบบgenerate เป็นทำ data analytic นะฮะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ประมวลนะครับประมวลการแข่งขันการวิเคราะห์การแข่งขันนะนะเพื่ออะไรครับเพื่อป้อนข้อมูลเหล่านี้ให้แก่นักวิเคราะห์ให้แก่โค้ชทั้งหลายนะนะครับให้แก่ใครครับให้แก่นักเล่นฟุตบอลทั้งหลายนะนักกีฬาฟุตบอลทั้งหลายนะแล้วมียังมีคำว่าครับ intelligent command center นะก็คือครับเป็นเขาทำอะไรครับเขาว่าก็คืออะไรครับการทำ real time operationแล้วก็การมอนิเตอร์เลยครับการอัปเดตนะครับเพราะว่าอะไรครับมันแข่งกันทั้งหมดกี่เมืองครับไอ้วัวขับเนี่ย ถ้าคุณไม่เชื่อมาสายให้ดีแล้วเนี่ยคุณก็จะมีข้อผิดพลาดสูงใช่ไหม คุณต้องเดาว่ามันแข่งกันทั้งหมดกี่เมืองในสามประเทศนี่ครับ
0: กี่เมืองครับ
1: ทั้งหมดเนี่ย16เมืองใหญ
0: ่โอ้โหเยอะนะ
1: ที่ไม่แข่งขันกันเนี่ยนะครับในตลอดเวลาเดือนกว่านะที่เริ่มต้นไปแล้วหลายวันในช่วงที่ผ่านมานะฉะนั้นมันก็มีทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะที่คุณจะต้องเอาไปทำให้การแข่งขันมันสมบูรณ์ใช่ไหมครับนะแล้วมันถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมครับนะครับแล้วไปครับมันก็เลยทำให้ Lenovo เองเนี่ยนะครับมีบทบาทอย่างมากและเป้าหมายจุดมุ่งหมายของ Lenovo ที่มาเป็นเจ้าภาพเรื่อง AI นะครับและก็ยังเป็นสปอนเซอร์หลักของไอ้ FIFA หรือว่าไอ้ที่จัดวงคับครับครั้งนี้ด้วยก็คืออะไรครับถ้าคุณจะไปดูการประกอบการของ Lenovo เนี่ยคุณจะคิดว่า Lenovo รายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากไหนครับ
0: มา
1: จากประเทศจีนหรือว่านอกประเทศจีน
0: เออมันน่าจะนอกประเทศนะถ้าอย่างผมยังซื้อ Lenovo ใช้เนี่ยไม่รู้กี่ตัว Lenovo
1: ปีล่าสุดเนี่ย Lenovo มีรายได้ประมาณ 83,000 ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะมากนะครับ
0: เยอะมาก
1: ครับน้องๆไอ้ TSMC เลยใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: นะ TSMC ก็รายได้ต่อปีมันก็แค่แสนล้านเหรียญต้นๆเองใช่มั้ยครับนะแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าประมาณ 34% เนี่ยมาจากอเมริกาประเทศเดียวครับ
0: โอ้ขาย
1: ไปได้แล้วเนี่ยกว่า1ใน3เล็กน้อยเนี่ยมาจากอเมริกาประเทศเดียวแล้วก็มาจากยุโรปกับไอ้ตะวันออกกลางอะไรทั้งหลายเนี่ยอีก 24% แล้วมาจากจีนเองเนี่ยแค่ 22% เองนะฮะ
0: จ
1: ะรายได้ของ Lenovo เนี่ยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่าน Lenovo ไปรับเหมาทำระบบ AI ให้กันแข่งขันWorld Cup ในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ไปแข่งขันกันในอเมริกาใช่มั้ยครับนะจาก704แมตช์แข่งกันในอเมริกานี่นะแล้วก็ทำได้ดีเป็นไงครับนอกจากทำให้ Lenovo เองรักษาสินค้าของตัวเองได้อย่างมั่นคงและมีวัยขยายตัวแล้วก็คืออะไรครับ ตอนนี้เลเนโวไม่ใช่หวังขายพวก PC ต่างๆเป็นหลักอย่างเดียวเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับนะว่าทำแต่เรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอคอมพิวเตอร์ทั้งหลายไอเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่าเข้าต่อไปเนี่ยเขาจะมุ่งสู่แล้วมุ่งสู่กันทำ AI platform นะที่จะเพราะว่ามันคืออนาคตใช่ไหมครับแล้วดูบทบาทของไอ AI ที่มาถึงยุค agentic AI ต่อไปมันก็เป็น physical AI อะไรทั้งหลายแล้วนะครับนะจะได้แล้วเขาต้องการเป็น AI platform ที่จะขยายตัวเติบใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วดังนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าเขาประสบความสำเร็จในงานที่ผมกล่าวถึงนะครับแล้วทำให้ชื่อเสียงเรียงนามของ Lenovo เนี่ยซึ่งมันดีอยู่แล้วในอเมริกานะครับถ้ามันไม่ดีแล้วเนี่ยคุณจะมาใช้ของคุณต้อง 34% ได้ยังไงของรายได้ 83,000 กว่าล้านเหรียญที่ Lenovo ทำได้ในแต่ละปีใช่ไหมครับนะแต่พอคุณขาดตลาดอเมริกาไม่ได้เลยใช่ไหมครับนะนะเป็นไงครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังสามารถ diversify หรือว่าทำ expansion ของธุรกิจของเขาของอุตสาหกรรมของเขานะฮะก็คือไปสู่ยุคของ AI based economy เพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าเป็น AI based business เพิ่มมากขึ้นนะที่จะตามมาใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะมันคืออนาคตของโลกนะฮะในช่วงใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับนะครับดังนั้น

0: ถ้าเป็นครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเลโรโวเนี่ยจึงแข็งขันอย่างมากนะครับในการในการบริหารจัดการซึ่งมันก็จะพลาดไม่ได้ด้วยแล้วเราต้องดูต่อไปในช่วงเวลาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งที่เหลือใช่ไหมครับที่ยังแข่งขันกันอยู่เดี๋ยวว่ามันไปแข่งกันจนถึงวันที่19อยู่ไหมฮะนะครับ แต่ใครจะเป็นคนแจกไอ้ถ้วยฟีฟ่านะครับให้แก่ผู้ชนะเลือดครับคุณดูใช่ไหมครับ
1: ให้แจกครับ
0: ใครผู้แจกครับที่กำหนดตัวไว้แล้วประกาศออกมาแล้วนะ
1: คร
0: ับก็จะให้โดนัลด์ทรัมป์แจกไง
1: โ
0: อ้ทำไมชนะเห็นถึงอีกเหตุผลหนึ่งไหมครับว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป
1: ์อยากแจก
0: กระดือรถในการเลิกรบกับอิหร่าน
1: เพราะจะมาดูฟุตบอลเชียร์ฟุตบอล
0: เพราะว่าคุณเลิกในขณะที่คุณมันก็ช้าเกินไปนิดหน่อยแล้ว
1: จริง
0: คุณจะต้องเริ่ม
1: ก่อน
0: แต่ก่อนไอ้วงขับมันจะเริ่มต้นประมาณสักสิบเอ็ดมิถุนายนผมจำไม่ผิดใช่ไหมนะประมาณนั้นใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าโอ้โหมันไม่มีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยราคาน้ำมันมันก็จะถูกกว่านี้เยอะไงนะค่าครองชีพในอเมริกามันจะถูกกว่านี้เยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยออเดียนนักดูฟุตบอลนักดูกีฬาแฟนฟุตบอลในอเมริกามันก็จะมีความแฮปปี้เพิ่มมากขึ้นใหญ่นะจะขับรถไปดูวงขับไปจับใจใช้สอยกินใช้ต่างๆฉลองต่างๆเป็นไงครับมันก็ทำได้คล่องตัวใช่ไหมนะเพราะค่าที่มันลดลงใช่ไหมครับมันไม่เหมือนตอนนี้แหละครับราคาน้ำมันก็เพิ่มไปหลาย 10% ใช่ไหมในอเมริกาด้วยอย่างยิ่งราคาที่เป็นแกลอนที่เป็นราคาค้าปลีกในสหรัฐอเมริกานี่นะครับฉะนั้นไอ้นี่จึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าเออนะว่าทำไมทรัมป์เองเนี่ยนะครับจึงมีเจตนาและยิ่งถ้าเผื่อเขาสามารถเชื่อมไอ้วงขับเข้าหาการฉลองวันชาติครบรอบ250 ปีแล้วก็ฉลองซัมเมอร์ฮอลิเดย์ด้วยนี่นะครับ โอกาสที่จะกอบโกยคะแนนนิยมเพื่อบริหารจัดการการเลือกตั้งกลางเทอมมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นไงนะไม่ใช่ทุรักทุเลอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วคุณคิดว่าทรัมป์ยังมีโอกาสไปบุกอิหร่านอีกไหม
1: คงจะไม่ละคงไม่นะมีอะไรก็ยอมหมดเลยดูจนคนก็ว่าบอกว่าเอาเงินไปแจกด้วยหรือเปล่าไม่เข้าใจนะครับก็แบบเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในสนามเนี่ยเขาบอกว่าทางจีนเนี่ยก็เป็นคนจัดทำให้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เลย
0: ใช่ใช่แต่หลักๆคือผ่านเลโนโว
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็จอต่างๆของไฮเซนเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: สุดยอดนะจอทีวีไฮเซนสุดยอดที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดดีที่สุด
0: ไฮเซนเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์แต่ว่าเป็นเซคันด์เทียร์สปอนเซอร์ใช่ไหมครับแต
1: ่ครับ
0: ร่วมกับไอ้เมืองหนิวเนี่ยนะครับนะ
1: ครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หมดเวลาพอดีครับอาจารย์แหมเสียดายเสียดายครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็บอกว่าคนจีนเนี่ยนะส่งทุกอย่างไปในฟุตบอลโลกนะส่งทุกอย่างไปแข่งขันในฟุตบอลโลกนะแต่ไม่ได้ส่งไปคือทีมฟุตบอลเท่านั้นเองก็เป็นตลกเป็นคำพูดที่ตลกกันแล้วก็คนจีนเองก็ให้ความสัมพันธ์ต่อเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากนะแล้วก็ให้ความสนใจจริงๆแล้วต้องยอมรับนะครับว่าอย่างบริษัทหลายอย่างของเทคโนโลยีเนี่ยของจีนเนี่ยที่ Lenovo เนี่ยก็เลือกถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากนะครับก็ผมก็ใช้ประจำนะทั้งบริษัทไอ้พิษ TP Link อันนี้ก็โดนเหมือนกันนะที่ถูกเล่นงานจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราคงต้องติดตามครับช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังในการเจาะตลาดจีนกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลณัฐพงศ์โบยปปช.สอบเองได้เลยไม่ต้องรอคนร้องปมไทย AI พาสปอร์ตหากนิ่งเฉยเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยยืนยันถึงพ.ร.บ.

0: ว่าประมวลมาตรา14วรรค2ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างชัดมากว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส่อเขาว่าจะมีการหัวประมูลต้องดำเนินการต่อจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้สอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นหากเห็นว่าส่อเขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีไม่ต้องมีคนร้องหากปปช.ไม่ทำจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องส่วนเป็นผลให้เกิดคดีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือไม่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI พาสปอร์ตนายณัฐพงศ์ระบุว่าการแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงที่ไม่ปกติกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่มีการเปิดชื่ออยากให้ DSI ทำทุกอย่างตรงไปตรงมาชายวัย62ปีถูกช้างป่าเหยียบดับคาสวนยางชลบุรีเกิดเหตุสลดนายสามารถบดีรัตน์อายุ62ปีถูกฝูงช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตคาสวนยางในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยบริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงแล้วเหยียบซ้ำและพบรอยเท้าช้างจำนวนมากลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนกับพ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกขโมยแต่เมื่อมาถึงพบฝูงช้างป่าหลายตัวตนกับพ่อวิ่งหนีไปคนละทางแต่คาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงจึงวิ่งย้อนกลับมาและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งนี้มักพบช้างป่าบ่อยครั้งและมีหลายตัวแม้จะมีการเปลี่ยนเก็บยางตอนเช้าแทนช่วงค่ำก็ยังเกิดเหตุสลดขึ้นลอสแอนเจลิสรับมือเหตุไฟไหม้คลังสินค้าคาร์เรนบาสนายกเทศมนตรีเทศมนตรีลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเปลวไฟได้โหมลามทั่วหลังคาคลังสินค้าที่อยู่ในย่านประวัติศาสตร์บอยไฮและใกล้กับย่านเจกลางเมืองพร้อมกับพ่นกลุ่มควันหนาแน่นและมีก๊าซแอมโมเนียออกมาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้หลบภัยอยู่ภายในที่พักนายกเทศมนตรีบาสยังร้องขอให้รัฐบาลระดับรัฐเร่งรัดในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆและขอให้ทางรัฐยกเว้นกฎระเบียบที่อาจขัดขวางการรับมือเหตุไฟไหม้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

0: กคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่กับพี่
1: จูสังกมาสารวัตร
0: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
1: เรื่องง
0: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
1: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15นาฬิกา8นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซชนากับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมยศชมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับฟังกันสบายๆได้ความรู้ที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะฮะความรู้ที่อาจจะแตกต่างทัศนะที่อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะก็ฟังให้หลากหลายไว้นะฮะเป็น thinking ความคิดนะคลื่นความคิดเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามนำเสนอเรื่องราวที่ภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีชื่อจีปลายชั่นปลายสั้นก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ไม่อยากไปให้ไปลบกับใครนะฮะครับหลายท่านก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฟุตบอลโลกอยู่นะหลายท่านติดตามฟุตบอลค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะฮะในประเทศไทยตอนแรกก็โอ้โหเป็นวิตกกังวลกันครับว่าจะได้ดูไหมนะจะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าประเทศข้างบ้านเราอย่างลาวอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขามีการถ่ายทอดให้ดูฟรีรัฐบาลเป็นคนจัดการให้อะไรเงี้ยก็อะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงในสุดเราก็ได้ดูนะฮะการถ่ายทอดนะฮะและอีกอย่างนึงนะเออนี่มันก่อนนู้นนะทางลาวเองเขาก็ไปมีการไปลงนามร่วมทำระเบียงระเบียงรถไฟสายที่2ต่อไปยังยุโรปนะเออตรงนี้สำคัญมากนะจากลาวเวียดนามเนี่ยเขาจะต่อไปจีนนะแล้วก็ไปคาซัคสถานแล้วเข้าไปทางรัสเซียแล้วเข้าไปทางยูเรเซียไปทางนู้นเลยนะฮะไปทางยุโรปเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคิดว่าประเทศอื่นเขาก้าวหน้าไปกันตั้งเยอะนะผมว่าเราเผลอๆเราประมาทก็ไม่ได้นะเออเนี่ยแล้วก็ลาวเองก็มีโครงการที่จะก่อสร้างสถานีไฟพลังไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะฮะในหลายแห่งเลยนะฮะโดยรัสเซียเนี่ยเขาก็จะมาลงทุนนะฮะมาก่อวิศวกรมาก่อสร้างให้นะฮะเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับทางเวียดนามนะฮะเข้าใจว่างั้นนะอยู่ใกล้เพราะก็จะไปทำใกล้ชายแดนเวียดนามนะเขาก็จะส่งไปทางเวียดนามนะฮะซึ่งเวียดนามมีขาดแคลนไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความต้องการไฟฟ้าสูงนะไม่รู้อาจจะส่งมาให้ไทยเราด้วยนะเลยซ้ำไปนี่เราคงต้องติดตามดูเรื่องเหล่านี้นะฮะเราเป็นความเคลื่อนไหวที่คือแผนต่างๆเหล่านี้มันมีมานานแล้วนะตั้งแต่ของใจกล้าเองของ S-CAP เขาก็ทำนะเรื่องรถไฟเนี่ย S-CAP ก็ทำมานานแล้วนะแล้วก็ของสหประชาชาติเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องที่ค่อนข้างจะมากนะครับแม้กระทั่งทางธนาคารโลกอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มขึ้นนะมันเริ่มมานานแล้วแต่หลายคนก็แหมมองอะไรพวกนี้แบบทางการเมืองไปหมดนะก็เลยทำให้ประเทศไทยเราก็ติดกับดักอยู่อย่างเงี้ยนะในเรื่องของการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเออไอเรื่องของไอฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเมืองจีนเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะก่อนที่จะไปคุยเรื่องที่เออทางจีนเองก็มีการพัฒนาเกาะทางการเงินใหม่นะฮะที่เจิ้งโจวนะที่เรียกว่า financial Iceland เนี่ยแห่งใหม่ของจีนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะเรามาคุยบรรยากาศสดๆก่อนที่ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่เมืองจีน

0: ในสัปดาห์ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองจีนบ้างนะครับเพื่อให้ท่านฟังได้รู้เรื่องข้อมูลสดๆครับสวัสดีครับดร.วิจิตรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับสัปดาห์ที่แล้วดร.วิจิตรอยู่เมืองจีนเป็นยังไงบ้างครับในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เมืองจีนบรรยากาศ
1: เป็นช่วงเวลาที่ทั้งมีความสุขและทรมานร่างกายในระดับหนึ่งนะครับที่มันมีความสุขก็คือว่าที่จีนน่ะมีการถ่ายทอดสดนะฟุตบอลโลกทุกคู่เลยโดยเฉพาะยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์มันจะมีการเตะกัน4คู่ใช่ไหม
0: คร
1: ับ เขาช่อง CCTV 5ของจีนเนี่ยเขาปรับผังหมดเลยนะเขาปรับผังใหม่แล้วเขาทำเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับถ่ายทอดสดแต่ละคู่และระหว่างคู่ก็มีการตัดไปวิเคราะห์นู่นนี่อะไรต่างๆนะเพราะนั้นใครชอบดูฟุตบอลนี่อยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านก็ได้ชมเต็มอิ่มนะครับจะคู่ค่ำคู่ดึกคู่เช้าคู่สายดูได้ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าในด้านนึงก็มีความสุขโอ้ที่ได้ดูฟุตบอลนะครับแต่ในด้านนึงก็คือโอ้มันทรมานนะบางทีดูดึกไปหน่อยเช้าก็ต้องตัวนะแหกกีตาร์ตื่นไปทำงานอะไรกันอย่างนี
0: ้
1: ตามโรงแรมที่พักนะตามที่พักร้านอาหารพวกนี้นะปรับแต่งใหม่หมดพวกบาร์พวกผับนะเดี๋ยวนี้แต่งเป็นทีมฟุตบอลโลกเต็มไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเพราะว่าบอลเนี่ยบางทีมันมีเตะช่วงกลางวันด้วยนะฮะเตะช่วงเช้าด้วยจากผับบาร์ต่างๆพวกนี้ร้านอาหารต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ค่อยได้เปิดเช้านะเขาปรับผังกันใหม่หมดเลยนะครับคือว่าง่ายขยายช่วงเวลาของการให้บริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาใจคนที่รักฟุตบอลนะวันนี้ที่สำคัญคือพื้นที่เอาท์ดอร์พื้นที่กลางแจ้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแม้กระทั่งเกาะการเงินที่ที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยนะ
0: ที่เจิ้งโจ้
1: เขาเวลาเขาทำจอทีวีดูเนี่ยเขาไม่ได้ทำจอทีวีแบบโทษนะจอฉายแบบขนาดทีวี
0: เล็
1: กๆ50นิ้ว100นิ้ว
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยร้อยนิ้ว
1: เขาเป็นจอ LED ขนาดใหญ่แบบโทษนะรถบัสคันหนึ่งอย่างเงี้ยเลยฮะไม่ได้ดูกันเต็มอิ่มคนสามารถไปร่วมดูร่วมชมกันได้
0: เป็นพันในสนามเลยล่ะ
1: ตรงเนี้ยมันก็มาสอดรับว่าเอ๊ะรัฐบาลทำไมเขาถึงสนับสนุนส่วนนี้นอกจากมิติเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องนึงที่เราคุยกันคราวที่แล้วราติโคโนมี
0: ่ราติโคโนม
1: ี่เขาอยากเห็นคนออกมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ชีวิตเพราะนั้นพอคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่างๆนะโอ้โหไอสารที่ต้องเที่ยวแบบนี้นะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแล้วก็แปลกใจมากที่ก็เห็นคนจีนนะก็ใส่เสื้อนะของทีมชาติอื่น
0: ครับ
1: นะมาเดินมาชมมาเชียร์ทีมที่ตัวเองรักเหมือนกันนะอันนี้ก็สร้างสีสันเป็นอย่างมากเลยในเมืองจีนช่วงนี้ครับ
0: ครับแหมนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเมืองจีนก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากแล้วอย่างที่เราอาจจะไม่รับรู้เรื่องพวกนี้นะอาจจะดูที่เฉยข่าวก็ไม่ค่อยมีไม่มีข่าวมาบอกในเมืองไทยนะฮะเท่าที่ผ่านตานี่ก็ไม่มีใครเสนอข่าวตามช่องทีวีต่างๆว่าที่เมืองจีนเขาสนใจดูอะไรยังไงนี่สดๆมาจากเมืองจีนเลยที่ดร.พิจิตรเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่าทางจีนให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากและจีนเองเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์พบนะครับว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันอยู่ในสนามฟุตบอลอะไรต่ออะไรนี่เขาบอกจีนเนี่ยไปทำเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจีนไปเป็นผู้ดำเนินการพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยใช่ไหมครับพี่จิ๋งครับ
1: นี่เป็นการตอกย้ำว่าวันนี้จีนเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีระดับสูงอย่างแท้จริงและเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่พึ่งพาได้ไว้ใจได้
0: ยอมรับได้ทั่วโลกเนี่ย
1: มาและมีระดับค่าบริการที่เหมาะสมนะจึงถูกใช้บริการและผมเชื่อว่าจีนจากนี้ไปเนี่ยจะผูกขาดเทคโนโลยีนะที่เอาไปใช้กับวงการบันเทิงวงการกีฬาอีกมากเลยในอนาคตเราสังเกตนะการถ่ายทอดต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วมันถ่ายทอดไปทั่วโลกนะแม้กระทั่งบ้านเราเราก็ได้มีโอกาสรับชมนะตรงเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกแต่สำหรับคนจีนนะตอนนี้เขาคุยกันเล่นนะบางทีไปนั่งดูฟุตบอลกันอะไรกันนะก็บอกว่าโอ้เมื่อไหร่ทีฟุตบอลนะจีนจะได้มีโอกาสไปเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะก็มองกันว่าจีนกำลังจะบิดเพื่อจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะในอนาคตอันใกล้แต่คนจีนจะพูดอย่างนี้ครับคนจีนจะบอกว่าไม่เป็นไรนะ ถึงแม้จะเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะทีมชายอ่ะแต่คนจีนอยากส่งทีมหญิงไปทีมฟุตบอลโลกหญิงของจีนเขาเก่งครับ
0: เก่ง
1: ระดับโลกเขาบอกว่าทีมชายเนี่ยเตะไงแล้วก็ดูแล้วไม่เร้าใจไม่พึงพอใจบอกส่งทีมหญิงไปดีกว่าบอกเตะได้สนุกกว่าเตะได้ดีกว่าก็เป็นมุกตลกที่คนจีนชอบพูดแซวกันเล่น
0: อันนี้เหมือนวอลเลย์บอลของเราเลยนะวอลเลย์บอลชายก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอมาจะวอลเลย์บอลหญิงก็โอ้สุดยอดนะไปเข้าไปถึงรอบลึกได้เนี่ยนะก็คนก็ต้องติดตามกันนะแล้วก็นักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราก็ไปอยู่ในสโมสรประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นการมีรับประสบการณ์ไปด้วยนะแล้วก็เป็นการฝึกฝีมือของตัวเองไปด้วยในแล้วกว่าจะกลับมารวมทีมก็ได้หลายคนไม่เข้าใจว่าแรกๆทำไมไม่เก่งดูมันไม่ค่อยเก่งเลยเพราะว่าเพิ่งมารวมทีมกันนะมาจากแต่ละประเทศมาแต่ละแนวไม่เหมือนกันแล้วมารวมกันให้เป็นประเทศไทยเนี่ยโหมทีมก็พอยิ่งลึกก็ดูเหมือนก็จะเก่งขึ้นเพราะมันเข้าขากันมากขึ้นนะฮะอย่างวอลเลย์บอลที่เมื่อคืน
1: คนจีนเขาแซวกันอย่างเงี้ยสมยศ
0: บ้าง
1: ครับเขาบอกว่าสงสัยอะค่าตัวนักบอลแบบนี้แพงเกินไปนะแล้วเลยต้องเกียดเวลาส่วนหนึ่งแทนที่จะซ้อมหนักขึ้นเอาเกียดเวลาส่วนหนึ่งไปใช้เงินนะและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยถ้ารวมตัวเป็นเยอะๆเมื่อไหร่อ่ะถ้าเกิน4คนขึ้นไปนะจะจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอกเล่นไพ่กันก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมก็แต่ที่ก็แต่เล่นนะ
0: ครับตอนนี้ก็เป็นเกร็ดนะฮะเขารู้เอาพอพูดถึงเรื่องเล่นฟุตบอลไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นการรวมตัวกันเนี่ยพูดถึงเรื่องเกาะการเงินเนี่ยหลายคนก็สงสัยจีนก็มีนะเซี่ยงมีเซี่ยงไฮ้ที่ตรงนั้นก็เป็นเกาะเหมือนกันนะถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยนะฮะที่ฮ่องกงนี่ก็เป็นเกาะเหมือนกันแล้วทำไมจีนถึงจะต้องมีเกาะใหม่เรื่อง financial Iceland ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมันเป็นอะไรและทำไมถึงไปเลือกเจ้าโจด้วยครับท่านประจิตครับ
1: ครับโอ้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและผมคิดว่าผู้ประกอบการและแฟนรายการเนี่ยนะน่าจะต้องติดตามนะคือพอเราพูดถึงเกาะการเงินแน่นอนเรานึกถึงเจ้าโจหลายคนก็นึกถึงมณฑลเหอหนานนะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงอะไรอ่ะเซาหลินสางไคเฟิงคือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของจีนแน่นอนมันไม่มีเกาะใช่ไหมมันไม่มีทะเล
0: ไม่มีทะเล
1: นะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาสร้างคอนเซ็ปต์ให้เป็นลักษณะคล้ายๆเกาะอย่างฮ่องกงอย่างไรต่างเหมือนกันเพื่อให้คนเนี่ยเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกผ่านไปยังส่วนนั้นนะครับแต่ลึกกว่านั้นก็คือว่าเขาต้องการออกแบบนะให้เกาะเนี่ยมันผสมผสานระหว่างมิติในเรื่องของบริการการเงินระดับโลกและด้านไลฟ์สไตล์ให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับเจิ้งโจวเนี่ยก็เลยว่ายง่ายทำโครงการที่หลายคนในนั้นนะจริงๆแล้วผมเรียนว่าตอนสมัยผมเป็นทูตพาณิชย์อยู่เนี่ยผมแวะไปเจิ้งโจวไปเหอหนานเนี่ยนะผมได้ยินเรื่องนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการก่อสร้างมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวางแผนอันนี้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เลยนะในการออกแบบแผนแม่บท
0: 20กว่าปีนะฮะ
1: 20กว่าปีที่แล้วนะแต่มันเริ่มทำจริงๆนะอีกประมาณ10ปีต่อมาตอนที่เริ่มทำทีแรกเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ธรรมดาแล้วก็บอกอยากเป็นเกาะเขาขุดทะเลสาบครับขุดทะเลสาบขนาด1ตารางกิโลเมตรขึ้น
0: โอ้โห
1: นะนอกเมืองเจิ้งโจวคือถ้าจากเจิ้งโจวออกมาเนี่ยประมาณสัก20นาทีขับรถนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มออกแบบโดยตอนนั้นเนี่ยเขาไปเอาสถาปนิกของญี่ปุ่นมาออกแบบนะซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีนะจีนเขาก็จะชื่นชมคนของเขาแล้วก็ไม่อยากอาจจะแอนตี้อะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นแต่ท้ายสุดนะแนวคิดของแผนแม่บทนั้นนะก็ได้สานต่อในวงของการออกแบบเนี่ยมันจะแบ่งออกด้านสถาปัตยกรรมนะมันจะแบ่งออกเป็น2วงแหวนคู่นะคือรอบทะเลสาบเนี่ยจะมีวงแหวนวงในนะซึ่งจะมีตึกสูงประมาณสัก60เมตรนะครับอยู่ประมาณสัก20ตึกนะครับวงแหวนวงนอกจะเป็นตึกประมาณสัก100เมตรสูง100เมตรนะสูง100เมตรก็ตีสัก30กว่าชั้นนะอีกประมาณ24ตึก
0: นะครับอันนี้เป็นอยู่ในทะเลสาบเลยใช่ไหมขุด
1: รอบทะเลสาบนะฮะรอบทะเลสาบเลยนะจะส่วนพื้นที่ด้านในที่ติดกับตัวทะเลสาบเนี่ยเขาก็ทำเป็นจะเรียกว่าเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ นะขายสินค้าเตี้ยๆสูงแค่ 2-3 ชั้นนะครับเพื่อให้วิวทิวทัศน์เวลามองไปเนี่ยมันก็จะเห็นตึกที่เตี้ยระดับกลางและระดับบนนะครับแล้วก็จะมีสวนหย่อมสวนดอกไม้ริมทะเลสาบนะมีมุมจัดแสดงจัดนู่นจัดนี่เต็มไปหมดเลยนะที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นด้านสถาปัตยกรรมแต่คำถามของคุณสมยศเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจว่าทำไมจะต้องไปทำศูนย์การเงินนะอยู่ถึงเจิ้งโจวมันกำลังบอกว่าอะไรรู้ไหมมันกำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยแสดงว่าจีนเนี่ยนะกำลังผลักดันความเจริญการพัฒนาเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวเข้าไปนะครับแล้วเหินหนานเนี่ยมณฑลใหญ่นะมณฑลเขาว่าร้อยล้านคนนะนักท่องเที่ยวนอกมณฑลที่ไปมณฑลนี้นะพันล้านคนครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นมันมีศักยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจเชิงต่างแล้วตรงนี้ก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหลักของจีนโดยเฉพาะยิ่งกับนักอาหารนะตรงนี้เขาก็ต้องการมิติทางด้านการเงินมาซัพพอร์ตว่าถ้าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจะพัฒนาเนี่ยเรื่องของ New Quality Productive Force เขาก็เก่งนะระดับการบินต่ำเรื่องนู้นเรื่องนี้เขามีหมดระบบอัตโนมัติต่างๆจะต้องมีฐานทางด้านการเงินที่ดีเขาก็เลยสร้างไอ้ Financial Island ที่ว่านี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นยุทธศาสตร์นะให้เป็นศูนย์กลางของการเงินระดับภูมิภาคในแถบนี้ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้ตึก44ตึก44อาคารที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนะและหนึ่งในนั้นคือเรียกว่าเป็นอาคารถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาเซียนจีนนะเป็นไชน่าเป็นเอาเงินมาจากศูนย์ไชน่าอาเซียนศูนย์อาเซียนไชน่านะครับที่มาซัพพอร์ตในการก่อสร้างนะครับแล้วก็อยากจะแชร์นิดนึงตึกเนี้ยพอเขาสร้างขึ้นเสร็จเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ไปในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินนะการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งผมเนี่ยเผอิญว่ามีโอกาสไปทราบโครงการเนี้ยก่อนล่วงหน้าน
0: ะครับนี่เดร.ธนกิจครับมันจะเหมือนกับที่หนานหนิงไหมครับที่หนานหนิงแต่หนานหนิงมันเป็นแค่ไอ้หอที่ภูเขาทั้งภูเขาเลยที่เป็นหอแสดงสินค้าอาเซียนนะครับเหม
1: ือ
0: นก
1: ันครับของที่หนานหนิงเนี่ยเขาสร้างเป็นศูนย์แสดงสินค้าไว้จัดงานแสดงสินค้าหลักแล้วก็มีจะเรียกว่าอาคารในเชิงพาณิชย์รายรอบในพื้นที่แถบนั้นก็ทำให้เจริญขึ้นไวง่ายแต่อันนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นแกนหลักของทางด้านการเงินเป็นหลักแต่หนึ่งในอาคารนะสำคัญเนี่ยนะเป็นศูนย์การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนนะครับ
0: แต่นี้ไม่ได้อยู่เป็นภูเขาเหมือนที่หนานหนิงนะภูเขาที่หนานหนิงก็ภูเขาทั้งภูเขาเลยล่ะ
1: อันนี้เป็นทะเลสาบผมว่าก็คือเป็นทะเลสาบเลยนะครับแล้วก็พอผมไม่ทราบข่าวเข้าก็โชคดีก็เลยประสานงานเราก็เลยไปเปิดสำนักงานตัวแทนของสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนขึ้นที่นั่นด้วยนะครับก็อยากให้เป็นแฟนรายการได้มีโอกาสร่วมชื่นชมแสดงความยินดีในส่วนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกครับที่เราไปเปิดสำนักงานตัวแทนในบรรดากลุ่มอาเซียนด้วยกันนะเป็นประเทศแรกเลยนะครับทำให้รัฐบาลเหอหนานแล้วก็รัฐบาลของเมืองเอกเขาก็คือเจิ้งโจวเนี่ยนะประทับใจมากแล้วก็บอกว่าโหแสดงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ความพยายามของเราในการที่จะเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างเหอหนานเนี่ยCP เข้าไปลงทุนอย่างปีที่แล้วครบรอบ40ปีแล้วครับ
0: โอ
1: ้นะก็เป็นบริษัทต่างชาติแรกที่เข้าไปลงทุนในมณฑลเหอหนานด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เลยมองว่าอันนี้ดีเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะมีสำนักงานในการที่จะช่วยเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวคือผมเนี่ยเห็นตัวเลขเขาแล้วน้ำลายหกครับโอ้โหเขามีนักท่องเที่ยวนอกมณฑลปีละ 1,000 ล้านคนครั้งถ้าเราสามารถดึงมาสัก 2-3% ได้เท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเราเนี่ยโอ้โหจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลย
0: โอ้นี่นะยังทางนั้นยังมีพื้นที่เยอะนะยังมีคนอีกเยอะนะที่ยังไม่ค่อยได้มา
1: คนของเขาก็ร้อยล้านคนเดี๋ยวยังมีนักท่องเที่ยวนอกมณฑลอีกเป็นพันล้านคนครั้งเราคิดดูแล้วกันว่าอันนี้จะเป็น ศักยภาพและโอกาสขนาดไหนตอนนี้ในอาคารเหล่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะนอกจากสถาบันการเงินนะตอนไปเนี่ยผมก็สังเกตเห็นพวกธนาคารเจิ้งโจนะธนาคารเอเวอร์ไบรท์ซึ่งก็เป็นธนาคารและวิสาหกิจหลักๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขาจะมีพวกฟินเทคมีเรื่องต่างเข้าไปเปิดออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะแต่ที่สำคัญคือบางส่วนเนี่ยก็เป็นพวกอาคารเชิงพาณิชย์เชิงสันทนาการมีโรงแรมมีที่พักอาศัยอยู่ในเบ็ดเสร็จแล้วตอนที่เขาเปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาทำรถไฟใต้ดินสาย4เชื่อมเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นทางด่วนก็เข้าถนนหนทางสะดวกนะครับภายในแน่นอนเขามีเรือเขาทำตอนนี้เนี่ยเขาใช้รถกอล์ฟขนาดใหญ่นะในการให้บริการเพราะว่าไอ้วงแหวนแต่ละวงเวลาจะเชื่อมจากอาคารหนึ่งไปอาคารหนึ่งเนี่ยบางทีเดินมันก็เดินไม่ไหวนะเพราะมันไกลมากเลยเพราะมันรอบทะเลสาบที่ใหญ่ตั้ง1ตารางกิโลเมตรอ่ะถูกไหมเพราะนั้นเขาก็ใช้รถกอล์ฟแต่เขาบอกว่าอนาคตอันใกล้รถกอล์ฟเหล่านี้จะหายไปครับแล้วจะกลายเป็นรถไร้คนขับมาให้บริการแทนนะผมยังรออยู่ในวันหลังผมไปแล้วมีโอกาสไปนั่งรถไร้คนขับรอบวันนี้แล้วจะถ่ายรูปมาอวดโฉมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
0: แล้วส่วนที่จริงๆแล้วเรื่องของไอ้ financial center เนี่ยนะมันตรงนั้นเนี่ยมันโหต้องลงทุนเยอะนะเพราะมันต้องมีความพร้อมมันค่อนข้างจะมากคนถึงจะไปนะอย่างที่เซี่ยงไฮ้ก็ดีอย่างที่ฮ่องกงก็ดีเนี่ยเพราะมันมีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะฮะก็มีความสะดวกอันดับที่1เลยอันดับที่2เรื่องความปลอดภัยอันดับที่3ก็คือเรื่องของมันมีชุมชนมีหรือว่านักธุรกิจมีนักธุรกิจอะไรไปอยู่กันนะก็ถึงเยอะมันถึงจะเป็น financial center ได้อย่างสิงคโปร์ก็ดีอย่างฮ่องกงก็ดีอย่างเงี้ยนะครับ
1: เป็นอย่างว่าพอเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยเขาทำให้พื้นที่เหล่านี้มันไม่ใช่แค่มีแต่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกกว้างๆนะเขาทำให้มีมิติของความน่าอยู่เช่นมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีระบบสันทนาการมีร้านรวงที่ดีนะมีบริการอะไรพิเศษนะครับที่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจเหมือนกันนะมันผสมผสานระหว่างออฟฟิศทำงานในมิติทางด้านการเงินประกันภัยอะไรต่างควบคู่ไปกับชีวิตไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นพอทันทีที่พระอาทิตย์ตกนะตรงนี้กลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ในการดึงดูดผู้คนไปเดินไปเที่ยวไปซื้อหาอาหารนะไปพักผ่อนหย่อนใจแม้กระทั่งไปออกกำลังกายวิ่งรอบทะเลสาบเขาก็จัดนะสถานที่จัดพื้นที่จัดลู่วิ่งจัดเส้นทางไว้เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็ทำให้สามารถดึงดูดพวกเด็กพรสวรรค์ที่เก่งด้านการเงินนะครับเข้ามาอยู่ในนี้เพราะว่าการจะดึงคนพวกนี้เข้ามาทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ให้เม็ดเงินแล้วเขาต้องมาทนอยู
0: ่
1: เพราะคนเหล่านี้มีทางเลือกอย่างถ้าเรานึกถึงใช่ไหมเมื่อกี้คุณยศพูดถึงฮ่องกงเซินเจิ้นจริงๆแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเซี่ยงไฮ้ก็มีลู่เจียจุ่ยมีผู่ตงนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการเงินแต่ตอนนี้ยุทธศาสตร์ก็คือว่าจีนกำลังเคลื่อนมิติด้านการเงินหรือความเป็นศูนย์กลางเหล่านี้เข้ามาสู่ตอนกลางพอพูดถึงตอนกลางเนี่ยเรากำลังพูดถึง6มณฑลนะที่มีประชากรประมาณสัก300กว่าล้านคน400ล้านคนในเวิ้งตอนกลางของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นมิติของเจิ้งโจวในการเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเท่ากับว่ามีตลาดรองรับมีคนที่จะมาใช้บริการแล้วก็ทำให้ธุรกิจที่อยู่รายรอบแถบนั้นเนี่ยพลอยได้รับประโยชน์นะจากความเป็นศูนย์กลางแล้วก็แลนด์มาร์คต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้วัยรุ่นนะเด็กเจนซีมิลเลนเนียมรวมทั้งคอบอลที่เมื่อกี้เราคุยกันนะเข้าไปเต็มไปหมดนะเสาร์อาทิตย์นี่คือขนาดสถานที่ใหญ่ขนาดนี้นะคนเดินกันแบบแทบจะใกล้ที่ติดกันนะ
0: โอ้นี่เป็นจุดใหม่สนามบินอะไรมีเรียบร้อยหมดเลยนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูง
1: ครับที่เจิ้งโจมีเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเหมือนกันครับ คือวงโค้งเขาเนี่ยยาวเป็นกิโลครับวงโค้งบอกคือมองแล้วสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะเราไปยืนอยู่ตรงกลางเวลาออกมาข้างนอกนะมันโค้งเป็นวงแหวนเลยครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่จีนเองก็ มีความพยายามนะในการที่จะสร้างจุดใหม่แต่เท่าที่ฟังดร.ภัยจิตรแล้วเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนแนวใหม่จากที่เป็นแนวตึกสูงเนี่ยมาเป็นแนวตึกเตี้ยลงแล้วก็อิงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะเยอะขึ้นเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่แล้วก็เอาใจเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ครับ
1: ใช่ครับเขาบูรณาการระหว่างความเป็นอีโคซิตี้กับสมาร์ทซิตี้เข้าด้วยกันนะอาจจะเพราะว่าความจำเป็นที่จะต้องมีตึกสูงขนาดนั้นไม่มีเพราะพื้นที่เขาขนาดใหญ่นะอันนี้ก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ามันสูงมากๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปบดบังทัศนียภาพนะหรือว่ามากเกินความจำเป็นนะครับเขาก็ออกกันแบบสูงแล้วตึกพวกนี้เขาออกแบบดีมากนะเขาเป็นลวดลายเรขาคณิตเป็นเส้นสายนะครับที่เป็นสีเทาสีทองนะสีดำสีอะไรต่างตัดกันนะแล้วพอเราเห็นท้องฟ้านะพื้นหลังเป็นท้องฟ้าหรือว่ามันสะท้อนกับท้องน้ำนะครับเหล่านี้โอ้โหทำให้ตรงนั้นบรรยากาศแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่เขามีอยู่เนี่ยโอ้มันสวยมากนะอันนี้ผมนึกบอกว่านี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเอาภาคธุรกิจนะไปบูรณาการเข้ากับเรื่องของสันทนาการไลฟ์สไตล์นะได้อย่างลงตัวแล้วพอวัยรุ่นไปนะก็ไปถ่ายรูปนะมีจุดถ่ายภาพพอถ่ายภาพเสร็จปุ๊บโฆษณาคนนอกมณฑลนอกเมืองเจิ้งโจวก็หลั่งไหลมาเที่ยวกลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ในทั้งในมิติด้านการท่องเที่ยวเฉพาะโลกที่นั่นนะฮะโรงแรม5แห่งครับมี5โรงแรมนะอยู่ในพื้นที่เนี้ยนะเพื่อจะให้บริการนะครับดังนั้นลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นหลักการเป็นแนวคิดที่เราต้องพิจารณานิดเดียวกรณีของคุณสมยศพูดถึงสนามบินเจิ้งโจวเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกนะของพื้นที่ตอนกลางที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะมันเชื่อมแบบไร้รอยต่อแบบหลายรูปแบบการขนส่งเช่นรถไฟนะตรงนี้ทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งรวมนะไอตัวเส้นทางรถไฟที่จะวิ่งไปแล้วไปรวมตัวกับเส้นทางอื่นๆจากฉงชิ่งจากข้างล่างจากที่ไหนเนี่ยนะที่ซินเจียงนะครับถนนนะถนนก็เป็นดาว8แฉกครับที่กระจายออกไปนะทั่วทุกมุมนะครับแล้วก็สนามบินอย่างที่ว่านะครับก็เป็นสนามบินใหญ่ที่เชื่อมโยงออกไปทั้งหัวเมืองหลักในจีนแล้วก็ออกไปยังต่างประเทศนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแบบไร้รอยต่อแท้จริงก็ทำให้เขามีความสำคัญครับ
0: ศาลไคฟงก็ยังอยู่นะฮะศาลไคฟง
1: ยังอยู่ครับศาลไคฟงคราวนี้ผมไม่ได้ไปผมไปเมื่อปีที่แล้วตอนมีโอกาสไปกับผู้ใหญ่นะครับก็ยังอยู่ดีเขาจีนเนี่ยอะไรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเนี่ยได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีในช่วงที่เขาปิดล็อกดาวน์โควิดครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นพอไปอีกครั้งหนึ่งเราเคยมาตอนนั้นมันโอ้โหไม่เรียบร้อยขนาดนี้ตอนนี้เขาจัดระเบียบเรียบร้อยห้องนงห้องน้ำทางเดินอะไรต่างๆนะสุดยอดเลยครับตอนนี้จุดชมวิวจุดถ่ายภาพนะมีพร้อม
0: ทางด่วนที่คดเคี้ยวหลายๆชั้นเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแต่ยังมี
1: ดังมีอยู่แต่ว่าถ้าดังที่สุดของจีนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ฉงชิ่ง
0: ฉงชิ่งนะฮะ
1: ฉงชิ่งฉงชิ่งจะหลายชั้นมากเลยนะเขาบอกว่าแม้กระทั่ง GPS ยังงงอ่ะ
0: มันคืออะไรอ่ะ GPS ปรับทางไม่ถูกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดมังกรช่วง Insight China กับเรื่องไปจิกต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
4: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:38 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทางFM 96.5 ขึ้นความคิดดำเนินรายการด้วยผมสมยศชุ่มจอยครับช่วงนี้เป็นช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับก็เราคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนะฮะก็ดร.ภัยจิตเองก็เดินทางไปเมืองจีนเรียกว่าบ่อยมากนะฮะท่านผู้ฟังได้ฟังข้อมูลเนี่ยเรียกว่าสดๆเลยนะจากเมืองจีนนะหลายเรื่องราวนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมกองทัพเรือไทยทำไมต้องไปต่อเรือที่เมืองจีนด้วยเออหลายคนก็สงสัยทำไมไม่ไปต่อจากเกาหลีหรือต่อจากอเมริกาหรือต่อจากประเทศในยุโรปนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยในยุโรปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเป็นสุดยอดของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสุดยอดของประเทศที่ต่อเรือนะอุตสาหกรรมการต่อเรือใหญ่ๆของโลกนะฮะก็ว่าได้ผมเคยไปที่เดนมาร์กเนี่ยโอ้โหมาสยัดบริษัทมาสยัดใหญ่เมื่อก่อนนี้ในอดีตเป็นใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะสร้างเรือเนี่ยซาคูสเนี่ยที่วิ่งอยู่ในเอเชียเราตอนนี้อยู่นะผมไปดูแต่ตอนเขายังเป็นแค่โครงสร้างนะก็ไปดูที่นั่นเขาโอ้โหเป็นเมืองทั้งเมืองหรือว่าโอ้โหแบบเป็นเมืองก่อสร้างเลยก่อสร้างเรืออย่างเดียวเลย ทำกันเป็นระบบนะแล้วก็เอาของต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบอะไรต่ออะไรหลายอย่างจากต่างประเทศนะแต่คนที่ต้องมาเชื่อมต่อต้องมาทำนู้นต้องวางแผนก็อยู่ที่นั่นนะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้ทำในประเทศทั้งหมดมันก็มีส่วนใหญ่ตอนนั้นก็มีเริ่มนำเข้าจากจีนแล้วต้องที่สังเกตดูนะครับแต่ตอนนี้ไปมาทำไมบริษัทของจีนกลับกลายเป็นครอบครองอุตสาหกรรมการต่อเรือของโลกได้บริษัทต่างๆทั่วโลกเองก็ไปลงทุนในจีนนอกจากไปลงในทุนจีนแล้วเนี่ยนะยังมีการใช้บริษัทของจีนนะในการต่อเรือด้วยเรืออุตสาหกรรมต่อเรือของจีนก็เลยครองตลาดไปเรียกว่า 60% ของโลกก็ว่าได้นะตอนนี้นะ 60% แล้วนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจีนถึงครองตลาดตรงนี้ได้มาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมคือถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนเนี่ยผมคิดว่าในนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เป็นต้นมา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศจีนอย่างที่คุณสมยศว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปอดีตเราจะนึกถึงยุโรปนึกถึงอเมริกาในยุคเวลาสมัยต่อมาก็จะนึกถึงญี่ปุ่นแล้วก็มาเกาหลีใต้ใช่ไหมที่เป็นเจ้าพ่อไว้ง่ายในเรื่องของวงการอุตสาหกรรมต่อเรือแต่พอมาถึงช่วงหลังเนี่ยจริงๆแล้วจีนเนี่ยก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะของอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเนี่ยนะตั้งแต่2010แล้วนะครับแต่ที่ผมอยากชวนคุณสมยศแล้วก็แชร์ข้อมูลกับแฟนรายการก็เพราะว่านับจากปี2010เป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือการขยายตัวของการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในเมืองจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือถ้าเรามองตัวเลขปีที่แล้วนะครับเราก็อาจจะเห็นจีนนะครับมีสัดส่วนทางการตลาดประมาณ50%กว่าก็ครึ่งหนึ่งของโลกแน่นอนก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างชัดเจนนะครับแต่พอมาตัวมาดูตัวเลขไตรมาสแรกของปีนี้นะหรือ 4-5 เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเรายิ่งน่าตกใจครับ
0: ทำไม
1: เพราะอะไรรู้ไหมด้านหนึ่งเนี่ยเรือที่ต่อออกมาในช่วง 3-4-5 เดือนออกมาเนี่ยนะของจีนเนี่ยที่ต่อสำเร็จนะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีที่แล้วของช่วงเวลาเดียวกันแสดงว่าปริมาณการต่อเรือเนี่ยมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นคนนั้นคนมาสั่งต่อเรือกับจีนคำสั่งซื้อใหม่ไว้ง่าย
0: ครับคำสั่งต่อเร
1: ือเพิ่มขึ้นเกือบ 200% ครับ
0: โอ้โหสองเท่าตัวนะ
1: ก็แสดงว่าสัดส่วนที่เมื่อสักครู่นี้คุณสมยศบอกว่าโอ้จีนเนี่ยครองตลาดไป50%กว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับพอมาตอนนี้เราต้องรีอาจจะบอกว่าตัวเลขกลมๆอยู่ที่60%แล้วเกาหลีใต้ที่เคยเป็นผู้นำโลกเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ 20% ครับ
0: โอ้โห
1: ญี่ปุ่นนะเหลือระดับเลขตัวเดียวละ
0: ญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ในเชิงของสัดส่วนตลาด
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมิติเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่า ไอ้ตัวสเกลหรือขนาดนะฮะที่จีนพยายามพัฒนาขึ้นมาเขาสามารถจะเรียกว่าครอบครองตลาดได้อย่างชัดเจนนะแสดงว่าจีนเนี่ยต้องบอกว่าต่อเรือได้ทั้งถูกและดีเห็นไหมเพราะว่าคนเวลามองหาที่ต่อเรือเนี่ยก็ต้องอะไรที่มันถูกๆนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเรือในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องการความดีด้วยคือคุณภาพด้วยนะครับวันมิติประการที่สองที่ทำให้จีนสามารถขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการอุตสาหกรรมต่อเรือโลกก็คือว่าไอ้เรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวเห็นไหมเราเคยคุยกันบอกว่าโอ้พอจีนเขามีคอมมิชเมนต์กับเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับหลังบ้านเขาเนี่ยอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเขาให้ความสนใจกับเรื่องของสีเขียวหมดเลยเห็นไหมเพราะเขาจะเป็นคาร์บอนพีคนะบอก2030คาร์บอนนิวทรัลลิตี้2060ส่งผลทำให้มันไปกับกระแสของโลกครับเพราะกระแสของโลกเนี่ยก็ใส่ใจนะครับกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจีนเลยปรับตัวเองในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขันว่าเอ้ยไม่เอาละสมัยก่อนเนี่ยเน้นเฉพาะเชิงปริมาณคือต่อให้มากขายราคาถูกจีนก็บอกเฮ้ยผมต้องขยับในเรื่องคุณภาพมากขึ้นนะแล้วมิติเชิงคุณภาพส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยก็ไปในเรื่องสีเขียวแล้วความใส่ใจเนี่ยมันทำให้จีนสามารถขยับนะมูลค่าการต่อเรือต่อลำเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยก็ทำให้ยิ่งต่อเรือแล้วเนี่ยนะครับไอตัวมิติเชิงคุณภาพหรือเชิงมูลค่าที่มันเกิดขึ้นยิ่งเป็นประโยชน์นะกับประเทศจีนนะเราจึงเห็นตอนหลังเนี่ยเขาต้องบอกว่าในบรรดาประเภทของเรือนะ18ประเภทหลักที่มีอยู่วันนี้จีนครองตลาดใน15ประเภทหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่พวก VLCC เรือขนส่งพวกตู้คอนเทนเนอร์เอาเป็นว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ เรือลำหนึ่งขนแบบ10,000ตู้ขึ้นไปอย่างเงี้ยในแคตตาล็อกนี้ในประเภทนี้นะเสร็จจีนหมดหรือจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์เยอะใช่ไหมจีนก็ต่อเรือขนส่งรถยนต์นะไอ้ roll on roll off อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วเขาไปในมิติเชิงคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเรือเหล่านี้ใช้พลังงานพวกเมทานอลใช้ LNG ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% นะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะมันเป็นกระแสของโลกปุ๊บก็ยิ่งทำให้ออเดอร์มันหลั่งไหลเข้ามานะครับก็ทำให้แน่นอนอ่ะทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งเดิมเนี่ยก็จับตลาดแบบเนี้ยก็เริ่มว่าสู้ไม่ได้แข่งสู้ไม่ได้ในเรือขนาดเท่ากันในเทคโนโลยีที่ใกล้ๆกันโอ้ราคาของเรือที่จะไปต่อที่ญี่ปุ่นและเกาหลีอาจจะแพงกว่าเกือบเท่าตัวปกูอย่างนี้ใครจะวิ่งที่ไม่มีแม้กระทั่งจะเสียเวลาไปต่อรองนะออเดอร์มันจึงหลั่งไหลมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าแค่ลำพังแค่ควอเตอร์แรกหรือ 3-4 เดือนแรกออเดอร์มันหลั่งไหลมาเพิ่มขึ้นถึงประมาณเกือบ 200% แล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะเห็นอู่ต่อเรือของจีนเนี่ยปล่อยเรือใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดเลยแค่นี้นะทุกวันนี้นะตัวเลขในขนาดนี้ที่ผมดูล่าสุดเนี่ยทุกเก้าชั่วโมงนะจีนปล่อยเรือลำใหม่ที่ต่อเสร็จออกมาสู่ท้องน้ำ
0: โอ้ทุกเก้านาทีนะ
1: ครับทุกเก้าชั่วโมงครับ
0: ไปทุกเก้าชั่วโมงนะ
1: ทุกเก้าชั่วโมงนะคือสมมติว่าเอาตัวเลขกลมๆวันหนึ่ง24ชั่วโมงใช่ไหมปล่อยเกือบ3ลำอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: แล้วประธานาธิบดีทรัมป์บอกเอ้ยผมต้องจัดสรรงบมาอุดหนุนนะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ
0: ครับ
1: ผมลองไปดูตัวเลขนะวันนี้ความสามารถในการต่อเรือของจีนสูงกว่าของสหรัฐประมาณ200เท่าครับ
0: 200เท่าเลยนะไม่ใช่2เท่า
1: 200เท่านะไม่ใช่พูดกันเรื่อง2เท่า20เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะ200เท่า
0: คร
1: ับนะครับอีกอันนึงที่สำคัญว่าเอ๊ะทำไมจีนถึงเก่งได้เร็วขนาดนี้มากขนาดนี้ ก็คือมันเกิดขึ้นจากการพัฒนาคลัสเตอร์พัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมต่อเรือซึ่งอันนี้มันเหมือนกับส่วนสำเร็จที่จีนทำกับหลายๆอุตสาหกรรมนะภายใต้ Made in China 2025ที่ผ่านมานะคือเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขามองทั้งระบบนิเวศนะยกตัวอย่างเช่น เรือที่ต่อที่ลำใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญไม่ว่าจะต่างนะที่ออกมาจากแถวเจียงซูแถวนั้นจะมีเมืองชื่อเมืองฉีตงฉีตงจะเป็นเมืองปากแม่น้ำแยงซีเกียงนะเขาอยู่ทางเป็นเมืองทางตอนเหนือนะครับของปากแม่น้ำแยงซีเกียงสมัยก่อนผมตอนเป็นประจำอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะผมจะอยู่ตอนใต้ของแม่น้ำเวลาเราจะไปเมืองฉีตงเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปขับรถอ้อมไกลๆด้วยเราก็ใช้วิธีการนั่งเรือข้ามปากแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อไปเมืองฉีตงนะแล้วก็ไปนั่งรถต่อเอาหน่อยนึงปรากฏว่าเฉพาะปากแม่น้ำนั้นนะนั่งเรือนะเกือบชั่วโมงครับคิดดูแล้วกันว่าปากแม่น้ำยังสีเกียงใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นมีระดับน้ำที่ลึกก็เลยเหมาะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ
0: โอ้ครับมันเหมือนกับมีทะเลแล้วอ่ะ
1: เหมือนมีทะเล
0: ในอ่าวเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาค่าบำรุงรักษาร่องน้ำอะไรต่างๆแต่มันเป็นธรรมชาติแต่ที่นิ่งยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่ปลายน้ำของการต่อเรือเท่านั้นแต่การซอร์ซิ่งพวกวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักนะมันเบ็ดเสร็จอยู่ในแถบเจียงซูและพื้นที่ใกล้เคียงแถบนั้นนะมีการประเมินว่าถ้าคิดในแง่ของวัสดุที่จะใช้ในการประกอบในการต่อเรือนะวันนี้ฉีตงสามารถที่จะซอร์ซิ่งวัสดุต่างๆเหล่านี้ได้ถึง 93% จากพื้นที่ใกล้เคียงคือเกือบ 100% ละนะถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์หลักก็ประมาณสักมากกว่า1ใน4ที่มาจากพื้นที่ใกล้เคียงไอ้ตรงนี้ทำให้เกิดอะไรฮะความเร็วในการต่อเรือดีขึ้นใช่ไหมต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกลงนะเพราะนั้นมันจะมีมิติในเรื่องนอกจากสเกลที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้แล้วนะที่ทำให้ประสิทธิภาพการต่อเรือมันดีต้นทุนมันถูกแล้วมันมีเรื่องสปีดแล้วก็มันก็ได้ประโยชน์จากตัวสโคปนี่เป็นอีโคโนมี
0: ออฟสเกล
1: อีโคโนมีออฟสเกลสโคปและก็สปีดก็เรียกว่า 3S
0: มา 3S เลย 3 อีก
1: เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือของจีนในปัจจุบันนะก็เลยทำให้อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือของจีนนี่มันก้าวไปอย่างก้าวกระโดดนะในช่วงหลายปีหลังครับ
0: ครับโอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่มองภาพไม่เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่อเรือเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญยังไงว่าทำไมถึงจีนถึงมาได้เร็วถึงขนาดนี้แล้วก็มาไกลนะฮะแล้วก็มันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเหล็กอะไรต่ออะไรด้วยไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือคนงานของจีนแรงงานเนี่ยมีเพียงพอไหมครับที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เพราะมันต้องใช้แรงงานค่อนข้างจะเยอะนะในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าจีนนี่ใช้หุ่นยนต์ผลิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องไปจีนครับ
1: เอากรณีของเหล็กนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเรากำลังไปในมิติจีนกำลังไปในมิติเชิงคุณภาพนะยกตัวอย่างเช่นการต่อเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่สุดในโลกนะที่เขาเซ็นสัญญากับกาต้าเอเนจีนะอันนั้นเป็นดีลที่ใหญ่สุดในโลกนะเพราะเซ็นทีแรก18ลำเซ็นเพิ่มอีก6ลำ24ลำคือพูดกันเรื่องเกือบหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะฮะดีลในการต่อเรือเหล็กที่ใช้นะเหล็กที่ใช้เนี่ยก็เป็นเหล็กพิเศษเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้ก๊าซธรรมชาติเหลวพวกนั้นเนี่ยเวลาขนส่งทีเนี่ยมันพูดกันเรื่องสัก270,000มากกว่า270,000ลูกบาศก์เมตรแล้วมันจะต้องเวลาขนเนี่ยมันมีแรงอัดมันขนอุณหภูมิมันเนี่ยมันจะต้องทำให้เหลวแล้วไว้ง่ายติดลบลบ163องศาเซลเซียสนะตรงเนี้ยมีนัยยะความสำคัญตรงที่ว่าเขาพูดเปรียบเปรยนะตอนทำเนี่ยนอกจากเหล็กจะพิเศษแล้วเนี่ยพนักงานทำเนี่ยจะต้องไม่เหนื่อยแล้วไม่ให้ร้อนจัดเพราะเหงื่อสักหยดนึงเนี่ยก็ไม่ให้ลงแผ่นเหล็กเพราะฉะนั้นคำถามของคุณสมยศเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำคัญมากว่าระบบของเขาเนี่ยเขาใช้ระบบการผลิตการเชื่อม ที่เป็นอัตโนมัติมาช่วยเพื่อที่จะลดปัญหามันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักถูกไหมฮะแล้วมีความแม่นยำสูงไอ้พวกนี้มีรอยปรีรอยขาดอะไรไม่ได้เลยนิดเดียวไม่ได้เลยถูกไหมฮะแม้กระทั่งเหงื่อหยดเดียวยังไม่ได้เลยและคนพวกนี้ไม่ใช่แรงงานฝีมือทั่วไปนะเป็นแรงงานฝีมือคุณภาพสูงเพราะคุณต้องบังคับเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในการเชื่อมพวกนี้นะครับแบบแม่นยำสูงนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไอ้นี่ก็เลยกลายเป็นดีลที่วันนี้โลกเขากำลังพูดถึงกันนะว่าออเดอร์ใหญ่ขนาดนี้หลั่งไหลไปอยู่ที่จีนหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วนะอาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่าจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็การก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยไอ้คำว่าสปีดเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้จีนนะคือถ้าสมมติว่าเรามีอู่ต่อเรือบ้านเรานะมีใครมาว่าจ้างนะเราอาจจะต่อเรือแล้วอ่ะเสร็จตามกำหนดเวลานะก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับแต่ที่จีนเนี่ยวันนี้เฉลี่ยแล้วต่อเรือแต่ละลำเสร็จก่อนกำหนดเวลาประมาณ6เดือนเร็วขึ้น6เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับปี2019
0: โอ้สั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
1: มันสะท้อนอันนี้น่าสนใจนะที่คุณสมยศตั้งข้อสังเกตนะว่าโอ้ถ้าคุณเสร็จเร็วขึ้นเนี่ยผมก็เอาเรือไปทำมาหากินได้เร็วขึ้นตั้ง6เดือนถูกไหมฮะ
0: คืนทุนได้เร็วขึ้น
1: คืนทุนได้เร็วขึ้นในมิติของการจ้างเมืองจีนนอกจากทั้งถูกและดีแล้วเฮ้ยยังทำให้ผมเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากการว่าจ้างคุณผ่านมิติเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินของผมด้วยทางเศรษฐกิจของผมด้วยนะมันเลยได้ทั้งสองทางในเวลาเดียวกันครับ
0: แล้วนอกจากเรือเท่าที่เห็นนะเท่าที่ดูเนี่ยนะนอกจากพวกเรือ LNG ที่ได้รับจากกาตาร์ได้รับออเดอร์จากกาตาร์เนี่ยนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเกาหลีเนี่ยครองตลาดตรงนี้นะอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ตอนนี้ย้ายมาเมืองจีนแล้วครับเพราะว่าจีนเองก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงแล้วก็มันต้องใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูงนะมันลงหล่อเหล็กอะไรอย่างนี้ก็ต้องไม่เหมือนปกตินะมีน้ำยามีอะไรต่ออะไรที่เขาพิเศษกว่าของแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมันเป็นความลับทางธุรกิจของแต่ละประเทศกันนะเขาไม่ให้อยากให้ใครรู้กันนะที่รู้นะนะมันเป็นเรียกว่าtrade secretนะฮะที่มันมีกฎหมายรับรองด้วยนะในต่างประเทศเนี่ยของจีนเนี่ยมีตรงนี้ไหมครับ
1: มีเหมือนกันจีนก็ถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเหตุผลเพราะอย่างนี้ผมคิดว่ามันมี 2-3 ส่วนนอกจากในมิติเชิงพาณิชย์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยส่วนสำคัญก็คือว่าอุตสาหกรรมต่อเรือเนี่ยก็เป็น dual use เหมือนกันนะเพราะว่านอกจากมิติเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็ถูกใช้ในการต่อเรือรบอะว่ายง่ายมันมิติความมั่นคงมันก็เกิดขึ้นแล้วบอกว่าจีนเนี่ยคุณเป็นผู้นำการค้าทางทะเลของโลกการค้าโลกซึ่งการค้าโลกก็ 80% อาจจะอยู่กับเรื่องของทางทะเลมันก็กลายเป็นว่าจีนเนี่ยได้ประโยชน์จากออเดอร์ภายในเพราะการที่ถ้าถือว่าคุณไม่มีอุตสาหกรรมอู่เรือของคุณเองคุณก็ต้องไปซื้อบริการคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาก็อาจจะทำให้ความเป็นผู้นำถ้าใครมาบีบคุณไม่ต่อเรือไม่ส่งมอบให้คุณก็อาจจะทำให้ความเป็นผู้นำในวงการการค้าโลกของคุณน่ะสั่นคลอนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราดูเนี่ยวันนี้จีนไม่ได้อยู่เฉพาะต่อเรือก๊าซธรรมชาติเหลวต่อเรือตู้คอนเทนเนอร์ล่าสุดทําแม้กระทั่งปล่อยเรือตู้คอนเทนเนอร์15,000ตู้นะต่อ BTTU ต่อเรือสำราญครับเรือสำราญ
0: เนี่ย
1: เป็นเรือคุณภาพสูงนะครับจีนเริ่มปล่อยเรืออันดอร่านะซึ่งตอนเขาทำลำแรกก็บอกก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเขาต่อลำที่2ครับอันดอร่า2ออกมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรือเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มของการต้องบอกว่าประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้นนะใช้พลังงานลดลงคือขนได้มากขึ้นไม่พอใหญ่ขึ้นไม่พอนะครับยังใช้พลังงานลดลงจากเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นหลายเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งทำให้เป็นประโยชน์เนี่ยยิ่งทุกวันนี้น้ำมันอะไรต่างๆนะมันอาจจะแพงค่าพลังงานมันแพงนะก็ยิ่งทำให้คนที่จะมาต่อเรือแล้วเอาเรือเหล่านี้ไปให้บริการเนี่ยมีต้นทุนในการทำโอเปอเรชั่นคอสที่ถูกลงด้วยครับ
0: พราะเห็นนอร์เวย์ยังมาจ้างให้ต่อเรือเลยผมก็ไม่ผมประหลาดใจ
1: ทั่วโลกครับตอนนี้ออเดอร์หลั่งไหลมาที่ประเทศจีนรวมทั้งกรณีของประเทศไทยด้วยคร
0: ับ ครับก็คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันนะแหมหมดเวลาพอดีครับดร.พิจิตรครับสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้คุยกันค่อนข้างเยอะก็วันนี้ก็ถือว่ารายการเจาะตลาดองค์กรหมดเวลาลงพอดีนะครับผมสมเด็จช้อยและดร.พิจิตรวิวนันต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ดีๆจะมาเล่าให้กันฟังอีกเพิ่มขึ้นนะครับดร.พิจิตรครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองณัฐพงษ์ยันไม่ได้ทันสงครามกับพรรคการเมืองใดแต่ทำกับระบอบสีน้ำเงินย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มว่าตนและพรรคประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามที่พรรคการเมืองใดแต่สิ่งที่ทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆรวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสัมปทานภาครัฐต่างๆด้วยเป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องของกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาหมายถึงคนเขียนหรือกรรมการยกร่างดังนั้นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พรรคประชาชนพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นอยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงส่วนกรณีที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าต้องถามกลับไปยังนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนาของคำวินิจฉัยข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนครอบครัวผู้ต้องหายิงเพื่อนบ้านเข้าเยี่ยมที่สน.บุคคโลลูกเขยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคณะสิงโตตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าคดีครอบครัวของนายขันชัยโมราหรือนายเล็กอายุ57ปีผู้ต้องหาคดียิงผู้อื่นเสียชีวิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ต้องหาภายในห้องควบคุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการเข้าเยี่ยมภรรยาของผู้ต้องหาได้ออกจากอาคารสถานีตำรวจสน.บุคคโลทีมข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของคดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธให้ข้อมูลและเดินทางกลับทันทีส่วนกรณีที่นายเล็กมีความเกี่ยวข้องกับคณะสิงโตแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดทางครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจระบุว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงจริงก่อนถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สน.บุคคโลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้านลูกเขยของนายเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังมีการเสนอข่าวในบางสื่อว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะดังกล่าวรายการลวงลึกหลอกลวงทางช่อง9คว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรส่งเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์รายการลวงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HDคว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรจากดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงประเภทรายการที่ตีแผ่กลลวงเพื่อเตือนภัยสังคมโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมระบุว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อในการเปิดโปงการกลวงของมิจฉาชีพและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเฉพาะคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อและรูปแบบของคดีมีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤต

0: จากฝั่ง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: 16:08 น.ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับโดยครูพี่ป๊อปวันนี้ครูพี่ป๊อปติดภารกิจด่วนเลยนะฮะก็ผมสมยศเชมชอยต้องมาทำหน้าที่แทนนะครับก็ต้องสวัสดีกับท่านผู้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับจันลีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์สมยศค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
2: ์ครับครับก็แหมตอนวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะช่วงนี้พอดีวันก่อนผมดู YouTube นะฮะก็มียูทูบเบอร์คนลาวเนี่ยนะก็เขาได้รับของขวัญมาเป็นบ้าจ่างแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร
3: แสดงว่าเป็นคนลาวจริงๆค่ะไม่ได้เป็นคนเชื้อสายจีนในลาว
2: ครับก็ทานใหญ่เลยเขาบอกอู้อร่อยดีนะเขาอร่อยเขาชื่นชมว่าอร่อยมากเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเขาก็เลยถามคนในช่องที่ดูนะว่านี่คืออะไรทั้งที่ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นเรียกว่าเทศกาลบ้าจ่างพอดีใช่ไหมครับอาจารย์ลีครับเทศกาลบ้าจ่างเป็นยังไงฮะมี
3: เทศกาลบ้าจ่างนี่พูดถึงแล้วเป็นไม่ใช่เทศกาลเล็กๆนะคะไม่ใช่เบาๆนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นจุ้งหัวสตาร์ฉันถงเฉียร์หรือจีก็คือเป็นหนึ่งในเทศกาลโบราณที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณของจีน4เทศกาลที่สำคัญของจีนค่ะก็คือชุนเจียเทศกาลตรุษจีนชิงหมิงเจียเทศกาลชิงหมิงและเทศกาลจงเชียวเจียก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะกับเทศกาลตวนอู่ก็คือเทศกาลป้าจางแต่รู้สึกคนไทยเขาจะเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมดเลยอ่ะของกินหมดแต่จริงๆทั้งจงเชียวเจียไหว้ป้าจางกับป้าจางนี้ชื่อทางกลางของจีนเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องกับอาหารนะเขาเกี่ยวข้องกับฤดูกาลตามปฏิทินจันทรคติของจีนอย่างเช่นเทศกาลป้าจางเขาเรียกว่าต้วนอู่เจีย
2: ต้วนอู่
3: เจียเกี่ยวข้องกับภาษาจีนโบราณต้วนก็คือตรงกลางอู่ก็คือห้าก็คือมันเป็นวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนแล้วก็มันเป็นกลางปีพอดีเลยของกลางปีแล้วก็เรียกว่าตวนอู่เจี๋ยเขาไม่ได้เรียกว่าเทศกาลป้าจ่างนะคะแต่ว่าประเพณีอยู่ที่ฉลองเทศกาลตวนอู่น่ะก็คือที่คนส่วนใหญ่เขาจำได้แล้วก็ปฏิบัติการก็คือกินป้าจ่างในเทศกาลตวนอู่มันก็เกี่ยวข้องกับนิทานการเล่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าสรุปแล้วว่าก็คือเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเทศกาลตัวหนูเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ที่เล่าขานการแพร่หลายที่สุดนะก็คือเพื่อรำลึก中国战国时期的楚国爱国诗人屈原屈原นาย屈原ซึ่งเป็นกวีรักชาติในสมัยจ้างกัวของรัฐชูค่ะในสมัยนู่นพันกว่าปีก่อนเพราะฉะนั้นเทศกาลป้าจ่างเนี่ยมีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีแล้วและก็ปี2009ได้ถูกจัดเข้าไปในรายชื่อคือบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมวิถีชนของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก
2: ต้องไม่ได
3: ้ใช่ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญและก็นอกจากกินป้าจ่างแล้วยังมีอีกประเพณีหนึ่งที่เขาทำการอย่างไพร่หลายไม่เฉพาะในจีนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเผยแพร่ไปเข้าสู่ประเทศอีกหลายประเทศต่างประเทศก็คือไส้หลงโจแข่งเรือมังกรเพราะฉะนั้นในช่วง

0: ช่วงเทศกาลตวนอู่ขออนุญาตไม่ใช้ป้าจ่างเขาใช้คำแบบจีนคือตวน
1: แบบ
0: อู
1: จ
0: ่
1: ีน
0: นะ
1: น
0: คะ
1: ะตัวหนูนะ
0: ก็คือก็จะมีการแข่งเรือมังกรโดยเฉพาะที่ทางภาคใต้ของจีนที่กวางตุ้งแถวซัวเถาซันโถอะไรพวกนั้นกวางโดยเฉพาะกวางตุ้งค่ะมีการแข่งเชียงกังเอาเหมือนฮ่องกงกับมาเก๊าค่ะก็คือมีการมีเทศกาลการแข่งขันเรือมังกรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆและก็ฝีมือการแข่งอ่ะโอ้โหคูความแบบโลดโผนของการแข่งเรือมังกรเนี่ยมันจะน่าดูมันจะดึงดูดมากขึ้นทุกปีค่ะคือและพร้อมๆกับการที่โซเชียลมีเดียตอนนี้คือแบบแพร่หลายมากก็คือสภาพการแข่งเรือมังกรมันกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดนุ่งสจะเหนือกว่าการกินป้าจ่างแล้วมันสะท้อนนั่นเห็นถึงประเพณีหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องอาศัยการสามัคคีกันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนคือชาวบ้านได้ข่าวว่ากวีเอกที่แบบเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็รักชาติคนนี้ค่ะคือกระโดดแม่น้ำมีโหลเจียงฆ่าตัวตายเพราะว่าผิดหวังกับก๊กที่เขาอยู่อ่ะก็เลยพากันพายเรือรีบพายเรือแล้วก็อยากจะกู้ศพของชิยวนออกมาแล้วก็ทิ้งเอาใบป้าจ่างอ่ะมาห่อข้าวเหนียวไว้แล้วก็ทิ้งลงไปในแม่น้ำเพื่อให้ปลาเพื่อหวังให้ปลาเนี่ยอย่าไปกัดศพของชิยวนแทนที่จะไปกินกินชิยวนก็มากินป้าจ่างเหอะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นมาของเทศกาลป้าจ่างแหละแล้วทุกวันนี้ก็คือประเพณีสำคัญสองอย่างก็คือกินป้าจ่างกับแข่งเรือมังกรก็สืบทอดกันมา 2,000 กว่าปี
1: ป้าจ่างนี้มีทั่วไหมครับในเมืองจีนมีหรือจะมีเฉพาะที่แถวกวางตุ้งแถวนี
0: ้มีตอนนี้มีทั่วประเทศจีนเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะที่เมืองไทยก็จะแต่ป้าจ่างจีนกับป้าจ่างไทยต่างกันสิ้นเชิงเลย
1: ไม่เหมือนกันนี่ไง
0: ไม่เหมือนกันป้าจ่างไทยก็คือเป็นป้าจ่างแบบแต้จิ๋ว
1: ครับ
0: มันมีทั้งเรียกว่าป้าจ่างที่แบบโอ้รวมทุกอย่างใช่ไหมคะ
1: ใส่หมูแดงใส
0: ่ไก่กล้วยอะไรเม็ด
1: หมูแดง
0: แล้วก็ยังตอนนี้ยังมีป้าจ่างหมาล่าอีกเลย
1: นี่อันนี้มาล่าสุดหมาล่า
0: ชิ้นป้าจ่างรสเผ็ดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมทุกอย่างเห็ดหอมอะไรอย่างแต่ของจีนส่วนมากจะมีไส้สักอย่างหนึ่งอย่างมากสองอย่างแล้วก็อย่างทางภาคเหนือจะนิยมกินป้าจ่างไส้หวานที่เป็นไส้พุทราเชื่อมแล้วก็ไส
1: ้
0: ไส้ถั่วแดงเขานิยมกินกันทางภาคเหนือนะแต่ทางภาคใต้นิยมกินป้าจ่างรสเค็มที่เป็นหมูมีหมูสามชั้นมีหมูแล้วก็มีไข่เค็ม
1: ไข่เค็มไส้
0: แดงแค่ไม่เกินสองอย่างละค่ะคือเกินไปนั้นความหอมของข้าวเหนียวมันก็จะหายไปอันนี้อะไรก็ลูกจะไม่ใหญ่มากมีเล็กๆแล้วก็มีแบบขนาดแค่นี้กินแบบครั้งหนึ่งพอค่ะก็คือกินป้าจ่างแล้วยังกินกับข้าวกินอย่างอื่นได้แต่ถ้าของเมืองไทยในขนาดนี
1: ้อิ่มเลย
0: กินอันนึงลิ่มไปทั้งวันเลยค่ะ
1: มื้อนึงน่ะอิ่มได้เลย
0: อิ่มได้ทั้งวันเลยค่ะก็คือตรงนี้จะแตกต่างกันแต่ว่าประเพณีของเทศกาลป้าจ่างอยู่เมืองไทยถ้าช่วงนี้ไปดูที่เยาวราชเขาก็จะมีการขายป้าจ่างนี่โหเกือบจะทุกร้านเลยอ่ะแล้วก็มีอันเล็กๆที่เขาผูกกันเป็นพวงๆอันนี้เรียกว่าจีจ่างที่ไม่มีไส้ก็ทำจากแป้งข้าวเหนียวอะไรก็เวลากินก็กินน่าจะกินกับน้ำตาลทรายมั้ง
1: อ๋อใช่ใช่จิ้มน้ำตาลทราย
0: แต่อันนี้ก็คือลักษณะของทางแต้จิ๋วซัวเถา
1: ครับ
0: ที่จีนทั่วๆไปจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ แต่ก็เรียกว่าป้าจ่าง
1: ครับอาจารย์ปอได้ทานบ้างเปล่าครับป้าจ่างเนี่ยอาจารย์ปออ
0: าจารย์ปออยู่ไหมคะ
2: อ๋อครับจะบอกว่าตอนผมอยู่ที่จีนจริงๆก็กินป้าจ่างตลอดนะครับผมเวลาทุกเทศกาลแต่ว่าเราต้องบอกว่าเหมือนที่อาจารย์หลีบอกนะครับคือป้าจ่างที่เมืองจีนเนี่ยจะมีไส้อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าเมืองไทยนะครับ
1: คร
2: ับคือต้องบอกว่าเผื่อป้าจ่างที่เมืองจีนเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเผื่อไม่มีไส้ด้วยซ้ำนะเหมือนที่อาจารย์หลี่ได้บอกมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีแบบน้ำตาลให้กินแล้วก็คือจะเป็นสไตล์แบบที่ในเมืองจีนนะครับผมก็เคยคุยกับเพื่อนคนจีนเหมือนกันเพื่อนคนจีนบอกว่าที่เมืองไทยอ่ะหลากหลายมากคือเห็นแบบไส้มะจ่างคือแบบมีไส
0: ้
2: ใส่เค็มใส่หมูใส่เนื้อใส่นี่นะครับจนเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่สรุปแล้วเผื่อมะจ่างเนี่ยคือควรจะกินที่ไหนดีครับควรจะมาเมืองไทยกินว่าจ่างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถามว่าจะ

0: ปอเนี่ยจะปอจะชอบประจักษ์สไตล์จีน
1: สไตล์จีน
0: ประจักษ์สไตล์ไทย
2: ถ้าถามผมอันนี้ถามผมคือตรงๆเลยนะผมชอบแบบจีนมากอ่ะครับคือผมรู้สึกว่าแข็งคืออันแรกคือเราก็เคยกินที่เมืองไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอไปเมืองจีนอ่ะรู้สึกว่ามันคือแบบไม่ได้อิ่มจนเกินไปคือไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วรสชาติผมว่าคือมันกลางๆคือบางที
0: ใช่มันกลมกล่อม
2: ใช่ครับคือบางทีผมรู้สึกว่าของเมืองไทยบางทีไส้มันเยอะไปแล้วผมรู้สึกแบบคือบางทีกินแล้วแบบ
0: ไม่รู้กินอะไรเข้าไปมาปะปนกันหมดเลย
2: ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ต้องยอมรับว่าชอบแบบของจีนมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ชอบแบบไส้อะไรเยอะมากด้วยอ่ะครับผมใช่ครับ
1: แอปที่เมื่อกี้นี่มีข้าวเหนียวด้วยเหรอครับปลูกข้าวเหนียวไหมครับ
0: โอ้มีสิ
2: มีครับเยอะเยอะมากครับเป็นปกติเลยครับผม
1: เราเข้าใจผิด
0: เขาคิดว่าเมืองจีนไม่มีข้าวเหนียวเหรอ
1: คิดว่าไม่มีข้าวเหนียวเมือง
0: มีเยอะเยอะมากเลยค่ะและแต่ว่ามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่มิ่งขวัญเนี่ยสงสัยมานานมากแล้วก็คือทำไมที่เมืองไทยเขามีไม่มีเทศกาลแข่งเรือมังกรทั้งที
1: ่
0: ประเพณีหลายอย่างของจีนเขาจะยึดปฏิบัติสืบทอดมาอย่างแบบยาวนานมากแล้วก็ทั้งที่อย่างเช่นตอนนี้ที่ขนาดที่อังกฤษที่อเมริกาที่แคนาดาที่ประเทศยุโรปอ๋ออเมริกานี่เขาก็จะมีการมีเทศกาลแข่งเรือมังกรมายาวนานแล้ว
1: คร
0: ับ อ๋อเพราะทาง CCTV เขาต้อนรับมาอยากจะให้ไทยบรรยากาศฉลองเทศกาลพระจางอ่ะเขาก็นึกว่าเมืองไทยมีทุกอย่างของจีนเลยค่ะแล้วจะทำใหญ่โต
1: มีเทศกาลเหมือนกันเทศกาลแต่เป็นแข่งเรือที่พิจิตรนะฮะที
2: ่
0: เรือตาย
2: เ
0: ขา
2: แ
0: ล้วทำไมไม่มีเทศกาลแข่งเรือมังกรทั้งที่เราก็มีแม่น้ำเจ้าพระยามีคนจีนชาวจีนเยอะแยะมีเทศกาลปาจาง
1: ครับ
0: โอ้แปลก
2: นะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้นะคือจริงๆก็บอกว่าเรือมังกรไทยเนี่ยเคยไปฟ้า
1: ไปแข
2: ่งระดับโลกมาแล้วนะถึงแม้ว่าไม่มีเทศกาลนี้นะครับแต่ว่าคือเรามีสมาคมกีฬาเรือพายนะครับแล้วคือของไทยเราก็เคยไปแข่งเรือมังกรแล้วก็เคยไปฟ้าแชมป์มาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับผม
0: อันนี้คือฝึกเป็นกีฬา
1: ครับเป็นกีฬา
0: แต่มันไม่ได้เป็นกิจกรรมมวลชน
2: ใช
0: ่ก็ทำไมรู้สึกอยากจะถาม
1: ของเราเลยมันเน้นไปเน้นการกินมากกว่าที่จะไป
2: ของเราเน้นการกิน
0: คือเข้าใจแล้วค
1: ือการ
0: เข้าใจแล้วถ้าเกิดดูคลิปนะคะดูคลิปของการฝึกการแข่งเรือมังกรที่กวางตุ้งเนี่ยก็จะรู้ว่าทำไมคนไทยก็จะไม่มันเหนื่อยมาก
1: ใช
0: ่มันต้องใช้ความเป็นทีมเหนื่อยมากๆฝึกนานฝึกยาวนานฝึกทุกปีก่อนที่จะถึงเทศกาลแล้วก็มันฝึกโหดมากเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: มันต้องใช้เวลาแล้วก็แบบต้องช่วงนั้นต้องทิ้งกิจการต้องทิ้งธุรกิจเขาบอกว่าโดยเฉพาะที่กวางตุ้งเนี่ยทีมเรือมังกรเนี่ยก็คือทุกคนเป็นมหาเศรษฐีหมดเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น10ล้านเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านก็มีค่ะมีแบบทุกคนมีเงินหมดเลยแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะเขาต้องคือทิ้งทุกอย่างเพื่อมาตื่นตั้งแต่4-5วันหนึ่งฝึกหลายชั่วโมงอ๋อต้องเพื่อมาฝึกแข่งเรือมังกรแล้วก็เขาถือว่าเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของแต่ละทีมถ้าจะชนะ
1: ที่อังกฤษอาจจะมีเพราะอังกฤษก็มีชอบมีการแข่งเรือในมหาวิทยาลัยเขาม
0: ี
1: เป็นประเพณีของเขาอยู่แล้ว
0: ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนจีนค่ะในสังคมนั้นเขาจะมาจัดกิจกรรมนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเมืองไทยอาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้อาจจะเน้นกลุ่มคนจีนอาจจะเน้นทำการค้ามากกว่าทำธุรกิจแล้วทำอะไรง่ายๆเช่นกินของกินใช่ไหมคะจริงๆก็อยากให้มีนะมันจะคึกคัก
1: ที่โซโหที่ของจีนไอ้ที่โซโหที่อังกฤษใช่ไหมมันก็เป็นคนจีนก็ค่อนข้างจะเยอะที่นั่นนะ
0: ใช่
1: เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ใช่ขนาดที่ฝรั่งที่อเมริกาเขายังมีเลยค่ะเอ๊ะก็ยังแปลกอยู่เอ๊ะทำไมคนไทยไม่ทำมันก็คิดว่ามันคงเหนื่อยไป อันนี้ความเข้าใจแบบตื้นๆนะคะมันทำยาก
2: ต้องเริ่มนะครับCMDต้องเริ่มมาจัดกิจกรรมในเมืองไทย
0: โอ้มันยากมากเลยยากมาก
1: ว่าในเมืองจีนอย่างที่อย่างที่แถว LA ที่แถวแคลิฟอร์เนียอะไรเนี้ยคนจีนอยู่เยอะมากนะเพราะงั้นน่ะเหมือนเยาวราชเลยอ่ะไม่ร้านขายของเขียนเป็นภาษาจีนเหมือนเยาวราชเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆที่อเมริก
1: า
0: ทุกประเทศอ่ะก็จะมีไชน่าทาวน์แต่ว่าบรรยากาศเข้มข้นที่สุดอ่ะเท่าที่เจอมาก็คือเมืองไทยเลยค่ะกรุงเทพ
1: กรุงเทพนี่ก็อาหารการกินก็เป็นเรื่องที่ว่ามันคนไทยอาจจะชอบก็ได้นะเรื่องบะจ่างเนี่ย
0: มันทำแล้วมีความสุขมากกว่ามั้ง
1: ครับ ก็เป็นประเพณีของการไหว้กัน

0: นึกถึงบรรพบุรุษอะไรต่ออะไรนี้มากกว่านะฮะ
1: ใช่
0: ครับต้องดังนั้นทางจีนต้องมาส่งเสริมนะการแข่
1: ส
0: ง
1: ่ง
0: เก
1: เ
0: ษ
1: สริ
0: ตร
1: ม
0: กรเนี่ย
1: ส่งเสริมมากค่ะส่งเสริมมาก
0: ต้องมาส่งเสริมที่เมืองไทยบ้างนะฮะคนไทยก็จะได้แข่งเรือมังกรได้
1: เขาถือว่าเทศกาลแต่ละเทศกาลนี้เป็นโอกาสที่ส่งเสริม
0: วัฒ
1: ค
0: น
1: วา
0: ธ
1: ม
0: รรม
1: ร
0: ได
1: ั
0: ้
1: ก
0: ด้ว
1: ช
0: ย
1: าติ
0: นะค
1: คร
0: ั
1: ว
0: บ
1: ามเป็นจีนจ้าก๋วฉิงไหวก็คือความผูกพันกับครอบครัวกับบ้านเมืองชาติบ้านเมืองแล้วก็ความสามัคคีคือมันเป็นเบื้องหลังของแต่ละเทศกาลเนี่ยก็คือความเป็นจีนแหละความเป็นจีนตั้งแต่สมัยโบราณนี่ยาวนานแล้วก็ฝังลึกอยู่ในสายเลือดของลูกหลานคนจีนนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเหมือนกันนะที่ยู
1: ใช่
0: เนสโกเขาให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีในหลายประเทศเอ๊ะประเทศอื่นก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนที่มีการแข่งเรือมังกรในอินโดนีเซียอะไรก็จะมีนะฮะ
1: ใช่มาเลเซีย
0: มาเล
1: รู้ส
0: เ
1: ึ
0: ซ
1: ก
0: ีย
1: อิ
0: ก็
1: นโด
0: มี
1: นี
0: น
1: เซ
0: ะ
1: ียใช่ในประเทศเอเชีย
0: ประเท
1: ก็
0: ศเอ
1: มี
0: เชีย
1: นะ
0: ได้มี
1: ก็ยังแปลกอยู่ทำไมเมืองไทย
0: แต
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ไ
1: ม
0: ท
1: ีย
0: อาจจะ
1: แต่
0: มี
1: ว่
0: ข
1: า
0: บ
1: กา
0: ว
1: ร
0: นเรือผ่
1: ม
0: า
1: ัน
0: น
1: ต้องมีพื้นที่แข่งอ่ะ
0: ใช่
1: เออถ้าเราสกัดกั้นแล้วก็แบบจำกัดพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อมาแข่งเรือมัง
0: ไม
1: ก
0: ่
1: รมันคง
0: อา
1: จ
0: จ
1: ะ
0: จะ
1: ย
0: เ
1: ุ
0: ป
1: ่
0: ็
1: ง
0: นช่ว
1: เล
0: ง
1: ย
0: น
1: ค
0: ี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นช่วงฤดูน้ําพอดีอาจจะไม่มีการแข่งแต่ของคนไทยก็แข่งก็อีกฤดูหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นฤดูแล้งนะครับก็เลยไม่แข่งน้ําอาจจะไม่มีน้ําพอด
1: ม
0: ี
1: ันเยอะมันจัดการมันค่อนข้าง
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ะยุ
0: ย
1: ่ง
0: าย ก
1: ากอ่ะยากยากมาก
0: น้ำมันไม่เยอะนะน้ำมัน
1: แต่ถ้า
0: ไม
1: กล
0: ่
1: าย
0: เย
1: เป
0: อ
1: ็
0: ะ
1: นประเพณีอ่ะคือคนที่รักคนที่ชอบอ่ะเขาก็จะไม่รู้สึกยุ่งยากแหละ
0: ครับน้ำก็จะเยอะด้วยไงแต่นี่น้ำมันจะน้อยพอดีมันไม่เอื้อมหน่วยพอดีมันไม่เหมือนเทศกาลสงกรานต์ฮะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจัดได้ตลอด
1: ว่างๆอาจารย์สมยศก็ไปเสิร์ชดูไอ้คลิปการแข่งเรือมังกรในช่วงนี้โอ้โหมัน
0: ฮะ
1: สนุกมาก
0: คือคักใช่ไหม
1: ม
0: ฮ
1: ี
0: ะ
1: คว่ำบ้างมีอะไรบ้างอะไรแบบคื
0: ออ ืม
1: มันสนุกสนานอ่ะ
0: ครับ
1: มันเหมือนเล่นมันเป็นการแข่งขันแต่ก็เหมือนเล่นเล่นเกม
0: อ๋อ
1: มันมีประสบความสําเร็จบ้างมีชนะบ้างมีแพ้บ้างมีอะไรบ้างสนุกอ่ะเป็นกีฬาน้ําสนุกมาก
0: ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องเทศกาลเรือมังกรแล้วช่วงนี้พูดถึงเรื่องของไอ้ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลก็ยังคึกคักอยู่นะฮะในเมืองจีน
1: ค่ะคือคักอยู่ทั่วโลกเลยค่ะ
0: ทั่วโลกนะฮะ
1: แฟนบอลนี่คือดูบอลนี่แบบทั่วน่าจะทั่วโลกค่ะเพราะว่
0: ท
1: า
0: ั่วโลกเลย
1: CMG ก็เป็นฝ่ายที่ซื้อลิ
0: ซ
1: ข
0: ื้อ
1: ส
0: ไหม
1: ิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะ
0: อ๋อ
1: ให้
0: ครัก บ
1: ับคุณจีนชม
0: อืมไม่แพงมั้งคุณจีนที่มัน
1: แพง
0: จีน
1: ค่ะแพงที่สุดเลยค่ะแต่ปีนี้ซีเอ็มจีก็ต่อรองราคาจนกระทั่งนาทีสุดท้ายแล้วก็กดราคาลงได้เมื่อก่อนก็อาจจะถือว่าแบบมีเงินน่ะก็แบบเรียกค่าถ่ายทอดแพงมากค่าลิขสิทธิ์แพงมากเป็นหลายร้อยล้านอ่ะทีนี้ต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เหลือสุดท้ายเท่าไหร่นะกี่สิบล้านดอลลาร์นะใช่ไหมคะคุณปอมันเป็นข่าวเลยค่ะ
0: ก็
1: ก็คือไม่งั้นเดี๋ยวดูถูกก็จะก็ว่าเขาคนจริงเขาเรียกว่าถูกเอาเปรียบ
0: แต่นักแต่มีโฆษกของจีนของซีมจีบอกว่าถ้าจีนเนี่ยส่งทุกอย่างไปแข่งขันในฟุตบอลโลกยกเว้นทีมฟุตบอลเท่านั้น
1: ไม่ใช่โฆษกอันนี้ไม่ใช่โฆษกบอกนะคะ
0: เป็นใครฮะ
1: อันนี้โซเชียลมีเดียเขาล้อเล่นกัน
0: เขาล้
1: แ
0: อ
1: ต่ม
0: เ
1: ั
0: ล
1: น
0: ่
1: ก
0: น
1: ็
0: ไ
1: เ
0: ป
1: ป็น
0: ด้
1: เ
0: ว
1: รื
0: ย
1: ่อง
0: ฮะ
1: จริง
0: เรื่องจริงนะ
1: ทุกอย่างค่ะปีนี้ฟุตบอลคือฝังชิป
0: อ๋อ
1: แต่
0: นี่
1: ล
0: ไม
1: ะ
0: ่มีใคร
1: เขา
0: พู
1: บ
0: ด
1: อกว่
0: น
1: า
0: ะ
1: แ
0: ไ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ่
1: ละ
0: จร
1: น
0: ิง
1: าทีหรือแต่ละวินาทีจะส่งภาพห้าร้อยคลิปอ่ะก็จะ
0: อ๋อ
1: ไปให้เขาวิเคราะห์แล้วค่ะก็คือจริงๆกรรมการเนี่ยจริงๆใช้ AI แล้ว
0: อ๋อ
1: ใช้ AI ตัดสินแล้วค่ะ
0: อ๋ออ
1: ืมโดยท
0: เ
1: ี
0: น
1: ่
0: ี่ย
1: จริงๆก็มันทันสมัยมากขึ้นทุกอย่างของฟุตบอลโลก
0: ส
1: ค่ะ
0: นามใน
1: ผ
0: ส
1: ลินต
0: าม
1: ภ
0: เนี
1: ั
0: ่ย
1: ณฑ์อะไรอะไรต่างๆทุกอย่างคือมาผลิต Made in China หมดโดยเฉพาะเน้น
0: ค
1: เรื
0: ื
1: ่อ
0: อง เดี๋ยว
1: AI
0: นี้มาจากจีนหมดแล้วครับอย่างต้องบอกว่าตลาดค้าส่งนะครับที่จีนอีอูอ่ะ อีอู ก็คือ
1: ผลิ
0: ส่
1: ต
0: ง
1: เครื่อง
0: เ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ื
1: ื
0: ้
1: ้
0: ออผ้าอยู่ตลาด
1: ใช
0: ฟุ
1: ่
0: ตบอลโลกนะไป
1: เครื่
0: เ
1: อ
0: ย
1: ง
0: อะมาก
1: ของที่ระลึก
0: ใช่ครับของที่ระลึกก็คือทําจากจีนหมดแล้วครับผมแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์สินค้าบอลโลกโดยตรงนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับแฟนทาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับอย่างผมไปจีนมาล่าสุดผมก็ซื้อเสื้อสินค้าแล้วบอลโลกนะมาจากจีนนะ อ๋อมาก่อนแล้ว ใช่ครับผมซื้อเลยครับผม

0: ต้องทำจะถูกกว่าด้วยใช่ไหมครับไอ้นี่อย่างที่อาจารย์ลีบอกเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับว่าฟุตบอลมีการฝังชิปแล้วก็มีการมีใช้รีโมทใช้ AI ที่จะช่วยในการที่จะตัดสินนอกจากนั้นตามไอ้ที่เขาบอกเส้นต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยไลน์แมนอะไรเงี้ยก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ลี
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปมันเป็นตอนนี้ก็เป็นยุคของพวกดิจิตอลพวก AI หมดเลยค่ะเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกขนาดสำคัญอย่างนี้ค่ะมันต้องมีอะไรที่ทันสมัยมัน
0: ความ
1: จะ
0: ชัดเจ
1: ผ
0: น
1: ส
0: แน
1: ม
0: ่
1: เข้
0: น
1: า
0: อน
1: ไป
0: ด้วยล่ะเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะเรื่องออกไม่ออกนี้นะครับฟุตบอลเตะไปแล้วข้ามเส้นข้ามดอกอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีตัดสินได้เลยนะอ๋อฟุตบอลลูกเฉพาะลูกฟุตบอลนี้ก็ยังต้องฝังชิปไป
1: อ๋อ
0: เนี
1: เ
0: ่
1: ข
0: ย
1: า
0: ครับ
1: อกว่าตั้งแต่ปี2020อ่ะที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็เริ่มใช้
0: กาตา
1: อะไรเซ็นเซอร์อ่ะ
0: ร
1: ที่
0: ์
1: ฝั
0: ช
1: ง
0: ิ
1: อย
0: ป
1: ู่ในฟุตบอลแล้วแต่ปีนี้ก็คือมันทันสมัยยิ่งขึ้นมันเป็นชิปแบบ AI ค่ะ
0: อ๋อ
1: สามารถที่จะส่งคลิปส่งภาพไปให้กรรมการเขาตัดสินเขาบัตเขาไปดูเขาไปทุกๆนาทีทุกๆวินาทีเลยค่ะ
0: โอ้
1: อ
0: โ
1: ื
0: ห
1: มอืมแล้วก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับการวิ่งความเร็วของการวิ่งแล้วว ก็
0: ิ่ง
1: ค
0: คว รา ั
1: ม
0: บ
1: เต้นของหัวใจแล้วก็การใช้พลังงานของนักกีฬาอะไรต่างๆหลายๆอย่างอืม
0: คนนี้จับได้หมดเลยนะฮะ
1: ใช้ชิป 5G ค่ะแล้วก็
0: อ๋อ
1: AI มาจัดการผ่านชิปอืม
0: ครับแหมเหมือนกับวอลเลย์บอลเหมือนกันวอลเลย์บอลที่วอลเลย์บอลหญิงที่แข่งกันนี้ก็ใช้พวกนี้เยอะแล้วก็คือทีมที่ปรึกษาก็จะต้องเก่งเรื่องพวกนี้ด้วยจะนํามาวิเคราะห์ด้วย
1: ใช่
0: นะว่
1: ใ
0: า
1: ช่ใช่ใช่ทุกอิ
0: ว
1: ร
0: ่
1: ิ
0: าย
1: าบถอ่ะก็ถู
0: อิ
1: ก
0: ริย
1: บ
0: า
1: ัน
0: บ
1: ท
0: ถ
1: ึกไว้ด้วยแผ่นชิปแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือเอาไปวิเคราะห์ได้เลยอ่ะ
0: วิเคราะห์ทันทีมันต้องเรียลไทม์ด้วยล่ะมันต้องเร็วนะ
1: เมื่อก่อนก็ใช้แบบวิดีโอใช่ไหมคะ
0: วิดีโอดูมาถอดวิดีโอถอยหลังรีเพย์วิดีโอนะครับบางทีก็มาดูกันว่าเอ๊ะรีเพย์ก่อนทำไงวิ่งไงเตะกันโดนขาหรือไม่โดนขาโดนไม่ดังนี้เดี๋ยวนี้ใช้ AI วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นความก้าวหน้า
1: แล้วก็ผู้ชมบอลโลกน่ะของจีนน่าจะเยอะที่สุดนะคะเพราะว่านับเป็น
0: แฟนบอลใช่ไหม
1: ร้อยล้านคนค่ะเฉพาะภายในประเทศจีน
0: ถือว่า
2: จีนตลาดใหญ่มากครับคือเอาตรงๆนะครับคือต้องบอกว่าจีนเนี่ยนะครับต่อรองเรื่องค่าลิขสิทธิ์ได้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับโดนเรียกไปถึงเกือบ300 ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: โอ้โห
2: ครับแต่ว่าในตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับคาดว่าไม่ถึง100 ล้านดอลลาร์ครับครับซึ่งอันเนี้ยคือจะได้เห็นเลยว่าในตอนเนี้ยนะครับคือจะมาเก็งราคาไม่ได้แล้วนะว่าจีนนี่คือแบบต่อรองดีมากนะครับผมแล้วก็จริงควรจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาราคาค่อนข้างแพงเนาะ
1: แพงมาก
0: แพงคนเกาะคนไม่อยากไปเคาะไม่อยากจะไปซื้อเลยล่ะจะไม่ซื้อสิทธิ์มาเลยครับ
2: คือทำไมเขาถึงยอมที่ลดราคามาให้จีนนะเพราะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเสียตลาดจีนไปนี่คือหมดตามตัวว่าปล่อยเลยนะเพราะคนจีนดูบอลเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าบอลโลกนะครับแต่ว่าคนจีนติดตามเรื่องนี้เยอะมากติดตามเรื่องบอลโลกเยอะมาก
0: ครับเพราะอย่างบริษัทที่สนับสนุนที่เป็นสปอนเซอร์อย่างLenovo ก็ดี Hisense ก็ดีอย่างเงี้ยโอ้รู้สึกว่ามีบทบาทในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่อนข้างจะเยอะเป็นสปอนเซอร์ค่อนข้างจะใหญ่รวมถึงบริษัทน้ำอะไรของจีนที่เป็นสปอนเซอร์ในวอลเลย์บอลด้วยนะวอลเลย์บอลโลกทั่วทุกนั่นเลยเป็นบริษัทขายผลิตน้ำของจีนอะเรียกเจนอะไรสักอย่างเนี่ยผมทำไม่ได้
1: แต่จริงๆในพวกสิทธิ์ขายลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะการถ่ายทอดสดนี่คือแพงที่สุดก็มีการคำนวณนะคะบอกว่าตั้งแต่ปี2019ถึง2020เนี่ยเมย์ทีปั่นเฉินโชรูเฉพาะขายลิขสิทธิ์นะของฟีฟ่าเนี่ยคือถึง3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นรายได้เกินครึ่งหนึ่งค่ะของฟีฟ่าและอย่างจีนก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือซีเอ็มจีอ่ะเป็นเจ้าเดียวค่ะที่มาซื้อลิขสิทธิ์ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไป
1: แล้ว
0: ถ่ายทอด
1: แล้วก็จะแล้วก็จะขายให้กับพวกแพลตฟอร์มที่มียอดวิวมากที่สุดของจีนอย่างเช่นมีกู้โตอินทั้งเทนเซนต์โยคู่ไอ้พวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็มีการขายต่อลงไปอีกทอดหนึ่งนะฮะ
1: อืม
0: แต่พวกจอพวกอะไรต่ออะไรก็ใช่ของจีนทั้งนั้นนะเท่าที่ดู
1: ใช่ใช่
0: จอใหญ่ๆเนี่ย

0: ก่อนนี่เป็นของเกาหลีญี่ปุ่นนะตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นของของจีนไปเยอะหมดแล้วน่ะ
1: ตอนพวกนี้จีนผลิตทุกอย่างได้เลยค่ะ
0: จอยักษ์นะฮะ
1: แล้วก็บางทีเราเดินอยู่บนถนนของกรุงเทพก็ยังสงสัยว่าจอเนี่ยถ้าจอยักษ์ในตอนนี้ไม่มีใหญ่ที่สุดมีแต่ใหญ่กว่าแล้วก็มันชัดแจ๋วเลยอะค่ะก
0: ็
1: หัวไปนึกถึงตอนที่โอ้โหแอร์ทีวีจอแบนเครื่องแรกที่บ้านเนี่ยโอ้โหตอนนั้นโอ้โหตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกค่ะ
0: จะซื้อได
1: ้โอ้โหแบบไม่ใหญ่นะมากอะตอนนั้น 20,000 กว่าหยวนก็ตัดสินใจซื้ออะแล้วก็ตอนนั้นใหญ่ที่สุดก็คือ50นิ้วมั้งกูแสนกว่าหยวน
0: 52นิ
1: ้
0: ว
1: ไม่มีใครซื้อไหวแต่ตอนนี้มันถูกมากทั้งใหญ่ทั้งถูกและทั้งชัดเทคโนโลยีมันพัฒนารวดเร็วมากเลยอ่ะ
0: นี่เป็นแบบเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นแบบยืดหยุ่นได้ก็มี
1: ใช
0: ่ห้อยได้เลยเป็นแผ่นมาห้อยได้เลยเงี้ยแล้วก็ใหญ่ด้วย
1: บนหัวถนนของกรุงเทพเต็มไปด้วยจอยักษ์เลยอ่ะแล้วก็ชัดแจ๋วเลยอ่ะคืออยู่ใกล้ๆอ่ะมันยังชัดเลยค่ะ
0: ของจีนมาค่อนข้างเยอะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการติ๋มซำเต็มชินต่อครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
0: 16:36 นท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการติ่มซำยามเย็นกับครูพี่ป๊อปนะฮะแต่วันนี้คุณครูพี่ป๊อปติดภารกิจด่วนนะผมสมยศช่ำช้อยมาทำหน้าที่แทนนะครับก็คุยกันเรื่องราวสนุกๆในเมืองจีนข่าวเกี่ยวกับจีนมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ติดตามข่าวนะฮะคือทางลาวเนี่ยเขาไปจดไปเซ็น MOU ที่จะเป็นสมาชิกของระเบียงรถไฟสายที่2ในยุโรปนะฮะซึ่งไอ้ระเบียงรถไฟตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นรถไฟที่อยู่ในยุโรปนะที่เขาเชื่อมต่อกันหลาย10ประเทศเลยนะฮะที่เรียกว่า OSJD เนี่ยนะเป็น Organization for Cooperation Between Railways นะฮะเป็นองค์กรความร่วมมือ ทางรถไฟระหว่างประเทศนะฮะซึ่งลาวเนี่ยเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2565นะฮะแล้วก็ลาวก็ไปเซ็น MOU เพิ่มที่จะต่อจากลาวจากเวียดนามเนี่ยเขาจะเชื่อมเวียดนามด้วยแล้วก็ผ่านจีนแล้วก็เข้าไปยังคาซัคสถานแล้วเข้าไปยังยุโรปเนี่ยนะไปรัสเซียไปอะไรต่างๆยุโรปเอเชียกลางในยุโรปเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าองค์การ OSJD เนี่ยองค์การความร่วมมือรถไฟระหว่างประเทศเนี่ยมันน่าแปลกใจนะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เป็นประเทศสังคมนิยมแล้วก็ประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียกลางแต่มีประเทศหนึ่งเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้แทบไม่น่าเชื่อเกาหลีใต้ไปเป็นสมาชิกอันนี้ด้วยเกาหลีใต้คิดยังไงถึงไม่เป็นสมาชิกของเขานะแต่เกาหลีใต้มองทะลุนะว่าเขาอะพึ่งพาทางเรืออย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ตัวอย่างจากกรณีของการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยใช่ไหมฮะที่มีปัญหากันเนี่ยโอ้สินค้าต่างๆนี่ไปไหนไม่ได้เลยขนส่งไม่ได้แต่ถ้าทางเรือทางบกก็ยังไปขนส่งได้อยู่ตามปกตินะทางรถไฟก็ยังไปได้ตามปกติขนส่งได้ตามปกติเขาก็เลยคงเป็นสมาชิกกับเนี่ยองค์กรความร่วมมือรถไฟระหว่างประเทศ OSJD นะเกาหลีเหนือเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะฮะครับแต่ตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกจะเกาหลีเนี่ยยังไม่ยอมให้ผ่านนะแต่ก็มีบางขบวนเนี่ยผ่านไปได้นะเป็นที่ขบวนสินค้าแต่ยังไม่มีขบวนที่เป็นผู้โดยสารผ่านไปจากเกาหลีใต้เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วก็ไปยุโรปได้เลยเนี่ยซึ่งเกาหลีเขาหวังตรงนี้ค่อนข้างจะมากนะเป็นความหวังที่แหมเหมือนกับลาวและเวียดนามแต่ประเทศไทยยังไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะ
1: ประเทศไทยคิดถึงได้ยังไงเพราะว่าเกือบจะ10ปีผ่านไปแล้ว
0: ทางรถไฟจีนมาเรื่อยสูง
1: ไทยยังไม่เห็นแววเลยค่ะ
0: ครับแต่ที่เมืองจีนได้ยินข่าวว่ามีการขนส่งในจีนเนี่ยโหเพิ่มขึ้นมากมายทีเดียว
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์หลีเป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์สมยศเล่าข่าวก็หมายถึงว่าอย่างลาวอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเข้าร่วมเข้าไปในเครือข่ายของขบวนรถไฟจีนยุโรปไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ว่าครับ
1: โอ้โหอันนี้คือถือว่ามีอนาคตมีสายตากว้างไกลมากเลยอ่ะ คือเดี๋ยวจะแนะนำว่าอะไรคือขบวนรถไฟจีนยุโรปเขาเรียกว่า China Europe Railway Express ก็คือเป็นทางรถไฟส่วนมากจะเน้นการขนส่งสินค้านะคะระหว่างจีนที่เชื่อมต่อจีนกับยุโรปรวมทั้งประเทศสายแถบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็คือเป็นโครงการสำคัญหนึ่งในโครงการสำคัญที่สุดและก็เป็นตัวแทนของอีไตอีลูกก็คือ Belt and Road นะคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี2011ก็คือกระบวนแรกของจีนยุโรปเนี่ยก็วิ่งออกจากฉงชิ่งไปยังเยอรมันอันนี้ก็คือเริ่มกระบวนแรกต่อมาก็กลายเป็นเครือข่ายโลจิสติกระหว่างประเทศที่ครอบคลุมยาโอตาลุคือแผ่นดินใหญ่ยุโรปและเอเชียตอนนี้มี3ช่องทางที่สำคัญนะคะหนึ่งก็คือเส้นทางตะวันตกคือผ่านซินเจียงออกนอกประเทศจีนและก็เส้นทางกลางก็คือผ่านเนมังกูมองโกเลียในไปออกนอกประเทศจีนและก็ตาเส้นทางตะวันออกก็คือผ่านหมันโจวหลีก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและก็ออกนอกประเทศจีนสามารถไปถึงเยอรมนีฝรั่งเศสโปแลนด์สเปนฮังการีรัสเซียและก็ประเทศต่างๆในเอเชียกลางเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอากาศนะคะและก็ทางทะเลขบวนรถไฟจีนยุโรปเนี่ยมีความได้เปรียบหลายด้านหนึ่งก็คือเร็วกว่าขนส่งทางเรือประมาณควายยุ่ยไข่ยุ่นดาคือเวลาขนส่งด้วยรถไฟเนี่ยประมาณ12-20วันแต่ว่าขนส่งทางเรือต้องการประมาณ30-45วัน
0: เร็วกว่าต้อง10กว่าวัน
1: ใช่และก็ราคาจะถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ
0: ครับ
1: สามก็คือจะได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศน้อยกว่าทางอากาศแล้วก็ทางเรือสี่ก็คือลีเซอร์ที่ท่านมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการขนส่งด้วยขบวนรถไฟเนี่ยมันจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยกว่าเครื่องบินและก็การขนส่งทางบกและก็สินค้าที่ขนส่งโดยเส้นทางขบวนรถไฟจีนยุโรปมีอะไรบ้างนะคะแรกๆเนี่ยก็คือเตี้ยนสุดชั้นผิงเขาจ้าเตี้ยนก็คือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จีนเขาวัฒนาการผลิตอยู่แล้วแต่แล้วก็ราคามันถูกกว่าทางยุโรปใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการมากเลยค่ะแล้วก็ชี่เชื้อจีหลิงปูเจียงก็คือรถยนต์และก็ชิ้นส่วนอะไหล่ของรถยนต์ประกอบรถยนต์แล้วก็พวกเครื่องจักรเครื่องกลต่อมาก็คือผลิตภัณฑ์นิวพลังงานพลังงานใหม่ก็น่าจะเป็นพวกรถ EV พวกนี้ค่ะแล้วก็日用品和跨境电商用品ก็คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและก็สินค้าเขาเรียกว่าสินค้าที่ขายอีคอมเมิร์ซแล้วก็食品葡萄酒等特色产品แล้วก็คือสินค้าประเภทอาหารไวน์ไวน์องุ่นเหล้าองุ่นแล้วก็พวกสินค้าแบบที่มีแบบความโดดเด่นของท้องถิ่นค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วปีหลังๆนี้นะคะก็คือรถไฟรถ EV แล้วก็กว้างฟูทำผินพวกโซลาร์เซลล์ก็คือเป็นสินค้าหลักๆในการขนส่งตอนนี้นะคะหลังจากผ่านการพัฒนามา10กว่าปีกระบวนรถไฟจีนยุโรปได้กลายเป็นเครือข่ายขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและก็ที่มีการครอบคลุมประเทศมากที่สุดในโลกได้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับ100กว่าเมืองของประเทศจีนไปถึง20กว่าประเทศ200กว่าเมืองของยุโรปปีแต่ละปีนะคะมีขบวนไปมานะคะรวมแล้ว100,000ขบวนแล้วก็มูลค่าของสินค้าที่ขนส่งนะคะสูชี่เมย์หยวนก็คือเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแสนแล้วก็นอกจากที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าแล้วก็เป็นเส้นทางที่ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและก็พวกหว่างโซ่อุปทานอุปสงค์อุปทานและก็คือเขาบอกว่าเชื่อมจิตใจของประเทศจีนคนจี
0: น
1: กับคนทั่วโลกเพราะว่าเมื่อคนทั่วโลกได้ใช้สินค้าได้กินได้ทานของอร่อยของจีนแล้วก็จะจิตใจมันก็จะเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้การค้าการลงทุนระหว่างโอย่าตาลูก็คือแผ่นดินใหญ่เอเชียกับยุโรปอะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ส่งเสริมการร่วมกันสร้าง One Belt One Road ตอนนี้เขาเปรียบเทียบว่าไอ้ขบวนรถไฟจีนยุโรปแบบถือว่าเป็นชีพจรใหญ่ของการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถไฟมีประสิทธิภาพสูงมีเสถียรภาพและก็เป็นสีเขียวต่อไปก็จะมีอนาคตการพัฒนาอย่างกว้างไกลค่ะและตามที่ข่าวนี้คือเพิ่มขึ้นกี่สิบเท่าใช่ไหมคะ
0: 10.8% นะ10.8เท่า
1: อ๋อใช่ไหมคะเยอะมากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในส่วนนี้นะคะที่เป็นรถไฟที่เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมเอเชียกับยุโรปนะคะพอมาหามามองรถไฟจีนลาวรถไฟจีนไทยเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กนิดเดียวแต่ว่าสำคัญถ้าอย่างเช่นถ้ารถไฟจีนไทยยังไม่เชื่อมต่อกันคือข้างล่างอ่ะเมืองไทยประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟเครือข่ายรถไฟจีนยุโรปใช่ไหมเราทำไมเข้าร่วมเป็นสมาชิก
0: เรานี่เป็นสมาชิกเลย
1: ก็เพราะว่ารถไฟจีนเราได้เชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถถ้าเชื่อมต่ออะไรกับจีนทางรถไฟของจีนก็สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มากยิ่งขึ้นก็เหมือนเท่ากับเชื่อมต่อโลกไม่ใช่เชื่อมต่อกับจีนประเทศเดียวค่ะเชื่อมต่อกับอีก
0: หลายสิบประเทศเลย
1: หลายสิบประเทศในยุโรป200กว่าเมืองของยุโรป
0: ครับก็ประมาณ26ประเทศอะในยุโรปนะก็จริงๆแล้วลาวเองก็คงจะหาทางที่จะพัฒนาแล้วก็สินค้าเขาก็มีนะก็มีการหลายอย่างเนี่ยเพราะว่ามีนักลงทุนไม่ว่าเป็นบริษัทของญี่ปุ่นของฝรั่งก็จีนเองก็ไปลงทุนเกาหลีเนี่ยก็มาลงทุนในลาวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสินค้าส่งออกเนี่ยคนน่าจะมากด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้มันเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันเปลี่ยนไปนะเหมือนกับแต่เดิมเราไม่นิยมกล้องใช่ไหมครับกล้องถ่ายรูปอะแต่ปัจจุบันนี้กล้องถ่ายรูปกลับมาที่บทบาทสำคัญนะเพราะว่าทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันหมดนะฮะทำคอนเทนต์ต้องใช้กล้องตัวนี้กันโอ้โหทำให้บริษัทที่ผลิตกล้องเนี่ยกลับมามีโอ้หรือว่ากำไรค่อนข้างจะเยอะเลยนะและที่สำคัญก็คือเห็นทางจีนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ อะไรนะมีเรื่องของจีนมีมาตรการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการบริโภคไอ้ตรงนี้เป็นยังไง จัน
1: ปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับอ๋อ人工智能消费อ๋อเดี๋ยวนะดูข่าวก่อนนะคะ
0: ครับเห็นก็บอกว่าทางจีนเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้มาก
1: 人工智能消费
0: ครับ
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของ AI อ่ะ
0: AI plus
1: อย่างเช่น
0: อาจารย์ปอไม่ใช่อาจารย์ปอรู้เรื่อง
1: มั้ยอาจารย์ปอไม่อยู่แล้วค่ะ
0: อาจารย์ปอไปแล้วนะโอเค
1: อาจารย์ปออธิบายว่าอาจารย์ปอเชี่ยวชาญในทางด้านนี้ก็เลยทางด้านนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกมูลค่าตลาดที่เกิดจาก AI เพราะว่า AI มันเกี่ยวข้องกับการคำนวณการคำนวณอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะคนที่ชินกับการใช้ AI ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไม AI มันราคาแพงขึ้นเมื่อก่อนที่ฟรีอ่ะตอนนี้
0: มาคิดแพงขึ้นแล้ว
1: มาคิดแพงขึ้น
0: มาคิดตัง
1: ค์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สอให้เห็นถึงว่า AI เนี่ยเป็นตลาดเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่ใหญ่มากๆ
0: เขาบอกทางเมืองจีนเองเขาบอกมีเรื่องอย่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะเนี่ยก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวที่เป็น AI นะช่วยในการวางแผนเพราะปัจจุบันเนี้ยอย่างที่คนจีนมาเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์เนี่ยมา3วันเองอ่ะแล้วก็กลับแล้วล่ะว่าเพราะเขาใช้ AI วางแผนกันวางแผนในการที่ขึ้นเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินแต่แล้วยังวางให้ AI วางแผนในการที่จะไปซื้อที่เช่าโรงแรมราคาถูก
1: อันนี้ยังเป็น
0: โรงแรมราคาถูกแล้วยังแบบว่าจัดการว่าไปซื้อที่ไหนตรงไหนเวลาไหนอะไรที่สุดปืนฉีดน้ำไปซื้อที่ไหนเสื้อไปซื้อที่ไหนก็ทำยังไงก็จะกลับไปทำงานได้ทันเวลาอีก
1: อันนี้ยังเป็นการใช้ AI แบบพื้นฐานที่สุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าขนาดจะพูดขนาดนักเรียนนักศึกษาที่จะไปหางานไปหาหน่วยงานไปสมัครงานแหละก็ถาม AI คือไปสมัครไปเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีไปเข้าทำงานที่ไหนดี
0: ไปว่
1: า
0: ตัดสินใจ
1: ถาม AI หมดเลยอ่ะแล้วก็มันตอบได้ดีกว่าที่เราคิดเองแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็น Big Data
0: คร
1: ับ แล้วการที่จะตอนนี้สังคมมนุษย์ก็กลายเป็นแบบพึ่งพาอาศัย AI มากขึ้นเกือบจะขาดไม่ได้แล้วทุกอย่างถาม AI หมดเออทุกอย่างถามแล้วก็ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างจะพอใจอย่างน้อยมันก็คิดดีกว่าที่เราคิดเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่ใช่ให้บริการฟรีนะ
0: ครับที่เมืองจีนเขาจะมีเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมนโยบายตรงนี้ค่อนข้างจะมากนะให้เงินอุดหนุนด้วยนะให้เงินอุดหนุนแล้วก็โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะ consumer goods trade in program เนี่ยของประเทศเนี่ยโดยใช้ AI ด้วยนะเป็นกรอบในการที่จะพิจารณาตรงเนี้ยเท่าที่ดูจากข่าวนะฮะ
1: ใช่เพราะว่า AI มันใช้ได้ทุกที่แล้วก็ใช้มันจะผสมผสานกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
0: แล้วก็มีการจะเร่งเอกสารที่เน้นเป็นระบบพัฒนาระบบค้าปลีกค้าปลีกอัจฉริยะนะเป็นสมาร์ทรีเทลโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในอีคอมเมิร์ซของจีนนี่จริงไปไกลถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วก็บอกว่าจะมีการปรับปรุงโครงข่ายโลจิสติกอัจฉริยะในระดับตำบลอำเภอนะฮะรวมถึงขยายไปจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นนะโดยใช้ระบบนิเวศ AI เพื่อการบริโภคของจีนนะครับรวมถึงเป็นการให้บริการที่เป็นเหมือนกับเป็นคลัสเตอร์ของ AI ด้วยนะคลัสเตอร์ของ AI เนี่ยร่วมกับการบริโภคนะครับแล้วก็มีการร่วมศูนย์ประสบการณ์ AI ด้วยซึ่งจีนตรงนี้จีนได้เปรียบข้อมูลใน Big Data ของจีนค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับเป็น AI Experience Center เนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสและทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วย
1: ใช่
0: เป็นนโยบาย
1: ของประเทศจีนค่ะ
0: นโยบายของจีนออกมาแล้วเขาออกแล้ววางเฉยๆเล่นๆไหมเหมือนมึง
1: ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาค่ะจริงๆในภาคปฏิบัติในภาคจริงภาคสนามมันก็คือปฏิบัติมานานมากแล้วยกตัวอย่างคือเราจะแปลคำ
0: ไม่มีเล่นๆนะ
1: เราจะแปลคำในนโยบายอ่ะคือมันฟังมันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเรายกตัวอย่างค่ะ ก็คือรัฐบาลเนี่ยหวังว่าจะทำให้แพลตฟอร์มที่อาศัยเทคโนโลยี AI ต่างๆเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มต่างๆและก็เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่จีนมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์
0: ม
1: ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจแพลตฟอร์มอะไรก็คือเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซแหละเพราะแต่ละอีคอมเมิร์ซก็คือแพลตฟอร์มใหญ่ในการค้าขายอย่างเช่นที่จีนก็จะมีอาลีบาบาภายในเครืออาลีบาบาก็จะมีเถาเป่าทีมอลและอย่างจิงตงก็คือ JD และก็มีพินตัวก็คือเทโมเหมยถวนเหมยถวนก็คือรวมกลุ่มกันซื้อเหมยถวนและก็โตอินภายในประเทศเขาเรียกว่าโตอินเวอร์ชันต่างประเทศเรียกว่าติ๊กต็อก
0: โตอิน
1: แต่ขายของก็จะมีแพลตฟอร์มขายของใช่ไหมคะแล้วก็ถึงชื่นเชิงไทยเขาเรียกว่าระบบนิเวศของ Tencent ก็คืออะไร WeChat ก็คือใช้ WeChat ทำการค้าขายในแพลตฟอร์มนี้อันนี้ก็คือหลักๆอันนี้แค่ยกตัวอย่างเช่นแต่จริงๆที่จีนเขาจะมีเยอะมากค่ะอันนี้คือหลักๆใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ของจีนหมายถึงว่ารัฐบาลจีนอยากจะให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆเหล่านี้ค่ะไม่ใช่พัฒนาตัวเองเฉพาะควรจะขยายบทบาทสำคัญและก็ทำให้ห่วงโซ่เขาช่างชาอยู่ก็คือซัพพลายเชนทั้งการบริโภคระดับต่างๆอ่ะมันเป็นสามารถที่จะช่วยเหลือห่วงโซ่อุตสาหกรรมห่วงโซ่ในทั้งหมด
0: ขั้
1: นตอนเลย
0: ทั้งหมดได
1: ้แล้วร่วมการพัฒนาร่วมกันร่ำรวยด้วยกันอย่างเช่นนะคะเท้าเป่าก็ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆน้อยๆค่ะเปิดร้านค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าอย่างเช่นจริงตรง JD ก็คือส่วนใหญ่เน้นช่วยเหลือบริษัทไปขยายตลาดเมย์ถวนก็คือเมย์ถวนส่วนมากก็คือเหมือนไอ้ก็คือจองอาหารเขาเรียกว่านะไอ้
0: ไรเดอร์
1: จองอาหารส่งทางบ้าน
0: อาหาร
1: อันนี้ก็คือช่วยเหลือร้านอาหารเล็กๆและก็ได้รับออเดอร์อย่างเช่นโตอินก็คือ TikTok โตอินนะคะ TikTok ของจีนนะโตอินก็ช่วยเหลือจุ้งเฉาฉีเอียดชูโปแต่หัวก็คือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมไลฟ์สดขายของพอแปลง่ายๆก็คือให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆที่ใช้เทคโนโลยี AI ที่ใช้เทคโนโลยี Big Data อ่ะพวก e-commerce อะไรเหล่านี้ช่วยเหลืออาศัยความได้เปรียบทางด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีBig Data ทรัพยากรต่างๆเนี่ยช่วยเหลือให้ประชาชนหรือว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อมค่ะ
0: ท้องถิ่น
1: คือวินวินกัน
0: ไม่ใช่ออกมาเล่นๆแบบของเราเขามีนโยบายของเราของไทยเรามีนโยบายเยอะแยะเลยเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นเรามีไอพาสปอร์ตไทยแลนด์ไอพาสปอร์ต
1: ใช่แล้วไม่เห็นอะไรสำเร็จสักอย่างเลยว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยคือรัฐบาลก็เปลี่ยนแล้ว
0: อันนี้ของจีนไม่ใช่นะ
1: มัน20น่าจะ20กว่าปีแล้วเนาะ
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ทำให้พวกบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมว่าเปลี่ยนเป็นบริษัทที่อาศัย AI ที่ใช้นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีอบรมด้วยแล้วก็ป้องกันแบบการเก็บเงินเก็บค่าบริการอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลคือพอมีการแข่งขันกันพอมีการอะไรแบบที่มันกลายเป็นระบบนิเวศที่มันเสถียรภาพอะที่มันพัฒนาอย่างยั่งยืนอะ
0: คร
1: ับ มันก็จะกลายเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือความหวังค่ะความหมายความหวังของรัฐบาลจีนอะเขาเอาออกนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพร้อมกัน
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วก็เราก็เหมือนก็มันก็พูดเล่นๆกันเลยหรือเหมือนกับเป็นนโยบายก็
1: คุณรัฐบาลจีนไม่มีพูดเล่นๆค่ะพูดแต่ละคำคือผ่านการไตร่ตรองคือเขาไม่มีพูดแบบไม่มีอะไรที่หลุดปากจากนักการเมืองจีนหรือว่านโยบายหรือว่าอะไรของจีนที่มันแบบเล่นๆน่ะ
0: ครับ
1: คือแต่ละคำก็ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบค่ะ
0: มาแล้วทำเลยนะ
1: พอประกาศก็ต้องทำให้เป็นจริงก็ต้องให้ผลมีผล
0: ครับเหลือมีอะไรสัก 2-3 นาทีเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอันนี้จีนที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบไอ้ระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโดยตรงไปยัง
1: อันนี้ก็น่าสนใจ
0: น่าสนใจนะเป็นไงฮะข่าวในเมืองจีนว่าไง
1: มีเดี๋ยวอาจารย์สมยศอ่านข่าวก่อนเดี๋ยวกำลังเช็คภาษาจีนอยู่ค่ะ
0: ที่จีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการโทรศัพท์ต ทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโดยตรงนะไปยังโทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนทั่วไปได้เลยนะโดยผู้ใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำนะ LEO เนี่ยนะครับของจีนเนี่ย Space Specialist เนี่ยนะ Specialized ประสบความสำเร็จแล้วนะในการที่จะร่วมโทรด้วยเสียงแบบ Direct to Cell นะฮะ D2C เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศจีนนะโดยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยติดต่อผ่านดาวเทียมได้เลยนะแล้วก็เป็นคุณภาพเสียงที่เป็น 5G ด้วยในกับภาพพื้นดินนะครับแล้วก็การแสดงเนี้ยโดยทางบริษัทเนี้ยซึ่งถูกดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยนะซึ่งมีมากกว่า200ดวงเลยนะของจีนเนี่ยค่อนข้างจะมาก ซึ่งส่งไปเมื่อปี2021นะฮะซึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบบอร์ดแคสต์นะฮะแล้วก็ยังรองรับในเรื่องของ Direct to Cell ด้วยคือนอกจากมีอินเทอร์เน็ตแล้วยังโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะเป็น2ระบบ2แนวทาง
1: แบบโอ้เจ๋งมากเลย
0: แล้วก็สมาร์ทโฟนของ Huawei เนี่ยแล้วก็ Xiaomi เนี่ยจะเริ่มรองรับแล้วก็ใช้ดาวเทียมได้ในปีเริ่มใช้ไปแล้วนะตั้งแต่2024บางจุดนะแล้วก็เชื่อมต่อดาวเทียมได้เป็นดาวเทียมอะไรเทียนกงนะฮะเทียนกงทีนะแล้วก็ระบบดาวระบบมันมีระบบแบบดาวเทียมค้างฟ้าด้วยนะที่ไม่อยู่ที่เนี่ยนะก็รู้สึกว่าตรงนี้เองเป็นมีความสำเร็จแล้วก็มีดาวเทียมเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วก็อยู่ในวงโคจรที่ทำได้สำเร็จแล้วเนี่ย162ดวงนะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการใช้ดาวเทียมซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เราจะได้ยินว่ามีแต่ SpaceX ของอเมริกาเท่านั้นนะที่ใช้ได
1: ้อ่านข่าวนี้ก็ทำให้มิ่งขวัญก็นึกคือว่าเอ๊ะการที่จีนเนี่ยใช้มือถือมาเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้โดยตรงนี้มันคือต้องการแข่งขันกับ Starlink ของ Elon Musk ใช่ป่าวใช่แต่ก็มาเช็คกับถาม ChatGPT นะคะเขาก็มาอธิบายว่าคือจริงๆก็คือยาดอทไอโทรศัพท์เชื่อมต่อเทียมของจีนกับStarlink ค่ะมันคือได้เป็นการแข่งขันเพื่อมาแย่งชิงอนาคตร่วมกันตลาดอนาคตร่วมกันนะคะแต
0: ่ว่า
1: ต่างฝ่ายต่างก็มีความได้เปรียบ
0: ไม่เหมือนกันนะ
1: อย่างเช่น
0: หมดเวลาแล้ว
1: ขอแต่ว่าสรุปแล้วนะคะก
0: ็
1: คือมันเป็นการแข่งขันทางไฮเทคระหว่างประเทศค่ะต่อไปแนวทางก็คือโชจีแล้วก็พวกสถานีถ่ายทอดสัญญาณหรือว่าเตาเทียมแล้วก็เครือข่าย
0: ตัดแล้วนะตัดแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น
7: คุณกำลังฟังสถานี
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโค้งสุดท้ายลงทะเบียน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า12,600,000รายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนณเวลา 13:00 นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1 คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 519,773 รายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็น 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางไทยโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตย พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายนกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองดินแดนโดยมิชอบและไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่หรือแนวเขตแดนแต่อย่างใดและในกรณีที่พื้นที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนแถลงการกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ดังนั้นควรมีการตรวจสอบข้อจริงร่วมกันผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของไทยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติและยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม MOU อย่างเคร่งครัดซึ่งไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมไปถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้สื่อทหารพรานตั้งจุดสกัดริมโขงจับพิรุธกระบะต้องสงสัยไม่ยอมตรวจค้นซิ่งฝ่าด่านหนีระทึกเสียหลักตกข้างทางทิ้งยานับแสนเม็ดเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่2และหน่วยงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดยาบ้า 180,000 เม็ดหลังไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่พยายามขับฝ่าจุดตรวจก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางหลวงบริเวณบ้านนาโมอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนกระทั่งพบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันขับมายังจุดที่ตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถหยุดแต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าจุดหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักตกข้างทางในอำเภอนายูงจากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัย 2-3 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ผลการตรวจค้นพบกระสอบสีดำตกอยู่ข้างรถภายในบรรจุยาบ้า 180,000 เม็ดเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.นายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถ

0: 114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: 17นาฬิกากับอีก7นาทีครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ครับว่ากันด้วยประเด็นร้อนในรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกเถียงพูดคุยกันตอนนี้เห็นชัดๆอาจจะแยกเป็น2ถึง3ทางก็ว่าได้คือกรณีของการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่รอยต่อระหว่างนครราชสีมากับปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามทำข่าวมายาวนานนะครับเรียกได้ว่าเฉพาะที่ผมทำข่าวก็20กว่าปีแต่เฉพาะปัญหาที่มันเรื้อรังมามากกว่า20ปีแล้วแน่นอนนะครับเพราะที่ผมไปทำข่าวนี่ก็เป็นตามระยะเวลาของเหตุการณ์ของปัญหาตามห่วงตามเวลาของประเด็นไม่ว่าจะประเด็นที่เกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบรรดาธุรกิจการท่องเที่ยวจากการที่มีวาระจากภาครัฐออกมาเป็นครั้งเป็นคราวหรือประเด็นที่ภาครัฐมองว่ามีบางแปลงบางพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับอุทยานซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันว่ามีหลายไร่หลายพันไร่ที่อุทยานประกาศคาบเขตที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนและบางแปลงก็เป็นแปลงที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงในช่วงสงครามต่อสู้ทางความคิดตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาและรวมถึงประเด็นว่ามีบางแปลงที่เป็นพื้นป่าที่เสื่อมโทรมและยกให้กับสปก.นำไปจัดสรรให้กับราษฎรทำกินแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าราษฎรที่อยู่ที่นั่นก็แน่นอนแล้วครับต้องยอมรับความจริงว่ามีการแปรเปลี่ยนสภาพจากการทำกินในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยวหลายคนมักจะคิดว่าเกษตรกรต้องปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าด้วยศักยภาพการท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวผู้คนก็บอกว่าธุรกิจการเกษตรแบบนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วมันถูกแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่พักอาศัยเป็นรีสอร์ทเป็นย่านท่องเที่ยวแต่ว่าถ้ายึดตามกฎหมายเดิมๆก็อาจจะบอกว่ามันไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกสร้างที่พักซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นลักษณะดังกล่าวนี้มายาวนานวันนี้มีคนพูดคุยกันหลายประเด็นบางคนยึดถือในประเด็นว่าเซฟทับลานในขณะที่ภาคประชาชนก็บอกว่าต้องเซฟไทยสามัคคีด้วยเพราะว่าเป็นผู้คนที่อยู่ที่นั่นที่ได้รับผลกระทบไทยสามัคคีนี่คือเป็นตำบลหนึ่งในวังน้ำเขียวนะครับในขณะที่ภาครัฐโดยเฉพาะครั้งนี้ก็เป็นท่าทีจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บอกว่านี่เป็นการตัดสินใจครั้งที่เรียกว่าเด็ดขาดมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีและในรอบรัฐมนตรีหลายคนที่เคยทำมาที่ไม่กล้าตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ฝ่ายที่ยึดถือคำว่าเซฟทับลานเห็นด้วยหรือไม่หรือฝ่ายที่มองว่าเซฟไทยสามัคคีเห็นด้วยหรือไม่นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจะพยายามหาข้อมูลเชิงลึกและเวลาที่มากกว่านี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแฟนรายการให้ได้เห็นในหลายๆบริบทเพราะเรื่องนี้มันไม่จบภายในชั่วโมงเดียวแน่ๆเรื่องนี้ยืดเยื้อมา 20-30 ปีจะให้จบภายในชั่วโมงเดียวเป็นไปไม่ได้และต้องฟังอย่างรอบด้านแต่ว่าวันนี้หนึ่งในผู้ที่อยู่ในสายกับเรากับผมเคยไปพูดคุยกับท่านเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายต่อหลายครั้งครับสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งตำบลไทยสามัคคีก็อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาด้วยนะครับคุณพงเทพมาลาชาสินครับเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวอยู่ในสายกับเราครับพี่พงเทพครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณมนตรีแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
3: ครับทางวังน้ำเขียวในมุมมองของคุณพงเทพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยมองปฏิกิริยามองท่าทีล่าสุดนี้จากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ท่านมนตรีสุชาติแถลงยังไงบ้างครับ
4: ก่อนอื่นต้องบอกว่าปัญหานี้ที่มันมีปัญหามาในรอบหลังนี้นะครับก็ประมาณ15ปีที่ หลายๆคนได้ร่วมกัน

0: นำเสนอความจริงแล้วก็ต่อสู้ตามทางกฎหมายกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วก็กระทรวงทรัพยากรนะครับที่มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาของที่ดินที่มีปัญหาเหล่านี้ผมมองว่าเป็นแนวทางเริ่มต้นที่ดีครับที่ทางฝ่ายภาครัฐเขาเริ่มดำเนินการมาหลังจากที่ปล่อยไว้ตั้ง15ปีแล้วครับ
1: ครับมาก็ว่ามองว่าเป็นทิศทางที่ดีแน่ๆแหละตอนนี้ในมุมมองของคนในพื้นที่ครับคุณพงเทพ
0: เป็นทิศทางที่ดีครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ไขกันด้วยทางกฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ก็มีการดำเนินการตามมติครม.ที่สมัยท่านนายกประยุทธ์ได้มีมติไว้นะครับ
1: ครับ
0: ผมถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแม้กระทั่งว่าในเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่มันจะมีว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เป็นอย่างไรเนี่ยผมก็ยังถือว่ามันมีทิศทางแนวโน้มที่ดีต่อการท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวกันครับ
1: ครับก่อนจะลงลึกถามเรื่องท่องเที่ยวนิดหน่อยตอนนี
0: ้ท
1: ่าทีทิศทางการท่องเที่ยวมองปฏิกิริยาในอย่างไรเป็นห่วงเป็นกังวลไหมเอาตรงๆเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติทับลานก็หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยเพิ่งออกหนังสือชี้แจงว่าเนี่ยหลังจากที่มีประเด็นว่าทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในการกำหนดขอบเขตขึ้นมามีบางที่ประกาศขายแปลงที่ดินด้วยพี่พงเทพ
0: คืออย่างนี้ครับประเด็นในการประกาศขายเนี่ยในส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่ประกาศอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะต้องดำเนินการมาตรการในการอย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการหาทางออกร่วมกันที่ดี
1: ครับ
0: ผมมองว่าในการประกาศขายอะไรอย่าเพิ่งไปท้าทายหรือทำโดยที่คนส่วนใหญ่เขาจะเสียหายกันครับ
1: และพื้นที่ดังกล่าวมันประกาศขายเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบยังไงหมายถึงว่าถือสิทธิ์ครอบครองยังไงพี่บงเทพพอเห็นไหมครับ
0: คืออย่างนี้ครับมันจะถือสิทธิ์ครอบครองไงก็ตามนะครับแต่ในสภาวะที่กำลังมีทางออกที่ดีเนี่ย ควรจะดูแนวโน้มของทางภาครัฐที่เขาจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนว่า มันจะมีการเปลี่ยนมือได้ไหมมีการโอนสิทธิ์ได้ไหมมันแล้วเราค่อยทำตามรอยนิดนึงครับตอนนี้อย่าทำให้เขาเรียกให้เสียบรรยากาศในการที่จะตกลงกันด้วยดีทั้งหลายๆฝ่ายครับ
1: ครับคือคุณพงเทพอยู่ในสายกับเราแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังสรุปโดยย่อดังนี้เนาะว่าทางคณะกรรมการอุทยานเนี่ยได้มีมติเรื่องการปรับปรุงแนวเขตจริงๆข้อเสนอนี้มีมานานแล้วนะครับมีมาระยะใหญ่ๆแล้วล่ะจนกระทั่งว่าทางประธานคณะกรรมการอุทยานเนี่ยเพิ่งจะมีมติรัฐมนตรีมีมติไปนะครับถ้าไล่ย้อนตามไปเนี่ยมติครม.14มีนาคม2566ซึ่งเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องของวันแมปนะครับจำแนกพื้นที่เนี่ยออกเป็น2พื้นที่โดยพื้นที่ที่1เนี่ยเสนอให้เพิกถอนออกจากแนวเขตอุทยานเลยนะอันนี้เพิกถอนพื้นที่เลยนะครับออกจากพื้นที่อุทยานเนี่ย5กลุ่มคือ1คือกลุ่มที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินคือสปก.ประมาณ 53,000 ไร่นะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าควรเสนอเพิกถอนแล้วก็ส่งมอบให้สปก.ไปเลยเพราะว่าประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายแล้วอันนี้มันทับซ้อนอยู่นะนี่คือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ถกเถียงกันมานานเหมือนกันนะคุณพงเทพเท่าที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยครับอันนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคือกลุ่มที่พื้นที่อุทยานทับซ้อนกับสปก.อยู่ก็ถกเถียงกันเรื่องใครมาก่อนใครมาหลังนี่แหละประมาณ 53,000 ไร่กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ปี20นะครับประมาณ 8,300 กว่าไร่อันนี้บอกว่าเห็นควรจะเพิกถอนและส่งมอบให้สปก.บริหารจัดการกลุ่มเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสปก.นะครับแต่ก็ยังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่เลยแหละว่าจะเพิกถอนออกจากพื้นที่อุทยานแล้วก็ให้สปก.ดำเนินการซะนะครับและกลุ่มที่3คือพื้นที่เพื่อความมั่นคงดูเหมือนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีประเด็นมากนักนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ตามมติครม.ปี2535ประมาณสัก 87,000 ไร่อันนี้ก็เห็นควรจะเพิกถอนแล้วก็ส่งมอบให้สปก.ดำเนินการโดยพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้ออกสปก. 4/01 นะครับแต่ว่าจะให้พิจารณาเป็นสปก.แปลงรวม

0: ก็คือว่าอยู่มันเป็นแปลงใหญ่เนาะให้ครอบครองทํากินตกทอดถึงลูกหลานได้แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมืออันนี้คือกลุ่มที่สามนะครับอันนี้เฉพาะกลุ่มที่สามนะเป็นแปลงรวมซึ่งมีหลายตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ปากช่องถ้าจำไม่ผิดผมก็เคยลงพื้นที่แปลงนี้นะครับกลุ่มที่สี่คือพื้นที่ราษฎรที่อยู่นอกเขตสปกและนอกโครงการเพื่อความมั่นคงประมาณ19,420ไร่อันนี้คณะกรรมการเห็นว่าให้คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับแล้วก็คงไว้โดยใช้มาตรา64ของพรบอุทยานก็คือน่าจะให้สิทธิ์คทช.ดูแลแปลงนี้นั้นจะใช้วิธีการสำรวจเป็นที่ดินนะแล้วก็ใช้มติคทช.คืออ่ะอยู่ในความรับผิดชอบอุทยานอยู่นะแต่ให้อยู่อาศัยได้ห้ามให้ตกทอดถึงลูกหลานได้แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็กลุ่มที่ห้าเนาะพื้นที่ราษฎรขอโทษพื้นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบเนื้อที่ประมาณ6,621ไร่อันนี้บอกว่าเห็นควรเพิกถอนเป็นอุทยานนะครับให้สอดคล้องกับพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่ซ้อมรบอ่ะพื้นที่นี้นะที่วังน้ําเขียวน่าจะมีคุณพงษ์เทพน่าจะได้ยินบางช่วงซ้อมรบได้ยินเสียงเขาเรียกอะไรอาวุธหนักนะ
1: อยู่ที่ภูลำไยครับอยู่ตําบลอุดมทรัพย์ครับ
0: แปลงนี้นะฮะเป็นภูเขาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะ
1: ใช่เป็นเขาเลยครับ
0: อันนี้ไม่มีปัญหาเท่าที่ฟังกลุ่มนี้ไม่มีปัญหายังไงก็เพิกถอนจากอุทยานแล้วก็ไปให้ราชการทหารใช้ประโยชน์ซึ่งเขาทําอยู่แล้วเขาทําอยู่แล้วและก็อีกส่วนที่สองนะเมื่อกี้ส่วนที่หนึ่งห้ากลุ่มแรกส่วนที่สองเนี่ยเป็นพื้นที่เตรียมขยายอุทยานทับลานประมาณ86,000ไร่อันนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่แต่ว่าถ้าจะเทียบแล้วยังน้อยกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองของส่วนที่หนึ่งคือกลุ่มที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างหมู่บ้านไทยสามัคคีที่บอกว่าอยู่อาศัยตามมติครม .20 ประมาณ38,000กว่าไร่เนี่ยนะครับที่เห็นควรจะเพิกถอนให้สปก.อันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นไหมครับคุณพงษ์เทพว่าเวลาเราพูดถึงสปก.เนี่ยมันมักจะพูดถึงพื้นที่เกษตรกรรมแต่ประเด็นสําคัญที่เราชวนคุณพงษ์เทพคุยเนี่ยคำว่าเกษตรกรรมหรือพื้นที่การเกษตรตามนิยามของสปก.ในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นในพื้นที่ไหมครับเป็นไปด้วยมันไปด้วยกันได้ไหมคุณพงษ์เทพรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยครับ
1: คือโดยวังน้ำเขียวเรานะครับเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าสปก.มันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปั๊มร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอะไรเงี้ยครับแล้วมาวันหนึ่งมันเป็นได้รับการส่งเสริมเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีที่พักเข้ามาเพิ่มโอเคแหละที่พักเนี่ยมันก็มีมาตราถ้าผมจำไม่ผิด30(2)อะไรเนี่ยครับกิจเขาเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับ ตรงนี้มันต้องตีความถึงที่พักด้วยไหมเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีคนมาดูงานมากมายนะครับการที่เขามาดูงานแล้วไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยมันก็ไม่จูงใจให้คนที่จะมาดูงานเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสของเกษตรกรหรือผู้ที่ทําเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับที่จะนําเม็ดเงินเข้ามาสู่ตัวอําเภอวังน้ําเขียวเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ทางสปก.ก็ควรจะต้องไประบุให้ชัดว่าอะไรทําได้ไม่ได้เนี่ยครับแล้วบริบทของเรามันเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วการที่จะเกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวได้มันไม่เกิดได้ง่ายๆนะครับเรามีทรัพยากรที่ดีมีองค์ความรู้ที่ดีแต่ว่าถ้าไม่มีการลงทุนในการรองรับจากหลายๆฝ่ายเนี่ยครับสิ่งเหล่านั้นมันก็เปล่าประโยชน์เกษตรกรก็ยังเป็นเกษตรกรที่จะต้องดิ้นรนกันต่อไปซึ่งการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันมีตัวอย่างหลายๆรายนะครับที่ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกอย่างมั่นคงอย่างมีความสุขได้ครับการเป็นเมืองท่องเที่ยวครับผม
0: ครับคือในความหมายว่าเกษตรกรก็ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ยากลําบากเสมอไปแต่ควรจะมีรายได้ที่ดีจากทรัพย์สินที่เขามีอย่างน้อยที่สุดคือแปลงที่ดินควรจะมาทำอะไรได้มากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างที่เห็นชัดๆนะครับอย่างข้าวเกียบเห็ดหอมวิภาเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นธุรกิจที่เกษตรกรเริ่มต้นทํามาจนทุกวันนี้สามารถส่งขายไปทั่วประเทศและเตรียมส่งขายออกต่างประเทศด้วยเป็นธุรกิจที่คนไปดูงานเ

0: แต่ละปีเนี่ยนับเป็นหมื่นๆคนเลยนะครับ
1: หมายถึง
0: นี่เป็นของเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยครับ
1: ประเด็นนี้คือทำเห็ดหอมเหรอครับแล้วก็มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบอย่างนั้นเหรอฮะ
0: คือเขาทำเขามีความรู้ในการทำข้าวเกรียบครับแต่คราวนี้เนี่ยวัตถุดิบอย่างของเราบางช่วงที่เห็ดหอมมันล้นตลาดเขาก็ซื้อมาทำเป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมอย่างบางช่วงถ้ามีผลิตผลอย่างมันม่วงมันล้นตลาดก็ซื้อมาทำเป็นข้าวเกรียบมันม่วงอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: มันเป็นการช่วยเกษตรกรเกื้อหนุนกันอย่างดีเลยครับ
1: ก็คือใช้ผลิตผลการเกษตรจากแปลงที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็มาแปรรูปซึ่งมันอาจจะมองว่ามันอาจเป็นกึ่งอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำที่สามารถช่วยคนหมู่มากได
0: ้ก็เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการของเกษตรกรเนี่ยครับที่เขามีหัวและมีการตลาดทำให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองจากผู้เกษตรกรรายเล็กๆแล้วมาแปรรูปสินค้าตัวเองแล้วสามารถเป็นธุรกิจที่อยู่ในแนวหน้าของประเทศได
1: ้ครับครับทีนี้เท่าที่ดูถ้าสมมติว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลกับประเด็นแบบนี้หมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆคงไม่ได้กังวลใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรต่างถิ่นหรือถึงที่สุดมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็เอาที่ดินที่ควรจะให้กับเกษตรกรนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไปซื้อไปขายโดยคนจากต่างถิ่นอันนั้นอ่ะทางคนในท้องถิ่นมองหรือกังวลต่อประเด็นเหล่านี้บ้างไหมครับคุณพงเทพครับ
0: ผมเรียกว่ามันประเทศไทยมันเป็นระบบเศรษฐกิจนะระบบเขาเรียกเศรษฐกิจทุนนิยมใช่ไหม
1: ครับ
0: การที่ท้องถิ่นเนี่ยที่มันจะเจริญได้มันต้องมีการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอก
1: ครับ
0: การลงทุนจากภายในเนี่ยบางทีเรื่องของเงินทุนเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจมันทำเกษตรเนี่ยครับมันสู้ที่อื่นไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นปัญหาครับการที่เกษตรกรหรือใครก็ตามที่จากแหล่งอื่นแล้วจะมาทำที่เนี่ย มันเป็นข้อคิดหรือการบ้านให้กับภาครัฐว่าทำยังไงให้เกิดมีการเปลี่ยนมือกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับโดยที่ดินยังเป็นของรัฐอยู่นะ
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยมันจะทำให้การพัฒนาของท้องถิ่นและความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปได้ต่อครับแต่ถ้ายังจำกัดอยู่แค่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยแค่ปัญหาหนี้สินเนี่ยเขายังอาจจะยังจ่ายเขาเรียกอะไรยังไม่มีความสามารถในการชำระได้เลยครับ
1: ครับครับคุณพงเทพครับภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวในระยะ5ปีเป็นยังไงบ้างและมองในปลายฤดูเนี่ยปลายปีเนี่ยหลังจากสิ้นฝนเนี่ยมองยังไงบ้างครับมีแนวโน้มยังไงบ้างพงเทพพอเห็นสัญญาณไหมครับ
0: การท่องเที่ยววังน้ำเขียวมันจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงก็คือว่าพอเรามีปัญหาที่ดินตั้งแต่ปี54นะครับการลงทุนต่างๆของทั้งตัวเจ้าถิ่นเองหรือตัวนักลงทุนนอกถิ่นมาลงทุนในเรื่องต่างๆเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆก็คือไม่มีการลงทุนเพิ่มหรือไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรที่มันดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเลยครับและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรามันก็ยังมีแบบเดิมๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นผาเก็บตะวันจุดสกัดเขาสูงเขาแผงไม้ก็จะมีอยู่แค่นี
1: ้
0: มันก็ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมาเรื่อยเนื่องจากปัญหาคือเราไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเป็นของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวของรัฐพอมาจังหวะช่วงโควิดเนี่ยครับเงียบสนิทเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยภาพรวมการท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากเราไม่มีการนักเขาเรียกผู้ลงทุนยังไม่มีการขยับเนื่องจากปัญหาที่ดินยังไม่รับการแก
1: ้
0: มันก็เลยทำให้บางน้ำเขียวทุกวันนี้การท่องเที่ยวซบเซาเป็นอย่างมากและผมมองว่าไฮซีซั่นเนี้ยก็ยังไม่มีตัวดึงดูดไม่มีกิจกรรมที่จะดึงนักท่องเที่ยวมานอกจากเราอาศัยเรื่องของดินฟ้าอากาศก็คือว่าถ้าหนาวมากๆก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากขึ้นแต่ว่าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก็เที่ยวสั้นลงก็คืออาจจะนอนหนึ่งคืนแล้วส่วนใหญ่พฤติกรรมก็คือจะเน้นการประหยัดก็คือไปกางเต็นท์นอนแล้วก
1: ็
0: กินอย่างประหยัดทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะหมุนสะพัด ในวังน้ำเขียวเนี่ยมันไม่ได้สะพัดเหมือนแต่ก่อนครับ
1: ครับครับคุณพงเทพมีประเด็นอะไรจะฝากถึงรัฐบาลที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้และแน่นอนละครับผมก็ต้องอ้างอิงถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจับตาท่าทีของรัฐบาลต่อนโยบายต่อมตินี้อยู่ว่าเช่นประเด็นของการที่พื้นที่บางแปลงจะต้องตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุนหรือไม่ซึ่งคุณพงเทพได้เสนอในบางมิติไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าควรจะทำอย่างไรไม่ให้มันสุดโต่งเกินไปแล้วให้สังคมให้ชุมชนเดินหน้าต่อไปได้เชิญครับสักนาที
0: ก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอบคุณกลุ่มที่เซฟทับลานนะครับผมถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเรายังอยู่ได้อย่างทุกวันนี้เพียงแต่ว่าบริบทของแต่ละพื้นที่มันมีที่มาที่ไปในเรื่องของในที่ดินที่ทำกินพวกนี้มันจะมีเหตุต่างกันไปก็ถ้ามีรายละเอียดก็ควรจะศึกษาแล้วก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันส่วนปัญหาที่ดินที่รัฐได้ดำเนินการตอนนี้ผมถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มที่ไม่รับเขาเรียกไม่รับสิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งกลุ่มที่เป็นคดีความนะครับ
1: ครับ
0: แต่ข้อเสนอแนะผมอีกอย่างนึงก็คือว่าทำอย่างไรให้กลุ่มที่อยู่นอกเขตเนี่ยอยู่ได้โดยที่ดินยังเป็นของรัฐนะครับเช่นการเช่าและมีเงื่อนไขยังไงก็ตามที่สามารถอยู่ได้และทำกินได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผมว่าเนี่ยเป็นทางออกที่ดีและจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคนทุกชนชั้นในวงจรของการท่องเที่ยวเราครับ
1: ครับครับครับแล้วครับขอบคุณคุณพงเทพครับได้มาสะท้อนในมุมมองจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวครับคุณพงเทพครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวรอยต่อกับที่ปราจีนบุรีด้วยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ทำข่าวในพื้นที่ดังกล่าวนี้อย่างที่บอกไปหนึ่งในประเด็นที่ผู้สื่อข่าวแน่นอนแหละครับเรามีทั้งฟุตเทจภาพข้อมูลและฟุตเทจที่มันตอกย้ำถึงประสบการณ์จากการลงพื้นที่ครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่อง4กลุ่มที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติได้มีมติไปแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ากลุ่มที่2จะเป็นประเด็นที่คงค้างมากที่สุดครับกลุ่มหนึ่งคือพื้นที่ทับซ้อนกับสปก.ประมาณ 53,000 ไร่เนี่ยเห็นควรเพิกถอนส่งมอบให้สปก.ดำเนินการอันนี้คือมตินะครับและกลุ่มที่2ก็คือพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างบ้านไทยสามัคคีเนี่ยตามมติครม. 2520เนี่ยซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่เนี่ยก็เห็นคนเพิกถอนให้สปก.บริหารจัดการและกลุ่มที่3คือพื้นที่ความมั่นคงนะครับอันนี้ประมาณ 87,500 ไร่นะครับอันนี้ก็ส่งมอบให้สปก.ดำเนินการและกลุ่มที่4พื้นที่นอกเขตสปก.นะครับได้พื้นที่เพื่อความมั่นคงประมาณ 100,000 กว่าไร่คณะกรรมการเห็นว่าให้คงสถานะเป็นอุทยานแล้วก็ให้ใช้มาตรา64พ.ร.บ.อุทยานให้อยู่ได้ในรูปแบบคทช.คือตกทอดถึงกันได้นะครับแต่ว่าห้ามเปลี่ยนมือซื้อขายนะครับกลุ่มที่5คือพื้นที่สอบรบอันนี้เป็นพื้นที่ทางทหารใช้ประโยชน์อันนี้ว่ากันไปแต่ประเด็นที่อย่างที่บอกนะครับคือประเด็นที่มีคนภายนอกจำนวนมากครับที่ไปซื้อขายเปลี่ยนมือจากราษฎรเดิมนะครับโดยตกทอดถึงกันอย่างนิตินัยนะครับอย่างพฤตินัยไม่ใช่นิตินัยอย่างพฤตินัยคือไปถือครองสิทธินะครับแทนราษฎรตัวจริงที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ครอบครองทำกินแล้วกลายเป็นบุคคลภายนอกกลายเป็นทุนภายนอกนะครับแล้วก็เมื่อไปอยู่แล้วปุ๊บก็ได้ที่ดินสปก.เหล่านั้นแหละครับไปปักขายซึ่งเราเห็นการแบ่งขายจำนวนมากถึงที่สุดมันก็เลยเกิดประเด็นว่าที่ดินที่ถือแบ่งออกไปจากเขตอุทยานแล้วกลายไปอยู่ในมือนายทุนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนติดแฮชแท็กนะครับคำว่าเซฟทับลานขึ้นมาเพื่อป้องกันอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงทรัพย์เองก็พยายามยืนยันนะครับยืนยันมาตลอดว่า1มติเนี่ยก็เป็นมติครม.เดิมตั้งแต่ปี2566มาแล้วข้อ1นะครับข้อ2มันเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ที่ชาวบ้านที่เขาอยู่เดิมจริงๆและได้สิทธิ์อยู่จริงๆแต่กลับไม่ได้สิทธิการครอบครองทำกินอย่างเต็มที่เพราะว่ามันมีข้อพิพาทว่าทับซ้อนกับที่ของอุทยานนะครับจึงมีแนวคิดเนี่ยแหละครับข้อหนึ่งคือการจัดสรรที่ให้ดังกล่าวแต่ขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรคุณสุชาติชมกลิ่นก็พยายามบอกว่างั้นมาถกเถียงกันซะในกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับในกลุ่มตัวอย่างของหมู่บ้านไทยสามัคคีเนี่ยเอาคดีความมาว่าเลยใครที่มี คดีความถูกดำเนินการโดยกรมอุทยานก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเปิดปฏิบัติการหลายครั้งเนี่ยคดีอยู่ในชั้นโรงชั้นศาลเนี่ยพิพากษาในระหว่างการรอคำพิพากษาตัดสินเนี่ยซึ่งหัวหน้าประวัติศาสตร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่นนะครับในแต่ละคดีที่จับมาเนี่ยนะครับคดีเนี่ยถ้าเช่นนั้นเป็นไปได้ไหมให้มีคณะกรรมการหลายฝ่ายมาร่วมกันพิจารณานะครับเพื่อพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายไปเลยเป็นรายแปลงรายแปลงรายแปลงไปเลยว่ามีคดีไหมมีคดีไหมนะครับแล้วก็เอาคดีเหล่านั้นมาพินิจพิเคราะห์ร่วมกันโดยยืนยันว่านะครับทางคณะกรรมการอุทยานก็บอกว่ายืนยันว่าใครที่มีคดีความอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นไม่ได้มีการเขาเรียกว่านิรโทษกรรมนะครับก็ต้องคืนที่ให้กับรัฐนะครับกรณีที่อยู่เกินอยู่นอกเขตแล้วก็ไปบุกรุกที่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่พยายามจะหาทางออกอยู่แต่แน่นอนแล้วครับอย่างที่เราบอกไปว่ามันกระชั้นมากแล้วมันกระชับมากสำหรับเวลาของเราในการพูดคุยกันแต่เรื่องราวและเนื้อหาในรายละเอียดมันมีเยอะมากเราคงได้มีโอกาสเอาประเด็นนี้มาพูดคุยจากหลายฝ่ายทั้งจากฝ่ายของกรมอุทยานหรือแม้กระทั่งจากฝ่ายของนักอนุรักษ์หรือแม้กระทั่งทางมูลนิธิสืบทางเสถียรด้วยนะครับที่พยายามหาทางออกหรือเป็นโมเดลใหม่ๆนะครับที่ต้องการจะแก้ปัญหานี้นะครับเช่นห้ามเพิกถอนป่าให้เป็นสปก.เนี่ยนี่คือเป็นโมเดลหนึ่งนะครับว่าโอเคละถ้าอยากจะให้ราษฎรอยู่ก็อยู่ไปแต่อย่าเพิกถอนนะครับยังคงเป็นสิทธิป่าอยู่อย่าเพิกถอนเป็นสปก.นะเพราะถ้าเป็นสปก.ทีไรมีปัญหาทุกทีเอาไปขายให้คนอื่นราษฎรคนอื่นก็ถึงที่สุดพอเปลี่ยนมือหลุดมือก็กลายเป็นของนายทุนไปนะครับแต่ข้อเสนอบอกว่าอ่ะงั้นอย่าเพิกถอนป่าแต่ให้คงไว้เป็นพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์ตามพรบมาตรา64พรบของอุทยานนะครับคือให้ราษฎรจัดสรรทำกินนะครับคนที่อยู่เดิมนะให้จัดสรรทำกินอยู่ไปห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือแต่ให้ตกทอดถึงลูกหลานได้อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเพิ่งจะมีการแจกสมุดคู่มือแจกสมุดครอบครองสิทธิ์ดิจิทัลนะที่อุตรดิตถ์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับอย่างที่2คือใช้นิติวิทยาศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังเพื่อตรวจสอบว่าใครครอบครองก่อนหลังอันนี้จะตัดวงจรนอมินีนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของมูลนิธิสืบนะครับหรือ3คือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิระดับชาติซึ่งมาจาก3ส่วนคือหน่วยงานของรัฐก็ประกอบด้วยกระทรวงทรัพย์และกระทรวงมหาดไทยนะครับฝ่ายราชการประกอบด้วยฝ่ายภูมิสารสนเทศหรือจิสด้านะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นมูลนิธิสืบนะครับเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลและพิกัดรวมถึงรายชื่อผู้ที่ขอรับสิทธินะครับเอามาเปิดเผยสู่สาธารณะเลยจะได้พินิจพิเคราะห์ร่วมกันว่าเนี่ยเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าหรือเป็นนายทุนจากที่อื่นนะครับรวมถึงแนวทางที่4คือที่ดินในกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3ที่ส่งมอบให้กับสปก.เนี่ยต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขจัดทำเป็นที่สินที่ดินแปลงรวมของชุมชนนะครับก็คือเป็นสปก.แหละอ่ะถ้าคิดจะเป็นอย่างนั้นนะที่จะส่งมอบให้สปก.เนี่ยกำหนดให้เป็นสิทธิทำกินแบบแปลงรวมนะครับตกทอดได้เฉพาะทายาทเท่านั้นห้ามมีการซื้อขายอันนี้เป็นโมเดลจากทางมูลนิธิสืบนะครับที่ออกแนวทางออกมาหลังจากมีข้อถกเถียงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเข้ามาพูดคุยกันให้มากขึ้นให้ตกผลึกกันมากขึ้นนะครับเราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีก1ประเด็นนะครับซึ่งถือว่ามีบทสรุปมีการประชุมกันที่คณะอนุกรรมการในการติดตามปัญหามลพิษน้ำข้ามพรมแดนมีข้อเสนอที่เรียกว่าเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนต่อการแก้ปัญหาน้ำกกน้ำสายน้ำร่วงน้ำโขงและน้ำสารวินรวมถึงกระบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองจากประเทศเพื่อนบ้านสักครู่ครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
3: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี ต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
1: ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่อาคารรัฐสภากับมีการจัดงานเสวนาวิชาการระดับนโยบาย Beyond Borders Beyond Solution ครั้งที่4ครับในหัวข้อทางออกของประเทศไทยต่อมลพิษข้ามพรมแดนครับมีการบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์กฎหมายการเจรจาและข้อมูลการวิจัยเพื่อจะหาทางออกฉุกเฉินต่อวิกฤตการปนเปื้อนของสารพิษจากการทำเหมืองแร่หายากหรือแร่เอิร์ธรวมถึงแม่น้ำโขงในประเทศเพื่อนบ้านการทำเหมืองเหล่านี้กระทบโดยตรงต่อลุ่มน้ำกกน้ำสารน้ำรวกน้ำโขงรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งคือแม่น้ำสารวินและกระบุรีด้วยนะครับอันนี้สารวินนี่ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับผลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าในแม่น้ำสารวินเนี่ยมีการปนเปื้อนมากแต่ว่าถ้าเทียบกับแม่น้ำกกดูเหมือนว่าสารวินจะถูกพูดถึงน้อยทั้งที่ผลกระทบหนักหนาสาหัสไม่น้อยไปกว่ากันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ อยู่ลึกห่างไกลออกไปคนจะเข้าออกไปเพื่อไปเก็บภาพเก็บข้อมูลที่สารวินเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงต้องตั้งใจไปจริงๆแม้กระทั่งกรมควบคุมมลพิษที่ไปตระเวนเก็บข้อมูลอยู่เป็นระยะเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เสี่ยงมากต่อการเดินทางที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าหรือแม้กระทั่งพายุในทุกครั้งเพราะนั้นในพื้นที่ลุ่มน้ำตัวนี้นะครับมีการสะสมของสารโลหะหนักหลายชนิดในเวทีของการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวนะครับได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเพื่อนบ้านขออภัยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ลงพื้นที่ดูแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำเรียกว่าแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือแม่น้ำกกรวมถึงแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.เดนนี่ดีเรเบิร์นซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเทคสหรัฐอเมริกากับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการฟื้นฟูตะกอนปนเปื้อนของสารเคมีได้นำเสนอว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของสารโลหะหนักสารหนูสารปลอดสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเป็นไปได้มากนะครับว่ามันจะเรียกว่าสร้างผลกระทบระยะยาวต่อประชาชนชั่วลูกชั่วหลานก็ว่าได้เพราะว่ามันมีมิติอย่างน้อย 3-4 มิตินะครับที่ได้รับผลกระทบเช่นในมิติของชุมชนและคนท้องถิ่นเนี่ยจะเสี่ยงต่อการรับสารหนูผ่านห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะจากการบริโภคปลาในแม่น้ำถ้าเกิดว่าปลาปนเปื้อนอาชีพประมงและแหล่งโปรตีนของชุมชนจะได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยในขณะที่รัฐบาลและนโยบายก็ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องทำต่อเนื่องถึงชั่วลูกชั่วหลานนะครับและใช้งบประมาณมหาศาลทีเดียวขณะที่ภาคธุรกิจและการลงทุนก็จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือเนี่ยครับเพราะมันเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าต้นเหตุหรือสาเหตุเนี่ยมันมาจากการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพอมันเห็นต้นเหตุที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ควรจะนำมาสู่แนวทางของการไปหาทางออกได้แล้วผมพูดคุยกับทางนักวิชาการดร.ธนพลเพ็ญรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญคราวนี้สรุปให้เห็นชัดๆว่า สารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำนั้นมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

0: ควรจะมีแนวทางหรือมาตรการอย่างไรไปฟังบทสนทนาที่ผมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพลเพ็ญรัตน์ครับ
1: ในทางวิชาการในทางวิทยาศาสตร์นะครับเห็นคำตอบชัดเจนว่าต้นเหตุมาจากอะไร
2: อันนี้เราชัดเจนมากครับเรามีหลักฐาน3หลักฐานด้วยกันนะครับในการยืนยันว่าการปนเปื้อนนะครับสารหนูที่เกินค่ามาตรฐานในน้ำนะครับในแม่น้ำกกเนี่ยมาจากมลพิษข้ามพรมแดนแน่ๆนะครับอันดับแรกก็คือว่าค่าเบสไลน์ตามธรรมชาติที่เก็บในปี2551โดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับที่รายงานในคณะอนุกรรมการนะครับพบว่า 98-95% นะครับของทั้งน้ำตะกอนดินระดับตื้นนะครับผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมดของสารหนูนะครับเพราะนั้นก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการเกษตรแล้วนะครับธรรมชาติเป็นแบบนี้อยู่แล้วลักษณะธรณีเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับค่าสารหนูก็ไม่เกินค่ามาตรฐานมันเพิ่งมาเกินเมื่อในปีที่เราเก็บในช่วงปี67-68นะครับเพราะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าไม่เกี่ยวธรรมชาติในอันดับแรกนะครับอันที่สองก็คือเราทำการวิเคราะห์ครับลักษณะการลดลงของมลพิษครับเทียบจากตรงชายแดนไทยพม่าที่ท่าตอนนะครับตามแม่น้ำกกลงไปจบแม่น้ำโขงนะครับการลดลงเป็นลักษณะของ exponential decay ซึ่งแปลว่าแหล่งกำเนิดอยู่ต้นน้ำแน่นอนแต่ถ้าเผื่อเป็นมาจากการเกษตรครับการใช้สารเคมีเกษตรแล้วเป็นเพื่อนสารหนูเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นในท้ายน้ำเมื่อมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพื้นที่เกษตรที่ปล่อยน้ำลงตลอดเวลาเพราะนั้นหลักฐานที่สองที่ชัดหลักฐานที่สามก็คือที่เราเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ครับพอเราเทียบลายนิ้วมือนะครับของน้ำที่ปลดปล่อยจากเหมืองแร่เอิร์ธในพม่าที่เรามีตัวอย่างอยู่2ตัวอย่างนะครับเทียบกับน้ำบริเวณท่าตอนในแม่น้ำกกแล้วก็ตรงบ้านใหม่หมอกจามครับลายนิ้วมือตรงกันประมาณ 73% ครับเพราะนั้นก็ยืนยันครับเป็นข้อมูลที่ผมว่าชัดเจนที่สุดละที่สามารถใช้ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเข้าไปจัดการที่แหล่งกำเนิดได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ตอบประเด็นนี้เลยว่าวันนี้ในทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนแล้วที่เหลือก็จะเป็นบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปในการเจรจากับประชาชนบ้านวันนี้เรามีเวทีเรื่องทางกฎหมายด้วยมีมิติของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยบทบาทของอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในทีมคณะอนุกรรมการทีนี้ข้อมูลเนี่ยอาจารย์คาดหวังว่ามันจะถูกนำไปใช้เจรจายังไง
2: ครับผมคาดหวังว่าเพราะว่าคนที่เจรจาไม่ใช่คณะอนุกรรมการมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนนะคณะเป็นคณะกรรมการของรัฐบาลผมคิดว่าเราอยากจะให้ข้อมูลเหล่านี้ครับที่เราจัดเวทีวันนี้และมีการบันทึกด้วยเราจะทำไวท์เปเปอร์นะมีบันทึกการเสวนาทั้งหมดเพื่อให้ทางคณะเจรจาเนี่ยครับเห็นว่ามีข้อมูลอะไรบ้างและข้อมูลเหล่านี้เขาสามารถใช้ในการเจรจาได้อย่างมั่นใจไหมมีอะไรที่ยังขาดทางวิชาการต้องเตรียมให้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นทางน้ำเนี่ยผมว่าหมดข้อสงสัยแล้วแต่การปนเปื้อนในดินนะครับเอ๊ะมันมาจากสารเคมีการเกษตรไหมประเด็นนี้ก็มีการพูดกันวันนั้นเราจะทำการพิสูจน์ในดินต่อไปแต่ในน้ำเนี่ยจบละในดินที่อาจจะกระทบข้าวนะครับอันนี้เราก็จะทำการพิสูจน์ต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดให้ผู้เจรจาเนี่ยเอาไปเจรจาได้อย่างมั่นใจทีนี้ต่อมานอกจากหลักฐานข้อมูลแล้วเนี่ยเรามีการประเมินทางเลือกการจัดการด้วยซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดครับที่เอาไปคุยได้เนี่ยก็คือการจัดการที่แหล่งกำเนิดเลยที่เหมืองเลยจริงเทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยง่ายมากราคาก็ไม่แพงแค่ทำบ่อดักตะกอนเท่านั้นแค่จัดการหางแร่ให้ดีเท่านั้นนะครับจะลดการปนเปื้อนได้มากที่สุดนะครับลดมลพิษท้ายน้ำได้หมดแต่ถ้าไม่จัดการแบบนั้นอย่างขั้นที่2ที่ดีรองลงมาก็คือทำบ่อดักตะกอนทำเขื่อนในฝั่งพม่าเพื่อดักตะกอนให้ผ่านค่ามาตรฐานของประเทศไทยก่อนที่จะไหลมาที่ประเทศไทยคือตอนนี้ครับมาตรฐานสารหนูเนี่ยของประเทศพม่าเนี่ยมันคือ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรมากกว่าเรา5เท่าแปลว่าเขาอาจจะปลดปล่อยมาถูกตามค่ามาตรฐานเขาแต่ผ่านน้ำมาที่เราแล้วเนี่ยมันยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ตามที่เราสังเกตเห็นเพราะนั้นทางเลือกหนึ่งก็คือถ้าคุณบอกว่าการทำเหมืองนะครับในประเทศนั้นปลดปล่อยมาโอเคละอย่างน้อยก่อนจะเข้าแม่น้ำกกประเทศเราก่อนจะไปแม่น้ำสายนะครับทำเขื่อนทำบ่อดักเพื่อตกตะกอนในฝั่งพม่าก่อนนะครับนี่เป็นทางที่สองทางที่สามจะเริ่มมาที่ประเทศบ้านเราละที่ประเทศไทยแล้วครับอาจจะต้องเป็นบ่อดักขนาดใหญ่ตรงพลุหญ้าท่าตอนเป็นต้นซึ่งต้องมาดูพื้นที่ที่ไม่กระทบชาวบ้านเพราะว่าตอนนี้มีเกษตรนะครับมีการท่องเที่ยวต่างๆอยู่มากแม้ว่าจะเป็นฟลัดเพลนนะครับเป็นที่ต่ำที่สามารถผันน้ำเข้าไปให้เกิดการตกตะกอนได้อันนี้เป็นทางที่3สุดท้ายทางที่4จริงๆถ้าหาที่ไม่ได้จริงๆครับต้องปกป้องพื้นที่เกษตรโดยการทำบ่อดักขนาดเล็กนะครับหรือแม้แต่เทคนิคที่เรียกว่า River Bank Filtration คือสูบน้ำใต้ดินระดับตื้นมาใช้ให้ดินกรองก่อนเป็นต้นนะครับซึ่งเรามีตัวอย่างการเปรียบเทียบแล้วว่าขอดินแค่ประมาณ5เมตรก็พอครับในการกรองนะครับก็สามารถกำจัดสารหนูในแม่น้ำกกที่เกินค่ามาตรฐานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นสุดท้ายเลยที่เราไม่อยากทำเพราะว่ามันจะเป็นเรียกว่าท้ายน้ำแล้วเราอยากจัดการที่ต้นน้ำมากกว่าเนี่ยเราก็เสนอทางเนี้ยให้กับทางคณะที่จะไปเจรจาด้วยว่าถ้าเขาไม่ยอมทำ1 2ได้ไหมนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริง3 4อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำระหว่างทางเพื่อลดผลกระทบก่อน
1: ซึ่งต่อให้เราทำ3และ4แต่ถ้า1กับ2ไม่ทำเราก็ต้องทำ3กับ4อย่างนี้เรื่อยไปโดยที่ไม่มีทางที่จะยุติได้เลยเพราะนั้น1กับ2สำคัญมากๆ
2: สำคัญมากๆครับ
1: ที่จะหยุดที่ต้นทาง
2: ถูกต้อง

0: ครับ 3-4 มีไว้เพื่อลดผลกระทบในระหว่างที่เรายังทำ1กับ2ไม่ได้แต่หัวใจหลักคือ1กับ2จะคุ้มค่าที่สุดและทำให้เราไม่ต้องทำ3กับ4ไปเรื่อย
1: ๆแต่1เนี่ยเขาก็สามารถทำได้เลยก็คือไปใช้องค์ความรู้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะต้องทำให้คุณไม่ปล่อยของออกมาทำบ่อนะในเหมืองคุณกับ2ก็คือว่าต้องมีข้อตกลงกันใหม่ทีนึงว่าหรือเงื่อนไขทางกฎหมายว่าถ้าเกิดเขาบอกเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาคือปล่อยมาที่ 0.05 แต่เรามาตรฐานมันไม่ผ่านเราได้เพราะเราต้อง 0.01 เนี่ยนี่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการเจรจาล้วนๆเลย
0: ใช่ครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องแม่น้ำเพราะมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำสากลครับที่แต่ละประเทศก็มีสิทธิ์ในการมีค่ามาตรฐานในการปกป้องระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของประชาชนตัวเอง
1: ครับการได้เชิญ professor มาครั้งนี้เป็นประโยชน์ไหมเห็นอะไรแตกต่างหรือเปิดอีกมุมในการแก้ปัญหาแม่น้ำกกไหมครับ
0: มากมากเลยครับจริง professor Danny Reibel เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเป็นเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูการปนเปื้อนแม่น้ำใหญ่ๆของเขาฮัดสันอนาคอสเตียและเหมืองต่างๆนะครับอันนึงเลยที่เราทำการเก็บตัวอย่างและเราคิดจะทำไพลอตแต่เรานึกไม่ถึงนะที่อาจารย์บอกก็คือว่าจริงๆเรามีฝายเชียงรายนะครับเรามีบริเวณเหมืองแดงที่มีคลองชลประทานต่างๆซึ่งเราเก็บแล้วล่ะเรารู้ว่าฝายเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อดักตะกอนละเอียดขนาดนี้นะครับเหมืองแดงก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อดักตะกอนละเอียดขนาดนี้มันคือระบบชลประทานแต่เราเก็บแล้วเราเห็นครับว่ามันมีการลดลงของตะกอนและสารหนูในระยะทางจริงๆหรือแม้แต่ฝายเชียงรายเนี่ยก็สามารถดักได้ระดับหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาคำนวณย้อนกลับได้ว่าระยะเวลาในการดักตะกอนจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะดักแล้วหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับทำให้เราไม่ต้องทำการสร้างต้นแบบอะไรเพื่อทำการคำนวณหาเลยนะเพราะว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยตรงแต่เราสามารถเข้าใจมันและคำนวณย้อนกลับได้ครับทำให้หลายอย่างที่เคยมีการเสนอนะครับเช่นจะใช้ทำฝายดัก10อันอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็นรายการคำนวณที่ชัดเจนที่โปร่งใสที่ตอบได้ว่าประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราสามารถแค่ใช้โครงสร้างที่มีอยู่แล้วเนี่ยคำนวณย้อนกลับได้ว่าประสิทธิภาพเท่านี้มีระยะเวลาการดักเท่านี้ถ้าจะให้ประสิทธิภาพ 80% 90% ที่จะผ่านตามค่ามาตรฐานโครงสร้างต้องเป็นยังไงระยะเวลาในการดักต้องเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของอาจารย์จากมีประสบการณ์เลยว่าคุณไม่ต้องเอาเงินไปสร้างอะไรใหม่เลยนะคุณคำนวณย้อนกลับจากตรงนี้ได้เลยซึ่งเนี่ยทีมงานเราทำอยู่ครับแล้วก็เห็นแล้วว่าเหมืองแดงเนี่ยในลำรางสายที่2นะครับที่สามารถลดสารหนูจากเกินค่ามาตรฐานประมาณ3เท่ามาจนผ่านค่ามาตรฐานเนี่ยมันใช้เวลาน้ำอยู่ในระบบประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆในปริมาณน้ำขนาดนั้นนะครับทำให้เราสามารถคำนวณย้อนกลับได้ที่เราจะทำต่อไป
1: ง่ายว่าเราสามารถนำสิ่งที่เรามีอยู่ในโครงสร้างเดิมในขณะนี้ไปหาคำตอบได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปสร้างโมเดลใหม่เพื่อมาศึกษาในสิ่งที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ถ้าวันหนึ่งผลจากการใช้ฝายหรือเหมืองแดงที่ทำอยู่เนี่ยได้คำตอบมากพออันนั้นอาจจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายว่าควรจะมีฝายหรือไม่มีฝายในวันข้างหน้าซึ่งทำให้เรามีฐานข้อมูลที่มากขึ้นแล้วอย่างนั้นไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับแทนที่เราจะตั้งงบประมาณหลายสิบล้านไปทำการศึกษาความเป็นไปได้หรือแม้แต่ก่อสร้างไพลอตเล็กๆเนี่ยเราแค่คำนวณย้อนกลับจากสิ่งเหล่านี้ครับสามารถได้คำตอบเลยและดูด้วยซ้ำว่ามันคุ้มที่จะเดินหน้าอะไรต่อกับโครงสร้างระดับนี้จริงไหมเรามีพื้นที่ระดับนั้นจริงหรือเปล่าคือสุดท้ายครับเทคนิคพวกนี้แก้ปัญหาตะกอนปนเปื้อนพวกนี้ได้แต่แค่เรามีพื้นที่ที่ใหญ่พอไหมมีเวลาดักน้ำที่มากพอหรือเปล่าครับ
2: ครับนั่นเป็นบทสนทนากับดร.ธนพลเป็นรัฐครับแต่ว่าหลังจากพูดคุยกับดร.ธนพลซึ่งทำให้เห็นกรอบของปัญหาชัดเจนว่าสาเหตุที่ปนเปื้อนนั้นมาจากเมืองในประเทศเพื่อนบ้านและรูปแบบจากผู้ที่มีประสบการณ์จากศาสตราจารย์ดร.แดนนี่ดีเรเบิลได้เสนออย่างไรนั้นหนึ่งในคนที่จะนำข้อเสนอนี้ไปสู่วิธีการในการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือในเชิงนโยบายก็คือคุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ครับประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามลพิษทางน้ำข้ามแดนสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.พรรคประชาชนครับมีเวลาประมาณ 3-4 นาทีได้ฟังแนวทางจากคุณพัทรพงษ์ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่พูดคุยกับคุณพัทรพงษ์ครับ
1: วันนี้ได้ฟังแล้วได้เห็นข้อปัญหาข้อจำกัดอะไรที่มันจะดันต่อไปได้ครับ
3: ผมว่าปัญหาที่เป็นข้อจำกัดใหญ่มากตอนนี้ก็คือการกลไกการขับเคลื่อนเรื่องนี้จากรัฐบาลกับคนที่มีอำนาจนั่นเองนะครับเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราจัดการเฉพาะในประเทศไม่ได้นะครับแม่น้ำแทบจะทุกสายที่ไหลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นพิษปนเปื้อนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการปัญหานี้เราทำแค่ในประเทศไม่ได้มันต้องเจรจาระหว่างประเทศแล้วแค่ประเทศเดียวก็ไม่พอด้วยนะครับเพราะว่าซัพพลายเชนของเหมืองแร่เนี่ยมันมีทั้งเมียนมามีทั้งลาวมีทั้งจีนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเป็นองค์รวมในทุกประเทศที่เกี่ยวข้องครับ
1: ตอนนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญวันนี้ที่เราเห็นแล้วคือผลจากการวิจัยเชื่อได้ว่าหนึ่งต้นเหตุมาจากประเทศเพื่อนบ้านสอง ที่มาไม่ใช่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก 70% มาจากภาคการทำเหมืองทั้งเหมืองทองและไร่หายากแต่นี่ดูเหมือนว่าบทบาททางวิชาการเด่นชัดมากแล้วแต่มันยังไม่ถูกนำไปขับเคลื่อนไปสู่การรุกคืบเข้าไปเนี่ยวันนี้มีพูดถึงข้อกฎหมายด้วยว่าควรจะทำอะไรได้บ้างแล้วเรื่องของหลักฐานทีนี้พออนุกรรมธิการเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับจะมันเป็นประโยชน์ไหมแล้วจะผลักดันไปสู่การเข้าไปที่ต้นเหตุได้ไหมครับ
3: ผมว่าปัญหานี้เราเห็นมาระยะเวลาประมาณปีนึงเนาะแล้วเราก็เห็นว่าทางแก้เนี่ยตอนนี้มันมีหลายทางมากแต่ว่าประเทศไทยเราโดยรัฐบาลเองเนี่ยไม่ขยับสักแทบจะสักทางเลยนะครับเราจัดการภายในประเทศอาจจะมีการจัดการเรื่องน้ำประปาบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือการเจรจาเนี่ยเราไม่มีการขยับในส่วนนี้เลยจากทางรัฐบาลมีการเจรจาครั้งเดียวในวันที่20สิงหาปีที่แล้วกับทางเมียนมานะครับแต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยประชาชนกำลังรับผลกระทบเต็มๆจากสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ก่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ควรที่จะมาเทคแอคชั่นแล้วก็ทำในส่วนนี้ให้จริงจังคือรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางอนุกรรมธิการเราก็จะเขียนข้อเสนออย่างละเอียดว่ารัฐบาลควรที่จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ในการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้กับคนไทยให้ได้ครับ
1: ตอนนี้เราพอจะเห็นช่องทางกฎหมายบ้างมั้ยครับที่เราจะดำเนินการ
3: เรามีพูดตรงๆว่าเรามีหลายช่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาผ่าน MRC นะครับที่อาจจะอันนี้จากเบาไปเข้มนะครับ MRCจาก LMC LMEC นะครับหรือว่าจะเป็นพหุภาคีระหว่างรัฐบาล4ประเทศก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาเซียนไชน่านะครับมีกรอบความตกลงตรงนี้อยู่ที่สามารถตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้มีหลายทางมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เดินสักทางนี่คือปัญหาครับ
1: ภาคประชาชนถึงกับตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะลองไปสืบค้นสักทีว่าเอาข้อจริงมีคนไทยธุรกิจไทยธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเกี่ยวข้องไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไปสู่การแก้ปัญหาได้เช่นควบคุมซัพพลายเชนคนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้มันลงไปถึงขนาดนั้นหรือเห็นความตั้งใจขนาดนั้นหรือยัง
3: นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่เราต้องแก้กฎหมายเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตามพรบแร่เนี่ยเราสามารถระบุได้แค่ว่าแร่ชนิดไหนนำเข้ามาที่ด่านไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับโดยบริษัทอะไรแต่เราไม่สามารถที่จะไปสืบต่อได้ต่อว่าคนที่เขานำเข้ามาเนี่ยแร่พรวงเนี่ยเขาไปเอามาจากเมืองแร่จุดไหนแล้วจุดนั้นอยู่ต้นน้ำของน้ำกกของน้ำสายของน้ำสารวินหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อมูลที่เรายังขาดเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวให้เสร็จภายในประเทศแก้กฎหมายในประเทศเราให้ผู้นำเข้าต้องระบุด้วยว่าแร่ที่นำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาจากเหมืองอะไรแล้วมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับเพื่อเราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วสามารถระบุได้ว่าบริษัทใดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้แม่น้ำบ้านเราเป็นพิษครับ
1: โอเคครับสุดท้ายกรรมธิการฝากไปถึงคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบโดยตรงนั่นคือกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนอยู่ภายใต้ร่มรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวกับเมียนมาหรือแม้กระทั่งคอพอหรือกระทรวงทรัพย์ที่หรือกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลกปรด้วยนะ
3: ครับ
1: การที่จะผู้ใช้ประชาชนในภาวะที่เราไม่จะสามารถจัดการต้นทางของปัญหานี้ได
3: ้ครับผมฝากไปที่ตัวของนายกรัฐมนตรีเลยแล้วกันครับเพราะปัญหานี้มันคาบเกี่ยวแทบจะทุกกระทรวงนะครับคนที่ต้องเจรจาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับคนที่ต้องจัดการเรื่องของแร่คือรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสุขภาพก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขการเจรจาต่างประเทศคนที่ประสานงานก็คือกระทรวงต่างประเทศเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นหัวเรือในการจัดการปัญหานี้เพราะปัญหานี้ปีที่แล้วเราพูดกันแล้วครับว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยปัญหานี้ลุกลามไปทางฝั่งอีสานแน่นอนและตอนนี้มันก็มาทางฝั่งอีสานแล้วไม่ใช่แค่อีสานอย่างเดียวตอนนี้มีแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงไปที่กระบุรีที่จังหวัดระนองด้วยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีต้องมาเป็นหัวเรือในการจัดการปัญหานี้และอย่าปล่อยให้หน่วยงานราชการทำงานเพียงลำพังโดยที่ไม่มีงบประมาณเหมือนปีที่ผ่านมาอีกครับ
2: อาจจะเสียงดังสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการพูดคุยกันในเวทีของการเสวนาวิชาการซึ่งมีข้อเสนอที่หลากหลายแม้ว่าจะจบในเวทีการเสวนาแล้วแต่ว่าการพูดคุยนอกรอบต่อทิศทางการนำเสนอนั้นก็ถือว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับเพราะว่ามันถึงบทที่ได้ข้อสรุปทั้งต้นเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาแต่ทั้งหมดมันจะยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะมันต้องคุยกับประเทศเพื่อนบ้านข้อมูลซึ่งได้จากการวิจัยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต้นเหตุปัญหารวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่คณะนักวิชาการได้ข้อมูลมาแล้วแล้วก็ส่งต่อผ่านอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่มีคุณพัทรพงษ์ลีลาภัทรเป็นประธานอนุกรรมธิการเนี่ยนะครับก็จะส่งต่อไปยังคณะเจรจาของรัฐบาลเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าพูดตรงๆก็คือต้นน้ำทั้งแม่น้ำกกและแม่น้ำสายอยู่ในประเทศเมียนมาแต่ว่าทุกคนก็รู้ดีนักวิชาการก็รู้ดีว่าเจ้าของเหมืองคนที่ไปลงทุนในเหมืองไม่ใช่คนเมียนมาแต่ว่าเป็นทุนจากประเทศอื่น พราะฉะนั้นมันก็คงต้องเจรจากัน2ทางแหละครับอย่างทางที่1แน่ๆเลยคือเจ้าของประเทศเขาก็ต้องเจรจากับเมียนมาเพราะผู้คนของเมียนมาที่อยู่ตามลำน้ำก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันและเชื่อว่าหนักกว่าในฝั่งประเทศไทยด้วยซ้ำไม่ได้หมายความว่าฝั่งประเทศไทยไม่หนักนะครับหนักเหมือนกันแต่ทางนู้นยิ่งจะหนักกว่าเพราะอยู่ใกล้กับต้นน้ำเว้นไว้แต่ว่าชุมชนที่อยู่ตอนเหนือขึ้นไปคือเหนือจากบริเวณแหล่งก่อกำเนิดมลพิษอันนั้นอ่ะไม่ได้รับผลกระทบแต่มันจะมีสักกี่แห่งที่อยู่เหนือขึ้นไปในเมื่อมีข้อมูลแล้วว่ามีเหมืองเต็มไปหมดเลยกระจัดกระจายอยู่ทั้งริมน้ำและเชิงเขาสูงแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาตามลำน้ำสาขาแล้วถึงที่สุดก็มาลงแม่น้ำกงเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่ทางภาควิชาการนำมาสู่การถกเถียงจนได้คำตอบแต่ถึงที่สุดก็อย่างที่เราได้คุยกันมาตลอดว่านี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่กลางทางหรือปลายทางไม่ใช่ต้นเหตุแห่งปัญหาเพราะต้นเหตุจะต้องกลับไปสู่การเริ่มต้นที่ต้นทางคือเหมืองทำอย่างไรไม่ให้ระบายน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีมีพิษนี้ลงสู่แม่น้ำนะครับเอาละครับนี่คือ2เรื่องที่เข้มข้นพูดคุยกันในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการปรับแนวเขตอุทยานทับลานรวมกระทั่งถึงปัญหาสิ่งปนเปื้อนหรือสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกน้ำสายน้ำรั่วน้ำโขงสารวินและกระบุรีที่จำเป็นจะต้องหาทางออกเร็วๆนะครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
4: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
4: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วง ประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
12: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
13: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกช

0: 500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับหลังครบธงชาติช่วงวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้เช่นเคยอยู่กับปัทมพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเอ๊ะวันนี้เชอรี่ไอไอหรอไม่เห็นหน้าเห็นตา
2: พยายามจะจัดการกับซูมแล้วค่ะพี่ป๋องกว่าจะเข้าได้คือเข้าได้แล้วก็หลุดเข้าได้แล้วก็หลุดสุดท้ายได้เท่านี้ก่อนขอฟังเสียงไปก่อน
1: ขอฟังเสียงไปก่อนนะจริงๆนะเขาสวยนะคุณผู้ฟังนะครับบอกก่อนวันนี้เชอรี่อายหรือยังไงทำไมไม่เห็นหน้าเห็นตาในซูมถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live เนี่ยปกติจะเห็นหน้าเราทั้ง2คนนะครับแต่ไม่เป็นไรฟังเสียงไปก่อนเพราะว่าทางวิทยุกระจายเสียงของ FM 96.5 ก็ยังคงที่จะติดตามเราได้กับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ดูเหมือนว่ากลางวันเนี่ยมันจะยาวนานที่สุดในรอบปีใช่ไหมเชอรี่วันนี้
2: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าลองดูแล้วกันดิฉันก็พยายามที่จะดูท้องฟ้าบ้านเราอยู่เหมือนกันตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นนทบุรีนะวันนี้กลางวันมากกว่ากลางคืนนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นแสงอาทิตย์มากกว่าเป็นระยะเวลานานที่สุดนะก็คือตามปกติแล้วไม่แน่ใจกี่ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้12ชั่วโมง56นาทีพี่ป๋องสำหรับท้องฟ้าประเทศไทยวันนี้ที่เราจะได้เห็นดวงอาทิตย์นั่นเองเขาเรียกว่าเป็นวันครีสมายันก็คือเป็นช่วงที่กลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดในรอบปีแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประเทศไทยเป็นเวลานานที่สุดเรียกได้ว่าเกือบ13ชั่วโมงทีเดียวเยอะไหมล่ะ
1: ครับ
2: คุณผู้ฟังลองเดินออกไปข้างนอกบ้านก็จะเห็นว่าวันนี้แสงอาทิตย์เนี่ยสอดส่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแถวบ้านพี่ป๋องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะคือดิฉันอยู่ที่นนทบุรีเมื่อวานเนี้ยคือรู้สึกว่าฝนตกพรำพรำเรียกได้ว่าถ้าแทบจะตลอดทั้งวันสิ่งนี้คือแม่บ้านไม่ชอบใจ
1: มันครึ้มใช่ไหม
2: เพราะว่ามันฝนตกตลอดอ่ะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกก็คือว่าตากผ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์เนี่ยพี่ป๋องนะเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีฝนเลยนะแล้วก็แดดก็ตลอดทั้งวันมันอาจจะไม่จ้ามากอากาศมันอาจจะไม่ได้ร้อนมากเหมือนช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่มันก็อบอ้าวแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีไม่ค่อยเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะสำหรับวันครีสมายันเนี่ยเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรไปถึงจุดหยุดหรือว่าจุดสุดทางเหนือค่ะทำให้วันนี้นะคะคนบนโลกเนี่ยจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าคือทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วก็กลับที่ขอบฟ้าทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดเช่นเดียวกันทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีช่วงเวลากลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็คือสั้นที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเรามองย้อนกลับไปซีกโลกใต้ก็จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและช่วงเวลากลางคืนก็จะยาวนานที่สุดนะคะก็เลยเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยเข้าสู่ของฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองนะคะอย่างวันนี้เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสักประมาณตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีพี่ป๋อง
1: ครับ
2: ทีนี้นะแต่เพื่อนเราก็ยังไม่ตื่นกันแล้วเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนนะแล้วก็จะตกรับขอบฟ้านะคะช่วงประมาณ18นาฬิกา47นาทีตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะ18นาฬิกา12นาทีได้ไหมพี่ป๋อง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าถ้าจะตกจริงๆเนี่ยก็คือ18นาฬิกา47นาทีคือเกือบทุ่มเลยนะพี่ป๋องแล้วก็ถ้าไม่ได้สังเกตอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ฟังลองสังเกตที่บ้านของตนเองนะคะเรียกได้ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่ได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเวลานานที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าในรอบปีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรบ้านเราก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะแล้วก็มีภูมิอากาศแบบลมมรสุมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการแบ่งฤดูกาลตามลักษณะของลมฟ้าอากาศเป็นหลักแล้วก็วันครีสมายันของทุกปีก็มาตรงกับในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้บ้านเราก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะพี่ป๋องเนาะแม้ว่าในช่วงนี้มันอาจจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะเราก็จะเจอปรากฏการณ์เรียกได้ว่าเอลนีโญใช่ไหมที่ฝนเนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงด้วยหลังจากนี้ต่อไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองอันนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: เขาบอกว่าฝน

0: บ้านเราที่จะทิ้งช่วงนี้นะก็จะเป็นฝนทิ้งช่วงในช่วงเวลาของ21ถึง25มิถุนายนเนี่ยอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่ามันจะเริ่มทิ้งช่วงลงนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับมามีฝนอีกครั้งนะครับเขาบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของอากาศทั่วประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนกันพอสมควรนะกลางวันบางวันเนี่ยโหร้อนกันร้อนจัดทีเดียวนะแต่บางช่วงเวลาเนี่ยก็ฝนอาจจะหายไปอย่างวันเนี้ยครึ้มทั้งวันแต่ไม่ตกเลยนะแถวบ้านเดียวไม่ตกเลยจริงๆนะครับก็เขาบอกว่าฝนอาจจะลดน้อยลงแต่จะมีตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องในบริเวณบางพื้นที่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีคงฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ22 23มิถุนายนเนี่ยพี่น้องทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกนะครับก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมในจุดที่มีฝนตกหนักอย่างอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คลื่นเนี่ยสูง 1-2 เมตรนะอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนตกฝนก็จะมีฝนฟ้าคะนองตรงนั้นจะมีคลื่นสูงเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ให้ระวังทางภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยฝนอาจจะหายทิ้งช่วงไปบ้างแต่ทีนี้หลายคนก็กลัวว่าเอ๊ะตกลงพายุโซนร้อนที่ดังๆตอนนี้เมฆขลาเนี่ยมันจะผลกระทบกับไทยไหมล่าสุดกรมอุตุออกมาบอกแล้วนะครับว่าพายุโซนร้อนเมฆขลาไม่กระทบกับไทยนะเพราะว่าตอนนี้พายุโซนร้อนเมฆขลาเนี่ยเขาบอกเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลนี้กำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมุ่งหน้าจุดมุ่งหน้าของเขาอยู่ที่เกาะไต้หวันนะครับก็ตอนนี้ยืนยันว่าพายุลูกดังกล่าวนี้ยังห่างไกลและไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับเมฆขลาเนี่ยชื่อเนี่ยไทยเป็นคนตั้งนะเมฆขลาเนี่ยนะครับเมฆขลาเขาบอกว่าเป็นชื่อของเทพธิดาเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยได้รับการตั้งชื่อกันไปเนี่ยนะครับก็ที่กรุงโตเกียวในการประชุมขณะนั้นถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนลำดับที่7ของฤดูกาลนี้นะครับอ่ะตอนนี้ที่เขามุ่งหน้าคือไปทางเกาะไต้หวันนะเส้นทางพายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่ทางมหาสมุทรตอนบนนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสู่ทะเลจีนใต้ดังนั้นกรมอุตุออกมายืนยันเพราะว่ามีข่าวในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะตกลงเดี๋ยวเราจะมีฝนฟ้าตกหนักหรือเปล่าเนี่ยจากโซนร้อนเมฆขลาบอกเลยนะครับกรมอุตุยืนยันชัดเจนพายุโซนร้อนเมฆขลาไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยเนื่องจากตำแหน่งและเส้นทางของการเคลื่อนที่ของพายุยังห่างไกลเป็นอย่างมากครับ
1: ไหนๆเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของเอลนีโญเนอะจำได้ว่าในช่วงต้นปีอะพี่ป๋องเราเคยคุยกันแล้วก็บอกว่าทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญหรือเปล่าหลายคนก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของสภาวะอากาศทั่วโลกมันแปรปรวนนะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักก็หนักมากน้ำท่วมหนักมากทีเดียวนะคะหรือว่าแห้งแล้งก็คือแล้งมากๆทีเดียวอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าคุยกันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศของโลกเพราะว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นถ้าสูงขึ้นในทุกๆ1องศาเซลเซียสมันก็จะมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นเองที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งองค์กรระดับโลกรวมถึงประเทศไทยก็พยายามที่จะรับมือสำหรับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราพูดถึงเรื่องตอนเรียนนะพี่ป๋องเราคุยกันเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นเนี่ยมาจากไหนมาจากเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจำได้ไหมที่ตอนเด็กๆที่เราเรียนกันอะเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำอะนั่นแหละก็เป็นตัวการในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะแยะแม้ว่าทั่วโลกหรือว่าบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พยายามที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมคือต่างประเทศเนี่ยกฎหมายเขาพัฒนาไปไกลแล้วแหละคือถ้าโรงงานไหนมีการปล่อยของเสียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคุณก็จะต้องจ่ายเป็นเงินถูกต้องไหมบ้านเราก็ทำเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันอย่างเช่นผู้ฝ่าจะลองนึกภาพแล้วก็ลองจินตนาการนะช่วงที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเยอะๆโดยเฉพาะแถวถนนพระราม2ที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมกันเยอะๆเราจะเห็นปล่องควันนะคะที่เป็นลักษณะสีขาวๆที่มันปล่อยออกมาใช่ไหมพี่ป๋องอันนั้นน่ะคือแก๊สพิษคือควันเสีย

0: มันก็สร้างมลพิษในอากาศได้มันก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5 ได้เช่นเดียวกันคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับในเรื่องนี้เลยแต่ณปัจจุบันเราพยายามขัดเคลื่อนแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในเรื่องนี้เอาเป็นง่ายๆเลยคือว่าถ้าคุณทำของเสียออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเงินเป็นเท่านั้นตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของฝนตกหนักพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็อีกอันนึงมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ป๋องเห็นลักษณะของแผ่นดินไหวไหมคะอันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของภัยธรรมชาตินะเห็นไหมคะมันจะมีทั้งในเรื่องของที่จีนก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคะที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดก็มีในช่วงนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติเยอะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญคือถ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญที่กำลังอ่อนนะคะโดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่บริเวณเขตสูงสุดทางตอนกลางแล้วก็ตะวันออกสูงกว่าค่าปกตินะคะยกเว้นบริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติทั่วทั้งบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบสูงสุดแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะปรากฏการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเอ็นโซนที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนนะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะคงสภาพแบบนี้ต่อไปจนถึงในช่วงของเดือนมกราคมมีนาคม2570นะคะก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปีนี้69จนถึงเดือนมกราคมปีหน้า70นะคะคือความน่าจะเป็นเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยประมาณ 63% นะคะดังนั้นค่ะผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคาดว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกตินะคะแล้วก็อุณหภูมิก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนน้อยแล้วก็มีอากาศที่ร้อนกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหาคมตอนนี้เดือนอะไรแล้วล่ะมิถุนากรกฎาคมสิงหาเกือบ2เดือนนะคะถึงตุลาคมปี69เขาบอกว่ามีสัญญาณของความแห้งแล้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าแน่นอนค่ะฤดูฝนปีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำในชลประทานอะไรต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาใช้ในการเพาะปลูกกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนกังวลก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำในอ่างน้ำในเขื่อนก็จะมีปริมาณมากขึ้นมันก็จะมีสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของฝนที่มันตกน้อยกว่าเกณฑ์ตามปกติซึ่งฝนปีนี้จะนำไปใช้บริหารจัดการของฤดูฝนนะหรือว่าฤดูเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรในปีหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าทั้งกรมชลประทานนะกรมอุตุนิยมวิทยาสทนชหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอกับในปีหน้าด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการรับมือแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคือจริงๆแล้วพี่ป๋องคนกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของความแห้งแล้งเพราะอะไรเราเปิดก๊อกน้ำเรามีน้ำใช้ตลอดเวลาถูกต้องไหมพี่ป๋องเราร้อนเราก็ไปอาบน้ำหรือไม่เราก็เปิดแอร์แต่สิ่งนี้มันมีค่ามากสำหรับน้ำเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือยังต้องพึ่งทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องในเขตชลประทานว่าบริหารจัดการน้ำยากแล้วสำหรับปีนี้และปีหน้าแล้วนอกเขตชลประทานและพี่ป๋องที่น้ำเข้าไปไม่ถึงตรงนี้แหละก็อยากจะฝากเตือนสำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ
1: จ้ะก็ถือว่าอากาศเรื่องน้ำเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมการนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ยาวนานถ้าเอลนีโญเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปีเราไปถึงปีหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดเรื่องน้ำ

0: ใช้น้ำกลิ่นมันก็จะมีภาวะน้อยลงพอมันน้อยลงแบบนี้ปุ๊บเราต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการเก็บกักเก็บน้ำตามเขื่อนด้วยต่างอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆว่าจะมีมากพอหรือเปล่าเพราะที่แน่ๆตอนนี้ที่ประสบกับเรื่องของคลื่นความร้อนดักๆเนี่ยคงจะไม่พ้นทางยุโรปทางยุโรปยังเมื่อวานนี้ผมจัดรายการแทนข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ฝรั่งเศสนะคุณสมประสงค์เนี่ยก็ทักทายมาแล้วก็บอกมาตลอดเลยนะว่าตอนนี้ทางด้านของอากาศที่ปารีสเนี่ยร้อนนะอย่างวันนี้36องศานะในช่วงบ่าย36องศาและมีการคาดการว่าจะทะลุ40ในวันอังคารนี้ก็เลยไปดูเรื่องของคลื่นความร้อนที่ตอนนี้ทางยุโรปเจอหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ร้อนจัดนะครับต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดจากอิทธิพลของคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างอะอย่างฝรั่งเศสมีการคาดการว่าเขตปกครองอย่างน้อย35เขตจากทั้งหมด96เขตนะจะประกาศเตือนภัยความร้อนเป็นระดับสีแดงหลังการพยากรณ์อากาศบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสถ้าตอนนี้6โมงเย็นบ้านเราที่นั่นก็ประมาณบ่ายโมงเพราะที่นั่นจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมงเนี่ยนะก็ตอนบ่ายอาจจะพึ่งบ่ายโมงเย็น30กว่าที่คุณสมประสงค์บอกเขาบอกว่ามีโอกาสวันนี้จะพุ่งสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสครอบคลุมในพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนตกเฉียงใต้ไปถึงกรุงปารีสแล้วก็ถึงภูมิภาคเบอร์กันดีนะครับแล้วบอกว่าอุณหภูมิบางพื้นที่ของฝรั่งเศสในวันนี้อาจจะสูงถึง41องศาเซลเซียสนะครับ ก็ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่ายังไงนะประชาชนก็อย่าอยู่ที่กลางแจ้งสิ่งสำคัญเขาบอกวันนี้จะมีเทศกาลดนตรีประจำปีเฟสดลามูสิกนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เขาว่าคนนับล้านคนจะออกมาตามท้องถนนเขาก็เลยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันยิ่งจะร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางการของกรุงปารีสเองมีการสั่งเปิดสวนสาธารณะตลอด24ชั่วโมงเพื่อใช้เป็นที่ผ่อนคลายความร้อนให้กับประชาชนก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตความร้อนคลื่นความร้อนทีเดียวในกรุงปารีสของฝรั่งเศสขณะนี้แล้วเขาบอกว่ายังไม่แน่ชัดด้วยนะว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าคลื่นความร้อนในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ลองไปดูประเทศอื่นๆในยุโรปก็ไม่ต่างกันเหมือนกันอย่างเยอรมนีอันเนี้ยหลายพื้นที่ของทั่วประเทศเนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับอากาศที่ร้อนจัดร่วมกับความชื้นสัมผัสสูงก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่เยอรมนีด้วยอิตาลีตอนนี้อุณหภูมิคาดว่าจะสูงถึง 36-37 องศาเซลเซียสเขาบอกว่ากำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและว่าการท่องเที่ยวอย่างหนักนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจจะต้องยืนต่อแถวอย่าไปนะพุทเทรวีใช่ไหมอาจจะต้องเข้าในการต่อแถวหน่อยหรือว่าถ้าเกิดไปทางเวนิสเนี่ยนะครับล่องเรือกอนโดล่าอาจจะต้องมีการต่อแถวไหมเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องต่อแถวท่ามกลางแดดจ้าไปดูโคลอสเซียมกลางกรุงโรมเนี่ยอันนี้ต้องเลี่ยงลงไปในพื้นที่ใต้ดินตรงสร้างวิหารเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนจัดทีเดียวเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้กำลังส่งผลถึงคลื่นความร้อนในยุโรปให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมันแสดงถึงเรื่องของความผิดปกติเรื่องของสภาพอากาศนั่นเอง
1: ถามพี่ป๋องดีกว่าในฐานะที่พี่ป๋องเคยเป็นลูกเรือ เป็นสจ๊วตเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยไปยุโรปเนี่ยคุณพี่คะอย่างร้อนในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นร้อนแบบโอเคถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เป็นร้อนตับแตกเหงื่อออกเขาบอกว่าอันนี้คือไม่เคยไปนะแต่เคยอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าเป็นยุโรปร้อนมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันเหมือนเหงื่อมันก็ไม่มีมันร้อนแบบ
0: มันร้อนแบบแห้งๆมัน
1: ร้อนแบบ
0: ยุโรปใช่มันจะร้อนแบบแห้งๆแต่ถามว่าร้อนไหมร้อนนะร้อนแสบผิวแล้วขอบอกว่ายุโรปบางประเทศน่ะเขาไม่มีแอร
1: ์
0: โรงแรมแม้จะโรงแรม4ดาว5ดาวที่เคยไปพักเนี่ยคือมันจะเป็นบางโรงแรมก็มีบางโรงแรมก็ไม่มีเคยมีอยู่ทีนึงไปเจอโรงแรมที่คือโรงแรมของลูกเรือเนี่ยบางครั้งบางสายการบินเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่โรงแรมนี้สัก3ปีหมดสัญญาก็ไปโรงแรมใหม่อะไรเงี้ยแต่โรงแรมจะอยู่นานหน่อยเป็น 10-20 ปีก็มีบางโรงแรมอยู่ตั้งแต่เปิดสายการบินมาถึงขนาดนี้ก็มีเหมือนกันมันแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆบางโรงแรมนะอ้าวยกตัวอย่างนะอย่างเดนมาร์กเนี่ยสวีเดนเนี่ยเคยไปเจอนะสองประเทศนี้เคยไปเจอบางโรงแรมที่ไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะอะไร

0: เป็นเมืองหนาวสแกนดิเนเวียเวลา
1: เ
0: ขาหนาวเขาหนาวแบบโอ้โหหนาวสุดๆน่ะจะมีแต่แค่เครื่องทำความร้อนไม่มีความแอร์มีแต่ฮีเตอร์เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเคยไปนอนเนี่ยแล้วแบบต้องขอพัดลมอ่ะขอพัดลมที่เคาน์เตอร์มาเพื่อมาเป่าให้มันเย็นมากขึ้นอ่ะอันนี้แหละอันนี้เคยเจอคือมันก็ไม่เคยที่เจอร้อนขนาดนี้แต่บางประเทศเขาก็มีแอร์เป็นปกติอย่างเยอรมันอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะมีแค่บางประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวมากๆอยู่แล้วที่ปีนึงเขาจะร้อนอยู่ไม่กี่วันดังนั้นบางโรงแรมแม้ว่าจะเป็นโรงแรมระดับหลายดาวก็ตามทีเขาก็ไม่มีแอร์มันก็จะลำบาก
1: จะอยู่ยังไงล่ะนะ
0: ก็เปิดหน้าต่างไงเปิดหน้าต่างแล้วก็ขอพัดลมมาแล้วก็นอนแล้วก็เป่าพัดลมอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นน่ะที่จะร้อนจริงๆคือร้อนบ้านเขาเมื่อก่อนอาจจะไม่เกิน30องศาอะไรอย่างเงี้ยเปิดพัดลมมันก็น่าจะเบาสบายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเพื่อนๆที่ไปบินในต่างประเทศก็บอกโอ้โหตอนนี้คือแทบต้องพกพัดลมส่วนตัวก็มีเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้โรงแรมหลายดาวนะแต่ทีเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงไปไงในสภาพตอนนี้คนต้องตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นด้วย
1: ก็เหมือนตอนที่เราบ้านเราหน้าหนาวอ่ะฝรั่งก็บอกว่าดิฉันดูในแบบโซเชียลมีเดียนะอันนี้พูดถึงแบบแต่ฤดูของภูมิภาคของโลกอย่างเรามันก็เอเชียนอร์ทเชียงใต้นะถ้าพูดถึงก็บอกว่าเห็นฝรั่งเข้ามาบ้านเราหน้าหนาวบ้านเราเขาบอกว่าทำไมมันรู้สึกหนาวเย็นอย่าเยือกก็เลยอ้าวแล้วยุโรปไม่หนาวเหรอสงสัยความหนาวความร้อนมันคงมีความแตกต่างกันเนาะเพราะอยู่คนละโซนคนละพื้นที่เหมือนกันเนาะ
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจ
0: ก็คือเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เอาอยากมาคุยเพราะเราตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มส่งผลกระทบแล้วแหละเหมือนธรรมชาติเริ่มเอาคืนเราถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอ่ะมาดูเมื่อพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้วขอต่อเรื่องนี้แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆที่ตกลงจะยังไงกันแน่ถูกต้องคือตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยกลับมาปิดอีกครั้งนะอิหร่านเขาประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสขณะที่ทรัมป์เองก็โพสต์ว่าจะไม่เก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสอิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์โมสทั้งที่วันนี้มีการนัดเจรจากันอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เดินทางกันถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตัวแทนของอิหร่านที่มีการกำหนดกรอบในการเจรจาในวันนี้เนี่ยนะครับก็เดินทางถึงผู้แทนของอิหร่านเนี่ยประกอบไปด้วยนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟซึ่งเป็นประธานรัฐสภาและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐก็ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อร่วมที่จะเจรจาในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าขณะที่ยังคงมุ่งหน้าที่จะมาเจรจากันการเจรจาสันติภาพยังมีต่อเนื่องภายใต้กรอบถ้าเราจำได้ MOU 14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทำกันไว้แล้วต่างคนต่างเซ็นกันมาทรัมป์ก็เซ็นออนไลน์มาอิหร่านก็เซ็นออนไลน์มา14ข้อที่ในการบังคับเนี่ยก็ยังคงมีหลายเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่า14ข้อ MOU ที่ทำความเป็นบันทึกข้อตกลงในการทำความเข้าใจมันก็แค่บันทึกอะแต่มันไม่ใช่คือสัญญาไงแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายๆคนก็มองว่าน่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นการที่จะเดินทางทางพาณิชย์ในเรื่องของเรือน้ำมันเรือก๊าซต่างๆที่ยังคงตกค้างรวมถึงเรือของบ้านเราด้วยที่ตกค้างที่ช่องแคบฮอร์โมสน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าขณะนี้อิหร่านก็ประกาศที่จะปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งอิหร่านอ้างแบบนี้ครับว่าเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยยังคงโจมตีเลบานอนอย่างรุนแรงเพราะอิสราเอลเนี่ยต้องการจะกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนให้สิ้นซากแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออิสราเอลโจมตีเลบานอนอย่างรุนแรงนั้นอิหร่านก็ระบุว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลนะเพราะต้องยอมรับว่าสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็มาจากอิสราเอลแล้วก็สหรัฐที่จับมือกันในการถล่มอิหร่านดังนั้นอิหร่านบอกแล้วว่าเมื่อไหร่มีการโจมตีเลบานอนเนี่ยก็เลยมีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสพออิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็มันก็ทำให้เรื่องของเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงไม่สามารถที่จะออกมาแล้วก็ผ่านช่องแคบฮอร์โมสไปได้ซึ่งประเด็นตรงนี้ทำให้ตอนนี้หลายคนก็ต้องเช็คข่าวกันวุ่นเลยนะว่าตกลงอ่ะ เรือของเราเนี่ยหรือว่าเรือของประเทศต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ไหมนะ

0: ครับซึ่งเขาอ้างแบบนี้ว่าอิหร่านโดยกองทัพเรือ IRGC ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซปิดให้บริการสำหรับเรือทุกประเภทโดยอ้างการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐและอิสราเอลและมีการออกคำเตือนอย่างเข้มงวดแก่เรือทุกประเภทว่าห้ามเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซมิฉะนั้นแล้วความปลอดภัยของท่านจะตกอยู่ในอันตรายขณะที่เจดีแวนซ์กับทรัมป์ก็ประสานเสียงกันออกมาบอกเลยว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดปกตินะเปิดอย่างเต็มที่นะครับเราไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่พอมันเป็นข่าวออกมา2กระแสแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ถามว่าถ้าเราเป็นเรือที่เราจะต้องผ่านแล่นช่องแคบผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเราจะผ่านไหมเราจะตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฝั่งไหนเราจะเชื่อทางฝั่งของสหรัฐเราจะเชื่อทางฝั่งของอิหร่านอิหร่านบอกประกาศปิดแต่ทางด้านของสหรัฐบอกเลยเราเปิดนะโดยเฉพาะเมื่อกี้สักครู่นี้เจดีแวนซ์บอกไม่มีหลักฐานใดๆจะชี้ว่าจะมีการปิดทรัมป์เองก็ประกาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันตลอดของการหยุดยิงที่กำลังดำเนินการอยู่ทรัมป์บอกว่าหลังครบ60วันแล้วจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางเว้นแต่กรณีที่มีการกำหนดโดยสหรัฐอเมริกาหากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วบอกเลยนะสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์โอ้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ผู้พิทักษ์อย่างไรถ้าสุดว่าตกลงกันไม่ได้ผ่าน60วันแล้วจะมาเก็บเหรอแล้วสหรัฐมีข้ออ้างหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่จะมาในการเรียกเก็บค่าผ่านทางอันนี้มันต้องคิดต่ออีกทีแต่ณขณะนี้เอาช่องแคบฮอร์มุซนี้ก่อนอิหร่านประกาศปิดแบบนี้สหรัฐบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมีการปิดแต่ถามว่าเรือจะกล้าผ่านหรือเปล่าความปลอดภัยอยู่ที่ตรงไหน
1: คือสาเหตุที่จะต้องมีการปิดก็เพราะว่าในส่วนของอิสราเอลเนี่ยยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่ายังมีการโจมตีในส่วนของเลบานอนนั่นเองแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวแบบนี้อยู่เหมือนกันที่พี่ป๋องนะเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการเก็บค่าผ่านทางใดๆสำหรับเรือที่จะผ่านนะแต่พอมันมีปรากฏการณ์สงครามในตะวันออกแบบตะวันออกกลางแบบเนี้ยมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเข้ามาแล้วก็โดยในส่วนของอิหร่านก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยก่อนที่จะมีในส่วนของข้อตกลง14ข้อใช่ไหมคะมันก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการตกลงกันหรือเปล่าว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซคือในลักษณะของคนละครึ่ง
0: ม
1: ันมีข่าวแบบนี้ออกมาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าไอ้ข้อตกลงดังกล่าวที่บอกว่าเก็บคนละครึ่งสำหรับเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครออกมาประกาศเรื่องนี้ทั้งในส่วนของอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาหรือออกมายืนยันหรือออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่มันก็มีข่าวออกมาซึ่งในช่วงเราก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นนะพี่บอกเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นสัญญาณที่ดีจากที่
0: มากินน้ำมันร่วงแบบนี้ไง
1: น้ำม
0: ัน
1: นี้คือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้านเราลดกันหลายรอบมากทีเดียวรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากนะคะอย่างเมื่อช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะในเรื่องของน้ำมันหลังจากที่มีสัญญาณที่ดีในพื้นที่ของตะวันออกกลางนี่นะคะก็มีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะที่ปรับลดลงถึงลิตรละบาท50แล้วก็กลุ่มดีเซลเนี่ยปรับลดลงลิตรละประมาณบาท30สตางค์อันนี้จะเป็นในส่วนอันนี้ขอพูดถึงปตท.แล้วก็บางจากกันหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะตลาดน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเขาเริ่มคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยทำให้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยกลับมาเป็นปกติอันนี้ไม่ได้พูดถึงวัน2วันนี้นะในช่วง5วันที่ผ่านมาก็คือจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองคือเขาบอกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยคือมันปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือ28กุมภาใช่ไหมพี่ป๋อง
0: คร
1: ับ แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีสัญญาณที่มันชัดเจนว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่พอมาเป็นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยกับมีการปิดเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะหลายคนที่ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยนักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีการพูดถึงบอกว่าอยากให้สหรัฐไปพูดคุยกับอิสราเอลก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะที่ผ่านมาทรัมป์เองก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ายังไง

0: ห้ามปรามอิสราเอลในการที่จะละเมิดข้อตกลงนั่นก็คือการโจมตีของเลบานอนที่เขาเชื่อว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีการสนับสนุนในส่วนของอิหร่านเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงนั้นไปโจมตีนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยเป็นจะบอกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้อิหร่านเองก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองนะคะก็หนาวๆร้อนๆอยู่เหมือนกันพี่ป๋อง
1: กลัวทีนะกลัวน้ำมันจะกลับมาพุ่งอีก
0: มาสำรวจน้ำมันกันสักนิดนึงแก๊สฮอร์95นะปัจจุบันคือก่อนหน้านี้มันเคยพุ่งไป40กว่าใช่ไหมพี่ป๋องเนาะถ้าจะไม่ผิดเนาะตอนนี้95เนี่ยอยู่ที่ประมาณ38บาท85สตางค์ต่อลิตรแก๊สฮอร์91 38บาท48สตางค์ต่อลิตรนะ E20 33บาท85สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วน E85 อยู่ที่29บาท79สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซิน95เนี่ยจะอยู่ที่48บาท44สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่50บาท99สตางค์ต่อลิตรนะส่วนกลุ่มดีเซลเนี่ยดีเซลจะอยู่ที่ประมาณอันนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ37บาท50สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 32บาท50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลพรีเมียมจะอยู่ที่ประมาณ54บาท25สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะอันนี้คือราคาล่าสุดของวันนี้21มิถุนายน2569แต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกถ้ามีการดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเนี่ยวันจันทร์อังคารนี้เนี่ยนะคะบ้านเราก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกันอีกหรือเปล่านะนี่ต้องเข้าไปดูในรถหนึ่งกันนะพี่ป๋องนะเดี๋ยวนี้แบบพี่ป๋องเป็นไหมในช่วงที่น้ำมันมันขึ้นอะรถไปขีดสองขีดก็รีบเติมนะ
1: เดี๋ยวนี้กลับมาเหมือนเดิมใกล้ๆหมดแล้วค่อยเติม
0: คือในช่วงที่ผ่านมายอมรับเลยว่าแพนิคค่ะกลัวเติมทีมันก็แพงพี่ป๋องใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็มันเป็นความไม่แน่นอนอยู่นะขณะนี้คือสหรัฐเองก็เคยเตือนอิสราเอลอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะไม่มีใครเอาคุณแล้วนะทรัมป์เคยบอกแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่จนถึงนาทีนี้ที่อิสราเอลก็ยังคงโจมตีเลบานอนกันอยู่ไม่ได้ฝั่งทรัมป์แต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเบรกช่วงหน้ากลับมาเรื่องของร้อนๆบ้านเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับคุณชวนันท์ก็ทักทายมาสายันสวัสดิ์คุณสมประสงค์อย่างที่บอกไปบอกว่าตอนนี้บ่ายโมงกว่าที่นู่นและ36องศาเซลเซียสนะครับช่วงกลางวันเนี่ย horrible ทีเดียวคุณสมประสงค์บอกสมประสงค์บอกว่าอ๋อตอนผมเป็นไทยครูใช่ไหมฮะพักดิโก้หรือเปล่าลอซี่เนี่ยผมเคยพักนะลอซี่ชาวเดโกเนี่ยที่แอร์พอร์ตแต่ว่าที่ผมพักบ่อยเลยตอนช่วงหนึ่งคือกูแมนมองปนัดที่อยู่ติดอยู่แถบสถานีรถไฟใหญ่มองปานาสน่ะอยู่ใกล้ๆหอไอเฟลเลยเนี่ยนะผมไปบ่อยตอนนั้นที่บินเนี่ยไปอยู่เป็นอาทิตย์ก็พ่อกับแม่ไปด้วยยังจำได้ว่ายังไปนอนที่ภูแมนมองปานาสอยู่เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเทรนโรงแรมแล้วหรือยังนะสมัยเป็นลูกเรือขอบคุณมากนะครับอู๋ที่จำได้ขนาดนี้ว่าลูกเรือพักกันที่ไหนนะฮะล่าสุดก่อนออกมาเป็นรอยซี่นี่แหละรอยซี่ชาวดึกโกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นลูกเรือมันจะมีเครื่องหลายประเภท380 777จัมโบ้ถ้าเกิดว่าใครบินจัมโบ้747ก็จะไม่ได้บิน380เงี้ยผมอยู่ในทีมของจัมโบ้ที่พอเปลี่ยนมาเป็น380บินฝรั่งเศสผมก็แทบไม่ได้บินตั้งแต่สมัยก่อนที่จะบอกว่ามองนอนอยู่แถวมองปานัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากเลยคุณสมประสงค์นะฮะคุณหายไปละมีท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องของเหมือนสวยรถบรรทุกหรือเปล่านะครับ เรื่องของการเก็บค่าฝันทันใช่ครับฮอร์โมนจะเหมือนสวยรถบรรทุกไหมไม่น่าเหมือนนะสวยรถบรรทุกว่าไปรับเงียบไปเลยนะ
0: จากที่
1: เป็นข่าวสมัยก่อนสติ๊กเกอร์ใช่ไหมที่เขาบอกกันเนี่ยสติ๊กเกอร์เลยใครจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นสติ๊กเกอร์บ้านเราอย่างเงี้ยมันคือพอมันเป็นกระแสวูบหนึ่งเนี่ยก็ทำกันทีนะโอ้ดูใช่รถสติ๊กเกอร์ข้างหน้าแต่พอหายเป็นกระแสพอมีข่าวใหม่ขึ้นมาที่ดังกว่ามันก็เงียบหายไปเรื่อยๆมันก็เลยขาดความต่อเนื่องขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังคงทักทายและก็พูดคุยกันมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย

0: นุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์ หาญชาญชัย
8: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้21มิถุนายน2569กับปัทมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับมีคุณฟังส่งมาอีกนิดนึงนะครับบอกว่า everything is possible with Trump นะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าอยู่ในมือของพ่อใหญ่ทรัมป์แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอก็ติดตามต่อไปนะครับสถานการณ์โลกเขาบอกว่าจะมีการแชร์ไหมเหมือนกันแชร์ในเรื่องของค่าผ่านทางเนี่ยนะครับอืม
9: อยากจะบอกว่าหยุด
8: สหรัฐกับอิหร่านไหม
9: ตอนนี้ทั้งน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำนี่ผันผวนเหลือเกินตามปกติแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์ปะทะกันหรือว่าสงครามแบบนี้ราคาทองจะเพิ่มขึ้นนะพี่ป๋องนะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นในช่วงระยะนึงอะแล้วมันก็ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ปรับลงลดลงอย่างต่อเนื่องคือแบบโหเดี๋ยวจะบอกว่าหลายคนเจ็บหนักกับเรื่องของทองคำอยู่เหมือนกันไปไม่ถูกเป็นเหมือนกันติดดอยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดดอยนะ
8: เพื่อนบางคนเนี่ยตอนซื้อนะซื้อตอนนั้นซื้อ 70,000-78,000 ยังบอกโอ้ซื้อได้ดีใจ 78,000 พอขึ้นมาสัก 81,000-82,000 ก็ยังดีใจนะแต่ตอนนี้ลงไปเหลือ 60,00060,000 เนี่ย 60,000 กว่าๆที่มันก็ผันผวนนะอาทิตย์ที่ผ่านมาบางวันเนี่ยลงไปเหลือ63,000แล้วก็ดีดตัวมาเป็น67,000มันก็เลยทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ฟัง
9: เฮ้ยแต่มันแตกแบบนี้ในฐานะที่เป็นคนชอบไปดูแถวร้านทองเหรอพี่ป๋องสังเกตนะร้านทองบ้านเราเนี่ยจะคนเยอะๆเวลาทองที่ขึ้น 80,000 กว่าเนี่ยแน่นร้านเลยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้อะไรนะปัดคิวอ่ะแล้วก็รอกันเป็นชั่วโมงเลยแต่พอที่ทองลงเนี่ยถ้าจะไม่ค่อยร้านทองอาจจะไม่คึกคักเหมือนตอนทองขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ที่ไปดูร้านทองหลายแห่งทั้งเยาวราชแล้วก็ตามห้างที่มีร้านทองดังๆนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชาวดอยทั้งหลายเขาคาดว่าในช่วงปลายปีนี้มันอาจจะทะลุไปที่ 90,000 ก็ได้สำหรับใครที่ซื้อไว้ช่วงสักประมาณ 80,000-82,000 นะคะหรือว่า 70,000 กว่าๆนะคะก็เรามีพี่หนุ่มกะลาเป็นเพื่อน เวลาที่แบบทองติดดันไม่เป็นไรเรามีพี่หนุ่มกะลาเป็นเพื่อนว่าพี่หนุ่มกะลาเขามีตังค์เนี่ยเขาก็เลยซื้อทองโหเยอะมากทีเดียวเป็นกิโลอ่ะพี่ป๋องแล้วเขาซื้อตอนประมาณสัก80,000-82,000อะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นไรชาวดอยเรายังเป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวรอดูปลายปีนี้ที่เขาบอกว่ามันอาจจะขึ้นไปถึง90,000เลยก็ว่าได
8: ้ทุกอย่าง อยู่ด้วยความหวัง แต่มันจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะ
9: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะไปถึงอันนี้ฝากบอกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่อุ้ยเนี่ยมึงฟังน้องเชอรี่จากวิทยุบอกว่าปลายปีมันจะไปถึง90,000เดี๋ยวไปซื้อทองอย่าพึ่งแล้วไม่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะณปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ในเรื่องของราคาทองคำนะคะถ้าเกิดใครจะลงทุนอาจจะดูในระยะยาวๆศึกษาการลงทุนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชี้วัดแล้วนะคะว่าราคาทองมันขึ้นลงแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราย้อนไปสักนิดนึงไหมพี่ป๋อง
8: ครับ
9: เมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุกันศาสตร์ปูนชั้น2ของอาคารเนี่ยมันซุดตัวถล่มลงมานี่นะคะที่บริเวณถนนเจริญกรุงที่ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยล่ะใกล้ๆกับวัดไตรมิตรเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ร้านสตาร์บัคสาขาถนนพระราม4นี่นะคะก็เป็นเหตุทำให้ในส่วนของจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคือเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้เห็นภาพหลายคนเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอะพี่ป๋องมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นเสี้ยววินาทีเลยนะคือลงมาจากรถอันนี้คือผู้เสียชีวิตนะแล้วเดินออกมาจะไปรับพันยาไปทานข้าวเดินออกมาแค่ไม่กี่วินาทีพี่ป๋องแล้วกันศาสตร์เนี่ยมันถล่มลงมาและดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเห็นภาพอยู่เหมือนกันที่แบบคือท่านเนี้ยไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือกันศาสตร์ที่ว่ามันเป็นกันศาสตร์เป็นแบบปูนอะแผ่นปูนขนาดใหญ่แล้วมันก็ตกลงมาในช่วงที่เกิดเหตุอะก็มีทั้งคนไทยและฝรั่งนะพยายามที่จะไปยกเนี่ยคุณลุงท่านเนี้ยให้ออกจากซากปรักหักพังนะคะแต่ว่าท่านก็เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตในส่วนของที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดการจราจรบนถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกโอ้ใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ12ชั่วโมงนะคะที่จะนำเศษปูนแล้วก็ซากโครงสร้างที่ตกกระจายอยู่ที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุรวมถึงตัดเสาไฟฟ้าออกจนแล้วเสร็จเนี่ยประมาณช่วง5ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็นำแผงเหล็กเนี่ยแหละมากั้นล้อมพื้นที่นะคะอย่างอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ5คูหาด้วยกันนะคะเพื่อที่จะป้องอันตรายแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองแต่ว่าเขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันว่าอาคารต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ซ่อนตัวของคนในกรุงเทพเพราะมันเป็นลักษณะของอาคารเก่าคือเขาบอกว่าในช่วงที่ก่อนเกิดเหตุอะพี่ป๋องมันมีสัญญาณออกมาแล้วเหมือนกันนะ
8: ยังไง
9: มันเหมือนเป็นแบบอันนี้คือฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเห็นสังเกตก็คือเป็นลักษณะก่อนที่มันจะร่วงลงมาเนี่ยคือเหมือนไม่เชิงได้ยินเสียงเอี๊ยดๆอะไรอย่างนี้หรอกแต่มันลักษณะของปูนเนี่ยเศษปูนเนี่ยพี่ป๋องมันตกออกมาเป็นระยะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยพังถล่มลงมานะเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจกันดีกว่าว่าอาคารต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างนะอย่างอาจารย์อมรนะคะพี่มานาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็จะเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมมอเกษตรด้วยก็พูดถึงเรื่องของกรณีกันศาสตร์ปูนอาคารเนี่ยแหละค่ะเก่าเนี่ยถล่มลงมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาคารเก่าๆแบบนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตตัวเมืองชั้นในจุดที่เกิดเหตุนี้ก็ถือว่าอยู่ในตัวเมืองชั้นในเนี่ยพี่ป๋องเนาะเขาบอกว่าอาคารบางหลังเนี่ยในบ้านเรานะโดยเฉพาะในกรุงเทพเราจะเห็นสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะและจริงๆโอ้โหมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าไงช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยเขาบอกว่าบางอาคารเนี่ยมีอายุเกิน100ปีนะแล้วก็อาคารเหล่านี้ความสูงเนี่ยมันไม่ได้มากนะคะแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงก็คือส่วนยื่นของอาคารอย่างเช่นยกตัวอย่างนะก็คือระเบียงหรือว่ากันศาสตร์ที่มันพังถล่มเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นลักษณะของพื้นปูนนะคะนะคือเราฟังคำว่ากันศาสตร์เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นกันศาสตร์ผ้าใบอย่างที่บอก มันเป็นกันสาดปูนอะที่อาจจะมีการต่อเติมนะจากตัวอาคารเก่าออกมาแล้วไอ้กันสาดอันนี้มันมีลักษณะก็คือมันเป็นปูนแล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆแต่ละอาคารด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตามหลักวิศวกรรมแล้วเนี่ยอาคารเนี่ยย่อมจะมีอายุการใช้งานอย่างเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตแล้วก็เหล็กเส้นเนี่ยค่ะวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้วัสดุเนี่ยมีลักษณะของคุณภาพดีนะคะแล้วอาจจะมีการทนทานอย่างเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนเขาบอกว่ามีกำลังที่จะรับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็เหล็กเสริมในอดีตเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มีการยึดเกาะโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นวัสดุเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลายิ่งตึกเก่ามันก็เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเจอทั้งความชื้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหล็กเนี่ยเกิดสนิมได้เร็วมากกว่าปกติอันนี้พูดถึงอาคารในอดีตที่มีการก่อสร้างมา 40-50 หรือว่าเป็น100ปีก็ตามเพราะฉะนั้นปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้เนี่ยนะคะจากที่อาจารย์เขาบอกว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆเลยก็คือ1เป็นโครงสร้างเก่านะคะที่มีอายุเกินกว่าการใช้งานตามปกติเช่น50ปีขึ้นไปเรื่องของคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้นนะคะแล้วก็โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นเป็นจุดยึดด้านเดียวเขาบอกว่ามีโอกาสที่มันจะร่วงลงมาได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีการยึดติดกับตัวของตึกเนี่ยน้อยไม่มีความแข็งแรงไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านไหนที่แข็งแรงเพราะมันยื่นออกมาแล้วมันไม่มีลักษณะของโครงสร้างของกันสาดที่ไปยึดกับตึกอะพี่ป๋องมันก็เลยมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้แล้วก็บางครั้งมีการวางสิ่งของที่น้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่ทำให้กันสาดอันนั้นมันถล่มลงมานะคะและที่สำคัญก็คืออาจจะมีการต่อเติมส่วนยื่นด้วยจากของเดิมที่อาจจะไม่มีกันสาดที่ยื่นออกไปมากขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นการต่อเติมขึ้นมาใหม่มันก็เลยจะเป็น5ปัจจัยหลักๆที่อาจจะทำให้เกิดการถล่มขึ้นมานะคะอันนี้จากในส่วนของอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมมอเกษตรนะคะอาจารย์อมรนั่นเองค่ะพี่ป๋อง
8: ก็เมื่อเช้าฟังให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เขาบอกแบบนี้ว่าก็สอดคล้องกันนะเพราะเป็นอาคารเก่าอาคารเก่าที่เกิดเหตุการสาดถล่มมีผู้เสียชีวิต1คนมีรถยนต์ได้รับความเสียหายมีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นอาคารเก่าที่อายุเกิน100ปีซึ่งอาคารเก่าแบบนี้สมัยก่อนเรื่องของวิศวกรรมในการก่อสร้างมันยังไม่มีหลักในเรื่องของการตอกเสาเข็มไงพอมันไม่มีการตอกเสาเข็มไม่มีการวางคานดังนั้นน่ะเวลาที่เขาก่อสร้างเขาจะเหมือนเอาอิฐน่ะก่อขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ให้มันเกิดความสูงแต่ว่าในพื้นฐานร่างเนี่ยฐานด้านล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรรองรับโดยเฉพาะในเรื่องของเสาเข็มแล้วก็คานพอไม่เป็นแบบนี้เวลามันซุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะในเขตที่เป็นเขตเครื่องแบบโบราณเก่าๆอ่ะอย่างสัมพันธวงศ์แถวเสาฉิงช้าเนี่ยแถวเนี้ยเลยออกมาเรื่อยๆเนี่ยตรงบริเวณเยาวราชอะไรตรงเนี้ยคือมันจะเป็นแบบตึกเก่าหมดเลยนะถามว่ามันคลาสสิกไหมมันคลาสสิกแต่มันยังมีความสุ่มเสี่ยงที่เรื่องของการก่อสร้างในแบบนี้แหละมันไม่มีการตอกเสาเข็มมันไม่มีคานในการวางที่จะรองรับน้ำหนักดังนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงมันก็มีโอกาสเหมือนกันนักข่าวก็ถามชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลอันนี้จะเป็นเหตุผลไหมถามผู้ในการเขตก็คือว่ามันมีรถ MRT ไงรถใต้ดินแล้วมันไปวิ่งแล้วมันผ่านตรงนี้ด้วยแล้วมันสั่นสะเทือนคือแรงสั่นสะเทือนของรถไฟใต้ดินเวลาวิ่งเพราะมันเจาะเข้าไปใต้ดินถูกไหมแล้วอาคารพวกนี้มันไม่มีเสาเข็มอยู่แล้วอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ทางด้านของผู้อำนวยการเขตเขาบอกว่ายังไม่สามารถตอบอะไรได้ เราต้องไปดูในเรื่องของการตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรที่กันสัตว์มันถล่มลงมาแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีอาคารที่เป็นอาคารเก่าอายุเป็นร้อยปีแบบนี้อยู่เยอะในบริเวณแถบนั้นเหมือนกันดังนั้นมันต้องตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโครงสร้างในจุดต่างๆถามว่าทิ้งได้ไหมถ้าเกิดว่าประเด็นของรถไฟใต้ดิน MRT ที่มันวิ่งอยู่ใต้ดินน่ะมันจะทำให้โครงสร้างของอาคารเหล่านี้มันสั่นสะเทือนได้หรือเปล่า มันก็ยังทิ้งไม่ได้นะแต่ถามว่ามันจะเป็นสาเหตุไหมมันก็ต้องรอดูวิศวกรโครงสร้างเข้ามาดูอีกทีนึงว่ามันใช่สาเหตุจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ก็ต้องตามกันต่อเหมือนกันนะครับ
9: คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้คือบางทีเกิดลักษณะของอาคารก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างอยู่ถล่มลงมาหรือว่าอาคารอะไรก็เก่าแก่อะไรก็แล้วแต่ที่มันถล่มลงมาและโดยเฉพาะแบบนี้คือแถวๆถนนเส้นนี้มันเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวไงพี่ป๋องนะคนเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์เลยประมาณนี้ค่ะมันเชื่อมต่อไปได้หลายถนนมากทีเดียวไปเยาวราชก็ได้ไปทรงวาดก็ได้แบบนี้คนก็จะเดินถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตึกอาคารมันเป็นสมัยก่อนเนาะมันสวยอ่ะมันเหมาะกับการถ่ายรูปทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หรือว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะช่วยไปตรวจสอบได้ไหมอ่ะอาคารต่างๆเหล่านี้นะคะว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีความวิตกกังวลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่อุโมงค์ที่ดอยหลวงถล่มด้วยในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะเป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงนะคะที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะในขณะที่ผู้รับจ้างเนี่ยกำลังดำเนินการติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ก็เหตุการณ์นั้นกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนั่นเองนะคะเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นสัญชาติเมียนมานะคะอีก1คนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน2คนนั่นเองนะคะนี่ก็มาอัปเดตกันให้ฟังสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ
8: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนที่สุดมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาดูจะเป็นไปตามโพลหรือเปล่าเพราะว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณชัชชาติอยู่นะครับบางโพล
9: เราไม่สามารถพูดโพลอะไรได้นะในช่วงนี้นะกฎหมายกำหนดให้ก็คือ7วันนั่นเองนะคะ
8: ก็อย่างที่บอกไปว่าคือจะเป็นไปตามโพลหรือเปล่าเราคงต้องมาตามกันต่อเพราะว่าจะบอกว่าสัปดาห์หน้าปิดหีบแล้วปิดทีบแล้วนะสัปดาห์หน้าที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเพราะว่าเขาปิดทีบ5โมงเย็นใช่ไหมรายการเรามี6โมงเย็นตอนนั้นแหละจะได้เห็นหน้าตาแล้วว่าผู้ว่ากทม.ยังเป็นคนเดิมไห
9: ม
8: สองก็คือแล้วสก.50เขตที่เป็นส่วนสำคัญในการกุมงบประมาณจะยังเป็นในส่วนของสังกัดหรือว่าอิสระเดี๋ยวเรามาคุยกันสัปดาห์หน้าในข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันอาทิตย์พอดีหลังเลือกตั้งปิดหีบผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้ปัทมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio
15: Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
18: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเจ้าของห้องรับแขกรอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
21: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
20: รายงานตัวค่ะขอให้คุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้น้องบุ๋มนะว่ากำลังเดินทางให้ไม่เจอฝนตกหนักใช่ไหมน้องบุ๋ม
21: ก็ยังก้ำกึ่งค่ะยังไม่เจอมากนะคะเพียงแต่ว่าก็ฝนตกไปปล่อยนะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ
20: เป็นจังหวัดที่ฝน8แดด4ใช่ไหม
21: จริงค่ะครึ้ม
20: ทั้งวัน
21: แล้วก็มีแดดแดดก็แรงแล้วก็ครึ้มแล้วก็ฝนไปปล่อยด้วยค่ะจะไม่สบายเอาค่ะทีมงาน
20: ค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคุณแม่บ้านก็บอกตากผ้าก็ยังไม่ทันแห้งเลยนะคะพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วนะก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ทุกพื้นที่ที่อยู่ในภาวะฝนตกหนักกับภาวะที่คลื่นลมแรงน้องบุ๋มเองไปตราดก็ไปทำภารกิจเพื่อชาติมาเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าไปอยู่มากี่วันคะน้องบุ๋มคะ
21: สองวันสองคืนเต็มๆเลยค่ะ
20: สองวันสองคืนนะคะภารกิจแสนหนักหนาเจอฝนแล้วก็เจอบรรยากาศที่ต้องติดตามฟังในช่วงที่สองเลยตอนนี้น้องบุ๋มกำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะแล้วโครงการที่จะพาคุณผู้ฟังไปมีโอกาสร่วมให้ความรู้เด็กๆเนี่ยที่วัดสุทธิเนี่ยนะคะตอนนี
21: ้วันที่11กรกฎาคม
20: คุณครูต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆวิทยากรทุกท่านพร้อมลุยแล้วใช่ไหมคะ
21: โอ้พร้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็ไปมีดูสถานที่เตรียมความพร้อมไว้ก่อนด้วยนะคะแต่ตอนนี้ ในส่วนของทหารเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโอ้ยังมีอะไรที่พี่น้องประชาชนสามารถช่วยตรงนี้ได้อีกเยอะเลยค่ะ
20: ค่ะเราก็เป็นแนวหลังถูกไหมคะพลังของแนวหลังก็มีมากพอที่จะช่วยให้แนวหน้าเขาอยู่กันแบบมีความอุ่นใจอบอุ่นใช่ไหมพี่บุ๋ม
21: ใช่ค่ะ
20: ห้ามพลาดนะคะมาติดตามกันมาถึงวันนี้ค่ะพี่บุ๋มระหว่างที่พี่บุ๋มได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ตราดพี่เก่งก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่สุราษฎร์

0: ก็เลยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะนำมาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะได้ติดตามสถานการณ์ที่ตราดนะคะพี่เก่งก็เชิญดีเจจิตอาสาจากนราธิวาสนะคะคุณสุดเดี๋ยวนะพี่เก่งหาชื่ออยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนราธิวาสคุณเดี๋ยวนะคุณชินีการคุณชินีการสรรสนะค่ะคุณชินีการสรรสนะพี่เก่งสัมภาษณ์มาอยู่ประมาณ10นาทีแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือคุณรังสิมันภาพยนตร์ค่ะก็เป็นดีเจจิตอาสาอยู่ที่พัทลุงเขาบอกโอ้โหพัทลุงนี่เรารู้เรื่องข่าวอาชญากรรมเยอะเลยใช่ไหมพี่บุ๋มเราก็เคยช่วยเคสอาชญากรรมที่พัทลุงมาเขาบอกวันนี้ก็ยังอาชญากรรมเยอะอยู่นะโอ้เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงจริงตัวจริงจากทั้งสองท่านเลยนะคะท่านแรกก็คือคุณชินีการสรรสนะแล้วก็ต่อด้วยคุณรังสิมันภาพยนตร์กันเลยค่ะ
2: อยากให้พี่เล่าถึงประสบการณ์ในการมาเป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะมาได้ยังไงเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเป็นพนักงานประจำทำงานประจำใช่ไหมคะ
3: เป็นธุรกิจส่วนตัวเลยค่ะกับงานศูนย์บริการงานไปรษณีย์ค่ะทำไมถึงสนใจหันมาเป็นดีเจจิตอาสาคือไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยไม่มีเลยนะคะคือเริ่มจากศูนย์เลยแต่มีความสนใจรักในงานนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งคือเหมือนเราก็คือฟังวิทยุอยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคลื่นของวิทยุพระพุทธศาสนาของอำเภอสุไหงโกลกเป็นคลื่นของวัดแล้วก็ท่านก็ไม่มีดีเจจัดรายการเลยออนแอร์มีแต่เรื่องของธรรมะล้วนๆก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเราอยากจะเข้าไปร่วมขอจัดรายการได้ไหมก็เข้าไปตรงๆไปหาพระคุณเจ้าเลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยยินดีขออาสาเนาะมาเป็นดีเจจิตอาสาได้ไหมท่านก็บอกว่าเอาสิโยมก็ไปหาทีมงานมาก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะก็ไปหาทีมงานมาได้ประมาณสัก10ชีวิต
2: สิบชีวิตตอนนั้นประมาณถอยไปกี่ปีคะ
3: ถอยไปตั้งแต่ไปเริ่มงานนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ค่ะ
2: โอ้นั่นจะปี54เลย
3: ใช่
2: แล้วสิบชีวิตวันนั้นกับวันนี้ยังทำงานด้วยกันอยู่ไหมคะ
3: อ๋อเขาก็เติบโตไปแล้วค่ะเติบโตไปได้เรียนจบนะคะปตรีก็มีอาชีพหลากหลายซึ่งบางคนก็คือนำวิชาที่ได้จากเทคนิคของการเป็นดีเจนะคะก็ไปใช้บ้างแต่บางคนก็คือไม่เกี่ยวเลยค่ะ
2: ค่ะวันนั้นเป็นดีเจจิตอาสาไปทำงานให้พระพุทธศาสนาเพราะเห็นเป็นสถานีวิทยุในที่นราธิวาสถูกไหมคะพี่เป็นคนนราธิวาสไหมคะ
3: เกิดที่จังหวัดเดี๋ยวเกิดที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอรักแงะจังหวัดนราธิวาสเมืองลองกองดังค่ะ
2: เมืองลองกอง
3: ใช่ค่ะเมืองลองกองดัง
2: ค่ะพอเป็นคนนราธิวาสเวลาพี่จัดรายการวิทยุพี่เน้นเรื่องอะไรเป็นหลักคะพี่คะ
3: ที่ไปขอพระคุณเจ้าเขาท่านจัดรายการเนี่ยก็คือทั้งหมด8ของ8หมวดของความรู้ทั่วไปค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องสุขภาพเรื่องของจักรวาลเรื่องของวิทยาศาสตร์พลังงานหาร2เรื่องของวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เรื่องของเยาวชน
2: แล้วตอนนั้นหาข้อมูลกันยังไงคะกับทีมงานนักจัดรายการกับพระคุณเจ้าคุยกันยังไงว่าเราจะจัดขี่จักรยานขี่รถขับมาที่วัดทุกวันแล้วก็หาข้อมูลกันใครจัดเว้นเช้าเว้นบ่ายเว้นดึกยังไงคะ
3: คือพอท่านอนุมัติใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าให้ไปทำผังรายการมาเลยว่าโยมจะเข้ามาขอจัดรายการแบบไหนท่านก็ขอพิจารณาผังรายการก่อนว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมวลชนไหมต่อคนในพื้นที่ไหมพอผังรายการไปส่งท่านก็เห็นดีด้วยท่านก็อนุมัติแต่ก็คือว่าเราไปจัดกันแค่เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เท่านั้น
2: กี่โมงถึงกี่โมงคะ
3: เริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึง18 นาฬิกา
2: 6โมงเช้ายัน6โมงเย็นเมื่อปี2554
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: ก็ทีมงานพี่10คนก็เข้าไป
3: หมุนเวียนกันเข้าไปนั่งจัดรายการค่ะ
2: แล้วหาความรู้หาข้อมูล

0: มูลกันจากไหนคะ
1: ก็คือจะให้ทีมงานเนี่ยต่างคนต่างหาข้อมูลของตัวเองเลยใครรับผิดชอบรายการอะไรก็ให้คนนั้นไปหาข้อมูลของตัวเองเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วเราได้รับการฝึกฝนหรือมีความชำนาญในการจัดรายการวิทยุฝึกจากไหนอบรมที่ไหนไหมคะ
1: ทีมงานที่เข้ามาช่วยนะคะต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์จริงแล้วทีนี้ทำยังไงเพื่อให้เขาจัดรายการได้โดยไม่ติดขัดโดยที่แบบว่าให้ดูแม้ไม่ใช่มืออาชีพนะคะเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นนี้ก็คือตัวเองก็พยายามเทรนทุกทีมว่าให้จัดรายการแบบไหนนะให้ใช้คำพูดอย่างไรบ้างยิ่งเราเป็นคลื่นพระพุทธศาสนาต้องระมัดระวังคำพูดมากเป็นพิเศษค่ะก็จะประคับประคองกันไปคือเวลาลูกทีมจัดรายการสดไปใช่ไหมคะตัวเองก็ต้องนั่งฟังว่าเขาพูดยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็มานำมาแก้ไขตรงไหนที่มันแบบยังไม่ผ่านยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยแฟนคลับที่ติด
0: เมื่อสักครู่ว่าการทำงานก็ใช้วิธีขวนขวายหาความรู
1: ้ค่อยๆ เรียนรู้กันไปค่อยๆมาปรับกันตรงไหนที่ยังขาดไปต้องเพิ่มอะไรต้องลดอะไรเราก็ช่วยกันนะคะในทีมช่วยกันค่ะ
0: ค่ะแล้วตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยังไงในการจัดรายการเพราะเขาบอกว่าสถานการณ์ที่นราธิวาสมันไม่เหมือนกับบ้านเมืองเหตุการณ์ปกติใช่ไหมพี่บริหารจัดการการจัดรายการยังไงบางทีมันมีข่าวเรื่องความน่ากลัวความไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะพี่ยังจัดรายการกันอยู่ไหม
1: ช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางเจ้าอาวาสนะคะท่านก็เข้ามากำชับว่าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องแตะเรื่องนี้ให้ผ่านไปซึ่งถามว่าเรารู้สึกยังไงมันรู้สึกว่ามันขัดมากกับความรู้สึกอะค่ะว่าโอ้คือพี่น้องของเราเนาะบาดเจ็บล้มตายไปแต่ดีเจทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอะไรเลยมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดมันอึดอัดมากใช่ไหมคะก็ได้แค่บอกว่าอะไรล่ะคือขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียไปทำได้แค่นั้นเลยจริงๆคือไม่สามารถจะไปลุงลึกไปแตะอะไรไม่ได้เลยท่านขอเอาไว้อะค่ะแล้วก็ทางหน่วยงานทหารเนาะอะไรเงี้ยท่านก็มาย้ำกับทางเจ้าวาดว่า
0: ให้
1: เลี่ยงๆให้เลี่ยงๆไปนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปตอกย้ำอะไรสิ่งนี้
0: อยากให้พี่เล่าประสบการณ์หน่อยว่าเป็นคนนราธิวาสแล้วได้เจอสถานการณ์อะไรบ้างที่เราคิดว่ามันก็ไม่ปกตินะพี่ได้เจออะไรบ้าง
1: เนาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมคะมันก็ต้องก็คือว่าจากที่แบบเราออกจากบ้านได้ทุกเวลาทุกช่วงก็ไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เลยออกจากบ้านก็ต้องไม่เช้าเกิน6โมงเย็นก็ควรต้องอยู่ในบ้านแล้วหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยไม่ควรถ้าไม่จำเป็นนะคะแต่ละครอบครัวแต่ละคนเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านแล้วต้องเก็บตัวระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะแล้วถ้าเกิดมีข่าวมาว่าจุดไหนที่เป็นจุดเป้าหมายของผู
0: ้ก่อ
1: ความไม่สงบเนี่ยนะคะเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ไปเนี่ยค่ะ
0: ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารใช่ไหมคะ
1: มาเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วเราได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นจากยังไงคะจากไหน
1: ก็ทางสื่อหลักก็มีเขาก็จะคอยประกาศแล้วก็
0: มีไลน์กลุ่มไหม
1: มีไลน์กลุ่มไหมไลน์กลุ่มจริงๆแล้วถ้าเป็นของสถานีวิทยุนี่ก็คือไม่เคยตั้งไม่เคยตั้งมีแต่ว่าก็คือเนี่ยค่ะคุยกันหลังไมค์หน้าไมค์อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองก็จะมีทางสายทหารเขาก็จะมีเอาเอกสารมามอบให้ว่าให้ระมัดระวังตัวแบบไหนพบอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดสังเกตก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อะไรทำนองนี้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอเราทำงานอยู่เป็นกิจวัตรดีเจจิตอาสาจากเสาร์อาทิตย์ตอนนี้นี่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาทำรายการมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ10กว่าปีนี
1: ้การต่อยอดในช่วงนั้น
0: มาทำสถานีตัวเองหรือว่ายังไง
1: ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะทำสถานีเป็นของตัวเองสถานีของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือ ติดไปแล้วอย่างถาวรค่ะเพราะว่าท่านเจ้าวาดไม่ไหวที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยส่วนตัวคือใจยังรักงานจิตอาสามากใจยังรักงานวิทยุก็เลยไม่อยากจะทิ้งมันเลยอยากจะมาทำออนไลน์ส่วนตัวก
0: ็
1: ด้วยคือว่ามองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเราคือเราจะได้ทำอะไรได้แบบอิสระมากขึ้นไม่มีข้อจำกัดมากมายเหมือนอดีตที่ผ่านมา
0: ค่ะแล้วพี่มารู้ข้อมูลเรื่องการฝึกอบรมอะไรยังไงคะ
1: ตรงนี้เนี่ยได้ตั้งแต่ตอนทำงานอยู่ของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาค่ะคือจะมีจดหมายมีทั้งจดหมายมีทั้งโทรศัพท์จากหน่วยงานกสทช.บ้างล่ะอสมท.บ้างล่ะของประจำจังหวัดบ้างล่ะโทรศัพท์มาส่งหนังสือมาเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมค่ะ
0: ค่ะพี่ได้อบรมผ่านมากี่ครั้งแล้วคะ
1: โอ้นับครั้งไม่ถ้วนนะคะเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเยอะค่ะ
0: ก็จะมีวิทยากรหมุนเวียนเปลี่ยนมาอบรมเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
1: ต้องมีอบรมนะคะที่บ่อยที่สุดก็คือที่หาดใหญ่จัดที่หาดใหญ่แล้วก็จัดที่หาดใหญ่แล้วก็จะเป็นหาดใหญ่เป็นหลักนะคะแต่จัดบ่อยค่ะจัดบ่อย
0: พี่ก็เดินทางจากนราธิวาสขึ้นมาพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าการอบรมครั้งล่าสุดเนี่ยมีอะไรที่พี่คิดว่านำไปเป็นประโยชน์ต่อยอดได้บ้างคะ
1: ก็คงยังไม่ทิ้งงานที่แบบว่าจุดหัวใจของตัวเองที่ยังคงยึดไว้นะคะนั่นก็คือจะเอาความรู้ทุกระบบนะคะทุกอะไรล่ะเร
0: ีย
1: กว่าหัวข้อไปแฟนคลับ FC ที่คิดว่าจะติดตามเราเนี่ยก็คือจะไม่ให้เขาตกข่าวเลยก็อยากจะทำอะไรให้มันละเอียดที่สุดเหมือนกับที่เคยทำผ่านมาเนี่ยค่
0: ะ
1: แม้ว่าจะมาทำส่วนตัวแล้ว
0: และในกลุ่มสื่อด้วยกันเองที่นราธิวาสมีการรวมตัวกันพัฒนาอบรมอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: เดี๋ยวนี้นะคะสื่อที่เหลืออยู่จาก5สถานีในพื้นที่นะคะ
0: ของนราธิวาส
1: ของเฉพาะอำเภอสุไหงโกลก
0: เฉพาะสุไหงโกลก5สถานี
1: 5สถานีหลักนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่3สถานีแล้วด้วยที่แบบว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวเนี่ยค่ะก็เลยต่างคนแต่ว่าที่เหลืออยู่นี่ก็จะเป็นธุรกิจภาคธุรกิจ1สถานีจะเป็นชุมชน1สถานีแล้วก็เป็นของสวท.ก็จะเหลือแค่3สถานีก็เราก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันแล้วเขา
0: แล้วพี่วางแผนจะทำสถานีในรูปแบบไหนคะ
1: ออนไลน์ที่ว่านี่แหละค่ะในมือถือในโลกในโซเชียลเนี่ยค่ะก็คือแบบน่าจะประมาณว่ามีไลฟ์สดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนฟังไหมว่าเราเป็นกลุ่มนักจัดรายการเป็นหนึ่งในตัวแทนมาจากสุไหงก็โลกเลยถูกไหมคะฝากถึงผู้ฟังกันหน่อย
1: ค่ะถ้าถึงเวลานั้นแล้วถ้าเห็นหน้าแบบนี้เสียงแบบนี้นะคะฝากด้วยนะคะก็เป็นงานที่รักมากคิดว่าแล้วคิดว่าตัวเองจะสละเวลานะคะทำงานนี้ให้ดีที่สุดจะแบ่งเวลาให้กับงานนี้ด้วยจะไม่ทิ้งเลยค่ะส่วนว่าจะดีกว่าเดิมไหมอันนี้ก็ต้องฝากไว้ติดตามนิดนึงสำหรับท่านที่เคยฟังดีเจตุ่มดีเจเมย์หลัน
0: ดีเจเมย์หลันจะใช้ชื่อช่องว่าอะไรคะดีเจเมย์หลัน
1: อันนี้ตอนนี้ก็คิดไว้เล่นๆนะคะว่าน่าจะเป็นช่องพิกแพทเรดิโ
0: อ
1: เอาชื่อคุณลูกชายทั้งสองคนมาตั้งเป็นชื่อเพราะมันสั้นดีมันน่าจะจำได้ง่ายๆค่ะก็ถามความคิดเห็นคนในครอบครัวแล้วว่าเราเอาแบบนี้ดีไหมทุกคนก็ลงความเห็นว่าโอเค
0: ได้ค่ะงั้นจะให้กำลังใจไปติดตามช่องของคุณพี่จินิการนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: หัวใจสิงค่ะเรียกว่าหัวใจสิง
0: ให้แนะนำชื่อตัวเองอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ค่ะพี่
2: ชื่อรังสิมนางสาวรังสิมันภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าถ้าสื่อมวลชนก็รังสิมันนิวพัทลุงจะมีเฟซที่เป็นชื่อเฟซของพอดีเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นนะคะสื่อการท่องเที่ยวสีขาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็เป็นของปลัดกระทรวงกลาโหมสื่อสีขาวที่ทำสื่อตรงนี้เพราะข้อแรกเลยเป็นความฝันครั้งตอนเราวัยตอนครั้งเราเด็กๆความฝันที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์แต่ด้วยอะไรไม่รู้มาได้มาใช้เมื่อตอนอายุเกือบจะ40กว่าแล้วก็สิ่งที่ทำมาตลอดในเฟซก็คือการสื่อสารข่าวบ้านพัทลุง คือบอกตรงๆว่าไม่ใช่คนพัทลุง

0: แต่พัทลุงคือบ้านค่ะ
1: เป็นคนจังหวัดไหนคะ
0: คนนราธิวาสค่ะอยู่ได้ใช่อยู่ได
1: ้อำเภออะไรเอ่ย
0: อำเภอดังนาค่ะ
1: แล้วออกจากนราธิวาสไปอยู่พัทลุงกี่ปีไหม
0: ตอนนั้นออกมา2เดือนค่ะได้2เดือนกว่าแล้วด้วยคุณพ่อเป็นข้าราชการต้องย้ายบ่อยเลยมาจำความได้ต่างๆที่บ้านน้ำแผ่นดินแม่เพราะคุณพ่อเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยว่าเราเป็นครอบครัวข้าราชการก็เลยจะรู้ว่าเออเราพัทลุงถึงไม่ใช่บ้านเกิดแต่ก็คือบ้าน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ความตื่นเต้นของการที่ได้เป็นสื่อหรือความสนุกหรือความประทับใจในการได้เป็นสื่อที่พัทลุงมีประสบการณ์อะไรมาแบ่งปันกันบ้างคะพี
0: ่มันมีครบทุกรสชาติค่ะเหมือนต้มยำกุ้งถ้าเสียใจก็คือการสูญเสียเช่นว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นช่วงนี้คือยาเสพติดเอาพูดเรื่องจริงก็คือพัทลุงยาเสพติดค่อนข้างเยอะจะมีคดีเกี่ยวกับเยาวชนเยอะมากช่วงนี้ก็ถ้าตามข่าวกระแสปัจจุบันก็คือมีการยิงคือความรู้สึกของความเป็นสื่อนี่คือความที่ส่วนตัวก็คือปืนหาซื้อง่ายกว่าเป็นปืนจะเป็นปืนแต่เวลาเขายิงวิถีปืนจะโดนผู้บริสุทธิ
1: ์
0: ไม่กี่วันเนี้ยก็เหมือนกับรู้สึกมีคนแซวในโซเชียลว่าถ้าป้ามาพัทลุงต้องพกปืนเริ่มมาโพสอะค่ะในเฟซแล้วบอกว่าเอ้ยมันเป็นคำที่ไม่ก่อนพัทลุงเขาว่าเป็นเมืองคนที่ว่าเถื่อนคนที่แบบใจร้อนแต่จริงๆถ้าได้อยู่พัทลุงจะรู้ว่ารู้แล้วจะรักจากไปก็จะคิดถึงนี่คือคำพูดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินต์วจากิจท่านไม่ใช่คนพัทลุงนะคะท่านเป็นคนเพชรบุรีแต่คำที่ท่านพูดเหมือนใช่มาอยู่แล้วเราจะรักรักโดยไม่เรารักโดยที่ไม่มีเหตุผลจากไปก็จะคิดถึงอยากจะกลับมาอีกเพราะพัทลุงเป็นเมืองแห่งมรดกโลก3มรดกโลกอยู่ที่พัทลุงที
1: ่อำเภ
0: อมีควนขนุนอยู่ที่ควนขนุนนะคะมีแรมซ่าไซนี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็วิถีการเลี้ยงงูควายน้ำอะค่ะที่สมเด็จพระเทพท่านเคยมาทอดพระเนตรนั้นแล้วอันที่3คือมโนราก็เลยเป็น3มรดกโลกที่มีน้อยจังหวัดค่ะที่จะได้อย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนใต้เป็นรากเหง้าแต่พอมันมีข่าวช่วงนี้จองรับอย่างนึงว่ายาเสพติดเยอะมากนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่า
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมืองใช่ไหมฮ
0: ะ
1: มาสู่การพัฒนาในปัจจุบันน่ะตลอดหลายสิบปีที่พี่อยู่ที่พัทลุงอ่ะพี่เห็นมีแต่เรื่องมันพัฒนาขึ้นมาหรือว่าแย่ลงอย่างที่พี่บอกคดีอาชญากรรมมันเยอะขึ้น
0: ไม่ก็คือตอนเราเด็กๆอ่ะเราจะสัมผัสกับอีกด้วยการเวลาดีกว่านะการเวลาและสิ่งแวดล้
1: อม
0: ที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ไม่ใช่ว่ายาเสพติดจะนั่นมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราได้สัมผัสคุณพัทลุงเป็นคนใจดีมากนะคะใจดีมากยิ้มต้อนรับใครมาก็จะต้อนรับแต่ด้วยที่ว่านะมันมีผลกระทบบางทีเราก็ไม่สามารถจะถามน้องว่าน้องมีปัญหาอะไรที่บ้านบางคนก็ครอบครัวแตกแยกแล้วก้าวมาติดยาเสพติดเพราะว่าอาจจะมีแรงจูงใจบางอย่างที่เขาบอกเราไม่ได้แต่ว่าปัญหาส่วนมากอ่ะตอนนี้ท่านพูดว่าท่านก็เร่งให้มีการตรวจสอบเรื่องยาเสพติดให้มากขึ้นภายใน90วันนี้ให้ดูแลเยาวชนอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้มากนะก็คือมีการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถพิเศษเช่นทูบีนัมเบอร์วันของพัทลุงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกวดทูบีระดับประเทศได้ผู้หญิงนะคะได้เป็นตัวแทนทูบีนัมเบอร์วันไประดับประเทศคือสำเร็จแล้วก็โรงเรียนก็หันมาสอนพวกศิลปะเน้นกิจกรรมมากขึ้นแต่ว่าเท่าที่รู้มันก็เปลี่ยนแปลงเยอะด้วยวัฒนธรรมซึ่งบางทีเราไม่สามารถจะโทษสิ่งแวดล้อมอะไรได้ด้วยมันก็มีสิ่งลอดตาลอดใจเยอะ
1: สถานบันเทิงเยอะขึ้นเหรอคะห้างสรรพสินค้า
0: ห้างไม่มีนะพี่แต่เหมือนกับว่าความรู้สึกหนูเองนะคือในถามว่าเอ้ยทำไมปืนมันหาง่ายจะตั้งคำถามอย่างนี้กันดีกว่าน้องไปพกมาจากไหนเอาจริงๆว่าน้องก็อายุแค่15ไม่ถึง15ก็มีแต่ทำไมน้องใจร้อนแค่ไม่ชอบไม่มองหน้ากันตามมาอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเฮ้ยทำไมเรายังคิดว่าตอนเราสมัยเขาอะเราคิดแตกต่างกันนะแต่เราไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดอะที่ทำให้น้องกระทำอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ทางพัทลุงก็ได้เร่งรัดปัญหานี้ให้มากขึ้นคือพยายามแก้ไขอะ แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงเพราะถ้าเสพติดเนี่ยเราก็เข้าใจนะบางครอบครัวไม่เปิดใจเลยที่พี่เคยบอกพี่บอกว่าอะไรนะลูกฉันดีไม่เคยท่านแต่ว่าเอาจริงๆพ่อแม่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะหนูเป็นนักข่าวเรื่องคนอื่นเรารู้แต่เรื่องตัวเองเราไม่รู้เหมือนกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ทุกคนหนูเชื่อว่ามีความหวังดีให้กับลูกไม่ว่าลูกจะเป็นคนดีหรือยังไงแต่สำหรับครอบครัวเขาอะเขาคือคนดีคนที่น่ารักซึ่งบางทีพ่อแม่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาบางทีก็จะอ้างว่าตัวเองไปทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกบางทีก็ให้คุณตาคุณยายเลี้ยงหนูก็ยอมแล้วว่าหนูก็คุณตาคุณยายเลี้ยงเพราะว่าส่วนตัวครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันแต่หนูโชคดีว่าหนูได้ความรักความอบอุ่นจากคนรอบๆข้างตรงนั้นแหละทำให้หนูมาเป็นหัวใจสิงในวันนี้ก็คือเป็นจิตอาสาอสมแล้วก็อพมแล้วก็นี่คือทำความฝันตัวเองการเป็นสื่อมวลชนอยากขอบคุณกสทช.ด้วยเพราะทุกครั้งที่กสทช.มีลงมาภาคใต้เนี่ยหนูก็ได้มีโอกาสไปเจอพี่ๆเป็นนักจัดรายการวิทยุสื่อมวลชนท้องถิ่นได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้านชั้นอย่างนี้นะบ้านเธออย่างนี้ไหมมีการแลกไลน์แลกอะไรกันก็คือเราส่งข่าวข้ามจังหวัดกันมีงานอะไรแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็อยากขอบคุณทั้งกสมท.ด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนนึงที่ชอบฟังของกสมท.เพราะว่าฟังแล้วเราได้รู้บ้านเขาเป็นยังไงเพราะบางทีข่าวที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันแต่หนูเชื่อในศักยภาพของอสมท.ว่าการทำข่าวดีมากคือเจาะมีกรุ๊ปสกู๊ปพิเศษเยอะทำให้หนูมีเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากทำข่าวอย่างพี่ๆเขาเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ทำถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่มือเล็กๆแต่อยากสะท้อนปัญหาเสียงหนึ่งของพัทลุงนะคะออกทางสื่ออินเทอร์เน็ต
1: หนูมีแผนที่จะทำสื่อยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็มี TikTok ค่ะรังสิมันนิวพัทลุงเฟซก็รังสิมันนิวพัทลุงก็มี Instagram ด้วยคือมีทุกอย่างที่คนมีแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอินฟูค่ะคือจะข้ามจากคำว่าสื่อมวลชนแบบหนูกับอินฟูไม่เหมือนกันมันจะมีเส้นนึงที่กั้นไว้สำหรับหนูเองนะคะ
1: มองว่าอินฟูนี่สามารถโน้มน้าวได้ใช่ไหมแล้วก็มีอิทธิพลทางความคิด
0: ก็คือเขาเหมือนว่าเป็นสร้างสรรค์ว่าสองสามหนูคือเป็นคนสร้างสรรค์คนกระตุ้นเช่นสวนลุมนั่นแหละคืออินฟูจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรื่องเงินแต่คืออยากจะก้าวผ่านคือใช้คำว่าวิชาชีพสื่อมวลชนให้ก้าวขึ้นไป
1: เพื่อเป็นอินฟลูท้องถิ่นได้
0: ใช่ค่ะอินฟลูก็พยายามทำอยู่ค่ะก็พอดีด้วยเราหมวกหลายใบบนหัวแต่ทุกหมวกทุกหน้าที่ทุกบทบาทอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุด
1: ค่ะ
0: ค่ะเหมือนที่นายหลวงท่านตรัสว่าให้เราปิดทองข้างหลังแล้วทองมันก็จะงดงามคือก็ยึดประดำหลัดของนายหลวงรอก้า
1: ค่ะแล้วถ้าเทียบกันอสมอพมกับการจะเป็นอินฟลูท้องถิ่นเนี่ยมันมีส่วนเกื้อกูลสนับสนุนกันไหม
0: ก็คือการมีส่วนร่วมเวลาของชุมชนนะคะเพราะว่าชุมชนมันหลากหลายอารมณ์หลากหลายอายุมันมีส่วนเขาเรียกว่าพลังบวกเยอะค่ะแต่อสมนี่หนูบอกก่อนว่าเรารับผิดชอบเรื่องสุขภาพส่วนอพมก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ประจำหมู่บ้านแต่หนูเรียกของหนูเป็นชุมชนกลุ่มเปราะบางผู้พิการมันก็เหมือนกับว่าเราก็ดูแลกลุ่มนี้เช่นว่ากลุ่มปู่คุณปู่คุณย่าที่บ้านใครที่ว่าแล้วสุขภาพใช่เป็นการประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดระดับประเทศค่ะแล้วส่วนสื่อมวลชนนี้ก็เหมือนว่าข่าวต่างๆอ่ะมันมีทุกวันอ่ะพี่มันขึ้นทุกวันถ้าเราไม่เขียนวันนี้ถ้าเรารายงานพรุ่งนี้ก็กลายเป็นว่าเอาเลยอ่ะใช่มันต้องเรียลไทม์แต่หนูอยากเขียนจากความเป็นจริงที่ไม่เมคไม่ใช่นั่งเทียนหนูอยากเป็นอย่างนั้นเนาะอยากว่าไอดอลมีหลายคนมากเลยค่ะไอดอลหนูมีหลายคนแต่ว่าอยากรายงานจากความเป็นจริงมากกว่าอยากให้เป็นพลังบวกสร้างสรรค์สังคมอยากให้พัฒนาจุดที่ไม่ดีของบ้านที่เราเรียกบ้านดีกว่านะจังหวัดเราอยาก
1: ให้บ้านที่พัทลุงเป็นยังไงคะ
0: สมุกกลับมาเหมือนอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่อยากให้กลับมาแบบว่าที่ผู้ว่าท่านบอกอะค่ะอยู่แล้วจะรักจากไปก็จะคิดถึงก็คือใช่แต่ว่ามันก็

0: คงต้องใช้เวลาไม่ใช่หนูคนเดียวค่ะหนูเป็นแค่มดตัวเล็กๆหนูก็ต้องอาศัยพวกพี่ๆน้องๆทุกคนที่จังหวัดหนูและใกล้ๆจังหวัดพัทลุงด้วยว่าเรามาร่วมช่วยสร้างสรรค์ดีไหมด
1: ี
0: กว่าที่ว่าเขาเรียกพลังบวกอะค่ะเชิงสร้างสรรค์การเขียนข่าว
1: ใช
0: ่ก็อยากบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับหนูนะไม่เป็นความฝันเล็กๆอะพี
1: ่มาให้กำลังใจนะคะคุณรังสิมัน
0: คุณนุช
1: คุณรังสิมันจะมีช่องของตัวเองเป็นสื่อพัทลุงนิวส
0: ์รังสิมันนิวพัทลุงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อรังสิมันนิวพัทลุง
0: เสียงของเสียงสื่อพัทลุง
1: เราเป็นกำลังใจให้นะคะคลื่นความคิดขอบพระคุณมากเลยที่จะเป็นตัวแทนสื่อดีๆที่พัทลุงแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลข่าวอะไรประชาสัมพันธ์ของพัทลุงก็ส่งมาได้ที่คลื่นความคิด
0: อยากฝากว่ามีเวลาเชิญมาท่องเที่ยวนะคะ
1: เชิญ
0: มาเที่ยวพัทลุงพัทลุงไม่ได้เป็นเมืองรองแล้วพ
1: ั
0: ทลุงก็เป็นเมืองที่ว่าน่าท่องเที่ยวเรื่องพหุวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็การท่องเที่ยวที่ว่าน้ำตกแหล่งน้ำตกแล้วก็สวนต่างๆสวนผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มจะออกเยอะแล้วถ้ามีเวลาก็ชวนนะคะว่ามาเที่ยวมาฮิวใจกันมาชาร์จแบตกันที่พัทลุงนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่
0: ะ
2: ค่ะที่จบลงไปนะคะก็คือการคุยเปิดใจของพี่สองดีเจจิตอาสานะที่พัทลุงแล้วก็นราธิวาสซึ่งเราเองก็เคยพาคุณผู้ฟังได้เดินทางไปเยี่ยมถึงถิ่นนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่รังสิมันกับพี่ชินิการค่ะพี่บุ๋มค่ะ
3: ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าแบกเขาอยู่จังหวัดไกลจากพวกเราเนาะนะคะแต่ก็ดีใจนะคะที่ทางอสมทเราจัดคอร์สดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้ยเรามีแฟนคลับที่คอยติดตามเยอะนะคะแต่ใครที่พลาดต้องรอรอบหน้าเลยค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้านี้กสทช.ก็จะพาไปเจอกับพี่ๆภาคเหนือก็จะไปพิษณุโลกกันในเดือนหน้าค่ะพี่บุ๋มค่ะ
3: ว้าว
2: ส่วน
3: โอกาสอันดีนะคะ
2: ใช่ใช่จะได้ไปพบเจอผู้จัดรายการทางภาคเหนือค่ะส่วนพี่บุ๋มค่
3: ะ
2: เด
3: ี๋
2: ยวคุณผู้ฟังรอฟังอยู่บรรยากาศที่ตราดแล้วก็กิจกรรมที่พี่บุ๋มไปลงพื้นที่2วัน2คืนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรเนาะ
3: ค่ะค่ะ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: พักสักครู่ค่ะ
4: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านัก คิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวันเสาร์นะคะร้อยกว่าท่านค่ะแน่นห้องออดิทอเรียมอสมทเลยแล้วก็ได้ท่านวิทยากรคุณแชมป์สมชนะมาบรรยายเรื่อง Global Pack Insight โอ้โหแนะนำกันแล้วก็อยู่กันจนยามเรียกว่ายามค่ำไม่มืดไม่กลับกันนะคะรอให้อาจารย์แชมป์แนะนำถ่ายร่งถ่ายรูปกันแฟนคลับติดตามกันโอ้แล้วก็จะมีการทำกิจกรรมต่อเนื่องแบบนี้ในทุกๆเดือนของอสมทนะคะคุณผู้ฟังอย่าพลาดค่ะฟรีบ้างมีค่าบัตรบ้างแล้วก็มีค่าธรรมเนียมบ้างนะคะถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีอยากจะมาสนับสนุนเราก็ยินดีค่ะ
3: ค่ะซึ่งก็แน่นอนกิจกรรมเยอะๆมากเลยค่ะแต่คราวนี้มาที่จังหวัดตราดค่ะพี่เก่ง
2: กิจกรรมแม่บุ๋มเรา
3: ใช่เพราะว่าตอนนี้นี่คือทางฝ่ายของทางทหารเรือนะคะก็ต้องพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะที่เราต้องดูแลเพิ่มเติมค่ะพี่เก่งคะ
2: ค
3: ่ะก็เลยกลายเป็นว่าใช่ดูพื้นที่ชายแดนเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เราทิ้งห่างมานานนะคะแล้วก็มีการลุกล้ำพื้นที่เข้ามาใช่ไหมคะพอวันหนึ่งเราได้พอวันหนึ่งเราได้พื้นที่คืนเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูแลค่ะแล้วก็ดูแลอย่างไรไม่ให้เขาลุกคืบเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบไฟตามที่ทางแต่ละฐานร้องขอเพราะต้องเข้าใจว่าเวลาขยายฐานใหม่มันคือไม่มีอะไรเลยทั้งน้ำทั้งไฟทั้งที่พักทั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เก่งก็เลยต้องมาจัดการระบบไฟให้ทางน้องๆทหารเขาค่ะ
2: ไฟของเราไม่ใช่ฟืนกับไฟนะคะเป็นระบบโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะพี่บุ๋ม
3: ระบบโซลาร์เซลล์เลยค่ะก็ตอนแรกค่ะตอนแรกเนี่ยบุ๋มก็ติดต่อไปยังอาจารย์ไก่นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่แบบเก่งทางด้านการระบบไฟมากๆเลยแล้วก็น้องๆทหารเองก็ติดตามอาจารย์ไก่มาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมจะว่าจะอาจจะสัปดาห์หน้าจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเรานะคะเผื่อได้มาให้ความรู้กับทางพี่น้องๆที่ฟังรายการของเราด้วยแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้กินข้าวกันเองค่ะค่ะ
2: ก็ทำงานติดตั้งตามฐานปฏิบัติการมันก็เดินทางลำบาก
3: คือเรื่องของเร
2: ื่อง
3: ใช่ไหมใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะบุ๋มอ่ะติดต่ออาจารย์ไก่ไปเพื่อจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์จากแกแต่แกพอรู้โปรเจกต์เราอ่ะแกก็เลยบอกเดี๋ยวผมเอาทีมมาแล้วผมระดมทุนจากแฟนคลับผมมาแล้วก็ร่วมกับคุณบุ๋มเลยเป็นกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตพี่เก่งจาก3ฐานที่เราตั้งใจตอนแรกที่จะเอาไฟมาลงให
2: ้
3: กลายเป็นเกือบ30
2: อู้
3: เกือบ30
2: หน่วยฐานปฏิบัติการก็จำเป็นต้องใช้ไฟใช่ไหม
3: เกือบล้านนึงอ่ะที่มาลงกันเนาะเนี่ยก็คือลงกันแบบบอกได้เลยว่าเมามันมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วบุ๋มก็เตือนเขาแล้วว่าบุ๋มอ่ะทำงานนะบุ๋มจะกินแต่ข้าวเช้าแล้วก็บุ๋มก็จะลุยยาวเลย
2: แต
3: ่ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าบุ๋มจะพูดจริงเพราะบุ๋มก็ลุยยาวจริงๆเพราะกินข้าวเช้าตอน8 โมงเช้าแล้วได้กินข้าวเที่ยงทีตอน1 ทุ่ม
2: อันนั้นเขาเรียกว่ามือปิดท้ายของวันเหรอคะ
3: ใช่ใช่ใช่อาจารย์ไก
2: ่ไอเอฟนานไปหรือเปล่าคะเนี่ยทีมงานรู้สึกไอเอฟตั้งแต่7 โมง 8 โมงยันทุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้โหตายตายตายทหารก็ทหารเถอะแม่บุ๋ม
3: ผู้ไก่บอกถ้าเขาหน้าองค์กรทำดีโทรไปจงวางสายบอกไม่ว่าง
2: โอ้ยแต่ครูไก่ลืมเตรียมตัวนะคะคือเตรียมแต่โซลาร์เซลล์ลืมเตรียมฟิตเรื่องอาหารแล้วก็สำรองไป
3: ใช่ก็คงไม่คิดว่าปนัดดาจะบ้าระห่ำขนาดนี้ทำงานอะไรอย่างนี้
2: อาจารย์ไก่ยังไม่เข็ด อาจารย์ใหญ่ยังไม่เข็นแล้วทราบว่าท่านพระอาจารย์ศักดาก็มีได้ไปเจอกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก็ต้องมาช่วยกันดูทุกครั้งเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่เราเองก็ดูแลมาตั้งแต่ต้นค่ะพี่เก่งแล้วก็ได้มาเจอบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ตอนนั้นทำครัวแบบล้มไปล้มตายระเบิดผ่านหัวก็แบบเอากระทะปิดหัวกันอย่างเงี้ยพี่เก่งตลกมากเลยอ่ะจริงก็เลยต้องมายืนให้กำลังใจกันว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ๆเขามาเจอกันแล้วเอาผลไม้มาให้ผมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มาสำรวจแต่ละฐานด้วยค่ะว่าทางทหารจะเป็นยังไงซึ่งก็ตามสไตล์นยค่ะนยคือเน
2: า
3: ะก็ค
2: ือนาวิกโยธินของกองทัพเรือลุยพ
3: ื
2: ้นไม่พูด
3: พี่เก่งใช่แล้วพี่เก่งก็รู้จักเนาะก็คือเราก็ทำงานกับกลุ่มนี้มานานเนา
2: ะ
3: ใช่ไหมคะว่าเราไปเป็นพสบทรด้วยกันเนี่ยนะคะก็รู้อยู่ว่ากลุ่มเขาไม่พูดอ่ะถามไปเดือดร้อนไหม
2: ไม
3: ่ยังได้ครับจะตอบอย่างเงี้ยก็ยังได้ครับ
2: ปฏิบัติ
3: จะเอาอะไรไหมอยู่ได้ครับพอมาดูหน้างานไม่มีอะไรได้สักอย่างครับพี่เก่ง
2: คือความขัดสนของหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือถ้ามีมันก็อำนวยความสะดวกให้ทำงานง่ายขึ้นถูกไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะแบบต้องประหยัดอยู่ใน
3: ป่าเลยอย่างเงี้ย
2: ใช่อยู่ในพื้นที่ที่มันทุรกันดารมันก็จะมาเอาทุกอย่างสะดวกไม่ได้
3: แล้วลองนึกภาพความเครียดสิเรานึกภาพความเครียดเดี๋ยวฟังนั้นก็เข้ามาตลอดอดีตเอาใจละนี่เราเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะจริงๆ
2: เรื่องจริงมันก็คือมีคนเข้ามาล้ำแนวชายแดนเราตลอด
3: จะพยายามค่ะใช้ความพยายามอยู่อ่ะนะก็เราก็ต้องเล่ากันอย่างเงี้ยนะว่าเขาก็พยายามเราก็เอาจะทำยังไงถึงความพยายามนั้นเนี่ยมันจะเบาบางลงบ้างเอาพูดกันอย่างนี้เลยนะเออให้มันแบบซาซาลงหน่อยไหมให้เธอยั้งยั้งนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยต้องมาติดไฟแล้วก็ยาวตั้งแต่พี่เก่งนึกภาพนะตั้งแต่เดี๋ยวนะ
2: คลอง
3: ต
2: ั้
3: งแต่ปีกขวายันปีกซ้ายตลอดแนวค่ะ
2: ค่ะถ้าคุณผู้ฟังเซิร์ชดูจังหวัดตราดเนี่ยมันก็เป็นแนวยาวเลยอะตะวันออก
3: ที่เป็นพื้นที่ดราม่าทั้งหลายเอาพูดอย่างนี้นะตั้งแต่ธมดาบ้านชำรากบ้านสามอะไรที่พูดถึงทั้งหมด
2: อ
3: ะนะรถติดไฟยาวแนวงั้นเลย
2: ค่ะก็ช่วยให้การทำงานปลอดภัยขึ้น
3: ถ้าพูดยังไงก็คือทุกฐานนะคะ
2: 30ฐานเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่30ฐานว่าไปก็เลยก็วันนี้ถามว่าได้กินข้าวไหมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนเดิมหนูว่าอาจารย์ไก่คงเข็ดกับหนูแหละแต่หนู
2: ข้าวหน้าข้าวหน้าเดี๋ยวจะหาอาหารที่ทำเป็นกล่องแล้วพร้อมเปิดอ่ะพร้อมทานน่ะจะได้ไม่ต้องลำบาก
3: เออเขาอารมณ์เหมือนแบบหลอกเขามาเนาะพี่เก่งเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ดูแลอาจารย์ไก่นิดนึงนะคะขอบคุณอาจารย์ไก่นะคะที่รวมตัวไปกับแม่บุ๋ม
3: รวมตัวไม่ก็มารวมตัวค่ะนี่ก็เลยบุ๋มแบบพอลงจากบ้านชำรากเมื่อกี้มาก็เนี่ยพามาทานข้าวตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาอาจารย์ไก่มาเล่าค่ะว่าแต่เขาเก่งจริงๆเก่งมากในการต่อไฟถ้าเป็นให้น้องทหารทำเองก็อาจจะครึ่งวัน
2: แม้ก็เชี่ยวชาญกันคนละสาขา
3: ตอนหนึ่งฐานนะครึ่งวันเขาถนัดถือปืนไงต้องบอกไงอาจารย์ว่าอาจจะถนัดถือปืนถือระเบิดกันแต่เขาอาจจะไม่ถนัดต่อไฟเพราะครึ่งวันต่อหนึ่งฐานแต่เนี่ย30ฐานต่อ2วัน
2: โอ้โหคุณเร็วมากเลยนะคุณทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ยันมืดค่ำเลยไงใช่ไหม
3: สุดมากผมก็ต้องไปยืนเป็นกองเชียร์แล้วก็เราก็มีกองเสบียงไปด้วยเพราะว่าพื้นที่พอเป็นนย.เขาไม่ค่อยเล่าอย่างที่บอกเขาไม่ค่อยเล่าว่าเออไอ้นั้นขาดไอ้นี่เกินไอ้นั้นอะไรก็เราก็ต้องไปยืนดูชะเง้อเอาเองว่าอ๋ออันนี้ใช่ไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาอยู่ด้วยของที่มีไงใช่ไหมแต่เราก็มองว่ามันควรจะมี
3: อะไรอีกได้บ้าง
2: ใช่ค่ะใช่ใช่เ
3: พราะเขาช่วยกันตอนน
2: ี้เสียสละชายแดน
3: ตอนนี้ที่อยากได้ถ้าเกิดใครมีท่อน้ำ
2: มาน
3: ะคะ
2: ท่อน้ำ
3: มีท่อน้ำนะคะ
2: ท่อประปาใช่ไหม
3: ท่อประปาหรือเป็นท่อน้ำส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องลากประมาณ 200-300 เมตรขึ้นมาใช่แต่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ยึดไม่อยู่ไม่ได้บุ๋มเฉลยใช้คำนี้นะถ้าไม่ยึดไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีทหารอยู่ตรงนั้นค่ะ
2: เป็นสำหรับร้อยสายไฟหรือร้อยน้ำส่งน้ำเป็นคุณเป็นท่อเหล็กหรือ PVC
3: ส่งน้ำ
2: ใช่ไหม
3: ส่งน้ำใช
2: ่
3: เป็นท่อยังไงก็ได้ค่ะตอนนี
2: ้ท่อส่งน้ำสำหรับบริโภคอุปโภค
3: ใช่ใช่สำหรับแบบจะ
2: ใช้บริโภคไหม
3: ใช้ไม่ค่ะใช้อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะจริงไม่ใช้ใช่เพราะตอนนี้คือกองน้ำฝนกระเนาค่ะค่ะ
2: เพราะว่ามันมีท่อแบบใช้ท่อน้ำทิ้งใช่ไหมท่อเหล็กท่อสำหรับน้ำประปาที่เขาใช้กันท่อสีฟ้าท่อสีเขียวอะไรเงี้ยท่อสีดำ
3: ค่ะค่ะเนี่ยถ้าใครมีช่วยดูให้นิดนึงนะคะเผื่อจะได้ช่วยกันได้ค่ะ
2: ทักมาหลังไลน์ก็ได้ค่ะที่ไลน์เน
3: า
2: ะของ
3: ใช่ทักพี่เก่งมาได้ทักพี่เก่งมาก็ได้
2: ได้ค่ะทักมา
3: ได้ค่ะ
2: แอดติ้ง
3: คนละไม้คนละมือเพราะตอนนี้คือขาดจริงๆค่ะเราถ้าเกิดได้สิ่งที่ขาดจริงๆมันก็รู้สึกคุ้มค่าใช่ไหมพี่เก่ง
2: ค่ะถูกต้องของจำเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องการลาดตระเวนแนวชายแดนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นช่วงนี้หน้าฝนด้วยใช่ไหมพี่บุ๋มพวก
3: ใช่เราก็เลยต้องเอาผ้าใบมาให้ค่ะ
2: ผ้าใบกันฝนผ้าใบ
3: ฟันกันฝนทั้งส่วนบุคคลเพราะว่าแต่ละคนบางทีอยู่หลบอยู่ตามบังเกอร์อย่างเงี้ยพี่เก่งแล้วก็ฝนที่ตราดคือหนักจริงๆ
2: ใช่ใช่แล้วช่วงนี้คือหน้าฝนของเราอ่ะกรุงเทพยังหนักขนาดนี้ที่ตราดจะหนักกว่าหลายเท่า
3: ไม่เหลือค่ะก็บางจุดก็ใกล้จริงๆค่ะพี่เก่งใกล้คือแบบมองตากันรู้มันก็มายืนดูหนูนะ
2: สบตากันแบบ5เมตรนี่เลยป่ะ5 9ประมาณนั้นเลย
3: ไม่ใกล้ขนาดนั้นใกล้ขนาดนั้นคงยิงกันแล้วแหละมึงเห็นหน้าเป็นปณดาก็คงไม่เหลือแล้วพี่
2: ไม่ยิงสิเขาอาจจะขอลายเซ็นค่ะ
3: ไม่มีทาง
2: ตอนนี้เรายิ้มได้ถูกไหมแต่จริงๆหน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นเนี่ยเราก็คงยิ้ม
3: ไม่ก็ไม่ได้ใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าก็แต่ด้วยจุดที่เราต้องทำอะนะคะมันก็มีความที่ใช้คำว่าจำเป็นดีกว่าดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใครมีอะไรก็ช่วยคนละไม้คนละมือนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพวกน้ำมันพืชมาเลย
2: อุปโภคบริโภค
3: ใช่น้ำมันพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขาดเช่นเดียวกันค่ะพี่เก่ง
2: ค่ะแล้วเห็นว่านอกจากนาวิกโยธินก็ยังมีพวกของตชด.ของอะไรพวกนั้นอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะทหารพานก็อยู่ค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็ยังไงก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองกันได้ต่อไปนะคะเขาก็เสียสละเพื่อชาติกับพวกเรามาแล้วเนาะ
2: ใช่ใช่เห็นเขาบอกว่า
3: ก็ยังมีเยอะมาก
2: ก็ยังมีคนลอบเข้ามาลุกล้ำชายแดนเรากัน17 จุด 20 จุดทุกวันเลยใช่ไหมพี่บุ๋ม
3: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นความหนักใจของทางของทาง
2: เจ้าหน้าที่
3: ทหารใช่ค่ะเพราะว่า
2: ชายแดน
3: ก็พยายามลักลอบเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ยังเจอแบบเส้นทางคือออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยพี่เก่ง
2: ระเบิดเหรอ
3: ใช่เยอะมากยังเยอะมากดังนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่เดินเล่นค่ะก็ถึงแบบว่าตั้งแต่เช้าก็โหมงานให้ยาวๆกันไปเพราะว่าเข้าไปแล้วก็ออกเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะเก็บมือถือกันหมดเลยจะไม่มีการมานั่งถ่ายรูปเล่นเด็ดขาดค่ะ
2: อันนี้คุณผู้ฟังที่ได้เห็นภาพจากในเพจของพี่บุ๋มองค์กรทำดีกับของรายการห้องรับแขกเนี่ยก็คือคัดกรองมาแล้วว่าไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์สำคัญ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ให้
3: ตรงนั้นก็คือขายไปไม่รู้หรอกอะไรอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะความเป็นห่วงจากแนวหลังไปสู่แนวหน้าเนี่ยจริงๆแล้วอย่างพี่บุ๋มได้มีโอกาสไปลงพื้นที่แต่บางคนก็คือพร้อมอ่ะมีทรัพยากรทั้งของทั้งอุปกรณ์เนี่ยแล้วเขาจะไปติดต่อผ่านตัวแทนมันก็จะยากหน่อยถูกไหมเพราะต้องได้รับความไว้วางใจในพื้นที่ก็ต้องผ่านองค์กรทำดีใช่ไหมพี่บุ๋มเน
3: า
2: ะ
3: ยินดีค่ะก็หรือจะเป็นน้ำก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยบุ๋มขออนุญาตเป็นตังค
2: ์
3: เพราะว่าถ้าค่ารถแบกน้ำจากกรุงเทพมาตราด
2: มันแพงไม่คุ้ม
3: ใช
2: ่ไม่คุ้ม
3: ค่าน้ำมันไม่คุ้มเลย
2: ซื้อจากชายแดนซื้อจากบริเวณร้านค้าสนับสนุนการค้าของชุมชนก็ได้
3: ใช่ใช่ต้องมีบริษัทที่เขาทำดีโรงงานดีเลยค่ะ
2: เห็นบอกว่ามี
3: โรงงานเองแล้ว
2: โรงกรองน้ำใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะตรงนั้นก็จะคอยสั่งเอาไปลงที่วัดท่าเส้นหรือใครจะสั่งเองก็ได้นะคะผ่านเองเลยไปลงที่วัดท่าเส้นนะคะตรงจุดนั้นเดี๋ยวทางทหารก็จะมารับกันค่ะทยอยมารับกันในแต่ละฐานค่ะพี่เก่งวัดท่าเส้นค่ะของพระอาจารย์ศักดาเนี่ยแหละค่ะที่พระอาจารย์ศักดาน
2: ั่นเป็นศูนย์ช่วยกันได้ค่ะ
3: ใช่ใช่
2: คุณผู้ฟังสามารถสั่งออนไลน์ได้เนาะเพราะเราชำระเงินแล้วก็เอาของไปส่งที่วัดทางนั้นเขาก็จะส่งให้ง่ายมากเลยค่ะคุณขา
3: ใช่ไม่ยากเลยค่ะ
2: วัดชื่ออะไรนะวัด
3: วัดท่าเส้นวัดที่
2: ของพระอาจารย์ศักดาที่เราสัมภาษณ์ประจำ
3: ใช่
2: ได้ค่ะมาท้ายนี้เป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนเลยค่ะ
3: ใช่
2: บ้านท่าเส้น
3: ต้องถามพระอาจารย์ศักดาค่ะว่าวันที่รบกันเนี่ยพระอาจารย์หลบลูกกระสุนยังไง
2: เขาบอกอยู่ใต้บังเกอร์ใช่ไหมหลุมหลบภัยมี
3: ไม่ค่ะอยู่ใต้ต้นไม้วิ่งกันมีโอ้โหมีแต่มีบังเกอร์ด้วยค่ะแต่พระอาจารย์ก็วิ่งก็ต้องวิ่งไปหลบอย่างที่ทหารใช่ก็หลบกับทหารนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะนี่เสิร์ชเจอว่าวัดท่าเส้นนะคะเป็นวัดที่สำคัญแนวชายแดนเลยอยู่ที่หมู่8บ้านท่าเส้นตำบลแหลมกลัดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็มีท่านพระอาจารย์ศักดาเนี่ยนะดูแลอยู่ค่ะคุณผู้ฟัง
3: ก็พระอาจารย์ศักดาจะจำวัดอยู่ที่นั่นค่ะมีเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งอยู่ด้วยค
2: ่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจสั่งเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคให้ทหาร
3: มาได้มาส่งที่องค์กรทำดีดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนในสำหรับฟังทางฝั่งนยค่อนข้างจะตึงค่ะก็ขออนุญาตเป็นมาลงที่วัดก็ได้ถ้ามาแถวนี้นะคะแต่ถ้าไม่ก็มาส่งที่มูลนิธิองค์กรทำดีค่ะเดี๋ยวเรานำส่งแต่ละฐานให้เลยใช่เดี๋ยวเรานำส่งแต่ละฐานให้เลยค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวชายแดนส่วนเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังอยากให้ไปสนับสนุนชุมชนใช่ไหมตาม
3: ไปกันมันจะมาเที่ยวทะเลกันได้นะคะ
2: ใช่
3: แต่ถ้าเกิดช่วงนี้อาจจะไม่แนะนำให้เล่นน้ำทะเลสักเท่าไหร่เพราะ
2: ขึ้นลมแรงค่ะ
3: แรงเกินไปใช่จะแรงเกินไปนะคะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็แต่ถ้าเกิดน้ำตกน่ะสวยเลยนะแต่ถ้าต้อง
2: ไปเที่ยว
3: ตอนนี้ชะอุ่ม
2: ใช่
3: ชะอุ่มมากเลยแต่ก็ถ้าเกิดน้ำสีเปลี่ยนก็วิ่งหนีนิดนึงนะลูก
2: แต่ก็มีความห่วงใยเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้โลกร้อนมากปะการังนี่ตายเยอะมากเลยอ่ะพี่บุ๋มค่ะ
3: โอ้ไอเรื่องนี้สำหรับนักดำน้ำเป็นอะไรที่ปวดใจครับพี่เก่ง
2: ใช่
3: ค่ะ
2: มาช่วงท้ายเนี่ยนะคะพี่เก่งก็จะชวนคุณผู้ฟังเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมพี่บุ๋ม
3: โอ้ใช่จะถึงแล้ว
2: 28มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังตัดสินใจเลือกใครก็ออกไปใช้สิทธิ์คลื่นความคิดเองก็จะจัดกิจกรรมเกาะติดข่าวเลือกตั้งผู้ว่า
3: เดี๋ยวผมก็จะไปช่วยรายงานค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันก็ส่งข่าวรายงานกันมาได้แล้วก็
3: ค่ะหรือว่าพบเจอความทุจริตก็สังเกตการมาให้เราแล้วมารายงานกับเราได้เลยนะคะ
2: ถูกต้องมากค่ะแล้วความน่ากลัวของข่าวหลายๆข่าวที่แบบเป็นอาชญากรรมเนี่ยคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าติดตามกันให้ดีๆนะเพราะว่าทางสำนักข่าวไทยเองเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ระวังเรื่องข่
3: าว
2: ปลอมระวังเรื่องข่าวปลอมมากเลยแล้วก็เรื่องผู้ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามข้อมูลกันให้ดีๆเราก็อยากจะทั้งนำเสนอเรื่องข่าวเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสกด้วยเขาเลือกตั้งสกตอนนี้ริมแถวบ้านพี่บุ๋มมีป้ายหาเสียงหรือยังแถวอสมทรัชดา
3: พระรามเก้าม
2: ีเพ
3: ีย
2: บเลยใช่ไหม
3: มีเพียบเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นก็เลือกคนที่ถูกใจเรานะคะไม่ต้องไปโจมตีคนอื่นค่ะเลือกคนที่ถูกใจเราเราชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นค่ะ
2: กับภาพที่คุณผู้ฟังเห็นในโซเชียลมือถือต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่ 2-3 กระแสก็คืออ่ะองค์กรทำดีไปช่วยชายแดนถูกไหมคะกรุงเทพก็รณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็มีเรื่องข่าวรัฐมนตรีคุยกันเรื่องแต่งบประมาณเนี่ยยังไม่เห็นเรื่อง เรื่องที่ประชาชนเราจะ
3: ได้ประโยชน์อะไร
2: อันหนึ่งก็ที่จะต้องได้ประโยชน์
3: เรื่องตังค์อ่ะ
2: ใช่ไหมเงินเราทั้งนั้นใช่ไหมภาษีเราทั้งนั้นนะคะ
3: ก็อย่างใช้ที่เป็นหมื่นล้านแต่ไม่เห็นสักบาท
2: 60 40นี่พี่เก่งเห็นใช้กันเยอะนานแล้วทุกคนก็จะพูดว่าอุ๊ยดีจังเลยจ่ายแค่40ไม่ใช่นะคะภาษีของคุณก็คือเงินในอนาคต 60% นั่นก็คือเงินของคุณเองแหละค่ะใช่ไหมเพราะนั้นก็ใช้กันอย่างประหยัดและมีเหตุผลนะอย่าไปสุรุ่ยสุร่าย
3: ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเป็นห่วงทุกท่านค่ะ
2: พี่บุ๋มเดินทางปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้ห้องรับแขกไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะ1 ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฎิ์รวม8 รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยท่านี้การสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปีดกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันหนึ่งในเวลา19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสท่านนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดปริยุรวงศาวาสรวม8 รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100 วัน

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับท่านฟังก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการและวันนี้ท่านวิทยากรของเรานะครับก็ช่วยสละเวลามาสนทนากันอีกเสาหนึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะก็รบกวนท่านอาจารย์จะอยู่ตั้งแต่ต้องไปทำหน้าที่ในทางการเมืองนะครับก็ช่วยสละเวลากันแต่ประเด็นเรื่องที่ถือว่าอยู่ในความสนใจกันนะฮะอาจารย์ยังไม่เข้ามานะรอสักครู่เมื่อเสาร์ที่แล้วก็ได้เกริ่นไปว่าอยากจะชวนท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์เนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนนะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากที่มีเรื่องของสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็ถูกล้อมปิดทั้งโดยฝ่ายอิหร่านทั้งโดยฝ่ายสหรัฐนะครับเรียกว่าล็อกกันสองชั้นเลยแล้วก็

ถ้าตามเวลาบ้านเราน่าจะประมาณวันพฤหัสนะครับก็นี่แหละครับพอเกิดเรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐอิหร่านจริงๆแล้วสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านแล้วก็มีสมรภูมิที่เลบานอนด้วยแต่เลบานอนก็ไม่ได้ประกาศสู้รบอะไรครับหรือว่าเขาไม่มีความมุ่งประสงค์ที่จะสู้รบอะไรกับอิสราเอลนะครับแต่บังเอิญมันก็มีเรื่องของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ที่เขาสู้รบอยู่ก็เลยมีสมรภูมิที่เลบานอนด้วยกรุงเบรุตก็โดนถล่มไปด้วยอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งถ้าตามข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติรวมทั้งถ่านหินรายใหญ่นะแต่กลายเป็นว่าเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของวิกฤตการณ์น้ำมันด้วยแล้วก็ยังมีผลกระทบอื่นๆนะทั้งในเรื่องของตลาดทุนเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังหลายๆวิกฤตดูจะประดังประเดงเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหาเรือนตั้งแต่เมื่อช่วงเสาร์ที่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการก็คงจะยังพอจำได้นะครับว่าผมก็ได้ฝากเรียนท่านอาจารย์ดร.อนุสรไว้ว่าเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับนะจะนำเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียมาพูดคุยกันในมิติรับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันนะครับเพราะว่านอกจากจะมีความใกล้ชิดกับไทยเพราะว่าเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าดูกรณีของอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยนะครับได้พึงระมัดระวังในประเด็นเรื่องต่างๆพร้อมไปด้วยเพราะเราเองก็มีปัญหาของเราอยู่นะครับเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพขีดการแข่งขันก็ถดถอยนะดีๆนะฮะที่ทราบว่าเมื่อวันศุกร์นี้ก็มีรายงานว่าขีดการแข่งขันของไทยก็ได้รับการประเมินให้มีอันดับที่สูงขึ้นจากอันดับ30ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่น่าจะประมาณ26นะขึ้นมาสัก4อันดับก็ดูจะเป็นข่าวดีอยู่นะครับแต่เรื่องอื่นของเราก็ยังมีจุดที่ถือว่าเป็นจุดอันตรายอยู่อยู่หลายประการอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่โตต่ำไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ผู้สอนเข้ามาหรือยังนะยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมลองดูแบบคร่าวๆนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่มันน่าจะเข้าขั้นลักษณะที่เป็นวิกฤตก็คงจะมีสองสามเรื่องใหญ่ๆนะที่เป็นลักษณะวิกฤตแล้วก็ประดังประเดกันเข้ามาในจังหวะนี้ซึ่งกำลังมีเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตราคาน้ำมันอยู่วิกฤตแรกนี่ก็คือวิกฤตของตลาดทุนและก็ความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนทั้งนี้มันมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่น่าจับตาก็คือว่า1บรรดาหุ้นใหญ่ๆหุ้นดังของอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นซึ่งมีความสนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนประเภทกองทุนจากต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยที่เขามีการลงทุนกันเนี่ยถูกลดอันดับหรือว่าถูก

0: MSCI เนี่ยตัดออกจากดัชนีแล้วก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงถูกลดชั้นนะฮะซึ่งก็สถานะแบบนี้เนี่ยประเมินกันว่าตลาดหุ้นของอินโดนีเซียเนี่ยครับครับเอาละครับไปทักทายพี่เจ้าอนุสรกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าจะชวนท่านอาจารย์มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อินโดนีเซียซึ่งขณะนี้อาจารย์เรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตได้ไหมฮะวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตตลาดทุนวิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตการคลังอะไรต่าง
1: ๆเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นนะฮะที่มีผลต่อความปั่นป่วนในตลาดการเงินนะฮะซึ่งจริงๆวิกฤตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วก็การใช้นโยบายประชานิยมซึ่งมันไม่ได้ยึดถือกรอบวินัยการเงินการคลังก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะฮะมีการเทขายหุ้นรวมทั้งมีการทุบค่าเงินด้วยนะทำให้ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียเนี่ยอ่อนค่าอย่างรุนแรงมากแล้วก็กดดันให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยยิ่งสูงขึ้นทั้งที่จริงๆโดยเป้าหมายโดยการดำเนินการของรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมจัดการกับเงินเฟ้อนะฮะด้วยการที่เข้ามาแทรกแซงราคาน้ำมันนะฮะก็คืออุดหนุนราคาน้ำมันอย่างเต็มที่นะฮะในช่วงที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นมาแต่ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการดำเนินการที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วทำให้เกิดการที่ใช้เงินจำนวนมากจากงบประมาณในการไปอุดหนุนราคาน้ำมันนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการอินโดนีเซียนี่ก็ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI นะฮะซึ่งการถูกถอนออกจากดัชนี MSCI เนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมมันนะคืออินโดนีเซียนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันมากในทุกวงการในทุกย่านะฮะใช้คำนี้ก็แล้วกันทั้งในระบบราชการทั้งในภาคธุรกิจทั้งในการเมืองนะฮะก็คล้ายๆกับไทยปัญหาบางอย่างคล้ายๆกับไทยนะฮะแต่ไทยเนี่ยยังรักษาวินัยทางการคลังดีกว่าบ้างนะฮะถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งจะออกพรกองเงินกู้400,000,000,000ถูกไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายมีกลไกบางอย่างที่คอยกำกับเอาไว้นะฮะแล้วก็รัฐสภาของเราก็ทำงานเข้มแข็งที่จะตรวจสอบนะอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยคือพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลปาโบโวสุเตียนโตเนี่ยนะซึ่งก็เป็นลูกเขยของอดีตจอมเผด็จการของอินโดนีเซียนะฮะสุฮาโตเนี่ย
0: สุฮาโตเขาก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่ใช่ไหม
1: เป็นนายทหารใหญ่ใช่ครับแต่พอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยท่านก็ทำนโยบายประชานิยมเยอะมากนะครับโดยที่นโยบายประชานิยมหลายอย่างเนี่ยก็ดูดีนะครับพยายามจะช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็แก้ปัญหาหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโครงการเหล่านี้มันมีการรั่วไหลและทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีการยักยอกเงินจำนวนมากอย่างเช่นโครงการอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนที่ยากจนอันนี้มันดีอยู่แล้วนะฮะโดยตัวโครงการมันเนี่ยก็คือมีเจตนาที่ต้องการให้เด็กจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเข้าถึงโภชนาการที่ถูกต้องนะคนอินโดนีเซียจะได้มีคุณภาพเติบโตคือคนอินโดนีเซียระยะหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตัวเล็กตัวเตี้ยคุณเนี่ยคือโภชนาการไม่ดีอ่ะนะฮะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาจากความยากจนรัฐบาลก็มีความตั้งใจจะทำโครงการอาหารให้มันมีคุณภาพแล้วก็ให้ลูกหลานของครอบครัวที่ยากจนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารโภชนาการที่มีคุณภาพแต่มันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะที่เอาอะไรเอา ขนมจีนใส่น้ำปลามาให้เด็กทานอะไรเงี้ยนะแต่ของเขาหนักกว่าหนักกว่าในแง่ที่ว่าเงินงบประมาณจำนวนมากเนี่ยแทนที่จะเอาไปซื้ออาหารให้เด็กก็เอาไปสร้างโรงอาหารอะไรเงี้ย คือพยายาม
0: มีการเล่นแร่แปรธาตุอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็มียักยอกด้วยมีทุจริตมีอะไรยุบยับไปหมด
1: ใช่ครับใช่ซึ่งมันก็ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนโยบายออกมาในเรื่องการส่งออกคืออินโดนีเซียเนี่ยก็มีภาคส่งออกที่เข้มแข็งมาต่อเนื่องนะตั้งแต่สมัยระบอบซูฮาร์โต้ละตั้งแต่ทศวรรษ1980เช่นเดียวกับไทยแต่ว่าอินโดนีเซียในยุคนี้เนี่ยดันไปออกนโยบายซึ่งมันขัดกับกลไกตลาดก็คือมีการกำหนดไปว่าสินค้าตัวไหนที่เป็นสินค้าสำคัญเนี่ยจะต้องส่งออกผ่านรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยมันก็เลยเจอวิกฤตอ่ะนะฮะเพราะว่าอันนี้มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบทุนนิยมโลกหรือนักลงทุนหรือว่าบรรดาผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่ามันการดำเนินการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ควรจะไปแทรกแซงโดยรัฐมากขนาดนั้นนะฮะครับ
0: ครับมันมีประเด็นที่
1: เชียร์ระบบมันก็ไม่เหมือนจีนไงฮะ
0: ค
1: ือจีนเนี่ยบางอย่างเขาทำได้เพราะว่าเขาออกแบบระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสังคมนิยมแบบตลาดแล้วมันก็มีกลไกที่วางแผนจากส่วนกลางถูกไหมฮะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาพัฒนาประเทศตามแนวทุนนิยมมาตลอดแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการนะ
0: ครับมีเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตการคลังที่ทุกคนมองแล้วหนักใจแล้วมันเลยกระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะนอกจากนโยบายประชานิยมก็คือแจกอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังไปทุ่มสร้างกำแพงกันน้ำทะเลที่จะเข้ามาท่วมกรุงจาการ์ตาแล้วก็มีเรื่องอุดหนุนราคาน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์คือเขาบอกมันมีไอ้เรื่องผลวิกฤตไอ้เรื่องเชิงโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมนะก็คือจาการ์ตาเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกจมที่จะจมน้ำแล้วรัฐบาลก็ทุ่มงบหนักมากเลยในเรื่องนี้แต่ผมได้ยินว่าเขาก็พยายามจะย้ายเมืองหลวงอยู่แสดงว่ามัน
1: เขาย้ายแล้วฮะเขาย้ายแล้วเขาย้ายทยอยย้ายแต่ว่ามันก็ใช้เงินเยอะไงฮะแต่วิธีที่จะใช้เงินน้อยกว่าเนี่ยก็คือว่ามันต้องหยุดขยายจาการ์ตาตั้งแต่เมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้วอ่ะ
0: แต่แสดงว่าหลายหลายอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เชิญนะเชิญอาจารย์นะ
1: คือพอเริ่มเห็นปัญหาเนี่ยคือมันคาดการล่วงหน้าได้อยู่แล้วอย่างเช่นมันเห็นได้ชัดว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วมันมีโอกาสที่จาการ์ตาเนี่ยมันจะจมลงมันก็ต้องหยุดขยายจาการ์ตาคือมันต้องกระจายความเจริญไปที่อื่นถูกไหมฮะไม่งั้นไอโครงการลงทุนอะไรทั้งหลายที่ทำไว้เนี่ยมันก็จะเสียหายหมดนะก็เช่นเดียวกับกรุงเทพนะฮะ
0: ผมก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายกรุงเทพนะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือถ้าอีกสัก10 ปีนะฮะ10 ปีแล้วจริงๆกินพีทบอก8 ปีแค่นั้นนะ10 ปีเนี่ยกรุงเทพจมทะเลเงี้ยแล้วเรายังไม่วางแผนระยะยาวเนี่ยคือผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าเราจะไปหาเงินที่ไหนมาป้องกันกรุงเทพไม่ให้จมทะเลนะอันนี้ยังไม่พูดถึงถ้าเราจะมีการวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนะครับปัญหาบางอย่างก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเนี่ยมันควรจะเป็นบทเรียนให้กรุงเทพนะฮะบทเรียนให้ประเทศไทยด้วยนะ
0: เข้าใจว่าจาการ์ตาเนี่ยเขาน่าจะวิกฤตมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาก็เร่งรีบทุ่มงบประมาณไปแก้ปัญหาอย่างฉับพลันนะ
1: ใช่ครับแล้วมันใช้เงินเยอะอ่ะใช้เงินเยอะถูกไหมแล้วโครงการแบบนี้เนี่ยมันไม่มีเอกชนคนไหนมาร่วมลงทุนอยู่ละมันต้องลงทุนโดยรัฐไงมันต้องลงทุนโดยรัฐจะให้เอกชนร่วมลงขันก็ไม่ใช่ง่าย
0: ครับ
1: แล้วนโยบายตอนหลังเนี่ยสมัยบาโบโวเนี่ยนะมันก็ต่างจากโจโกวีระดับหนึ่งนะคือโจโกวีนี่ก็ประชานิยมนะแต่ว่าเขาไม่มีนโยบายแบบแทรกแซงเศรษฐกิจโดยรัฐมากเท่าไหร่ที่เรียกว่าสเตทอินเทอร์เวนชันนิซึมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแนวคิดคือเนื่องจากว่าท่านประธานดีท่านก็เป็นทหารเก่าด้วยนะฮะแล้วอยู่ในระบอบซูฮาโตมายาวนานก็มีแนวคิดแบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจฉะนั้นมันก็ไปกำหนดนโยบายเรื่องการส่งออกทรัพยากรสำคัญเนี่ยก็เลยเป็นนโยบายแบบชาตินิยมด้านทรัพยากรเรียกว่ารีสอร์ทเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยนะฮะทีนี้รีสอร์ทเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยมันก็ไปเหมือนไปกำกับไปควบคุมไอ้กลไกเสรีของการส่งออกนะนักลงทุนเขาก็ไม่ชอบอันนี้ถูกไหมฮะเขาก็เลยสร้างปรากฏการณ์ในการลุมกันถล่มเทขายหุ้นแล้วก็ทิ้งค่าเงินทิ้งขายทิ้งเงินรูเปียนะแล้วมันก่อนหน้านี้มันก็มีจริงๆมันมีการประท้วงถ้าคุณไพศาลจำได้คือรัฐสภาเนี่ยก็ไปอนุมัติเงินสนับสนุนไอ้เรื่องสวัสดิการให้กับส.ส.มากเกินไปอ่ะในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ยังต่ำมากคนคือความเหลื่อมล้ำมันสูงอ่ะนะคืออินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงแบบไทยนี่แหละนะของไทยเนี่ยก็เหลื่อมล้ำสูงแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่ามิติทางด้านวัฒนธรรมมิติทางด้านกลไกทางสังคมที่ทำให้คนระดับล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เรียกร้องอะไรมากแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็อย่างคนระดับล่างเขาลำบากใช่ไหมเขาก
0: ็
1: ลุกขึ้นมาประท้วงเข้าใจว่าเมื่อปลายปี68นี่เองใช่ไหมประมาณสิงหา
0: คมก็มีม็อบใหญ่ม็อบใหญ
1: ่มีม็อบใหญ่ใช่ครับแล้วก็จนกระทั่งทำให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องลาออกนะฮะแล้วรัฐมนตรีคลังที่ลาออกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีคลังที่ยึดถือวินัยทางการคลังเพราะว่าไปอาจจะไปค้านท่านผู้นำในหลายเรื่องว่าทำแบบนี้ทำแบบบางเรื่องไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาวิกฤตการเงินแบบปี40นะครับก็ประธานดีก็จะไม่ฟังก็เลยปลดเลยปลดรัฐมนตรีคลังเลย
0: ครับครับ
1: แล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องมีการถูกตั้งคำถามด้วยว่าธนาคารกลางของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอิสระเป็นกลางจริงไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่าใช้นโยบายการเงินแบบที่มันจริงๆมันผิดวินัยนะก็คือมีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซีย
0: คือ
1: รัฐบาลอยากทำโครงการใช่ไหมแล้วไม่มีเงินก็กู้เงินถูกไหมฮะท
0: ี
1: นี้กู้เงินนักลงทุนสมมตินักลงทุนเข้ามาซื้อน้อยก็ไปขอให้ธนาคารกลางเนี่ยช่วยซื้ออันนี้มันก็ผิดหลักนิติอยู่แล้วนะมันเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเพิ่มปริมาณเงินโดยที่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการของการดำเนินนโยบายการเงินที่ถูกต้อง
0: ก็ไม่ต่างจากสั่งให้แบงก์ชาติพิมพ์แบงก์เพิ่มขึ้นมาให้น
1: ะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายมันเขาก็อันนี้เขาเรียกว่ามันถ้าเป็นภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่า quantified debt monetization monetization quantified debt monetization นี่เป็นทางวิชาการก็มันก็เป็นการซ่อนปัญหาด้วยนะทำแบบนี้มันซ่อนปัญหาคือเหมือนอย่างไทยของไทยก็เหมือนกันนะฮะคืออย่างสมมติว่าเราเงินเราไม่พอใช่ไหมแล้วเราก็ทำงบประมาณขาดดุลเยอะเสร็จแล้วเราก็หาวิธีในการที่จะให้ธนาคารของรัฐเนี่ยไปทำโครงการอะไรบางอย่างของรัฐบาลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยโครงการบางอย่างถ้ามันประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะ แต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันไงที่รัฐจะต้องดูแลมันก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะในที่สุดมันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นแต่ว่ามันข้อดีของเราก็คือว่าเราก็เลยตอนหลังเราก็ออกกฎหมายมากำกับตรงนี้ไงว่าคุณไปใช้กลไกพวกนี้โดยไม่มีเพดานไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวใช้กันเพลินไม่มีเพดานแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทั้งหลายเนี่ยที่เป็นของรัฐเนี่ยเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำยังไงใช่ไหมฮะ
0: แล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นสื่อต่างประเทศเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อินโดนีเซียนะก็คือวิกฤตตลาดทุนวิกฤตตลาดเงินอะไรทั้งหลายที่มันกระทบถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาธรรมาภิบาลนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียนเช่นการถือหุ้นไกว้ที่ซับซ้อนนำไปสู่การปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินโลกอย่าง Moody's แล้วก็ Fitch อันเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ตลาดหุ้นของอินโดและส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในสถานะที่ตรงนี้ดีกว่าเยอะหรือว่าอย่างไรอาจารย์ในมุมมองอาจารย
1: ์ก็ดีกว่าบ้างผมใช้คำนี้ คือผมก็เป็นลองกรรมธิการการเงินการคลังด้วยนะเราไม่หยิบประเด็นพวกนี้มาพูดคือมันมีปัญหาการช่อโกงกันในตลาดการเงินอยู่ไม่น้อยถูกไหมฮะและหลายกรณีเนี่ยผู้ที่เดือดร้อนหรือนักลงทุนเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินคืนเลยนะในกรณีสตาร์ทเนี่ยมันก็ยังค้างอยู
0: ่ไอ้ที่เขาเรียกแบงค์เมาตายเป็นฝูงเนี่ยนะ
1: จนกระทั่งบางทีเราลืมไปละถูกไหมซิปแม็กกรณีซิปแม็กกรณีหุ้นมอนะหรืออย่างล่าสุดฟอร์เล็กเนี่ยฮะเรื่องฟอร์เล็กเรื่องอะไรที่มันพัวพันกับคนจำนวนมากเนี่ยอันนี้มันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายฮะคุณไปสังบังคับใช้กฎหมายแล้วถามว่าตัวพรบกฎหมายที่มีอยู่มันเพียงพอไหมก็ต้องเอามานั่งดูแล้วต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การโกงเนี่ยธุรกรรมการโกงอะไรทั้งหลายในตลาดการเงินเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นถ้ากฎหมายมันตามไม่ทันมันก็จะเกิดปัญหาในเชิงระบบได้ถูกไหมฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในเชิงระบบมันเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะแล้วพอมันเกิดการช่อโกงกันขึ้นเนี่ย
0: มันมีการลูบหน้าปัดจมูกอะไรกันอยู่หรือไง
1: มันมีพัวพันกับคนมีอำนาจอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะลูบหน้าปัดจมูกแล้วก็บางทีก็หลับตาข้างนึงแล้วก็พวกที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปหมดอ่ะการจับกลุ่มการยึดทรัพย์ก็ล่าช้าอะไรเงี้ยนะคนที่เขาเดือดร้อนก็บางคนนะมันเป็นเงินออมของเขามาทั้งชีวิตอ่ะใช่ไหมฮะก็หวังจะรวยจากการลงทุนก็ถูกหลอกอะไรเงี้ยนะ
0: ก็เราก็ต้อง
1: ปัญหาบางอย่างก็คล้ายๆกันแต่เรายังดีกว่าย
0: ังดีกว่า
1: อินโดนีเซีย
0: ระดับ
1: อาจจะไม่มาก
0: แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เป็นแบบเรียนที่เราต้องดูนะที่เราต้องศึกษาแล้วต้องดูแล้วก็ให้ความระมัดระวังอย่าไปซ้ำชั้นเขา
1: ใช่ครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราศึกษาดูบทเรียนของวิกฤตครั้งสำคัญของภูมิภาคหรือของโลกเนี่ยเวลามันลุกลามเนี่ยมันลุกลามเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันไงมันมีปัญหาคล้ายๆกันพอมันเกิดเขาเรียกว่าจุดปะทุประเทศหนึ่งปุ๊บมันลามทันทีเลย
0: เหมือนตอนต้มยำกุ้งอะนะ
1: ใช่คือหลายๆประเทศมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่ามันยังไม่ปะทุใช่ไหมแต่พอมันปะทุประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยมันลามเลยอันนี้มันลามเลยนะฮะ ทีนี้กรณีของอินโดนีเซียกับของไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดและให้ข้อมูลไปก็คือบางอย่างมันก็มีปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาร่วมกันคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าเรายังบางอย่างเรายังดีกว่าแต่มันก็ยังพอประคับประคองไปได้แต่ว่าก็อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างเราพูดถึงอะอย่างเรื่องอินโดนีเซียเนี่ยมันมีการขาดดุลแฝงถูกไหมที่เรียกว่าทวินเดฟเฟซิตนะฮะ
0: คือยังไงฮะจ๊ะ
1: ขาดดุลงบประมาณมีขาดดุลงบประมาณขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถูกไหมฮะและพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศสูง
0: ครับ
1: ทีนี้กรณีขาดดุลงบประมาณเนี่ยไทยก็ขาดดุลงบประมาณอินโดนีเซียก็ขาดดุลงบประมาณเยอะ
0: อันนี้ไม่ต่างจากกัน
1: แต่เรายังไม่ได้มีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเท่าไหร
0: ่โอ้
1: นะฮะคืออินโดนีเซียเนี่ยมีหนักกว่าแต่ว่ามันขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยตัวทิกเกอร์เนี่ยคือราคาน้ำมันเพราะเราเป็นประเทศนำเข้าพลังงานถูกไห
0: ม
1: แต่ว่าที่ตัวช่วยเนี่ยมันคือท่องเที่ยวคือรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังมาชดเชยได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนเกิดท่องเงินรายได้ท่องเที่ยวไม่มาแล้วก็ส่งออกไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็นำเข้าพลังงานก็เป็นปัญหาใหญ่เราก็อาจจะมีชะตากรรมคล้ายๆอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียนี่เขายังเป็นประเทศผลิตและส่งออกน้ำมันนะปัญหาตรงนี้เขายังเบากว่าแต่ว่าเขาพลาดเรื่องการดำเนินนโยบายที่ไปแทรกแซงในราคาไม่ปล่อย
0: ราคาไปอุ้มราคาไปมาก
1: ทำให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากใช่ครับทำให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมาก
0: ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตฮะพักสอนสักครู่อาจารย
1: ์ได้ครับ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับอาจารย์อนุสรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยกันในช่วงที่สองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้พูดมาถึงประเด็นได้พูดมาถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานนะผมจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยดูจะเชื่อว่าอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่ผลิตเขามีน้ำมันแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะหรือว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นรายใหญ่ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเวลามีเกิดวิกฤตการณ์เรื่องของพลังงานเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่าได้เปรียบประเทศอื่นๆซึ่งไม่มีน้ำมันเป็นของตัวเองนะต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศอย่างของไทยก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบเอามากลั่นของเราก็มีโรงกลั่นอยู่6โรงกำลังการผลิตรวมๆกันแล้วก็เกินกว่าความต้องการในประเทศอยู่แล้วแต่ว่าก็ผลิตใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบนะครับอินโดนีเซียสามารถที่จะใช้น้ำมันของตัวเองเนี่ยแล้วก็ผลิตใช้ในประเทศอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่พอเพียงนะครับอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานและโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการนำเข้าในปริมาณที่สูงแล้วก็รัฐบาลก็พยายามจะลดการนำเข้า น้ำมันดีเซลนะครับโดยการที่จะส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยขยายหรือว่าเพิ่มลงทุนเพิ่มพวกโรงกลั่นแล้วก็มีการผลิตน้ำมันดีเซลเพื่อมาทดแทนการนำเข้าให้มากขึ้นกระบวนการเห็นว่าก็เริ่มลดการนำเข้าไปได้บ้างแต่ว่าก็ยังมีการนำเข้าอยู่ในปริมาณสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นประเทศที่ยังต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าอยู่ผลพวงจากความขัดแย้งในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะอีกประเทศหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับที่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ขาดแคลนด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้กลายเป็นอีกวิกฤตหนึ่งที่ถาโถมกันเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียในเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานแล้วนโยบายของอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศผู้ผลิตนะมีน้ำมันของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะแม้จะมีบางส่วนที่ขาดแคลนแล้วต้องนำเข้าก็ตามแต่ว่าก็มีสถานะก็ยังเป็นผู้ที่มีน้ำมันแล้วก็ผลิตและส่งออกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบแทนประชาชนโดยการที่ให้ประชาชนคนอินโดนีเซียเนี่ยใช้น้ำมันในราคาที่ถือว่าค่อนข้างจะถูกกว่าประเทศซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันสุทธินะแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันขึ้นนะครับเรื่องปัญหาที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ประสบปัญหาอยู่อินโดนีเซียก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์ทุศรครับ
7: ครับคุณไพศาลครับ
6: มาคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ำมันอยากจะให้อาจารย์ได้คุยเรื่องน้ำมันต่อผมก็เลยไปดูข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีน้ำมันแล้วเขาผลิตน้ำมันส่งออกแต่เขาก็นำเข้าด้วยนะอาจารย์โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล
7: บางประเภทเขายังนำเข
6: ้าเพราะว่าเขาคงผลิตไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างครับแต่เรื่องน้ำมันเนี่ยของเขามีปัญหายังไงอาจารย์
7: คือเขาไปมีนโยบายไปอุดหนุนราคามากเกินไปอ่ะมากจนกระทั่งมันเกิดภาระทางการคลัง
6: มันคือน้ำมันของผู้ประกอบการยังไงมันก็ต้องไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ราคาขายปลีกถูกรัฐบาลก็ต้องเอางบประมาณไปช่วยอุดหนุน
7: ใช่ครับแต่ว่าเขาอุดหนุนโดยที่มันไม่มีแบบอุดหนุนแบบเต็มที่อ่ะโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันจะเกิดภาระทางการคลังจำนวนมากอย่างมากนะแล้วโดยสถานการณ์ถ้าราคาน้ำมันมันแพงหรือสูงมากๆเนี่ยจริงๆรัฐบาลที่บริหารได้ดีเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือว่าเข้ามาแทรกแซงดูแลผลกระทบเท่าที่จำเป็นแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนต้องปรับตัวมันถึงจะแก้ปัญหาในระยะยาวได
6: ้
7: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาระทางการคลังจำนวนมากแล้วมันในที่สุดมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาแต่ว่ากรณีของอินโดนีเซียนี่มันเป็นผลจากปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการขาดดุลแฝดถูกไหมฮะคือขาดดุลงบประมาณสะสมจำนวนมากแล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยอันนี้มันทำให้เสถียรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่า external stability เนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญเวลานักลงทุนจะลงทุนว่าจะลงทุนประเทศนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะเราจะถือเงินสกุลของประเทศนี้หรือไม่เนี่ยเขาก็เอาปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับพอมันสร้างความวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีการเทขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินอย่างมากถูกไหมฮะ อันนี้มันก็ทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตลาดหุ้นก็ปรับลงแรงรวมทั้งพันธบัตรทั้งหลายก็ได้รับผลกระทบถูกเทขายแล้วผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้นคือผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็มากระทบกับระบบเศรษฐกิจอีกมันฟัวพันกันถูกไหมฮะทั้งที่โดยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆขยายตัวโตเติบโตเนี่ยดีกว่าไทยมากนะฮะคือไทยเนี่ยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพถูกไหมแต่อินโดนีเซียเนี่ยยังโตได้ค่อนข้างดีอย่างไตรมาสแรกเนี่ยก็ยังขยายตัวตั้ง 5.6% นะซึ่งถือว่าสูงนะฮะแต่ว่าในการที่มันขยายตัวสูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลจากสภาวะที่มันมีฟองสบู่อยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยมาตรการทางการคลังที่มันปั๊มระบบเศรษฐกิจขึ้นมาถูกไห
6: ม
7: แต่ว่ามันเป็นการแต่มันเป็นมาตรการระยะสั้นไงมันไม่ยั่งยืนแล้วมันทำให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากอ
6: ัน
7: นี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ของไทยเนี่ยปัญหามันจะต่างก็คือว่าของไทยเนี่ยก็คือว่าเราโตต่ำกว่าศักยภาพอ่ะถามว่ามีฟองสบู่ไหมมีอยู่ในบางเซกเตอร์นะฮะแต่ฟองสบู่มันไม่แตกเพราะอะไรมันไม่แตกเนี่ยมันไม่ใช่คุณความดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันยิ่งทำให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นที่มันไม่แตกเนี่ยมันเป็นผลจากเงินเทาเงินเทาอ่ะมันมาซื้ออ ย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เป็นไฮเอ็นจำนวนหนึ่งเนี่ยมันถูกเงินเทามาฟอกเงินถูกไหม
6: คร
7: ับ แล้วมันซื้อเข้ามาซื้อมันก็เลยยังมีกำลังซื้อที่ประคับประคองตลาดอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันควรจะแตกไปตั้งนานละนะแต่ว่าการเข้ามาแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจเลยนะ
6: คร
7: ับ ไม่ดีในระยะยาวนี่ไม่ดีแต่ว่ามันเหมือนทำให้การฟองสบู่ที่มันควรจะแตกเนี่ยมันยืดเวลาออกไปแต่การยืดออกไปเนี่ยมันเหมือนสโนว์บอลคุณไพศาลคือมันจะสะสมปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย
6: ๆลูกโป่งมันจะใบใหญ่ลูกโป่งจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ
7: ใช่ครับใช่ครับคือเงินเทาที่เอามาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยในภาคการเงินไทยเนี่ยต้องจัดการแก้ปัญหาดีๆนะฮะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและสังคมไทยในอนาคตอย่างมากแล้วมันก็มีอิทธิพลต่ออำนาจทางการเมืองด้วยคือมันสะสมอำนาจอ่ะคุณไพศาลมันไม่ได้เป็นมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้อยู่เฉยๆตรงนี
6: ้
7: ทีนี้เราจะต้านทานมันอยู่ไหมผมก็มองว่าก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเครือข่ายหรือพลังของคนพวกนี้มันใหญ่มากเราไม่สู้เนี่ยเราอาจจะโดนจัดการซะก่อน
6: ครับไอ้จริงๆเงินเทาพวกนี้มันไปทุกจุดไหมฮะหรือว่ามันโฟกัสมาที่ไทย
7: มันซื้อบริษัทจดทะเบียนน่ะมันซื้อบริษัทจดทะเบียนแล้วก็อย่างผมสามารถพูดได้เลยก็คืออย่างกรณีบมจ.บางจากเนี่ยคุณไพศาลก็ทราบดีคุณไพศาลก็ทราบดีว่าผมก็เป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบบางจากมันนานใช่ไหม
6: ครับเราเป็นกรรมการอยู่
7: ตั้งแต่
6: หลายยุค
7: จัดรายการมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยผมก็เป็นมาจนกระทั่งมันมาถึงจุดเปลี่ยนตอนมีการรัฐประหารปี57เนี่ยพอผมหมดเวลาผมก็ต้องออกไปแล้วก็ตอนนั้นผมก็เห็นคนเริ่มทยอยเข้ามาเป็นบอร์ดซึ่งเป็นนายทหารบ้างใครบ้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะบริษัทแล้วในที่สุดก็ล่าสุดก็โดนเบนซามิดโดนทุนเทาเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาซื้อหุ้นใช่ไหมโครงสร้างของบอร์ดโครงสร้างของผู้บริหารก็เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งที่บริษัทเนี้ยสมัยที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รางวัลเรื่องธรรมาภิบาลแล้วก็คณะกรรมการก็ได้รางวัลด้วยนะคุณไพศาล แต่มันสามารถเปลี่ยนได้โดยอำนาจของเงินอำนาจของทุนเขาซึ่งมันทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นมากเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทซึ่งเคยได้รางวัลธรรมาภิบาลคณะกรรมการเคยได้รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์จาก IOD จากหน่วยงานของตลาดทุนพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ทีนี้เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบมจ.บางจากเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายบริษัทก็ได้แต่เรายังอาจจะยังไม่เจอถูกไหมครับ
6: อันนี้
7: หรืออย่างกรณีสตาร์กเนี่ยกรณีสตาร์กที่มีการช่อโกงจากกรณีสตาร์กเนี่ยไอ้พวกบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยบริษัทจัดอันดับเครดิตก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้มันหลุดรอดธุรกรรมบางอย่างมันหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงว่ามันเป็นการสร้างตัวเลขเป็นการโกงอย่างชัดเจนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
6: มันจะคล้ายๆกับที่เคยเกิดไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสในระบบการเงินของสหรัฐนะอันนั้นผู้ตรวจสอบก็รับไปเต็มๆเลยนะอาจารย์นะ
7: ใช่ครับแต่ไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยอันนั้นมันเป็นผลจากพฤติกรรมเสี่ยงด้วยถูกไหมคือมันระบบ
6: ของนักลงทุนด้วย
7: พัฒนาไปสู่กลไกที่มันสร้างระบบจูงใจที่ไม่ถูกต้องแล้วทุกคนก็กระโจนเข
6: ้าสร้างอนุพันธ์กันแบบโอ้โหโยงกันไปเป็นอะไร
7: หัวพันกันไปหมดนะฮะครับ
6: ครับ
7: ก็บางเรื่อง
6: อาจารย์ประเมินผมอยากให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ของอินโดนีเซียว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไง
7: แนวโน้มของอินโดนีเซียใช่ไหมครับก็คงจะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่จะยกเลิกหรือทบทวนนโยบายประชานิยมทั้งหมดนะฮะที่มันสร้างปัญหาต่อเรื่องวินัยทางการคลังมากๆแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในระบบราชการการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจในตลาดทุนด้วยให้นักลงทุนเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นมันก็จะฟื้นกลับมาได้แต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ไม่ง่ายแต่ทีนี้ถ้ามองลงเนี้ยถ้ามองให้มันในเชิงโครงสร้างมากกว่านั้นคือโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกเนี่ยจริงๆการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันถูกลงโทษแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากรอบคิดฮะคุณไพศาลกรอบคิดของบรรดานักลงทุนแล้วก็กองทุนต่างๆที่เป็นกองทุนใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่บนฐานคิดแบบเสรีนิยมใหม่อ่ะฉะนั้นมันก็คิดคล้ายๆกันหมดคือนักลงทุนกองทุนใหญ่ๆเนี่ยมันคิดคล้ายๆกันหมดว่าถ้าคุณไม่ทำตามหลักการพวกนี้เนี่ยหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณถ้าคุณแทรกแซงกลไกตลาดคุณไม่ได้รับความเชื่อมั่นคุณผิดวินัยการคลังคุณไม่ได้รับความเชื่อมั่นซึ่งบางครั้งเนี่ยการแทรกแซงกลไกตลาดก็อาจจะจำเป็นก็ได้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวินัยทางการคลังเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าไม่มีวินัยมันขึ้นอยู่กับคนเขียนมาตรฐานตรงนี้ไงตรงนี
6: ้
7: ทีนี้คนเขียนมาตรฐานเนี่ยมันก็มีอิทธิพลทางความคิดต่อบรรดานักลงทุนในตลาดทุนโลกถูกไหมก็คือ
6: IMF
7: ซึ่งก็บอกแบบเนี้ยคือไม่มีวินัยทางการคลังฉะนั้นเมื่อถูกชี้ว่าไม่มีวินัยทางการคลังนักลงทุนกองทุนก็แทเทขายพร้อมๆกันก็ถ้าเรามองกลไกพวกนี้ในเชิงระบบเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถรับมือความท้าทายได้ดีขึ้นนะในความเห็นของผมนะฮะ
6: ครับครับครับเอาละครับวันนี้พอดีหมดเวลาลงนะฮะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
7: ได้ครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไม่เผามีรายได้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผาแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตสะพานสูงคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีเสนอนโยบายยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการลดการเผาผ้าเกษตรกรซึ่งข้อมูลของโครงการนักสืบฝุ่นชี้ให้เห็นว่าการเผาชีวมวลคือหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทมนายชาชาติกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามควบคุมการเผาในกรุงเทพจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ถึงร้อยละ44และยังเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดต้นลมอย่างนครนายกรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรมเช่นการให้ยืมรถอัดฟางฟรีตลอดจนการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการเผาเกิดขึ้นจนเรียกได้เป็นศูนย์แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตปลอดการเผาผ่านแผนสนับสนุนเกษตรกรรอบด้านตั้งแต่การให้ยืมรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางการแจกจ่ายและการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวนอกจากนี้ยังเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากฟางข้าวพร้อมผลักดันมาตรการแบงคอกจีเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปลงนี้ไม่เผาโดยจัดหาพื้นที่ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้โดยตรงไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการประกาศจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเผาโดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรปลอดการเผารวมถึงการประสานงานรับซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้ชาวนาตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนณัฐพงศ์มั่นใจของสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขอประชาชนกาด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายของการสู้ศึกเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนโดยมั่นใจในทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งนายชัยวัฒน์ทีมผู้บริหารและผู้สมัครสกทั้ง50คนซึ่งเหลือเวลาอีก7วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่28มิถุนายนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้อยากให้ทุกคนออกไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กทมดีขึ้นการมีพลังของสกที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนกทมได้ดีกว่าดังนั้นพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนผลโพลที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมแซงนายชัยวัฒน์นายณัฐพงศ์กล่าวว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นจากโพลแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลตนอยู่อันดับที่3ถึง4แต่ก็ชนะการเลือกตั้งมาได้อยากให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังเลือกพ่อเมืองที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนักไปตองรุ่นดึกใช้ลูกไปตองคว้างใส่คู่อริเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสจับกุมนักเล่นไปตองวัย81ปีหลังใช้ลูกไปตองเหล็กคว้างใส่นักไปตองคู่อริวัย68ปีเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกันในเมืองรีสอร์ทติดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นในเมืองมีมิซองเมืองรีสอร์ทในจังหวัดลองเมื่อผู้เล่นเปตองกลุ่มหนึ่งที่มักจะเล่นอยู่บริเวณชายหาดได้ย้ายเข้ามาขอเล่นที่สนามในร่มของตัวเมืองเพื่ออาศัยร่มเงาหลบแดดในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนแต่ผู้เล่นเจ้าถิ่นในเมืองบางคนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ร่วมกันจนเกิดการโต้เถียงชิงพื้นที่สนามอย่างรุนแรงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกระทบกระทั่งและเป็นคู่อริกันมานานแล้วการโต้เถียงยังบานปลายกลายเป็นการลงมือรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตวัย68ปีปล่อยหมัดใส่ก่อนที่จะถูกคู่กรณีวัย81ปีใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่ศีรษะหรือใบหน้าจนล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายชราวัย81ปีทันทีอัยการประจำเมืองมงเดอร์มาซองกำลังเร่งสืบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM ทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

หลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

จำความรู้สึกที่ลึกซึ้งการครั้งหนึ่งได้เห็นเป็นน้องใหม่ณร่มรั้วจามจุรีแสนดีใจโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เวียนมาเมื่อถึงวันทรงดนตรีสองล้นกล้าวได้เข้าเฝ้ารื่นรมสมปรารถนาได้ชื่นชมพระบารมีพระปีชาได้ยนต์โฉมนางฟ้าพระราชินีสองพระองค์ไม่อยู่ไกลไปสุดเอื้อมท่านทรงเชื่อมให้รักในศักดิ์ศรีเลือดจุฬาเต็มเปี่ยมความภักดีพ่อแม่ของเรานี้คือพระองค์พระหัตถ์ทรงปริญญาเมื่อครารับนิสิตจับอีกด้านงานสูงส่งมีรอยยิ้มสมเด็จแม่ที่มองตรงทุกสิ่งจงจารึกผนึกใจแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรข้าพระพุทธเจ้าคณะนิสิตเก่าจุฬา CU12 รองศาสตราจารย์อัชฌราโชคดาราไล่ศัตรูไกล

นี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายคารวะอะไรแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าคารวะอะไรอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับคารวะอะไรอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ถวายคารวาลัยแด่พระองค์พาจาก14ธันวาคม2565เมื่อสายฟ้าฟาดพลันให้หวั่นไหวพระองค์พาประชวนพระหฤทัยราชห่วงใยรอรับพระกลับคืนแล้วโลกก็ล่มลงตรงนี้แล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วมิทรงตื่น7โมงเช้าข่าวประกาศฟาดใจคืนเสียงสะอื้นอัศชนล้นแผ่นดิน11มิถุนายน69นี้ทุ่ม48นาทีพระชนสิ้นเสียงพระสวนสดใสมิได้ยินพักโสพินผ่องใสมิได้ยนรำลึกเอ่ยรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาทรงงานการกุศลพระอัจฉริยภาพเลิศประเสริฐล้นใหญ่เบื้องบนด่วนพรากพระจากไกลร้อยหัวใจทั้งผองมารองบาทร้อยคำหยาดด้วยน้ำตาอาวรไหวขอบุญส่งพระองค์พาสวรรคาลัยสงบในอ้อมอุระสองพระองค์ขอบุญส่งพระองค์พาสวรรคาลัยสงบในอ้อมอุระสองพระองค์น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านางนภาลัยสุวรรณธาดา

มอบชีวิตใหม่ให้กับคนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้นมีแค่4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลนั้นได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังได้มอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและหลากหลายเรื่องแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจของผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้เลยต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วครับท่านผู้ฟังนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันเองนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันด้วยโซ่ตรวนที่ผูกขาที่เหลือนั้นเป็นนักโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประธานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนนั้นตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาได้บอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันในคุกในตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงเข้าไปสอนในแดนหญิง
เรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่นโครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้แก่คนแก่ทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดโครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดก็คือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินมาจนถึงรุ่นที่4แล้วสำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจจะไม่แตกต่างจากเด็กคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือว่าจะเป็นแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนายิ่งหนักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำนั้นกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญยิ่งคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจคุกนั้นไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศนั้นมีเพียงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมได้เข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นมีเครื่องฟอกไตอยู่ถึง20เครื่องบรรยากาศที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นแต่ว่าภาระที่มากมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบกับความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์ที่จะมีมือของใครที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทันกว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความประลึกพระคุณพระองค์ผาขอให้ทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทันต่อไปอรสมสุทธิสาครนักเขียน

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
3: ์ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

้บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์อารีสวัสดีส่งมาครับท่านเป็นนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่องหกหยวนเพื่อรักในวันหยุดนี้เขาได้นั่งเครื่องบินกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านครับคิดว่าจะอยู่บ้านเฉยๆอยู่เป็นเพื่อนแม่ดูทีวีหรือคุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องราวอะไรก็หยิบมาคุยกันเพลินๆอยู่กับแม่ในวันรุ่งขึ้นแม่ได้ชวนเขาเป็นเพื่อนเพื่อซื้อไข่ไก่พอได้ยินเขาก็อดยิ้มไม่ได้ที่สำนักงานของเขานั้นเขาคือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีเลขาและคนขับรถส่วนตัวแต่เขาก็ยังพยักหน้ารับและพูดว่าได้ครับแม่พอออกจากบ้านแม่เขาบอกว่าต้องไปซื้อที่ซุปเปอร์โน้นนะเอาเขาถามว่าทำไมไม่ซื้อที่ซุปเปอร์ใกล้บ้านเราล่ะครับแม่นั้นกระพริบตาทำท่าเหมือนผู้ชนะและได้บอกต่อว่าที่ร้านโน้นนะลูกไข่ถูกกว่าช่างละ3หยวน2เองแต่ที่ร้านนี้ต้อง3หยวน4นะลูกเขาทำท่าห่อปากแล้วก็บอกผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพอเดินมาถึงข้างถนนเขาทำท่าจะโบกมือเรียกรถแท็กซี่แต่แม่ได้ห้ามเขาและบอกไปว่าไปรถเมย์สาย12กันเถอะนะเขาถามว่าทำไมต้องสาย12ด้วยล่ะครับแม่แม่ได้บอกว่าสาย12นั้นเป็นรถรับส่งของทางห้างนี้ไม่ต้องเสียค่ารถไงลูกถ้านั่งรถสายอื่นต้องเสีย2หยวนนะเขาก็อดยิ้มไม่ได้แต่ก็บอกกับแม่ไปว่าดีครับพอขึ้นนั่งรถสาย12ผู้โดยสารนั้นส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุล้วนแต่เป็นคนสนิทสนมกับคุณแม่ทั้งนั้นพอทราบว่าเขาเป็นเพื่อนแม่มาซื้อไข่ไก่ต่างทุกคนต่างมองเขาได้สายตาที่อบอุ่นและชื่นชมเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกชายของพวกเขาเหล่านั้นเช่นกันส่วนใจของเขาในตอนนั้นอบอุ่นและมีความสุขไม่แพ้กันหลังจากที่ซื้อไข่ไก่ได้10ช่างแล้วแม่ก็ดึงเขาให้มานั่งรอที่เก้าอี้หน้าห้างและบอกว่าต้องรออีก1ชั่วโมงรถสาย12คันเดิมถึงจะกลับมารับพวกเราอีกต้องรออีกตั้ง1ชั่วโมงเขารู้สึกหัวใจร้อนรุ่มอุ่นขึ้นมาทันทีแต่เขาเข้าข่มใจไว้ใช้ความอดทนข่มจิตให้เย็นลงและในที่สุดก็ได้นั่งรถสาย12กลับมาบ้านพอถือไข่ไก่เหล่านั้นลงจากรถได้เขาก็เป่าปากระบายอย่างโล่งอกคุณแม่ดูเหมือนจะมีความสุขมากนับนิ้วให้เขาฟังว่าไข่ไก่10ช่างประหยัดไปได้2หยวนประหยัดค่ารถไปกลับคนละอีก4หยวนนะลูกรวมแล้วนั้นเราประหยัดตั้ง6หยวนนะแต่ในสมองเขากลับคิดคนละอย่างตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนนี้ปาเข้าไป4ชั่วโมงแล้วหากให้เขาใช้เวลา4ชั่วโมงนี้ในที่ทำงานเขาสามารถทำเงินได้อีกไม่ต่ำกว่าหมื่นหยวนเขาได้แต่แอบถอนหายใจเบาๆเมื่อเดินมาใกล้จะถึงบ้านเขาและแม่ได้เดินผ่านร้านขายผลไม้ร้านหนึ่งแม่ได้ใช้เงิน6หยวนซื้อแตงโมลูกโตลูกหนึ่งพอกลับถึงบ้านแม่ก็จัดแจงผ่าแตงโมทันทีเนื้อแตงโมแดงสดน่ารับประทานมากตัวเขาเองนั้นรู้สึกกระหายน้ำตั้งแต่นานแล้วก็เลยไม่ฟังอีราคาอีรมหยิบแตงโมได้ชิ้นหนึ่งก็งับเลยแตงโมหวานมากเขากินแบบตะกุมตะกามเหมือนหมูเลยนานแล้วที่ไม่ได้กินผลไม้อย่างช่ำใจเช่นนี้พอเขาเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแม่กำลังมองเขาอยู่ในตานั้นมีแววเปียกชื้นบนหน้ากลับระบายไปด้วยความสุขและเปีย
ด้วยรักของแม่ทันใดนั้นใจเขาเหมือนสายพินที่ถูกดีจนสั่นสะท้านภาพนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะภาพนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะภาพนี้เขาเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเขาคิดไปคิดมาชั่วครู่หนึ่งตอนสมัยที่เขายังเด็กเล็กนั้นฐานะทางบ้านของเขานั้นยากจนมากและเขาเป็นเด็กที่ชอบกินมากกินทุกอย่างเรียกว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยในตอนเย็นๆเขามักจะแอบไปเก็บเอาแตงโมที่บ้านอื่นที่กินเหลือแล้วโดยเฉพาะที่เหลือแต่เปลือกเขาเอามาล้างในคลองแล้วแทะกินอย่างอร่อยพอแม่รู้เข้าแม่ใช้เวลา3วันเพื่อที่จะถอเส้นเชือกแล้วเอาไปขายเพื่อซื้อแตงโมมาให้เขาและนั่งดูเขากินอย่างอร่อยเหมือนหมูกินอาหารเช่นนั้นเลยเขาได้จ้องดูแม่ด้วยความสั่นสะท้านและกลืนแตงโมที่เหลือลงไปทันใดนั้นรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจคุณแม่บ้างแล้วยามยากลำบากแม่ขยันและอดออมส่งให้เขาเรียนเลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่พอเริ่มมีอันจะกินความขยันและอดออมได้กลายเป็นรูปแบบดำรงชีวิตของแม่ที่ยังคงทำให้แม่พอใจและมีความสุขอยู่เสมอรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกดีใจที่วันนี้ยอมทนเป็นเพื่อนแม่ทำให้แม่ประหยัดไปได้ถึง6หยวนเงิน6หยวนนี้เทียบกับการที่ตัวเองสามารถหาได้เป็นหมื่นหยวนจากการทำงานนั้นคุณค่าไม่ได้ต่างกันเลยเพราะบางทีเวลาและเงินทองจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีรักด้วยเท่านั้นถ้ายังมีผู้ใหญ่ให้ชื่นชมก็ไปเยี่ยมท่านบ้างนะครับในปีใหม่นี้ก็อย่างที่บอกไว้อย่าได้ไปตำหนิท่านที่ไม่ทันสมัยเหมือนเราเลยเพราะจริงๆแล้วความไม่ยอมทันสมัยของท่านนั่นแหละที่จุนเจือให้คุณได้ทันสมัยในวันนี้

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
7: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
11: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาทวารเรศนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมทุกท่านครับ
11: ค่ะดูเหมือนว่าเราเจอกันในวันจันทร์นี้จะเป็นจันทร์ที่สดใสหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาวันจันทร์จะเป็นวันที่พอมีข่าวสารอะไรตั้งแต่มีสงครามเนี่ยวันจันทร์จะเป็นวันที่ตลาดหุ้นมักถล่มเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นหลายตลาดรีบาวแต่บางตลาดก็ไม่ได้รีบาวมากหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากประเด็นเรื่องสงครามซึ่งสงครามเนี่ยอาจารย์ก็บอกเราสุดท้ายก็จะจบใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเคยคุยกันนะ
12: ครับคิดว่าสงครามไม่ใช่เรื่องใหญ่นะจะกับตลาดหุ้นหรือกับเศรษฐกิจโลกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของ AI นะเรื่องของธุรกิจพวกเนี้ยมันใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะมันโดมิเนตเลยอ่ะคนไม่เข้าใจคนไปดูไอ้สงครามนี่มันก็เป็นอะไรรายวันอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะทำพูดอะไรทีนึงเดี๋ยวก็ขึ้นพูดอีกทีนึงก็ลงอ่ะมันเป็นนอยส์นะในภาษาหุ้นเนี่ยเรียกว่านอยส์นะไม่ได้สนใจมากแล้วผมพูดมานานตั้งแต่เกิดเรื่องเลยนะว่าสงครามครั้งนี้มันสงครามอากาศทางอากาศแล้วก็ไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ทางอาวุธทางอะไรต่างๆมันเป็นสงครามแบบ asymmetric คือชนะกันขาดคนละชั้นนะในที่สุดก็ต้องสงบลงนะก็อันนี้ก็เป็นไปนะก็กลับมาสู่ประเด็นเรื่องว่าเอาโอเคมันดีกับหุ้นน่ะแหละนะแต่มันไม่ได้ดีมากนะคล้ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้ดีมากอ่ะมันก็โอเคช่วยได้บ้างนะทีนี้มันก็กลับมาเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่า noise อาจจะค่อยๆหายไปแต่ว่าเรื่อง AI เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะมันก็ยังต่อไปเพราะนี่มันเกมยาวต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีแล้วว่าจะยาวยังไงตอนนี้แพงเกินไปหรือยังอะไรต่างๆนะ
11: ครับค่ะซึ่งคนก็จะตามประเด็นนี้มากแล้วก็กังวลนะอาจารย์อย่างเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมอาจารย์คะSpaceX ของ Elon Musk นะเขาก็เพิ่งจะ IPO เข้าไปเนาะอาจารย์แล้วก็มูลค่าหุ้นของเขาตอนนี้มูลค่า market cap ของเขาก็เป็น2ล้านล้านแล้ว2ล้านล้านเหรียญแล้วก็ขึ้นเป็นบริษัทอันดับ7แล้วเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะรวดเร็วอันนี้เป็นตัวบ่งชี้อีกส่วนหนึ่งไหมอาจารย์ที่พูดถึงการเติบโตของ AI แต่อีกทางนึงก็ประเด็นเรื่องฟองสบู่ที่อาจารย์ก็เคยคุยเราทุกคนก็กังวลกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวสะท้อนอีกอย่างนึงมั้ยคะอาจารย์สำหรับเรื่อง
12: ใช่ๆๆแล้วก็SpaceX ก็จะเป็นตัวที่เมื่อเทียบกับ AI ตอนนี้มันใกล้ๆกับว่ามันยังความต่อเนื่องแน่นอนเนี่ยยังไม่เท่ากันนะ SpaceX เนี่ยยังเป็นสตอรี่ซะเยอะเพราะว่ายังไม่มีกำไรบริษัทนะแต่ว่าขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเดี่ยวเลยน
11: ะ
12: เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ยิงจรวดได้คิดว่าจะไปดวงจันทร์แล้วก็จะไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่สมมุติเช่นอินเทอร์เน็ตเขาทำอยู่แล้วนะอินเทอร์เน็ตบนท้องฟ้าเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะบินอยู่อะไรอยู่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะแล้วก็จะอีกหน่อยจะเป็นคลาวด์อีกหน่อยก็จะเป็นไปดาวขานมาเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเป็นตัวเดียวทุกคนก็ต้องแห่เข้ามาเล่นนะเพราะว่าสตอรี่แบบนี้มันไม่ค่อยมีแต่นี่ยังเป็นสตอรี่ไงนะเป็นสตอรี่ซึ่งอันตรายถ้าเกิดว่าทำไปแล้วยิงเป็นคาวไปแล้วก็ไม่ได้ทำกำไรอะไรนะต้นทุนไม่ได้ความไม่เสถียรเรายังไม่รู้มันไม่เหมือนกับ AI นี่มันเริ่มสตาร์แล้วมันเริ่มจุดติดแล้วแล้วคนก็เล่นมันเยอะแล้วก็อนาคตเนี่ยไม่มีทางเลยหนีไม่พ้นแล้วมันคลื่นของ AI เนี่ยมันมาแบบชัดเจนมันไม่ใช่สตอรี่ที่แบบฝันๆละนะถามว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถทำอะไรมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเกือบ 100% ชัวร
11: ์
12: นะเพราะว่าให้เราเห็นอยู่ละ3เดือนที่แล้วทำนั่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรที่แน่นอนเพราะ AI เขาก็คิดมันก็ฉลาดขึ้นนะอย่างรวดเร็วและอนาคตก็ต้องมีคนจะมาใช้มันอะไรต่างๆมันมีรายได้แล้วมีกำไรแล้วแล้วก็ยังดียังมีกำไรต่อไปใช่ไหมมันอยู่อย่างเดียวตอนนี้ราคามันมากไปหรือเปล่าแต่สตอรี่มันฟูฟีเรียบร้อยละในขณะที่ SpaceX ยังไม่รู้หรอกยังเป็นสตอรี่อยู่ใช่ไหมแต่ก็สองล้านล้านละใช่ไหม
11: ค่ะ
12: เอ็นวีเดียเนี่ยท ท็อปของตัว AI เนี่ยก็5ล้านล้าน
11: ค่ะ
12: ก็บอกเท่าเยอรมันแล้วล่ะฮะ GDP เยอรมันคนเยอรมันทั้งประเทศผลิตปีนึงอ่ะจะมามีค่าเท่ากับ
11: Nvidia
12: Nvidia
11: บริษัทเดียว
12: ใช่ๆก็ถ้าเป็นประเทศซึ่งหลังๆเนี่ยผมมักจะดูแบบเนี้ยว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันประเทศอาจจะไม่มีความหมายมากเท่ากับสิ่งที่มันทำขึ้นมาในโลกประเทศแต่ก่อนก็เป็นตัวหลักที่จะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้บริษัทบางบริษัทเนี่ยมันผลิตสินค้าอะไรที่มันมีคุณค่ามีมูลค่ามหาศาลอย่างเช่น Nvidia อย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆว่าเป็นประเทศถ้านับเหมือนกับประเทศแหละไม่อย่าไปแยกว่าเป็นประเทศหรือเป็นบริษัทอันนี้มันก็เ

0: 5ประเทศอ่ะในแง่ของโลกแล้วเนี่ยประเทศไทย4-5ประเทศเนี่ยยังมีคุณค่าหรือมีอะไรที่บางอย่างที่ contribute ให้กับโลกเนี่ยยังไม่เท่า SpaceX ใช่ไหมเพราะว่าเขาทำกำลังโอ้โหแบบโอ้โหใหญ่มากจะโลกจะไปยึดดวงจันทร์ยึดดาวอังคารอีกหน่อยจะโอ้สารพัดเลยนะแต่ของเราก็ยังทำเก่าๆอยู่อะไรอยู่ซึ่งอนาคตเขาก็อาจจะเลิกใช้ไปอะไรไปแต่ว่าซึ่งมันก็จะหน่อยๆกันไปเลยไอ้นี่ก็พุ่งไปเลยๆใช้คนใช้มากนี่ก็เลยเราก็ต้องมาดูกันนะว่าเนี่ยต้องศึกษาจากผู้นำสองคน
1: วิเคราะห์สองผู้นำนี้นะที่อาจารย์เขียนวันนี
0: ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสองคนนี้เป็นตัวที่มันก็สร้างสองบริษัทนี้ขึ้นมา
1: ค
0: ่ะแล้วก็ควรจะดูนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเรานักลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็ต้องรู้จักบริษัทรู้จักประเทศรู้จักอะไรว่าเราจะเลือกประเทศไหนอะไรเลือกบริษัทไหนเพราะอะไรเพราะเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาสร้างอะไรมากน้อยขนาดไหนถูกไหมใช่ไหมอย่างที่ผมพูดอะถ้าคุณไปผิดที่เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางกำไรไม่มีทางพัฒนาได้สูงสูงน
1: ะ
0: ต้องไปให้ถูกที่ไปให้ถูกบริษัทถูกตัวจะมาถูกเวลาอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็เลยเรามาวิเคราะห์ดูเบื้องต้นเราก็วิเคราะห์อย่างเองก่อนจะดูไม่ให้เกี่ยวกับหุ้นเรื่องอะไรมากมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันสะท้อนไปถึงเรื่องส่วนภาพใหญ่ของบริษัทภาพใหญ่ของประเทศใช่ไหมแล้วเราก็จะอนุมานจากตรงนั้นนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงแต่ละประเทศเป็นยังไงแต่ละตลาดแต่ละบริษัทเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: เริ่มจากที่ว่าเนี่ยนะไซส์ของมันเนี่ย Nvidia 5 ล้านTesla 2 ล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ SpaceX ก็2 ล้านแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวของเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือเขาเป็นอัจฉริยะเพื่อนะมาสร้างบริษัทขึ้นมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็รวยด้วยนะก็มันก็ถูกต้องแล้วเขาทำขึ้นมาเขาก็ต้องได้ตอนนี้ก็อีลอนมัสก์1 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนๆเดียวเนี่ยใช่ไหมมีเงิน35 ล้านเมืองไทยเนี่ยรายจ่ายประจำปีนะของคนไทยเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยจ่ายกันมาเนี่ย3-4 ล้านเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบๆนะอีลอนมัสก์คนเดียวเนี่ยสามารถจะจ่ายให้รัฐบาลไทยรายจ่ายข้าราชการทุกคนเนี่ยกี่ปี10 ปีบ้างใช่ไหมจ่ายให้10 ปีได้มีเงินเยอะขนาดนั้นทุกคนถ้ารายการตายต้องรู้กี่ล้านคนนะเงินเดือนนู่นนี่เนี่ยเขาอะไรรวยขนาดไหนเอ็นเจนเซนหลวงเองก็รวยไม่เบาตอนนี
1: ้
0: 5.7 ล้านล้านนะก็จ่ายให้ข้าราชการไทยได้2 ปีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่ก็เป็นอะไรซึ่งสอดคล้องสอดคล้องนะคือถ้าบริษัทรวยเราก็ต้องรวยนะทีนี้มาดูดักการนิดนึงเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ดูแล้วเขาก็เก่งด้วยนะเรียนก็เก่งด้วยใช่ไหมไอ้ประเภทเรียนไม่เก่งแล้วทำงานเก่งรวยเก่งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีหรอกนะบางคนบอกไม่ต้องเรียนมีเกียรติไม่ต้องเรียนบ้าเขาไม่เรียนเพราะเขาเลือกที่จะไม่เรียนเขาเก่งใช่ไหมเขาสามารถเข้าฮาร์วาร์ดได้อะไรได้ใช่ไหมเก่งมากพวกนี้ผมศึกษามาดูแล้วพวกนี้เก่งทุกคน
1: ค่ะ
0: ใครก็ตามที่บอกว่าไม่เก่งเลยก็เหมือนไม่ให้เก่งก็ยังไม่ต้องเรียนนู่นนี่ไม่จริงหรอกนะไปสร้างภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่ว่าบางคนไม่ต้องเรียนเห็นไหมคนเก่งๆเขาพัฒนาจนกระทั่งรวยไอ้ปุญญาพวกนี้เขาเก่งมากจนเก่งกับครูเขาไม่ได้จะเรียนทำไมเพราะเขาเก่งกับครูจะมาเก่งกับอาจารย์อีลอนมัสก์นี่ก็เนี่ยแหละเขาก็เรียนฟิสิกส์ยากนะแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียน2 อย่างเพราะว่าอีลอนมัสก์นี่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคุณก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ยัวเพนที่ทางด้านธุรกิจเขาเก่งมากท็อปของโลกใช่ไหมก็เป็นได้2 ใบอ่ะนะก็คือเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ฟิสิกส์ด้วยเด็กๆตอนเด็กๆก็โอ้โหแบบเรียนเขียนโปรแกรมได้เองตั้งแต่เด็กๆว่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไม่ได้มีใครสอนด้วยเก่งมากนะก็เป็นคนแอฟริกานะแอฟริกาใต้นี่เป็นประเทศที่เป็นอีกประเทศที่แปลกอยู่ในแอฟริกาแต่มีคนขาว

0: ำนวนเยอะนะแล้วก็สามารถสร้างผลงานระดับโลกเยอะสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆหมอคนแรกที่สามารถผ่าตัดหัวใจได้เปลี่ยนหัวใจได้คือหมอจากแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้นี่กลุ่มคนขาวของเขาเก่งมากผมเคยเจอโดยส่วนตัวก็เคยเจอโดยธรรมชาติเก่งมากแต่ถ้าสมัยนู้นละผมเจอแล้วผมก็ทิ้ง
1: ด้วยอินด้วยชาติพันธ
0: ุ์ผมไม่รู้อะนะแต่ว่าเขาเก่งน
1: ะ
0: เขาก็แต่ว่าเก่งแค่นั้นไม่พอหรอกเขาก็เก่งเฉพาะติดแค่เปลี่ยนหัวใจแต่ว่าคืออีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็มีโหมีแอมบิชันมีอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็ไม่พอหรอกแอฟริกานี่คุณเก่งแค่ไหนก็มีอะไรจำกัดอยู่เยอะเขาก็บ้านแตกด้วยพ่อแม่แยกกันอยู่เลิกกันอะไรกันพ่อแม่เป็นคนแคนาดาอีลอนมัสก์ตอนเด็กๆก็บินไปเองอ่ะไปหาแม่ไปอยู่กับแม่เพราะเดิมทีอยู่กับพ่อรวยนะพ่อมีอะไรได้มีไปกิจการไปหาแม่ที่แคนาดาไม่พอจากนั้นก็ย้ายตัวเองไปเองเลยพอตอนเข้าวิทยาลัยก็เริ่มเข้าไปที่อเมริกาเพราะอเมริกานี่เป็นความหวังความฝันของทุกคนที่มีความพยายามมีambitionสูงแล้วก็ไปเรียนนู่นนี่อะไรต่างๆจริงๆเขาจะไปเรียนปริญญาเอกด้วยแต่เรียนไป2วันก็เปิดไปละไม่เอาเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าทำธุรกิจเหมือนกับบิลเกตอย่างเงี้ยนะก็ทำไปนะก็จริงๆเด็กนี่ก็เป็นอะไรที่แบบฝรั่งอ่ะเด็กฝรั่งเนี่ยไปดูได้บ้านผมเกี่ยวข้องกับเด็กฝรั่งเยอะเพราะแฟนผมก็สอนเด็กฝรั่งสอนเปียโนสอนอะไรเขาจะรู้เลยเด็กฝรั่งเนี่ยอยู่ไม่สุขหรอกนะวินัยก็ไม่เคยมีให้ซ้อมเปียโนมามันไม่ซ้อมเวลาเรียนกันเดินดูนู่นดูนี่ก็จะลงมาซ้อมแต่ละทีนี่ปวดหัวนะถ้าให้ทำการบ้านทำอะไรก็ไม่ทำอ่ะไม่เก่งคือมองอย่างนั้นนะแต่เขาก็จะมีอย่างเงี้ยสอดรู้สอดเห็นอยากรู้ดูนี่อยากเล่นอยากอะไรใช่ไหมแต่เวลาคนเก่งๆนี่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอินนี่ความคิดสร้างสรรค์เยอะกว่านะนี่เป็นสไตล์นะถ้าจะเป็นอย่างนั้นชนจีนเส้นห่วงเนี่ยแบบจีนเลยจีนก็คืออะไรทำงานหนักมีวินัยสูงเชื่อครูบาอาจารย์นู่นนี่นะอย่างพวกเราใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็ต้องมีไหว้ครูอะไรเงี้ยพวกหลังไม่มีหรอกพวกหลังบอกเฮ้ยเหมือนกันนะครูไม่ได้มีสถานะอะไรที่พิเศษเพราะเขาคิดอยู่เขาเองเขาทำของเขาเองก็ไม่ค่อยเชื่
1: อ
0: มันก็จะเป็นสไตล์แบบหนึ่งเป็นเส้นหัวก็แบบผู้อพยพเหมือนกันนะเป
1: ็
0: นจีนเป็นคนไต้หวันคนไต้หวันเขาก็อพยพมาอยู่เมืองไทยพยายามตั้งรกรากเขาคงกลัววันหนึ่งจีนก็ไปยึดไต้หวันคืนก็มาทําโรงงานทําธุรกิจแล้วไม่ให้ทำก็เป็นผู้บริหารอะไรบางอย่างนะพ่อเขาตัวเขาเป็นเด็กๆก็เข้าเรียนโรงเรียน RIS เนี่ยนะโรงเรียนที่ลูกผมก็เคยเรียนเนี่ยเรียนแต่ไอเอสร่วมด้วยดีนะเรียนสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกเขาก็คือเจสันหลวงตอนเด็กๆตอนเจ็ดแปดขวบก็ไปเรียนในนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเราก็ทีแรกนึกว่ามาแล้วปลอดภัยปรากฏว่ามาถึงเฮ้ยตายแล้วประท้วงกันอะไรกันเกิด14ตุลาเกิด6ตุลาพ่อแม่ก็บอกไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าจะหนีจากไต้หวันมาไม่พอการจะตั้งหลักลุกล่างเมืองไทยก็หนีต่อไปอเมริกาก็เลยไปอยู่อเมริกาแล้วก็เรียนอยู่อะไรสุดท้ายตอนปริญญาโทเขาเรียนวิศวะไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้านี่ก็เป็นฐานของพวกนี้แหละใช่ไหม
1: เหมือนอาจารย์เลยวิศวะไฟฟ้า
0: ผมไม่ไฟฟ้าผมเครื่องกลแต่ว่า
1: อ๋ออาจารย์เครื่องกล
0: ใช่ใช่พวกวิศวะไฟฟ้านี่เขาก็จะเรียนพวกนี้แหละแล้วเขาก็เรียนสแตนฟอร์ดเห็นไห
1: ม
0: ที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เด่นมากต้องยอมรับพรินซ์ตันสแตนฟอร์ดฮาร์วาร์ดพวกนี้โอ้คือเข้าไปแล้วมันได้จริงมันได้จริงเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยมันสร้างสรรค์อะไรต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวนี้คนจบ MIT จบอะไรพวกนี้เขาไม่มานั่งเป็นลูกจ้างแล้วเขาจะสร้างสตาร์ทอัพกันนะใช่ไหมไอ้เนี่ยก็เป็นจุดแข็งของอเมริกาต้องบอกอย่างเงี้ยจุดแข็งของฝรั่งแต่คนจุดแข็งของคนจีนคือวินัยสูงengineering นี่เด่นมากเพราะเขาทำอะไรเพอร์เฟกต์เป๊ะๆๆๆคือเรื่องพวกนี้เราเองเนี่ยผมก็ทำงานวิศวะมาหลายปีก่อนจะเปลี่ยนไปการเงินเนี่ยประมาณสัก7ปีแล้วก็ อยู่โรงงานเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเราก็เป็นคนจีนแต่เราเป็นคนจีนที่แปลงมาหมดแล้วไม่มีความเป็นจีนแต่ว่ามีช่างเนี่ยเป็นคนจีนที่ไม่ได้เรียนอะไรช่างตึงช่างอะไรช่างฟิตเก่งมากนะเรารู้สึกทึ่งจริงๆว่าเขาบอกว่าช่างตึงของเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยคนเดียวคุม3เครื่องเลยเครื่องตึงเนี่ยเขาตั้งกดปึ้งให้มันทำงานไปตั้งซอสใช่ไหมคนไทยไม่มีทางคนไทย1เครื่องคนคนจีนเนี่ย1เครื่อง3คนเอ้1คน3เครื่อง
1: 1คน3เคร
0: ื่องจาระ2เครื่อง3เครื่องอ่ะนะก็บอกเลยตั้งแต่สมัยใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่ารู้ป่าว่าคนจีนเขาขยันมากนะทั้งขยันทั้งเก่งคือเครื่องจักรทอผ้าเนี่ยก็บอกคนไทยเนี่ยใหม่ๆก็2คน1เครื่องคุมเครื่องทอผ้า1เครื่องต่อมาก็ดีขึ้นก็1คนคุม1เครื่องใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นคนจีนมันคุม 3-4 เครื่องเครื่องทอผ้ามันเครื่องเล็ก
1: ๆ
0: ตั้งเสร็จแล้วมันดันแล้วมันคุมได้นี่คือจุดแข็งแล้วก็เจนเซ่นผมก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็ย้ายไปอยู่อเมริกาโอเคก็วินัยอะไรสูงมากนะเก่งด้วยแหละนะไม่ต้องพูดแล้วนะก็เป็นผู้อพยพทั้งคู่เลยมาเป็นผู้
1: ค่ะทั้งอีลอนมัสก์ทั้งเจนเซ่นผู้อพยพอเมริกา
0: ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะผมเขียนไว้ตอนท้ายเดี๋ยวเผื่อไม่ได้พูดเนี่ยก็เป็นว่าคือจีนก็มีการพูดกันว่าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยในที่สุดใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ก็แข่งกันหนักนะนะก็เป็นอะไรซึ่งเดี๋ยวก็จะสรุปว่าจริงๆเนี่ยจีนเนี่ยความแข็งแกร่งเข้มแข็งมากคือความเก่งความขยันความทำอะไรเปอร์เฟกต์เป๊ะแต่อเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คนอายุน้อยๆเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่มีหรอกเรื่องบอกว่าให้แกยังเด็กทุกเขาอาบน้ำมาก่อนแกอย่ามาคิดเดินหน้าอะไรต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นวัฒนธรรมของแบบจีนแบบเอเชียที่เป็นจุดอ่อนว่าสังเกตไหมของใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เกิดที่จีนหรอกเกิดที่อเมริกาเกิดที่อเมริกาโดยเฉพาะเลยเพราะอเมริกาเนี่ยนอกจาก
1: เปิดกว้างนะโอเพ่นใช่ไหม
0: เพราะเขาเป็นประเทศใหม่ประเทศที่เป็นเสรีมีเสรีภาพแล้วก็ทุกคนเท่ากันนี่อะไรจุดแข็งของอเมริกาคือมีเสรีภาพสูงมากแล้วคนเท่ากันไม่มีใครบอกว่าฉันเกิดอาบน้ำมาก่อนแกต้องมาอะไรไม่มีนะฉันเป็นครูเธอเป็นนักเรียนเธออย่ามาบังอาจจะคิดเก่งกับฉันจะมาเสนออะไรที่ฉันไม่เคยสอนแต่เมืองไทยอะไรพวกนี้ก็ครูก็คือเห็นแม่พิมพ์ปั๊มเด็กให้เด็กเกิดมาให้โตขึ้นมาเหมือนครูมันก็จะไม่มีทางเหนือครูใช่ไหมเพราะเขาปั๊มคุณมาแล้วก็ไม่สอนให้แบบว่าคุณอย่ามานอกอะไรที่ฉันปั๊มให้ครูสอนอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝรั่งไม่เป็นเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราไม่ใช่เราเคารพเราคือเราเห็นน่ะถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องเคารพบูชาครูใช่ไหมเราไปแล้วก็ยังติดใจแล้วก็ไปเคารพบูชาครูที่อเมริกาครูฝรั่งชอบพวกเรามากมาเอาของไปให้ไปนู่นนี่ทับทีนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าบทความมันเนี่ยเขียนเพื่อจะบอกแบบนั้นนะบอกแบบนั้นนะก็เป็นอะไรซึ่งใช้บทเรียนใช้ชีวิตของสองคนและอเมริกาที่เด่นมากอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยดึงดูดคนที่รักเสรีภาพชอบที่จะเองและมีโอกาสทำอะไรที่ตัวเองอยากทำคือสร้างมีคุณมีฝันใช่ไหมฝันเนี่ยจะเกิดได้ที่อเมริกาใช่ไหมเราไม่เคยบอกว่าฝันนี่จะเกิดที่ต้องไปเมืองจีนไม่มีใครไปเมืองจีนแต่อยู่เมืองจีนเมืองจีนก็ดีทุกอย่างแต่คุณเสรีภาพคุณไม่พอจะมาคนที่เขาอะไรเขาก็บอกเฮ้ยเราต้องการเสรีภาพเหมือนกันนะอย่างคนจีนยังต้องไปอเมริกาเลยทุกวันนี้ถามว่าเขาอยากไปเขายังอยากไปอยู่เลยจะมาเพื่อนผมอยากไปกันหมดอ่ะเขาบอกว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆคุณรู้แบบว่าตอนเนี้ยคนจีนที่ไปนะเขาผมเคยอ่านสัมภาษณ์เขาก็แบบเขาบอกเลยเขาบอกตอนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเงินดีสมัยก่อนอ่ะการไปเงินไปอเมริกาได้ทำเงินแต่เดี๋ยวนี้เบีย
1: ร์
0: บางคนก็บอก
1: คุณทอง
0: สมัยนี้ก็บอกอยู่เมืองจีนคุณทอง รวยเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะรายได้ไม่ได้ต่างกันมากแล้วเดี๋ยวนี้ระหว่างไปอเมริกากับอยู่เมืองจีนหรืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยถ้าคุณเก่งนะคุณมีปัญญาไปอเมริกาคุณก็ทำเงินไม่น้อยกันผมว่าเป็นตัวอย่างนะผมบอกถ้าผมอยู่อเมริกาตอนนั้นเราเรียนจบเราก็อยากอยู่อยากอยู่หาเงินนะขุดทองใช่ไหมทุกคนอ่ะใช่ไหมถึงเวลามันไม่ให้คุณบอกแก่มันจบเกินไปพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรจ้ะจบอยู่อะไรหางานไม่ได้จะเราก็กลับบ้านเออเรากลายเป็นโชคดีนะถ้าตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยมีคนรับเราเว้ยเราก็เป็นอาจารย์อยู่ทุกวันเนี้ยก็คงจะเสียแล้วกลับบ้านมาแบบอยู่แบบคนชั้นกลางใช่ไหมแต่เรากลับเมืองไทยกลับดีขึ้นเพราะเมืองไทยเนี่ยมันจะมาเราก็มีค่ากว่าไงเพราะเราเรียนจบสูงนู่นนี่
1: ค่ะใช่
0: ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรซึ่งเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะว่าแต่ละที่เป็นยังไงใช่ไหมแต่ละที่มีอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือเรื่องของพระพจน์พระพจน์สองคนนะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญนะคุณเป็นคนระดับนี้เนี่ยพระพจน์นี่สำคัญมากสมัยใหม่ต้องยอมรับนะคุณบิวที่ไหนก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ในโซเชียลแล้วคุณนะมันเละเลยนะภาพเสียหายนู่นนี่คุณทุกอย่างมันเละหมดนะบริษัทคุณก็จะเจ๊งนู่นนี่คนไม่ใช้บริการชื่อเสียงเสียหายอะไรต่างจริงไหม 100%คนระดับนี้สมมติว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีเมืองไทยแล้วภาพคุณเสียเลยนะยังทะเลาะกันทั้งบ้านเลยดูนี่ทุกอย่างมันเน่าหมดใช่ไหมแล้วถ้าคุณดีเนี่ยทุกอย่างมันส่งเสริมคุณหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคนระดับนี้ไม่มีหรอกเรื่องภาพพจน์ถ้าท่านเน่าถ้าอะไรเมื่อไหร่คุณตายทันทีเรามาดูสองคนนี้นะว่าภาพเขาคืออะไรใช่ไหมผมบอกเลยว่าอีลอนมัสก์เนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จยิ่งใหญ่เจ้อมากเลยมาจากภาพที่เขาเกิดโปรเจกต์ออกมาแล้วคนเชื
1: ่อ
0: ถ้าเขาไม่มีภาพนี้เขาทำงานระดับนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาเนี่ยภาพของอีลอนมัสก์เขาสร้างมาตลอดเขาคืออัจฉริยะเขาคือผู้ที่สามารถทำอะไรสำเร็จด้วยหมายว่าคิดแล้วทำสำเร็จบางทีฝันเฟื่องแหละคนฟังรู
1: ้คิดในสิ่งที่แตกต่าง
0: จะไปดวงจันทร์จะไป
1: ไปเลย
0: จะมา
1: ค่ะ
0: มันเป็นอย่างนั้นคืออีลอนมัสก์เป็นคนที่อัจฉริยะแล้วคนระดับสูงพวกอีลีทพวกนักธุรกิจพวกนักอุตสาหกรรมเชื่อเข้าเลยว่าโอ้อีลอนมัสก์มันทำได้พอเขาได้ภาพนี้ปุ๊บเนี่ยลองดูสิครับใช่ไหมผมจะ IPO บริษัทยังไม่มีกำไรแต่ผมจะไปดาวังคารผมจะ
1: แต่คนเชื่อมั่นนะจะ
0: คนเชื่อ
1: ได้ความเชื่อมั่นนะ
0: ได้เงินเท่าไหร่ฮะสองล้านสอง
1: สองล้านล้าน
0: สองล้านล้านเกินด้วยนะเท่าไหร่75,000สองล้านล้านล้านไม่ใช่หมายว่าเฉพาะเงิน IPO เข้าบริษัทเนี่ยประมาณสัก2 ล้านล้านบาท2 ล้านกว่า2.กว่าล้านล้านบาทไอ้เงินก้อนเนี่ยก็จะเอามาทำไงสิ่งที่เขาโม้งไงเข้าใจไหมถ้าเขาไม่มีภาพว่าเขาเชื่อ เขาเชื่ออีลอนมัสก์เขาถึงจะเอาเงินให้คุณ ถ้าคุณบอกพูดไปแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยคุณจะสร้างบริษัทได้ไงบริษัทก็ยังเจ๊งใครจะมาลงทุนกับคุณนั่นแต่เขาเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนแห่กันจองหมดเพราะอีลอนมัสก์คืออัจฉริยะคือคนที่ทำได้จริง
1: ได้แน่
0: ๆโม้อะไรไปเนี่ยคุณเชื่อเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิดเพราะอะไรคุณระดมทุนคุณจะทำนู่นทำนี่มีคนมาพร้อมอยู่คุณมาสนับสนุนคุณนี่ไงความสำเร็จทีนี้มาเจนเซนหวงเจนเซนหวงเนี่ยก่อนหน้านี้ยังห่างอีลอนมัสก์เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้ว คนเชื่อในความเป็นอัจฉริยะและเขาก็ต้องโปรเจกต์ภาพนี้ตลอดเวลาเจนแม้กระทั่งตอนเขาเรียกว่าตอนอะไรทำนะอะไรฟุตบอลทีมฟุตบอลหนีอะไรนะปูปาติดทำเขาบอกอีลอนมัสก์ใช้เวลา 3-4 วันเองจะสร้างคล้ายๆเป็นแคปซูลแล้วให้เด็กเข้าไปแล้วก็เอาออกมาบังเอิญพอมาเจอเมืองไทยมาเจอพวกโอเทคเนี่ยใช่ไหมพวกนักดำน้ำที่ใช้ฝีมือดำน้ำระดับโลกนะแต่เขาไม่ยอม นะเขาทำเองก็สำเร็จไปก็ไม่เป็นไรแต่คิดดูเลยเขาจะมาทำทำไมเขาอยู่ข้ามโลกไปเห็นไหมเขาจะบอกว่าเขานี่เป็นอัจฉริยะมีความสามารถที่จะแบบทำอะไรเป็นจริงๆนะผมบอลดำหน้าไม่เป็นแต่ผมจะเอาคุณออกมาให้ได้แล้วจริงๆนะถ้าปล่อยให้เขาทำก็จะได้นะบังเอิญเราไม่ปล่อยให้เขาทำไงนี่คือมึงตายไงใช่ไหมอ่ะอ่ะเจนเซ่นหวงนี่อีกแบบนึงเลยเจนเซ่นหวงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสี่ยงแบบอีลอนมัสก์ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมากเท่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนะที่พวกฝรั่งเขาได้เปลี่ยนนะเอเชียเนี่ยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมากเล่นอะไรผ่านโผล่ผ่านโผล่เนี่ยฝรั่งเขาจะมีเพราะเขาสอนมาตั้งแต่เด็กสอนมาตั้งแต่เด็กเราดูเห็นเลยเราไปเจอนะเราจะกอดพาลูกไปพาเด็กฝรั่งเนี่ยมันปล่อยปีนขึ้นไปข้างบนนู่นแบบเอ้ยแล้วมึงจะตกมาแล้วมึงไม่ดูมาเลยนะคนไทยไม่ได้ปกป้องมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินอย่างนี้ต้องไม่เอาไม่เอาตัวนี้เอาตัวนั้นไม่ปล่อยเด็กไปเสี่ยงกลัวบอกมันปล่อยได้ยังไงเด็กตกมาตายเลยนะเออแบบหนักขนาดมันปล่อยเด็กเดินโอ้ยเล่นอะไรบ้าบอนี่คือเมนทาลิตี้ไม่เหมือนกันอ่ะนักกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงเจนเซ่นผมก็แบบจีนทำทุกอย่างเพอร์เฟกต์ครูสอนเรียนอย่างดีเชื่อฟังนู่นนี่ทำงานหนักเอาเบาสู้ล้างจานอะไรทำได้หมดใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจนเซ่นหวงเนี่ยสร้างบริษัทเนี่ยจริงๆเอ็นวีเดียนะก็สร้างมาจากการที่เขาเป็นเอนจิเนียร์ไงแล้วเขาก็ทำงานพวกนี้ก็รู้เรื่องก็เห็นช่องว่าให้พวกเนี้ยมันอนาคตมันจะดีก็ตั้งบริษัทนี่เป็นครั้งเดียวที่เขารู้สึกเขาเสี่ยงอ่ะว่ามันไม่น่าจะไม่สำเร็จแต่ตอนอีลอนมัสก์นะตอนทำเทสลาเนี่ยผมเคยจำได้เขาแทบจะล้มละลายนะตอนเทสลายังไม่ดังยังคนยัง question mark เยอะแยะเขาทุ่มสุดตัวเลยแทบจะว่าถ้ารอบนั้นไม่รอดนี่นะเขาจะล้มไปเลยนะแต่ว่าเขาทำมาเยอะแล้วนะทำมาแบบวุ่นแล้วก็ชนะเนี่ยเพราะเขากล้าเสี่ยงกล้าทำแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อยากทำนู่นทำนี่แต่เจนเซ่นหวงนี่เอาความเพอร์เฟกต์ผลิตอย่างดีเขาเป็นเอนจิเนียร์แล้วยังไงภาพพจน์เก่งไงแต่คนชั้นกลางมือสกปรกที่จะทำอะไรต่างๆยังไงต้องแต่งตัวแบบให้มันเหมาะสมใส่เสื้อหนังแบบสีดำตัวเก่งของเขาเพื่อโปรเจกต์ภาพว่าเราคือเอนจิเนียร์เราคือคนที่จะผลิตสินค้าที่เพอร์เฟกต์ดีที่สุดไฮเทคที่สุดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ก็เราก็มีเวลา
1: เดี๋ยวเราต้องติดตามแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการเทียบเคียงด้วยนะสองผู้นำสำคัญของโลกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
1: ์ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะช่วง Money Clinic ค่ะ
6: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
1: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะกับวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจนะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันอีกสักครู่นึงนะคะโค้ชเข้ามานะคะประเด็นวันนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังคะเราพูดกันถึงเรื่องของการวางแผนเกษียณนะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราใช้คําว่าการวางแผนเกษียณยุคใหม่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจสังคมนะเรื่องของสุขภาพเองนะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรามาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีศาสตร์ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวสุขภาพที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้มันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของมิติการวางแผนเกษียณนะการวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะน่าสนใจตอนนี้โค้ชมาแล้วอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันอังคารนะคะ15มิถุนายนเนาะวันนี้ก็อ๋อ16แล้วนะวันนี้16มิถุนายนครึ่งเดือนละแป๊บเดียวเองนะคะเวลาผ่านเร็วครึ่งเดือนครึ่งปีด้วยเดือน6แล้วใช่ไหมคะค่ะ
7: ครับ
1: โอเคประเด็นวันนี้ที่ชวนพูดคุยกันเกริ่นไปละวันนี้โค้ชชวนคุยเรื่องของการวางแผนเกษียณยุคใหม่หลายคนอาจจะเอ๊ะยุคใหม่ยังไงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่กินเกริ่นนำไปสักนิดนึงแล้วว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองเทรนด์อายุที่ยืนยาว longevity ศาสตร์ในการดูแลตัวเองต่างๆนานามีมากมายที่อาจจะมีผลนะใช่ไหมคะทำให้เราอายุยืนแล้วแต่ต้องมาปรับเรื่องเกษียณยุคใหม่เดี๋ยวให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังดีแบบว่าเกษียณยุคใหม่ในความหมายนี้คืออะไรขยายความนิดนึงค่ะค่ะ
7: ครับถ้าเอาโจทย์เกษียณของคนยุคนะเดิมดั้งเดิมแล้วกันนะก็คือเราคุยกันถึงว่าเราทำงานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจบไปจนถึงอายุ60ใช่ไหมครับ60แล้วก็โดยถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็มักจะอยู่กันต่ออีกประมาณ10ปี15ปีโดยประมาณนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะชอบพูดว่า60นี่คือสูงวัยละเน
1: า
7: ะ
1: ใช่
7: แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ย60นี่
1: นะยังเฟี้ยวนะ
7: แย่เต็มไปหมดเลย
1: ใช่
7: เราแล้วก็อยู่70กว่าก็ยังแข็งแรงนี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้มันมีเท่าที่ได้มีโอกาสไปบรรยายในหลายที่แล้วก็ได้ค้นข้อมูลเนี่ยพบว่ามันเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเกษียณที่เปลี่ยนไปนะครับมุมที่หนึ่งก่อนก็คือมุมที่พวกเราอายุยืนขึ้น
1: ค
7: ่
1: ะ
7: นะเอาอย่างเช่นคนไทยเนี่ยตัวเลขที่ได้เซิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็ตกกันอยู่ถึง84ถึง87ปีนะ
1: โอ้เราสูงมากเมื่อก่อนเรา80นะก็รู้สึกว่าสูงมากแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้โอ้นี่ขยับไป84 87แล้วค
7: ่
1: ะ
7: ใช่เพราะฉะนั้นสูตรวางแผนเกษียณแบบยุคหลังๆที่เราคุยกันเนี่ยเราก็คือวางแผนเก็บเงินให้มีเงินใช้20ปีนะ
1: ค่ะ
7: ก็คือเกษียณ60แล้วก็อยู่ถึง80แต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยอาจจะเกษียณ55นะครับ20ปีก็ตกประมาณ75เราก็พอเข้าใจได้แต่พอเน้นอายุมันเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหจำนวนเงินที่มันจะต้องเก็บมันก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีมุมนึงซึ่งมันเป็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเดิมเราวางแผนก็เสียงกันว่าถ้า15 60จะหยุดทำงานนะครับกลายเป็นว่าหลังๆเราเจอได้หยุดเร็วขึ้น นะเทรนด์ที่เราเห็นว่าอันนี้ก็
1: โครงการต่างๆนะโครงการเกษียณก่อนกำหนดใดๆที่เราเคยคุยกัน45ใช่ไหมหลายคนก็อกตกใจกันอยู่พอสมควรค่ะ
7: คือถ้าไปบอกสูตรเดิมอ่ะสูตรเดิมคือทำงานเก็บเงิน 35-40 ปีแล้วก็เกษียณ20ปีสูตรใหม่ก็คือโอ้เวลาเก็บเงินอาจจะไม่ถึงคือนะครับบวกกับโอ้อยู่ยาวขึ้นด้วย
1: อยู่ยาวกว่าช่วงที่เก็บเงินอีกใช่ไหมคะถ้าเทียบระหว่างอายุเดี๋ยวนี้ค
7: ่
1: ะ
7: ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเรียกสูตรเกษียณแบบเดิมๆที่เราเคยคุยกันเนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยกันในวงการการเงินนะครับก็คือบอกว่าให้เก็บเงินเกษียณตอนเกษียณมีเงินสักก้อนนึงคิดว่าเป็น 100% ละกันแล้วก็ลองบริหารจัดการดูโดยการแบ่งมาใช้ปีละ 4% นะครับอันนี้เป็นสูตรที่โอ้กว้างขวางมากนะฮ
1: ะ
7: แล้วก็คำนวณกันแบบง่ายๆว่าถ้ามันตอนเกษียณเรามีเงิน700นึงแบ่งมาใช้ปีละ 4% ก็เอา100ตั้งหาร4ก็ตกประมาณ 20-25 ปีนะก็จะสามารถเก็บเงินลงนั้นได้แต่เขาก็บอกว่าโอ้โหถ้ามันอยู่ยาวกันเกิน20ปีเนี่ยตัวเลขของการหารอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเหลือแค่ 3.7 นะฮะมีงานเอาวิจัยเกิดขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในยุคใหม่เขาก็เลยชวนกันแบบนี้ว่า 3.7 ก
1: ็และ 3.7 พอไม่ได้กับ
7: นะ
1: กับสินค้าบริการต่างๆที่ทุกวันนี้ราคาแหมขยับขึ้นนะจะพอไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่ครับแล้วก็เรียกว่ามีความกังวลในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นยุคใหม่เนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอแนวทางการวางแผนเกษียณนะครับเรื่องของการวางแผนเก็บเงินเอาไว้ใช้สัก20ปีเนี่ยอันนั้นยังต้องทำอยู่นะครับทุกคนก็ยังต้องทำอยู่เพราะว่าเรื่องอายุขัยมันเดากันไม่ได้นะครับแม้ว่าอายุเฉลี่ยเมื่อกี้เราคุยกันว่า84ถึง87แต่ว่าก็ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ถึงตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นยังเก็บไว้ก่อนแล้วกันนั้นในช่วงวัยทำงานถ้าเราอายุสัก30เริ่มต้นวางแผนเกษียณได้นะเก็บเงินสัก30ปีก็ถือว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับส่วนพอไม่พอนะครับเขาก็บอกว่าให้ปรับแบบนี้ฮะอันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าต้องเลิกคิดว่าเกษียณเนี่ยคือหยุดหาเงินเลยนะครับแล้วยุคใหม่เกษียณต้องหาเงินต
1: ่อ
7: นะครับก็คือเรียกว่าทางบริษัทไม่ให้เราทำต่อแล้วบริษัทไม่ให้เราทำต่อแล้วแต่เราต้องอาจจะต้องหาเงินนะครับแล้วก็ค่อยๆลดอาจจะค่อยๆลดชั่วโมงการทำงานลดเวลาการทำงานลงนะครับซึ่งในภาษาใหม่เขาเรียกว่าเป็นเฟดรีไทเมนต
1: ์
7: เมื่อเทียบกับคำว่ารีไทเมนต์แบบเดิมคือ60หยุดนะเอาเงินเกษียณมาแบ่งกินปีละ 4% แบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นเฟดรีไทเมนต์ความหมายก็
1: ค
7: ืออย่าเพิ่งหยุดทำงาน 100% นะครับอาจจะแค่ทำงานครึ่งเดียวของเวลาเดิมหรือ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือหนึ่งเพื่อให้มีรายได้เข้ามา
1: ค
7: ่
1: ะ
7: นะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนเกษียณเราเงินเดือนสัก 30,000 อะไรเงี้ยสมมุตินะหลังเกษียณก็อาจจะหาอะไรทำต่อนะพอให้มีรายได้เข้ามาสัก 10,000 อะไรเงี้ยเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้น
1: นะครับ
7: ชั่วโมงการทำงานอาจจะลดลง
1: ค่ะ
7: เลือกทำงานในสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ย1ใน3อย่างน้อยก็ค่าน้ำค่าไฟเนาะ
1: ใช่
7: เล็กๆน้อยๆก็แก้แก้เขาก็บอกถึงว่าด้วยความที่คุณค่อยๆหยุดเนี่ยนะครับมันทำให้เรายังจะมีรายได้เข้ามาแม้จะไม่ต้องมากเหมือนตอนเกษียณแต่ว่าตัวเลขที่เขาทำงานวิจัยมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะหารายได้ได้สัก20-30%เนาะของตัวรายได้ก่อนเกษียณเนี่ยมันก็จะยืดทำให้เงินเก็บเราอยู่ได้เพิ่มอีก8-10ปีได้เลย
1: โอเค
7: นะครับเป็นต้องเปลี่ยนละบริษัทให้ออกเรื่องจากเกษียณนะครับก็หาอะไรทำเพิ่มจริงๆแล้วเชียร์ว่า55ก็ต้องคิดแล้วนะนะครับไม่ใช่ออกแล้วมานั่งคิดครับออกแล้วมานั่งคิดมันอาจจะไม่ทันนะ
1: ไม่ทันนะเราต้องวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าบางที่เขาอาจจะให้ต่ออายุได้นะเดี๋ยวนี้พี่เห็นบางที่เขาให้ต่ออายุได้ท่านเนี้ยแต่อาจจะต่อเป็นสัญญาปีต่อปีอะไรก็ว่าไปดูเห็นบางที่เป็นแบบนั้นละแต่ว่าบางที่เขาให้จดจริงๆเราก็ต้องหาไว้ก่อน
7: ถ้าเขาให้ต่อเอาไว้ก่อนเพราะเขาคงไม่
1: เอาไว้เลยไม่ต้องคิดมาก
7: ประวัติศาสตร์หรอกเพราะว่าเราอายุเยอะรายได้ก็เยอะถูกไหมเขาไม่ต่อเกิน2-3 ปีหรอก ใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นเอาเงินไปจ้างเด็กๆอะไรเงี้ยถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะประสบการณ์ของเราแล้วก็อาจจะหาอาจจะทำงานที่เดิมต่อถ้าเขาให้ต่อนะฮะหรือบางคนอาจจะไปทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับหรืออาชีพต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ประเมินนิดนึงเพราะว่าประสบการณ์ทำงาน 30-40 ปีเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีของเรามีของอยู่เหมือนกัน
1: มีของ
7: ใช่เราอาจจะทำงานในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษา
7: เป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะหรืออาจจะฉีกออกไปเป็นงานในเชิงแพชชั่นอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าเราเตรียมเงินไว้ใช้อยู่แล้วพอสมควรประมาณหนึ่งนะครับนะผมเรียกว่าแผนเกษียณแบบเดิมทำไว้เถอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่รีบกินรีบใช้มันถูกไหมเราอาจจะหาอะไรทำเพิ่มเติมนะมาเพื่อเป็นตัวช่วยทำให้แบบเงินที่เราเก็บสะสมร่อยหล่อช้าลงนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟสรีไทเมนต์ถ้าเราอยู่ในเฟสทำแบบเฟสรีไทเมนต์สัก5ปีต่อได้สักหน่อยนึงอันนี้ก็ใช้ได้
1: ค่ะ
7: นะแล้วเขาก็มีงานวิจัยมาด้วยว่าคนที่หยุดเกษียณแล้วหยุดทันทีเลยจากพวกเฟสหรือไทเมนเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นซึมเศร้านะครับรวมไปถึงสมองเสื่อมเนี่ยก็จะลดลง
1: ค่ะเพราะเราได้แอคทีฟนะยังได้เจอสังคมยังได้ต่างๆนานาใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ในทุกมิติเลยนะทั้งเรื่องการเงินเรื่องสังคมจิตใจต่างๆนานาด้วยการที่เราแบบเฟดที่ไทเมนเนอร์คือชะลอเรื่องของการเกษียณออกไปยืดระยะยืดระยะเวลาของการทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะค
7: ่
1: ะ
7: ใช่ครับดีกว่าแบบโอ้แบบไม่ได้หยิบจับทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมึงเท่าที่ดูเนี่ยหลายคนเป็นซึมเศร้าเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดบอกว่าตอนทำงานเราแอคทีฟมากๆนะเป็นคนตั้งใจทำงานพอมันหยุดเลยมันไม่มีอะไรทำเลยอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่
7: ดังนั้นวิธีการจัดการก็คือแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นเฟสหรือไทเมน
1: ค่ะ
7: นะฮะอันที่สองครับเขาก็บอกว่าเรื่องของการแนะนำให้มีการจัดพอร์ตเกษียณน่ะแบบเป็นสัดส่วนนะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยนะถ้าอยู่ในสายเอกชนเนี่ยช่องทางการเก็บเงินของเราส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินก้อนนะครับอย่างเช่น Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเก็บ RMS โตเข้าไปเรื่อยๆเกษียณก็เอามาแบ่งกินใช้จะไม่เหมือนฝั่งข้าราชการที่เขาได้เป็นบำนาญ
1: เขาได้บำนาญ นะเขาเฉลี่ยมาเป็นรายเดือนละให้เลยไม่ต้องบางคนบอกไม่ต้องคิดมากเนาะก็ใช้กรอบในแต่ละเดือนที่ได้นั่นแหละแล้วก็วางแผนว่าควรจะเท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
7: เดี๋ยวถ้าข้าราชการวางแผนดีๆเคลียร์จบก่อนเกษียณได้ก็สวยเลยก็ได้กินบำนาญ นะข้อดีก็คือว่าเงินที่ได้มาเป็นรายเดือนเนี่ยทำให้เราไม่ใช้จ่ายเกินกำลังเกินตัวเกินไป
1: ค่ะ
7: นะเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลมีการทำวิจัยออกมาว่าคนเกษียณเนี่ยนะครับอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยเราเก็บเงินมาเป็นเงินก้อน 100% ก็กะว่าถ้าจะอยู่20ปีเป็นอย่างน้อยก็หารแบ่งใช้ปีละ 4%
1: นะ
7: แต่ปรากฏว่างานวิจัยมันออกมาบอกว่าโอ้ที่ตั้งใจจะใช้ปีละ 4% น่ะตัวเลขที่มันออกมาคือภายใน3ปีแรกอะครับนะหลายคนใช้ไป 30% เลย
1: ค่ะ
7: รู้มั้ย
1: เป็นช่วง enjoy นะเป็นช่วง enjoy
7: อ่ะเอ็นจอยเวลาว่างมีเงินมี
1: ใช่ไหมฮะเงินมีไปท่องเที่ยวให้ลูกให้ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็จะมีจุดที่ใช้อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมฮะ
7: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แบ่งเงินเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มๆสักนิดนึงนะครับเช่น 100% เนี่ยก็อาจจะแบ่งมาถ้าอยากจะกินปีละ 4% ใช่ไหมก็กันเงินไว้2ปีแรกนะเอาไว้เป็นเงินเป็นบัญชีทั่วไปเนี่ยเงินฝากอะไรทั่วไปก็ได้เพราะว่าบัญชีที่ใช้เลยจะใช้ใน2ปีแรกเลยนะครับก็กินอยู่ใช้จ่ายบัญชีที่2ก็อาจจะขยับไปหน่อยได้นะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับตั้งไว้ว่าก้อนที่2เนี่ยจะใช้สักประมาณปีที่2ถึงปีที่7หรือปีที่3ถึงปีที่10แล้วแต่นะแล้วก็สุดท้ายที่เหลือก็อาจจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้างอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าการจัดเงินแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่มองเห็นเงินก้อนใหญ่ ยกตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่าเรามีเงินอยู่10ล้านนะครับใครมากน้อยกว่านี้แล้วแต่เราตั้งใจจะใช้แบบปีละเท่าไหร่ดีปีละ 600,000 อย่างเงี้ยนะเดือนละ 50,000 อย่างเงี้ยนะครับถ้าปีละ 600,000 2ปีล้าน2ก็ให้กันบัญชีแรกไว้ล้าน2แล้วบริหารจัดการการใช้ตรงเนี้ยนะเดือนละ 50,000 นะครับแล้วก็แยกอีก2บัญชีไปส่วนของการลงทุนหรืออะไรต่างๆที
1: ่
7: ตอนที่2ก็ขยับความเสี่ยงขึ้นไปอะไรอย่างงี
1: ้
7: ครับแต่ก็มีมุมนึงที่เขาก็เตือนบอกว่าเหตุผลที่อาจจะต้องมีการจัดแบบนี้แล้วก็ควรจะมีบัญชีที่เป็นเงินสดไว้บ้างนะครับแล้วก็ควรจะทำตั้งแต่ก่อน60แล้วด้วยนะครับจัดไว้บางส่วนเพราะว่าถ้าเราเกษียณปุ๊บนะเราเกิดวิกฤตแวะมาเยี่ยมพอดี
1: ค่ะไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยต้องใช้เงินก้อน
7: นะฮะหรือเอาแค่วิกฤตตลาดหุ้นก็พอเดินเลยหรือที่การลงทุนเราตั้งใจเอา100มาหาร4ไว้นะเดี๋ยวเราได้100มาเราจะหาร444แต
1: ่
7: จะได้25ปีอะไรเงี้ยปรากฏว่าปีแรกตกเหลือ70เลยทีนี้เราเอา4หาร70นะมันจะเล็กลงไปเยอะเลยนะแล้วมันทำให้เงินมันเสียหายนะครับซึ่งในมุมกลับกันก็บอกว่าแต่กลับกันนะถ้าเกิดว่าปีที่เกษียณเนี่ยหุ้นมันพุ่งไปมากเลยอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะดูอิ่มเอมใจสักนิดนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยอยากให้จัดเนี่ยเป็นกันชนทางด้านการเงินในช่วงสัก 2-3 ปีแรกเป็นเงินสดมาสักหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
7: เนี่ยความหมายก็คือพอเราจัด100เนี่ยสมมุติว่า100เนี่ยนะครับเราจัดสัก 10% ของ100เนี่ยมาเป็นเงินสดไว้เกิดวิกฤตแน่นอนอีก 90% อาจจะล่วงนิดนึงอาจจะไม่เป็นไรเรามีเงินไว้กินอยู่ 2-3 ป
1: ีมีเวลาย
7: ังไม่ต้องไป
1: แล้วก็มีเวลา
7: ใช่นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ตรงกับไอเดียที่เรานะสอนกันคุยกันในวงการการเงินการลงทุนแหละว่าเอ้ยเงินเราต้องมีการกระจายหรือจัดสรร asset allocation ไว้นิดนึงนะฮะซึ่งเวลาเราทำ asset allocation เนี่ยหลายคนอาจจะตัดเงินสดเพราะรู้สึกไม่มีผลตอบแทนเนอะแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากในช่วงเกษียณเพราะว่ามันคือเงินที่เรารู้แน่ๆบริหารจัดการได
1: ้
7: นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเงินสดก็เหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์ในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรที่ประหลาดกับเงินของเราในอย่างที่บอกเมื่อกี้ร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้ 4% ปีต่อปีเกิดวิกฤตเหลือ70ขึ้นมาเนี่ยคุณถอนลำบากแล้วคุณก็มึนแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็อย่าไปดูแผนเงินสดมากนะต้องมีเงินสดในบ้านเหมือนกัน
1: ค
7: ่
1: ะ
7: นะฮะเรื่องที่3ครับพออยู่ยาวขึ้นโอ้ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรก็มีอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยใหญ่ขึ้นมานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน
1: ค่ะเงินหายไวมากนะใช่ไหมคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีสวัสดิการมีประกันมีอะไรรองรับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเจ็บป่วยหนักๆหรือที่เป็นโรคที่ต้องรักษากันว่าด้วยยาวๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เงินที่เก็บออกมาร่อยหรอแบบเร็วมากเกินความคาดหมายเหมือนกันใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลก็สูงด้วย
7: ใช
1: ่ค่ะ
7: ซึ่งในมุมตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องของเบี้ยประกันนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าโอ้เบี้ยประกันในช่วงหลังเกษียณเนี่ยมันแพงนะครับ
1: ใช่
7: แล้วก็บริษัทประกันส่วนใหญ่ก็จะรับความประกันเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่เป็นลูกค้าเข้ามาตั้งแต่30 40นะก็ทำต่อกันไปได้เบี้ยอาจจะสูงสักนิดนึงว่ากันไปแต่ว่าถ้าไม่เคยทำกับเขาเลยแล้วโผล่มาตอน60เนี่ยก็คงจะยากลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการมองเรื่องของการจัดเงินอีกสักนิดนึงเขาก็บอกว่าถ้าเรามีสินทรัพย์ที่มันสร้างแพสซีฟอินคัมได้นะครับอย่างเช่นให้ดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์นะฮะหรือนะเงินเก็บอะไรต่างๆเนี่ยที่เราบริหารจัดการถ้ากันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะมาจ่ายเบี้ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายังมีทุนจ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระทบกับเงินเก็บแล้วก็ร่อยหล่อช้าลงไปนะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องวางแผนเรื่องประกันประกอบกันไปด้วยนะฮ
1: ะ
7: หรือถ้าไม่นะฮะก็อาจจะต้องรับความเสี่ยงไว้เองอะที่เช่นว่าใช้สิทธิราชการใช้สิทธิบัตรทองนะครับในการมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งที่เรากันไว้เผื่อว่า ็นอะไรตรงนี
1: ้
7: นะฮะก็จะทำให้เราสามารถบริหารเงินได้ต่อนะครับแต่ทีนี้ตอนที่เตรียมจะไปบรรยายเรื่องนี้แล้วก็ค้นข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับดิวก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องความเจ็บป่วยทั่วไปเนาะอาจจะเกิดเจอโรคเมื่อเจอโรคหลอดเลือดสมองหัวใจอะไรต่างก็ว่ากันไปปรากฏว่ามันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพบว่าผู้เกษียณมีความเสี่ยงอยู่เรื่องนึงอีกโรคนึงที่เจอกันเยอะก็คือโรคสมองเสื่อม
1: ใช่อัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
7: แล้วใช่แล้วที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายังเป็นปกติอ่ะนะแผนต่างๆที่คุยกันไว้เมื่อกี้เราเข้าใจและเราจัดการได้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะ
7: มีสินทรัพย์ก้อนใหญ่ 100% จะแบ่งใช้ปีละ 4% ถูกไหมมีการจัดสรรเพื่อการรักษาพยาบาลถูกไหมการทำอะไรต่อทำอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเงินให้มันเป็นไปตามแผนจนเราตายเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีคำแนะนำเพิ่มขึ้นมาว่าในเมืองนอกเนี่ยเขามีคำแนะนำเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารเงินเนี่ยเกษียณตัวนะครับแล้วมีความเสี่ยงความหมายตรงนี้ก็คือมันมีกรณีที่ว่าบางทีคู่ชีวิตกันเนาะคนหนึ่งเป็นผู้บริหารเงินหลักอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารเงินอะไรเงี้ยแล้วคนที่เป็นผู้บริหารเงินเนี่ยอาจจะต้องระวังภาวะสมองเสื่อมไว้แล้วก็มีการจัดเตรียมเขาเรียกว่านะแผนการเนาะถ่ายทอดการพูดคุยกับพายาดหรือว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องจัดการอะไรเงี้ยคือตายก็เรื่องหนึ่งไงถ้าตายก็คือมรดก
1: แต่อันนี้คือ
7: แต่เขาไม่
1: ใช่แต่อันนี้คือสมองเสื่อมจะจำไม่ได้นะใช่ไหมคะพี่หนุ่มและยิ่งช่วงแรกๆของอาการเนี่ยได้คุยกับบางทีคุณลูกหรืออะไรที่ดูแลพ่อแม่บางช่วงแรกบางทีจะไม่ทราบด้วยซ้ำด้วยนะคะว่าเริ่มมีอาการแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะจะเริ่มมีอาการนำมาก่อนอ๋อเพราะฉันต้องจัดเตรียมเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามาเป็นกับคนที่อาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นคนดูแลแล้วดูแลทุกอย่างโดยสามีจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแล้วภรรยาเกิดมีภาวะนี้เนี่ยอันนี้ก็สามีไม่รู้เรื่องเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีปัญหาตาม
7: เขาก็พูดกันเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมแบบไกลๆว่าเอ้ยถ้าเป็นอะไรไปวิธีการจัดการเงินจะต้องทำยังไงนะว่าเพราะว่ายังอยู่นี่ถูกไหมต้องดูแลรักษาแล้วก็เงินทั้งหมด
1: เราต้องเขียนเหมือนพินัยกรรมเลยไหมคะเขียนแบบไหนอะคะพี่หนุ่มให้มันสามารถแบบใช้ได้
7: แล้วถ้าเป็นอันนี้จะมีความต่างจากพินัยกรรมนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องบริหารจัดการมันไปต่อนะฮะเขาเพื่อนก็เลยแนะนำว่าจะต้องมีผู้สืบทอดเป็นผู้ที่มาดูแลเป็นผู้จัดการต่อนะครับเขาอาจจะใช้วิธีเรียกว่าใช้วิธีการอบรมเลยฮะเหมือนเข้าคอร์สนะฮะว่าถ้าเราไปอะไรขึ้นไปลูกจะต้องมาเป็นคนดูแลครอบครัวต่อเนี่ยนะเงินแต่ละส่วนจะต้องเอาไว้ใช้อะไรบ้างนะส่วนของการรักษาพยาบาลเราจะต้องประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะมันต้องมีการสื่อสารเรียบร้อยเลยแล้วก็ประเมินกันไปถึงว่าในอนาคตพออยู่กันยาวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดที่เรามีสิทธิ์นะที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะตัดสินใจอะไรกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้น
1: แล้วถ้าการรักษาตอนไม่สบายหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนคุยเรื่องสมุนเบาใจนะช่วงหลังที่คุยกันเยอะหรือ
7: ค่
1: ะ
7: หรือถ้าบอกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วเนาะถ้าเกิดว่าต้องต่อสายระยงระยางอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสิทธ
1: ิ
7: ์ตัดสินใจที่ไม่ไปต่อเงี้ยใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็ในเมืองนอกเขาก็เริ่มคุยเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าพออยู่ยาวแล้วก็สภาพไม่ใช่แล้วอะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังเดินเหินได้ยังใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีการพูดคุยถึงเรื่องตรงนี้กันเพราะฉะนั้นรูปแบบของการวางแผนตรงนี้อาจจะต้องมองกันมากขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้า60แล้วเรายังอยู่กันได้20-30 ปีเนี่ยตอนนี้กลัวเลยว่าอยู่90เนาะนะฮะ ก็ต้องวางแผนคิดอะไรพวกนี้ไว้พอสมควรแล้วก็เป็นแนวโน้มถ้าเป็นแนวโน้มใหญ่ที่สุดที่เจออย่างในเมืองนอกเองนะครับหรือถ้าเราเห็นเยอะที่สุดก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือเกษียณแล้วก็ไม่ได้หยุดทำนะฮะ
1: ใช่
7: ยังไม่ได้หยุดทำงานนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปมีผลดีทั้งเรื่องของรายได้เงินเก็บร่อยหรอช้าลงนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายสมองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ทำงานต่อนะยังได้ไปต่ออยู่ในสภาพที่ดีนะครับก็เมืองไทยก็คงจะอีกไม่นานเนอะว่าเราอาจจะต้องเข้าสู่สภาพแบบนี้แต่เพราะเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ เรายิ่งเดี๋ยวนี้ก็ศาสตร์การดูแลตัวเองต่างๆนานาก็มากขึ้นนะคนก็มาดูแลตัวเองกันแบบเยอะขึ้นมันก็น่าจะมีส่วนแหละที่ทำให้อายุของเราอาจจะมีโอกาสที่จะยืนยาวมากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องปรับแผนในเรื่องของการวางแผนเกษียณสักหน่อยนะเพราะว่าโอ้นี่ถ้าอายุขยับสเต็ปไปแบบนี้ก็คือเหมือนกับเราใช้เวลาช่วงที่เราหาเงินน่ะน้อยกว่าช่วงที่เราใช้เงินอีกนะถึงใช้เงินหลังเกษียณมันดูเหลื่อมกันมากเลยใช่
7: จริงเลยเรื่องนี้จริงมากเลยฮะแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือคนที่ไม่เก็บเลยฮะโอ้โหไปลุ้นเราข้างหน้านี่โหดไปนะต้องบอกก่อนนะฮะอย่าอันนี้คือแย่ที่สุดเลยอ่ะคือเราไม่เตรียมอะไรเลยนี่อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากเอาไว้เน
7: า
1: ะ
7: ถือว่าเป็นข้อมูลที่เอามาคุยกันเนาะนะฮะอุ้ยฟังแล้วเหมือนท้อ
1: ฟังแล้วดูเหนื่อยทุกหลายๆท่านบอกว่าแค่ณปัจจุบันเนี่ยยังเหนื่อยอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องวางแผนไปถึงหลังเกษียณไปอีกเนี่ยโอ้ยังนึกภาพไม่ออกแค่ปัจจุบันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ยังไงต้องวางแผนเนาะใช่ไหมคะโค้ช
7: ใช่การที่เราได้อยู่ยาวก็มีข้อดีข้อเสียนะได้อยู่ดูแลได้เห็นความเติบโตของลูกหลานไปยาวๆนะแต่ในมุมนึงก็อื้อหือครับฟังแต่เรื่องคือบรรยายเองยังรู้สึกเลยอุ๊ยตายแล้วนะแล้วดีที่สุดคือถ้าเกษียณแล้วยังแข็งแรงอันนี้ก็ยอดเยี่ยมอ่ะใช่ไหม
1: ใช
7: ่แต่ทำไมแล้วก
1: ็
7: ต้องมาต่อสู้กับอะไรนี่นะฮะแล้วเรื่องเงินก็ไม่พอใช้นี่คือว่าแย่จริงแย่จริงนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้ฝากไปเพราะว่าปัจจุบันจริงจากข้อมูลและตัวเลขเองนั้นเนี่ยนะคะโค้ชคะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จำนวนเงินหรือคุณภาพชีวิตเองจากผลการศึกษาทั้งหลายในบ้านเราเองก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าจะ
7: ใช่ครับตัวเลขของเราไม่ดีเลยไม่ดีเลยฮะนะครับเงินเก็บเนี่ยแทบไม่พอใช้กันอยู่นะแล้วก็แหล่งรายได้หลักๆของคนเกษียณของเราเนี่ยใหญ่สุดก็คือลูกหลานนะครับถ้าเป็นข้อมูลจากทำงานสถิติแห่งชาติลองลงมาก็ทำงานต
1: ่อ
7: นะแต่ว่าทำงานต่อหรือที่ไม่มีแผนข้างหลังนี่สิก็คือเรียกว่าตอนที่ยังได้ทำก็ยังมีเงินเนาะนะแต่ว่าที่เราอยากให้เป็นก็คือเตรียมเงินไว้สักก้อนหนึ่งเรียกว่าเกษียณพวกก็มีเงินใช้แหละแต่ว่าเราจะยังไม่รีบนะเราจะยังไม่รีบหยุดเราจะอยากทำงานต่อถ้าเป็นทรงเนี้ยมันดูดีกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทุกคนด้วยแต่วันนี้เราได้แนวทางแล้วนะคะได้เช็คลิสต์ในการปรับแผนและสำหรับเรื่องของการบริหารเงินเกษียณยุคใหม่นะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเราก็ต้องมีการปรับแผนด้วยนะเพราะเรามีโอกาสที่จะมีอายุที่ยืนยาวไปกว่าเดิมมากนะเพราะฉะนั้นทั้งจำนวนเงินทั้งการวางแผนทุกเรื่องเลยนะไม่เพียงแต่เรื่องเงินนะเรื่องสุขภาพที่ต้องเตรียมไว้ใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะเรื่องของต่างๆนานาเนี่ยต้องเตรียมไว้หลากหลายด้านเพราะเหล่านี้มันไม่สามารถมันเตรียมได้ตอนเกษียณแล้วนะมันเป็นเรื่องของการสะสมมานะตั้งแต่ที่เรายังอายุน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเค
7: นะเพื่อนก็ อย่านิ่งนอนใจนะแล้วก็พยายามเริ่มต้นสะสมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับมากน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันแย่มากนะครับ
1: ค่ะใช่
7: ครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชที่หยิบเรื่องนี้มาถ้าใครฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมว่าต้องปรับขยับยังไงก็ฝากมาได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราจะกลับมาตอบคำถามกันใช่ไหมคะโค้ชคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะโค้ชคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะค่ะ
7: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
6: Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
2: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: ทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนทิติมาทวาเรศค่ะช่วง Women and Money ค่ะ
5: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะแล้วหัวข้อเก๋ๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากคุณส้มนะคุณณัฐลักษณ์กาญจนวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท IWS นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วพร้อมด้วยพี่การนะคะคุณกาญจนาหงทองค่ะเป็นทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะ
9: สวัสดีค่ะส้ม
10: ส้มดีพี่การค่ะ
1: ค่ะ
9: ไม่ต้องบอกว่าหัวข้อที่ rush ต้องบอก rush เสมอของส้มไม่ของส้มอ่ะมันเขาเรียกว่าเวลาแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงอ๋อเราชวนนักวางแผนการเงินมาคุยอ่ะบิวเราก็จะมีมูดของความเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องอะไรเงี้ยนึกออกไหม แต
1: ่มีแพทเทิร์น
9: แต่ต้อง
1: มีแพทเทิร์นว่าเป็นเรื่องประมาณไหน
9: ต้องทำให้มิติของของการคนที่คุยเรื่องวางแผนการเงินอะมิติมันกว้างขึ้นมันมีหลายมิติมากขึ้นแล้วมันทำให้รู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วอะเรื่องของการวางแผนการเงินอะมันเป็นเหมือนมันเหมือน

0: การแก้กับดักนี้ด้วยอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะผู้ฟังผู้ฟังลองฟังดูลองฟังดูแล้วเรากับบิวก็ฟังด้วยเอ๊ะเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ได
1: ้ยินหรือเปล
0: ่าอะไรทำให้เลือกหัวข้อนี้คุณส้มอย่างแรกเลยเจอประสบการณ์อะไรมาหรือว่าอะไรที่หัวข้อนี้
2: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะส้มไปเรียนเรื่องจิตวิทยามาค่ะแล้วก็เขามีพูดของเรื่องของคำว่า curse of knowledge หรือถ้าแปลตรงๆมันคือคำสาปของความรู้ซึ่งอ่ะในนี้ส้มอ่ะรู้สึกว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าเราใช้คำว่ากับดักของการรู้เยอะซึ่งจริงๆอันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วส้มรู้สึกว่ามันแอพพลายได้กับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วมันก็ทำให้ส้มสงสัยคือเราอะอยู่ในอาชีพที่เราต้องคุยกับคนเยอะก็เหมือนพี่การกับคุณดิวอย่างเงี้ยค่ะเราคุยเยอะๆอะบางครั้งเรารู้เยอะเพราะว่าเราคุยเยอะจนเราแบบเหมือนกับฟังแล้วเราเข้าใจหมดละว่าคำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเทคนิคเทอมคำนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยมีเรื่อง3ข้อที่เขาเป็นทฤษฎีบอกมาเลยค่ะว่ามันจะเป็นหลักการที่เราอาจจะลืมไปสำหรับคนรู้เยอะหลักการแรกเลยเข้าไปเลยในหัวข้อนะคะก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่าคือเราจะจินตนาการไม่ออกค่ะว่าตอนที่เราไม่รู้อะเรารู้สึกยังไงซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับคนว่ายน้ำอะเรานึกไม่ออกแล้วว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นอะเราจะทำท่าไหนเพราะเราว่ายจนเราเป็นแล้วอะหรือเราขับรถเราก็จินตนาการไม่ออกแล้วว่าไอ้ตอนที่เราขับรถไม่เป็นอะทำไมเราถึงแบบกลัวหรือว่าถึงรู้สึกจะหันพวงมาลัยไปทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเหมือนกันเลยค่ะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันพอเราอะเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของการลงทุนแล้วมีการเข้าใจเรื่องการเงินแล้วบางครั้งอะค่ะเราจินตนาการไม่ออกว่าไอ้ตอนที่เราลงทุนครั้งแรกอะเรารู้สึกยังไงหรือเราจินตนาการไม่ออกว่าทำไมเด็กจบใหม่บางคนอะได้เงินเดือนแรกปุ๊บอะเขาถึงใช้หมดเลยเขาไม่ออมเลยอะซึ่งไอเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันการที่เราจินตนาการไม่ออกมันทำให้เวลาที่เราต้องไปเจอกับคนที่เขาใหม่ในเรื่องเนี้ยค่ะหรือมันเป็นครั้งแรกของเขาในเรื่องเนี้ยเราอะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นนะสมมติอย่างง่ายๆอย่างคุณบิวพี่การถ้าเกิดลองไปคุยกับคนที่เขาแบบมาจากสายมาร์เก็ตติ้งจ๋าๆเลยอะค่ะหรือบางคนเขามาจากทางสายที่เป็นศิลปะไปอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่ได้ยุ่งเรื่องเงินเลยอะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาแล้วเผลอไปแบบเหมือนกับพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตาลอยแล้วหรือเรารู้สึกแล้วแหละว่าเขาเริ่มตามเราไม่ทันอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแบบไม่เก่งหรืออะไรเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าเราอะไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่ทันนึกว่าเราอะแบบอยู่ในจุดที่มันคนละจุดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ส้มรู้สึกว่าจริงบางครั้งอ่ะเราแบบมันเหมือนกับความไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารเรื่องการเงินกันไม่ได้อ่ะเป็นเพราะเราหลงลืมข้อนี้ไป
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นข้อแรกค่ะข้อต่อมาเลยก็คือว่าบางอย่างนะคะต้องบอกว่าเพราะมันง่ายสำหรับเราเลยคิดว่ามันง่ายสำหรับคนอื่นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งคือเราอ่ะคนแต่ละคนมันมีความเชี่ยวชาญไม่เท่ากันบางคนอ่ะเก่งเลขอ่ะพอคุยเรื่องเลขปุ๊บอ่ะเร็วเลยแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องอื่นไม่เก่งภาษาเนี้ยอย่างส้มก็เคยเจอคนไม่เก่งภาษานะบางทีส้มงงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมสะกดผิดได้เยอะขนาดเนี้ย
1: เหมือนพี่ไม่เก่งพวกเรื่องแบบฟิสิกส์อะไรเงี้ยตาลอยเหมือนกัน
2: ใช่คือฉะนั้นนะคะบางครั้งอ่ะพอมันง่ายสำหรับเราเวลาเราไปคุยกับคนอื่นน่ะอันนี้ส้มเห็นเป็นกันเยอะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญซึ่งอันนี้เราก็พยายามบอกตัวเราเองเหมือนกันนะว่าต้องระวังอย่างบางทีอะค่ะเราคุยเรื่องการเงินเราก็ไปใช้คำศัพท์อย่างแบบasset allocation อย่างเงี้ยการกระจายความเสี่ยงเราก็บอกว่าโอเคมันก็แปลเป็นไทยให้เราก็ได้กระจายความเสี่ยงมันก็เหมือนกับง่ายเนาะแต่ส้มก็เคยเจอคำถามนะว่าอะไรคือคำว่ากระจายความเสี่ยงหรือบางคนเราใช้คำว่า DCA อย่างเงี้ยจนเคยชินนะคะอย่างถัวเฉลี่ยอย่างเงี้ยถัวเฉลี่ยบางคนเขาก็ถามว่าอะไรคือถัวเฉลี่ยหรือมันทำยังไงมันถึงคือการถัวอะไรคือเรียกว่าถัวแล้วการซื้อทุกเดือนมาถัวได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีอะค่ะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องระวังเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราจะสอนใครอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า impact ของการที่เราอะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือไม่ระวังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งแน่นอนมันเกิดการต่อต้านแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้คำศัพท์เทคนิคเยอะๆอะค่ะพอบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากฟัง

0: หรือเขาร
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: สึกว่าโอ้ยแบบมันคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: จริ
0: แต
1: ง
0: ่เราอ่ะเข้าใจว่าเราเก่งนะเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบเก่งโดยเฉพาะสมมติคนเป็นอาจารย์คนเป็นครูอ่ะต้องระวังเรื่องพวกนี้ค่ะค
1: จ
0: ่ะ
1: ริงๆแล้วท้ายสุดเรื่องของจิตวิทยานี่สำคัญเลยเนาะบิวเนาะเพราะฟังส้มอ่ะอื
2: ค
1: ม
2: ่ะบางทีมันเป
0: ใช
2: ็น
0: ่
2: ต้นตอที่จะทำให้ผู้รับสารหรือผู้ที่สื่อสารกับเราอาจจะตั้งกำแพงใส่เลยอย่างนั้นเนาะคุณส้มใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธีหรือว่าเราใช้คำในการสื่อสารที่มันทำให้เขารู้สึกว่าโอ้มันยากที่จะเข้าใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมค
0: ใช
2: ะ
0: ่
2: อื
0: ค
2: ม
0: ่ะแล้ว
2: ค
0: อ
2: ่
0: ี
2: ะ
0: กข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องของว่าบางครั้งเพราะมันง่ายสําหรับเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีค่าหรือเราด้อยค่า
2: ค่ะ
0: ความรู้ก้อนเนี้ยซึ่งอันเนี้ยส้มก็เจอกันเยอะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งอะค่ะเวลาเราออกรายการบ่อยๆหรือเราคุยกันในรายการบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้ยคุยเรื่องการเงินคุยแต่เรื่องการออมคุยแต่เรื่องการเก็บเงินคุยแต่เรื่องเกษียณมันน่าเบื่อจังเลยบางทีเราก็รู้สึกนะเราคุยเองเราก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราอยากจะหาหัวข้อที่มันแบบยังไงดีล่ะที่ไม่เคยมีคนพูดถึงมาก่อนหรือเป็นหัวข้อที
2: ค
0: ่ม
2: ่
0: ั
2: ะ
0: นยากหรือมันซับซ้อนนะคะแล้ว
2: ใช
0: เรา
2: ่
0: ก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยมันมีคนอีกเยอะเลยอ่ะที่เขายังไม่รู้เลยว่าจะออมยังไงอ่ะหรือเอาเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของการมีหนี้อ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมีหนี้แล้วมันแบบอันตรายอย่างเงี้ยค่ะหรือ
2: ค
0: หน
2: ่
0: ี
2: ะ
0: ้บัตรเครดิตทําไมมันน่ากลัวหรือหนี้นอกระบบทําไมมันน่ากลัวคือจริงๆมันกลับมาที่พื้นฐานเวลาที่เรารู้เยอะๆอ่ะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าความรู้พื้นฐานน่ะมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมันใครๆก็รู้แต่ซึ่งเรื่องจริงไม่ใช่เลยเวลาส้มไปทําสัมมนาหลายที่บางครั้งส้มกลับรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องพื้นฐานมันยังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเรื่อง
2: ค
0: ที่
2: ่
0: เ
2: ะ
0: ราต้องใช้เวลาปูตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะมันก็ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอยู่ดีแล้ว
2: ค
0: บาง
2: ่ะ
0: ครั้งเราไปกระโดดเอาเรื่องที่มันยากเลยอะค่ะมันกลายเป็นว่าคนได้จริงอะน้อยแต่คนหมู่มากเขายังต้องการพื้นฐานอยู่
2: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่ากับดักของความรู้เยอะค่ะซึ่งมันเป็นสามข้อเนี่ยหลักๆเลยที่มันทําให้เกิดข้อผิดพลาดค่ะ
2: ค่ะโอเคอันนี้ในมิติของการสื่อสารและมิติของการนํามาลงทุนเองอ่ะมาประยุกต์ใช้วางแผนการเงินของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโซ่วันนี้มันมีเป็นผลเชิงลบบ้างไหมสําหรับคนที่อาจจะมีความรู้ที่เยอะอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มคะ
0: มีค่ะจริงๆอันนี้มีเลยจริงๆอ่ะส้มว่าคนหลายคนพอเราเหมือนกับเข้าใจว่าความรู้พื้นฐานมันไม่สําคัญหรือว่าอาจจะละเลยแหละไม่ใช่ไม่สําคัญหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องไปเล่นท่ายากอ่ะคือไปทําอะไรที่มันยากๆมันจะทําให้เขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเราไม่ทําอย่างง่ายๆส้มว่าตอนนี้หลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไม่ได้ DCA ต้องบอกว่าตัวส้มเองอ่ะบางทีส้มก็รู้สึกว่าส้มไม่ต้อง DCA หรอกเพราะว่าเราอยู่ในตรงเนี้ยเยอะเราจับจังหวะดีกว่า
2: จับจังหวะ
0: เรา
2: เออ
0: ยู่
2: ง
0: กับ
2: อะไร
0: ข
2: เ
0: ่
2: ง
0: า
2: ี้
0: ว
2: ยใช
0: ส
2: ่ไหม
0: าร
2: คะ
0: เราอยู่กับข่าวสารเรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้อ
2: เ
0: ง
2: ราร
0: ีเ
2: จ
0: ซ
2: ับ
0: ท
2: จ
0: ุ
2: ัก งห
0: เ
2: ว
0: ด
2: ะ
0: ือน
2: เออ
0: ่ะ
2: ง
0: เรารอจับจัง
2: ค
0: หว
2: ่ะ
0: ะใช่ซึ่งหลายครั้งเราก็ทําอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่า
2: ค
0: แบ
2: ่ะ
0: บแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ลืมหรือบางทีเราก็จับไม่ถูกหรือบางทีเราก็จับถูกครั้งแรกครั้งที่สองคือเหมือนกับออกถูกจังหวะไม่ไป
1: จริ
0: เ
1: ง
0: ข้
1: เ
0: า
2: หรอ
0: ตอ
2: ใช
0: น
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงเหรอก็คือ
0: จริง
1: อีเวนโอรู้สึกว่าเรารู้เยอะเราเป็นนักวางแผนการเงินเราจับจังหวะได้แต่ก็พลาด
0: ใช
2: ค่ะ
0: ่ใช่จริงๆต้
1: อ
0: ง
1: ๋อ
0: บอกว่า
1: โอเคโอเค
0: พลาดส้มมาพลาดบ่อยมากเอาจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเรารู้เยอะแล้วเราจะไม่พลาดซึ่
2: อง ื
0: ส้
2: ม
0: มว่า
2: ค
0: มั
2: ่
0: น
2: ะ
0: เป็นเรื่องปกติค่ะคนรู้เยอะก็พลาดเยอะเพราะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็จะเหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะเราจะไม่
2: ค่ะ
0: พลาดเรื่องใหญ่มากละต้องบอกงี้เพราะว่าเรื่องใหญ่มากๆเราพลาดมาหมดละเราก็เลยจะ
2: ค
0: ไม่
2: ่ะ
0: ค่อยพลาดเรื่องใหญ่แต่ส้มเชื่อว่าทุกคนก็ยังพลาดกันอยู่แล้วมันจะพลาดตอนที่เราประมาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้เลยคือบางทีเราลืมแบบหลักการจริงๆของมันอย่างฉะนั้นอ่ะส้มมองว่าอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ละกันของการที่เราไม่ระวังเรื่องกับดักของความรู้เยอะค่ะอันแรกก็คือคนเชี่ยวชาญเองอ่ะก็จะพลาดเองอ่ะอันที่สองก็คือว่าเราจะเหมือนกับมันจะเป็นอีกอันหนึ่งคือคนส้มเห็นหลายครอบครัวมันจะมีคนที่รู้เรื่องเงินแค่คนเดียวเพราะว่ามันเกิดเรื่องพวกนี้แหละคือเคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้เคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่ารู้สึกว่าอีกคนไม่อยากฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งอ่ะคนเก่งที่สุดอ่ะมันมีอยู่แค่คนสองคนในบ้านไม่ใช่ทุกคนรู้พอๆกันเพราะคนเก่งก็รู้สึกว่าพูดอะไรแล้วคนอื่นตามไม่ทัน
2: อืม
0: แล้วคนไม่เก่งหรือว่าคนยังไม่มีความรู้อ่ะยังเป็นคนใหม่ๆก็ไม่อยากกระโดดเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนด้อยค่าความแบบความอยากเรียนรู้ของตัวเองอ่ะอาจจะเคยแบบคุยแล้วโอ้โหแบบใส่ศัพท์เทคนิคมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็ถอยละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากคุยต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นผลลัพธ์เนาะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินจริงๆมันคือทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การสื่อสารนะคะหรือว่าการส่งต่อความรู้ว่ามันไปได้ไม่สุดเพราะว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่ของคนที่เราอาจจะลืมไปว่าเรารู้เยอะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจชาวบ้านเหมือนครั้งแรกๆที่เราเพิ่งรู้ใหม่ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดอยู่ในวงการทำคลิปบางทีเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะบางทีมันจะมีคอมเมนต์ว่าชอบคลิปหรือชอบรายการของคนเนี้ยตอนแรกๆแต่ตอนหลังอ่ะมันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันตื่นเต้นหรือว่าให้มันมีประสบการณ์มากขึ้น
2: ให้มันแอดวานซ์มากข
0: ึ้
2: น
0: ใช่มันยากขึ้นใช่แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นแบบอาจจากที่เคยตั้งเป้าเอาเป็นรายการง่ายๆเข้าใจทุกคนมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปละอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งค่ะคุณพี่บอกพี่การเคยเจอไหมคะเห็นน่าจะเจอกันเหมือนกันเนอะ
1: เจออืมเจออยู่แล้วอืม
0: ค่ะฉะนั้นนะคะจริงๆก็
1: เจอทุกเรื่องที่ส้มพูด
0: จริงเจอในฐานะเป็นคนพูดหรือว่าเจอในฐานะเป็นคนฟัง
1: ทั้งคนพูดและคนฟังจ้ะบางครั้งตาลอยเองส้มพี่อ่ะเอาจริงเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องถูกไหมบิวบางเรื่องเราก็ตาลอยบางเรื่องคนพูดไม่ได้แบบดูเลยว่าเรา respond ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ตาลอยเหมือนกันเขาก็ตายของเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือแบบการคิดหัวข้ออันนี้จะเจอบ่อยเนาะพี่การแบบการคิดหัวข้อแบบพี่คุณส้มบอกเลยบางทีเราก็เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วนะเราต้องไปหาหัวข้อใหม่ๆไหมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะอยากฟังเรื่องใหม่ๆมากกว่าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบ่อยในฐานะแบบบางทีคิดประเด็นหรือคิดหัวข้ออะไรเงี้ยค่ะในการสื่อสาร
0: ใช่เลยอย่างคุณเดี๋ยวพี่การคุยเยอะมากเลยนะคะส้มเห็นในรายการแบบโหเยอะมากก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆบางทีมันก็กลับมาเบสิกต้องบอกทุกอย่างมันมีเบสิกของมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินทุกเรื่องส้มว่ามันมีเบสิกอย่างการเงินอ่ะจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มจริงๆอ่ะคุณต้องออมให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยคือบางคนมันไปไม่ถึงตั้งแต่ขั้นออมเลยนะคะขั้นออมไม่ได้หรือขั้นเหมือนกับป้องกันความเสี่ยงง่ายๆอย่างการซื้อประกันหรือการที่จะเหมือนกับเข้าใจว่าจะแยกเงินอย่างเงี้ยค่ะเป็นสภาพคล่องพวกเนี้ยจริงๆพอมาเบสิกพวกเนี้ยยังไม่ได้ปุ๊บอ่ะบางทีเรากระโดดไปสเต็ป3สเต็ป4อย่างแบบอยากจะลงทุนหรือบางคนแบบโอ้ถึงขั้นจะส่งต่อละหรือบางคนอยากจะเป็นแบบการลงทุนแบบที่มันวิ่งไป Forex เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้แต่แบบกลับมาฉะนั้นจริงๆมันต้องกลับมาตั้งแต่ว่าออมยังไงออมแล้วเริ่มแบ่งเงินเก็บยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆมาลงทุนยังไงลงทุนก็ต้องไปกองลดหย่อนภาษีก่อนคือจริงๆทุกอย่างมันมีสเต็ปของมันอยู่
2: ค่ะ
0: แต่บางเรากระโดดเองค่ะมันก็จะเป็นแต่แน่นอนทีนี้มันก็จะมีเทคนิคค่ะเยอะเลยค่ะที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาพวกนี้คือต้องบอกว่าพวกนี้เรารู้มันก็ดีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีหลายเทคนิคค่ะที่จะมาช่วยเทคนิคแรกเลยเทคนิคแรกเริ่มเลยก็คือส้มมองว่าอันแรกเลยให้เราลองถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญของเราออกไปก่อนแล้วเราอ่ะสังเกตคนฟังให้มากขึ้นค่ะดูว่าคนฟังอ่ะรู้สึกยังไงคือมองตาเขามากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีของการสอนเรื่องการดูสีหน้าคนเนี่ยตะกี้ที่เราใช้คำว่าตาลอยเนาะจริงๆเขาบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เราไปพูดอะไรอ่ะแล้วเราสังเกตมันไม่มีคำถามเลยอ่ะบางทีมันไม่ใช่สายที่ดีนะคะของการไม่มีคำถาม
2: แสดงว่าเขาไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะถามอะไรแล้วแหละถ้าเป็นแบบนั้น
0: ใช่จริงๆอันนี้ใช่จริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าอย่างคนเป็นพิธีกรบ่อยๆหรือแบบเหมือนเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะสอนอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องการคำถามจากเด็กเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะเขาเข้าใจตรงไหนบางทีเวลาเราได้ยินคำถามเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาเข้าใจคนละเรื่องกับที่เราสื่อเลยอ่ะแต่เราจะรู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเร็วไปหรือเราอาจจะไม่หยุดพอสเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้สวมหมวกเขาเลยหรือไม่สนใจหรือไม่ได้ไปแบบมองเลยบางทีเราจะสอนพูดหรือพูดยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไอ้อย่างเงี้ยก็จะไม่มีจังหวะให้คนถามหรือไม่มีจังหวะสังเกตอันนี้ก็จะทำให้เราไม่เห็นว่าเขาไม่เข้าใจ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกค่ะ
2: ค่ะถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญออกแล้วทำความเข้าใจผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยให้มากที่สุดเนาะใช่ไหม
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะเรื่องการเงินจริงๆมันต้องทำสิ่งนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อมาค่ะต่อมาก็คือ
1: เด็กต้มแป๊บนึงกรณีวิทยุเนี่ยเราไม่ได้สบตาไงจริงเหมือนช่างมาเลคเชอร์เรานะบิววันนี้
2: เพราะในมุมของการสื่อสารนะใช่ไหมมุมของการที่สื่อออกไปสำหรับคนที่พูด
1: ใช่เราจะ
2: กับอีกอันนึงนะคุณส้มอีกอันนึงที่กังวลนะพี่การเรารู้สึกว่านอกเหนือจากเราไม่ได้สบตาคนฟังแล้วเรารู้สึกว่าคนฟังอ่ะหลากหลายมากนะพี่การใช่ไหมหมายถึงว่าเราหลากหลายกลุ่มอายุหลากหลายช่วงวัยหลากหลายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่พี่เล่าให้ส้มฟังก่อนพี่กับบิวเนี่ยเราอยู่กับคลื่นมา20กว่าปีไหมบิว20ไหม
2: เดี๋ยวเขารู้อายุพ
1: ี่แล้วเรารู้สึกทันทีว่าแต่ก่อนอ่ะพี่รู้สึกยีส้มแต่ก่อนพี่รู้สึกว่ากลุ่มคนฟังอ่ะเรารู้ว่าคนฟังเราคือใครคนฟังเราคือคนอายุประมาณไหนเป็นนักลงทุนชอบแบบไหนจริตแบบไหนแต่ตอนหลังอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มจับทางไม่ออกเริ่มคนฟังเริ่มหลากหลายขึ้นในความรู้สึกพี่ใช่แต่ก่อนเนี้ยไม่หลากหลายแต่ก่อนเนี้ยจะจับเลยว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มอายุเท่านี้และเป็นคนมีสตางค์ตอนหลังไม่ใช่แล้วตอนหลังเริ่มกระจายเป็นเอ๊ะก็มีคนทำงานคนอะไรเข้ามาฟังด้วยนี่นาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเจอคนตามที่ต่างๆเขาจะรีสปอนส์ใช่ไหมเรารู้เลยอ๋อโอเคฟังด้วยใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นอะไรนี่หลากหลายนี่นาอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะถ้าใครฟังอยู่ก็ทักทายมาได้มาบอกพี่การหน่อยว่าตอนนี้เป็นกลุ่มไหน จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นใช่แต่จริงๆก็ค่ะรายการวิทยุจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นรายการวิทยุแบบที่คุยคนเดียวมันจะมีแบบจัดคนเดียวพูดคนเดียวอย่างเงี้ยสมัยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการฟีดแบ็กเหมือนกันเนอะอยากให้คนเขียนเข้ามาถามไทยหรือว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราพูดไปอ่ะคนฟังเขายังไงแต่จริงๆอ่ะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเหมือนกันว่าพูดช้าๆลงนิดนึงแล้วก็ถามเป็นช่วงๆคือก็บางคนเขาก็จะเหมือนดีเจอ่ะค่ะสมมติดีเจก็ยากนะดีเจบางทีจัดรายการคนเดียวไม่รู้ว่าอยากได้เพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะใช้วิธีถามอ่ะพูดกับตัวเองคุยเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เวลาเราเห็นเมสเซจคนเข้ามามันก็แฮปปี้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นอันหนึ่งของการแบบเหมือนเทคนิคเนอะก็คือเราก็ต้องพยายามเข้าใจแหละพยายามถอดหน้ากากแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับเหมือนกับถ้าเห็นความรู้สึกคนดูก็จับความรู้สึกให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ใช้วิธีพูดให้ง่ายๆหน่อยค่ะก็ตะกี้เราคุยกันถึงเทคนิคเนอะของการที่ว่าจะแก้เรื่องกับดักการรู้เยอะยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็มาข้อต่อไปค่ะอันนี้ส้มก็มองว่าจริงๆอีกข้อนึงที่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องคือเวลาเราจะสื่อสารเรื่องยากอย่างเช่นเรื่องเงินนะคะเราใช้เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องอันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะทำให้คนจำง่ายต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราคืออย่างต้องยกตัวอย่างอย่างประกันอย่างเงี้ยสังเกตว่าโฆษณาประกันหลายๆตัวเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะของเคสสตัดดี้เช่นคนนี้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีประกันแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือโชคดีมีประกันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเป็นหลักของการที่ว่าเขามองว่าถ้าบอกเฉยๆว่าเอ๊ะคุณต้องไปซื้อประกันเพื่อป้องกันอันนี้เนี่ยคนแบบเหมือนไม่เหมือนไม่กระแทกใจหรือไม่รู้สึกว่ามันแบบอินกับสิ่งเนี้ยก็เลยใช้เป็นลักษณะของการเอาเคสที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะมาเล่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินในเรื่องประกันนะคะสมมติว่าจริงๆทุกเรื่องอะมันเหมือนกับเราใช้เรื่องของการเล่าเรื่องได้อย่างเวลาเราสอนเด็กก็เหมือนกันค่ะบางครั้งอะสมมติเด็กเขาแบบเหมือนกับไม่ออมเงินหรือเขาแบบไม่คือสอนยังไงก็ไม่เก็บเงินอ่ะมีอะไรใช้หมดอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะส้มมาสังเกตว่าถ้าเราเล่าในมุมที่ว่าตอนเด็กๆแม่เคยเก็บเงินนะใส่กระปุกไว้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วถึงเวลาค่ะพอกระปุกมันเต็มอ่ะแล้วทุบกระปุกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันแบบโอ้มันดีใจมากเลยอ่ะมันเห็นเงินเยอะเลยเราอดออมได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นภาพไปกับเราอ่ะแล้วเขาก็จะอินแล้วก็จะสนุกไปกับเราค่ะหรือบางคนส้มเห็นแบบบางคนอย่างใน ในแบบเหมือนเวทีสัมมนาค่ะเวลาที่เขาพูดเกี่ยวกับการลงทุนอ่ะคือต้องบอกว่าลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความโลภเข้ามาเกี่ยวกับความกลัวเนอะฉะนั้นบางครั้งนะคะเวลาเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีหมดอ่ะบางทีพูดอ่ะคนไม่เข้าใจเตือนยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปลงทุนฟอเร็กซ์อย่ากู้มาลงทุนยังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเล่าเรื่องของคนที่เคยแบบเหมือนกับอย่างหลังๆมันจะมีคนที่ชอบไปผ่อนอสังหาอย่างช่วงนี้สมมติมันก็มีนะแบบเหมือนกับเขามองว่าไปกู้มาแล้วก็ไปดาวหลายๆห้องแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้ไอตัวค่าเช่าอ่ะมันมากกว่าเงินกู้กับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงของการกู้เงินมาลงทุนเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอเรายกตัวอย่างว่าเอ้ยมันมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นอย่างช่วงวิกฤตที่เราเห็นกันนะคะคนที่ติดมือพวกนี้เยอะมากแล้วก็มันก็เจ๊งจริงๆแล้วกลายเป็นแบบอยู่ๆมีได้คอนโดมา5-6ที่แล้วก็ไม่มีปัญญาจะผ่อนแล้วก็โดนยึดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็พอเล่าอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือของคนที่เราประสบมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพค่ะแล้วมันเห็นรายละเอียดแล้วพวกเนี้ยมันจะทําให้เราจําได
2: ้ค่ะ
0: เพราะเราลองคิดดูว่าเรื่องการเงินบางอย่างอันนี้ส้มชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยนะคะว่าบางทีอ่ะถ้าเราคิดว่าคําสอนเรื่องเงินน่ะหลายๆเรื่องอ่ะเราไม่ได้จําได้จากสิ่งที่คนสอนนะคะแต่เราจําได้จากเรื่องเล่าที่ใครสักคนเคยเล่าให้ฟังหรือชีวิตของใครบางคนที่เราเคยเห็นน่ะ
2: ค่ะ
0: พวกนี้มันจะจำติดเรามากกว่า
2: เพราะมันเหมือนกระแทกใจกระแทกอารมณ์มีความดราม่าเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาตรงๆเป็นเหมือนแนวเชิงวิชาการความรู้ลิสต์มาแบบนี้บางทีความจดจำของเราอาจจะจำไม่ได้แบบละเอียดนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือไม่เข้าใจนั่นเอง
0: ใช่แล้วบางเรื่องพอมันยากมากๆค่ะเหมือนเรารู้เยอะเราเล่าเนี่ยเราจะเล่าแล้วเราก็จะแบบคือมันจะขอไปแก้คำนี้นิดนึงขอไปแก้คำนี้นิดนึงเพราะมันไม่ตรงอันนี้ส้มเป็นนะบางทีแบบใครมาพูดอะไรแล้วเรารู้เรื่องนี้เยอะเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ตรงสักทีเดียวเดี๋ยวขอแก้คำมันก็แก้กันไปแก้กันมามันก็เหมือนกับมันอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ไปละอย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นเรื่องเล่าหรือแบบเป็นอุปมาอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจเยอะขึ้นค่ะ
2: จริงๆอันนี้ดีมากเลยเนาะจริงๆเราไม่ได้พูดในเฉพาะมุมของแบบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ต้องสื่อสารหรือเราทำรายการกันเนาะจริงๆภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีคนที่พอมีความรู้เราต้องการที่จะสื่อสารตรงเนี้ยไปคนใกล้ตัวไปเพื่อนฝูงไปบอกคนในครอบครัวให้เขาเข้าใจและไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยเนาะคุณส้มใช่ไหมคะก็จะช่วยให้การเงินภายในบ้านเนี่ยไปได้ดีหรือเข้าใจตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สำคัญ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างลูกส้มอะส้มสังเกตว่าเวลาสอนอะไรเขาอะค่ะบางทีแบบเหมือนหูดับอะค่ะแต่พอแบบเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนไปเล่าเรื่องเนี่ยนะมันมีเรื่องของคนเนี้ยโอ้ยหูผึ่งขึ้นมาเลยเรื่องชาวบ้านอยากรู้ได้ก็สมมติก็เป็นเทคนิคนึงเอาไปใช้ได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คืออย่าพยายามใช้ศัพท์เทคนิคถ้าไม่จำเป็นจริงๆต้องบอกว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะเวลาเราไปแบบไม่สบายเราไปหาหมออย่างเงี้ยหรือลูกเราไปหาหมอคนใกล้ตัวไปหาแล้วเวลาคุณหมอเขาแบบโหพูดถึงอาการแล้วเขาใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆหรือพูดถึงแบบคือต้องบอกว่าบางทีเราเข้าใจครึ่งเดียวอะแล้วเราก็ไม่กล้าถามเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปถามตรงไหนเพราะมันงงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันจริงๆอะต้องบอกว่าเวลาที่จะเล่าอะไรให้ใครฟังอะเขาก็บอกว่ามันมีเทคนิคนะว่าให้เราคิดว่าเรากำลังเล่าให้เด็ก10ขวบฟังเขาบอกว่าถ้าเด็ก10ขวบฟังเราเข้าใจอ่ะทุกคนควรจะฟังเราเข้าใจเราใช้หลักการประมาณนั้นได้ค่ะ
2: พี
0: ่การจะเสริมอะไรไหมคะ
2: เพิ่มเติมไหมคะพี่การแบบอันนี้คือพยายามอย่าใช้ศัพท์เทคนิค
0: ใช่
1: เพราะบางทีเราลืมนะบางทีเราลืมอ่ะพี่ก็เป็นส้มปัญหานี้พี่ก็เป็นบางทีอ่ะเหมือนใช้ก็ติดคำแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้ตัวนะว่าแบบบางทีพอมีสติหน่อยปุ๊บจะรีบตลบเป็นอย่างเช่นdollar cost average เงี้ยบางทีเราพูดติดปากใช่ไหมแต่บางทีเรารู้ตัวทันปุ๊บเราอ๋อก็ลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยรายเดือนลงทุนเท่ากันอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่พี่เข้าใจเลยนะเนี่ยประเด็นเรื่องหนึ่งดอลลาร์คอร์เอเวอเรจเนี่ย DCA อ่ะพี่การเราคุยกันน่ะเคยมีคุณผู้ฟังนะท่านหนึ่งก็ส่งเข้ามาเลยหมายถึงอะไรคะก็มีนะคือเราเข้าใจว่าเราคุยกันเยอะน่าจะหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางท่านเขาอาจจะแบบอาจจะยังไม่เคยเข้าใจอาจจะไม่ได้เข้าใจศัพท์ตัวนี้อาจจะพอบอกว่าลงทุนเฉลี่ยเท่าๆกันอธิบายรายละเอียดเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือเวลาสื่อสารนะคะเราจะควรสื่อสารทีละประเด็นอย่าให้ประเด็นมันเยอะมากไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจริงๆมันก็กับทุกอย่างเหมือนกันคือโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากอย่างสมมติเราอยากจะสอนคนในบ้านเนี่ยค่ะเราอยากจะวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องเนี้ยให้เลือกเลยเราจะพูดประเด็นไหนแล้วก็พูดประเด็นนั้นอะอย่างมากสุดก็คืออย่าเกิน 1-2 ประเด็นน่ะพอละมันเยอะแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหวันนี้แบบแม่จะเลคเชอร์หรือวันนี้อยากจะแบบเล่าให้คู่ชีวิตฟังอย่างเงี้ยว่าอุ๊ยเธอนี่ใช้เงินแบบไม่ได้เรื่องเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไล่มาตั้งแต่1 2 3 4 5 6เงี้ยคืออันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันว่าสมองคนเราค่ะจริงๆมันรับเรื่องได้ไม่เยอะแล้วประเด็นหลังๆมันจะหลุดไปแล้วค่ะมันจะไม่ได้ละเขาถึงบอกว่าเวลาเราพูดอะไรก็ตามอ่ะให้เราเอาสิ่งที่เราอ่ะอยากจะให้ความสำคัญมาไว้แรกหรือบางคนทำคลิปอันนี้เกี่ยวกับทำคลิปอยู่แล้วจริงๆทำคลิปก็เป็นจิตวิทยานะคะเขาก็บอกว่าฮุกมันก็จะอยู่ที่3วินาทีแรก5วินาทีแรกคือถ้าคนฟังปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากจะแบบฟังต่อเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลักการเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราจะสอนอะไรใครโดยเฉพาะเรื่องเงินน่ะพอมันยากอยู่แล้วเรื่องมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนั้นนะคะบางครั้งอ่ะเราต้องเอาประเด็นหลักๆมาพูดเลยแล้วก็เข้าประเด็นให้เร็วค่ะอย่าเยอะแล้วก็อย่าแบบออกซ้ายออกขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
2: โอเคค่ะนี่เป็นประเด็นทีละประเด็นนะสื่อสารทีละประเด็นอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ทำให้หลุดโฟกัสในแต่ละเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารได้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่เลยค่ะค่ะก็จริงๆอันนี้คือทั้งหมดของที่จะพูดในวันนี้นะคะว่ามันคือตั้งแต่แรกว่าแบบไอ้ curse of knowledge มันมีอยู่จริงเนาะว่าไอ้คำสาปของความรู้เยอะเนี่ยแล้วมันทำให้เราลืมคนฟังแล้วก็ลืมที่เราแบบความรู้สึกครั้งแรกอะของเราว่ามันเป็นยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็มันอิมแพคมันก็คือว่ามันก็จะมีผลกระทบแหละให้เราอะเหมือนรู้อยู่คนเดียวอะหรือก็ไม่มีใครอยากจะมาสื่อสารความรู้จากเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากคุยกับเราแล้วสุดท้ายก็คือมันก็มีเทคนิคแหละที่แก้พวกนี้แต่ว่าถามว่ามันจะแก้ได้หมดไหมเอาจริงๆซึ่งว่ามันก็ยากนะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลด้วยบางคนฟังทั้งหมดก็ยังแก้ยากอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นระหว่างคนพูดกับคนฟังอะว่ามันคลิกกันแค่ไหนด้วยค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่การด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้านะเราคุยกันอีกเดี๋ยวรอหัวข้อเด็ดๆจากคุณส้มอีกนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: ว
0: ัน
2: นี้ลาไปพร้อมกันเลย3คนสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะไอเดียเจ๋งๆ ไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความ

0: รับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
1: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ตอนนี้ผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเจนเดย์กับเดนทิติมาทวาเรนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
5: สวัสดีครับมาบิวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะประเด็นเคสที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาวิธีเนาะหลายๆคนก็พยายามที่จะหาวิธีในเรื่องของการแก้หนี้แล้วคุณสุรชัยโดยอาจจะไปกู้เงินมาแล้วก็ไปกู้เงินซื้อสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็เอาสังหาริมทรัพย์นั้นปล่อยเช่าแล้วก็เอาค่าเช่านั้นมาจ่ายหนี้ค่ะวิธีการนี้เป็นยังไงคุณสุรชัยบางคนบอกฟังแล้วเอ๊ะมันก็ดูเหมือนเป็นวิธีที่ได้เหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไปกู้หนี้มาด้วยนะเรามีต้นทุนที่เพิ่มด้วยนะมีภาระหนี้ยาวด้วยค่ะ
5: ครับครับก็มีคนทำสำเร็จทำได้ก็เยอะนะครับแต่คนที่ทำแล้วล้มเหลวก็เยอะกว่านะ
3: ค่ะ
5: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับมันการลงทุนที่ต้องลงทุนให้ถูกประเภทถูกจริตถูกวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเรานะครับแล้วก อันที่สองคือลงทุนด้วยหนี้หรือว่าลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวหรือว่าลงทุนทั้งสองอย่างทั้งหนี้ด้วยทั้งส่วนตัวด้วยภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าใช้เงินกู้เยอะกว่ากันบางคนอาจจะใช้สองอย่างเลยก็สัดส่วนการลงทุนซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินต่างๆเวลาถ้าพูดถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุนสินเชื่อธุรกิจนะครับจะซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีสัดส่วนของเจ้าของด้วยส่วนหนึ่งนะครับถึงได้มีก็ได้สัดส่วนของการลงทุนระหว่าง debt to equity หรือว่า D/E ratio นะครับเงินกู้กับเงินทุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทบางคนก็เครดิตดีนะต้องดีนะไปลงทุนซื้อตึกซื้อบ้านทำธุรกิจซื้อโรงงานไม่ต้องใช้เงินทุนส่วนตัวสักบาทก็ได้คือแบงค์ให้กู้ 100% พูดง่ายๆนะครับมียุคหนึ่งเราได้ยินใช่ไหมครับที่บอกว่ากู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะครับกู้ร้อยหนึ่งนี่น้อยแต่ละกู้110%กู้120%กู้เกินกว่ามูลค่าของบ้านเพราะว่าเอาส่วนหนึ่งไปตกแต่งเพิ่มไปอะไรต่างๆทำให้มันซับดูดีนะครับที่ก็เป็นการลงทุนที่ใช้สัดส่วนเงินกู้มากขึ้นมากกว่าปกติครับทีนี้การลงทุนด้วยหนี้มันมีดอกนะมีดอกแล้วมันต้องใช้คืนหลายคนที่เอาไปลงทุนก็หวังว่าเอาไปแล้วสร้างดอกสร้างผลเอามาผ่อนค่างวดหนี้ถ้าผ่อนไปได้เรื่อยๆแบบนี้ถึงเวลาหมดแค่ครบสัญญาไปทรัพย์สินก็ตกเป็นของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีคนผ่อนแทนตัวอย่างที่วันนี้จะพูดถึงที่อยู่ในช่องทิกตอกของผมเนี่ยซึ่งคนก็ดูกันเป็นแสนกว่าวิวแล้วเนี่ยก็คือการทำธุรกิจอยู่ดีๆครับต้องดูครับมีหลายเคสแต่เคสที่ยกมาให้เนี่ยเป็นเคสที่ทำธุรกิจดีมาตลอดเลยธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีครับก็ทำมาเป็น10 ปีแล้วละครับทำมาแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่ปีหนึ่ง20-30 ล้านเติบโตมาเรื่อย40-50 ล้านจน70-80 ล้านนะครับ แต่ในช่วงกระเล็กดี

0: ก็700ก็มีนะครับก็ทำธุรกิจก็ดีเงินทุนหมุนเวียนก็ดีเครดิตก็ดีนะครับเวลาจะไปซื้อตึกซื้อสถานประกอบการมันก็เรียกว่าโอ้โหกู้ได้สบายเลยครับเครดิตผ่านแน่นอนอันนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุยกันเขาบอกครับมันเป็นช่วงการก็ได้ช่วงนั้นกำลังบูมเลยเรื่องคอนโดอะมันอยู
1: ่ค่ะ
0: มีช่วงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะย่านไหนย่านไหนที่ดังสุดเลยมีซื้อมาแล้วกะว่าเอาไปปล่อยให้เช่าต่อสบายเดือนนึงกันหรือว่าเช่าเป็นแสนเนี่ยย่านไหนมันมีลองไทยเลย
1: โอ้ก็น่าจะเป็นย่านใกล้กลางเมืองหน่อยหรือย่านธุรกิจหรือคนเช่าเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณสุรชัย
0: ถูกต้องรัชดา
1: ค่ะ
0: ย่านรัชดาแล้วก็เป็นแบบโอ้หรูหราเพนท์เฮาส์เลยห้องหนึ่งเกือบ300ตารางเมตรอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วหกก็เอาจริงใหญ่กว่านั้นอีกก็ให้เช่าเดือนก็จะมี300,000
1: นะ
0: ครับเลยนะลงทุนเดือนหนึ่งโอ้โหรายได้ขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีฐานะมีอะไรอันนี้คือลงทุนแล้วก็แบงก์ก็ใจดีมากเลยเพราะว่าเครดิตดีมากโอ้โหเจ้าของกิจการไม่มีประวัติอะไรก็กู้เต็มไปเลย100% 20 ล้านห้องเนี้ย20 ล้านบวกเขาก็ให้กู้เต็มคราวนี้ก็ช่วงแรกก็ดีครับก็ผ่อนสบายๆเพราะผ่อนเดือนก็ประมาณสัก200,000ก็ผ่อนได้ผ่อนเหลือก็ผ่อนไปก็คราวนี้ไปชายทะเลมั่งละย่านไหนที่ฝรั่งเยอะครับย่านไหนที่ต่างประเทศเยอะแล้วก็ราคาค่าเช่าแพงมาดูลองคิดดูแล้วกันนี่ก็ไปซื้อบ้านเดี่ยวริมทะเลอีกหลังหนึ่งลงทุนนะครับโดยกู้เงินอีกประมาณ10 ล้านนะครับไม่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าใช้เงินกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันครับลองเดาไหมฮะย่านไหน
1: พัทยาไหมคะ
0: หัวหิน
1: หัวหินอ๋อกำลังคิดว่าไอ้เนี่ยกำลังนึกถึงฝั่งตะวันออกพัทยาหรือจะไปฝั่งหัวหินอ๋อไปอันนี้คือหัวหินใช่ไหมคะ
0: ไปขับน้ำไม่ถึงปีครับเขาไล่ฝั่งตรงๆแล้วก็มีผัดจากนั้นไปอีกคือทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้กู้ลงทุนกู้แล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้คอนโดแล้วก็มีคนผ่อนโมเดลอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังอยู่แล้วก็มีหลายคนแล้วก็ในคลิปผมก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าเขาก็ทำสำเร็จมา2-3 หลังแล้วซึ่งก็ไม่เถียงมีคนสำเร็จไม่ได้แปลว่าโมเดลนี้จะต้องเสียหายนะไม่ใช่ว่าเจ๊งทุกคนนะพูดง่ายๆมีสำเร็จไหมมีแล้วก็มีคนทำได้มีแต่มันต้องอะไรครับ1ทำเลต้องใช้ได้เลยถูกไหมทำเลต้องดีแล้วก็2มีผู้เช่าต่อเนื่องแล้วก็โชคดีด้วยนะต้องมีเจ๋งและต้องเฮงด้วยนะเพราะบางคนนี่เจอผู้เช่าเขามาทีก็เป็นลมเลยก็มีที่เป็นข่าวเลยนะค่าเช่าก็ไม่จ่ายบ้านก็สกปรกรกมากเลยมีปัญหา
1: ค่า
0: หายเยอะอย่างนี้ก็มีนะครับก็คนประสบความสำเร็จก็มีคนที่ติดแบบนี้ก็เยอะครับนะครับโดยเฉพาะเวลาอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนท่องเที่ยวเปลี่ยนเคสนี้ก็เหมือนกันครับนะครับปรากฏว่านักกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจีนนักลงทุนจีนอะไรเขาที่เขาเห็นอยู่ก็ดับลงแล้วที่รัชดาตอนนี้โอ้โหเลยห้องว่างเยอะมากเลยมันมีรู้ไหมนะครับเยอะเอาที่แบบมือสองก็เยอะมือหนึ่งป้ายแดงคอนโดก็เยอะมันก็เลยกลายเป็นซัพพลายล้นตลาดนะครับดีมานด์น้อยถัดมาท่องเที่ยวก็ลดลงนะครับต่างชาติก็มาน้อยลงมีปัญหาเรื่องท่องเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งก็บ้านเช่าที่ริมทะเลชายเลยก็ดับครับคอนโดในเมืองจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งที่มีสนามบินก็ลดลงเพราะมีคู่แข่งเยอะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเสร็จเป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นธุรกิจก็เริ่มดาวลงแล้วก็ต้องดึงเงินออกจากธุรกิจไปผ่อนแล้วก็รายได้จากค่าเช่าที่ผ่านไว้ก็มีทั้งหมด4 จุด 4 ยูนิตรวมกันประมาณ40 ล้านนะมันอยู่นี่ที่มาจากการลงทุนนะ
1: ค่ะก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะคะ
0: โอ้แล้วถ้าเกิดรายได้ค่าเช่าไม่มีเลยตอนนี้คือรายได้ไม่มีมาพักใหญ่แล้วด้วยนะ
1: โอ้ก็จะกลายเป็นภาระเลยนะสำหรับการ
0: ผ่อน
1: ชำระค่างวดเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะค่ะ
0: อ๋อผ่อนได้อย่างเดียวไม่ว่านะบางทีต้องไปตัดหญ้าต้องไปรีโนเวทบ้านริมทะเล
1: ใช่บ้าน บ้านในเวลาคนไม่อยู่หรือห้องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีความเสื่อมค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาด้วยใช่ไหมคะคอนโดก็มีค่าส่วนกลางด้วยอะไรด้วยค่ะ
0: ค่าส่วนกลางด้วยการดูแลรักษาต้องจ้างยามต้องจ้างแม่บ้านหรือต้องจ้างทุกคนสวนนะครับคอนโดก็ส่วนกลางนี่ก็เดินตลอดโอ้โหเยอะมากค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเครียดตรงนี้ครับตรงที่ว่าสะดุดแล้วธุรกิจก็ดึงมาตลอดมันก็เริ่มสะดุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเลยเห็นไหมธุรกิจเติบโตดีมีกำไรสะสมดีมันมีเอาไปใช้ลงทุนแทนที่จะเป็นลงทุนมันก็กลายเป็นก่อนไม่มีหมด 100% ก็ด้วยเครดิตดีนะครับแล้วสุดท้ายนี่นั้นนึกว่าจะเอาค่าสร้างรายได้ตัวมันเองมาจ่ายหนี้ได้ก็ปรากฏว่าติดอย่างเงี้ยไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่ภาระนะครับนี่คือการลงทุนที่จะมาเตือนว่าถ้าเป็นธุรกิจลงทุนในธุรกิจลงทุนซื้อลงทุนทำกิจการสถานประกอบการโรงงานคลังสินค้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับท่านจะผิดจะพลาดอยู่ที่ตัวธุรกิจแต่ถ้าเกิดบินเอาเงินจากกิจการออกไปเงินหมุนเวียนเงินกำไรแล้วเป็นลงทุนในสิ่งที่มันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจแล้วสุดท้ายต้องดึงเอาเงินผลประกอบการธุรกิจไปจ่ายด้วยนี่นะอันนี้เจ๊งแน่นอนโอกาสเจ๊งสูงมากครับ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่า
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้บางคนก็มีคอมเมนต์มาเถียงบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำอย่างนี้แหละแต่เขาต้องมีเงินสำรองไว้ในช่วงที่อาจจะมีบางช่วงที่ไม่มีผู้เช่าอันนี้ผมก็บอกว่าอันนี้มันเรื่องการวางแผนการเงิน
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณมีกำไรมีเก็บเงินเก็บค่าเช่าที่ผ่านมาแล้วคุณมีการไว้สำรองไว้สะสมไว้ไอ้เงี้ยโอเคเพราะว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงจากอะไรครับบ้านที่เช่าบ้านที่เราซื้อกู้มาเพื่อการลงทุน 100% ดิมนี
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะต้องใช้มันหมดเนี่ยต้องบิวคิดว่าระยะเวลาตลอดของการผ่อนไม่ว่าจะ15ปี20ปีหรือบางคนกู้25ปี30ปีเนี่ยมันสามารถกำหนดได้ชัดเจนหรือวางแผนได้ชัดเจนเหรอครับว่าเขาจะมีรายได้จากค่าเช่าต่อเนื่องทุกเดือน
1: โอ้ยิ่งยุคนี้เนาะคุณสุรชัยเราเห็นแล้วว่าบางทีมันจะมีปัจจัยเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เลยนะไอ้อย่างสงครามเนี่ยบางคนก็กระทบนะเพราะว่าคนเดินทางมาน้อยอย่างตอนโควิดหรือมีสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะแบบช็อกแล้วก็หายไปเลยสำหรับกลุ่มผู้เช่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนี่เนี่ยเราต้องจ่ายทุกเดือนอ่ะอันนี้ก็คือแล้วหลายคนบอกอ้าวถ้าไม่มีนั่นเดี๋ยวก็ขายออกไปสิอะไรเงี้ยขายก็ไม่ง่ายสภาพคล่องต่ำมากโดยเฉพาะอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้หลายคนอยากขายนะคุณสุรชัยไม่ไหวแต่ว่าขายไม่ได้อ่ะขายลดราคาแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็บางคนเท่าทุนแล้วอะไรก็มีนะคะใช่ไหมคะเวลาสภาพคล่องต่ำเนี่ยจะเหนื่อยมากเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องขายเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้กับน้องวิวฟังกับท่านผู้ฟังฟังคือเอากลับมาตรงนี้เมื่อไหร่ที่การลงทุนระยะยาวคือจะเปรียบเทียบกับการลงทุนในธุรกิจปกติแบงก์เนี่ยเวลาเขาปล่อยกู้ให้ไปลงทุนทำโรงงานทำกิจการซื้อสถานประกอบการทำอะไรต่างๆพวกนี้ปกติปล่อยกู้ไม่เกิน 7-10 ปีสูงสุดก็เห็นยาก10ปีเพราะเขาจะประเมินจากรายได้จากธุรกิจที่มันอาจจะมีขึ้นมีลงก็จริงหรือมันอาจจะเติบโตบ้างก็จริงหรือมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่มันจะมีผลประกอบการที่ประเมินเราเรียกว่าแผนธุรกิจไปข้างหน้าพอเห็นนะครับปกติเนี่ยถ้าลงทุนเกี่ยวกับสถานประกอบการเนี่ยผมดูแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7ปีนะครับแล้วก็ใช้คืนไปทยอยเอาผลประกอบการใช้คืนแต่มันมีแหล่งรายได้ของมันไอ้อย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าลงทุนระยะยาวนะครับด้วยการอย่างครับกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อที่อยู่อาศัยแล้วผ่อน10-20ปีเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่คุณจะเอารายได้ที่ไม่ใช่มาจากรายได้ประจำไปจ่ายแล้วมันจะไม่สะดุดนะครับแต่ที่บอกว่ารายได้มันมีขึ้นมีลงเว้นแต่ว่าคุณมีรายได้ประจำรายได้อย่างที่เรียกว่าต่อเนื่องมั่นคงซึ่งรายได้จากค่าเช่ามันไม่ใช่ไงและบ้านเช่าเนี่ยนะครับคอนโดให้เช่าเนี่ยมันจะต้องมีช่วงรีโนเวทด้วยครับซึ่งถ้ามีผู้อยู่อาศัยมีผู้เช่าต่อเนื่องก็รอดเขาก็อยู่ไปทำไปบ้านนั้นก็คงไม่โซมมากหรือบางคนก็โชคร้ายอันนี้ก็มีโชคมีดวงด้วยนะไปเจอผู้เช่าที่โอ้โหทำบ้านพังนี้ปรับปรุงซ่อมเป็นล้านเลยนะครับ นี่ก็เป็นปัญหาของเรียกว่าวงจรของการลงทุนกับวงจรของรายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันไม่สัมพันธ์ไม่สมดุลกัน
1: ครับ
0: คนที่ทำแล้วที่คอมเมนต์มาผมบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาเล็กน้อยมากกับการที่ผู้เช่านะครับมาแล้วอาจจะเว้นวรรคสัก 2-3 เดือนเขามีรายได้มีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาอันนี้ก็องค์ประกอบก็อาจจะอยู่ที่ทำเลนะครับบางคนก็เป็นตึกแถวอยู่ในย่านการค้าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเว้นวรรคเลยมีผู้เช่าเก่าอันนี้ถือว่าอยู่ในทำเลกับต้องบอกว่าคุณก็ต้องมีเก่งด้วยแล้วต้องเฮงด้วยนะคนที่ทำธุรกิจให้เช่านี่มันไม่ได้ทุกคนนะน้องบิว
1: ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ดีบางคนทำได้ดีแล้วไปทำเพิ่มช่วงหลังบิวก็เห็นนอกเหนือจากให้เช่าที่เป็นลักษณะของรายปียาวหน่อยคุณสุรชัยก็จะมีผ่านแพลตฟอร์มนะพวก Airbnb Booking อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นบ้านเน
0: ี่
1: ยบางทีหลายคนก็ทำกันเยอะแล้วก็ลูกค้าหลักๆก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยบางทีเขามาลองสเตย์เป็นระยะเวลานึงอะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็อาจจะได้กลุ่มนี้แต่บางช่วงมันก็กระทบนะคุณสุรชัยนะคะ
0: แล้วตอนนี้ Airbnb นี่หลายคอนโดเขาไม่เอานะครับไม่ได้นะ
1: ใช่แต่ Airbnb ถ้าคอนโดเนี่ยหลายที่จะไม่ได้ละแต่ว่าบ้านตากอากาศที่บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะได
0: ้ได้
1: เตรียมพร้อม
0: ครับแต่ก็ต้องเป็นลุ้นเอาคือเมื่อดีมานด์ไซด์มันลดลงแล้วก็มีชอยเลือกตอนนี้ประเด็นคือว่ามันมีชอยเยอะกลับมาประเด็นเรื่องแก้หนี้ถึงเวลาตอนนี้เขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกว่าไม่มีทางอื่นเขาก็เข้าใจต้องยอมตัดขายถ้าไม่ตัดขายยังไงมันก็แบกหนี้หรือสู้หนี้มันไปไม่ได้หรอกค่างวดเดือนนึงเกือบ 200,000 คุณจะสู้กับมันได้เท่าไหร่ปีนึงก็ป่าเข้าไปทั้ง 2-3 ล้านแล้วเผลอแป๊บเดียว6เดือนก็หมดไปรถเก๋งดีๆไปหมดไปคัน2คันแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ขายนะครับเขาก็ประกาศขายเขาก็ติดป้ายขายหาในหน้าขายแต่มันขายไม่ได้ช่วงนี้น้องบิวเป็นอย่างที่น้องบิวพูดอะว่ามันมีแต่คนอยากขายตัวเลขล่าสุดที่ธนาคารอาการสงเคราะห์เขาออกมาซึ่งอยู่ในเพจ Mr. Banker ที่ผมไปย่อมาเนี่ยมันมีบ้านมือสองพร้อมอยากขายนะใช้คำว่าบ้านมือสองรอขายกัน 240,000 ยูนิตนะบิวมีทั้งบ้านเดียวมีทั้งคอนโดมีรายละเอียดอยู่ในเพจผมนะครับผมก็ไปให้เครดิตเอาข้อมูลเขามาพูดให้ลูกเพจฟังว่าเฮ้ยตอนนี้มันฝั่งซัพพลายมันเยอะมันล้นตลาดไอ้ฝั่งดีมานด์มันน้อยคนที่จะตัดสินใจตอนนี้ที่จะซื้อแค่บ้านมือสองคุณยังล้นขนาดนี้บ้านมือหนึ่งเนี่ยอีกประมาณ 300,000 ยูนิตนะมือหนึ่งป้ายแดงคอนโดป้ายแดงเนี่ยนะครับมีอีกประมาณนี้รวมๆเบ็ดเสร็จต้อง 5-6,000 ยูนิตแล้วน้องบิวแล้วเมื่อไหร่มันจะดีมานด์ซัพพลายมันจะมาชนกันได้ต้องใช้เวลากี่ปีแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเก่าจะต้องซุดโสมไปเมื่อไหร่คอนโดเราก็เก่านะครับแบบนี้แล้วคนที่จะซื้อเขาจะซื้อคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม่นะครับนี่คือทางแก้ทางออกที่ลำบากมากก็ไปเจรจาจะไปตีโอนทรัพย์ใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้เขาก็ไม่เอาเพราะว่าไม่เจ้าหนี้ถ้าเป็นธุรกิจเป็นสถานประกอบการเป็นโรงแรมเป็นอู่เป็นโชว์รูมเขายังอาจจะพิจารณารับได้นะแต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้มันก็ไม่มีแบงค์ไหนเขารับตีโอนใช้หนี้ตอนเครดิตดีๆเข้ามาแต่ตอนเวลาจะใช้หนี้คืนก็ไม่เอาก็แปลว่าเราก็ต้องมีภาระที่ต้องไปจัดการมันถ้าไม่จัดการหรือว่าจัดการไม่ได้ปรับโครงสร้างไม่ได้เคสนี้ก็ปรับอยู่นะครับจ่ายน้อยๆซึ่งการจ่ายน้อยๆนั่นแปลว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วไม่พอยังเหลืออยู่เนี่ยจ่ายไม่ได้เนี่ยมันจะสะสมเป็นเนื้อร้ายมะเร็งร้ายก้อนใหญ่ติดหลังเลยครับนี้ยิ่งนานไปดอกเบี้ยที่ทับถมยิ่งหนักยิ่งเพิ่มทำให้มูลค่าทรัพย์ไม่พอนี่เพราะว่าตอนกู้มามันกู้เท่าๆกับมูลค่าทรัพย์แล้วตอนนี้มูลค่าทรัพย์มันดรอปลงเห็นไหมครับจากเดิมหนี้ท่วมทรัพย์จากเดิมทรัพย์ท่วมหนี้ตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นหนี้ท่วมทรัพย
1: ์
0: ไม่พอมันก็
1: คงนี่เป็นข้อควรระวังนะสำหรับหลายๆคนหลายๆธุรกิจนะที่อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันสะดุดเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มภาระหนี้ก้อนใหญ่มหาศาลเลยนะทำให้ขาดสภาพคล่องอะไรต่างๆนานาได้อีกหลายเรื่องตามมาเลยใช่ไหมคะคุณเดือชัยคะค่ะ
0: ใช่มันต้องเห็นภาพสองภาพนะต้องดูท่านผู้ฟังครับท่านต้องเห็นภาพสองภาพเพราะตอนที่ท่านไปกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดกู้ทำธุรกิจระบบซื้อด้วยเครดิตดีมากเลยกู้ได้100%เป็นก็ดีใจ แต่ภาพอีกภาพหนึ่งกลับมาตอนที่มันมีปัญหาบูรณาสัพท่านไม่พอใจนี่นั่นแปลว่าท่านจะต้องมีหนี้ท่วมทรัพย์โอกาสแก้หนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้หรือสุดท้ายเจ้าหนี้ต้องใช้วิธีกฎหมายบังคับคดีฟ้องบังคับคดีแล้วยึดไปขายต่อตลาดยังไงยังไงหนี้ก็ไม่หมดแล้วเมื่อหนี้ไม่หมดหายนะตามมาคือก็จะไปบังคับยึดทรัพย์เอากับทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของครอบครัวของตัวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีสองภาพเนี่ยท่านต้องเห็นทั้งสองภาพก่อนที่จะตัดใจลงทุนนะครับบอกโอเคดิบดีลงทุนมีแบงค์มีเจ้าหนี้มาให้กู้ 100% 110% ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่เซฟตัวเองยกเว้นว่าท่านจะเก่งและเฮงด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดจะลงทุนแบบนี้นะผมว่าท่านต้องมั่นใจเก่งและเฮงดีจริงนะครับโอกาสรอดมีแต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มคนน้อยหรือกลุ่มคนมากเราไม่รู้90-10นะครับ 90% อาจจะไม่รอดอีก 10% อาจจะรอดแล้วแบบโอ้ดีมากได้ทรัพย์สินฟรีมีคนผ่อนค่าเช่าให้แล้วเราเอาเงินค่าเช่ามาจ่ายบ้านจ่ายคอนโด20ปีปุ๊บมันเป็นของเราดีไหมครับนุ้ย
1: ทุกอย่างถ้ามันราบรื่นแบบนั้นเนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าโอกาสในการที่มันจะไม่ราบรื่นและมีปัญหาระหว่างทางเน
0: ี่
1: ย
0: เอามี
1: ค่อนข้าง
0: ราบรื่นอย่างนี้ก็มีเอาแต่ส่วนใหญ่ราบรื่นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ราบรื่นแล้วท่านมีแผนที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงต้องคิดนะครับดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใดๆมันต้องประเมินต้องวิเคราะห์ดีๆคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับลงทุนด้วยเงินทุนหรือลงทุนด้วยหนี้หรือสัดส่วนเป็นยังไงกันแล้วตัวมันเองสามารถสร้างรายได้มาจ่ายหนี้พอที่จะจ่ายตัวมันเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดขายได้ตลอดว่าฟังอันนี้ก็น่าลงทุนนะครับแต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะส่วนใหญ่ก็เข้าข้างตัวเองหมดนะ
1: ส่วนใหญ่ก็ติดกันยุคหนึ่งอะคุณสุรชัยไปจำได้มันจะมีประเด็นที่เหมือนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่แหละอันนี้รายบุคคลด้วยนะแล้วก็เป็นลักษณะของอาจจะเป็นคอร์สเรียนลงทุนแล้วก็ให้คนเข้ามาลงทุนกันแล้วก็เป็นแบบผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งอะหลายห้องมากนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าแบบหลายล้านบาทกู้พร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาอยู่พักนึงเลยเหมือนกันนะพอผ่านไปแล้วตอนกู้ก็บอกว่าการันตีผลตอบแทนการันตีมีผู้เช่าแน่นอนพอผ่านไปสักระยะนึงก็ไม่เป็นไปตามนั้นกลายเป็นหนี้ก้อนโตกันก็พอสุดก็มีเยอะนะเคสแบบนี้ก็เคยมีนะคุณสุชัยนี่เป็นแบบคีย์แบบบุคคลนะคะ
0: แล้วตอนที่มาถ่ายทอดกันมันก็จะต้องเอาซักเซสเคสมาถ่ายท่อแหละไม่มีใครเอาเคสที่แบบโอ้โหจมติดหนี้หมดตัวล้มละลายมาพูดหรอกดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มันไม่ทุกธุรกิจทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเราต้องเห็นความเสี่ยงนั้นและวางแผนที่จะรับมือหรือว่าอย่างน้อยมีแผนสำรองที่จัดการความเสี่ยงนั้นให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเราหน้ามืดนะพูดตรงๆนะหน้ามืดนะที่สำคัญเลยนะมันมีความโลภอยู่ในตัวเคสพวกนี้มีความโลภอยู่ในตัวถ้าไม่โลภเนี่ยวันนี้ไม่มีติดหรอก4-5 ล้าน 10 ล้านแบบนี
1: ้ค่ะเพราะเราจะมองแต่ทางได้นะเราไม่ได้มองในขาของความเสี่ยงหรือความเป็นที่มันจะไม่เป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนตอนแรกเวลาชูมาก็ต้องชูผลตอบแทนชูจำนวนเงินแบบใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลขที่ดูสดใสค่ะ
0: ครับนะครับก็เลยเอาเคสนี้มาเล่าให้ฟังผมก็เลยทำคลิปนี้แบบสั้นๆง่ายๆไม่ได้ลงดีเทลมากแต่ก็ไปโดนใจท่านผู้ชมก็ชมเยอะเป็นแสนกว่าก็คิดว่าจะมีตัวอย่างแบบนี้เอามาลายสั่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำเร็จคนที่สำเร็จไม่ค่อยมาคุยให้ฟังนะครับแต่คนที่ล้มเหลวไม่จะไม่ค่อยคุยให้ฟังนะครับพอมีเวลาหมดหรือว่าหมดเวลาแล้วครับน้องเดียว
1: ค่ะแต่ว่าดีนะที่เป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรที่เราก็จะกระตุกเตือนนะแสดงว่าดูจากยอดวิวที่คนสนใจแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าอาจจะไปโดนใจนะหรือหลายคนอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจติดตามคุณสุรชัยทาง TikTok เนาะหมอนี่ SME ใช่ไหมคะช่องหมอนี่ SME ก็จะมีเคสสตั๊ดดี้มีความรู้เรื่องการแก้หนี้ต่างๆฝากกันต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะก็ไปติดตามกันได
0: ้หรือไม่แน่ใจหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะปรึกษาก็มาทางช่องของสถานีก็ได้นะมาทางช่องของสถานีที่น้องบิวจับอยู่นี่ก็ได้ 96.5
1: ใช่ก็ส่งมาได้นะคะทาง Facebook Live Fanpage SM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะใครมีเคสมีปัญหาอะไรที่ตัวเองเคยเจอหรือจริงๆอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับนี่แล้วอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับเราเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยเขามีแบบนี้มีสถานการณ์แบบนี้มีปัญหาแบบนี้เราก็จะได้ช่วยเตือนกันแล้วก็ช่วยหาแนวทางกันด้วยสำหรับหลายๆเคสด้วยใช่ไหมคะ
0: ที่มีใช้คำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเป็นเรื่องจริงและต้องต่อไปด้วยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากความโลภ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่โลภเราก็จะวางแผนป้องกันมันเรามองเห็นเราเปรียบเทียบได้ดังนั้นการลงทุนไม่ผิดครับแต่ผิดตรงที่ว่าเราลงทุนเนี่ยเราเห็นความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่เราเกิดจากความโลภเราหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไหมคร
1: ับ
0: ยุคของการลงทุนช่วงนี้ยิ่งยากขึ้นไปยากไปเรื่อยๆตลาดมันยากคู่แข่งเยอะคนเดือดร้อนเยอะคนที่เป็นลูกหนี้ตอนนี้ปัดใจขายทรัพย์บ้านช่องโรงแรมสถานที่ที่ดินที่ถางเยอะมากจริงๆซึ่งเป็นวิธีแก้นี้วิธีหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้มันก็เลยทำได้ยากขายได้ยากมันก็เลยเกิดความเสี่ยงว่าเนี่ยยิ่งขายช้ายิ่งขายยากนี่นั้นก็จะพอกขึ้นไปเร็วและการแก้นี้จะเกิดขึ้นยากครับทำได้ยากครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปนะมีทิ้งท้ายนิดนึงคุณสุรชัยมีคุณฟังถามเข้ามาเพราะว่าเราอ่ะเตือนกันแล้วก็ให้ทุกคนวางแผนมาตลอดนะสำหรับเรื่องของสถานการณ์สงครามที่กระทบกับต้นทุนแล้วก็การทำธุรกิจของหลายๆคนนะเขาบอกว่ามาวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายและกำลังใกล้จบเต็มทีวันนี้ตามกำหนดการก็จะมีการเปิดนะหลังจากมีการเจรจาตกลงสันติภาพกันไปเรียบร้อยเมื่อต้นสัปดาห์นะคุณสุรชัยแล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนะเขาเรียนถามคุณสุรชัยว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมหรือว่าเราอย่าเพิ่งไปวางใจผลกระทบมันต้องเกิดแน่ๆหรือมันจะเกิดน้อยลงไหมที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะออกมาในงบไตรมาสหรือจะออกเ
0: หตุคือความเห็นผมนะ
1: ตอนนี้อะไรเงี้ย
0: ความเห็นผมสถานการณ์มันดีขึ้นก็เราก็ดีใจแล้วก็เราก็เห็นแผนเรื่องน้ำมันก็บักคลายตัวลงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายปุบปับเหมือนแบบวันนี้หายป่วยแล้วลุกขึ้นวิ่งได้ภาวะเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศบ้านเรามันหลังจากนี้ไปถ้ามันดีแบบนี้มันคลี่คลายแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับผมยังคิดว่าเราต้องวางแผนตั้งแต่นี้ไปถึงเช่นปีนี้ครับอย่างน้อยก็6เดือนครับเราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็เราเรียกว่าเพย์เซฟนะครับอย่าเพิ่งหวือหวานะครับเพราะว่าการจะคลายตัวลงจากภาวะเหมือนคนป่วยเราป่วยหนักมา 2-3 เดือนเนี่ยโอ้โหหนักเลยเพราะน้ำมัน40กว่าบาทนะครับต้นทุนตอนนี้ยังไม่ลงเลยนะวัตถุดิบกับราคาเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาค่อยๆหายจะฟื้นตัวดังนั้นท่านอย่าประมาทเลยผมแนะนำทุกคนว่าปีนี้เอาให้รอดไม่ต้องหวังรวยประคองให้รอดก่อนนะครับแล้วปีหน้าวางแผนปีหน้ากันใหม่นะครับ
1: ครับ

0: อยากคลี่คลายเพื่อนแต่ว่าสถานการณ์น่าจะผ่อนคลายขึ้นนะนี่ก็เป็นข้อดีนะหลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะแต่ก็ต้องปรับตัวรักษาตัวประคองตัวกันต่อไปใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเสรีชัยคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะสุขหน้านะคะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดี
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ใช้เข้าใจเงินนะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสิน

0: เรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเอ๊ะวันนี้เชอรี่ไอไอหรอไม่เห็นหน้าเห็นตา
5: พยายามจะจัดการกับซูมแล้วค่ะพี่ป๋องกว่าจะเข้าได้คือเข้าได้แล้วก็หลุดเข้าได้แล้วก็หลุดสุดท้ายได้เท่านี้ก่อนขอฟังเสียงไปก่อน
4: ขอฟังเสียงไปก่อนนะจริงๆหน้าเขาสวยนะคุณผู้ฟังนะครับบอกก่อนประเด็นเจลี่อายหรือยังไงทำไมไม่เห็นหน้าเห็นตาในซูมถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live เนี่ยปกติจะเห็นหน้าเราทั้ง2คนนะครับแต่ไม่เป็นไรฟังเสียงไปก่อนเพราะว่าทางวิทยุกระจายเสียงของ FM 96.5 ก็ยังคงที่จะติดตามเราได้กับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ดูเหมือนว่ากลางวันเนี่ยมันจะยาวนานที่สุดในรอบปีใช่ไหมเชอรี่วันนี้
5: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าอ่ะลองดูแล้วกันดิฉันก็พยายามที่จะดูท้องฟ้าบ้านเราอยู่เหมือนกันตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นนทบุรีนะวันนี้กลางวันมากกว่ากลางคืนนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นแสงอาทิตย์มากกว่าเป็นระยะเวลานานที่สุดนะก็คือตามปกติแล้วไม่แน่ใจกี่ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้12 ชั่วโมง 56 นาทีพี่ป๋องสำหรับท้องฟ้าประเทศไทยวันนี้ที่เราจะได้เห็นดวงอาทิตย์นั่นเองเขาเรียกว่าเป็นวันครีสมายันก็คือเป็นช่วงที่กลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดในรอบปีแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประเทศไทยเป็นเวลานานที่สุดเรียกได้ว่าเกือบ13ชั่วโมงทีเดียวเยอะไหมล่ะ
4: ครับ
5: คุณผู้ฟังลองเดินออกไปข้างนอกบ้านก็จะเห็นว่าวันนี้แสงอาทิตย์เนี่ยสอดส่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแถวบ้านพี่ป๋องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะคือดิฉันอยู่ที่นนทบุรีเมื่อวานเนี้ยคือรู้สึกว่าฝนตกพรำๆเรียกได้ว่าถ้าแทบจะตลอดทั้งวันสิ่งนี้คือแม่บ้านไม่ชอบใจ
4: มันครึ้มใช่ไหม
5: เพราะว่ามันฝนตกตลอดอ่ะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกก็คือว่าตากผ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์เนี่ยพี่ป๋องนะเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีฝนเลยนะแล้วก็แดดก็ตลอดทั้งวันมันอาจจะไม่จ้ามากอากาศมันอาจจะไม่ได้ร้อนมากเหมือนช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่มันก็อบอ้าวแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีไม่ค่อยเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะสำหรับวันครีสมายันเนี่ยเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรไปถึงจุดหยุดหรือว่าจุดสุดทางเหนือค่ะทำให้วันนี้นะคะคนบนโลกเนี่ยจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าคือทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วก็กลับที่ขอบฟ้าทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดเช่นเดียวกันทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีช่วงเวลากลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็คือสั้นที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเรามองย้อนกลับไปซีกโลกใต้ก็จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและช่วงเวลากลางคืนก็จะยาวนานที่สุดนะคะก็เลยเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยเข้าสู่ของฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองนะคะอย่างวันนี้เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสักประมาณ 5:51 นาทีพี่ป๋อง
4: ครับ
5: ทีนี้นะแต่เพิ่นเรายังไม่ตื่นกันอ่ะเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนอ่ะนะแล้วก็จะตกรับขอบฟ้านะคะช่วงประมาณ 18:47 นาทีตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ 18:12 นาทีได้มั้ยพี่ป๋อง
4: ใช่ๆๆใช
5: ่แต่ว่าถ้าจะตกจริงๆเนี่ยก็คือ 18:47 นาทีคือเกือบทุ่มเลยนะพี่ป๋องแล้วก็ท่านไม่ได้สังเกตอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ฟังลองสังเกตที่บ้านของตนเองนะคะเรียกได้ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่ได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเวลานานที่

0: สุดเนี่ยเขาบอกว่าในรอบปีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรบ้านเราก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนาะแล้วก็มีภูมิอากาศแบบลมมรสุมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการแบ่งฤดูกาลตามลักษณะของลมฟ้าอากาศเป็นหลักแล้วก็วันคลีสมายันของทุกปีก็มาตรงกับในช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้บ้านเราก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะพี่ป๋องเนาะแม้ว่าในช่วงนี้มันอาจจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะเราก็จะเจอปรากฏการณ์เรียกได้ว่าเอลนีโญใช่ไหมที่ฝนเนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงด้วยหลังจากนี้ต่อไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองอันนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: เขาบอกว่าฝนบ้านเราที่จะทิ้งช่วงนี้นะก็จะเป็นฝนทิ้งช่วงในช่วงเวลาของ21-25 มิถุนายนเนี่ยอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่ามันจะเริ่มทิ้งช่วงลงนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับมามีฝนอีกครั้งนะครับเขาบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของอากาศทั่วประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนกันพอสมควรนะกลางวันบางวันเนี่ยโอ้โหร้อนกันร้อนจัดทีเดียวนะแต่บางช่วงเวลาเนี่ยก็ฝนอาจจะหายไปอย่างวันเนี้ยครึ้มทั้งวันแต่ไม่ตกเลยนะแถวบ้านเนี่ยไม่ตกเลยจริงๆนะครับก็เขาบอกว่าฝนอาจจะลดน้อยลงแต่จะมีตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องในบริเวณบางพื้นที่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีคงฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ22-23 มิถุนายนเนี่ยพี่น้องทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกนะครับก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมในจุดที่มีฝนตกหนักอย่างอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คลื่นเนี่ยสูง 1-2 เมตรนะอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่ฝนตกฝนก็จะมีฝนฟ้าคะนองตรงนั้นจะมีคลื่นสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ระวังทางภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยฝนอาจจะหายทิ้งช่วงไปบ้างแต่ทีนี้หลายคนก็กลัวว่าเอ๊ะตกลงพายุโซนร้อนที่ดังๆตอนนี้เมฆขลาเนี่ยมันจะผลกระทบกับไทยไหมล่าสุดกรมอุตุออกมาบอกแล้วนะครับว่าพายุโซนร้อนเมฆขลาไม่กระทบกับไทยนะเพราะว่าตอนนี้พายุโซนร้อนเมฆขลาเนี่ยเขาบอกเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลนี้กำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมุ่งหน้าจุดมุ่งหน้าของเขาอยู่ที่เกาะไต้หวันนะครับก็ตอนนี้ยืนยันว่าพายุลูกดังกล่าวนี้ยังห่างไกลและไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับเมฆขลาเนี่ยชื่อเนี่ยไทยเป็นคนตั้งนะเมฆขลาเนี่ยนะครับเมฆขลาเขาบอกว่าเป็นชื่อของเทพธิดาเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยได้รับการตั้งชื่อกันไปเนี่ยนะครับก็ที่กรุงโตเกียวในการประชุมขณะนั้นถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนลำดับที่7ของฤดูกาลนี้นะครับอ่ะตอนนี้ที่เขามุ่งหน้าคือไปทางเกาะไต้หวันนะเส้นทางพายุลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่ทางมหาสมุทรตอนบนนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสู่ทะเลจีนใต้ดังนั้นกรมอุตุออกมายืนยันเพราะว่ามีข่าวในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะตกลงเดี๋ยวเราจะมีฝนฟ้าตกหนักหรือเปล่าเนี่ยจากโซนร้อนเมฆขลาบอกเลยนะครับกรมอุตุยืนยันชัดเจนพายุโซนร้อนเมฆขลาไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยเนื่องจากตำแหน่งและเส้นทางของการเคลื่อนที่ของพายุยังห่างไกลเป็นอย่างมากครับ
0: ไหนๆเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของเอลนีโญเนอะจำได้ว่าในช่วงต้นปีอะพี่ป๋องเราเคยคุยกันแล้วก็บอกว่าทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญหรือเปล่าหลายคนก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของสภาวะอากาศทั่วโลกมันแปรปรวนนะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักก็หนักมากน้ำท่วมหนักมากทีเดียวนะคะหรือว่าแห้งแล้งก็คือแล้งมากๆทีเดียวอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าคุยกันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศของโลกเพราะว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นถ้าสูงขึ้นในทุกๆ1 องศาเซลเซียสมันก็จะมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นเองที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งองค์กรระดับโลกรวมถึงประเทศไทยก็พยายามที่จะรับมือสำหรับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราพูดถึงเรื่องตอนเรียนนะพี่ป๋องเราคุยกันเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นเนี่ยมาจากไหนมาจากเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจำได้ไหมที่ตอนเด็กๆที่เราเรียนกันอะเรื่องของเครื่องจักรไอ้น้ำอะ นั่นแหละก็เป็นตัวการในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะแยะแม้ว่าทั่วโลกหรือว่าบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พยายามที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมคือต่างประเทศเนี่ยกฎหมายเขาพัฒนาไปไกลแล้วล่ะคือถ้าโรงงานไหนมีการปล่อยของเสียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคุณก็จะต้องจ่ายเป็นเงินถูกต้องไหมบ้านเราก็ทำเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันอย่างเช่นผู้ฝ่าจะลองนึกภาพแล้วก็ลองจินตนาการนะช่วงที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเยอะๆโดยเฉพาะแถวถนนพระราม2ที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมกันเยอะๆเราจะเห็นปล่องควันนะคะที่เป็นลักษณะสีขาวๆที่มันปล่อยออกมาใช่ไหมพี่ป๋องอันนั้นน่ะคือแก๊สพิษคือควันเสียมันก็สร้างมลพิษในอากาศได้มันก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องของPM 2.5 ได้เช่นเดียวกันคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับในเรื่องนี้เลยแต่ณปัจจุบันเราพยายามขัดเคลื่อนแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในเรื่องนี้เอาเป็นง่ายๆเลยคือว่าถ้าคุณทำของเสียออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเงินเป็นเท่านั้นตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของฝนตกหนักพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็อีกอันนึงมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ป๋องเห็นลักษณะของแผ่นดินไหวไหมคะอันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของภัยธรรมชาตินะเห็นไหมคะมันจะมีทั้งในเรื่องของที่จีนก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคะที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดก็มีในช่วงนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติเยอะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญคือถ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญที่กำลังอ่อนนะคะโดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่บริเวณเขตสูงสุดทางตอนกลางแล้วก็ตะวันออกสูงกว่าค่าปกตินะคะยกเว้นบริเวณด้านตะวันตกที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าสูงกว่าค่าปกติทั่วทั้งบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบสูงสุดแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะปรากฏการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเอ็นโซนที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนนะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะคงสภาพแบบนี้ต่อไปจนถึงในช่วงของเดือนมกราคมมีนาคม2570นะคะก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปีนี้69จนถึงเดือนมกราคมปีหน้า70นะคะคือความน่าจะเป็นเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยประมาณ 63% นะคะดังนั้นค่ะผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคาดว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกตินะคะแล้วก็อุณหภูมิก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนน้อยแล้วก็มีอากาศที่ร้อนกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหาคมตอนนี้เดือนอะไรแล้วล่ะมิถุนากรกฎาคมสิงหาเกือบ2เดือนนะคะถึงตุลาคมปี69เขาบอกว่ามีสัญญาณของความแห้งแล้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าแน่นอนค่ะฤดูฝนปีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำในชลประทานอะไรต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาใช้ในการเพาะปลูกกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนกังวลก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำในอ่างน้ำในเขื่อนก็จะมีปริมาณมากขึ้นมันก็จะมีสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของฝนที่มันตกน้อยกว่าเกณฑ์ตามปกติซึ่งฝนปีนี้จะนำไปใช้บริหารจัดการของฤดูฝนนะหรือว่าฤดูเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรในปีหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าทั้งกรมชลประทานนะกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอกับในปีหน้าด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการรับมือแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคือจริงๆแล้วพี่ป๋องคนกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของความแห้งแล้งเพราะอะไรเราเปิดก๊อกน้ำเรามีน้ำใช้ตลอดเวลาถูกต้องไหมพี่ป๋อง
1: อื
0: เราร้อนเราก็ไปอาบน้ำหรือไม่เราก็เปิดแอร์แต่สิ่งนี้มันมีค่ามากสำหรับน้ำเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือยังต้องพึ่งทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องในเขตชลประทานว่าบริหารจัดการน้ำยากแล้วสำหรับปีนี้และปีหน้าแล้วนอกเขตชลประทานและพี่ป๋องที่น้ำเข้าไปไม่ถึงตรงนี้แหละก็อยากจะฝากเตือนสำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ
1: ก็ถือว่าอากาศเรื่องน้ำเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมการนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ยาวนานถ้าเอลนีโญเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปีเราไปถึงปีหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดเรื่องน้ำใช้น้ำกินมันก็จะมีภาวะน้อยลงพอมันน้อยลงแบบนี้ปุ๊บเราต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการเก็บน้ำตามเขื่อนด้วยต่างอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆว่าจะมีมาพอหรือเปล่าเพราะที่แน่ๆตอนนี้ที่ประสบกับเรื่องของคลื่นความร้อนหนักๆเนี่ยคงจะไม่พ้นทางยุโรปทางยุโรปยังเมื่อวานนี้ผมจัดรายการแทนข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ฝรั่งเศสนะคุณสมประสงค์เนี่ยก็ทักทายมาแล้วก็บอกมาตลอดเลยนะว่าตอนนี้ทางด้านของอากาศที่ปารีสเนี่ยร้อนนะอย่างวันนี้36องศานะในช่วงบ่าย36องศาแล้วมีการคาดการณ์ว่าจะทะลุ40ในวันอังคารนี้ก็เลยไปดูเรื่องของคลื่นความร้อนที่ตอนนี้ทางยุโรปเจอหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ร้อนจัดนะครับต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดจากอิทธิพลของคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างอ่ะอย่างฝรั่งเศสมีการคาดการณ์ว่าเขตปกครองอย่างน้อย35เขตจากทั้งหมด96เขตนะจะประกาศเตือนภัยความร้อนเป็นระดับสีแดงหลังการพยากรณ์อากาศบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสถ้าตอนนี้6โมงเย็นบ้านเราที่นั่นก็ประมาณบ่ายโมงเพราะที่นั่นจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมงเนี่ยนะก็ตอนบ่ายอาจจะพึ่งบ่ายโมงเย็น30กว่าที่คุณสมประสงค์บอกเขาบอกว่ามีโอกาสวันนี้จะพุ่งสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสครอบคลุมในพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนตกเฉียงใต้ไปถึงกรุงปารีสแล้วก็ถึงภูมิภาคเบอร์กันดีนะครับแล้วบอกว่าอุณหภูมิบางพื้นที่ของฝรั่งเศสในวันนี้อาจจะสูงถึง41องศาเซลเซียสนะครับก็ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่ายังไงนะประชาชนก็อย่าอยู่ที่กลางแจ้งสิ่งสำคัญเขาบอกวันนี้จะมีเทศกาลดนตรีประจำปีเฟสเดลามูสิกนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เขาว่าคนนับล้านคนจะออกมาตามท้องถนนเขาก็เลยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันยิ่งจะร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางการของกรุงปารีสเองมีการสั่งเปิดสวนสาธารณะตลอด24ชั่วโมงเพื่อใช้เป็นที่ผ่อนคลายความร้อนให้กับประชาชนก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตความร้อนคลื่นความร้อนทีเดียวในกรุงปารีสของฝรั่งเศสขณะนี้แล้วเขาบอกว่ายังไม่แน่ชัดด้วยนะว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าคลื่นความร้อนในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ลองไปดูประเทศอื่นๆในยุโรปก็ไม่ต่างกันเหมือนกันอย่างเยอรมนีอันเนี้ยหลายพื้นที่ของทั่วประเทศเนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับอากาศที่ร้อนจัดร่วมกับความชื้นสัมผัสสูงก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่เยอรมนีด้วยอิตาลีตอนนี้อุณหภูมิคาดว่าจะสูงถึง 36-37 องศาเซลเซียสเขาบอกว่ากำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างหนักนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจจะต้องยืนต่อแถวใหญ่ไปนะพุทเทรวีใช่ไหมอาจจะต้องเข้าในการต่อแถวหน่อยหรือว่าถ้าเกิดไปทางเวนิสเนี่ยนะครับล่องเรือกอนโดล่าอาจจะต้องมีการต่อแถวไหมเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องต่อแถวท่ามกลางแดดจ้าไปดูโคลอสเซียมกลางกรุงโรมเนี่ยอันเนี้ยต้องเลี่ยงลงไปในพื้นที่ใต้ดินตรงซากวิหารเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนจัดทีเดียวเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้กำลังส่งผลถึงคลื่นความร้อนในยุโรปให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมันแสดงถึงเรื่องของความผิดปกติเรื่องของสภาพอากาศนั่นเอง
0: ถามพี่ป๋องดีกว่าในฐานะที่พี่ป๋องเคยเป็นลูกเรือ เป็นสจ๊วตเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยไปยุโรปเนี่ยคุณพี่คะอย่างร้อนในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นร้อนแบบโอเค ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เป็นร้อนตับแตกเหงื่อออกเขาบอกว่าอันนี้คือไม่เคยไปนะแต่เคยอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าเป็นยุโรปร้อนมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันเหมือนเหงื่อมันก็ไม่มีมันร้อนแบบ
1: มันร้อนแบบแห้งๆมัน
0: ร้อนแบบ
1: ยุโรปใช่มันจะร้อนแบบแห้งๆแต่ถามว่าร้อนไหมร้อน

0: ร้อนนะร้อนแสบผิวแล้วขอบอกว่ายุโรปบางประเทศน่ะเขาไม่มีแอร
1: ์
0: โรงแรมแม้จะโรงแรม4ดาว5ดาวที่เคยไปพักเนี่ยคือมันจะเป็นบางโรงแรมก็มีบางโรงแรมก็ไม่มีเคยมีอยู่ทีหนึ่งไปเจอโรงแรมที่คือโรงแรมของลูกเรือเนี่ยบางครั้งบางสายการบินเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่โรงแรมนี้สัก3ปีหมดสัญญาก็ไปโรงแรมใหม่อะไรเงี้ยแต่โรงแรมจะอยู่นานหน่อยเป็น10 20ปีก็มีบางโรงแรมอยู่ตั้งแต่เปิดสายการบินมาถึงขนาดนี้ก็มีเหมือนกันมันแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆบางโรงแรมนะอ้าวยกตัวอย่างนะอย่างเดนมาร์กเนี่ยสวีเดนเนี่ยเคยไปเจอนะ2ประเทศนี้เคยไปเจอบางโรงแรมที่ไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะอะไรก็เป็นเมืองหนาวสแกนดิเนเวียเวลาเขาหนาวเขาหนาวแบบโอ้โหหนาวสุดๆนะจะมีแต่แค่เครื่องทำความร้อนไม่มีความแอร์มีแต่ฮีเตอร์เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเคยไปนอนเนี่ยแล้วแบบต้องขอพัดลมอ่ะขอพัดลมที่เคาน์เตอร์มาเพื่อมาเป่าให้มันเย็นมากขึ้นอ่ะอันนี้แหละอันนี้เคยเจอคือมันก็ไม่เคยที่เจอร้อนขนาดนี้แต่บางประเทศเขาก็มีแอร์เป็นปกติอย่างเยอรมันอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะมีแค่บางประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวมากๆอยู่แล้วที่ปีนึงเขาจะร้อนอยู่ไม่กี่วันดังนั้นบางโรงแรมแม้ว่าจะโรงแรมระดับหลายดาวก็ตามทีเขาก็ไม่มีแอร์มันก็จะลำบาก
1: จะอยู่ยังไงล่ะนะ
0: ก็เปิดหน้าต่างไงเปิดหน้าต่างแล้วก็ขอพัดลมมาแล้วก็นอนแล้วก็เป่าพัดลมอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นน่ะที่จะร้อนจริงๆคือร้อนบ้านเขาเมื่อก่อนอาจจะไม่เกิน30องศาอะไรอย่างเงี้ยเปิดพัดลมมันก็น่าจะเบาสบายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเพื่อนๆที่ไปบินในต่างประเทศก็บอกโอ้โหตอนนี้คือแทบต้องพกพัดลมส่วนตัวก็มีเหมือนกันอันนี้โรงแรมหลายดาวนะแต่ทีเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงไปไงในสภาพตอนนี้คนต้องตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นด้วย
1: ก็เหมือนตอนที่เราบ้านเราหน้าหนาวอ่ะฝรั่งเขาบอกว่าดิฉันดูในแบบโซเชียลมีเดียนะอันนี้พูดถึงแบบแต่ฤดูของภูมิภาคของโลกอย่างเรามันก็เอเชียนอร์เชียงใต้นะถ้าพูดถึงก็บอกว่าเห็นฝรั่งเข้ามาบ้านเราหน้าหนาวบ้านเราเขาบอกว่าทำไมมันรู้สึกหนาวเย็นเยือกก็เลยอ้าวแล้วยุโรปไม่หนาวเหรอสงสัยความหนาวความร้อนมันคงมีความแตกต่างกันเนาะเพราะอยู่คนละโซนคนละพื้นที่เหมือนกันเนาะ
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจ
0: ก็ถูกเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เอาอยากมาคุยเพราะเราให้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มส่งผลกระทบแล้วแหละเหมือนธรรมชาติเริ่มเอาคืนเราถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอ่ะมาดูเมื่อพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้วขอต่อเรื่องนี้แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆที่ตกลงจะยังไงกันแน่ถูกต้องคือตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยกลับมาปิดอีกครั้งนะอิหร่านเขาประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสขณะที่ทรัมป์เองก็โพสต์ว่าจะไม่เก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุสทั้งที่วันนี้มีการนัดเจรจากันอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เดินทางกันถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตัวแทนของอิหร่านที่มีการกำหนดกรอบในการเจรจาในวันนี้เนี่ยนะครับก็เดินทางถึงผู้แทนของอิหร่านเนี่ยประกอบไปด้วยนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟซึ่งเป็นประธานรัฐสภาและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐก็ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อร่วมที่จะเจรจาในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าขณะที่ยังคงมุ่งหน้าที่จะมาเจรจากันการเจรจาสันติภาพยังมีต่อเนื่องภายใต้กรอบถ้าเราจำได้ MOU 14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทำกันไว้แล้วต่างคนต่างเซ็นกันมาทรัมป์ก็เซ็นออนไลน์มาอิหร่านก็เซ็นออนไลน์มา14ข้อที่ในการบังคับเนี่ยก็ยังคงมีหลายเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่า14ข้อ MOU ที่ทำความเป็นบันทึกข้อตกลงในการทำความเข้าใจมันก็แค่บันทึกอะแต่มันไม่ใช่คือสัญญาไงแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายๆคนก็มองว่า น่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นการที่จะเดินทางทางพาณิชย์ในเรื่องของเรือน้ำมันเรือก๊าซต่างๆที่ยังคงตกค้างรวมถึงเรือของบ้านเราด้วยที่ตกค้างที่ช่องแคบฮอร์มุสน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าขณะนี้อิหร่านก็ประกาศที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งอิหร่านอ้างแบบนี้ครับว่าเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยยังคงโจมตีเลบานอนอย่างรุนแรงเพราะอิสราเอลเนี่ยต้องการจะกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนให้สิ้นซากแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออิสราเอลโจมตีเลบานอนอย่างรุนแรงนั้นอิหร่านก็ระบุว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลนะเพราะต้องยอมรับว่าสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็มาจากอิสราเอลแล้วก็สหรัฐที่จับมือกันในการถล่มอิหร่านดังนั้นอิหร่านบอกแล้วว่าเมื่อไหร่มีการโจมตีเลบานอนเนี่ยก็เลยมีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสพออิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็มันก็ทำให้เรื่องของเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงไม่สามารถที่จะออกมาแล้วก็ผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปได้ซึ่งประเด็นตรงเนี้ยทำให้ตอนนี้หลายคนก็ต้องเช็คข่าวกันวุ่นเลยนะว่าเอ๊ะตกลงอ่ะเรือของเราเนี่ยหรือว่าเรือของประเทศต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ไหมนะครับซึ่งเขาอ้างแบบนี้ว่าอิหร่านโดยกองทัพเรือ IRGC ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุสปิดให้บริการสำหรับเรือทุกประเภทโดยอ้างการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐและอิสราเอลและมีการออกคำเตือนอย่างเข้มงวดแก่เรือทุกประเภทว่าห้ามเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์โมสมิฉะนั้นแล้วความปลอดภัยของท่านจะตกอยู่ในอันตรายขณะที่เจดีแวนส์กับทรัมป์ก็ประสานเสียงกันออกมาบอกเลยว่าช่องแคบฮอร์โมสยังคงเปิดปกตินะเปิดอย่างเต็มที่นะครับเราไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์โมสอยู่พอมันเป็นข่าวออกมา2กระแสแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ถามว่าถ้าเราเป็นเรือที่เราจะต้องผ่านแล่นช่องแคบผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเราจะผ่านไหมเราจะตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฝั่งไหนเราจะเชื่อทางฝั่งของสหรัฐเราจะเชื่อทางฝั่งของอิหร่านอิหร่านบอกประกาศปิดแต่ทางด้านของสหรัฐบอกเลยเราเปิดนะโดยเฉพาะเมื่อคืนสักครู่นี้เจดีแวนส์บอกไม่มีหลักฐานใดๆจะชี้ว่าจะมีการปิดทรัมป์เองก็ประกาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์โมสเป็นเวลา60วันตลอดของการหยุดยิงที่กำลังดำเนินการอยู่ทรัมป์บอกว่าหลังครบ60วันแล้วจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางเว้นแต่กรณีที่มีการกำหนดโดยสหรัฐอเมริกาหากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วบอกเลยนะสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์แต่ถ้าเกิดว่าได้ผู้พิทักษ์อย่างไรถ้าสุดว่าตกลงกันไม่ได้ผ่าน60วันแล้วจะมาเก็บเหรอแล้วสหรัฐมีข้ออ้างหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่จะมาในการเรียกเก็บค่าผ่านทางอันนี้มันต้องคิดต่ออีกทีแต่ณขณะนี้เอาช่องแคบฮอร์มุสนี้ก่อนอิหร่านประกาศปิดแบบนี้สหรัฐบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมีการปิดแต่ถามว่าเรือจะกล้าผ่านหรือเปล่าความปลอดภัยอยู่ที่ตรงไหน
1: คือสาเหตุที่จะต้องมีการปิดก็เพราะว่าในส่วนของอิสราเอลเนี่ยยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่ายังมีการโจมตีในส่วนของเลบานอนนั่นเองและก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวแบบนี้อยู่เหมือนกันที่มีบอกนะเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการเก็บค่าผ่านทางใดๆสำหรับเรือที่จะผ่านนะแต่พอมันมีปรากฏการณ์สงครามในตะวันออกแบบตอนออกกลางแบบนี้มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสเข้ามาแล้วก็โดยในส่วนของอิหร่านก็มีการปิดช่องแคบฮอร์โมสนั่นเองนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยก่อนที่จะมีในส่วนของข้อตกลง14ข้อใช่ไหมคะมันก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการตกลงกันหรือเปล่าว่าจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสคือในลักษณะของคนละครึ่งมันมีข่าวแบบนี้ออกมาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าไอ้ข้อตกลงดังกล่าวที่บอกว่าเก็บคนละครึ่งสำหรับเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครออกมาประกาศเรื่องนี้ทั้งในส่วนของอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาหรือออกมายืนยันหรือออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่มันก็มีข่าวออกมาซึ่งในช่วงเราก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นนะพี่บอกเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นสัญญาณที่ดีจากที่
0: มาน้ำมันร่วงแบบนี
1: ้คือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้านเราลดกันหลายรอบมากทีเดียวรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมาก นะคะอย่างเมื่อช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะในเรื่องของน้ำมันหลังจากที่มีสัญญาณที่ดีในพื้นที่ของตะวันออกกลางนี่นะคะก็มีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะที่ปรับลดลงถึงลิตรละบาท50แล้วก็กลุ่มดีเซลเนี่ยปรับลดลงลิตรละประมาณบาท30สตางค์อันนี้จะเป็นในส่วนอันนี้ขอพูดถึงปตท.แล้วก็บางจากกันหน่อยก็ละกันนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะตลาดน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเขาเริ่มคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยทำให้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยกลับมาเป็นปกติอันนี้ไม่ได้พูดถึงวันสองวันนี้นะในช่วง5วันที่ผ่านมาก็คือจันถึงศุกร์นั่นเองคือเขาบอกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยคือมันปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือ28กุมภาใช่ไหมพี่ป๋อง
0: คร
1: ับ แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีสัญญาณที่มันชัดเจนว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่พอมาเป็นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยกับมีการปิดเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสนะหลายคนที่ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยนักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีการพูดถึงบอกว่าอยากให้สหรัฐไปพูดคุยกับอิสราเอลก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนพอที่ผ่านมาทรัมป์เองก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ายังไงห้ามปรามอิสราเอลในการที่จะละเมิดข้อตกลงนั่นก็คือการโจมตีของเลบานอนที่เขาเชื่อว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์ที่มีการสนับสนุนในส่วนของอิหร่านเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงนั้นไปโจมตีนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นมันก็เลยเป็นจะบอกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้อิหร่านเองก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปิดช่องแคบฮอร์โมสขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองนะคะก็หนาวร้อนอยู่เหมือนกันพี่ป๋อง
0: กลัวที่นะกลัวน้ำมันจะกลับมาพุ่งอีก
1: มาสำรวจน้ำมันกันสักนิดนึงแก๊สโซฮอล์95นะปัจจุบันคือก่อนหน้านี้มันเคยพุ่งไป40กว่าใช่มั้ยพี่ป๋องเนาะถ้าจะไม่ผิดเนาะตอนนี้95เนี่ยอยู่ที่ประมาณ38บาท85สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 38บาท48สตางค์ต่อลิตรนะ E20 33บาท85สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วน E85 อยู่ที่29บาท79สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซิน95เนี่ยจะอยู่ที่48บาท44สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่50บาท99สตางค์ต่อลิตรนะส่วนกลุ่มดีเซลเนี่ยดีเซลจะอยู่ที่ประมาณอันนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ37บาท50สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 32บาท50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลพรีเมียมจะอยู่ที่ประมาณ54บาท25สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะอันนี้คือราคาล่าสุดของวันนี้21มิถุนายน2569แต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกถ้ามีการดิ่งตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเนี่ยวันจันทร์อังคารนี้เนี่ยนะคะบ้านเราก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกันอีกหรือเปล่านะนี่ต้องเข้าไปดูในรถหนุ่มกันนะพี่ป๋องนะเดี๋ยวนี้แบบพี่ป๋องเป็นไหมในช่วงที่น้ำมันมันขึ้นอ่ะรถไปขีดสองขีดก็รีบเติมแล้ว
0: เดี๋ยวนี้กลับมาเหมือนเดิมใกล้ๆหมดแล้วค่อยเติม
1: คือในช่วงที่ผ่านมายอมรับเลยว่าแพนิคค่ะกลัวเติมทีมันก็แพงพี่ป๋องใช่ไหม
0: ใช่อ่ะก็มันเป็นความไม่แน่นอนอยู่นะขณะนี้คือสหรัฐเองก็เคยเตือนอิสราเอลอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะไม่มีใครเอาคุณแล้วนะทรัมป์เคยบอกแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่จนถึงนาทีนี้ที่อิสราเอลก็ยังคงโจมตีเลบานอนกันอยู่ไม่ได้ฝั่งทรัมป์แต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเบรกช่วงหน้ากลับมาเรื่องของร้อนๆบ้านเราเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนละกันนะครับคุณชวนันท์ก็ทักทายมาสายันสวัสดิ์คุณสมประสงค์อย่างที่บอกไปบอกว่าตอนนี้บ่ายโมงกว่าที่นู่นและ36องศาเซลเซียสนะครับช่วงกลางวันเนี่ย horrible ทีเดียวคุณสมประสงค์บอกสมประสงค์บอกว่าอ๋อตอนผมเป็นไทยครูใช่ไหมฮะพักนิโก้หรือเปล่าลอซี่เนี่ยผมเคยพักนะลอซี่ชาร์ลเดอโกลเนี่ยที่แอร์พอร์ตแต่ว่าที่ผมพักบ่อยเลยตอนช่วงหนึ่งคือกูแมนมองปนัดที่อยู่ติดอยู่แถบสถานีรถไฟใหญ่มองปนัดน่ะอยู่ใกล้ๆหอไอเฟลเลยนะผมไปบ่อยตอนนั้นที่บินเนี่ยไปอยู่เป็นอาทิตย์ก็พ่อกับแม่ไปด้วยยังจำได้ว่ายังไปนอนที่ภูแมนมองปนัดอยู่เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเทรนโรงแรมแล้วหรือยังนะสมัยเป็นลูกเรือขอบคุณมากนะครับอู๋ที่จำได้ขนาดนี้ว่าลูกเรือพักกันที่ไหนนะฮะล่าสุดก่อนออกมาเป็นรอยซี่นี่แหละรอยซี่ชาร์ลเดอโกล โกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นลูกเรือมันจะมีเครื่องหลายประเภท380777จัมโบ้ถ้าเกิดว่าใครบินจัมโบ้747ก็จะไม่ได้บิน380เนี่ยผมอยู่ในทีมของจัมโบ้ที่พอเปลี่ยนมาเป็น380บินฝรั่งเศสผมก็ถ้าไม่ได้บินตั้งแต่สมัยก่อนที่บอกว่ามองนอนอยู่แถวมองปานัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากเลยคุณสมประสงค์นะฮะคุณหายไปละมีท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องของเหมือนสวยรถบรรทุกหรือเปล่านะครับ เรื่องของการเก็บค่าผ่านทางจะแค่พอมุดจะเหมือนสวยรถบรรทุกไหมไม่น่าเหมือนนะสวยรถบรรทุกว่าไปแล้วเงียบไปเลยนะที่เป็นข่าวสมัยก่อนสติ๊กเกอร์ใช่ไหมที่เขาบอกกันเนี่ยสติ๊กเกอร์เลยใครจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นสติ๊กเกอร์บ้านเราอย่างเงี้ยมันคือพอมันเป็นกระแสวูบหนึ่งเนี่ยก็ทำกันทีนะโอ้ดูรถสติ๊กเกอร์ข้างหน้าแต่พอหายเป็นกระแสพอมีข่าวใหม่ขึ้นมาที่ดังกว่ามันก็เงียบหายไปเรื่อยๆมันก็เลยขัดความต่อเนื่องขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังคงทักทายแล้วก็พูดคุยกันมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้กับปัทมาพรหานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับมีคุณฟังส่งมาอีกนิดนึงนะครับบอกว่า everything is possible with Trump นะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอยู่ในมือของพ่อใหญ่ทรัมป์แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอก็ติดตามต่อไปนะครับสถานการณ์โลกเขาบอกจะมีการแชร์ไหมเหมือนกันแชร์ในเรื่องของค่าผ่านทางเนี่ยนะครับ
1: อยากจะบอกว่าหยุด
0: สหรัฐกับอิหร่านไหม
1: ตอนนี้ทั้งน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำนี่ผันผวนเหลือเกินตามปกติแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์ปะทะกันหรือว่าสงครามแบบนี้ราคาทองจะเพิ่มขึ้นนะพี่ป๋องนะแต่มันเพิ่มขึ้นในช่วงระยะนึงอะแล้วมันก็ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ปรับลงลดลงอย่างต่อเนื่องคือแบบโหเดี๋ยวจะบอกว่าหลายคนเจ็บหนักกับเรื่องของทองคำอยู่เหมือนกันไปไม่ถูกเป็นเหมือนกันติดดอยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดดอยนะ
0: แต่ทำใจลุ้นตอนซื้อนะซื้อตอนนั้นซื้อ 70,000-78,000 ยังบอกโอ้ซื้อได้ดีใจดีใจ 70,000-80,000 พอขึ้นมาสัก 81,000-82,000 ก็ยังดีใจนะแต่ตอนนี้ลงไปเหลือ 60,000 60,000 เนี่ย 60,000 กว่าๆที่มันก็ผันผวนนะอาทิตย์ที่ผ่านมาบางวันเนี่ยลงไปเหลือ 63,000 แล้วก็ดีดตัวมาเป็น 67,000 มันก็เลยทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ฟัง
1: เอ้ยแต่มันแปลกแบบนี้ในฐานะที่เป็นคนชอบไปดูแถวร้านทองเหรอพี่ป๋องสังเกตไหมร้านทองบ้านเราเนี่ยจะคนเยอะๆเวลาทองที่ขึ้น80,000-80,000กว่าเนี่ยแน่นร้านเลยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้อะไรนะปัดคิวอ่ะแล้วก็รอกันเป็นชั่วโมงเลยแต่พอที่ทองลงเนี่ยถ้าจะไม่ค่อยร้านทองอาจจะไม่คึกคักเหมือนตอนทองขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ที่ไปดูร้านทองหลายแห่งทั้งเยาวราชแล้วก็ตามห้างที่มีร้านทองดังๆนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชาวดอยทั้งหลายเขาคาดว่าในช่วงปลายปีนี้มันอาจจะทะลุไปที่ 90,000 ก็ได้สำหรับใครที่ซื้อไว้ช่วงสักประมาณ 80,000-82,000 นะคะหรือว่า 70,000 กว่าๆนะคะก็เรามีพี่หนุ่มกลาเป็นเพื่อน เวลาที่แบบทองติดดันไม่เป็นไรเรามีพี่หนุ่มกลาเป็นเพื่อนมาพี่หนุ่มกลาเขามีตังค์เนี่ยเขาก็เลยซื้อทองโหเยอะมากทีเดียวเป็นกิโลอ่ะพี่ป๋องแล้วเขาซื้อตอนประมาณสัก 80,000-82,000อะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นไรชาวดอยเรายังเป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวรอดูปลายปีนี้ที่เขาบอกว่ามันอาจจะขึ้นไปถึง 90,000 เลยก็ว่าได
0: ้ทุกอย่างอยู่ด้วยความหวัง แต่มันจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าจะไปถึงอันนี้ฝากบอกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่อุ้ยเนี่ยมึงฟังน้องเชอรี่จากวิทยุเขาบอกว่าปลายปีมันจะไปถึง 90,000 เดี๋ยวไปซื้อทองอย่าพึ่งเราไม่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะณปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ในเรื่องของราคาทองคำนะคะถ้าเกิดใครจะลงทุนอาจจะดูในระยะยาวๆศึกษาการลงทุนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชี้วัดแล้วนะคะว่าราคาทองมันขึ้นลงแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราย้อนไปสักนิดนึงไหมพี่ป๋อง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุกันศาสตร์ปูนชั้น2ของอาคารเนี่ยมันซุดตัวถล่มลงมานี่นะคะที่บริเวณถนนเจริญกรุงที่ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยล่ะใกล้ๆกับวัดไตรมิตรเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ร้านสตาร์บัคสาขาถนนพระราม4นี่นะคะก็เป็นเหตุทำให้ในส่วนของจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคือเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้เห็นภาพหลายคนเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอะพี่ป๋องมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่ายังไงดี
0: อ
1: ะมันเป็นเสี้ยววินาทีเลยนะคือลงมาจากรถอันนี้คือผู้เสียชีวิตนะแล้วเดินออกมาจะไปรับพัญญาไปทานข้าวเดินออกมาแค่ไม่กี่วินาทีพี่บอกแล้วกันศาสตร์เนี่ยมันถล่มลงมาและดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเห็นภาพอยู่เหมือนกันที่แบบคือท่านเนี้ยไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือกันศาสตร์ที่ว่ามันเป็นกันศาสตร์เป็นแบบปูนอะแผ่นปูนขนาดใหญ่แล้วมันก็ตกลงมาในช่วงที่เกิดเหตุอะก็มีทั้งคนไทยและฝรั่งนะพยายามที่จะไปยกเนี่ยคุณลุงท่านเนี้ยให้ออกจากซากปรักหักพังนะแต่ว่าท่านก็เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตในส่วนของที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดการจราจรบนถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกโอ้ใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ12ชั่วโมงนะคะที่จะนำเศษปูนแล้วก็ซากโครงสร้างที่ตกกระจายอยู่ที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุรวมถึงตัดเสาไฟฟ้าออกจนแล้วเสร็จเนี่ยประมาณช่วงตีห้าที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็นำแผงเหล็กเนี่ยแหละมากั้นล้อมพื้นที่นะคะอย่างอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ5คูหาด้วยกันนะคะเพื่อที่จะต้องอันตรายแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองแต่ว่าเขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันว่าอาคารต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ซ่อนตัวของคนในกรุงเทพเพราะมันเป็นลักษณะของอาคารเก่าคือเขาบอกว่าในช่วงที่ก่อนเกิดเหตุอะพี่ป๋องมันมีสัญญาณออกมาแล้วเหมือนกันนะ
0: ยังไง
1: มันเหมือนเป็นแบบอันนี้คือฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเห็นสังเกตก็คือเป็นลักษณะก่อนที่มันจะร่วงลงมาเนี่ยคือเหมือนไม่เชิงได้ยินเสียงเอี๊ยดๆอะไรอย่างนี้หรอกแต่มันลักษณะของปูนเนี่ยเศษปูนเนี่ยพี่ป๋องมันตกออกมาเป็นระยะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยพังถล่มลงมานะเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจกันดีกว่าว่าอาคารต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างนะอย่างอาจารย์อมรนะคะพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็จะเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมมอเกษตรด้วยก็พูดถึงเรื่องของกรณีกันศาสตร์ปูนอาคารเนี่ยแหละค่ะเก่าเนี่ยถล่มลงมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาคารเก่าๆแบบนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตตัวเมืองชั้นในจุดที่เกิดเหตุนี้ก็ถือว่าอยู่ในตัวเมืองชั้นในเลยพี่บอกเนาะเขาบอกว่าอาคารบางหลังเนี่ยในบ้านเรานะโดยเฉพาะในกรุงเทพเราจะเห็นสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะและจริงๆโอ้โหมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าไงช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยแล้วบอกว่าบางอาคารเนี่ยมีอายุเกินร้อยปีนะแล้วก็อาคารเหล่านี้ความสูงเนี่ยมันไม่ได้มากนะคะแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงก็คือส่วนยื่นของอาคารอย่างเช่นยกตัวอย่างนะก็คือระเบียงหรือว่ากันศาสตร์ที่มันพังถล่มเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นลักษณะของพื้นปูนนะคะนะคือเราฟังคำว่ากันศาสตร์เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นกันศาสตร์ผ้าใบอย่างที่บอกมันเป็นกันศาสตร์ปูนอะที่อาจจะมีการต่อเติมนะจาก ตัวอาคารเก่าออกมาแล้วไอ้กันศาสตร์อันนี้มันมีลักษณะก็คือมันเป็นปูนแล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะและบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆแต่ละอาคารด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตามหลักวิศวกรรมแล้วเนี่ยอาคารเนี่ยย่อมจะมีอายุการใช้งานอย่างเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตแล้วก็เหล็กเส้นเนี่ยค่ะวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้วัสดุเนี่ยมีลักษณะของคุณภาพดีนะคะแล้วอาจจะมีการทนทานอย่างเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนเขาบอกว่ามีกำลังที่จะรับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็เหล็กเสริมในอดีตเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มีการยึดเกาะโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นวัสดุเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลายิ่งตึกเก่ามันก็เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเจอทั้งความชื้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหล็กเนี่ยเกิดสนิมได้เร็วมากกว่าปกติอันนี้พูดถึงอาคารในอดีตที่มีการก่อสร้างมา 40-50 หรือว่าเป็น100ปีก็ตามเพราะฉะนั้นปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้เนี่ยนะคะจากที่อาจารย์เขาบอกว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆเลยก็คือ 1. เป็นโครงสร้างเก่านะคะที่มีอายุเกินกว่าการใช้งานตามปกติเช่น50ปีขึ้นไปเรื่องของคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้นนะคะแล้วก็โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นเป็นจุดยึดด้านเดียวเขาบอกว่ามีโอกาสที่มันจะร่วงลงมาได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีการยึดติดกับตัวของตึกเนี่ยน้อยไม่มีความแข็งแรงไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านในที่แข็งแรงเพราะมันยื่นออกมาแล้วมันไม่มีลักษณะของโครงสร้างของกันศาสตร์ที่ไปยึดกับตึกอะพี่ป๋องมันก็เลยมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้แล้วก็บางครั้งมีการวางสิ่งของที่น้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่ทำให้กันศาสตร์อันนั้นมันถล่มลงมานะคะและที่สำคัญก็คืออาจจะมีการต่อเติมส่วนยื่นด้วยจากของเดิมที่อาจจะไม่มีกันศาสตร์ที่ยื่นออกไปมากขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นการต่อเติมขึ้นมาใหม่มันก็เลยจะเป็น5ปัจจัยหลักๆที่อาจจะทำให้เกิดการถล่มขึ้นมานะคะอันนี้จากในส่วนของอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมมอเกษตรนะคะอาจารย์อมรนั่นเองค่ะพี่ป๋อง
0: ก็เมื่อเช้าฟังให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เขาบอกแบบนี้ว่าก็สอดคล้องกันนะเพราะเป็นอาคารเก่าอาคารเก่าที่เกิดเหตุการณ์สาดถล่มมีผู้เสียชีวิต1คนมีรถยนต์ได้รับความเสียหายมีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นอาคารเก่าที่อายุเกิน100ปีซึ่งอาคารเก่าแบบนี้สมัยก่อนเรื่องของวิศวกรรมในการก่อสร้างมันยังไม่มีหลักในเรื่องของการตอกเสาเข็มไงพอมันไม่มีการตอกเสาเข็มไม่มีการวางคานดังนั้นน่ะเวลาที่เขาก่อสร้างเขาจะเหมือนเอาอิฐน่ะก่อขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ให้มันเกิดความสูงแต่ว่าในพื้นฐานร่างเนี่ยฐานด้านล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรรองรับโดยเฉพาะในเรื่องของเสาเข็มแล้วก็คานพอไม่เป็นแบบนี้เวลามันซุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะในเขตที่เป็นเขตเครื่องแบบโบราณเก่าๆอ่ะอย่างสัมพันธวงศ์แถวเสาชิงช้าเนี่ยแถวเนี้ยเลยออกมาเรื่อยๆเนี่ยตรงบริเวณเยาวราชอะไรตรงเนี้ยคือมันจะเป็นแบบตึกเก่าหมดเลยนะถามว่ามันคลาสสิกไหมมันคลาสสิกแต่มันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่เรื่องของการก่อสร้างในแบบนี้แหละมันไม่มีการตอกเสาเข็มมันไม่มีคานในการวางที่จะรองรับน้ำหนักดังนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงมันก็มีโอกาสเหมือนกันนักข่าวก็ถามชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลอันนี้จะเป็นเหตุผลไหมถามผู้ในการเขตก็คือว่ามันมีรถ MRT ไงรถใต้ดินแล้วมันไปวิ่งแล้วมันผ่านตรงนี้ด้วยแล้วมันสั่นสะเทือนคือแรงสั่นสะเทือนของรถไฟใต้ดินเวลาวิ่งเพราะมันเจาะเข้าไปใต้ดินถูกไหมแล้วอาคารพวกนี้มันไม่มีเสาเข็มอยู่แล้วอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ทางด้านของผู้อำนวยการเขตเขาบอกว่ายังไม่สามารถตอบอะไรได้เราต้องไปดูในเรื่องของการตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรที่กันศาสตร์มันถล่มลงมาแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีอาคารที่เป็นอาคารเก่าอายุเป็น100ปีแบบนี้อยู่เยอะ ในบริเวณแถบนั้นเหมือนกันดังนั้นมันต้องตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโครงสร้างในจุดต่างๆถามว่าทิ้งได้ไหมถ้าเกิดว่าประเด็นของรถไฟใต้ดิน MRT ที่มันวิ่งอยู่ใต้ดินอ่ะมันจะทำให้โครงสร้างของอาคารเหล่านี้มันสั่นสะเทือนได้หรือเปล่าม ันก็ยังทิ้งไม่ได้นะแต่ถามว่ามันจะเป็นสาเหตุไหมมันก็ต้องรอดูวิศวกรโครงสร้างเข้ามาดูอีกหนึ่งว่ามันใช่สาเหตุจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ก็ต้องตามกันต่อเหมือนกันนะครับ
1: หรือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้คือบางทีเกิดลักษณะของอาคารก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างอยู่ถล่มลงมาหรือว่าอาคารอะไรก็เก่าแก่อะไรก็แล้วแต่ที่มันถล่มลงมาและโดยเฉพาะแบบนี้คือแถวๆถนนเส้นนี้มันเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวไงพี่ป๋องนะคนเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์เลยประมาณนี้ค่ะมันเชื่อมต่อไปได้หลายถนนมากทีเดียวไปเยาวราชก็ได้ไปทรงวาดก็ได้แบบนี้คนก็จะเดินถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตึกอาคารมันเป็นสมัยก่อนเนาะมันสวยอ่ะมันเหมาะกับการถ่ายรูปทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หรือว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะช่วยไปตรวจสอบได้ไหมอ่ะอาคารต่างๆเหล่านี้นะคะว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีความวิตกกังวลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่อุโมงค์ที่ดอยหลวงถล่มด้วยในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะเป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงนะคะที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะในขณะที่ผู้รับจ้างเนี่ยกำลังดำเนินการติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ก็เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนั่นเองนะคะเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นสัญชาติเมียนมานะคะอีก1คนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน2คนนั่นเองนะคะมีก็มาอัปเดตกันให้ฟังสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนที่สุดมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาดูจะเป็นไปตามโพลหรือเปล่าเพราะว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณชัชชาติอยู่นะครับบางโพ
1: ลเราไม่สามารถพูดโพลอะไรได้นะในช่วงนี้นะกฎหมายกำหนดให้ก็คือ7วันนั่นเองนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปว่าคือจะเป็นไปตามโพลหรือเปล่าเราคงต้องมาตามกันต่อเพราะว่าจะบอกว่าสัปดาห์หน้าปิดหีบแล้วปิดทีบแล้วนะสัปดาห์หน้าที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเพราะว่าเขาปิดทีบ5โมงเย็นใช่ไหมรายการเรามี6โมงเย็นตอนนั้นแหละจะได้เห็นหน้าตาแล้วว่าผู้ว่ากทม.ยังเป็นคนเดิมไห
1: ม
0: สองก็คือแล้วสก50เขตที่เป็นส่วนสำคัญในการกุมงบประมาณจะยังเป็นในส่วนของสังกัดหรือว่าอิสระเดี๋ยวเรามาคุยกันสัปดาห์หน้าในข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันอาทิตย์พอดีหลังเลือกตั้งปิดหีบผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้ปัทมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับวีคที่25ของปีครับนี่ปุ๊บเดียวเราก็ผ่านมาครึ่งเดือนของเดือน6แล้วนะ

0: เล่มเล็กๆอ่ะ
1: เอ
0: มั
1: อ
0: นเป็นเล่ม
1: ว่า
0: อะ
1: แล
0: ไ
1: ้
0: ร
1: วเขียนปีไหนเดี๋ยวผมจะเช็ค
0: พี
1: ด
0: ่
1: ้วยสัก
0: ไห
1: น
0: น
1: ิดนึง
0: ผ
1: คร
0: ม
1: ับผม
0: แล้วแม่งอยู่ต
1: น
0: รง
1: ะ
0: นี้นี่
1: Tipping Point ผมก็จำได้ผมมีเล่มที่มันเป็นถ้าเป็นเล่มไซส์นั้นแล้วแปลว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันก็ออกมาแล้วประมาณสักปีที่เข้าปีที่สองที่สามอะไรเงี้ยมันจะ
0: ใช่
1: ฟอร์แมตฝรั่ง
0: มั
1: ม
0: น
1: ันก็ชอบมาเป็นแบบปกแข็งก่อนแล้วค่อยเป็นเป็นปกอ่อนแล้วป
0: น
1: อ
0: ี่
1: ดเ
0: ค
1: ล
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ม
0: ด
1: เล
0: ู
1: ็ก
0: ขนาดนามบัตรที่เสียบอยู่ในนี้เนี่ยยังนามบัตรรุ่นแรกเลยคิดดู
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: เนี่ยนะ Tipping Point ปี2000คุณทรงพล
0: ใช่แล้วม
1: เ
0: ั
1: ล
0: น
1: ่ม
0: ก็ม
1: น
0: ี
1: ี้ออกมา2000
0: แล้วมันก็ออกมาพร้อมๆหลังจากนั้นก็จะมี Outlier ใช่ไหมแล้วก็มีBlink มีBlink อีก
1: ก็คือลำดับที่หนึ่งกับ Tipping Point ลำดับที่สองคือ Blink ลำดับที่สาม Outlier นะก็จะเป็นเหมือนแบบไตรภาคสร้างชื่อให้กับ Malcolm Gladwell อ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาอีกหลายเล่มนะฮะ
0: แต่บลิงก์อะผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะคุณอาทิตย์อ่านแล้วมีแอบงงอยู่หลายตัวครับว่า
1: ก็
0: ก
1: ต้
0: า
1: อง
0: ร
1: อธิบายท่านผู้ฟังงี้ว่าบลิงก์เนี่ยมันคือว่าด้วยเหมือนความคิดชั่วพริบตาเนาะ
0: แว
1: ใน
0: บ
1: ก
0: เด
1: า
0: ี
1: ร
0: ยวอะ
1: แป๊บเดียวนะบลิงก์ก็เหมือนที่เขาว่าคือเหมือนกับพริบตาเนาะว่าด้วยการทำงานของสมองและอะไรในส่วนมิติตรงนั้น
0: คือในวงของพวกเทรนเนอร์เนี่ยมันจะใช้คำนี้ไว้คุณอาทิตย์ปิ้งแวบ
1: ปิงแว
0: มันจ
1: บ
0: ะใช้ปิ้งแวบนะมันน่าจะคล้ายๆกับไอ้บลิงนี่แหละนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเชื่อมันเหมือนตอนเราทำข้อสอบอะถ้าคุณเชื่อในคำตอบแรกแวบแรกที่คุณอ่านแล้วมันใช่โดยมากแล้วมันจะใช่อะไรอย่างนี้
1: ซึ่
0: น
1: ง
0: ะ
1: เขาก็พยายามจะเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักอะไรความเข้าใจระบบประสาทสมองอะไรพวกนี้แล
0: ค
1: ้
0: ร
1: ว
0: ับ
1: ก็ที่มันการประยุกต์ต่างๆมารวมอยู่ในเล่มนี้เนาะ
0: ใช่ใช่แต่ทีนี้ไอ้ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยกระบวนการของมันครับมันเกิดอย่างนี้มันจะเกิดจากจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนสถานะได้อย่างรวดเร็วนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแบ็กสวอนแบ็กสวอนคืออยู่ๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีผลกระทบทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าไอ้ทิปปิ้งพอยต์กับแบ็กสวอนเนี่ยจะมีความเหมือนกันอยู่บ้างนะฮะแต่ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราเห็นมันเลยครับว่ามันกำลังเปลี่ยนนะฮะแล้วเราเผลอๆเราทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซ้ำไปนะฮะทิปปิ้งพอยต์มันเหมือนกับน้ำกำลังเดือดนะครับ
1: ครับ
0: จากต้มน้ำเราเห็นน้ำมันอยู่เฉยๆเนาะแล้วมันก็ความร้อนฮีทใส่เข้าไปมันก็จะเป็น50องศาควันเริ่มขึ้นละ60องศาละฟองเริ่มขึ้นละ70องศาฟองเริ่มใหญ่ขึ้น80องศา90องศาพอร้อยปุ๊บเป็นไงครับเดือดทันทีปุดปุดปุดปุดปุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เป็นตอนนี้คือทิปปิ้งพอยท์ที่เรากำลังพูดถึงทีนี้ในการทำทิปปิ้งพอยท์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะดูช้าจนบางทีคิดว่าไม่เกิดหรอกนะฮะถ้าเราเอาตัวอย่างในหนังสือเลยเนี่ยมันก็คือฮัตป๊อปปี้นะเท้าฮัต
1: รอ
0: ป๊
1: ง
0: อป
1: เท
0: ป
1: ้า
0: ี้
1: รองเท้า
0: ครับที่โรงงานเนี่ยเขาทำออกมาแล้วแล้วเขาก็ผลิตออกมาแล้วมันก็ขายไม่ค่อยได้เลยมันเคยขายดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ซาลงไปแล้วมันก็ไปจนถึงเกือบจะเจ๊งนะเขาก็เลยตัดสินใจไปหาเพื่อนเขาแถวบรอนซ์นะเพื่อนเขาแถวบรอนซ์เขาก็เลยไปตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จังหวะดีดีอโทษไม่เพื่อนเขาจังหวะดีดีที่มันมีนักออกแบบชาวฝรั่งเศสครับบินไปอเมริกาไปเยี่ยมเพื่อนที่บรอนซ์นะแล้วก็ปรากฏว่าเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นคนผิวสีนะถือสเตอริโอดังๆเดินมาแล้วเท้าคู่นี
1: ้โอ้
0: แล้วเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะหารองเท้าที่ไปใส่กับชุดฟินาเล่เขาพอดีเขาก็เลยไปหาไปถามไอ้เด็กคนนี้ว่าอันนี้มันยี่ห้ออะไรอ๋อชื่อฮัตป๊อปปี้แล้วเขาก็เอาฮัตป๊อปปี้ไปใส่ในชุดฟินาเล่ที่เดินแฟชั่นมันก็เลยดังเป็นพลุเลยพอดังเป็นพลุเสร็จอีฮัตป๊อปปี้ก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
1: โอ้
0: ทิปปิ้ง

0: พอยต์
1: ชีวิตเปลี่ยน
0: ชีวิตเปลี่ยนสมาร์ทโฟนก็เป็นทิปปิ้งพอยต์ครับแต่เป็นทิปปิ้งพอยต์ที่เราเห็นเลยครับว่ามันค่อยๆอีโวคชีวิตเรามาเรื่อย
1: ครับ
0: ๆจากที่เป็นกระดูกหมาจนกระทั่งเป็นสมาร์ทโฟนในวันนี้นะมันพยายามจะขับเคลื่อนโลกของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่อีล่านี้ได้นะฮะหรือทิปปิ้งพอยต์อีกอันหนึ่งคือถ้าบิลเกตเอาดูจำรัฐไม่ได้เฉยถ้าบิลเกตไม่ได้เกิดที่รัฐนั้น
1: ซีแอตเทิลก็คือ
0: Microsoft
1: เ
0: ท
1: ม
0: ี
1: ื
0: ่
1: อ
0: ไ
1: ง
0: หน
1: ซีแอตเทิล
0: ซีแอตเทิลก็จะไม่เกิด Microsoft ใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่ารัฐนั้นน่ะUniversity ที่ Seattle เนี่ยเขาเป็นเมืองแรกที่มี Data Center แล้วบิลเกตก็เลยขี่จักรยานไปนอนอยู่ในห้อง Data Center ได้แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง Foresight อนาคตไม่ได้มีแบบเดียวถ้าไม่มีบิลเกตตรงนั้นมันคงมีบิลอย่างอื่นนะมันคงมีไมโครเซิร์ฟแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือไมโครฮาร์ดแมโครฮาร์ดแมโครฮาร์ด
0: ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดังพอกันนะฮะหรือเจ๋งกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คืออะไรที่คือทิปปิ้งพอยต์ที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับผมน้อยคุณอาทิตย์ไอ้ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยกวงครับ
1: เขาอุตส่าห์เรียกว่าเอากรอบความคิดแบบระบาดวิทยาใช่ไหมคือเอาโน้ตฮาวจากแวดวงของโรคระบาดเนี่ยมาใช้มองเพราะเขาคิดว่าเอ้ยเรื่องอื่นทางสังคมอย่างรองเท้าฮัชพัปปี้อย่างการใช้สมาร์ทโฟนเนี้ยก็เหมือนเป็นเชื้อโรคเชื้อหนึ่งอ่ะที่อยู่ดีวันดีคืนดีก็ระบาดไปได้ใช่ไหมเอามามองปรากฏการณ์ทางสังคมและทางธุรกิจเนาะแล้วก็มาคอมแกรดเวลในเขียนเรื่องนี้ด้วยความพยายามจะถอดรหัสและถอดองค์ประกอบอะ reverse engineering ดูว่าจริงๆแล้วชิ้นส่วนมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันถึงจะเกิดปรากฏการณ์แพร่ระบาดแบบนี้
0: ใช่และไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็เป็นเล่มหนึ่งที่พูดถึงคำว่า exponential แรกๆเลยนะมันพูดถึงการเติบโตแบบอะมีบ้ามาร์เก็ตติ้งนะที่มันค่อยๆติดเชื้อกันไปติดเชื้อกันไปติดเชื้อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการทำทิปปิ้งพอยต์เนี่ยถ้าเรามองมันดีๆเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีจุดเริ่มต้นบางอย่างเสมอ
1: ถูกต้องถูกต้องเพียงแต่ว่าเราถอยไปถึงตรงจุดนั้นในการเวลาเห็นปรากฏการณ์แล้วทำความเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมหรือว่าเห็นองค์ประกอบตัวแปรเนี่ยครบหรือไม่คนทำบางทีก็อาจจะซ่อนหน้ามีหน้าฉากมีหลังฉากมีที่เรามองเห็นไม่เห็นเนี่ยเรารู้หรือไม่อีกเรื่อง
0: มันกลับไปเรื่องสมองสักเล็กน้อยคุณอาทิตย์สมองเราเนี่ยมันถนัดลีเนียร์ทิงกิ้ง
1: ดีเนี่ยจริงๆคือคิดแบบเส้นตรงเลยเหรอครับ
0: ใช่เช่นถ้าปีนี้โต5%ปีหน้าก็จะโต5%ปีต่อไปก็จะโต5%ถ้าเราจำได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาเราทำโปรเจคชันนะเราจะเอาปีที่1ตั้งแล้วก็คูณ5%ไปทุกปีเลยนะ
1: ภาษาเทคนิคเขาเรียก extrapolation ใช่ไหมคือต่อแขนมันไปเรื่อยๆอ่ะมันแขนมายังไงก็ต่อออกไปอย่างนั้นน่ะ
0: แล้วเราก็คูณเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งคิดว่าเราจะโตจากอะไรวะแล้วส่วนใหญ่เราจะโตได้แค่นั้นเพราะอะไรเพราะเราจะโตจากกิจกรรมที่มันจะเติมขึ้นมาเท่านั้น
1: ประมาณเดิมใช่ไหมคือมันแบบประมาณเดิมเพิ่มปริมาณ
0: เช่นถ้าปีนี้ผมมีลูกค้า100 คนผมได้100 ล้านปีหน้าผมก็มีลูกค้า105 คนผมก็จะได้105 ล้านปีต่อไปผมได้ร้อยสิบล้านผมก็จะมี110 คนสมองเราอ่ะมันถูกสอนให้เป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำตามนั้นเพราะเราคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกอินอยู่แค่นั้นเพราะนั้นมันแบบเนี้ยมันจะมองไม่เห็นทิปปิ้งพอยต์ไงนี่ในการมองทิปปิ้งพอยต์คือว่าถ้าปีนี้เราโต5%แล้วปีหน้ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกวะปีหน้าเราย้ายเราไม่ขายสมาร์ทโฟนแล้วเราไปขายฮิวแมนนอยดีกว่าขนาดอาจารย์ธัญวัฒน์ยังเตรียมจะใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขายแน่ๆเลยอาจารย์ชอบมาก่อนการอย่างเงี้ย เพราะนั้นเราก็หามาขายเราเตรียมมาขายแล้วอาจจะยับเยินในปีแรกคนก็จะบอกว่าว้าแย่จังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสมาแน่ๆ
1: ใช่ไหมปีแรกคนมาก่อนก็ย่อมต้องขาดทุนกรุบกริบหรือว่ามีค่าต้นทุนในการรอคอยก่อนก็ว่าไป
0: บางในบางโอกาสมันอาจจะไม่ขาดทุนในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็มีโอกาสที่มันจะขาดทุนได้เนาะนะฮะคุณอาทิตย์จำไอ้นี่หม้อทอดอบลมร้อนผมได้ไหม
1: หม้อลมร้อนเหรอ
0: หม้อลมร้อนผม
1: ทำไมคุณสุวรรณใช้คำว่าของผมอ่ะ
0: ผมเอามาขายไงตอนนั้นผมอยู่ทีวีเล็กผมเอามาขายผมแม่งได้คอนไซเมนต์ข้ามประเทศมา2ตู้เลยนะเว้ยคุณอาทิตย
1: ์อ่าฮะ
0: คอนไซเมนต์2ตู้คอนเทนเนอร์นะขายไม่ได้จนกระทั่งอยู่ๆโควิดแล้วอีโควิดอ่ะคนก็อยู่ๆก็บ้าหม้อลมร้อนอ่ะอยู่บ้านกันอ่ะช่วง3เดือนแรกของโควิดอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันติดช่วงโควิดนั่นเหร
0: อสองตู้แม่งหมดเกลี้ยงเลยแล้วทุกคนก็ขายกันหมดเลยขายกันตั้งแต่1,490 2,000 3,000ก็มี990ยังมีเลยไซส์กระถึงหนึ่งแค่เนี้ยไซส์แบบ2ลิตรลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนิดเดียวเป็นตัว990บาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทิปปิ้งพอยต์ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ไหมคือถ้ามองตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยบางตัวที่อาจจะนึกว่าโยงไปเลยเช่นพลังของบริบทใช่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่ว่าพลังของบริบทในกรณีเนี้ยบริบทอย่างโควิดก็อาจจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนความต้องการต้องมาพึ่งพาอาหารที่ทำในบ้านตัวเองเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็มอทอดร้อนติดขึ้นมา
0: คำถามก็คือว่าเราจะมีความสามารถในการมองทิปปิ้งพอยต์ได้ยังไงบนอันเซอร์เทนตี้แบบนี
1: ้นั่นสิคุณสุพลมีแนวทางใช่ไหมพูดแบบนี
0: ้ครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแนวทางของการมองสิ่งเหล่านี้
1: ครับ
0: มันหนีไม่พ้นที่มันจะกลับไปสู่เรื่องของกระบวนการของการที่เราเรียนรู้มาตลอดเวลามันอยู่ที่การตีความครับว่าเราจะรีแอคกับเรื่องนั้นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีข้อมูลที่เยอะพอคุณมองทิปปิ้งพอยต์ไม่ออกเลยครับนะฮะมันมีแพทเทิร์นของมันต่อให้มันทุกอย่างนะเราพูดถึงแพทเทิร์นตลอดเวลานะครับนะฮะอีเวนสิ่งที่มันไม่มีแพทเทิร์นอย่างเควอสมันยังมีแพทเทิร์นเลยทิปปิ้งพอยต์ก็จะมีแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นเหล่านั้นเนี่ยมันจะคิดว่าเราจะตีความมันยังไง ตอนที่ทองคำกำลังจะมาครับนะฮะตอนทองจะมาเนี่ย20,000ผมไม่กล้าซื้อนะผมมาซื้อตอน30,000แล้วผมก็ขายไปตอน50,000กว่าบาทเกือบ60,000
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โหก็ได้พอสมควรแล้วนะ
0: ครับแล้วผมก็คิดว่ามีคนบอกผมว่าแล้วทำไมไม่เก็บไว้ขาย70,000กูจะไปรู้ได้ไงมันจะไป70,000 คือมันไม่ทางมันไม่มีทางที่เราจะซื้อหุ้นในราคาถูกสุดแล้วไปขายแพงสุดนะหลักการเดียวกันครับคือเราตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็เท่านั้นแหละ
1: สิ่งที่กำกับความคิดนั้นว่ามีอยู่จริงก็คือความโลภนั่นเอง
0: ถูกพอได้กำไรมาผมก็มาลงอีกหน่อยนึงใช่ไหมพอลงอีกหน่อยนึงทีนี้ติดเลยติดเลยมันก็ค้างอยู่มันไม่ขาดทุนนะครับแต่มันก็ไม่ได้กำไรแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูเพราะไอ้ตรงที่เราลงทุนอันนี้มันคือแก็บเกณฑ์ที่เราได้ละเราได้ทุนเราคืนมาละ
1: ถ้าเอาสองงวดมารวมกันเนี่ยมันก็เฉลี่ยอยู่แล้วได้
0: เพราะนั้นเราจบละอย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือเราคำถามคือตอนนั้นมันมีอะไรนะฮะ
1: ตอนนั้นมันมีอะไร
0: มันมีอะไรมันมีเรื่องของดอกเบี้ยครับมันมีเรื่องของกระแสครับมันมีเรื่องของกระบวนการบางอย่างที่จีนขยับครับนะฮะตอนนั้นผมก็ไม่คิดแล้วผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะค้างอยู่70,000ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: ล่าสุดเหรอ
0: เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
1: แต่ก็คือช่วงบริบทหลังเนี่ยมันทำนิวไฮเนาะ
0: ก็ยังอยู่แถวๆนี้ครับยังอยู่70,000กว่าอยู่ดีก็แสดงว่าสิ่งที่เราเทสติฟายกันมันใช่ละเนี่ยอย่างเงี้ยครับไอ้ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันจะมาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เทสไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะดูว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะทิปปิ้งพอยต์ไม่ใช่แบ็กสวอนนะทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันมันเกิดขึ้นแบบเป็นซีรีส์มันมีกระบวนการ

0: มัน
1: กระ
0: ม
1: บ
0: ี
1: วน
0: ก
1: ก
0: าร
1: าร
0: เฝ้าม
1: ันม
0: ด
1: ี
0: ู
1: เหตุแ
0: ค
1: ละ
0: รับ
1: ปั
0: พ
1: จ
0: ี่
1: จัย
0: ใช่มันมีวิธีการเฝ้าดูนะฮะแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงละในการที่เราจะเทคอัพไอ้ทิปปิ้งพอยต์ตัวนั้นนะฮะเหมือนตอนเวลาที่เราจะทีนี้ผมอยากจะบอกงี้เดี๋ยวลืมทิปปิ้งพอยต์สร้างได้
1: อ่าฮะ
0: ทิปปิ้งพอยต์ไม่เหมือนแบ็กสวอนแบ็กส
1: อ่
0: ว
1: า
0: อนจะดูเนกาทีฟแต่ทิปปิ้งพอยต์นี่โพซิทีฟ
1: อ่า
0: พอเขาบอก
1: คือ
0: ว
1: เว
0: ่า
1: ลา
0: ทิ
1: ค
0: ป
1: น
0: ปิ
1: พ
0: ู้ ง
1: ด
0: พ
1: ว
0: อ
1: ่
0: ย
1: า
0: ต์
1: ท
0: สร้
1: ำ
0: าง
1: ให้
0: ได้
1: ไวรัลทำให้ไวรัลอะไรเนี่ยก็คือการสร้างทิปปิ้งพอยต์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันก็เป็นสเต็ปแรกของการที่จะไปสู่เอาท์ไลเออร์เพราะถ้าคุณทำทิปปิ้งพอยต์ได้และคุณทำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือที่มาของ10,000 ชั่วโมงของเล่มที่สามที่เขาทำออกมานั่นแหละครับฮะเพราะนั้นพอเรามองเสร็จแล้วเราก็ต้องย้ำลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าคุณนึกถึงการซื้อทองที่30,000 บาทคุณจะรู้เลยว่าอย่างน้อยมันมาแล้ว3 ปีนะคุณที่มันไม่ได้เกิดขึ้นปีเดียวนะ3 year นะครับ
1: อ่ะพอคุณส่วนพูดว่ามันกินเวลาหลายปีหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือแปลเหมือนได้ว่าคนส่วนใหญ่เวลามองอะไรบางทีมันมองไม่ได้จับแพทเทิร์นในการดูสั้นไปอ่ะไม่ได้ดูยาวพอจะเข้าใจว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้แบบปรับปรับ2-3 วันอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: โอเคมันมีบางอย่างอาจจะเป็นไวรัลที่มันเกิดขึ้นในช่วงแบบค่ำคืนหรืออะไรแบบนี้นะอันนั้นก็เป็นแบบเกมเร็วนะในโลกโซเชียลระยะหลังมันก็เยอะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันบ่มกันมายาวนาน
0: ใช่แล้วก็ในการที่จะมองทิปปิ้งพอยต์เนี่ยเราต้องมองถึงโอกาสนะทีนี้โอกาสเนี่ยมันมีสั้นกับยาวนะคุณอาทิตย์บางโอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสครับแต่มันสั้นมากเพราะนั้นถ้าเราไปลงทุนกับโอกาสที่มันสั้นมากๆอ่ะแล้วเราไปใช้เงินทั้งชีวิตในการลงอ่ะหมดเลยนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามองโอกาสให้เจอแล้วก็ต้องมองโอกาสนั้นวิเคราะห์ด้วยว่าโอกาสนั้นน่ะสั้นหรือยาวถ้ายาวอย่างเงี้ยคุณลงทุนได้อย่างตลาดหมาแมวอย่างเงี้ยคุณลงทุนได้มันยาวๆแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่แน่ละไม่แน่ละลงทุนในน้ำมันอย่างเงี้ยไม่แน่ละผมมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยครับมันจะทำให้มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของโลกผลักดันให้เราไปสู่พลังงานทางเลือกเร็วขึ้นอย่างแน่นอนชัวร์
1: ประหนึ่งว่าโควิดกับการช้อปปิ้งออนไลน์
0: ใช่เพราะครั้งเนี้ยมันจะทำให้น้ำมันค้างแพงยาวนานเลยครับแล้วมันก็อาจจะเป็นไม้สุดท้ายที่ทุกคนจะเกณฑ์ให้ได้เนาะ
1: เออถูกต้องและยิ่งพอคุณชนพูดแบบเนี้ยไอการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งน้ํามันและไม่พึ่งน้ํามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกพูดถึงแค่วันนี้
0: ค
1: ม
0: ร
1: ัน
0: ับ
1: มองมาเป็นหลาย10 ปีแล้วเพราะขน
0: ค
1: า
0: ื
1: ด
0: อ
1: บริษัทผู้ผลิตน้ํามันเองยังต้องหันเหออกจากกิจการน้ํามันเพื่อไปสร้างกิจการอื่นมาหลาย10 ปีแล้ว
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมแม้ทุกคนที่อยู่ในเกมเขารู้อยู่แล้วว่าเกมมันดําเนินไปทางไหน
0: ค
1: ม
0: รั
1: ี
0: บ
1: แต่สังคมจํานวนมากหรือใครที่แบบติดหนึบอยู่กับท่าเดิมอ่ะเพราะอย่างบางประเทศที่เราเห็นอันที่เป็น best practice นะปฏิบัติได้ดีมากๆอย่างเช่นแบบเยอรมันเนี่ยที่เขาเจอวิกฤตน้ํามันราคาโด่งที่เรียกว่า oil shock เนี่ยในปี71-72ในครั้งที่หนึ่งครั้งที่2 ทีเนี่ยแล้วประวรณาตัวเองเลยนะบอกกับตัวเองเลยนะว่าถ้ามี oil shock ครั้งที่3เนี่ยจะต้องทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอเขาคิดเขาไม่ได้คิดแล้วก็กลับไปนอนตีพุงนะพอคิดเสร็จเขาก็ต้องวางยุทธศาสตร์แล้วว่าแล้วจะเอาพลังงานอะไรมาคานกับน้ํามันแล้วจะต้องลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบไหนบ้างแล้วจะต้องออกกฎหมายอะไรเพื่อสนับสนุนบ้างต้องนี่นั่นบ้างเนี่ยมันก็เลยกลายเหมือนว่านอกจากจะทําให้การพึ่งพาน้ํามันลดลงไปกลายทําว่าเยอรมันก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นําที่นําในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกประเทศหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเพลเยอร์สำคัญของโลก
0: ใช่หรืออย่างออสตรัดนะครับดองเอเนอร์จีที่ผมเมนชั่นเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็เหมือนกัน

0: ครับก็ออกมาอย่างนี้เหมือนกันในการที่เขาจะทำเป็นเขาเป็นฟอสซิลมาก่อนด้วยนะเมื่อ
1: เอา
0: ย
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่สิบห้าปีที่แ
1: เ
0: ล
1: ป็
0: ้
1: น
0: ว
1: กิจการฟอสซิลมาก่อนเหรอ
0: ใช่เขาทำฟอสซิลมา
1: อ
0: เจ็
1: ื
0: ดสิบเปอร์เซ
1: ม
0: ็นต์ครับแล้วทำทางเลือก30%แล้วอยู่ซีอีโอคนใหม่เข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้ละเขาต้องทำพลังงานทางเลือก70%
1: อ่
0: แ
1: ะ
0: ล้วท
1: สล
0: ำ
1: ั
0: ฟ
1: บ
0: อส
1: กั
0: ซ
1: น
0: ิลเหลือ20%
1: อืม
0: แม้กระทั่งเขาทำไอ้ใบไอ้อะไรอะกังหันเนี่ยไปตั้งไว้กลางทะเลนะคุณอาทิตย์
1: อืมอืม
0: มันไม่มีที่เสียบนะ
1: อืมอืม
0: แต่อีเวนแดดน่ะเขาก็จะมีวิธีในการที่จะทำให้ทุ่นลอยน้ำได้มีอยู่สาม
1: โอ
0: วิธีด้วยกันเขาเรียกว่าออนชอออฟชอร์
1: อืม
0: น
1: ไม
0: ะ
1: ่ได้
0: ออ
1: ยู่
0: อน
1: บ
0: ช
1: น
0: อ
1: ฝ
0: ร์
1: ั่ง
0: ง่ายออนชอร์ใครทำก็ได้ไม่มีปัญหา
1: อืม
0: นะฮะแต่ออฟชอร์ของเขาเนี่ยโอ้โคตรเจ๋งเลยอะ
1: อืมอืม
0: นะฮะมีใบทัดแบบนี้ทำแบบนี้ได้ด้วย
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: ก็
1: อืม
0: ปักแบบนี้ยึดแบบนี้ได้
1: โอ้
0: จนเนี่ยเขาสามารถที่จะกลายเป็นนวัตกรรมอ่ะใบพัดของเขาหนึ่งใบอ่ะเวลาหมุนหนึ่งทีอ่ะมันสามารถที่จะเจเนเรตอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าใบพัดยี่ห้ออื่นนะ
1: นี่
0: เนี่ยครับซึ่งผมว่าจีนก็เห็นตรงนี้ละมั้งถึงเอาไปทำเป็นต้น
1: อืม
0: นะเพราะนั้นมันมีเคสสตัดดี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามันสา
1: อื
0: มาม รถจะทำได้นะเพราะว่าอย่างพอมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับมันจะต้องถูกผลักดัน
1: อื
0: ใ
1: ม
0: ห้ไปทำตอนนี้ก็70 71 72 70คือเซ็ต50 71คือเซ็ต100 72คือทุกคนในประเทศไทยทุกคนในตลาดหลักทรัพย์นะเพ
1: ใ
0: ร
1: ห
0: า
1: ้
0: ะน
1: ท
0: ั้น
1: ำอ
0: เน
1: ะ
0: ี่ยมันต้องเขาต้องเริ่มทำเรื่องของพวก materiality และพวก climate change แล้วว่า
1: อ๋อ
0: ไปช่วยทำยังไงอะไรยังไงแบบไหนหนึ่งในนั้นทุกคนก็ต้องกลับมาทำโซล่าครับแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีแม้กระทั่งโซล่าเนี่ยไอโซล่าเนี่ยอยู่ๆมันอยู่เฉยๆไว้คุณอาทิตย์โซล่าตัวใหม่เนี่ยเชียร์สามเขาเนี่ยมันก็แพงของมันอยู่เฉยๆนะแต่ตอนนี้อยู่ๆบุกลงครับ
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: เพราะน้ำมันมันแพงขึ้น
1: หมายถึงว่าโดยเปรียบเทียบดูเหมือนถูกลง
0: ครับราคามันเท่าเดิมเลยครับแล้วมันก็ผลิตไฟด้วยต้นทุนเท่านี้แต่อยู่ๆต้นทุนเท่านี้มันดูถูกลงเพราะว่ามันไปเทียบกับน้ำมัน120เหรียญไง
1: เพราะความน่าสนใจก็เลยโอ้เจิดจรัสเจิดจรัสเหมือนธรรมดาธรรมดาวันนี้กูดูเด่นขึ้นมาเชียร์
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีเทคโนโลยีมารองรับได้อย่างลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยยังไงมันก็คงได้เกิดขึ้นให้เราเห็นแหละไม่ช้าก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับและนี่ก็จะเป็นส่วนของทิปปิ้งพอยต์นะครับที่มีอยู่6
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เมื่อกี้เสียงหายไปนึงหกอะไรนะคุณวันหก
0: หกทฤษฎีครับหกทฤษฎีที่เราไล่กันเมื่อกี้นะครับ Chaos นะฮะ UGA Barney Disrupting World Black Swan แล้วก็ Tipping Point
1: ทีน
0: ที
1: ้
0: ั้ง
1: ต
0: ห
1: อน
0: ก
1: นี
0: เ
1: ้
0: รื่องนี้
1: ครับ
0: ทั้งหก
1: คร
0: เ
1: ั
0: รื
1: บ
0: ่องนี้ครับมันถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจในหลักการของ Uncertainty ที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าใจเหตุที่มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราเข้าใจหลักการและเราไม่ต้องเข้าใจเหตุมันเราจะยอมรับมันได้ความแปลกคือเมื่อเรายอมรับมันได้เราจะเข้าใจมันครับเนาะ
1: แปลว่าเราอย่าไปตั้งแง่เงื่อนไขว่ามันต้องรู้เหตุแน่ๆถึงจะเข้าใจมันได้
0: ครับมันจะเป็น
1: พูด
0: พ
1: นี
0: า
1: ้
0: ร
1: ค
0: า
1: ือ
0: ดอกซ์แบบนี้
1: มันไม่จําเป็นไปเข้าใจส่วนอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะนํามาสู่การยอมรับความเข้าใจในที่สุด
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย uncertainty พวกนี้ครับมันก็จะก่อให้เกิด landscape landscape ที่มันจะเปลี่ยนไปครับคุณอาทิตย์
1: แลนด์สเคปที่เปลี่ยนไป
0: ครับ landscape ที่มันเปลี่ยนไป from innovation เนี่ยก็จะไปสู่การ disruption
1: แร
0: innovation
1: ง
0: เนี่
1: ข
0: ย
1: ึ้
0: ม
1: น
0: ันคือเอาของสองสิ่งมาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นแต่ disruption เนี่ยมันคือกระบวนการของการเกิดสิ่งใหม่ที่ทำลายล้างสิ่งเดิมแล้วเอาสิ่งใหม่ทดแทน นะไม่เหมือนกันนะซึ่งไอการ changing disrupt landscape แบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ

0: เรื่องของการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เรื่องของ business model ที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปซึ่งเราคงไม่ได้คุยเยอะในเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่เราจะคุยเรื่องของการแข่งขันที่มันเปลี่ยนเรื่องของ business model ที่มันเปลี่ยนแล้วก็พาราดามในชุดความคิดของเราที่มันจะเปลี่ยนไป
1: นี่คือเหลือเวลาประมาณสัก3นาทีมีพอยต์ไหนที่เมื่อกี้คุณสมพลยังข้ามไปอยู่แล้วอยากจะขยายความเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะในช่วงนี้
0: ผมคิดว่าในส่วนของไอ้6เทอรี่เนี่ยครับนะท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับลองไปหาอ่านดูเพราะทั้ง6เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยฮะแล้วท่านจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าอ๋อแต่ละเทอรี่มันเป็นยังไงเวลาที่เรามาฟังเรา2คนคุยกันต่อมันจะสนุกขึ้นครับมันจะมีรสชาติอรรถรสได้มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาเรามองเรื่องไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมี6กอดชุดความคิดหรือเรียกอะไรการสกัดแพทเทิร์นน่ะที่คนเจอแล้วอย่างน้อยๆ6ท่าแน่ๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างสมมติทิปปิ้งพอยต์หรืออย่างเนี้ยมันก็ครอบคลุมหลายเรื่องทีเดียวเชียวนะแต่ว่ากินแต่ละเรื่องก็กินความอันเซอร์เทนตี้ที่เกิดขึ้นไปได้ไม่น้อยทีเดียวเชียวถ้าเราสามารถเข้าใจและเรียนรู้การแพทเทิร์นเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการมองและประเมินเรื่องต่างๆได้มากขึ้น
0: ถูกครับเพราะว่าถ้าเราถึงเรียกว่าความไม่แน่นอนนะคุณอาทิตย
1: ์
0: เพราะมันเป็นความไม่แน่นอนเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไง
1: ครับ
0: ในบางจังหวะเราอาจจะสังเกตได้ถ้าเราใช้ทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นได้บ้างว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหรือระหว่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเอาพวกนี้มาอธิบายเพิ่มเติมให้ตัวเราเองได้ว่าอ๋องั้นเราต้องเตรียมตัวยังไงวะนะฮะอย่าง AI มาอย่างเงี้ยเราก็คุยกันไปแล้วนะ AI มามันก็จะเกิดฮิวมานอยด์เกิดฮิวมานอยด์มันก็จะการทดแทนสมมติว่าถ้าผมลากทุกคนไปอยู่ที่ฮิวมานอยด์แล้วมันทดแทนได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะเกิดขึ้นคือเอ๊ะแล้วคนจะไปทำอะไร
1: ในเมื่อมีตัวทำแทนคนหมดแล้วแล้วเอาคนไปทำอะไร
0: แล้วสุดท้ายคนก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะต่อให้อยากจะต้องการก็ไม่มีงานที่จะให้ทำแล้วคนจะไปทำอะไร
1: อวสานยังอวสานพวกเราหรือยัง
0: มันก็มีช้อยอีกครับคุณอาทิตย์ครับเพราะนั้นมันก็อาจจะกลับไปสู่โลกที่เราคาดไม่ถึงเร็วขึ้น
1: เช่นยังไงหมายถึงว่าโลกที่คาดไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: เกษตรกรรม
1: กลับไปแบบ
0: เราก็อาจจะไปเกษตรกรรมได้มากขึ้นเราอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าcapitalismเนี่ยมันล้มหายตายจากไปตัวทดแทนคือ sufficient economy นะครับนะฮะในแนวคิดนี้เนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว UN ก็เอาไปใช้แล้วนะแล้วหลายประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นยกเว้นประเทศไทย เรา
1: ครับ
0: เราเสียของจริงๆต้องขอไปครับท่านผู้ฟังครับจริงๆถ้ามีโอกาสท่านลองไปดูครับมันมีอยู่สองสามเรื่อง
1: แต่ก็อย่างพี่หนุยเนี่ยก็ผลักดันผ่านชื่อโครงการที่ไม่ได้พูดตรงขนาดนั้นว่าก
0: ็
1: คือพอแล้วดีอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ค
0: ือไปเรียนกันไหม
1: อยู่ในร่มชุดเดียวกันความคิดคือรากก็คือปรัชญาชุดเดียวกันนั่นแหละแต่พี่หนุ่ยแพ็กเกจมาในแบบนี้นะครับ
0: มีโอกาสไปเรียนก็ดีนะครับ
1: ที่คุณเราไกลกุลนะฮะ
0: ท่านจะได้2เรื่องในเวลาเดียวกันครับท่านจะได้เศรษฐกิจพอเพียงกับศาสนาด้วยครับนะฮะไปในทิศทางเดียวกันเลย
1: ครับผมนะครับ
0: อ่
1: ะวันนี้เราก็ถือว่าจบทั้งที่จบที่วิ่งพอยต์แล้วก็คือเป็นการมัดรวมที่คุณสวนให้เห็นภาพแล้ว6ทฤษฎีที่ใช้ในการมองเรื่องความไม่แน่นอน
0: ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อเรื่องของการสร้างพวก business model กับการแข่งขันต่อไปนะครับ
1: ติดตามคุณสมพลได้ใหม่เพื่อนฟังครับวันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM

0: Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
3: ์ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะฮะโควิดพลังกูนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
4: เรายังชวนทุกผู้ฟังเนี่ยมองประเทศไทยและโลกเนี่ยในเลนส์ของดร.สุรเกียรตินะจริงๆผมเห็นแล้วว่าแกวางกรอบไปดีนะแม้ว่ามันก็ยังไม่ได้ให้โซลูชันอะไรพวกนี้นะแต่มันก็เป็นกรอบที่ดีเพราะโซลูชันอาจจะต้องไปอ่านหนังสือลูกของแก
5: หาเอง
4: ตัวนะฮะไอตัวเรียกว่า the future you อะไรพวกเนี้ยนะคร
5: ับ คุณดนสน
4: ทีนี้เนี่ยไอดิสรัปชันที่3เนี่ยเป็นเรื่องแพนเดมิกคุณอาทิตย์จะรีวิวได้ไหม
5: ครับก็คือว่าดร.สุรเกียรติก็บอกว่าโรคระบาดประเทศไทยเนี่ยผ่านโควิด19มาแล้วแต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ากำลังมีโรคใหม่ๆเนี่ยก่อตัวขึ้นเสมอนะทำให้ปัญหาเดิมเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกฉะนั้นนะต้องทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาครัฐต้องบริหารจัดการนำไปสู่การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่ดร.สุรเกียรติมองเนาะ
4: อันแรกใช่ไหมอะไรนะ
5: โรคระบาดนะโรคระบาด
4: คือเรื่องโรคระบาดเนี่ยตัวบิลเกตเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือไว้เล่ม

0: หลังจากไอ้ตัวโควิดระบาดบิลเกตได้เขียนหนังสือพูดถึง the next pandemic นะหมายถึงว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ the last pandemic
1: แน่นอนแน่นอน
0: เป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและทำให้คนตายแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอันสุดท้าย ถ้ามันมีโรคระบาดแบบนี้ขึ้นมาอีกโลกเนี่ยจะรับมือเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็มีอีโบลาก็มาอยู่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เราก็จะกลัวมากนะเราก็จะพยายามเรียกว่าตอนนี้มาจากอูกันดาหรือมาจากไอประเทศอะไรก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยนะคองโกเนี่ยก็จะต้องกักเลย21วันนั่นหมายว่าทั้งชาว2ประเทศนี้ด้วยแล้วก็คนที่ไปประเทศนี้แล้วก็
1: ผ่าน
0: เข้ามาประเทศไทยด้วยใช่ไห
1: ม
0: อันเนี้ยมันคือพูดง่ายๆคือในรอบ20ปีก็หวัดนกมั่งอะไรบ้างอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนแล้วก็มันทดสอบด้วยว่าไอ้ประเทศเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดได้ไห
1: ม
0: อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนมันทำได้ไงแต่จีนเนี่ยก็สั่งให้ปิดเรียกว่าล็อกดาวน์เหมือนกับเวลาพอสเลยอ่ะกำลังยืนอยู่ตึกเลย
1: เห็นภาพเห็นภาพ
0: หรือว่าคุณเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานเขาล็อกดาวน์มึงก็อยู่ในเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเนี่ยอยู่กันเป็นไม่รู้กี่วันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหรือว่าล็อกดาวน์อยู่โรงงานมันก็อยู่ในโรงงานมันก็ต้องไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: ยันจีนมันทำได้อเมริกามันทำไม่ได้
1: อ
0: เมริกาก็คนตายไปต้องล้านหนึ่งคนตายไปต้องล้านล้านคนนะคน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเขาก็มีผู้อพยพเข้ามาเยอะไงสมัยไบเดนรับมันต้อง8ล้านมันก็ไม่เป็นไรบวกอีกคนอายุน้อยด้วยแต่คนตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงวัยใช่ไหมอย่างบ้านเราเนี่ยสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออมันรับภัยพิบัติได้เว้ย
1: ม
0: ีสึนามิเงี้ยมันก็เขาก็รับได้เว้ยหรือว่าหวัดนกนี่ก็รับได
1: ้ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ความสามารถของผู้นำประเทศ
1: รัฐบาล
0: ทีมงานของครม.ระบบราชการหมายถึงว่าพวกการเมืองในอารมณ์ราชการอยู่ไห
1: ม
0: การบริหารงบประมาณในด้านนี้เนี่ยนะใช่ไห
1: ม
0: อันนี้เป็นความสำคัญไงใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขาบอกอะไรไหมเชิญ
1: ครับเขาบอกสั้นๆประมาณนั้นนะฮะแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นใช่ไหมคุณเอวัตว่าถ้าเรามองว่าปัญหาสำคัญจริงๆ
0: เขาบอกนี้เขาบอกว่าโลกเนี่ยจะเผชิญโรคระบาดใหม
1: ่ๆ
0: นะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่า
1: ใช่ก็คืออีโบลาหรือว่าไวรัสโซใหม
0: ่
1: ๆซึ่งพวกนี้ถ้าพูดเห็นแพทเทิร์นนะล้วนเขาเรียกว่าสปิลโอเวอร์นะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งเขียนอ่ะก็ช็อกมาจากสัตว
0: ์คุณก็ส่งมาให้ผมด้วยเล่มนี้
1: ใช่ไหมตอนนั้น
0: ใช่
1: ผมว่ามันเป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าทุกโรคระบาดในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูรูปแบบเนี่ยมันคล้ายกันก็คือมันจะต้องข้ามมาจากสัตว์ประเภทแปลกๆเนี่ยมาถึงมนุษย์แล้วก็จากมนุษย์เนี่ยก็จะกระจายไปเรื่อยๆทีนี้พอมันไม่เคยเจอโรคพวกนี้มันก็เลยไม่มีภูมิไงใช่ไหมคุณนิวัฒน์มันก็เลยรวดเร็วรุนแรงนะแต่ทีนี้ถ้าเรามองตีความประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าปัญหาสำคัญไม่ใช่เรื่องของการรักษานะแต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า health equity
0: นะ
1: คือความเท่าเทียมในการเข้าถึงนะไม่ใช่แค่เป็น
0: health equality ป่ะ
1: ไม่ใช่แค่
0: health equality ไปสู่ health equity ใช่ไหม
1: ใช่ความเสมอภาคเชิงปริมาณนี่มันอาจจะแบบถัวเฉลี่ยกันได้หารกันได้เลยได้เนี่ยแต่ว่า health equity เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมันต้องการันตีว่าเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะบ่งชี้ว่า
0: ก็บอกว่าให้ยกระดับจาก health equalityไปสู่ health equity ในบ้านเราเนี่ยมี health equality

0: แต่ไม่มี health quality เข้าใจป่ะ
1: ไม่มี health quality
0: หมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลหมดเลยข้าราชการเนี่ยข้าราชการเนี่ยเบิกได้อยู่แล้วแล้วพ่อแม่ข้าราชการลูกผมไม่แน่ใจว่าลูกเบิกได้ป่ะไม่รู้นะแล้วก็เอกชนเนี่ยก็จะมีประกันสังคมใช่ไห
1: ม
0: ส่วนถ้าอันนี้ไม่มีเนี่ยก็จะมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ส่วนคนทั่วไปเนี่ยที่ทำงานเอกชนหรือเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรเขาเอง
1: ใช่ไหมส่วนตัวไปอันนั้น
0: คือพูดง่ายๆทุกคนเนี่ยเข้าถึงหมดไม่มีใครโอกาสที่จะมาตายข้างถนนแน่นอนนะแล้วก็ระบบไอ้พวกมูลนิธิเอ่ยคุ้มป้องกันภัยเร็วมากบางทีมันตบตีกันแย่งลูกค้าด้วยนะคือหมายถึงว่า
1: การเป็นปัญหาอีกแบบนึง
0: มาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะหมายถึงว่าคนแจ้งอาจจะไปหลายแห่งแล้วก็แย่งกันก็มีหมายถึงว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับแต่ไม่มี health quality ใช่ไหม
1: โอ้
0: อย่างคุณได้โรงพยาบาลไม่ดีประกันสังคมนี่แย่เลยเดี๋ยวคุณได้โรงพยาบาลดีโรงพยาบาลดีของ30บาทดีเลยอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมไม่ใช่ต้องตีความว่าเอาแล้วสมมติเข้าถึงได้แต่ไม่มีคุณภาพเนี่ยแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่
0: อย่างเงี้ยนะเนี้ยแล้วเราเงี้ยเดี๋ยวคุณผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณมีปัญญาจ่ายล้านเนี่ยนั่นคุณภาพไงแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะไปได้สุขภาพทุนหน้าแต่ว่าอาจจะได้โรงพยาบาลไม่ดีเกิดหมอใหม่อะไรเงี้ยคุณอาจจะมีปัญหาบ้างอันเนี้ยมี health equality แต่ไม่มี health quality นะครับ
1: ถ้ามองอย่างนี้การศึกษาอะไรก็ประมาณเดียวกันใช่ไหมว่าแบบเข้าถึงโรงเรียนผ่าบังคับอาจจะไม่ได้ยากแต่โรงเรียนนั้นมีคุณภาพไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
0: แต่ตอนนี้เขาก็เลยพูดเรื่องของ health equity แต่นี้ health แล้ว health equality ก็รู้อยู่แล้วว่าคือให้ทุกคนเหมือนกันแต่เราก็พูดไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ส่วน health quality ก็คือคุณภาพเราก็พูดไปแล้วหมายถึงว่าเนี่ยแล้วแต่คุณน่ะอย่างผมประกันสังคมผมก็มีนะผมเนี่ยก็ได้รางวัลหัวเฉียวอะผมก็เลยต้องอยู่ในมาตรา33ไปตลอดอะเข้าใ
1: จ
0: ป่ะหัวเฉียวเนี่ยโรงพยาบาลไม่โอเคกูไม่อยู่ก็ได้วะอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะและแต่ health equity คืออะไรอะ
1: เท่าเทียมในการเข้าถึง
0: เท่าเทียมมัน health equality
1: อันนั้นถ้า
0: อันนี้ health equity health equity คืออะไร health equity คือทำให้แต่ละคนเข้าถึงได้จริงแม้ว่าต้นทุนชีวิตจะไม่เท่ากันใช่ไหมเหมือนเรามีทุน
1: อ
0: ะทุนทางสุขภาพอะใช่ไห
1: ม
0: ตัวนี้อัน healthถ้าเรามองในเชิง equality มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ในบางประเทศอย่างคุณไปญี่ปุ่นคุณไม่มีสิทธินะอย่างไอ้คนที่เล่นเรื่องซันชัยอะไรเงี้ยบิ๊กไอ้โฟนะ
1: ไอ้โฟเ
0: ขาไปตายที่ญี่ปุ่นนะไอ้โฟไปตายญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลเราก็ไปกินยาอยู่กับบ้านก็ได้ขนาดรวยและดังขนาดนั้นไปตายที่ญี่ปุ่นนะประเทศที่พัฒนาแล้วนะท่านผู้ฟังไปต่างประเทศนี่พยายามไปเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคือมีแนวโน้มเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศเด็ดขาดนะจะบอกให้ว่าบ้านเราเนี่ยถ้ามีเงินนะคุณ health equality ที่สุดแล้ว
1: ถ้ามี
0: เงินถึงโรงพยาบาลนะถ้ามี
1: เง
0: ิน
1: นะ
0: ถ้าไม่มีเงินคุณก็เข้าได้แต่คุณอาจจะไม่มี quality
1: ครับ
0: ใช่เปล่าคุณเข้าได้มันแต่หมายถึงว่าบุตรท่าน30บาทรักษาทุกโรคเงี้ยอย่างพี่ผมเงี้ยก็ต้องรู้ว่าโรงพยาบาลอะไรก็ต้องรู้ว่ารักษาอะไรอะไรตำหน่อยก็มีคุณภาพนะโรงพยาบาลปทุมขอพูดให้หน่อยก็ได้ก็มีคุณภาพนะถือว่าดีอ่ะถือว่าดีอ่ะนะครับแต่คุณไปต่างประเทศไม่มีถึงมีเงินคุณก็อาจจะไม่ถึงมือหมอนะนะครับแต่ equity เนี่ยequity ถ้าเป็น equality เนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคุณอาทิตย์แต่ถ้าเป็น equity เนี่ยคือทุนเนี่ยถามต่อว่าแล้วคนแก่คนจนคนพิการคนอยู่ห่างไกล

0: รายงานรายวันคนไม่มีรถคนไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงได้จริงไหมเช่นคุณสามสิบแปดทุกโลกโอ้โหอยู่ไกลโรงพยาบาลมากเลยคุณอาทิตย์ไปไงอ่ะเหมาอ่ะเหมารถยังไงอ่ะแล้วเกิดล่อแร่ล่อแร่เกิดอยู่ตำบลในไกลไอ้1669มาไม่รู้ก็จะมาไหวเปล่าไงอาจจะมีอาจจะไม่ cover ก็ได้ไงใช่ป่ะเขาบอกยกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐเปิดจุดฉีดวัคซีน1จุดในเมืองแล้วบอกว่าทุกคนมาฉีดได้นี่คือ equality เพราะว่าเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยฉีดตอนโควิดเนี่ยก็มาสิมึงก็มาสิ
1: แต่ไม่ได้ห้ามไม่ได้โดน
0: ฉีดไม่ได้ห้ามรัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยมึงมาเลยโมเดอร์นาเอ้ยไฟเซอร์เอ้ยตามแต่จังหวะนะแล้วแต่บางคนจะได้อะไรอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ถ้ารัฐรู้ว่าคนแก่เดินทางมาลำบากคนชนบทอยู่ไกลแรงงานรายวันมันหยุดงานแล้วเสียรายได้จะจัดรถรับส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นัดหมายผ่านอสม.ฉีดถึงชุมชนหรือให้สิทธิ์กลุ่มเสี่ยงก่อนนี่คืออีควิตี
1: ้
0: อย่างเงี้ย
1: อย่างกรณีมองให้เห็นทวนทวนตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เหมือนไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยเอาไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงอ่ะไทยช่วยไทยนี่อีควิตี้นะทุกคนมีสิทธิ์ได้
1: ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าไม่มี
0: แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีไทยช่วยไทยอีควิตี้รัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลไอ้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ป่าว
1: ว่าจะให้ทำยังไง
0: ถึงแม้ว่ามีสมาร์ทโฟนมันมีสิทธิ์ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีสิทธิ์แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ไงสมัยท่านประยุทธ์
1: เป็นอิทธิพลบริยาย
0: แล้วสมัยท่านประยุทธ์เป็นนายกอ่ะคนไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็ทำให้ได้สิทธิ์ไงทำให้มีอีควิตี้มีไทยช่วยไทยอีควิตี้ใช่ไหมเพราะไม่ได้แจกเท่ากันแต่จัดระบบให้คนที่มีอุปสรรคมากกว่าได้รับแรงหนุนมากกว่าเพื่อไปเข้าถึงสุขภาพได้แท้จริงเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันไม่ได้พูดแต่เรื่อง equality คือเท่าเทียมนะแต่ equity คือเข้าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยต้นทุนชีวิตต่ำกว่าคนอื่นก็ยังเข้าถึงหมดเวลาไปดีฮะอธิบายสองคำนี้เพิ่งทราบเหมือนกัน
1: แต่จะเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญ
0: ยังไม่หมดนะวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: ก็เมื่อวันจันทร์เนี้ยทางอิหร่านเนี่ยกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตกลงกันในขั้นต้นได้นะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบไปแล้ว ก็คือจะ sign MOU ในวันศุกร์นี้ที่กรุงเจนีวานะก็ผ่านการต่อรองกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่สองฝ่ายนะครับที่ไม่อยากให้เกิด MOU แล้วก็นำไปสู่การสงบศึกนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ก็คืออิสราเอลนะอิสราเอลก็ต้องการทำสงครามไปตลอดนะเพราะว่าตัวเนทันยาฮูเนี่ยใช้สงครามเลี้ยงเอาไว้นะครับขณะที่ทางฝั่งอิหร่านเนี่ย IRGC เนี่ยไม่ต้องการให้สงบศึก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสายสัญญากันเนี่ยนะฮะก็เนี่ยยิงกันอิสราเอลก็ยิงฮิซบุลลอฮ์ฮิซบุลลอฮ์ก็ยิงกันใช่ไหมก็คือสองฝั่งที่เป็นฮาร์ดไลเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว MOU เนี่ยมันยังไม่ใช่สัญญาสันติภาพถาวรนะก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยจำเป็นจะต้องทำดีลแล้วเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโดนปิดล้อมนะครับน้ำมงน้ำมันก็ขายไม่ได้นะครับส่วนอเมริกานี่ก็จะลำบากละนะเงินเฟ้อก็ขึ้น
1: ครับ
0: เลือกตั้งกลางเทอมก็ใกล้เข้ามาแล้ว และที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวน้ำมันสำรองที่แต่ละประเทศมีเนี่ยนะซึ่งเราไม่มีนะประเทศใหญ่มีเนี่ยนะฮะยกเว้นจีนเนี่ยมีถึง 1,200 ล้านเนี่ยนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยหดลงเยอะมากสหรัฐอเมริกาเหลืออยู่434ล้านลิตรเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่เปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะพังกันทั้งโลกเลยนะ
1: ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นภาคบังคับนะ
1: ก็ต้องคลี่คลายไปสักนิดนึงนะ
0: ถึงเนทันยาฮูจะนะครับอันเนี้ยพยายามจะขัดขวางถึง IRGC พยายามจะขัดขวางนะครับ IRGC เนี่ยคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะก็คือคนที่คุมก่อนนั้นเนี่ยตายไงถูกยิง
1: โอ้
0: บารมีก็ไม่มี
1: อ๋อ
0: พอบารมีก็ไม่มีตัวเองก็ไม่ได้ออกรบอยู่ในฝ่ายอินเทลลิเจนซ์เนี่ยจะพยายามที่จะเรียกว่าขย่งอำนาจตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยคนอันนี้ก็จะมีปัญหานะคร
1: ับ
0: ส่วนเนทันยาฮูก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ทั้งทรัมป์ทั้งมอตตาบ้าเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าแม่กวนอิมก็คือใช้มงคลที่รัดหัวรัดเฮงเจียเฮงเจียเนี่ยมันฤทธิ์มันเยอะกำลาบลำบากนะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนี่ต้องมีไอ้มงคลที่อยู่บนหัวเฮงเจียถ้ามันซ่าแล้วก็ต้องรัดจนโปทำอะไรไม่ได้เ
1: หมือนกันกำลาบเขาอยู่หมัด
0: ใช่เหมือนต้องกำลาบทางมอตตาบ้าเนี่ยผู้นำสูงสุดก็ต้องกำลาบ IRGC ทรัมป์ก็ต้องกำลาบเนทันยาฮูให้ได้ไม่งั้นเนี่ยไอ้สัญญาสันติภาพเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไหน
1: ไม่
0: เพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการคุยเรื่องนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ด้วยไงเห็นไหม
1: เป็นสเต็ป
0: นี่อิหร่านเนี่ยไม่ต้องการนิวเคลียร์หรอกช่องแคบโฮมูสเนี่ยมันมีพลังมากกว่าน ิวเคลียร์เนี่ยถือเอาไว้ใครกล้าทิ้งเรา
1: โอ้แต่นี่มันคือเขาเรียกมันขวางระบบเศรษฐกิจของโลก
0: บางอันนิวเคลียร์ของมายาปิดช่องแคบโฮมูสเนี่ยของจริงเยอะมากนิวเคลียร์มันยิงไม่ได้ไงต้นทุนก็สูงใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยความจำเป็นในการถือนิวเคลียร์เนี่ยมันน้อยมันรู้แล้วว่าพอปิดเฮอร์มุสเนี่ยมันต่อรองได้มากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนาริโอก็จะเปลี่ยนไป
1: จริงจริงจริงจริงจริง
0: ทีนี้ปัญหาของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ ไม่ใช่ว่าคือในระดับโลกเนี่ยมันมีความเปราะบางนะฮะท่านผู้ฟังคือทำเอ็มโอยูเนี่ยก็เหมือนเราทำเอ็มโอยูกับกัมพูชามันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหม
1: ไปอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่าย
0: โลกตอนนี้ป

0: ก็คือดูบทเมอร์ด็อกเนี่ยของ Fox เนี่ยเขาก็ให้ลูกสู้กันนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใครเก่งก็จะสืบทอดอำนาจแต่ทะเลาะกันเลยเทเลยไอ้คนเขียนเล่มนี้เป็นคนเขียนบท Succession ด้วยซึ่งเป็นไอ้ซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากของที
1: ่
0: เป็นรองไปเพราะ Game of Thrones ว่าในเรื่องการสืบทอดอำนาจในตระกูล
1: โอ้โห
0: เล่มนี้เป็นโปรเจกต์มาเว่นนะครับโปรเจกต์มาเว่นก็ได้เป็นพวก AI โปรเจกต์ AI อะไรพวกเนี้ยเล่มอื่นๆเนี่ยก็บางทีก็มีแล้วบางทีก็ไม่ได้ซื้ออะไรพวกเนี้ยก็ไปห่อปกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยผมคุยกับฟิวไปเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะฮะว่าตอนเนี้ย ท่านผู้ฟังท่านดูเนี่ย
1: ครับ
0: คือตอนนี้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันเปราะบางนะครับที่เราคุยกันไปแล้วอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นดาวรุ่งมา2ปีที่แล้วคือโจโควีเนี่ยทำให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันน่า
1: สนใจมาไหม
0: จนกระทั่งคนมองว่าจะเป็น G10เหมือนเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยถูกมองว่าเราจะเป็นเสือตัวที่ห้าไออินโดนีเซียก็เหมือนกันถูกมองว่าจะเป็น G10 ก็คือเป็นเกรดอีโคโนมีอันดับ BB10 อันดับของโลกอ่ะคือตอนนี้มันมีเกรด2ใช่ไหม G2 ของอเมริกากับจีน G7 เนี่ยก็เป็นพวกอเมริกาแคนาดาอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเมื่อก่อนมีรัสเซียด้วยตอนนี้ตอนหลังไปบุกทูเขาก็ตัดทิ้งไปนะฮะทีเนี้ยอีก3ประเทศเนี่ยนะมันจะเข้า G10 คือตอนเนี้ยอินโดนีเซียมันเข้า G20 แล้วมันถึงเป็นเจ้าภาพจัด G20 เมื่อหลายปีก่อนอะสายไบเดนใช่ไห
1: ม
0: ทีเนี้ยอีโคโนมิสต์บอกว่านิสสันอีโคโนมิสต์บอกว่าอีกไม่เกิน10ปีหรือไงเนี่ยอินโดนีเซียถ้าเป็นไปในแนวนี้นะกลายเป็นประเทศ G10 คือประเทศใหญ่อันดับ10ทางด้านเศรษฐกิจของโลกอ่ะ
1: โอ้โหโมเมนตัมขนาดนั้นนะ
0: ทีนี้เนี่ยพอบริหารประเทศผิดปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยเล่นประชานิยมตั้งพวกพ้องเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ก็เปลี่ยนเลย
0: ทางชาติหนีหมดเลย
1: โอ้พลิกเลยแหละ
0: ตกค่าเงินตกใช่ไหมแจกอาหารกลางวันฟรีอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้คนก็มองว่าเออไทยเราอ่ะดร.พิพัฒน์นะเดินเดลมิตรกุลเนี่ยแกก็พูดถึงอินโดนีเซียในแกมเรียกว่าไทยจะเป็นต่อนะแต่ก็คุณสุริชัยก็หยิบไปคุยกับเนี่ยไปหยิบเรื่องนี้มาคุยพี่ถึกไม่ได้คุยกับพิพัฒน์เลยนะ
1: เออเหรอ
0: เออพี่ถึกเนี่ยก็คือคุณอธิกิจเนี่ยซึ่งเป็นสายการเมือง
1: โ
0: อ้แกจะรายการกับช่องบดีชนแกยังไปคุยกับดร.พิพัฒน์เลยนะ
1: โอ้
0: ฮะส่วนคุณสุริชัยเนี่ยไปคุยกับดร.กอบศักดิ์นะซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนองอายกรัฐมนตรีพาณิชย์เน
1: ี่
0: ยดร.กอบศักดิ์ก็ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กุมารด้วยเนี่ยนะก็เล่
1: า
0: เมกโมริกาหลังสงครามโลกอะไรเล่าประวัติศาสตร์อะไรไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ลักษณะของการเติบโตในประเทศอย่างเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แย่หมดนะฮะท่านผู้ฟังคือไอ้พวกที่ดีก็ดีไปเลยนะมันมีน้อยนะไอ้ที่ส่วนใหญ่อาจจะแย่
1: ใช่แล้วก็ที่ดีพุ่งเนี่ยก็คือเหมือนรวบเอาส่วนของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไปกระจุกอยู่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็โดดเด้งขึ้นมาเลยนะเยอะเหมือนกัน
0: ถือจะให้พูดก็คือเป็นรูปตัวเคใช่ไหมเดี๋ยวคุณดูเวลาเลยนะพอดีหน้าจอผมมันรับ
1: ได้ครับ
0: เอาสัก30กว่ากเลยแล้วกันนะฮะ
1: โอเคได้ครับคุณเนื้อเ
0: นี่ยเนี่ยพอเป็นรูปตัวเคเนี่ยท่านผู้ฟังก็เห็นว่าไอ้เคข้างบนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเห็นป่ะไอ้เคไอ้เค
1: หางที่ชี้ขึ้น
0: หางเล็กอ่ะหางเล็กอ่ะนิดเดียว
1: อ
0: ันนี้ไอ้พวก 0.1% เนี่ยมันกินสัดส่วนไปเยอะแต่ที่เหลือพออยู่ได้เนี่ยก็ไม่เกินพวกประมาณ 10% 90%

0: เซนเนี่ยคือหางเคตัวล่างลงไง
1: ซึ่งมันขาใหญ่มากเลยนะที่มันลงมั้งล่างเลยเออ
0: ไอเคไอตัวเล็กๆไอที่ขึ้นชี้ขึ้นไปนะมีนิดเดียวเอง
1: โอ
0: ้ซึ่งพวกนี้เอนจอยอยู่นะครับ
1: เออจะสะท้อนนะสะท้อนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจนะ
0: ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ย
1: ครับ
0: ไอคอร์สบอกว่าอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์ยังมีแพชชั่นอยู่ผมก็นี่แหละวิทยุเนี่ยมีแพชชั่นอยู่
1: ถามเลยเหรออยู่ดีก็ไม่ได้ถาม
0: อาจารย์ได้ผมถามคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นอะไรอ๋อ
1: แล้วเขาถามมาน
0: ี่ไม่ใช่มาถามนี่เดียวนะผมคุยหลายเรื่องนะฮะคือหมายถึงว่าผมเนี่ยไอดอลตอนนี้ผมขี้เกียจผมหมดคือผมก็ค่อนข้างจะหมดไฟไปอยู่หลายเรื่อง
1: ครับ
0: ก็เหมือนที่หนุ่มเมืองจันทร์พูดหลายเรื่องไม่สนุกคือหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมนี่แหละก็คือโตมาทางด้านสายข่าวแล้วก็อายุก็เท่าๆกันนะฮะแล้วก็นุ่มเมืองจันทร์ก็เขียนว่าหลายๆเรื่องเขาก็ไม่อยากทำแล้วเป
1: ็
0: นพิธีกรหรืออะไรพวกเนี้ยนะ
1: ค
0: ือเขาคิดว่ามันไม่สนุกแหละ
1: โอ้เลยจุดนะเลยจุดนะ
0: เรื่องเงินเรื่องทองเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรแต่ไม่ได้ซื้อของลักชัวรี่จะไปซื้ออันนี้พูดเองนะไม่ได้ไปซื้อซุปเปอร์คาร์เที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากรักษาสุขภาพไปละ
1: ถ้าเก็บอย่างดีมีลงทุนตามสมควรมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีความเดือดร้อนทั้งนั้น
0: ก็เขาก็เป็นคนจัดคอร์สอะไรเงี้ย VIP นี่ก็ปีนึงต้องกี่คอร์สแล้วยังคนจัดไอ้นั่นเองอะ
1: ม
0: ีดนตรีที่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ที่ทำ
0: พูดง่ายก็คือพูดง่ายก็จับกลุ่มเบบี้บูมกับเจนเอ็กตอนแรก
1: คือมีโปรเจกต์ที่เป็นรายได้นะ
0: เออกับคุณเอกจ
1: ีก็มีเป็นท่าเป็นคำส่วนหนึ่งใช่ไหมเออ
0: ใช่ไหม
1: เยอะมาก
0: มีอยู่แล้ว
1: อะไรเงี้ยเขาเป็นพอที่พอสมควรเออ
0: ถึงเวลาเขาพากเขาโพสเขาก็จะโพสที่มันมีน้ำหนักอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: ผมเห็นเนี่ย
1: เรื่องประเด็น
0: พาวเวอร์เกมเขาก็ไม่ได้จัดแล้วพาวเวอร์เกมแต่เขาก็ไปจัดไอ้เนี้ยที่ไทยรัฐแต่พอดีเพื่อนๆกันเนี่ยก็ชวนไป
1: อ
0: ะไรไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยทำอะไรก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะไปต้องโอ้อวดอะทำอะไรก็ต้องบอกคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โลกต้องรู
0: ้ไม่งั้นอักขึ้นมันก็ไม่แน
1: ่โอ้ใช่
0: ใช่ป่ะมันจะต้องโพสต์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคนเอ็นเกจมันจะได้แน่อะไรเงี้ยผมมันไม่ทำก็มันก็ไม่ได้ไง
1: ใช่ไหมแล้วพอโลกที่มันมี TikTok เข้ามามีคนที่เข้ามาเป็นครีเอเตอร์เยอะแบบมากมายไก่กองไปหมดเนี่ยก็ยิ่งต้องแข่ง
0: ช่วยครีเอทคอนเทนต์อีก
1: เออ
0: ผมมันสายปริ้นผมมันเป็นพวกเคียวเลตเป็นเอดิเตอร์โดยตัวอยู่แล้วมันก็ทำน้อยไงใช่ไห
1: ม
0: เอออย่างนิ้วกลมเนี่ยก็โอ้โหนิ้วกลมนี่ productivity สูงมากนะ
1: โอ้ใช่
0: แล้วนิ้วกลมเนี่ยก็ไปขึ้นเวทีกับลาวิทสองคนนี้ก็สุดยอด productivity
1: ทั้งคู่
0: สุดยอดเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกที่แบบมีใช้เวลาคุ้มค่
1: าน
0: ะไอ้นี่ก็ไปถ่ายไอ้ลวิทย์ก็เขียนหนังสือด้วยทำมิชันดูโดมูนออกไอ้คล้ายๆโมนาสกินเน่อีกอะไรเงี้ย
1: ทำหนังสือประจำปีชื่อพวกแพนเดอร์สนุกพอละพอชอบทำอะไร
0: เขียนหนังสือด้วยทำ YouTube Have a Nice Day เดินทางรอบโลก
1: ทำ
0: แล้วก็ไปบรรยายอีกแล้วก็ไปทำทีวีอีกอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็ทำไอ้ทอล์กโชว
1: ์
0: อะไรเงี้ย
1: คือสองคนแรกที่สุดนะ
0: ก็ขึ้นเวทีด้วยกันด้านหนึ่งก็สายธุรกิจอีกด้านหนึ่งก็เป็นสายประเภท Happiness อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ผมกลับมาก็คือว่าถ้าอย่างเงินเนี่ยวันนี้เรามีพีอาร์อะไรป่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให้ถ้ามีก็เป็นช่วงสองนะคนในวันนะเดี๋ยว
0: เพราะว่าถ้ามีเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับแชมป์เรื่องงานนั่นด้วยไงเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องโปรดักไอ้โปรดแพคเกจจิ้งอ่ะได้โปรโมทด้วยก็ไปคุยกับแชมป์เลยเดี๋ยวคือจริงนัดละเดี๋ยวจะนัดว่าจะอัดวันไหน วันอังคารหรือวันพุธอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเราเนี่ย the siege advantage in AI era หรือว่า AI and uncertainty time ยังไง
1: ไม่มี PR นะคุณนิวัฒน์วันนี้ไม่มี PR
0: อ
1: ัน
0: นี้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นบทความชิ้นหนึ่งในฮาร์วาร์ดนานไปแล้วตอนช่วงอเมริกากำลังแย่และบทความชิ้นนี้บทความชิ้นนี้ก็เอาไปรวมเป็นมัดลีดด้วยนะ
1: โอ้แสดงว่าสำคัญมาก
0: ว่าในเรื่อง managing in downturn นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้คุยเกริ่นไปแล้วแต่จริงๆผมก็ไม่ได้อ่านนะผมก็หยิบมาเป็นกระสายยาแล้วก็เอาของปัจจุบันใส่เข้าไปเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือพูดอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวบริษัทของท่านเนี่ยนะมันก็คือวิธีการเนี่ยเวลามันเจอสถานการณ์เรียกว่าไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สองวิธีนะครับคือวิธีแรกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าอันนี้ท่านจะต้องทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยมั่นคงก่อน
1: โอ้จะสาเสถียรภาพนะ
0: ถ้าเกิดไปถามปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยปีเตอร์ดักเกอร์ก็อาจจะต้องให้คำแนะนำว่าอันนี้ managing is full time เลยนะมันไม่ใช่
1: ใช่ใช่
0: ก็คือคุณจะต้อง stabilize business ของท่านก่อนคือทำให้business ของท่านเนี่ยมี stability คือความมั่นคงนะครับ
1: ครับ
0: พอถ้าธุรกิจของท่านมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องปกป้องบริษัทและธุรกิจของท่านเนี่ยจาก downside risk คือหมายถึงว่าท่านจะต้องไปดู
1: ความเสี่ยง
0: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมของท่านว่าตอนนี้ไอ้ตัวที่มันเสี่ยงน่ะเสี่ยงจากอะไรบ้างนะครับถ้าเสี่ยงจากราคาน้ำมันเสี่ยงจากวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะไปดูนะครับ
1: ก็จะดูว่าไปแต่ละตัวเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงหรือปิดความเสี่ยงยังไงได้บ้างเนาะ
0: แล้วก็ต้องมั่นใจให้ได้ว่าบริษัทของท่านเนี่ยต้องมีสภาพคล่องพอที่จะฝ่าคลื่นฝืนลมนะเราก็จะเห็นว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่aggressive เนี่ยนะคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ aggressive เนี่ยก็คือบริษัทที่เปิดโครงการเยอะมากเกิน
1: โ
0: อ้แล้วก็ไปซื้อที่ดีๆเก็บนะ
1: ไล่เก็บเยอะไปหน่อย
0: land bank อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หรือบางทีเงี้ยก็คือว่ายังไม่ได้ซื้อแต่ไปจองไว้ก่อนก็มีบางบริษัทเนี่ยก็ไปจองไว้ยอมเสียดอกเบี้ยยังไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะที่เป็นที่มากอะไรพวกนี
1: ้
0: นี่พอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะลำบากแล้วไงเพราะว่ากู้เงินซื
1: ้อครับ
0: แต่ถ้าคุณเป็นคุณเจริญอะไรเงี้ยคุณก็ได้ไงเพราะว่าคุณเจริญเขาใหญ่ too big to fail นะครับคือหมายถึงว่าคุณเจริญอาจจะมีที่ซื้อมานานโดยไม่ต้องทำอะไรก็ได
1: ้ของชาอยู่ในแลนด์แบงก์มโหฬาร
0: อย่างคุณตันก็บอกว่าเฮ้ยยังผมเนี่ยไปซื้อเขาฉีจันเนี่ยมึงไม่ต้องทำอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ผมก็ทำที่จอดรถไปสี่ห้าพันคันผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวเตือนที่ห้องน้ำเนี่ยคือรอไง
1: ดูจังหวะค่อยๆไปเนาะ
0: ตอนที่แกซื้อไอ้เนี่ยอารีนาเทนเนี่ยโอ้อารีนาเทนเนี่ยสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์แล้วก็ทีมงานไทยคูณไปนั่งคุยคุณตัน
1: อะ
0: ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงที่ตีหนึ่งอะอีกโทรมาตามภรรยาคุณตัน
1: ไม่จำได้ผมมาจำได้ตอนที่เมียคุณตันโตมาเน
0: ี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่กลับบ้านคุณตันก็อยู่กับมาจังทั้งยวักแกก็ไม่เชื่อแกก็เลยจะต้องไปพูดแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อเปล่ามันมีเสียง AI ก็ได้นะผมบอกผมอยู่คุณเองครับผมอยู่กับคุณตันจริงๆคุยกันมันมากเลยอ่ะ
1: โอ้โหเนาะ
0: เนาะ
1: เออ
0: แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เบอร์ติดต่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนเบอร์ไงตอนนั้นไม่รู้ว่าไอ้ติ๊กมันยังอยู่ป่ะไงกูก็ไม่รู้ไม่ได
1: ้โอ้นานๆแล้วเหมือนกัน
0: คุณตันก็ถึงจะออกถึงจะออกสื่อนะแต่มันก็ไม่บูมเข้าก่อนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่มันแต่ละคนตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงพีคมันผ่านไปแล้ว
1: จังหวะของมันนะทั้งผมว่าจังหวะของกิจการคุณตันทั้งแบบอะไรโอ้โหอันนั้นมันแบบท้อปัจจาวอ่ะเด่นมากนะ
0: ใช่ไหมคุยคนเราเนี่ยวันนั้นครูฟ้าเนี่ยพูดนะครูฟ้าเจ้าของเมโลดี้
1: พัสเนี่ยโรงเรียนสอนดนตรี
0: เล่มหนึ่งของอาร์เธอร์ซีบรูคนะท่านผู้ฟังจริงเล่มนี้ผมก็ซื้อนะแล้วผมก็สั่งเสื้อเมซอนด้วยเพราะว่าจริงๆในไทยก็มีแต่กระดาษไม่ดีอ่ะผมก็อยากซื้อกระดาษดีๆหน่
1: อ
0: ยผมก็ไปเลยสั่งเสื้อเมซอนมาจริงสื่อชื่อ From Strength to Strength เห็นไห
1: ม
0: เนี่ยครูฟ้าเนี่ยนะฮะแกก็ไปโพสต์มานะเนี่ยแกไปโพสต์มาเนี่ยแกก็บอกว่าคือคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงพีเดี๋ยววันหลังค่อยเอามานั่งอ่านให้ฟังก็ได
1: ้
0: ผมนี่จะไม่เหมือนกับนิ้วกลมนะคือนิ้วกลมเนี่ยจะเล่มแล้วมาย่อยทั้งเล่มผมไม่ผมเป็นบทตรงๆก็คือผมก็จะเล่นเป็นย่อหน้าด้วยซ้ำบางทีบทเนี่ยก็หน้าเดียวที่กูพูดกูเองแหละไม่เกี่ยวกับหนังส
1: ือหยิบมาส่วนหนึ่ง
0: ใช่เนี่ยเขาบอกว่างี้ครูฟ้าก็สรุปอย่างนี้บอกว่าคือคนเรามีช่วงพีคกับช่วงดาวเป็นเคิร์ฟส่วนมากคนที่ทำงานได้ดีจะมีประสิทธิผลมากตอนอายุ30ถึง40นะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ40กว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย40กว่าอันเนี้ยจะพีคแต่สมัยนี้40กว่าเนี่ยน่าจะโดนรีไทร์ละ
1: หรือว่าไลฟ์ไซเคิลในการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปมาก
0: โดนรีไทร์เนี่ย35นะ
1: ครับ
0: ถ้าทำงานด้านเทคจะเร็วหน่อยจะพีคตอน20กว่าคือหมายถึงว่าถ้าคุณ20กว่าคุณยังไม่พีคเนี่ยแสดงว่าคุณก็จะเกิดยากแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตจะเป็นขาลงเนี่ยตอน55ถึง65
1: คือช่วงเกษียณ
0: แต่จริงๆอันเนี้ยผมคิดว่าในเวลาเนี้ยม
1: ัน
0: จะเร็ว
1: เ
0: ร็วกว่าตอนที่เขียน
1: ครับ
0: หมายถึงว่าบริบทน่ะตอนที่เขียนหนังสือเนี่ย From Strength to Strength ของ Arthur C. Brooke เนี่ยมันยังไม่มี AI ไง
1: AI ยังไม่เร่งอ่ะ2022ใช่ไหมเล่มนี้ตอนที่เขียนนะ
0: เดือน2022มันเพิ่งออก AI ตอนปลายปีไง
1: ไอ้นี่โอ้เล่มนี้ออกต้นปีด้วยแสดงแล้วกว่าจะเขียนนี่ก็คือก่อนหน้านั้นอีกแป๊บนึงอ่ะเ
0: ห็นไหมเพราะฉะนั้นตัว AI นี่มันตัวเร่งไงเห็นไหมธุรกิจก็เหมือนกันนะว่าตัวท่านเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาท่านเป็น SME เนี่ยนะแล้วก็ท่านก็จะต้องเป็น CEO branding ใช่ไหมหมายในว่าตัวท่านพีคเนี่ยไอตัวธุรกิจก็พีคไปด้วยนะ
1: มันตีคู่กันไปเพราะมันคือ CEO branding ไงถ้าคุณจะว่าเมื่อกี
0: ้แต่ว่าตอนท่านขาลงเนี่ย
1: ดึงแบรนด์ไปด้วยไหม
0: ธุรกิจมันก็จะลงไปด้วยนะแต่ตามหลักเนี่ยไอตัวธุรกิจเนี่ยมันไลฟ์มันจะยาวกว่ามันจะยาวกว่าไอชีวิตของมนุษย์อ่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยปรากฏว่าชีวิตของบริษัทมันสั้นกว่าเว
1: ้
0: ย
1: โอ้ยิ่งยุคโลกยุคหลังๆนี้นะ
0: ที่ว่า deal to last อะไรเงี้ยองค์กรร้อยปีองค์กรอมตะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ควรจะแบบอายุยืนกว่าเจและอิเล็กทริกอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่สมัยอันบาอดีสันอะไรพวกนี้ไหม
1: ใช่ร้อยกว่าปี
0: ไอ้เจและมอเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้บริษัทต่างๆตอนนี้สั้นกว่า
1: หมดใช่ดูเหมือนเป็นเรื่องศตวรรษที่แล้วนะไอ้องค์กรแบบยาวๆขนาดนั้นนะ
0: เออมันเจ๋งเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะยืนยาวกว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็บอกงี้อีกว่า พราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ย
1: ดาวเทิร์น
0: ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะระบุไหมว่า identify way to capitalize on the downturn in the longer term อ่ะ
1: ก็คือระบุวิธีที่จะใช้โอกาสจากขาลงนี่แหละนะแปลงให้ไปสู่โอกาสในระยะยาว
0: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าคู่แข่งขันเนี่ยมันทำอะไรพลาด
1: อืม
0: คือหมายถึงว่าคือเราไม่ได้เก่งหรอก
1: ค
0: ือมันไม่เราตีเทนนิสเนี่ย
1: ครับ
0: มือลองๆเนี่ยชนะมือต้นๆเนี่ยเพราะว่ามือต้นๆมันพลาดเองแล้วมันก็เป็น force error อะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยไอ้ฟรานซ์สเปนเนี่ยไปแข่งกับประเทศอะไรกันไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยมันอยู่ประเทศ
1: เชฟโค้ชใช่ป่ะ
0: เชฟโค้ชอะไรที่ดูบอลเหรอ
1: ไม่ได้ดูฮะแต่ว่าดูว่ามันมีทีมอะไรบ้าง
0: ตามนะ
1: ตาม
0: ตามตามไอ้เชฟเวิร์กเนี่ยคือประเทศไหนอยู่แอฟริกาอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนมันชื่ออะไร
1: ผมไม่ได้ยินครั้งแรกอ่ะจะพูดก็พูดเถอะไม่ใช่คุณธนิวัฒน์หรอกผมว่าเอ้ยอะไรวะประเทศอะไรวะ
0: เชฟเวิร์กเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประเทศที่เปลี่ยนชื่อนะเอาง่ายๆก็คือชื่อชั้นเนี่ยมันต่ำสักกว่าสเปน
1: ในแอฟริกานะอยู่ในแอฟริกาเนี่ย
0: แต่ว่าไอ้เชฟเวิร์กเนี่ยมันเข้ามาในบอลโลกได้เพราะมันเล่นเกมลับใช่ไหมแต่ว่าเล่นเกมลับก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็คือในแอฟริกาด้วยกันนะ
1: แ
0: ต่ทีนี้พอมาเจอสเปน
1: โ
0: อ้ใครก็ต้องว่าจะต้องแดดดินเหมือนที่เยอรมันขยี้คูลาเซาอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ปรากฏว่า 0-0
1: โอ้เนี่ยยังไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นความพลาดของสเปนเองไงไม่คมเองอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: นี่ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยนะบางทีเราก้าวได้เพราะว่าคู่แข่งขันมันพลาดนะ
1: อ๋อคู่แข่งขันหรือเรียกว่าใช้วิกฤตเนี่ยเคลียร์ผู้ที่อ่อนแอเนี่ยคู่แข่งเราตายไปเยอะว่างั้นเถอะเหลืออยู่ไม่กี่รายตลาดก็ตกมาเป็นของเราคู่แข่งก็น้อยลงอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วเนี่ยบริษัทจำนวนมากเนี่ยก็ล้มเหลวที่จะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มันถดถอยทีนี้วิธีการที่จะไปฉกฉวยโอกาสเนี่ยก็จะต้องนะครับไม่ประเมินไอ้จุดอ่อนของตัวเองก่อนจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองก่อนหรือว่าไปประเมินไอ้ตัวที่มันส่วนที่เปราะบางจุดเปราะบาง
1: ครับ
0: แล้วก็จะต้องไปปกปิดจุดนั้นซึ่งอันนี้ถ้าไปถามปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าไม่จะเป็น
1: เอาเหรอ
0: ไปหาจุดแข็งแล้วโฟกัสในจุดแข็งไม่ใช่
1: โฟกัสที่ลดเร่ง
0: ใช่นะฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาดูก่อนนะว่าคุณ expose กับอะไรหมายถึงว่าคุณนะไปเปิดหน้ากับอะไรซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเนื่องจากว่าระยะมันยาวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอันแรกเนี่ยไหมคุณอาทิตย์ว่าดูก่อนว่าอันเนี้ยเรา expose กับอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะก็คือเราก็ต้องดูว่าเราไปเนี่ยเปิดช่องอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยที่ต้องดูก็คือว่าพิจารณาฉากทัศน์ต่างๆนะหรือที่ภาษาอังกฤษก็คือซีนาริโอนะต่างๆว่าเราเผชิญแบบไหนบ้างนะเขาบอกว่าเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้เราลองอย่างน้อยๆนะมองฉากทัศน์อย่างน้อยๆต้อง3ฉากนะอันที่1ก็คือขาลงแบบกลางๆนะอันที่2เนี่ยก็คือเศรษฐกิจแบบถดถอยเนี่ยที่มันรุนแรงขึ้นพูดง่ายๆก็คือแรงกว่าขั้นแรกอีกเลเวลนึงนะและสุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นเศรษฐกิจตกต่ำแบบเต็มสตรีมเลยนะพูดง่ายๆคือว่าเรามองขาลงเนี่ย3เลเวลนะไม่ต้องมองขาขึ้นเลยนะคือลงไม่เยอะลงแรงหน่อยกับลงแรงสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็โดยที่มองเป็น2แกนนะก็คือไอ้ที่ว่าเป็น3ระดับเมื่อกี้ก็คือดูทั้งในแง่ของระยะเวลาว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนอันนั้นแง่นึงอีกแง่นึงก็คือดูในแง่ความรุนแรงของมันนะครับอันนี้คือกรอบสำคัญนะหลังจากนั้นน่ะก็ให้ไปพิจารณาว่านะครับเอ๊ะใน3ฉากที่ว่าเมื่อกี้อันไหนเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะเกิดที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมของท่านหรือในธุรกิจของท่านนะซึ่งแล้วนี้เราจะประเมินยังไงก็ต้องใช้นะข้อมูลเท่าที่มีอ่ะทุกอย่างเอามาประกอบกันและก็วิเคราะห์มันนะฮะย่อยข้อมูลอีกทีนึงเพื่อประเมินนะครับทีนี้มันก็จะมีหลักฐานบางอย่างนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะที่มันเกิดขึ้นนะที่ลักษณะเวลาเศรษฐกิจมันเริ่มตกต่ำเนี่ยนะฮะมันจะเผยออกมานะครับเช่นถ้าเรานึกไปถึงในวิกฤต ในประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะมีว่าธนาคารปัญหาไปเกิดที่วิกฤตในธนาคารก่อนนะครับเช่นในครั้งหนึ่งในทศวรรษ1986-1995ตอนนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า United States Saving and Loan Crisis นะหรืออย่างวิกฤตธนาคารญี่ปุ่นเนี่ย1990-1999อย่างเงี้ยเนาะหรือในวิกฤตต้มยำกุ้งนะของเอเชียเนี่ย1998-1999นะครับอันนี้ก็คือธนาคารเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เห็นชัดว่าประสบปัญหาก่อนนะครับและมากไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มที่จะชะงักนะครับมันก็จะมีปัญหาที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้และปรากฏขึ้นมาเช่นลักษณะหนี้ที่ไม่สามารถจะใช้คืนได้เนี่ยที่ติดเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหามากขึ้นทั้งในแง่ผู้บริโภคแล้วก็ทั้งในแง่ของบริษัทนะครับเช่นในตอนวิกฤตที่อเมริกาตอนปี2009นะแฮมเบอร์เกอร์2008-2009เนี่ยนะก็คือมีหนี้ถึงประมาณ 380% ของ GDPนะครับก็คือเกือบเขาเรียกว่า2เท่าครึ่งนะฮะ
0: อันเนี้ยมันเก่าไปแล้วนะ
1: อ
0: ิงจากบทความเก่านะทีนี้ก็คือข้อแรกเนี่ยเขาให้ดูสิ่งที่เรียกว่า exposure นะ
1: ครับ
0: exposure เนี่ยโดยตัวในตัวศัพท์เนี่ยก็คือเราอะหน้างานเราไปเจออะไร expose เราไปเผชิญกับ
1: เพื่อนแล้วไปเผยแล้วไปประทะต่อเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคุณธนวัฒน์
0: กับอะไรนะฮะexposure คือตำแหน่งที่ธุรกิจเปิดหน้าให้วิกฤตเนี่ยมันฟันเราอ่ะ
1: โอ้เปิดช่องตรงไหนล่ะว่างั้นเถอะใช่ไหม
0: exposure เนี่ยนะเราต้องพยายามให้เหมือนกับขดให้มันมากสุดอ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นนักมวยก็ต้องตั้งกาดใช่ไหมไม่ใช่ไปเปิดหน้าเปิดท้องเปิดอะไรอย่างนี้ให้เขาต่อย
0: ผมยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวสุกี้ตีน้อยเนี่ย
1: สุกี้ตีน้อย
0: มันไปแย่ลังแตนก่อนนะนะครับแล้วก็คือมันไปสู้แบบเปิดหน้าด้วยไงไอ้ราคาใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็ไม่คิดว่าไอ้ MK เนี่ยมันเล่นเรื่องราคาไง
1: ลงมาชกเต็มที
0: ่ MK เนี่ยมันก็เน้น margin และอีกอย่างนึงเรียกว่าต้นทุนมันก็มีปัญหาเนี่ยอย่างว่ามันอยู่ในห้างนะ
1: จะมาค่าเช่าอะไรต่าง
0: ๆนะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เสียงมันสะท้อนอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้คิดว่าแล้วถ้าเกิด MK เนี่ยมันโดนแย่งมาแชร์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่สร้างไฟติ้งแบรนด์มาเหรอใช่ไหมแล้วก็การที่ซูกี้ตีน้อยเนี่ยพอมึงเปิดไอ้ซูกี้ราคาถูกเนี่ยนอกห้างเนี่ยแล้วมันไม่มีคนอื่นก็จะเปิดได้แล้วมันก็มีไอ้ตัวลัคกี้อะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็ลงมาอย่างน้อยๆละหนึ่งเจ้าละประกบแน่นๆเลย
0: แล้วตอนนี้พอไอ้ลัคกี้เนี่ยมันโตขึ้นมามากเนี่ยก็ถูกเซ็นท่านซื้อไปแล้วเซ็นท่านมันก
1: ็
0: ซื้อธุรกิจอาหารไปเยอะแล้วนะก็ไปมัดรวมในเนี่ยเซ็นท่านฟู้ดอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ใช่
0: แล้วตอนเนี้ยไอ้ซูกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็ลงมา219ไอ้เนี่ยมันก็ลงมาด้วยไงไอ้ลัคกี
1: ้
0: เคมันก็ฟาดด้วยโบนัสก็อยู่นอกห้างเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อ
0: ันเนี้ยตีน้อยมันเปิดหน้าไงแต่ทีนี้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เติบโตได้ดีนะคือมันเนี่ยอันเนี้ย seize the opportunity in downturn เนี่ยไหม
1: คือในกำลังซื้อคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่
0: คือในช่วง downturn เนี่ยของถูกจะขายดีโดยเฉพาะถ้าของถูกนั้นในคุ้มค่าคุ้มราคา
1: คำนี้ดีกว่านะคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยหมดเนี่ย
0: อย่างเจ๊จงเนี่ยก็ทุก
1: ค
0: ุ้มค่าคุ้มราคา
1: ครับ
0: คือได้จงกันดังด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยคือมันกินกันน้อยไงเห็นไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเจ๊จงก็ไม่ได้ไปกินใครไงแต่ตีน้อยเน
1: ี่
0: ย
1: จะ
0: มันไปกินมันไปกินเนื้อคนอื่นเนี่ยคือมันเปิดหน้าชกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: กรณีเนี่ยคุณว่ามันใช่ exposure ของสกี้ตีน้อยคืออะไร
1: exposure คือการตอบโต้ของคู่แข่งนั่นแหละที่เป็นตัวหลักแล้วก็หน้าใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็แกะ business model แบบใกล้เคียงกันได้หรือบิดแข่งซึ่งโบนัสเนี่ยคืออยู่ในข่ายบิดแข่งนะคุณเนื้อผมว่านะก็คือลงมาแล้วก็ดูว่าเอ๊เราจะพรีเมียมกว่าตีน้อยนิดๆเนี่ยยังไงทำให้ราคามันแตกต่างกันแบบหลัก10บาทอะไม่กี่10บาทขึ้นไปอะเนาะแต่มาร์คอัพแล้วทำให้มันมีของทอดไหมมีนู่นนี่ไหมอะไรเงี้ยมันคล้ายๆว่าผู้นำในเซกเมนต์นั้นมันไม่ได้วายแบบว่าคนนั้นจะมีความได้เปรียบได้อย่างต่อเนื่องยืนยาวตลอดกาลใช่ปะมันดึงดูดการแข่งขันเข้ามา
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปถามผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
0: ไปถาม GPT มันว่า exposure ใหญ่ของสุกี้ตีน้อยก็คือธุรกิจ mass ที่ต้องใส่ traffic อย่างหนาแน่นต่อเนื่อง
1: ถูก
0: แต่ลูกค้ามีความไวต่อกำลังซื้อและโปรของรัฐสูงคือความหมายคือมันมีเรื่องนี้ต่างก็คือไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาบอกว่า มันมีประมาณ 3-4 สาขาเนี่ยปิดปรับปรุง
1: 4เดือน
0: เพราะว่าไทยช่วยไทยแต่นี่ไทยช่วยไทยเนี่ยก็คือไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเกิน1.8 ล้านนะ
1: ใช่
0: ไอ้คนที่เข้าสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็กลุ่มไทยช่วยไทยนี่แหละใช่ไหมมันไม่ใช่กลุ่มเคนะสมมติว่าสกี้ตีน้อยเนี่ยเข้าไทยช่วยไทยได้219รวมไป237แล้วกันมัน
1: โอ้ยโอ้โหถ้าเข้าได้นี่แล้วโอ้โหรับรอง
0: เอารัฐบาลช่วย200เนี่ยนะต่อวันเนี่ยช่วย120สกี้ตีน้อยจาก237เหลือ137117เอง
1: ถูกเลยเชื่อถ้าเข้านะ
0: คนแห่ไปกินเยอะเลยใช่ไหม
1: หนักแน่นอนโดยเพราะช่วง10วันแรก
0: สกี้ตีน้อยเนี่ยพอมันไม่เข้าและร้านที่มันเป็นตัวเลือกของสกี้ตีน้อยเนี่ยมันเข้าพูดง่ายๆกินกะเพราก็อิ่ม
1: ถูก
0: กินผัดกะเพราก็อิ่ม
1: ถูก
0: กินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มก๋วยเตี๋ยวยังชามนึง80เนี่ยเหลือเท่าไหร่เองอ่ะ30 บาท
1: ถูก
0: คนก็แห่
1: เนี่ยคุณเนี่ยก็จะบอกว่าจริงคนไม่ได้เลือกสุกี้เท่ากับเลือกความคุ้มค่าเนี่ยในมือนั้นๆใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกอันเนี่ยเหมือนเจ๊จงเนี่ยก็30 บาทสมมติว่า30ตั้งแต
1: ่
0: ก็ขายดี
1: เออ
0: ประเทศจงเนี่ยจับตลาดแมสเนี่ยไรเดอร์ก็มากินคือมาไรเดอร์ก็มารับด้วยนะ
1: คือแล้วก็ซื้อของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: กินด้วยพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเป็นเจ๊จงนี่ก็ยิ่งเป็นพระราม4เนี่ยก็เป็นร้านแกงเนี่ยมีไม่ได้มีแต่หมูทอดมีอะไรเยอะแยะเลย
1: ถูกเป็นสาขาแฟคทิพย์นะสาขาออริจินอล
0: ทำมาและไรเดอร์นี้ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขาย31 บาทได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่35อะไรบนเป็นที่วันเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นทีนี้มันพูดมันขาย40
1: ครับ
0: พอมันเข้าไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลือ16บาทเองไงจงจากเดิมเนี่ยถูกนะ31บาทเนี่ยกลายเป็นแพงเลยนะไทยช่วยไทยทำให้คู่แข่งในจงที่มัน40บาทเนี่ยเหลือ16บาท
1: มันเหมือนลด 60% ตลอดเวลาถ้าพูดอย่างนี้เซลล์ 60% ตลอดเวลาถ้าเลือกเอาเลย
0: เพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจท่านนะต
1: ้
0: องไปดู exposure อย่างกรณีของสุกี้ตีน้อยเนี่ยหรือว่าอีเวนเจ็ตองเนี่ยคนก็เข้าเยอะ
1: ทราฟิกใช่ไหมพึ่งพาทราฟิกต่อวัน
0: เขาอาศัยEconomy of Scale คือหมายถึงว่าถ้าคนเข้าน้อยเนี่ยโวลุ่มน้อยก็ไปซื้อ
1: มีปัญหาทันทีนะใช่ป่ะ
0: ไปซื้อของน้อยไม่ได้เพราะว่ากรณีสุกี้ตีน้อยมันจะต้องมีคุณในงานมันต้องมีคนเข้าในวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะถ้าเข้า
1: เพื่อให้ต้นทุนมันมีจุดนั้นๆใช่ไหม
0: ไม่ได้ราคานั้นน่ะใช่ไหม
1: โอ้แสดงว่า business model นี่มีความเปราะบางมากพอสมควรเลยนะถ้าลูกค้าหายไปไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันเน
0: ี่
1: ย
0: exposure ต้องมีคนแน่นไม่ใช่แค่มีคนกิน
1: ถูก
0: แต่ถ้าเราขายแบบอย่างเงี้ยอย่างก๋วยเตี๋ยวไอ้ที่แม้นสีอะลูกชิ้นปลาแม้นสี
1: ออ
0: ตกไม่รู้คุณไปออตกมันจะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
1: แม้นสีที่แยกตรงทางลงรถไฟใต้ดิน
0: คือเขาขึ้นราคาเนี่ยแบบธรรมดาใน90นะ
1: เฮ้อเลยโอ้โหเอาเรื่องเลยนะ
0: เขาเกือบจะเท่ากับไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไอ้เย็นตาโฟอ้วนเนี่ยในพารากอนแล้วนะ
1: อ
0: ้วนเนี่ยประมาณร้อยหนึ่ง
1: ก็คือ99ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดรุ่นที่ไม่พิเศษอ่ะเออ
0: 99ธรรมดานะพิเศษก็
1: รุ่นธรรมดานะรุ่นธรรมดานะคือให้ว่าราคาแบบต่ำสุดอ่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยไอ้แมนสีเนี่ยมันขึ้นไป90เลยอ่ะ
1: ก็คือขี่แล้วแหละคือ90 99คือ100แหละถ้าในไพ่พอยต์คนรู้สึกอ่ะคือก็เท่ากับ101กับ101
0: เป็นแมนสีเนี่ยพอคุณอยู่ในพารากอนคืออยู่ในพารากอนโอเคไงเพราะพารากอนเนี่ยมัน
1: เ
0: ที่ยวด้วยใช่ไหม
1: เออใช่
0: เยอะ
1: นะห้างด้วยห้างนักท่องเที่ยวด้วยเออสองเด้งเลยเป็น travel retail
0: ค่าเช่ามันแพงกว่าไอเอลตกอเยอะผมว่าหลายสิบเยอะหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ
1: ครับ
0: เวลาหมดแล้วว่า
1: พอดีเลยเนี่ยพอดีเลยเป๊ะครับ
0: เวลาหมดเดี๋ยวพบใหม่นะครับไปเจอทั้งคนลาไป
1: ครับสวัสดีครับ
8: business connection ที่

0: บรรประธานกิตติคุณออนไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
2: อาจจะใจสปีดแล้วก็เสียงเล็กหน่อยนะสปีดหน่อยนะครับ
3: เมื่อวาน
2: คุยฟังถึงตัวอินโดนีเซียเนี่ยมันลงเร็วมากนะไทยอ่ะไม่ลงเร็วขนาดนี้หรอกเราสไตล์คุณบุญสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นสไตล์ซาเล้งอีโคโนมี่นะ
3: ซาเล้งอีโคโนมี
2: ่หมายว่าก็พุทธต้องพุชหนักอ่ะจะเคลื่อน
3: ม
2: ันช้าแล้วต้องใช้แรงเยอะนะ
3: ม
2: ันไม่มีเครื่องยนต์มันเล็กนะ
3: กว่าจะถีบออกไปเนาะ
2: แล้วเวลาเราลงเนี่ยเราก็ไม่ลงแรงแต่เราขึ้นเราก็ไม่ขึ้นน
3: ะ
2: คือถ้าเป็นแบบที่คุณเทียมพูดอ่ะการที่เราอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็เราถอยหลัง
3: ถอยหลังแล้ว
2: อยู่กับที่นะทีนี้เนี่ยการที่คือโลกมันมีอะไรเราก็มีใช่ไหมเหมือนกับโลกมีบอร์ด AI เราก็มีบอร์ด AI โลกมีไปที่ชิปเราก็มีชิปเราก็มีบอร์ดชิปอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: แต่ว่าประเทศอื่นมันก็มีไง
3: คือดูเหมือนไม่ตกขบวนแต่มันก็ไม่ได้เด่นหรอก
2: มันก็มีไอ้เวียดนามมันก็มี
3: ครับ
2: หวานมันไม่ต้องมีมันทำให้เห็นเลยในไต้หวันเนี่ยเขาไปรอคือสำนึกรักบ้านเกิดของเราอ่ะพอกลับมาบ้านเกิดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไงหมายถึงว่าบางทีถ้าคุณอยู่นาซาเงี้ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของนาซาผมไม่ได้คือเป็นคนเก่งไงคนไทยที่
3: ไม่ได้เป็นตัวลีดใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวลีดในส่วนนั้นแล้วก็กลับมาลีดในประเทศอีกทีนึง
2: เหมือนกับเราอะทำให้ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยทำการ์ตูนเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย
3: เป็นส่วนหนึ่งอะใช้คำนั้นก็แล้วกันนะครับผมว่า
2: เฟืองแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่
3: ไม่ได้เป็นตัวลีดมันไม่เหมือนมอริสทางอะในกรณี TSMC ใช่ไหม
2: ทีนี้พอเราดึงกลับมาเนี่ยไอบริบทสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งคุณเป็นฟันเฟืองคุณยังทำไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นฟันเฟืองคุณก็เป็นฟันเฟืองระดับโลกอ่ะในนาซาในฮอลลีวูดอะไรพวกนี้คือคุณสามารถที่จะมีไอ้ความรู้ความสามารถทักษะที่คุณจะไปประกอบร่างอ่ะระดับ
3: เพราะมันอาจจะมีระบบนิเวศหรือมีกระบวนการอยู่ตรงนู้นอ่ะใช่ไหมหลายคนแบบว่าอยู่องค์กรดีๆหรือต่างประเทศกลับมาประเทศไม่มีงานแบบเดียวกับที่ทำในเมืองนอกแบบนั้นเออ
2: เลยบางทีนึงเรียนแล้วทำไอวี่ลีกเงี้ยก็เฉื่อยฉายว่ากลับมาเมืองไทยใช้ทุนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำ
3: มาอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรแบบเมืองไทยแล้วกลายว่าแบบมันไม่มีที่ให้เล่นอ่ะหลายๆที่แล้วอ่ะ
2: แต่วิธีการสร้างของไต้หวันเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
3: ถูก
2: ไต้หวันเนี่ยไปเอามอริชางซึ่งเขาอินตัวแล้วแต่เนี้ยพอเข้ามาเนี่ยเขามาใช้โมเดลใหม่คือ
3: ค
2: ิดเนี่ยเขียนแบบเองแล้วก็สร้างเองเลยแบบอินเตอร์ว
3: อ
2: ร์ไอ้นี่ก็คือเอาซอร์สเป็นคนรับจ้าง
3: โอ้
2: ซึ่งปกติไอ้ผลิตอย่างเงี้ยมันรับจ้างยากไงเข้าใจป่ะมันไม่ใช่งานไม่ใช่
3: งานชั้นสูงใช่ไหมคุณนิวัฒน์งานชั้นสูง
2: จ้างทำรองเท้าทำกระเป๋าอะไรพวกนี
3: ้
2: แต่คือมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากเวลาคนแบบมามันซับซ้อนมาก
3: อ่
2: ะไอ้นี่มันทำได
3: ้โอ
2: ้ระดับไม่รู้กี่นาโนเลยมันทำได้อ่ะ
3: คือทำได้หมดงานยากทำได้หมด
2: ได้เจ้าเดียวด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นผูกขาด
3: โอ้เฉพาะทางอ่ะนะ
2: ไอยุทธศาสตร์ชิปของแต่ประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูว่าคณะกรรมการชิปแห่งชาติเนี่ยนะอาก็จะทำอะไรหมายถึงว่าเราจะเอาละคือแนวเราอ่ะจะทำแบบรับจ้างผลิตไหมที่มันไม่ได้ซับซ้อนเท่า TSMC มันมีไง ที่มันไม่เท่าอ่ะชิปแบบง่ายๆอะไรเงี้ย
3: คือหาข้อต่อห่วงโซ่ที่เหมาะสมกับประเทศใช่ไหมคุณเนี่ยถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ย
2: ตอนนี้ธุรกิจที่มันน่าสนใจธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังคือธุรกิจอาวุธ
3: อาวุธเหรอ
2: คืออย่างกรณีในตะวันออกกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่า
3: ครับ
2: ตัวอิหร่านเนี่ยมันก็ผลิตโดรนชาเฮดไอ้โดรนชาเฮดเนี่ยมันก็เป็นโดรนไม่มีคนขับมันมีคนขับนะโดนมันไม่มีถ้ามีคนขับก็ไม่เรียกว่าโดนหรอกเขาก็เป็น
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: แล้วก็ส่งไปให้รัสเซียใช้รัสเซียก็ปรับปรุงอะไรที่มันที่ไม่ต้องใช้แบบมีสายอ่ะนะเป็นแบบอะไรพวกนี้นะ GPS แบบไม่ต้องมีสายอ
3: ่
2: ะทีนี้พอเขาจะไปทำลายเป้าหมายเนี่ยมันก็ส่งโดนราคาถูกไปไปตีอาบูดาบีไปตีคูเวตเนี้ยหรือแม้กระทั่งยิงกับเอเนี้ยเอเนี่ยที่ไปยิงก็คือพวกฮาร์ดไลเนอร์ของ IRGC ไม่ต้องการให้ตกลงไง

0: ระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงคือพูดง่ายๆให้มันได้ดุลกันระหว่างโจมตีการทำลายขีปนาวุธหรือโดรนที่ส่งมาคือถ้ามันไม่ซับซ้อนมากก็ใช้ระบบปืนยิงทำลายโดรนไปซึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้นี่เก่งไอ้นี่ก็จะส่งระบบไอ้ตัวไอ้นี้ไอ้ตัวยูเครนนะเก่งทำลายใช่ไหมไม่ต้องใช้แพทย์ก่อนอีกขีด
1: อ
0: ะไรก็ใช่ไหม
1: มีหลายเกรดมีหลายระดับ
0: เนี่ยมันเป็นโอกาสไงประเทศไทยเนี่ยผลิตโดรนได้เก่งด้วยนะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อ
0: มันต้องการมากหลายร้อยล้าน
1: อ
0: ะเป็นร้อยล้านตัว
1: คือดีมานด์เยอะดีมานด์เยอะแล้วก็เป็นโอกาส
0: ไม่ทันมันก็ผลิตใช้เองบ้างส่วนใหญ่ไง
1: อันนี้ใครจะเสียบล่ะใครจะเสียบ
0: ไงไอ้ตรงนี้ทางรัฐบาลอาจจะต้องผมเนี่ยเคยไปคุยกับหน่วยงานของทางมันมีหน่วยงานเรื่องสร้างอาวุธของไทยอยู่นะคุณตอนนั้น
1: ห
0: ลายไหนจะไปดูผมจำอะไรก็เชิญไป
1: อ๋อเหรอ
0: เชิญไปจำชื่อหน่วยงานไม่ได้คือหมายถึงว่าหน่วยงานของเราเนี่ยในทางราชการเนี่ยเราสร้างอาวุธได้กินดีเป็นนะส่งออกด้วยนะแล้วเราอ่ะเป็นมิตรกับอเมริกาด้วยไงทางทหารน่ะ
1: โอ้ใช่ใช่ต่อเนื่องยาวนานหลังสงครามเย็น
0: น่าจะให้เขาส่งคำสั่งซื้อไอ้โดนอย่างเงี้ยมา
1: ช่วยสร้างเขาเรียกแหละดีมานเนาะให้มันต่อเนื่องจนสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาได
0: ้ลิโซน่ามันแพงอันอย่างเงี้ยเราต้องไปเอาเราต้องไปเอาดีลมาให้ได
1: ้ความร่วมมือนี่ก็คือมันเหมือนดีลยุทธศาสตร์เพื่อสร้างอุตสาหกรรมในประเทศขึ้นมา
0: ใช่เพราะเรามีโรงงานผลิตโดรนได้อยู่แล้วไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะให้ถ้าเกิดทางอเมริกาจะให้เราทำโดรนมันก็ต้องมาสอนไงที่มันซับซ้อนขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วคือไปเป็นพาร์ทเนอร์ว่างั้นเถอะ
0: เนี่ยมันทำชิ้นส่วนรถยนต์มันก็ต้องมาสอนเราไง
1: ฉันได้ก็ฉันนั้นนะคุณนิวัฒน์ถ้าพูดอย่างนั้นนะเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อเป็น global supply chain ให้กับอุตสาหกรรม
0: ที่ไม่ใช่อสุทธนากินดานะที่เขาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะเขาก็ส่งรถอะไรพวกนี้ไปนะดัดแปลงอะไรพวกนี้แค่ทางทหารนะพูดง่ายๆคืออุตสาหกรรมอาวุธบ้านเราอ่ะเราทำได้นะเพราะตอนนี้อาวุธไม่ได้เป็นแบบ F16 F35 อันเนี้ย
1: ไม่ใช่ไฮเทคไม่ใช่ไฮเทคอย่างเดียวมีอย่างอื่น
0: ทามจากที่ไปมันจะเป็นโวลูมแล้วอ่ะโวลู
1: ม
0: ยิงทีนึงไอ้โดนมาทีนึง100 500ตัวเลย
1: โดนอ๋อพาราดามันเปลี่ยนอะพาราดามันเปลี่ยนหมด
0: อันเนี้ยโอกาสของเราอะมี
1: อ
0: ืมคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยโอกาสมันเยอะนะท่านผู้ฟังอย่างที่เราคุยกันเรื่องของเราเป็นretirement destination เนี่ยก็ได้แต่ว่าต้องเลือกไม่ใช่อิสราเอลเข้ามายึดครองเกาะพันธุ์อะไรเงี้ยไม่ได้
1: ใช่ไหมแล้วมีการกำกับที่เหมาะสมว่างั้นเถอะ
0: เราต้องคัดกรองเนี่ยอย่างที่รัฐบาลดำเนินก็คือว่าเฮ้ยยกเลิกไปเลยไอ้พวกที่จะมาอยู่60วันเนี่ยมึงมาเที่ยวอะไรละ60วันไม่มีหรอก ส่วนใหญ่เนี่ยพูดตรงๆท่านผู้ฟังถ้ามาไทยนี่ก็15วันกันเยอะแล้ว มึงจะมาเที่ยวอะไร60-90วันมึงจะมาอยู่เปล่า ใช่เปล่าเหมือนอย่างเราไปยุโรปไปญี่ปุ่นเนี่ย7วันนี่ก็หรูแล้วอย่างมากก็15 ฉะนั้นให้สูงสุดในก็30ไปถามคือถ้าคุณมาอยู่60คุณไปอยู่ทำไมคุณทำอะไรคุณมาหาที่อะไรจะถามเราก็ต้องสอบสวนนะไปท่องเที่ยวมาอยู่ในประเทศไทยเรา60วันนี่มันมาอยู่ทำไมเอาเงินที่ไหนกินถ่ายใช้ก็ตอนในเวลาที่ใช้วีซ่าเนี่ยเขาดูเลยนะว่าคุณมีเงินเดินหรือเปล่า
1: แล้วทีนี้ดูสวมสมผลเนี่ยถ้าตรวจจริงๆมันตรวจได้
0: ใช่ไหม
1: ตรวจได้หลายแบบหลายแง่มุมมาก
0: อย่างรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็เปิดฟรีวีซ่าไปเยอะแยะไปหมดไอ้ป่วยก็เข้ามาเต็มเลยยกเลิกไอ้พวกนี้เป็นมูฟที่ถูกต้องท่านหลังการสกรีนคนนะไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไป
1: อะไรก็ได้หรือไปดึงดูที่แบบว่าอะไรอ่ะคุณ

0: ภาพมีปัญหาด้วยแหละหลายๆแง่ทางสังคมเนี่ย
1: อิสราเอลเนี่ยต้องเข้าไปดู
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ใช่มันยึดปลายยึดอะไรพวกนี้ใช่ไห
0: ม
1: เราก็มีอธิปไตยของเราอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราเอ็กซ์โพเจอร์นะประเทศไทยเอ็กซ์โพเจอร์เลยนะ
0: ใช่ไหมเปิดต่อความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
1: ใช่ไหม
0: ควบคุมกำกับได้แต่นี่เอาไปแลกอะไรไม่รู้นะคิดว่าได้อะไรแลกอะไรเนี่ยมันต้องมองให้ดีนะ
1: แม้กระทั่งอีลิทการ์ดเนี่ยก็ต้องไปดูดิมึงเป็นทุนเทาเปล่าอีลิทการ์ดเข้ามาเนี่ย
0: อ
1: ะไรมาในอีลิทการ์ดนะไอ้คนจีนน่ะที่กัมพูชา
0: โอ้เหรออ
1: ะไรเต็มไปหมดเลยที่เขาจับได้เพราะมันเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แล้วก็ไปคนบ้านนั่นนะเข้าไทยแล้วอยู่นานได้เพราะว่าใช้Elite Card Passport
0: โอ้เป็นช่องทางนี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัว K ข้าง K หางยกข้างบนเนี่ยพวกเนี้ยจะมีความได้เปรียบใช่ไห
0: ม
1: แต่นี้ถ้าท่านเป็นอยู่ K ข้างล่างเนี่ยท่านก็ต้องมองไปที่ข้างบนแล้วท่านจะทำไงท่านจะเป็น K ที่หางอยู่ข้างบนนะเคที่ลงมาเป็นเท้าเดินไหนนะ
0: ครับอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งร่วงอ่ะใช่ป่ะเราจะไงจะขยับให้มันขี่กับขึ้นไม่ได
1: ้นะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าท่านก็จะต้องดูว่าคนแรกเนี่ยท่านเอ็กซ์โพเจอร์กับอะไร What is your exposure เราก็ยกตัวอย่างอ่ะท่านไอ้เรื่องไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็ปิดปรับปรุงไว้4สาขาคือไอ้นี่มันล่อแร่ไม่ไหวแล้วไงคือเปิดไปนี่ก็มีแต่รายจ่ายเผลอ
0: จะปิดไปเลยแน่ๆ
1: ไปเลยก็ได้อินเดอร์เนมเอาปิดปรับปรุง
0: เราก็ไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไง
1: ตัวที่เหลือก็ยังไม่ถึงกับอาการล่อแร่แต่ยอดมันก็ลงทีนี้สมาคมวัตถการไทยอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็บอกแล้วว่าไอ้ร้านสมาชิกสมาคมอ่ะ
0: หลายย่อยๆใช่ไหม
1: เกิน 1.8 นะล้านที่เข้าไทยช่วยไทยไม่ได้ตอนนี้กำลัง
0: โอ้โอดเลยโอดครวน
1: เพราะว่าคนมันก็ไม่อยากไปกินร้านที่แพงกว่าหลาย 10% ไง
0: ใช่ไหมทุกคนก็ใช้อันนี้ลดค่าใช้จ่ายหมดอะในช่วงโดยเฉพาะ10วันแรกของเดือนนะผมเข้าใจว่างานในคนนิวัตมันคนมักจะหมดกันแถวๆไม่เกิน10วันแรกอะถ้าเราสังเกต
1: คือตอนนี้มันไม่ใช่วิกฤตกำลังซื้อมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจถ้าตะกุนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทำให้กำลังซื้อเนี่ยคนเนี่ยมันมีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้กำลังซื้อเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนด้านอื่นมันเพิ่ม
0: ใช่
1: สำคัญที่สุดตอนนี้ซึ่งยิ่งกว่าต้นทุนน้ำมันหรือว่าอะไรก็ตามแต
0: ่
1: คือมันรู้ว่ามันจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าคนทั่วไปมันไม่รู้ว่ามันจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่เน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่กล้าที่จะใช้
0: ไม่กล้าใช้จ่ายต้องเก็บไหมเผื่อแล้วเผื่ออีก
1: โดนไล่ออกแล้วเนี่ยมันจะไปหางานที่ไหนอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: จะได้งานใหม่ทำหรือเปล่าม
1: ันจะได้เมื่อไหร่และไอ้งานที่ได้เนี่ยเงินมันจะดีเท่าเดิมไห
0: ม
1: แล้วเรามันจะอยู่ได้กี่วัน
0: โอ้แต่
1: บนเวลาในช่วงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจ ร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีค่ะมาพร้อมกับความร่ำรวยมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้
6: นี่
7: ฟังแล้วอะไรนะพอบอกว่าเหมือนหนังสือเนาะไอ้ทำอันนี้แล้วรวยทำอันนี้แล้วรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากำลังย้อนสอนว่ามันมีของบางอย่าง มันเป็นความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าห้ามไม่มีเงินนะ
6: คนละประเด็น
7: เพราะว่าคนละประเด็นยังไงก็เงินไม่สำคัญเงินไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งวันที่รู้ว่าไม่มี
6: แม่
7: ถึงรู้ว่าสำคัญมาก
6: หรือต้องพูดอีกแบบว่าคือการคุยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าลดทอนคุณค่าของเงินเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราตั้งสติดีๆนะหรือพอได้ยินคำพูดของผู้คนเนี่ยจะรู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นขาหนึ่งของชีวิตทั้งหมดนี
7: ้
6: อย่าให้เงินมันเป็นขาเดียวหรือขาทั้งหมดของชีวิต
7: ใช่
6: ใช่ไหมแต่ละคนก็จะเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญน้อยมีภาระมากภาระน้อยอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันไป
7: อืมจริงนะคือแต่ว่ายังไงมันก็สำคัญแหละเพียงแต่ว่ามันมีของบางอย่างที่มันสำคัญไปมากกว่าเงินคือเงินอ่ะมีอ่ะยังไงก็ต้องมีจำเป็นนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขสบายใจมากกว่าการมีเงินอย่างเดียวใช้ว่าเงินอย่างเดียวไม่พ
6: อ
7: ในความมั่งคั่งนั้นเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะวันนี้เราก็เลยมาอยู่กับโรบินชามานักเขียนเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะคะซึ่งใน30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ทั้งโลกให้ความสนใจนะคือแบบว่าพอไปเปิดซื้อหนังสือแบบเวลาไปเปิดเว็บหนังสืออ่ะมันจะมีเล่มเนี้ยผุดขึ้นมาเสมอ
6: จริงเหรอครับอาจารย
7: ์
6: แล้วอาจารย์ก็ที่อาจารย์คือเล่าว่าอาจารย์เล็งหลายทีแล้วแต่ว่าทำไมไม่มีแปลเป็นไทยสักทีใช่ไหม
7: คือมันชวนให้สนใจนะมันชวนให้สนใจว่าเอ๊ะแล้วพระไปขายเฟอร์รารี่ทำไมอะไรเงี้ย แล้ว แล้วก็เลยแบบก็ไปอ่านประมาณพวกเรื่องย่อนะว่าแบบมันเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่แท้จริงแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าความสำเร็จที่วัดด้วยวัตถุเนี่ยของตัวละครที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันไม่พอที่ทำให้เขาอ่ะมี peace of mind หรือสันติในใจของเขาเขาพบว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยเฟอร์รารี่มันจึงเป็นตัวแทนของการรวยแบบตะโกนนะคือรวยไม่ต้องพูดอะไรมากพอเห็นสิ่งนี้รู้แล้วว่าคนนี้มีเงินก็เป็นการรวยแบบตะโกนบอกให้โลกรู้นะซึ่งมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคำว่า wealth ที่ชามาคนเขียนคนเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้เปรียบเทียบมันละว่ามันคือสัญลักษณ์ของแบรนด์เนมแต่เขากำลังจะพูดว่ามันมีองค์ประกอบอยู่เป็นวงล้อขององค์ประกอบ8อย่างที่ทำให้เราสามารถมีความสุขได้มากกว่าการมีเงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่านเนาะเขาก็บอกว่าคนดีๆนะจำนวนมากในโลกนี้ก็ถูกพัดพาไปในกระแสที่ว่าการมีเงินการมีชื่อเสียงนั้นเนี่ยมันคือเรื่องที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นะไม่ได้พูดว่ามันเลวแต่ว่าเขากำลังแย้งว่าเอ้ยจริงๆมันมีคำตอบมากกว่าสิ่งนั้นมากกว่าชื่อเสียงมากกว่าความร่ำรวยเขาก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ดันกลายเป็นหนังสือที่ติด New York Times Bestseller อีกครั้งหนึ่งของเขานะณตอนนั้นเขาก็เป็นแบบหนังสือขายดีแล้วมันก็ย้อนกลับมาอีกประมาณเกือบ30ปีเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เขาโปรยเขาก็บอกว่าเขาแก่ลงเขาชราลงแล้วก็เขาอาจจะเห็นโลกในอีกเลนส์หนึ่งนะเพราะ25ปีของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้น้อยมันไม่ได้น้อยนะดังนั้นเนี่ยในโรบินชามาเขาเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอินเดียเคยเป็นทนายความแล้วก็หลังจากที่เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari แล้วเนี่ยเขาก็เลยผันตัวเองมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองรวมถึง leadership การสอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นบล็อกเกอร์ไปอะไรอย่างต่างๆนานาที่เขาทำนะคะเขาก็หันเหชีวิตจากตรงนั้นดังนั้นเนี่ยในตัวละคร The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยก็อาจจะสะท้อนความเป็นตัวเขาที่ว่าตัวละครซึ่งเป็นทนายความเนี่ยก็ล้มลงกลางศาลนะจากการที่ทุ่มเททำงานหนักลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงใดๆที่มนุษย์พึงจะมีแบบสุดโต่งมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะทำได้แล้วก็ในที่สุดมันก็จุดเกิดจุดหักเหในชีวิตก็กลับมาที่หนังสือเรื่อง The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้ค้นพบแก่นแท้ของความมั่งคั่งทั้ง8ด้านที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแต่อย่างที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่จันพูดนะว่าจันชอบปกหลังมากกว่าบรรทัดสุดท้ายของปกหลังก็คือคนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงิน คือมีเงินอย่างเดียวอ่ะมันข้นแค้นมากมันยากจนข้นแค้นจริงๆแปลว่าเงินอ่ะมีอ่ะดีแต่ว่ามันต้องมีมากกว่านั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็โปรยถึงองค์ประกอบ8อย่างที่เป็นเหมือนกงล้อเนาะเป็นแบบของที่มันต้องสัมพันธ์เป็นรูปวงกลมนะคะประกอบด้วยการเติบโตสุขภาพครอบครัวงานฝีมือเงินวงสังคมการผจญภัยและการช่วยเหลือย้อนไปนิดนึงก็คือการเติบโตก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกวันนั่นคือการเติบโตในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะแข่งกับใครนะในโลกนี้ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นหรอกแข่งกับตัวเองคนเมื่อวานเนี้ยนะว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันหรือยังไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรามีความสามารถมากขึ้นหรือยังนะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าพนักงานสมัยทำงานเนาะถ้าพนักงานต้องการเงินเดือนขึ้น 10% นะพอได้เงินเดือนขึ้นแล้วเนี่ยอีกปีนึงอ่ะอย่างน้อยนะถ้าให้บริษัทเท่าทุนนะคุณต้องเก่งขึ้น 10% ด้วยไม่ใช่ทำงานเท่าเดิมได้เงินเดือนขึ้นไม่แฟร์กับบริษัทหรือเปล่านะคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองที่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพิ่มขึ้น 10% คุณค่าในงานเพิ่มขึ้น 10% เช่นกันเพราะว่าอันนั้นคือจริงๆมันคือเท่ากับนะไม่ได้เก่งขึ้นแล้วบริษัทรวยขึ้นเลยนะเพราะว่าเราก็จ่ายคุณเพิ่มไป 10% แต่ในทางกลับกันบริษัทก็จะทิ้งภาระนี้ให้กับพนักงานไม่ได้ก็จะต้องมีการเทรนนิ่งก็จะต้องทำอะไรเพื่อให้เราทั้งสองฝ่าย
0: ไปด้วยกันนะ
7: ไปด้วยกันได้ใช่
0: วินวินแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
7: ดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เห็นเนี่ยพองบบริษัทมันมินเมย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวลาทำบัดเจ็ตอะเวลาทำแผนธุรกิจงบเทรนนิ่งมักจะถูกตัดแต่มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันจะย่อมเยาลงจะย่อมลงจากการที่เราจะไปทำอย่างนี้เราก็ตัดทอนให้มันย่อมเยาลงแต่ว่าแท้จริงแล้วเราลืมไปว่าอันนี้จริงๆเรากำลังปั้นทรัพย์สินให้กับบริษัทนะมันคือเป็นอินเวสเมนต์อย่างหนึ่งเนาะหลายครั้งคนที่เป็นเฒ่าแก่หรือหัวหน้างานก็ลืมไปเพราะว่ามันตัดง่ายสุดไงมันตัดง่ายกว่าหมดเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟโอเวอร์เฮดมันไอเนี่ยมันเป็นตัวที่มันตัดง่ายมากการเติบโตอันที่สองคือสุขภาพอันนี้ไม่สงสัยเนาะอโรคาปรมาราภาถ้าสุขภาพดีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะครอบครัวที่ดีนะการมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเขาก็บอกว่าถ้าครอบครัวไม่ดีเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มันก็ไร้ความหมายเพราะเราก็ทุกข์เราก็ไม่มีความสุขเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโฮมอ่ะคำว่าโฮมอ่ะคือก้าวเข้าไปแล้วมันต้องรู้สึกปลอดภัยมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะของเราแล้วถ้าสมมุติมันกลายเป็นโฮมที่เต็มไปด้วยคนที่เรารู้สึกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรูอ่ะแล้วเราจะไปอยู่ไหนอ่ะทีเนี้ย
0: ครับ
7: เนาะก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ก็ไม่มีใครจะสามารถเอาเงินไปซื้อครอบครัวสุขสันต์ได้ต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะอันที่3คืองานฝีมือเค้าก็หมายถึงว่างานฝีมือในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบไปเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยนะเขาหมายถึงว่าเฮ้ยคุณต้องทำอะไรแล้วมันเนียบประณีตนะถ้าคุณทำอะไรประณีตเนี่ยเหมือนที่เราคุยเนาะแม้กระทั่งนึกไปถึงใครอะคนที่เราชอบดักเกอร์นะคะดักเกอร์จะพูดเลยว่าคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดลูกค้าของคุณคือ คือใครลูกค้าของคุณ value อะไรดักเกอร์ไม่ได้พูดว่าเราต้องไปขายของเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าเขาพูดว่าถ้าเรารู้ว่าลูกค้าของเรา value อะไรแล้วเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดแล้วเราทำให้มันประณีตทำให้มันดีเดี๋ยวเงินมาเองเดี๋ยวเงินมันจะมาเองเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราทำให้ใครแล้วคนคนนั้นเขาก็ appreciate คุณค่าที่เรากำลังส่งมอบนะนี่ก็คือการทำธุรกิจอันนึงส่วนอีกตัวนึงก็คือเงินนะที่เราพูดแล้วว่าเงินต้องมีนะคะแต่ว่าเพราะว่าเงินเนี้ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เราพูดง่ายว่าเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงใครไม่ต้องไปอ้อนวอนเว้าวอนอะไรถ้ามีเงินมันยืนขาแข็งๆอ่ะยืนขาแข็งๆสบายเลยสะบัดบ๊อบได้สบายๆนะคะเงินเป็นส่วนหนึ่งนอกจากให้เราไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงอิสรภาพถ้าเรายังจำได้หนังสือเรื่องจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะ Psychology of Money คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ตอนจบเขาก็บอกเองว่าเงินเนี่ยทำให้เขามีอิสรภาพแต่ในแง่ที่เขามีอิสรภาพก็คือเขายังใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบเดียวกับวันที่มีเงินน้อย
0: โอ้โหอันนั้นคือวักทองของหนังสือเล่มนั้น
7: ใช่คือเขาบอกว่าคือพอเราอ่านจบนะว่าคนรวยคิดยังไงอะไรต่างๆนานาคนไม่รวยคิดยังไงเงินมันมาจากไหนได้บ้างเนี่ยแต่พอตอนจบคนคนนี้กลับบอกว่าความสุขของเขาคือความสุขในวันแบบเดียวกับวันที่เขามีเงินน้อยแต่เป็นความสุขที่นะในวันที่เขามีเงินน้อยแล้วเขาคิดเนี่ยเขามีการประกันเขามีเงินเพียงพอที่จะให้ลูกเนี่ยจบการศึกษาที่ดีแล้วเขาก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมไปเดินในสวนกับภรรยาเหมือนเดิมเป็นความสุขเดิมๆเหมือนกับวันที่มีเงินน้อยมันจึงทำให้เงินในกระเป๋าเขามีมากพอที่จะทำให้เขามีอิสรภาพคือจะอยู่กับเขาได้นานขึ้นเนาะพูดง่ายๆว่าไม่รีบเอาไปใช้จ่าย
0: ไม่งั้นรวยถ้าสมมติว่าเรายิ่งได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยับการใช้จ่ายซึ่งหลายๆทีผมเข้าใจว่ามันแซงเนาะจานหรือบางทีมันไปแล้วมันไม่รู้ล้นหรือแซงหรือเปล่า
7: แล้วพอ
0: เราเหมือนน้อยกว่าเดิมนะ
7: พอเราได้มากแล้วอะแล้วมันได้มาเรื่อยๆนะอันนี้จริงๆตัวเองก็เป็นอะมันย่ามใจแล้วนึกว่าเดี๋ยวมันจะมาอีก
0: แบบต่อเรื่องไม่มีวันลงใช่ไหมขึ้นแล้วก็จะรักษาระดับได้
7: ไม่ได้เตรียมใจในวันไม่
0: ม
7: ีไม่ได้เตรียมใจไว้ในวันที่มันไม่มีแล้วพอล้มทีเนี่ยนอกจากชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเนี่ยไอ้หนี้ที่เราไปก่อเอาไว้ซึ่งไม่ใช่หนี้อันจำเป็นนะ
0: มันก็แต่ย้ำใจว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาจ่ายได้
7: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าได้รายได้ต่างนี้ไปเรื่อยๆ
7: มันก็เป็นผีหลอกติดตัวจำได้ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะตอนน่าจะเป็นช่วงไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยซึ่งก็ไม่ต่างจากไอ้วิกฤตน้ำมันตอนนี้แต่อาจจะขนาดย่อมกว่านะเพราะวิกฤตน้ำมันเนี่ยโดนทั้งโลกแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมันก็ทำให้เศรษฐกิจของโลกพังเช่นกันเนาะแม้ว่ามันจะเกิดที่อเมริกาก็ตามเนี่ยตัวเองจำได้ว่าแบบแอดเอิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยของสมัยที่อยู่บริษัทเก่าเนี่ยมันก็ฝืดเงินมันก็ไม่เข้ามาเพราะว่ามันก็ได้รับผลกระทบในทางอ้อมของเขาอะแล้วก็ตัวเองก็เพิ่งไปบุ๊กแฟร์ที่ต่างประเทศมาแล้วก็ในบุ๊กแฟร์นั้นเนี่ยก็ติดหมัดกระเป๋าแบรนด์เนมมาด้วยนะแล้วเราก็เข้าใจว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินเดือนออกมันก็ตู้ๆไปก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอกลับมา
0: จัดการได
7: ้เออว่าเดี๋ยวมันก็เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่มันเหิมเกิมเกินตัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไปต่างประเทศเนาะมันก็ต้องซื้อมาสักใบหนึ่งอะไรเงี้ย
0: ของมันต้องซื้อละเอออุตส่าห์มาถึงนี่
7: ไม่ใช่ของมันต้องมีนะของมันต้องซื้อจิตมันบอกเสร็จแล้วพอกลับมาท่านประธานบริษัทก็เรียกประชุมแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเราเลยนะตัดเงินเดือน 30% ระดับบริหารเนี่ยโดนหักโดนตัดเลย
0: 30%
7: ทุกคน6เดือน
0: อ่าฮะ
7: 6เดือน
0: เนื่องจากสถานการณ์
7: เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ดีและท่านก็พูดแฟร์ๆก็คือว่าเราตัดเฉพาะคนที่เงินเดือนเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องการเลย์ออฟคนเราต้องการรักษาคนตัวเล็กๆเนี่ยให้ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้น
0: ชดด้วยข้างบนที่มีส่วนเกินมากกว่าข้างล่างหน่อยนึงเอาไป
7: แล้วก
0: ็
7: จำได้ว่าท ่านประธานก็ยอมไม่เอาเงินเดือนคือหักของเรา30เนี่ยแต่ตัวท่าน
6: คือ
7: ไม่เอาเลย6เดือน
6: จบอันนี้เราก็ปฏิเสธยาก
7: เราก็ปฏิเสธยากนะเขาก็ไม่ได้ถามความเต็มใจเนาะ
6: แต่คล้ายๆว่ามันจำเป็นแล้วแหละแล้วมาด้วยแบบ
7: แล้วมันก็มีเหตุผล
6: เพิ่มตามลำดับลงมาเรื่อยๆใช่ไหม
7: แล้วเราก็เป็นหัวหน้าคนอ่ะเราก็ปฏิเสธว่าเอ้ยมันต้องแบ่งเบาภาระกันไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าความคิดนั้นก็สวยเลยอ่ะไอกระเป๋าใบนั้นคือไม่น่าเลย
6: เพราะว่าเราช้อปปิ้งอันนั้นมาบนฐานเงินเดือนที่ไม่โดนตัด
7: ใช่นะนึกว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกก็หายๆอะไรอย่างเงี้ย
6: จบแล้วไม่นานใช่ไหมเออ
7: ดังนั้นก็เลยเป็นอนุสติที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลายครั้งที่ตัวเองเจอจากประสบการณ์เช่นนี้จะบอกเลยว่าเงินสดคือดีสุดไม่เอาเงินอนาคตมาซื
6: ้อ
7: คืออย่างสามีเนี่ยแทบไม่รูดบัตรเครดิตเลย
6: เ
7: ขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่คือก็กินเท่านั้นนะบัตรเครดิตนี่คือเอาไว้แบบสำรองแต่มีเท่าไหร่คือกินเท่านั้นหาได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นจะไม่ยอมใช้อะไรที่มันเป็นเงินอนาคตเด็ดขาดอะไรเงี้ย
6: นี่เงินเก็บก็ต้องมีเป็นกอบเป็นกำละ
7: โอ้โหมากมายที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยมีความสุขระดับหนึ่งทีเดียว
6: อาจารย์เป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วผู้ได้ผลพลอยได้
7: ก็เลยเงียบกริบนะแต่กำลังจะบอกว่าณวันนี้เศรษฐกิจของน้ำมันอะไรต่างๆเนาะที่จริงมันไม่ใช่แค่น้ำมันอ่ะมันมาจากโควิดเนาะแล้วพอโควิดกำลังจะลืมตาอ้าปากได้อ่ะไอ้นี่ก็มาซ้ำกระทืบซ้ำอีกทีนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยณวันนี้มีคนถามนะหลายคนถามอาจารย์นะที่ตอนแล้วที่ช่วงผ่านมาทองมันขึ้นแบบเมามัน
6: อ
7: ่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยแบบไปซื้อทองดีไหมซื้อตรงไหนดีอาจารย์ว่ายังไงอะไรเงี้ยจังผมไม่มีความรู้จริงๆนะไอ้ที่จะไปแบบเก็งกำไรทองอ่ะแต่รู้แค่ว่าการมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าที่เพียงพอนะเหมือนที่หนังสือเล่มไหนเนาะที่ psychology of money เนี่ยละมั้งที่แบบว่าคุณควรจะมีเงินสดที่เพียงพอต่อการตกงาน6เดือนหรือ1ปีที่เขาบอกว่า Microsoft Bill Gates พูดว่าเขามีเงินสำรองที่เพียงพอในการจ่ายพนักงานเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลา1ปีคือสำรองเอาไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดรูปแบบนี
6: ้
7: ซึ่งฉันคิดว่ามันจำเป็นนะสำหรับเงินอีกมุมนึงทีนี้เงินไม่ใช่เรื่องการใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่ว่าใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองดำเนินต่อไปได้แล้วยังมีนะคะสิ่งที่ชามาพูดเนี่ยก็คือสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้ด้วยนะวงเล็บแต่ดิฉันไม่ให้ใครยืมเงินนะคะคือยืมเงินนะ นอกจากจะเสียเงินแล้วดิฉันก็เสียเพื่อนไปด้วย หลังจากวันที่ให้ยืมนรกจะตกเป็นของเราทันทีเลย คือ
6: ประสบการณ์
7: ประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ตัวเองก็คือสมมติเขาขัดสนแล้วเราแบบมีในกระเป๋าอะมีเท่านี้เราก็แบบให้เขาดูเลยนะเอาไปเลย คือนี่คือที่มี
6: ช่
7: วยเลยแต่ว่า
6: ไม่ให้ยืม
7: แต่ไม่ให้ยื
6: ม
7: ไม่ให้ยืมแล้วพอให้แล้วอะคุณก็ไม่เราไม่ติดค้างอะไรกันทั้งคู
6: ่
7: ไม่ติดค้างอะไรกันเลยเราก็ไม่รู้สึกต้องไปอาวรอะไรว่าเขาจะเบี้ยวหนี้เราไม่น้ออะไรเงี้ยนะคะโอเคอันที่6ก็คือคอมมูนิตี้หรือวงสังคมเขาก็บอกว่าพฤติกรรมความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือน relationship ในความหมายของอาจารย์ก็คือการรู้จักมักจีมีเพื่อนมีมิตรกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยแต่ในเซนส์ของชามาเขาพูดถึงว่าคนที่เราเข้าไปอยู่แล้วมันเป็นคนดีๆในชุมชนที่ดีคนเหล่านั้นอาจจะให้คำปรึกษาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้การช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือมันทำให้เราไม่โดดเดี่ยวเนาะคือเพื่อนดีๆเงินก็ซื้อไม่ได้โอเคมันมีเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายแล้วก็ไม่อยากมีอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะช่วงนี้พอสวเสร็จมีเพื่อนตายเยอะเลยอ่ะเพื่อนกินเริ่มหายยากขึ้นทุกที
6: อาจารย
7: ์เพื่อนตายเยอะไปวะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบการมีเพื่อนน่ะดีแต่การมีกัลยาณมิตรเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำปรึกษาไม่จำเป็นต้องมาให้เราหยิบยืมอะไรหรอกแต่ว่าในยามอับจนหนทางแล้วอาจารย์คิดว่าในชีวิตเนี่ยอาจารย์มีคนอย่างเงี้ยเยอะมาก นะคะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมตินะเราแบบกำลังติดขัดเรื่องอะไรแล้วเราเล่าให้เพื่อนเราฟังเพื่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นสะพานเนาะเชื่อมโยงไปบอกไปหาคนนั้นสิไปหาคนนี้สิ อะไรต่างๆนานาแล้วก็ทำให้เราแบบได้ความช่วยเหลือคลี่คลายโดยที่ไม่มีใครเสียเงินแล้วไม่มีใครได้เงินจากตรงนั้นเลยนะเพื่อนก็ไม่ได้คนที่ช่วยเหลืออาจารย์ก็ไม่ได้ไม่มีใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ช่วยก็เต็มใจช่วยเนาะ
0: พอลักษณะปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์แบบนี้ผมก็จะนึกไปถึงคำที่คนใช้แยกอะว่าเอ๊ะเวลาที่มันคบหากันอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันมีความสัมพันธ์จริงๆหรือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ว่าธุรกรรมต่างตอบแทนอ่ะมันทรานแซคชั่นหรือรีเลชั่นเนาะทรานแซคชั่นหรือรีเลชั่น
7: ถ้าต่างตอบแทนนะอาจารย์ก็ว่า fair enough คือหมายถึงว่าก็ยื่นหมูยื่นแมวเนาะแล้วคือเราทั้งสองคนสมประโยชน์ใช้คำนั้นละกัน
0: คร
7: ับ ก็ไม่คิดว่าเสียหาย
0: อันนี้คือดีลกันก็เป็นลักษณะหรือแบบในที่ทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นคนเล่าว่าแบบเหมือนเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเราเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นหน้าที่การงานเป็น transaction เนี่ยก็คือดูว่าตอนเกษียณเนาะเหมือนพอมีเพื่อนพี่คนนึงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจ้านายเขาเนี่ยอยู่ในช่วงรอยต่อพอดีระหว่างที่ปีเนี้ยปี2ปีเนี้ยเป็นปีที่เพิ่งเกษียณปรากฏว่าก่อนปีเกษียณเนี่ยเวลาจัดงานปีใหม่เรียกใครไปเนี่ยโอ้โหไปกันแบบอุ่นน้ำฟ้าข้างพอเกษียณแล้วแม้แต่ไลน์เวลาคุยกันถามอะไรลงไปจะตอบก็จับช้านัดไปมานี่มาคน2คนอะไรเงี้ย
7: แล้วบางทีก็กลัวนะคะอย่างรู้สึกอาจารย์จำได้ว่ามีอดีตผู้ว่าราชการคนนึงที่เคยพูดในเป็นข่าวเลยอ่ะที่เขาบอกว่าพอเขาพ้นตำแหน่งไปแล้วแล้วเขาก็โทรกลับไปยังที่ทำงานเก่าเพื่อจะถามไถ่บางอย่างให้กับหลานของตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้รับการตอบสนองที่เขารู้สึกเสียใจแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าถามอาจารย์อ่ะทำใจไว้เยอะๆก็ดีคือหมายถึงว่าหลายคนก็เสียใจหลายครั้งอาจารย์เสียใจไม่ได้เป็นเพราะอาจารย์เกษียณหรือไม่เกษียณแต่เพราะเราอ่ะเอาความรู้สึกเราอ่ะไปคาดหวังพฤติกรรมของคนอื่นว่าเราเคยดีกับเขาเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาดังนั้นเขาก็ควรจะดีกลับ
0: อันนี้คือมองในมุมแบบทานรีเลชั่นผสมทานแซคชั่นด้วยนะน
7: ี่
0: ค
7: ือ
0: แบบมองว่าแบบเหมือนมีต่างมีให้มีรับใช่ไหมมันควรจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
7: แล้วก็เราก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาสมมติเราพูดตรงนั้นเราก็เคยช่วยเหลือเขาอ่ะเราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเรามีปัญหานี่มันเป็นการคาดหวังของเรานะจากฝั่งเราคนเดียวแล้วพอมันไม่ถูกตอบสนองแล้วเราก็เลยเฮิร์ทแต่พอเราเฮิร์ทเนี่ยแทนที่เราจะดูบริบทเหมือนที่เราคุยกันนะว่าบริบทว่ามันเปลี่ยนคือบริบทมันเปลี่ยนหลายคนและแม้กระทั่งเราก็เปลี่ยนตามบริบทด้วยเช่นกันแต่บังเอิญว่าบริบทของเรามันเปลี่ยนไปในทางลดถอยเราก็เลยรู้สึกมีความน้อยอกน้อยใจแต่ถ้าบริบทของเราเปลี่ยนไปในทางได้ลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ในสิ่งที่คุณอาทิตย์พูดนั่นแหละว่าเขาจะมาหาเราเขาจะเฮเขาจะ
0: แต่นั่นก็คือในแง่แบบเหมือนจะดีแต่ไส้ในก็คือเป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่ตำแหน่ง
7: เราเปลี่ยนเรา
0: ใช่ไหม
7: ในเมื่อเราเปลี่ยน
0: มันไม่ใช่เพราะเราไม่ให้เพราะนันทพรแต่เพราะตำแหน่งที่นันทพรกำลังไปสวมอยู
7: ่เพราะบริบทมันเปลี่ยนเนาะแล้วถ้าเราเข้าใจแบบนั้นอะจริงๆแล้วนะมีคนมาพูดว่าสาธุอาจารย์ที่อาจารย์พูดแบบนี้แต่อาจารย์ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะรู้ไหมว่าอาจารย์คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาก็บอกว่าไหนรู้จักไหมอริยสัจสี่คืออะไร
0: อริยสัจสี่คืออะไร
7: เนาะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะแล้วรู้ไหมว่าทุกเนี่ยมาจากอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกอะมาจากองค์ประกอบ8อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกคือมันมีองค์ประกอบอยู่8อย่างนะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอันนี้คือเชิงบวกนะลาภยศสรรเสริญแล้วก็ความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของมันมาเป็นคู่คือสุขจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทุกข์มันคืออะไรเน
0: า
7: ะเพราะฉะน
0: ั้
7: น
0: มันมีคู่ตรงข้ามของมัน
7: มันมีคู่ตรงข้ามของมันน่ะเพราะฉะนั้นพอลาภพอมีลาภมันก็เลยเสื่อมลาภมียศ มันก็เลยเสื่อมยศ
6: เสื่อมยศ
7: มีสรรเสริญก็เลยมีนินทา มีสุขก็เลยมีทุกข
6: ์
7: เพราะฉะนั้นตราบเท่าที่เรายึดอยู่กับสี่ตัวเนี้ยโดยไม่เข้าไม่ยอมรับไอ้สี่ตัวสี่ตัวอีกตัวนึงสี่ตัวบวกกับสี่ตัวลบเนี้ยยังไงเราก็จะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยแท้จริงที่เมื่อกี้เราพูดคือเรามียศเนาะเราอาจจะเคยมีตำแหน่งแห่งที่เรามียศแต่เราไม่ได้เข้าใจในธรรมชาติของมันว่าตอนเนี้ยยศที่เรามีมันเสื่อมแล้วเราจะไปคาดหวังว่าคนเหล่านั้นที่เขาดีกับเราหนึ่งเขาอาจจะดีกับเราด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆแต่สองเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราอีกแล้วแล้วเขาต้องไปทำประโยชน์กับคนอื่นตามคันลองของมันเนี่ยเราก็เลยน้อยใจจริงๆถ้าพอเข้าใจอย่างเงี้ยว่าของมันมีของมันเคยได้มันก็ต้องเสียมันคือธรรมชาติของมัน
6: ธรรมชาติของมัน
7: เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง
6: ยึดสวนธรรมชาติมันก็จะมีผลพวงของมันแบบนึง
7: แล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าใจมันแล้วเราเป็นอิสระจากมันนะคือเข้าใจไม่ได้แปลว่าพอเรามียศแล้วมันเสื่อมยศแล้วเราจะไปเรียกเอายศกลับมามันบางทีคือเราเข้าใจว่ามันไม่มาแล้วอะแล้วเราก็เข้าใจว่าคนที่มาห้อมล้อมเราบางทีเขาก็ถูกผูกพันด้วยสิ่งเหล่านี
6: ้
7: เราถ้าเราเข้าใจมันแค่เข้าใจเองเหมือนหนังสือเล่มนี้ที่เราเคยโปรยเนาะเขาไม่ได้พูดว่าเราจะต้องเปลี่ยนขาวเป็นดำแต่เขากำลังจะพูดถึงความเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจมันผู้ของมันนะเช่นว่าถ้าเราเคยล้มเหลวเราต้องเข้มแข็งกับความล้มเหลวนั้นให้ได
6: ้
7: คือไม่ได้พูดว่าล้มเหลวแล้วโอ๊ยฉันก็จะยึดประสบความสำเร็จหรือไปปลอบใจใครว่าเฮ้ยคนเรามันต้องชั่ว7ทีดี7หนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้มันยังไม่ดีไงตอนนี้กูชั่วอยู่7 ทีแล้วด้วย
6: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันใช่หรือเปล่าคิดว่าเองโลกมันจัดสรรให้มันได้แบบเท่ากันอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่
7: นะก็คือกำลังจะพูดว่าอ่ะยังไม่ครบ8เลยคุณอาทิตย์กำลังส่งสัญญาณว่าอาจารย์กำลังเมามอยเกินบริบทของ The Wealth Money Can Buy ซึ่ง8ตัว
6: เป็นการตีความหัวอาจารย์ผมแค่บอกว่าเหลือเท่าไหร่ที่เหลือคือการตีความหัวอาจารย์
7: โอเคใช่แล้วเรา
6: ผมเป็นนาฬิกาเฉย
7: มนุษย์ต้องตีความเนาะมนุษย์ไม่ตีความไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันโอเคเสร็จแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงคอมมูนิตี้นะว่าเราควรจะต้องอยู่ในแวดวงที่มันสร้างอิทธิพลมันสร้างอิทธิพล
6: คนเชิงบวกบัณฑิตอะไรก็คืออย่างนี
7: ้สร้างอิทธิพลเชิงบวกกับเราเนาะแล้วก็ในการเอาจริงนะในการสร้างอิทธิพลเชิงบวกกับเราเนี่ยสำหรับอาจารย์หลายครั้งทำให้อาจารย์เข้าใจเชิงลบได้โดยไม่ต้องมีใครสอน
6: เหมือน
7: นี่แบบเหมือนที่แบบอาจารย์ผิดหวังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกอาจารย์ว่าเอ๊ะหรือคนนั้นจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคืออาจารย์ต่างหากที่เปลี่ยนจริงๆคนนั้นเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสอะไรต่างๆณในอดีตเนี่ยมันทำให้อาจารย์มองไม่เห็นเช่นว่าเขามาหาอาจารย์เขาดีกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยมองแต่เห็นแต่ความดี
6: เห็นเปลือกเห็นอาจจะเห็นบางแง่แต่ไม่ใช่แง่ตัวแท้
7: ใช่ใช่ใช่ที่จริงน่ะเขาก็ทำอย่างนี้กับทุกคนแหละที่มีประโยชน์ก็ได้แต่อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นเท่านั้นเอง
6: หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือเพื่อนก็คือโยนเหมือนโยนข้อมูล
7: ว่า
6: เอ๊ะอาจจะเป็นอย่างนี้ไหม
7: เขาอาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอต่างหากที่เปลี่ยนไปแล้วซึ่งก็จริงเน
6: า
7: ะโดยที่แบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเจออะไรอะการไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นต้องอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเจอกัลยาณมิตรที่คอยสะท้อน
6: ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงว่าไม่ได้สำคัญด้วยว่าถึงที่สุดแล้วเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนด้วยหรือไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจารย์หลุดจากเรื่องที่ไปผูกแล้วมัน
7: ไปพันธนาการกับเขาเนาะเอาความรู้สึก
6: โดยที
7: ่
6: ม
7: ัน
6: ไปหาคำตอบว่าจริงๆเขาเป็นยังไงด้วยซ้ำ
7: ใช่ใช่ใช่เราก็ไม่จำเป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราอิสระจาก จากสิ่งที่เราเอาตัวเองไปผูกพันใช่แล้วก็จบแล้วก็เดินไปง่ายๆเออจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จบเลยนะแบบไม่รู้สึกเฮิร์ต
6: ง่ายแสดงว่าก่อนหน้านั้นนี่มันพันมาอยู่ระยะหนึ่งเลย
7: ใช่โดยเฉพาะช่วงเกษียณใหม่ๆช่วงเกษียณใหม่ๆที่แบบเอ้าเราเคยไปคณะแล้วมันมีเสียงเจี๊ยวเจ้าเฟี้ยวฟ้าวทักทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินเข้าไปในฐานะอาจารย์เกษียณมันก็ดูกริบกริบ
6: ทำไมดูเหมือนผิดที่ผิดทาง
7: ใช่หรือแม้กระทั่งเราเห็นเวลาเขาไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเราแต่จริงๆอ่ะเขาไม่มีอะไรผิดเลยนะก็เราเกษียณไปแล้วนี่
6: หรือว่าเอ้าอยากไปก็ไม่บอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดอยากจะชวนแต่เกรงใจอะไรเงี้ย
7: ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่ไปบอกเขาว่าทีหลังเธอมีอะไรเธอชวนฉันนะถึงฉันเกษียณแล้วฉันก็จะมีเวลาว่างฉันก็อยากเจอเธอนะเราก็ไม่ได้พูดเนื้อไหม
6: แต่เราสมมติการพูดเขาก็แบบว่าเอ้าก็เนี่ยทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะชวนแต่ว่าฉันเนี่ยค้านเองว
7: ่
6: า
7: เห็น
6: เกษียณแล้ว
7: เกรงใจเห็นรังสิตธรรมศาสตร์มันไกลก็เลยไม่ได้ชวนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะพอจันนึกในใจนะถ้าชวนอาจารย์ก็ไม่ไปหรอกเพราะมันไกล
6: ๆนี่ไงแต่พอแต่ไม่ชวนแล้วเราเห็น
7: ใช่มันคือความนิสัยไม่ดีส่วนหนึ่งของเราด้วยนะ
6: มนุษย์เรามนุษย์เรา
7: อันนี้จริงๆอันนี้คือสะท้อนจากใจจริงนะอันที่7ก็คือการผจญภัยแอดเวนเจอร์เราจะต้องไปสำรวจไปหาความสุขจากการสำรวจไม่ใช่ไปครอบครองซึ่งเด็กเจนซีสมัยใหม่กำลังชอบที่จะ explore นะแล้วก็ไม่ชอบที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะออกไปท่องโลกไปหาความตื่นตาตื่นใจซิไปดูอะไรซิว่ามีอะไรบ้างและอันสุดท้ายก็คือเซอร์วิสหรือการช่วยเหลือนั่นคือการทำตัวให้เป็นประโยชน์เพราะชีวิตนั้นแสนสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี่ยช่วยทำให้นอกจากชีวิตตัวเองดีแล้วก็ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้มั้ยนะ
6: อันนี้ก็คือมั่งคั่งอีกประการหนึ่ง
7: ใช่อันนี้คือสิ่งที่8ประการที่เงินซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะมาลงอีกทีว่าตัวที่1เลยว่าการเติบโตนะความมั่งคั่งประการที่1การเติบโตมันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบพระคุณอาจารย์ครับท่านฟังครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้นะฮะผมจะคุยกับคุณสมชนะกังวานจิตนะครับนักออกแบบแพคเกจิ้งระดับโลกนะฮะในเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะระดับโลกนี่ผมไม่แน่ใจว่าติดท็อป10หรือยังนะถ้าไม่ท็อป10เนี่ยท็อป15เนี่ยนะติดไปนานแล้วนะครับอันดับ14ของโลกเนี่ยนานแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้เลื่อนมาท็อป10หรือยังนะฮะแต่ก็รางวัลมากมายนะฮะคุณแชมป์สวัสดีก่อนสวัสดีนะครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ก็จริงๆแล้วในสัปดาห์นี้เรื่องแพคเกจิ้งนี่เป็นเรื่องใหญ่ในคลื่นของเรานะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ชวนท่านผู้ฟังไปงานโปรแพคเอเชียและคุณแชมป์ก็ได้ขึ้นเวทีด้วยนะครับแล้วก็วันที่20คือวันเสาร์เนี้ยทางคลื่นเราเนี่ยกับ SMD Bank เนี่ยจัดงานนะฮะเกี่ยวกับแพคเกจิ้งนะครับได้ข่าวว่าเต็มแล้วแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนในส่วนใหญ่บางทีงานฟรีเนี่ยมาก็ไม่ค่อยจะมากันครบอ่ะนะใครสนใจก็ลองสอบถามไปที่ Ad Thinking Radio แล้วกันนะฮะตอนนี้อยากให้เล่าสถานการณ์แพคเกจิ้งโลกหน่อยเป็นไงบ้างฮะในยุค AI AI เข้ามาแล้วเนี่ยมันกระทบไหมฮะให้ AI มันออกแบบแพคเกจิ้งเลยได้ไหมต้องใช้นักออกแบบแพคเกจิ้งอีกต่อไปไหมฮะ
3: โอเคครับก็เดี๋ยวเล่าภาพในโลกก่อนนะครับก็คือภาพในโลกเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆครับแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็เริ่มรีแบรนดิ้งคำถามคือรีแบรนดิ้งทำไมรีแบรนดิ้งเพราะว่าด้วยกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ครับพวกเจเนอเรชั่นC นะครับ Gen Y Gen C นะครับลงมาเนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่ได้มีแบรนด์ loyalty เพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นแบรนด์รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราที่อาจจะเคยขายดิบขายดีเป็น leader ในตลาดเนี่ยกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของเขา ดังนั้นแบรนด์รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่เพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้ถูกเลือกในเจเนเรชัน C เจเนเรชัน Y อะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่แบรนด์เขาพยายามจะมีวิวัฒนาการแบรนด์ของโลกนะครับพยายามจะมีวิวัฒนาการตรงจุดนี้หลายแบรนด์เลยครับหลายแบรนด์ทำแบบนั้นเลยฮะเข้ามาสู่กลุ่มผู้บริโภค Gen C มากขึ้นอันนี้คือภารกิจของหลายๆแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับครับอันนี้คือภาพของglobal brand ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับโอเคเมื่อกี้อาจารย์ถามเรื่อง AI เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์มั้ยคำตอบคือใช่นะครับแน่นอนมันทำให้วงการการออกแบบและวงการอื่นๆเนี่ยนะครับถูก AI เข้ามาลดขั้นตอนและลดเวลาลงดังนั้นผู้ลูกค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะทำ product หรือทำสินค้าที่ไม่ได้คงไม่ต้องมีความซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้เขาก็จะใช้ AI ในการจัดการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยระดับกลางถึงบนเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือที่ออกแบบโดยมนุษย์นะครับในการที่เขาจะต้องถูกวิเคราะห์ถูกอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มกลางบนนะฮะกลางแล้วก็บนเนี่ยนะครับในอินดัสทรีนั้นๆเนี่ยคอยต้องคอยแข่งขันกันต้องคอยสู้กับ AI ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือภาพการวันนี้เป็นอย่างนี้ครับ
2: ก็คือพูดง่ายๆ SME เนี่ยที่มาก่อนจะต้องไปหาพวกออกแบบ 20,000 อะไรพวกนี้นะ
3: ใช่
2: ก็ให้ ChatGPT เจนขึ้นมาเลย
3: ใช่
2: ใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ ChatGPT Gen เนี่ยมันไปก๊อปคนอื่นมามันรู้เหรอ
3: ถูกต้อง
2: ไม่รู้มันต้องคนที่อยู่ในวงการถึงจะรู
3: ้
2: ใช่ป่ะว่า ไอ้แพคเกจจิ้งที่คุณเจนขึ้นมาเนี่ยคุณไปเหมือนคนอื่นเขา
3: ใช่
2: คุณไม่ได้บอกคุณไปทำไปนี่คุณถูกฟ้องตายเลยนะ
3: ใช่
2: ใช่ไหมฮะแต่ห้างใหญ่บ้านเราห้างหนึ่งก็โลโก้ก็เหมือนกับธนาคารแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็มีใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่หัวเว่ยก็ไปเหมือนกับโทรทัศน์ NBC ก็มีอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าการจดลิขสิทธิ์สมัยก่อนมันครอบคลุมทั่วโลกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ระดับล่างมันก็พุ่งตรงก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว
3: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมพูดง่ายๆคือก็ไปเถอะดับได้ที่มันไม่ดังจริงอ่ะ
3: อืม
2: ให้กระทบเขาแล้วเขาก็ไม่เล่นงานคุณหรอกยกเว้น

0: นะฮะ
1: AI เข้ามาทำงานง่ายขึ้นไหมทำงานง่ายขึ้นครับในพาร์ทโปรดักชันในการที่เราวิชวลไลซ์ออกมาเป็นภาพวิชวลไลซ์ออกมาเป็นภาพง่ายขึ้นแต่ขั้นตอนแรกอ่ะในการที่ใช้สมองคิดเนี่ยอันนี้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมากยากขึ้นมากๆเราต้องคิดค่อนข้างครอบคุมทุกมุมนะครับเพราะว่าพาร์ทวิชวลไลซ์มันทำง่ายสุดก็คือมันสามารถจะเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม AI หลากหลายเนี่ยโอ้เราสามารถจะสร้างภาพขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเท่าได้ไม่ยาก
0: ครอสจะทำไอ้ตัวนี้ออกมาเลยเฉพาะตัวนี้ออกมาเลยโปรดักต์ดีไซน์
1: ครับ
0: แต่เป็นก็เป็นแพคเกจจิ้งดีไซน์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: คือพูดง่ายกับ POC เนี่ยจะยากการคิดคอนเซปต์ดีไซน์ใช่ไหมที่พูดคือคอนเซปต์ดีไซน์ใช่ไหม
1: ใช่อย่างยากมาก
0: ก็คือตัวอย่างก็คืออายกตัวอย่างก็คือไล่ไม่จน
1: ครับ
0: นะฮะที่เป็นน้ำอ้อยอันนี้ก็คิดพรี AI
1: ใช
0: ่สมมติว่าเนี้ยไอ้ไล่ไม่จนที่ทำน้ำอ้อยที่เป็นรูปข้ออ้อยมาต่อกันเป็น5ขั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าดีไซน์นะวันนี้เนี่ยกับวันนั้นนี่ต่างกันแน
1: ่คือวันนี้คือดีไซน์มันมีเสน่ห์ตรงนี้คือวันนึงมันอาจจะฟิตกับผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเขาก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาผู้บริโภครุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้ชอบหรือมีรสนิยมเปลี่ยนไปก็อาจจะไม่ได้ชอบดีไซน์เหล่านั้นเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะนั้นวิวัฒนาการตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของการออกแบบที่เราจะต้องติดตามรสนิยมดังนั้นถามว่าอะไรไม่จนวันนี้เป็นยังไงผมว่าวันนี้ก็ดีแต่ก็ดีกว่านี้ได้เพราะว่ารสนิยมพูด
0: ผมหมายถึงผมคำถามผมคือว่า
1: ครับ
0: ไอ้กระบวนคิดคอนเซ็ปต์แพคเกจจิ้งดีไซน์เนี่ยสมมติว่าในกรณีไล่ไม่จนวันนั้นคิดเนี่ยก่อนมี AI เนี่ยกับวันนี้คิดเนี่ยไม่ได้หมายว่าให้เปลี่ยนข้ออ้อยนะ
1: อ๋อครับ
0: หมายถึงว่าให้เป็นอันเดิมของไล่ไม่จนเนี่ยวันนั้นคิดเนี่ยแล้วก็ทำกับวันนี้คิดแล้วทำเนี่ยกระบวนการต่างกันยังไงความเร็วความเนียบความ precision
1: อ๋อโอเคกระบวนการคิดยังเหมือนเดิมมีความยากเหมือนเดิมครับไม่ได้ง่ายลงไม่ได้ง่ายลงแต่ตอนพาร์ททำวิชวลไลซ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจารย์คือง่ายขึ้นเลยปกติผมต้องมานั่งขึ้น 3D แบบถึง 5 คูกว่าจะทำได้ลำบากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบแค่สเกจแล้วเราก็ใช้ AI หลายๆตัวมาเจนมันขึ้นมามันก็จะสามารถหาลูกค้าได้แหละง่ายกว่านั้นใช่แต่กว่าจะคิดมาเนี่ยโอ้โหอาจารย์เล่าเรื่องนึงให้ฟังทีมงานของผมนะครับผมก็ได้รับโจทย์จากลูกค้าเนาะถามแล้วโจทย์ว่าผมก็ทดลองตั้งสมมติฐานเล่นๆว่าอ้าวงั้นอยู่เอาโจทย์ลูกค้าไปครับเอาทีมงานก็โยนโจทย์เดียวกันไปอธิบายใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ก็ไปหาวิธีการทำมาอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผมได้แบบเอาท์พุตจากดีไซเนอร์ผมเนี่ยมากมายมหาศาลเลยครับแต่มันยังอยู่ในมาตรฐานกลางๆเฉยๆมันยังไม่เดอะเบสซึ่งไอความเป็นเดอะเบสเนี่ยโอ้โห AI มันก็คิดไม่ออกมันคิดไม่ออก ยังไงออกผมให้ทีมงานเป็น10คนนะครับทั้งนั่งเจนมาทำอะไรมาก็ได้อยู่ไปคุยคอนเซปต์กับ AI มาแต่สุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นความผมเรียกว่าความครีมอ่ะความครีมความเจ๋งความเบสความว้าวอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ ไม่ได้ยากณวันนี้นะอาจารย์ไม่ได้บอกอนาคตนะณวันนี้ยังยากอยู
0: ่คือหมายถึงว่าคอนเซปต์ก็ยังไม่ลงตัวแล้วเขาสั่ง AI Gen ใช่ไหม
1: เขาคิดคอนเซปต์มาอาจจะใช้การคิดเองผสมกับ AI คิดมาว่ามันยังไม่แบบมันยังไม่เนี้ยยังไม่กริบ
0: ผมเข้าใจว่าตั้งแต่มี AI เนี่ยเผลอๆก็จะคุยกับ AI แล้วดุ AI โดมิเนนต์นะ
1: ถูก
0: ดุ AI โดมิเนนต์ถูก AI จูง
1: ถูกต้องเลย
0: คือหมายถึงว่าคนที่จะไปเถียง AI เนี่ยคุณต้องเป็นปรมาจารย์คือต้องเป็นอย่างคุณนะคือหมายถึงว่าคนระดับกู๊ดเนี่ยมันไม่สามารถจะเถียง AI ได้เพราะ AI มันจะไปดึงทั่วโลกมาแล้วมันจะมาทุบใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นในสตาร์บัคอะที่เกาหลีอะมันใช้ AI อะที่บางคนทำมันจะทำไอ้แคมเปญอะ แล้วคอมเพลนรถถังอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องปฏิวั

0: อะไรมาเนี่ยมันไปเชื่อได้ไงและในบริษัทนี้ก็เชื่อเรียงกันไปเรียงกันมาเนี่ยจนออกมาแล้วพังเลยได้ไงมันไม่กล้าเถียงไง
1: ครับใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่แสดงว่าไอ้จูเนียร์มาที่คุณให้ทำนี่คือจูเนียร์หรือว่าเป็นระดับซีเนียร
1: ์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยคร
0: ับ ก็คือโยนมาโยนให้ product design แพ็กเกจิ้งดีไซเนอร์ในบริษัทลองเอาโจทย์นี้ไปตี
1: ใช่ถูกต้องผม
0: แ
1: ล้วตัวอย่าง
0: ความแตกต่างระหว่างเราโยนโจทย์ไปเนี่ยซีเนียร์กับจูเนียร์ที่เพิ่งเข้ามาต่างกันยังไง
1: เราก็ต่างกันความน่าสนใจก็จะตามระดับของความเชี่ยวชาญเลยครับประสบการณ์เลยครับต่างกันเลยครับแต่ไม่พูดถึงความสวยงามนะอาจารย์ความสวยงามมันสวยแล้วมันเอาพูดมันสวยนะแต่มันไม่
0: สวยทุกตัว
1: ใช่
0: แต่ส่งมาเนี่ยรู้เลย AI คิด AI ทำรู้เลย
1: รู้
0: ม
1: ัน
0: จะมีกินอายอยู่ในเงี้ยรู้เลยนี่มึง AI แน่นอนกินอายอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่รู้ผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ธัญวัฒน์ฟังนี่ครับสมมติว่าเราอันนี้สมมติอันนี้เป็นโจทย์จริงผมให้ทีมงานไปจัดการทำโจทย์เกี่ยวกับกัญชาเนาะก
0: ั
1: ญชาครับโอเคซึ่งกัญชานั้นเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองเกมของกัญชาทั้งหมดของโลกใบนี้ออกเนี่ยเราจะเห็นว่ากัญชาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณทั้ง3คอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์แรกก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของกัญชาหมายถึงว่าออริจินของกัญชากัญชาปลูกที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรว่าไปเนาะคอนเซปต์ที่2ก็จะพูดถึงความมึนเมาการติดใช่ไหมฮะสุนทรียะนะครับอันนี้คือข้อที่2เนาะนะครับอันที่3ก็จะพูดถึงความเป็นเฮอริเทจของแบรนด์นะครับเฮอริเทจของความเชี่ยวชาญของการได้มีประสบการณ์อยู่ในวงการกัญชามานานมันจะวิ่งอยู่ประมาณ3แกนนี้ในโลก
0: mm-hmm.
1: แล้วเราเนี่ยเวลามันถูกวิชวลไลฟ์มาในโลกที่เขาขายกันอยู่นะครับจะถูกวิชวลออกมาเป็นสไตล์ไม่เหมือนกันถ้าสไตล์ติดยาแอดดิกหน่อยมันก็จะดูฝันๆดูอะไรแบบนี้นะครับถ้าสไตล์ความมีความออริจินก็จะมีภูของภูเขานะครับสไตล์ความเชี่ยวชาญนะครับตำนานพวกเฮอริเทจเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ที่ดูแบบวินเทจดูเก่าๆมีความโอสคูลเล็กๆอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยต้องมีใบกัญชาทั้งหมดทั้งปวงทั้งโลกต้องมีใบกัญชา1ใบ
0: ทั้ง3สกู3สกูนี
1: ้3คอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่ในโลกจะทำกันก็ในกัญชาเพราะ
0: เฮอริเทจเมดิคอลอะไรนะมีอะไรนะเฮอริเทจ
1: เมดิเคทออริจินแล้วก็
0: ออริจิน
1: ก็แอดดิกก็คือติด
0: แอดดิกโอเค
1: มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวเนี้ยที่
0: อันนี้ออกแบบบัญชาหรือแพ็กเกจจิ้งของโปรดักที่ทำมาจากกัญชา
1: แพ็กเกจ
0: ในโจทย์คืออะไร
1: แพ็กเกจจิ้งของกัญชา
0: แพ็กเกจจิ้งที่ทำจากโปรดักที่มีส่วนผสมของกัญชาใช่
1: ไหมไม่แพ็กเกจจิ้งกัญชาเลย
0: แพ็กเกจจิ้งกัญชาหมายถึงว่ากัญชาอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้ไปห่อกัญชา
1: ใช่กัญชาอยู่ข้างในนี่เป็นอาจจะเป็นดอกเป็นมัดเป็นม้วนเป็นเขาเรียกว่าพีโรม้วนอะไรมันอยู่ในแก๊งแบบนั้นโอเคคราวนี้ทุกยี่ห้ออย่างที่ผมบอกก็จะมีใบกัญชาอยู่ใบหนึ่งไปส่งวางไว้แล้วแต่สไตล์ที่อยู่อยากได้เลยอยู่อยากได้แบบไหนในโลกจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นอันนี้คือที่เจนมาเนาะเอาท์พุตมันเป็นอย่างนี้หมดเลยหมดเลยแต่เมื่อผมเห็นอะไอผมเองผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นซ้ำชาวบ้านเราผมก็เลยคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าทำไมจะต้องเป็นใบกัญชาวิธีการศึกษาผมก็คือผมก็ตั้งสมมติฐานก่อนว่าใบกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ให้สารนะครับพวก THC อะไรแบบนี้นะครับมันจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือใบใช่ไหมหรือมันคือดอกหรือมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็ทำการหาข้อมูลครับอันนี้ผมหาข้อมูลโดยที่ไม่ใช่ AI โดยผมใช้แบบ Google หาข้อมูลเลยปรากฏว่าผมก็ไปเจอคลิปวิดีโอนึงน่าสนใจมากคลิปวิดีโอนึงเป็นรูปดอกกัญชาภาพที่ดอกกัญชามันนะครับในยูทูบนะฮะกล้องมันถูกซูมเข้าไปในดอกกัญชาฟูบระดับมาโครเล็กๆจนแบบดอกกัญชาที่เห็นเป็นรูปดอกใบกัญชาที่เห็นเป็นใบ

0: รูมใกล้ๆมันจะมีคล้ายๆกับขนมันครับคล้ายๆกับขนมันซูมไปใกล้ๆขนมันเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับดอกเห็ดจริงๆผมแชร์ให้อาจารย์หน่อยได้แชร์ได้ไหมลูก
1: ได้ได้เดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมเอาขึ้นให
0: ้โอเคครับได้ครับหมายถึงว่าผมส่งให้อาจารย์ใน
1: มาเขียนส่งมาเลยส่งมาเลยในเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้มันแชร์ได้ไง
0: โอเคได้ครับตะครูคร
1: ับต้องแชร์มาก่อน
0: อ๋อโอเค
1: นะฮะผมเป็นโฮสต์ผมทำได้
0: อ๋อโอเคได้ครับ
1: ส่งไหมเหมือนกันระหว่างนั้นก็พูดไปด้วยก็คือไปเจอวิดีโอซึ่งเห็นเป็นดอกกัญชาแล้วซูมไปจนเล็กๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เล็กเลยใช่ไหม
0: ใช่ฮะขนเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผมเจอไอเดียเลยครับว่ามันใจมากนะครับผมหาไม่เจอ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สดมาก
1: เห็นอนูเลยใช่ไหมเห็นอนูเลยใช่ไหมอนูกัญชาเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคอนูกัญชาเขาเลยได้ไอเดียนี่ผมคุยกับ AI ไปด้วยนะในการทำแพคเกจจิ้งไม่เป็นไรแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไร
0: ใช่ใช่โอเคครับ
1: โอเค
0: ผมขอแชร์ก็คือแชร์ปกตินะครับโอเค
1: โอเคเดี๋ยวผมกำลังหาดูไฟล์อะไร
0: ไฟล์เป็นไฟล์
1: แต่คุณแชร์ก็ได้เนี่ยเห็นไหมในจอมันมีให้แชร์นี่ใช่ป่ะเห็นป่ะ
0: มีอ๋อโอเคครับเห็นครับ
1: มันมีคุณแชร์ได้เนี่ยคุณกดไปได้เนี่ยในแชร์มันมีนี่ใช่ไหมกดแชร์ก็ได้เนี่ย
0: ได้ครับ
1: กดขึ้นมาได้เนี่ย
0: ได้นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี
1: ้อ่า
0: น ี
1: ่ผมแชร์ละท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็เข้ามาดูใน YouTube นะพิมพ์คำว่าเนี่ยแหละฮะ Business Connection นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยในภาพเนี่ยท่านผู้ฟังฟังอยู่ก็คือจะเป็นดอกกัญชาแล้วซูมเข้าไปเลยและตัวเล็กที่สุดเนี่ยที่เป็นอนูเนี่ยมันจะเหมือนดอกเห็ดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถูกต้องภาพที่น่าสนใจมากผมก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้แหละคือสารอันนี้แหละคือสิ่งที่ให้สารเสพติดนี่คือตรงนี้ฮะมันไม่ใช่ทั้งอันครับมันคือจริงๆเอาแค่ขนมันอ่ะก็ได้แล้วครับเราจะเรียกมันไตรโครมเรียกมันอะไรผมก็ไปหาข้อเฮ้ยมันจริงด้วยมันแบบมันคือสารที่ให้ความมึนเมาใช่ไหมฮะความมึนเมาความ
1: ในรูปที่ตรงขนรูปที่สองใช่ไหมตรงขนน่ะ
0: ใช่รูปสองแล้วก็ซูมมาอีกก็จะเป็นรูปขวาเลย
1: โอเคโอเคโอเค
0: ผมก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเชฟนี้มันดูน่าสนใจดีจังเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบรูปใบกัญชาตามที่เขาใช้กันเลยครับผมก็เลยทำให้เป็นแบบนี้อันนี้ใส่พีโรจะเป็นโรแท่งแท่งเหมือนกับมวนบุหรี่เหมือนกับมวนบุหรี่ในการที่จะใช้อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมีแบบดอกด้วยผมก็เอาเชฟเราถ้าท่านผู้ฟังเห็นก็จะเป็นเชฟที่มาจากอินสปิเรชันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวซองสมมติถ้าใส่ซองแล้วถ้าเป็นใส่ขวดใส่กระปุกก็จะเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆกับตัวไตรโครมนั่นเองผมก็เห็นไปปั๊บผมก็แบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะผมชอบหลังจากนั้นผมก็เลยเอางานพวกนี้ไปประกวดที่นิวยอร์กนะครับมาได้ที่หนึ่งทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้แบบมีวิวัฒนาการเรื่องคานาบิสคือเรื่องพวกกัญชาแบบเขาโอเปนเรื่องกฎหมายนะครับแต่ผมก็ส่งไปมันน่าจะได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่งไปได้ที่หนึ่งเฉยงงอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่ง
1: หมายถึงว่าดูดอกเห็ดนี่คล้ายๆเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาใช่ไหม
0: ก็
1: โอเค
0: ต้องใช่ครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบประมาณว่า AI ถ้าเราใช้ AI เจนมันก็จะได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่นี่คือแบบก็ก็เป็นคนแบบอยากได้อะไรใหม่ๆไงครับ

0: ก็คือ non AI packager packaging
1: รู
0: ้โดยไม่ได้ใช้ AI เจนโอเค
1: คร
0: ับเนี่ยอ่ะผมถามมันนะผมเนี่ยอันเนี้ยผมโยนไปผมโยนไปให้ AI ผมบอกว่าเขาโยนโจทย์แพคเกจจิ้งกัญชาไม่ว่าคอนเซปต์ไหน Addict Heritage และอื่นๆมี3คอนเซปต์จะต้องมีรูปใบกัญชาแชมป์ไม่พอใจไปเจอวิดีโอเห็นสำนักหนึ่งเสนอดอกกัญชาและซูมไปจะเห็นแอนูกัญชาเขาเลยได้ไอเดียในการแพคเกจจิ้งตามรูปเขาเห็นรูปขวานี่แหละเป็นสารที่เกิดอาการมึนเมาเขาเลยรูปขวามาออกแบบดังภาพและไปประกวดนิวยอร์กได้ที่1โดยไม่เอาไม่ใช่ AI Gen นะมันบอกว่าข้อสรุปที่ต้องพูดออกอากาศนี่คือเคสสตี้ที่ตอบคำถาม AI versus human ที่คมที่สุดในวันนี้ คือประเด็นของเราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ย AI มันมาเนี่ยไอ้คนที่อยู่ในวิชาชีพนั้นน่ะมันจะจบไหมนักเขียนจะจบไหมนักแปลจะจบไหมนักออกแบบ product design packaging designนักพูดนักการตลาดอะไรนี่จะจบไหม แต่เคสของแชมป์เนี่ยไอ้กลางๆเนี่ยน่าจะจบ แต่ตัวท็อป 0.01% เนี่ยไม่มีทางอ่ะมีทางออก
1: คร
0: ับ ใช่ไหม
1: วันนี้ในวันนี้ในวันนี
0: ้ในวันนี้ในวันนี
1: ้
0: ถ้า AI มาอีกเรื่องนึง
1: ใช่ๆๆอันนี
0: ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริง AI ให้คอนเซปต์ที่ทุกคนคิดได้คือใบกัญชาแชมป์ไปหาอินไซต์ที่ลึกกว่าไตรโครเมก็คืออนูที่อนูที่สร้าง THC จริงๆความต่างคือ AI optimize จากซิมโบลที่คนเชื่อมโยงกัญชาแชมป์ไปหาทรูทสิ่งที่เป็นแก่นของกัญชาจริงๆคำถามที่ต้องแข่งตอนนี้ถ้า AI เสนอไปกัญชาแชมป์เลือกไตรโครเมกระบวนการคิดที่ทำให้ข้ามจากซิมโบลไปหาทรูทมันเกิดขึ้นยังไงสอนได้ไหม
1: ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นยังไงครับมันเป็นน่าจะเป็นนิสัยน่าจะเป็นนิสัยผมซึ่งผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนคนอื่นเขามันก็เลยอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเริ่มต้นจากการตั้งคำถามคือทำไมมันจะต้องเป็นรูปเหล่านี้ด้วยวะทำไมมันจะต้องใช้วิธีการเดียวกันด้วยเราก็ไปควานหาวิธีการอื่นๆโดยที่อันนี้เป็นหนึ่งวิธีในการที่เราจะไปcross up ตัว product จนเราเจอเชฟเจอฟอร์มเจอความแท้จริง
0: mm-hmm.
1: แต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้อาจจะต้องใช้วิธี mm-hmm. ซึ่งผมก็ไม่ใ
0: ช่ใช่อย่างกรณีไล่ไม่จนอีกทีหนึ่ง
1: หมายถึงอาจารย์ให้ผมเปิดไล่ไม่จนเหรออ
0: ่ะหมายถึงว่ายกอีกเคสหนึ่งก็คือเอาเคสที่เกิดแล้วไงอ๋อเคสไล่ไม่จนเนี่ยทำไมทำเป็นรูปต้นอ้อยอะไรเงี้ยหรือว่าบางอันก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากอย่างไอ้มีโอเคอะไรเงี้ยไม่ได้พิสดารอะไรมากใช่ไหม
1: ครับใช่
0: คือมันไม่จำเป็นต้องพิสดารตลอดใช่ไหมหรือการคิดตรงกันข้ามเช่นน้ำทำไมขวดน้ำทำไมต้องเป็นสีโปร่งใสอย่างมากก็จะเป็นลวดลายต่างๆเช่นเป็นสไตล์เพชรอะไรเงี้ยใช่ไหมสีดำได้ไหมอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือ arc y and think opposite ป่ะ
1: ใช่ทดลองในการทำแบบนั้นก่อนใช่ครับก็ค่อนข้างจะใช้พลังพอสมควรนะครับในการที่จะต่อสู้กับ AI ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไอ้ school วิธีคิดคอนเซปต์ของคุณนะไม่ได้เป็นเฟรมเวิร์กนะคือก่อนหน้านั้นคุณก็คิดอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ป่ะอย่างกรณีไอ้น้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยโจทย์ยากนะท่านผู้ฟังก็คือน้ำดื่มเนี่ยคือตัวโปรดักต์เองเนี่ยมันเป็นคอมมอดิตี
1: ้
0: คือตัวโปรดักต์เนี่ยมันดิเฟอเรนเชตไม่ได้สร้างความแตกต่างไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ในทางการตลาดเนี่ยถ้าโปรดักต์สร้างความแตกต่างไม่ได้เนี่ยแพคเกจจิ้งจะสร้างความแตกต่างได้ดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: แล้วในทางการตลาดเนี่ยคนมันเห็นแพคเกจจิ้งเพราะฉะนั้นแพคเกจจิ้งคือโปรดักต
1: ์ครับอันนี้ถูก
0: แพคเกจ

0: ยิ่งคือตัว product ใช่มั้ยแล้วก็ใน product ที่มันเป็น commodity คือมันไม่มีความแตกต่างเนี่ยเกลือน้ำตาลอะไรเงี้ยนะน้ำดื่มอะไรต่างๆเนี่ย packaging เนี่ยเป็น key success factor
1: ครับ
0: อันเนี้ยถึงได้ชวนท่านผู้ฟังมาวันเสาร์นี้ไงมาเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดเล่าให้ฟังถึงวิธีการทำไม่ใช่ just packaging
1: ใช
0: ่ good enough สำหรับแชมป์เนี่ยนะท่านผู้ฟังพ่อก็ตั้งชื่อนามสกุลอะไรชื่อเล่นนามสกุลเนี่ยคือเป็นเมสซี่ของวงการนะง่ายๆเห็นว่าวานในเมสซี่ก็ยิงไป3ลูกอะทัตติกทำได้ครั้งแรกนะเขาไม่เคยทำได้เลยทำเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมแชมป์นี่ก็คือออกแบบทุกครั้งอ่ะหวังส่งไปประกวดแล้วจะได้รางวัลด้วยนะไม่ใช่แค่ส่งประกวดนะหวังได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะจะได้หรือไม่ได้ว่าทีส่วนใหญ่ไปก็ได้เยอะใช่ไหมแล้วตัวเองก็เป็นกรรมการก็รู้ว่ายังไงมันจะได้รางวัลอ่ะพูดง่ายใช่ไหมเหมือนชกอ่ะเหมือนเราเขาดูชกตรงไหนแล้วมันคะแนนจะขึ้นอ่ะใช่ไหมสมชนะก็รู้อยู่แล้วว่าสมกับที่ชัยชนะที่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแชมป์เนี่ย good is not enough แล้ว good เนี่ยเป็น enemy of great หมายถึงว่าอันนี้แม่งโอเคแล้วอันนี้เป็น enemy เลยคือหมายถึงว่าถ้ามึงพอใจแค่นี้นะมึงไม่มีวันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการต่างๆเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่แม่งอยู่ได้ใช่ไหมผู้ที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ไม่ได้
1: ใช่
0: หรือผู้ที่แอคว่าตัวเองผู้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแล้วยิ่งยุค AI นี่เขายิ่งซอร์ตอัพเตอร์เลยไหมคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย The Great เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มีเคสใหม่ๆไหมจริงๆที่ผมพูดไปนี่จากการสนทนามาตั้ง 5-6 ปีนะเป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยไอ้เคสน้ำดื่มอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่น้ำดื่มนี่คือแชมป์นี่ทำให้ทั้งหลายเจ้านะหมายถึงว่าเจ้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็คือไม่สามารถที่จะพลิกแพงอะไรได้อะอันนั้นนั่นคือสร้างแพคเกจจิ้งภายใต้ข้อจำกัด
1: ครับ
0: กับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อัลเทอร์เนทีฟที่เรียกว่าจะสร้างตัวจากแพคเกจจิ้งอ่ะ อันนี้ต่างกันยังไงโจทย์เวลารับมา
1: คือจริงๆผมว่ารากเหง้าครับอย่างพวกแบรนด์ strategy แบรนด์ DNA เหล่านี้มันจริงๆข้างในมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแบรนด์แต่ละแบรนด์จะมี strategy แตกต่างกันจะมี positioning แตกต่างกันจะมี promise แตกต่างกันดังนั้นเวลาเราทำอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันปลายทางมันก็เลยเวลาเราคิดมาแล้วคิดภายใต้โจทย์ของแบรนดิ้งนั้นๆมันก็จะปลายทางก็จะไม่ต่างกันไม่ต่างไม่ใช่ปลายทางก็จะไม่เหมือนกันปลายทางก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจได้เลยครับมันไม่เหมือนกันแต่โดยเทคนิคเวลาเราจะใส่กิมมิกอะไรเนี้ยมันก็ต้องมีการทวิสต์บางอย่างที่มันดูมีเสน่ห์ในทุกๆแบรนด์ที่ทำมันแปลว่าเราทำน้ำดื่มเจ้าแรกแล้วเราใส่หมดก๊อกเลยแต่พอน้ำดื่มเจ้าที่สองมาเราก็หาก๊อกอื่นในการใส่เข้าไปอีกเพราะนั้น อันนี้ความยากในการทำงานของผมคือผมต้องคิดอะไรสักอย่างที่มันพิสดารแต่มันเป็นไปได้จริงนะครับในหลายๆมุมมองในการนี้ก็โอ้ท้าทายมากสุดๆเลย
0: คือหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะคิด
1: ครับ
0: โปรดักต์ในแคตตากอรีเดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งขันของสินค้าที่เราทำอยู่ด้วยซึ่งอันนี้อูนเนี่ยโหดมากเลยนะใช่ไหมอันเนี้ยคือตามหลักมันต้องคุณต้องไปรับ
1: แต่ทุกคนก็รู้แต่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
0: แบบนี้มันต้องไม่รับเพราะว่าอย่างกรณีของเอเจนซี่เงี้ยคุณทำคอเกตแล้วคุณไปรับไอ้ดาลี่ไม่ได้นะคุณต้องตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อไปรับดาลี่อันนี้ในวงการคือคุณไม่สามารถที่จะไปรับคู่ในเล็กคอมเพทิเตอร์ซึ่งถึงแม้ว่าจะ จะเป็นคนละขนาดไม่ได้

0: ก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณอ่ะเว้ยเป็นคนละขนาดเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณอันนี้อันนั้นใหญ่อันนั้นเล็กเนี่ยไม่ได้หมายถึงวงการเอเจนซี่นะเวลาเขารับแอคเคาท์อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยคือถ้าเราออกแบบน้ำดื่มไปแล้วแล้วเรามาออกแบบน้ำดื่มอีกแบรนด์หนึ่งเราจะต้องหาทางทวิสต์ใช่ไหมที่พูดเมื่อสักครู
1: ่ใช่ใช่ใช่ไม่จริงๆของเวลาทำอะไรอย่างนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรผมไม่ได้มีการปิดบังอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีเอกสารเรื่องของ confidential อะไรโอ้โหให้มากมายเลยครับเป็นสุขแต่ละแบรนด์มีเต็มเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเป็น
0: ม
1: ือชี้ของผมอยู่แล้วที่ผมไม่ได
0: ้
1: มันเลือกข้างผมก็เป็นการไปทำงานให้มันดีแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยครับ
0: ใช่ไหมผมหมายถึงเอ็นซีใหญ่ๆอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ระดับโลกอ่ะอย่างกรณีคอลเกตเนี่ยเขาถ้าเขาจะรับดารี่ก็ต้องตั้งอีกบริษัทหนึ่ง
1: ครับ
0: คือคนไม่เชื่อเรื่อง Chinese Wall ใช่มันในวงการมีใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเราแยกแบ่งอยู่แล้วคนละทีม Chinese Wall อะไรทำนองนี้ใช่ไหมบางงานก็แก้เกมเลยเรียกว่าไอ้ตั้งบริษัทหนึ่งเลยแล้วก็ทีมคนละอันเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันเป็นแค่
1: เวลาซัพพลายเออร์อย่างซัพพลายเออร์กระป๋องเนี่ยครับผลิตเนี่ยเขาน่าจะผลิตทุกยี่ห้อนะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นมันเป็นวัตถุดิบแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นความแตกต่างไงใช่ป่ะมันเป็นความแตกต่างไงแล้วเรื่องก็กลัวคือว่าตายแล้วกูจะใช้คนออกแบบแพคเกจจิ้งระดับโลกเป็นความแตกต่างมันไม่ใช่ว่ะพวกเขาก็ไปออกให้อีกอันหนึ่งไงใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อเพราะแพคเกจจิ้งนะอย่างกรณีน้ำดื่มใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างกรณีบางอันอย่างเงี้ยซื้อไปก็ไม่ได้กินอะไรเผลอเอาไปสะสมด้วยซ้ำสตาร์วอร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไงแต่ไม่เป็นไรนั้นถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมอูนซีเรียสไงที่คุณเล่าอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะเราดูฟังฮะ33:34แล้วขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะครับ
1: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: Joy.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะผมกำลังอยู่กับแชมป์สมชนะกังวานจิตนักออกแบบแพคเกจจิ้งอันดับหนึ่งประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะแชมป์นี่เป็นระดับโลกผมคิดว่าน่าจะอยู่ในท็อป10แล้วพออยู่ในท็อป15มาเนี่ยหลายปีแล้วรางวัลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยท็อป10ได้แล้วนะแต่ว่าอยู่อันดับไหนเนี่ยผมเป็นต้องไปจัดนะเอาเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นซอร์ทอัพเตอร์แล้วก็เป็นกรรมการตัดสินระดับออสการ์ของแพคเกจจิ้งวันเสาร์เนี้ยแชมป์เนี่ยจะมาในงานแพคเกจจิ้งของทางคลื่นที่จัดร่วมกับ SME D Bank นะครับจริงๆคนลงทะเบียนไปเต็มหมดแล้วแต่ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านจะมาผมคิดว่าก็น่าจะได้นะครับวันที่20เนี่ยที่ทางอสมทถ้าใครสนใจจริงๆนะผมคิดว่ามาก็ได้ท่านคิดว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจท่านนะผมอยากให้ท่านมาเพราะงานนี้ฟรีเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนกันเต็มแล้วบางทีจริงๆก็มาไม่ครบจากสถิติมาประมาณแค่สูงสุด 70% ไงใช่ไหมถ้าท่านสนใจจริงๆท่านก็เข้ามาก็ได้ฮะนั่งเก้าอี้เสริมนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะถามคำถามที่น่าสนใจก็คือ SME ควรให้ความสำคัญกับแพคเกจจิ้งมากขนาดไหนครับ
1: คือ SME เนี่ยมีข้อจำกัดของ SME ก็คือก็มีทุนจำกัดนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ใช้สื่อทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือทางด้านการตลาดเนี่ยก็จะต้องใช้อย่างเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดดังนั้นแพคเกจจิ้งเป็นส่วนหนึ่งที่คุณทุกคนจะต้องทำอยู่แล้วเพราะมันเป็น P ตัวแรกที่อาจารย์บอก P ตัวแรกมันคือระดับแพคเกจจิ้งนั่นเองกันดังนั้นคุณต้องทำอยู่แล้วเพราะคุณต้องการใช้เชลไลฟ์การปกป้องสินค้าขนส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นถ้าคุณทำมันแล้วกลายเป็นเครื่องมือที่เฉียบคมแหลมคมในการสื่อสารการตลาดสื่อสารแมสเสจที่คุณแตกต่างเนี่ยมันจะเพิ่มยอดขายคุณณจุดขายเหตุผลคืออะไรครับเวลาแบรนด์อื่นๆนะครับแบรนด์อื่นๆแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำโฆษณาจะเป็นโฆษณาออนไลน์ก็ได้เนาะโฆษณาออนไลน์โฆษณาออฟไลน์ก็ได้เขาก็จะรอคนไปที่เชลรอคนไปที่มาร์เก็ตเพลสพอรอคนไปที่มาร์เก็ตเพลสหรือที่เชลเนี่ยจุดตัดมันจะอยู่ที่แพคเกจจิ้งเพราะคนมันจะเปลี่ยนใจจากแพคเกจจิ้งมันจะดูข้อมูลสินค้าข้อมูลอะไรวิชวลที่มันดูอิมแพคกว่ากันอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเปลี่ยนใจณจุดขายทันทีเพราะนั้นจุดขายนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นเชลนะครับจุดขายเป็นมาร์เก็ตเพลสก็ได้ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปถ้าพูดถึงมาร์เก็ตเพลสนะย้อนกลับไปเมื่อก่อนถ้าอยู่ใน Shopee Lazada สมัยก่อนเนี่ยไอ้รูปที่เป็นรูป product เนี่ยครับมันจะดูไม่ค่อย appeal เท่าวันนี้นี่มันจะดูแบบโอ้โหใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนั่นคือณจุดขายของมาร์เก็ตเพลสณจุดขายของเชลเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้ผู้ประกอบการเองมีต้นทุนจำกัด product ต้องทำอยู่แล้ว product คือ packaging ต้องทำอยู่แล้วถ้าคุณทำให้มันคมทำให้มันแหลมทำให้มันเฉียบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้เลยซึ่งที่อาจารย์บอกว่าในวันเสาร์เนี่ยผมก็จะไปแชร์มุมมองนะครับแล้วก็จะมี case study ที่ทำให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มียอดขายเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยอันนี้ทำยังไงเผื่อผู้ประกอบการที่ตั้งฟังจะเอาไปแอพพลายใช้มันอาจจะไม่ได้ Apple กับ Apple แต่คุณก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้ได้อะไรแบบนั้นฮะ
0: ซึ่งจริงๆท่านก็ฟังแชมป์เนี่ยพูดเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วไปทำAIก็ได้มันก็จะเป็นการที่ให้ AI มาช่วยคิดช่วยกะยี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้เลยได
0: ้งานเนี่ยคนบอกว่ามาเต็มแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าท่านดูฟังสนใจจริงๆเนี่ยท่านดูฟังมาได้มันเสาร์นะตั้งแต่เช้าเลยอ่ะที่อสมทเนี่ยตึกมีตึกเดียวอ่ะตึกดำเนินการเนี่ยแหละท่านก็มาได้บอกเลยถ้าผมเคยจัดกับแชมป์นี่ผมคิดสี่บานานะ ผมคิดแพงนะงานเนี้ยฟรีไม่ได้จัดนานแล้วเดี๋ยววันดีคือดีเราจะจัดขึ้นมาก็ได้แต่เราจัดเนี่ยเราจะเข้มข้นเราจะตีแตกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราควรจะรีแพคเกจจิ้ง

0: เมื่อก่อนฮะประมาณสักเลสเซว่าสัก10ปีใช่ไหมครับเพราะว่าการเสพสื่อมันไม่ได้สื่อมันมีข้อจำกัดเนาะวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแหละวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันมีตลอดเวลาทุกวันทุกวินาทีมันทำให้ระยะเวลาจาก10ปีเนี่ยมันลดเหลือ5ปีเหลือ3ปีวันนี้เหลือแค่3ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วครับจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าผู้บริโภคมันเสพมากครับก็เบื่อง่ายจานเวลาแบรนด์ในการที่แพคเกจิ้งที่จะเปลี่ยนมันก็จะสั้นลงสัก3ปี5ปีเนี่ยต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนละ
1: ครับไอของเราเนี่ยจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือหมายถึงว่า3ปีใช่ไหมหมายถึงว่าที่พูดมาเนี่ยข้อมูลลูกค้าก็คือบริษัทใหญ่หรือกลางใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเล็กนี่ถ้าจ้างแชมป์ไปนี่หมดเนื้อหมดตัวบ้านเข้าเลยนะ
0: ไม่ขนาดน
1: ั้
0: น
1: บ้านเข้าธนาคารยกเว้นว่าจะโชคดีไปงานของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็แจ็คพอตได้อย่างไรไม่จนอะไรเงี้ยหรือพี่เขียงกรณีพี่เขียงที่ทำแพคเกจจิ้งเนี่ยตลาดวายแล้วไงคือตอนที่เขาควรจะทำไปเลสบูโอเชียนเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำไงพอมารอได้โครงการของแชมป์เนี่ยเป็นเลสโอเชียนช่วยไม่ได้แล้วไง
0: ใช่ใช่
1: ช่วยไม่ได้คือแพคเกจจิ้งมันไม่ใช่ everything นะ
0: ไม่ใช่แน่นอน
1: คืออันดับแรกคือตัว product คุณมันต้องตอบโจทย์แก้เพนพอยต์ก่อนนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะถ้าเขาเปิดแพคเกจจิ้งมาเขาเสพไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรือคำว่าเขาไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยแพคเกจจิ้งช่วยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เลยครับ
1: แพคเกจจิ้งทำให้ product ที่ดีเนี่ยดียิ่งขึ้นและแตกต่าง
0: ถูกต้องเลยครับ
1: นะเหมือนคนน่ะคุณเป็นคนดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีพูดจาดีมันก็ยิ่งดีใช่ไหมบางคนปากร้ายใจดีอะไรเงี้ยนะแต่จริงเขาเป็นคนดีแต่ปากร้ายไอ้ปากเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเสน่ห์ลดลงแต่ถ้าคุณเป็นคนดีจิตใจดีแต่งตัวดีพูดจาดีมันก็ดียิ่งขึ้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่แต่งตัวดีพูดจาดีโอ้โหเป็นคนเลวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะโปรดักต์จริงคือตัวคุณนี่คือเลวแต่จริงๆคุณฉาบคุณพูดง่ายๆแชมป์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งการคิดเปลือก
0: ถูกต้อง
1: เจ้าพ่อเปลือก
0: ถูกต้อง
1: เปลือกจะทำเปลือกยังไงให้เปลือกน่าสนใจเพียงแต่ว่าแต่แก่นแท้ของแก่นแท้คือโปรดักต์เนี่ยมันต้องตอบโจทย์แก้เพนพอย
0: ต์ใช่ครับ
1: ต่อให้เปลือกดีขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าแก่นเนี่ยไม่ดีเนี่ยก็จบใช่ไหมทีนี้เอาแล้ว SME เนี่ยมันไม่มีปัญญาโอ้โหอย่างพวกอย่างเช่นไล่ไม่จนอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรอ่ะขายน้ำอ้อยทำเป็นรูปข้ออ้อยทำเป็นรูปต้นอ้อยแล้วก็มีสามารถที่จะเอาแพคเกจิ้งเนี่ยมาต่อกัน5อันโดยไม่ล้มด้วยแล้ววางแล้วเป็นดงอ้อยเลยยอดขายเพิ่มขึ้น 25% ได้รางวัล
0: ครับ
1: SME มันจะกล้าเปลี่ยนเหรอ
0: ไม่กล้า
1: เพราะฉะนั้นอย่างกรณี SME เผลอต้องปล่อยไปตลอดนะเป็นตะขาบ5ตัวเลยอ่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หรือเป็นหรือบางทีแพคเกจิ้งก็ไม่กล้าเปลี่ยนอย่างไงตางูเนี่ยก็เป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนได้ไงเป็นไอเดนติตี้ไปแล้วใช่ไหมฮะแพคเกจิ้งแบบไหนที่คิดว่าเพิ่งดีได้อีกอ่ะแล้วมันหมดสมัยมันหมดสมัยหมดยุคอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของก็มีกำลังที่จะเปลี่ยนด้วยรู้ได้ไงว่าแพคเกจจิ้งอันนี้หมดมนต์ขลังหมดเสน่ห์หมดยุคที่จะดรออะไรได้ละ
0: จริงๆผมว่าไอ้พวกแบบแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนานนะฮะแบบมีเป็น50ปี100ปีอย่างเงี้ยคือเราจะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะสูญเสียผู้บริโภครุ่นคุณพ่อคุณแม่
1: เก่า
0: ดังนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนโดยนี่อันนี้คือเสน่ห์เลยฮะเราจะต้องเปลี่ยนอย่างไรให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ยอมรับด้วย อันนี้ความยากคือเราต้องบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ได้คือเราจะเปลี่ยนมากอีผู้บริโภครุ่นเก่าก็เอ้ยมันไม่เหมือนเดิมสูตรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เราเปลี่ยนใช่เราต้อง
1: มีสายบิด
0: ใช่เราต้องหาสิ่งที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการภายใต้ผู้บริโภครุ่นเก่าก็ยังรับได้อยู่อันนี้คือเสน่ห์ความยากอยู่บางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยน totally change แต่มันอาจจะต้องมี transition period บางอย่าง พื่อที่จะไปเป้านี้เนี่ยมันก็มีเกมอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถจะนำเสนอทางแบรนด์นั้นๆได้ครับ
1: ก็คือที่พูดมาเนี่ยคือตะขาม5ตัว ใช่ไหมตะขาม5ตัวเป็นเลกาซี่แบรนด์ไปแล้วคือเป็นแบรนด์แบบขึ้นหิ้งไปแล้วอ่ะเจ้าสัวเก่าๆคนจีนและตะขาบอยู่บนขอบ5ตัวคุณจะเปลี่ยนในเมืองอย่างเงี้ยปุ้มปุ้ยให้คุณทำเปล่าถ้าไม่ทำเนี่ยน้ำลาย3หยดไปเปลี่ยนได้ไงอ่ะใช่ไหมเนี่ยหรือ3แม่ครัวเงี้ยแล้วคุณจะไปเปลี่ยนได้ไงมันต้องมีแม่ครัว3คนจะเปลี่ยนยังไงให้มันอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยสนุกมากเลยท่านผู้ฟังเสียดายแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุยกับแชมป์สัก3เดือนครั้งนึงว่าเพราะว่าหยิบประเด็นนึงแล้วค่อยขยี้ไปเลย
0: ครับ
1: นะหรือยังไงเดี๋ยวถ้าท่านไม่ไปนี่เดี๋ยวผมเปิดคอร์สเองเนี่ย 4,500 นะผมเปิดอ่ะอันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยฟรีนะแต่เดี๋ยวผมเปิดแพ็คเกจจิ้ง Ideate FAI เนี่ยผม 4,500 นะต่อวันเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณแชมป์มากนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ได้ครับผมครับท่านผู้ฟังครับเด็กครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
10: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: อ ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณปราบดิษนิรันดร์แด่องค์พาที่จากเราไป12วันนับแล้ว12วันแต่ละวันก็จะมีการน้อมรำลึกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันองค์กรและสื่อสารมวลชนทั่วไปรวมทั้งเราด้วยนะครับที่โลกยามเช้าในวันที่12เสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยวันที่11 มิถุนายน 2569เวลาทุ่ม48นาทีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ฟังก็คงจะได้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมอดิเรกทั้งหลายที่ไม่รัดตัวมากนักผ่อนปลนให้ชีวิตคลี่คลายไปอ่านหนังสืออ่านดูหนังฟังเพลงดูฟุตบอลถ้ามีตังค์นะครับเดือนละ500นะครับมันโอเคผมไม่ดูหรอกนะครับท่านผู้ฟังที่ฐานะดีหรือว่ามีเงินเหลือใช้ก็ให้แจสมินเข้าไปวันนี้การดูกีฬามันจะไม่สนุกเลยถ้าเราไม่มีตังค์นะครับเพราะว่ากีฬาดีๆที่เราติดตามในระดับชาติของเราซึ่งสู่ระดับสากลระดับโลกระดับเอเชียอะไรเงี้ยวอลเลย์บอลฟุตบอลโลกเราไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ฟุตบอลเอเชียมันก็ยังมีให้ดูนะครับแต่ว่าเมื่อมันกลับเข้าสู่วงจรของธุรกิจบริษัทแจสมินเขาได้ลิขสิทธิ์บอลโลกเขาก็เก็บเอาไว้ดูคนเดียวกับพวกเขาที่มีสตังค์ก็คือประชาชนที่เป็นสมาชิกขอไปท่านผู้บริหารแจสมินนะครับก็ตื่นเต้นดีอยู่นะผมก็เลยไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะว่าไม่สมัครสมาชิกเอ้ยเราจะเสียเงินดูกีฬาตลอดทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ดูนิดๆหน่อยๆมันก็คิดว่าไม่คุ้มก็ดูไฮไลท์เอานะครับขณะนี้ก็ดูเฉพาะว่าใครชนะใครยิงกันยังไงแล้วก็พอแล้วนะไม่เสียตังค์ให้แล้วครับขออภัยมันแต่มันก็ขาดความรู้สึกรักชาติรักวอลเลย์บอลหญิงไปนะครับว่าชนะแคนาดาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูผมก็ดูไฮไลท์นิดๆหน่อยๆก็ถือเป็นกรรมของผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกโมโนแม็กซ์นะครับก็เป็นโชคดีของท่านที่มีความพร้อมทางชีวิตการแสวงหาวัฒนธรรมอันเป็นของฟุ่มเฟือยในยามที่เศรษฐกิจรัดตัวแต่ว่าคงจะเป็นของธรรมดาสำหรับท่านที่ฐานะดีพูดเพื่อปลอบใจทุกท่านที่ไม่ได้ดูนะครับรวมทั้งตัวเองด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเอานะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราลึกถึงชีวิตที่มีคุณค่าตลอดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับผมก็ตรวจตราค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เราไม่รู้มาก่อนหรือรู้บ้างเล็กน้อยหาหนังสืออ่านหาบทความอ่านเกี่ยวกับพระองค์พาของเรานะครับเจ้าหญิงของเราซึ่งเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะครับก็มีหลายเรื่องได้อ่านเพิ่มเติมแล้วก็มีบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันก็นั่งคิดแล้วยังไงวันจันทร์นี้นะครับเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องพระองค์พานะครับแล้วก็ขึ้นไตเติ้ลไว้บนจออย่างนี้เพื่อรำลึกถึงพระองค์วันนี้วันจันทร์ก็ดีใจนะที่คณะรัฐมนตรีจับที่มีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเป็นครั้งแรกที่ผมก็รบเร้ากวนความรู้สึกผู้คนทั่วไปว่าเมื่อไหร่จะประชุมแบบกรอสมัยพลเอกเปรมผมว่ามันดีนะเพราะเราทำข่าวในยุคนั้นแล้วก็เอกชนกับรัฐเนี่ยก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือเจือจานกันแล้วก็สร้างงานสร้างธุรกิจลงทุนเพิ่มในยุคที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกแบ่งบานโชติช่วงชัชวานยุทธพงศ์เอกเปรมก็ส่วนหนึ่งก็คือการที่ภาครัฐและเอกชนหันหน้ามาคุยกันอย่างเป็นทางการตลอดทุกเดือนนะครับตอนหลังไม่มี าจจะมีหารือกันเป็นครั้งคราวกับบางคนบางกลุ่มแต่ว่าอย่างเป็นทางการอย่างสภาอุตสาหกรรมหรือว่าหอการค้าหรือว่าภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับตอนนี้มีแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการประชุมกรอในรัฐบาลไทยสมัยใหม่หลังยุคพลเอกเปรมก็มายุคคุณอนุทินเนี่ยครับนอกไหนจะเรื่องลูกหลานคุณอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อสังคมสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับความผูกพันของผมเรื่อง AI เนี่ยครับเขาก็จะวิจารณ์กันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการประมูลหรือว่าการส่งมอบงานวาง TOR ที่จะให้คนไทยส่วนหนึ่งใช้เงิน 1,600 ล้านได้เข้าใช้ AI ฟรีแบบโปรประเด็นนี้ไม่ใช่ของผมเลยนะครับท่านผู้ฟังคงเข้าใจผมห่วงใยเรื่องปรัชญาวิถีชีวิตและความโอกาสที่เราจะสิ้นความเป็นมนุษย์ผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยการไม่รู้จะคิดอีกต่อไปเด็กก็จะไม่รู้จะคิดกดปุ่มหาคำตอบไม่มีการตรวจสอบ AI คือมหันตภัยที่จะทำลายชีวิตและอนาคตของเด็กและเยาวชนและคนไทยทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจว่าจะใช้ AI อย่างไรไม่ได้ว่าปฏิเสธไม่เอา AI ปัญญาประดิษฐ์แต่ต้องรู้ว่า AI นั้นมีทั้งบวกและลบแล้วยังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดเยอะไปหมดอันนี้เราจะมาแจกให้ประชาชนใช้ฟรีไม่ได้ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์พระสันตะปาปาลีโอเลโอที่14นะครับเพราะว่าสมณสารที่ฝ่ายแคทอลิกไทยกำลังแปลผมเข้าไปดูแล้วยังหาไม่เจอว่าท่านแปลเสร็จแล้วขึ้นโพสต์หรือยังนะครับขออภัยหวังว่าท่านจะทำเร็วๆนะครับเสาร์ที่นี้ผมก็อ่านสมณสารบทที่สำคัญที่สุดคือบทที่3กับ4เรื่อง AI อ่าน AI การศึกษา AI แล้วก็อยากจะคุยแบบเช้าจดเย็นเลยนะครับถ้ามีความสามารถพิเศษแปลมันเสร็จในวันเดียวผมแปลแค่ introduction แปลเสร็จแค่ introduction แต่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับมันมีเรื่องอื่นปนเข้ามาไหนจะอิหร่านซึ่งจะประชุมกันวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ที่เลกเจนีวาเลกลูเซิร์นแล้วก็เลื่อนไปจากวันศุกร์วันเสาร์ไม่เอาเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราคุยกันครึ่งหลังแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องให้ติดตามเยอะไปหมดเลยแต่ขอเริ่มด้วยความงดงามแม้ว่าจะเศร้าในหัวใจนะครับว่าวันนี้เราก็เป็นวันที่12น้อมรำลึกถึงการจากไปของพระองค์ผ่านในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้อ่านทำไว้อะไรจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่พระองค์พาได้เรียนจนได้ปริญญาโทและปริญญาเอกทางกฎหมายที่คอร์เนลนะครับก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอาจจะผ่านมาหลายวันแล้วล่ะครับผมก็ได้จังหวะที่จะเอาภาพแล้วเรื่องขึ้นมาคุยมีเวลาว่างๆเมื่อเสาร์ไม่ใช่ว่างแต่เสาร์ที่จะเตรียมการนี่คือว่าก็น่าภูมิใจมาก

ไทยแลนด์ปริญญาโทและปริญญาเอกทางกฎหมายปี2002และ2005นะครับมันบทความแสดงความไว้อาลัยเนี่ยชื่อ In Memory of Prince พัชรกิตติยาภาผมก็เปรี้ยวขึ้นจอให้หมดเลยนะครับทุกตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการแต่ก็คุยไปเล่าไปแล้วกันนะทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอาขึ้นจอทั้งหมดทุกคำนะครับ8แผ่น8กราฟิกเอาค่อยๆอ่านไปแล้วกันนะครับนี่เป็นคำไว้อาลัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลคณะนิติศาสตร์หรือคอร์เนลลอว์สคูลเมื่อวันที่15มิถุนายนคณะนิติศาสตร์หรือคอร์เนลอ่านทับศัพท์เลยแล้วกันนะคอร์เนลลอว์สคูลหรือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลมีความเศร้าโศกจากการจากไปของ Her Royal Highness Princess พัชรกิตติยาภาจากการจากไปของพระองค์พานะซึ่งเป็นศิษย์เก่าผู้มีความสำคัญนะเป็นศิษย์เก่าที่มีเกียรติเป็นพิเศษแล้วกันนะครับซึ่งอาชีพของการเป็นอัยการเป็นนักการทูตก็เป็นผู้ที่รณรงค์เพื่อสตรีทำให้ได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ Princess พัชรกิตติยาภาหรือพระองค์ภาเป็นพระธิดาองค์โตของกษัตริย์ไทยนะครับคือคิงมหาวชิราลงกรณ์ได้สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่11มิถุนายนพระชนมายุ47พรรษาหลังจากอาการพระประชวรยาวนานในฐานะที่เป็น prosecutor หรือเป็นอัยการในประเทศไทยเจ้าหญิงขอใช้คำว่าเจ้าหญิงหรือ princess พัชรกิตติยาภาหรือพระองค์ภานะครับเมื่อเป็นอัยการของไทยก็ได้ซึมซับศึกษาและห่วงใยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการท้าทายที่เผชิญอยู่สำหรับผู้หญิงที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงหรือสตรีที่เป็นแม่หรือกำลังท้องอยู่พระองค์จึงได้ริเริ่มโครงการที่จะปรับปรุงการศึกษาการอาชีพและโอกาสในการศึกษาและอาชีพสำหรับสตรีเหล่านั้นที่อยู่ในเรือนจำเริ่มต้นที่เมืองไทยแหละจากนั้นก็มีการและมีบทบาทในระดับแนวหน้าเป็นผู้นำในระดับในความพยายามระดับนานาชาติที่ในที่สุดแล้วทำให้เกิดการรับรองสิ่งที่เรียกว่าหรือเอกสารหรือหลักการที่เรียกว่า UN Rules กฎของสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อนักโทษสตรีหรือสตรีที่ต้องโทษที่กำลังจะเข้าสู่การจองจำเป็นมาตรการต่างๆที่จะดูแลผู้หญิงเหล่านี้เรียกเป็นทางการนะว่า United Nations Rule for Treatment of Women Prisoner and Non-Custodial Measure for Women Offenders หรือที่เป็นรู้จักกันในระดับโลกสั้นๆกระชับง่ายๆว่า Bangkok Rules ซึ่งผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามี70ข้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เอ่ยเป็นบางข้อว่าจริงก็ไล่ไปเยอะเลยนะไล่ไปถึง70ข้อแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดให้เห็นประเด็นสำคัญสำคัญนั่นคือ Bangkok Rule นะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลภูมิใจที่ว่าศิษย์เก่าคนเนี้ยพระองค์เนี้ยไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่ให้กับพระองค์เองและประเทศไทยเท่านั้นนะครับสำหรับชาวโลกได้รู้ว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิงที่กำลังจะเข้าสู่เรือนจำหรืออยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยมันประชุมกันมีการประชุมที่กรุงเทพออกมา70ข้อ Bangkok Rules นี่คือศิษย์เก่าคอร์เนลพระองค์นี้แหละเป็นผู้นำในการทำให้เกิด Bangkok Rule ผลงานของพระองค์ทำให้เป็นที่รับรองกันในระดับนานาชาติคอร์เนลมาคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้ลอว์สคูลนะครับกล่าวต่อไปแล้วก็ช่วยปรับปรุงพัฒนาเงื่อนไขสภาวะของผู้หญิงในระบบยุติธรรมทั่วโลกคอร์เนลกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่พระองค์

0: ได้จบการศึกษาจาก Cornell Law School แล้วพระองค์พาได้มีอาชีพทางกฎหมายที่โดดเด่นและทำให้เธอให้ทำให้พระองค์มีความโดดเด่นในฐานะเป็นอัยการเป็นนักการทูตเป็นผู้รณรงค์เพื่อความยุติธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านศาสตราจารย์สจ๊วตชวาบคณบดีของของ Cornell Law School นะครับกับอีกท่านหนึ่ง Professor of Law ชื่อโจนาธานแอนรูบิสเฉอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมหรือข้าพเจ้านะครับก็ยังจำถึงความมีพระเมตตาของเจ้าหญิงไทยมี generosity มี kindness มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับซึ่งเราก็มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างไทยทำให้เรามีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างไทยกับ Cornell Law School การสิ้นพระชนของพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มิบังควรว่างั้นเถอะด่วนเกินไปก็เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยและโลก Cornell Law School กล่าวต่อไปว่าหลังจากพระองค์ได้ปริญญาทางกฎหมายในประเทศไทยแล้ว Princess พัชรกิติยาภาก็มาที่ Cornell Law School เธอก็ได้รับพระองค์ก็ได้รับปริญญาโทในปี2002ปริญญาเอกทางกฎหมายในปี2005ความสำเร็จของพระองค์ทำให้ทิ้งไว้ซึ่งรอยประทับอยู่ในความทรงจำของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลในปี2007คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลกับนิติบัณฑิตสภาของไทยได้ร่วมกันตั้งที่เขาเรียกว่าทุนแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาชื่อว่า Princess พัชรกิติยาภามหิดล Scholarship and Exchange Program มีทุนมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างเนติบัณฑิตสภาไทยระหว่างไทยแล้วกันนะครับชุมชนกฎหมายของไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ก็เติบโตเบ่งบานในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานับแต่นั้นในปี2012พระองค์พากลับมาที่คอร์เนลลอสคูลครั้งหนึ่งพร้อมด้วยเนติบัณฑิตสภาก็ได้มาเจรจาแล้วก็มีสารต่อ Memorandum of Understanding MOU นะครับเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าจะทำอะไรกันก็ต้องมีบันทึกว่าจะทำอะไรกันใน MOU พวกพาก็ไปทำ MOU กับ Cornell พร้อมด้วยนิติบัณฑิตสภานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญอันเป็นรากฐานของความร่วมมือระหว่างไทยกับ Cornellฝ่ายกฎหมายไทยนิติบัณฑิตสภานะครับการเดินทางกลับไปทำ MOU ในครั้งนั้นนะครับในปี2012ก็ทำให้ตัวแทนก็เป็นโอกาสที่ตัวแทนจากนิติบัณฑิตสภาของไทยกระทรวงยุติธรรมของไทยแล้วก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กันนะครับเป็นผู้ที่ร่วมมือกันความร่วมมือกันก็เติบโตเนื่องจากเริ่มต้นที่การเดินทางของพระองค์พาทางด้านการศึกษามายังคอร์เนลตั้งแต่ครั้งที่มาเรียนจนกระทั่งไปถึงตอนกลับไปทำ MOU ปี2012เจ้าหญิงพัชรกิติยาภาได้แสดงให้เห็นอำนาจของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในวิชากฎหมายและการให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้อื่นท่านคณบดีและศาสตราจารย์วิชานิติศาสตร์นะครับชื่อเจนส์เดวิดโอลินแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์และกล่าวว่าอันนี้ก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของคอร์เนลนะครับว่าในฐานะที่เป็นอัยการเป็นนักการทูตเป็นผู้รณรงค์ในระหว่างประเทศนะเป็นผู้รณรงค์ระหว่างประเทศในเรื่องกฎหมายเพื่อสิทธิสตรีใน สภาวการที่ถูกจองจำคุมขังนะครับเป็นนักโทษ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระชนชีพของพระองค์ทำงานเพื่อความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็การเคารพกฎหมายมรดกตกทอดทางกฎหมายระหว่างประเทศของพระองค์ของพระองค์พานะครับก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เพียงแค่ผ่านหรือโดยที่พระองค์ได้ประกอบภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นพิเศษแล้วแต่ว่าการที่เป็นมรดกตกทอดต่อไปยังไม่มีวันเสื่อมสลายนั้นมันก็สืบเนื่องมาอีกด้วยว่าขีดความสามารถทางการเป็นนักวิชาการนิติศาสตร์นักวิชาการกฎหมายของพระองค์และก็โครงการต่างๆที่พระองค์ริเริ่มในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเช่นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับคือทางฝ่ายนิติบัณฑิตสภากับคอเนลแบบเนี้ยและโครงการอื่นๆที่พระองค์ริเริ่มอีกเยอะที่เราได้อ่านมาแล้วเมื่อตลอดสัปดาห์ทั้งหมดเนี้ยครับคือความสามารถส่วนตัวในทางวิชาการและทำกิจกรรมเพื่อโลกสังคมของโลกและเพื่อผู้หญิงและความสามารถทางการศึกษาอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่คอเนลสรุปดีอย่างชัดฉานชัดเจนนะผลการเรียนแล้วก็ผลการปฏิบัติหน้าที่หลังจากเรียนจบแล้วไปทำงานว่างั้นเถอะระดับชาติและระดับโลกเนี่ยคอเนลจึงรับรองและมาแสดงความสรุปดีในศาลแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนด้วยเหตุนี้แหละครับมันทำให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับคนรุ่นใหม่ๆในอนาคตที่จะเป็นผู้นำทางกฎหมาย Cornell Law School is proud to count her among our most distinguished alumni อันนี้ต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Cornell Law School มีความภูมิใจที่จะนับเธอว่าเป็นหนึ่งในหมู่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเป็นพิเศษ Cornell Law School is proud to count her among our most distinguished alumni โอ้ถ้าเกิดเราเรียนที่ไหนจบที่ไหนแล้วทางมหาลัยของเราที่เราเรียนแล้วก็กลับมาสดุดีเราวันนี้แหละคือหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นว่างั้นเถอะทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเวลาผมเช็คมหาลัยดังๆในโลกนี้นะครับไม่มีชื่อตัวเองอยู่หรอกนะครับแต่ว่าเวลาเจอคนดังๆแล้วเป็นข่าวพวกดารานักแสดงศิลปินหรือว่านักกฎหมายนักการเมืองต่างๆเราก็จะเช็คว่าเขาจบที่ไหนแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของมหาลัยนั้นๆศิษย์เก่าดีเด่นมีใครบ้างสมมติอย่างพวกที่เรียนกฎหมายคู่พวกอเมริกันทั้งส่วนใหญ่จะไปอยู่แถวๆเยลใช่ไหมพบรักกันที่เยลจังหากนะบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันนี่ก็เยลใครๆก็เยลนะครับนี่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซี่ไปทำยิ่งใหญ่อยู่ที่เลกลูเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อ2วันรวมทั้งวันนี้นะครับก็คือว่านั่นก็เด็กเยลนะครับจบปริญญาโทเยลเยลก็จะมีชื่อเสียงทางกฎหมายคอเนลก็ใช่ครับถ้าพระองค์พาเลือกไปที่คอเนลไม่ไปที่เยลนะครับนั่นคอเนล Law School is proud to count her among our most distinguished alumni ย้อนหน้าสุดท้ายของคำสรุปดีจากเยล Law School นะครับทำตัวใหญ่ๆหน่อยข้างบนจอนะครับ Cornell Law School extend its deepest condolences to the Thai royal family people of Thailand and all those who lived were touched by Princess Pacharakitiyapa leadership service and example คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย Cornell ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระราชวงศ์ของไทยหรือครอบครัวพระมหากษัตริย์ไทยประชาชนชาวไทยและเหล่าผู้คนทั้งหลายคือผู้ดำเนินชีวิตและชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้สัมผัสความเป็นผู้นำของเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาการรับใช้สังคมจากเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาและความเป็นแบบอย่างจากเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาคือมันมี3อย่างที่คอเนลเขามองนะครับคือพระองค์พาเนี่ยมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้สละชีวิตเพื่อการให้บริการผู้คนจะเรียกว่าประชาชนไทยนักโทษหญิงไทยและนักโทษหญิงทั้งโลกหรือว่าคนทั้งโลกนะแล้วก็เป็นแบบอย่างนะเป็นผู้นำเป็นผู้ให้บริการทำงานให้คนอื่นแล้วก็เป็นแบบอย่าง3เรื่องเนี่ยผมคิดว่าคอเนลจับประเด็น ชัดเจนอันนั้นเป็นมุมมองของคอร์เนลนะครับคนไทยอาจจะมีประเด็นเยอะแยะมากกว่านี้อีกต่างหากนะครับเพื่อนๆทั้งหลายที่เคยร่วมศึกษาที่ธรรมศาสตร์บ้างนะครับที่โรงเรียนบ้างนะครับก็เริ่มมีข้อความสรุปดีและเล่าถึงอดีตความเป็นมากันต่างๆนานานะครับแต่ทั้งหมดนี้เฉพาะต้นนี้นะครับก็เราก็จะพูดถึงความทรงจำจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่พระองค์พากลายเป็นศิษย์เก่าที่ประทับใจเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าจำนวนเรียกว่าเป็นจำนวนบนๆของมหาวิทยาลัยจริงๆครับขอพระองค์จงประสบสุขบนสวงสวรรค์และเราก็จะไม่ลืมผลงานของพระองค์เดี๋ยวจะมีอีกนะครับเพราะว่าที่ธรรมศาสตร์ก็มีการรำลึกถึงผลงานซึ่งเนี่ยเราพูดกันถึงBangkok Rule 70ข้อนะครับคือว่าในเรื่องการดูแลปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของผู้หญิงที่ต้องโทษนะครับไม่ใช่แค่ไทยทั้งโลกมันจะมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ได้อ่านข้อความของอาจารย์ปริญญาเทวานักรินิกุลนะครับที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่คนไทยไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะกลับมานะครับ อาจารย์ปริญญาเทวานนักรินิกุลเป็นรองศาสตราจารย์ทางกฎหมายที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นรองอธิการบดีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านก็ยังแอคทีฟคึกคักนะครับท่านได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่ามันมีสิ่งที่คนไทยไม่รู้ว่าพระองค์ทำอะไรในเรื่องความยุติธรรมระดับโลกนะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับผมอ่านแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับมันก็ขออนุญาตเอาข้อมูลบางอย่างจาก Facebook ที่ผมก็ต้องอ้อมไปเอาเพราะผมไม่ใช่สมาชิก Facebook นี่ข้อเสียของผมคือว่าไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ก็มีคนพูดถึงแสดงว่าสำคัญนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับขอเวลาพักสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: เนี่ยครับเราจะได้ยิน AI เข้าหูเราวันทุกเวลานาทีรวมทั้งพวกเราที่อสมทด้วยจะมีสปอร์ตมีข่าวผมด้วยนะครับอะไรอะไรก็ artificial intelligence AI แล้วท่านผู้ฟังไม่รู้นะครับคืออย่าว่ากันคือว่าผมว่ามันไปทางเดียวกันหมดครับไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการเหมางานหรือการทำงานเพื่อจะให้คนได้ใช้ AI ฟรีแบบโปรที่รัฐบาลพยายามจะเอาเงิน 1,600 ล้านหมายถึงว่ารัฐบาลและพรรคไม่ใช่พรรคนะครับคือรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการก็เป็นหนุ่มลูกชายคุณเนวินเขานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าประเด็นที่คนไทยถกเถียงกันเรื่อง AI ทุกวันนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมถกเถียงในรายการนี้ตลอดเวลาเลยนะไม่รู้ผมมันเชยหรือมันยังไงนะครับผมก็ยึดแนวคิดที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็จะต้องคุยต่อไปเรื่อยๆจากพระสันปาปาลีโอที่14ที่เรียกว่ามนุษย์นั้นงดงามนะแล้วก็การใช้ AI ต้องระวังไม่ใช่ปฏิเสธแต่ AI นั้นทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่รู้จักคิดให้ไม่คิดถ้าใช้ไม่เป็นมันมีหลายเรื่องละเอียดมากนะครับเมื่อวานก็นั่งอ่านทั้งวันบทที่4ไปบทที่5นะครับก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะแปลทันไหมผมแปลไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่าผมคอยทางฝ่ายสภาสังฆราชแคทอลิกไทยฝ่ายแคทอลิกไทยแหละแล้วก็ไปเช็คในเว็บก็ยังไม่เห็นแต่อาจจะหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะของแคทอลิกหรือของส่วนราชการไทยเนี่ยชอบจะมีกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนเรื่องที่เราอยากรู้มักจะซ่อนๆอยู่ไม่แน่นะครับผมไม่รู้ก็ยังไม่เห็นท่านผู้ฟังที่ต้องการอ่าน introduction หรือบทนำของพระสันปาปาลีโอที่14นะครับว่าด้วยเรื่อง AI เนี่ยครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ thaivision.com นะแม้ว่าไม่ได้เอาภาพขึ้นจอก็ตามนะครับได้ผมแปลเฉพาะบทนำและยังอ่านไม่จบในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องเล่าจากพระคัมภีร์นะครับก็คื อเรื่องของวอลกำแพงเมืองเยรูซาเล็มที่ทรุดโทรมร่วมกันสร้างใหม่แล้วก็เรื่องทาวเวอร์ออฟบาบิโลนนะครับที่สร้างกันแบบให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะแต่ว่ามนุษย์ก็จะต้องหลอมรวมนะครับไม่มีความเป็นอัตลักษณ์อันนี้พระคัมภีร์ก็จะสอนมาถึงดิจิทัลตีความว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้มนุษย์ขาดความเป็นมนุษย์ตอนนี้ต้องอธิบายกันยาวมันไม่ใช่เรื่องว่าไปประมูลแล้วก็ให้คนใช้ AI กันเต็มที่เลยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องหยุดคิดว่า AI มันไม่ใช่คน AI ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่รับผิดชอบความผิดพลาดและยังผิดอยู่เยอะยังไม่พร้อมที่จะรับใช้มนุษย์เราต้องเลือกใช้แล้วถ้าเลือกใช้กระทรวงดิจิทัลก็ต้องสอนให้ความรู้แก่ประชาชนว่าถ้าจะใช้เราจะแนะนำใช้อย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นยังทำไม่ได้และการศึกษาเมื่อวานผมอ่านเรื่องการศึกษาหน้าที่ของสถาบันศึกษาต่างๆที่ฝ่ายแคทอลิกอยากจะเห็นใน สมณศาลของสันตะปาปาเนี่ยครับก็คิดว่าต้องรีบอ่านผมอ่านเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้แปลก็สารภาพว่ายังไม่ได้แปลมัวแต่อ่านแล้วก็มัวแต่กลัวว่าเด็กๆจะถูกใช้ถูกรัฐบาลแจกฟรีให้ใช้โดยไม่รู้จักคิดตรงเนี้ยครับผมคิดว่ากระทรวงอย่าเพิ่งแจกอะไรให้ฟรีนะครับรัฐบาลอย่าเพิ่งแจกฟรีอบรมให้ความรู้แล้วตัวนักการเมืองเองเนี่ยมานั่งคิดให้ลึกๆก่อนนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องปลัดกระทรวงข้าราชการกระทรวงเนี่ยเอาเรื่องเชิงปรัชญาที่ AI มีผลกระทบต่อชีวิตเนี่ยมาอ่านก็คือบอกว่าไปอ่านสมณสารของพระสันตะปาลีโอที่14นะถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธไม่อ่านนะครับมนุษย์เหมือนกันครับนะแล้วใช้กับมนุษย์ทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราไปนั่งคิดให้ดีแต่ว่าถ้าอ่านคำแปลทั้งหมดแล้วเมื่อวานนี้ผมก็นั่งว่างจริงก็มีความรู้สึกว่ามันระทึกอยู่ในใจว่าทำไมเด็กไทยจะได้รับความคิดแบบนี้นะครับมันรีบแปลกันออกมานะครับคือผมก็ค่อยๆแปลแต่ยังไม่ถึงส่วนนั้นผมกระโดดข้ามไปอ่านบทที่3ที่4ซึ่งมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องนะ1 2เป็นพื้นฐานทางด้านศาสนาและสังคมนะและบทบาทในการที่จะดูแลสังคมของฝ่ายศาสนาเราข้ามไปได้นะครับบทที่ว่าได้เรื่องดิจิทัล AI โรงเรียนพวกนี้ก็คือบทที่3 4บทที่5จบลงด้วยความงดงามของมนุษย์3 4นี่สำคัญมากนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ฟังเข้าไปอ่านส่วนอินโทรก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมแปลเป็นภาษาไทยอยู่ใน thaivision.com บท3บท4ผมยังไม่ได้แปลแต่ผมอ่านแล้วล่ะแล้วก็ห่วงใหญ่นะท่านผู้ฟังที่รู้ภาษาอังกฤษก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับรอฝ่ายโบสถ์คาทอลิกในเมืองไทยแป๊บหนึ่งนะครับหรือเสร็จแล้วผมไม่รู้ท่านฟังช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็เป็นเวลา5:41นะครับเมื่อกี้นี่ก็พูดถึงอาจารย์ปริญญาเทวานฤคุณนฤมิตรคุณไว้ล่วงหน้าก็เนื่องจากว่าในFacebook ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยขออนุญาตอาจารย์ผมมาพูดใหม่อีกทีนะครับผมก็ไปเห็นเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ Facebook แหละผมก็ไปเห็นข่าวนี้จากไทย PBS ให้เครดิตเขาก็อ่านไทย PBS อธิบายมาว่าอาจารย์ท่านลงข้อความเกี่ยวกับพระองค์พาในเรื่องที่คนไทยไม่รู้เพราะผลงานของพระองค์มีมากกว่าไอ้ที่ผมพูดอยู่ทุกวันแบงคอกรูมครับอันอยู่ใน Facebook ของอาจารย์ปริญญาซึ่งบังเอิญผมไม่ได้ใช้ Facebook ไม่ใช่บังเอิญนะผมตั้งใจจะถอนตัวออกจากโซเชียลมีเดียแล้วถอนแล้วหลายปีแล้วก็เหลืออยู่ YouTube แต่ก็ยังอดเข้าไปหาทางอ้อมเข้าไปดูไม่ได้ก็เข้าไปดูYouTube เข้าไปดู Facebook ของอาจารย์ปริญญาซึ่งโอ้โหแบบเยอะมากเรื่องที่อาจารย์ห่วงใหญ่และทำนะจนผมหาเรื่องที่แกโพสต์ก่อนหน้านี้ไม่เจอนะครับผมก็จะอาศัยข้อมูลที่ copy มาอีกทีหรือว่ามารายงานใหม่นะครับโดยไทย PBS อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานันท์มิกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความเป็นพาดหัวอย่างนี้นะครับว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความยุติธรรมผลงานขององค์พาที่คนไทยไม่รู้แต่สิ่งที่คนไทยอาจจะไม่รู้กันเลยพระองค์พาทรงมีผลงานที่ส่งผลในระดับสากลยิ่งกว่าแบงคอกรูสคือการผลักดันให้ความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือว่าสรุปอย่างนี้ก็คือว่าอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลเนี่ยได้มีโอกาสพบลูกศิษย์ของพระองค์ลูกศิษย์ของท่านนะครับคือพระองค์พาเพราะว่าพระองค์พาเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ระยะต่อมาก็ได้มีโอกาสเฝ้าจะเรียกว่าเข้าเฝ้าหรือว่าได้พบแล้วกันนะครับแล้วก็ได้มีการกลับทูลบางเรื่องบางราวแล้วก็คุยกันไปคุณมาถึงเรื่องแบงคอกรูใช่ไหมอาจารย์ปริญญาก็คุยก็ถามแล้วพระองค์พาก็มีพระราชปฏิสันถานต่างๆนานาแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยไอ้เรื่องนอกเหนือจากเรื่องแบงคอกรูนะรู้ไหมว่าไอ้มันจะมีเขาเรียกว่า UN Sustainable Development Goal ข้อ16เนี่ยพระองค์พาก็เป็นคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรคุณก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับใน Facebook ของท่านเดี๋ยวผมจะลองสรุปเขาอ่านดูให้จากอันนี้ขออ่านจากซึ่งเอามาจาก Facebook ของอาจารย์ปริญญานะครับแต่ว่าก็จะลงพิมพ์อยู่ในไทย PBS เมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับ ศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรวิกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่บทความเรื่องสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความยุติธรรมผลงานขององค์พาที่คนไทยไม่รู้ผ่านหน้า Facebook ส่วนตัวข้อความว่าก็คือต่อที่เป็นข้อความที่อาจารย์ท่านโพสต์ครับบอกว่าคนไทยทราบว่าพระองค์พาเป็นนักกฎหมายจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความยุติธรรมในหลายๆประการแต่อาจจะไม่ทราบกันมากนักโดยเฉพาะคนในรุ่นหลังเพราะพระองค์พาทรงงานด้านความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอย่างจริงจังถึงกับทรงเลือกที่จะเป็นอัยการมากกว่าเป็นผู้พิพากษาพระทรงเห็นว่าจะช่วยคนได้มากกว่าทรงช่วยทางคดีให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้ประชาชนด้วยพระองค์เองอยู่เนืองๆและผลงานโดดเด่นที่สุดของพระองค์พาคือการยกระดับสิทธิผู้ต้องขังหญิงจนกระทั่งเกิดเป็นแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพที่สหประชาชาติให้การรับรองในปี2553นะอาจารย์ปัญญากล่าวต่อไปใน Facebook ของท่านอาจารย์ปัญญาบอกว่าผมมาทราบเรื่องนี้ตอนที่พระองค์พาทรงเสด็จเสด็จแล้วกันไม่ต้องทรงเสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีในวันนั้นคือวันที่17ธันวาคม2562ตอนนั้นผมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีหน้าที่รับเสด็จพร้อมกับอธิการบดีในขณะนั้นคือรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติโดยผมมีหน้าที่ต้องพาพระองค์พาชมอาคารพร้อมกับบรรยายสรุปให้ทรงทราบเรื่องการสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้ป่วย100ปีให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะพระองค์พาทรงถามผมอย่างเป็นกันเองระหว่างผมพาเสด็จสีหน้าดูแปลกพระทัยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนดังเช่นผมมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG นะสหประชาชาติจะเรียกย่อว่า SDG นะครับย่อมาจาก Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาทั้งหมดมันมีกี่ข้อ17ข้อนะครับที่พระองค์พามีส่วนร่วมอย่างสำคัญคือข้อ16นะครับเดี๋ยวจะไปถึงข้อนั้นแหละอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลกล่าวต่อนะใน Facebook ของท่านว่าผมจึงทูลตอบว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมจึงทำงานเรื่องนี้โดยตรงและความจริงแล้วนักกฎหมายก็ควรต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะข้อ16คือสันติภาพและความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายผมชอบข้อ16มากที่สุดครับเพราะสันติภาพยากจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมผมจึงทึ่งและดีใจมากที่สหประชาชาติเข้าใจเรื่องนี้และนำเรื่องความยุติธรรมมาใส่ไว้ในข้อ16คู่กับสันติภาพครับเมื่อพระองค์พาฟังผมก็ทรงพระสวนเบาๆแล้วก็บอกสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดว่าพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะเนี่ยพระองค์พาพูดอย่างนี้ครับพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะจากนั้นก็ทรงกล่าวทรงเล่าว่าเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้ในขณะที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติที่เวียนนาตอนนั้นคือปีพุทธศักราช2557สหประชาชาติกำลังร่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งทีแรกข้อ16นี้มีแค่เรื่องสันติภาพเท่านั้นพระองค์พาเห็นว่าต้องมีความยุติธรรมคู่กันนะครับต้องมีความยุติธรรมคู่กันในข้อนี้ด้วยจึงทรงผลักดันจนสำเร็จเพราะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างความยุติธรรมค่ะพระองค์พาว่าอย่างนั้นผมแปลกใจมากเมื่อได้ฟังจากพระองค์พาที่แท้เรื่องนี้เป็นผลงานของพระองค์พาเองหรือนี่ที่คนไทยไม่รู้กันเลยนะว่าการที่ความยุติธรรมเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกประเทศทั่วโลกเป็นเพราะพระองค์พาและนี่คือมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมอบไว้กับมนุษยชาติเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลจึงยืนยันว่าเรื่องนี้ยิ่งใหญ่นะเป็นเป้าหมายข้อที่16ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเวลาทั้งหมดมี17ข้อนะครับซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนานแล้วนะครับก็ไปค้นๆเอาของเก่ากลับมาทบทวนอีกทีนึงเมื่อเช้ามืดวันนี้อาจารย์ปริญญาสุดยอดจริงๆนะครับแต่อาจารย์ปริญญาบอกว่านี่มันยิ่งใหญ่โอเคอาจจะมันจะยิ่งใหญ่กว่าไอ้แบงคอกรู70ข้ออีกใช่ครับ70ข้อแบงคอกรูเนี่ยเห็นด้วยว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงที่ต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมและปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษเพราะความเป็นเพศหญิงในเรือนจำแต่ว่า sustainable development goal ข้อ16 คือความยุติธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นจึงจะมีสันติภาพเนี่ยครับก็เรื่องการเคารพกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมที่พระองค์พาผลักดันจึงกลายเป็นการปรับข้อ16ของ Sustainable Development Goal นะครับอาจารย์ปริญญากล่าวต่อไปเดี๋ยวค่อยเราวกมาคุยเรื่องหรือท่านจะเป็นคนเองก็ได้นะครับข้อ16ของsustainable SDG นะผมตั้งใจว่าจะสัมมนาเรื่องความยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทูลเชิญพระองค์พามาเป็นองค์ปาทกเพื่อจะขยายความและผลักดันเรื่องนี้ต่อแต่น่าเสียดายหลังจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ความตั้งใจดังกล่าวไม่มีโอกาสทำให้เกิดขึ้นดังนั้นหลังจากนั้นเมื่อผมหมายถึงอาจารย์ปริญญาเทวานรินิกลนะครับได้รับผิดชอบในการดูแลเนื้อหานิทรรศการถาวรเรื่องพระองค์พาที่หอประชุมกิตติยาคารที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าไว้ในนิทรรศการด้วยเพื่อให้มีการบันทึกเอาไว้และให้ทราบว่าการที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ16มีความยุติธรรมคู่กับสันติภาพเป็นผลงานของพระองค์พานี้ท่านผู้ฟังถ้าแวะไปธรรมศาสตร์รังสิตไปศูนย์รังสิตนะครับที่หอประชุมกิตติยาคารจะมีนิทรรศการถาวรเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆโดยรวมของพระองค์พาอยู่ที่นั่นด้วยนะครับผ่านธรรมศาสตร์รังสิตแวะแล้วกันนะครับแม้ว่าอาจารย์เทวาอาจารย์ปริญญากล่าวต่อนะครับอาจารย์ปริญญาเทวานรวิศกุลบอกว่าแม้ว่าจะคาดหมายได้จากแถลงการสำนักราชวังฉบับก่อนหน้านี้แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงก็ยังใจหายไม่ใช่เพราะเคยสอนท่านแต่เพราะอัธยาศัยความไม่ถือพระองค์และที่สำคัญใจหายกับการที่เราได้สูญเสียนักกฎหมายที่ทรงเป็นกำลังสำคัญเรื่องความยุติธรรมของประเทศไทยอย่างไม่มีวันกลับขอเราทั้งหลายโดยเฉพาะนักกฎหมายไม่ว่าจะเคยเป็นอาจารย์สอนท่านเป็นรุ่นพี่เป็นพระสหายร่วมรุ่นหรือเป็นรุ่นน้องหรือไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายจบสถาบันใดขอช่วยกันสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังที่พระองค์พาได้ทรงงานไว้และขอให้กุศลในเรื่องความยุติธรรมจงดลบันดาลให้ท่านทรงประสบแต่สันติสุขในสวรรคาลัยไปตลอดกาลนานเทอญอันนี้เป้าหมายที่16ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดโดยองค์การสหประชาชาตินะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกต้องทำตามทำได้แค่ไหนบอกด้วยรายงานด้วยแล้วก็ยังไม่ครบกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเมืองไทยเป้าหมายข้อ16ไปถึงไหนแล้วท่านรัฐมนตรียุติธรรมนายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเอามาเชียร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าหญิงของเราเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มเติมทำให้เกิดเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้คือเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยืนยั่งยืนข้อ16 promote just ส่งเสริมความยุติธรรมสันติภาพแล้วก็สังคมที่คำนึงถึงทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วมด้วยกันอันนี้คือโกหมายเลขหรือเป้าหมายหมายเลข16เป้าหมายที่16ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับเราพูดเฉพาะข้อ16แล้วกันข้ออื่นมีสิ่งแวดล้อมเรื่องสารพัดอย่างนะเด็กเยาวชนผู้หญิงสิทธิมนุษยชนเอาข้อ16ข้อเดียวนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสังคมที่มีสันติภาพสังคมที่หลอมรวมความแตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกันนะไม่แยกแยะกีดกันสังคมที่ให้โอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมสำหรับทุกคนเพื่อจะได้สร้างสถาบันในทุกระดับหรือชุมชนหรือผู้คนทุกระดับนะครับที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสังคมที่มีประสิทธิภาพ People everywhere should be free ผู้คนพลโลกทุกหนแห่งจะต้องเป็นเสรีเป็นเสรีจากความหวาดกลัวในทุกรูปแบบของความรุนแรงหมายความว่าไม่ต้องกลัวความรุนแรงที่จะมาถึงแล้วจะต้องมีเสรีที่ปลอดจากความกลัวความรุนแรงเหล่านั้นเราต้องมีความรู้สึกปลอดภัยนะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะเป็นใครเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะเป็นอย่างไรนะหรือชาติพันธุ์อะไรหรือเพศอะไรนะใช้คำว่า sexual orientation คือเป็นเพศอะไรเพศหญิงเพศชายหรือเพศสภาพอย่างอื่นเช่นเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นสารพัดอย่างนะครับคือที่จริงก็หญิงชายมีกิจมีความมุ่งหมายในชีวิตในเชิงเพศนะมันหลากหลายว่างั้นเถอะผมพยายามจะพูดให้มันงดงามนะครับเพราะว่ามันก็มนุษย์เหมือนกันแหละนะครับพุทธกาลก็ ประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับศาสนาอะไรเพศอะไรหรือว่ามีเพศสภาพอะไรนี่เป็นศัพท์เป็นทางการของไทยเรานะครับมนุษย์ต้องได้รับความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่พระองค์พาผลักดันให้เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเราจะพบว่าถ้าเราพอเข้าไปดูอย่างคร่าวๆนะครับก่อนที่จบรายการก็คือว่าไอ้เป้าหมายการผลักดันเนี่ยไอ้ข้อ16หรือว่า UN Development Goal หรือ Sustainable Development Goal ข้อ16เนี่ยก็เป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นใครแตกต่างอย่างไรจึงจะเกิดสันติภาพไม่ใช่เป้าหมายสันติภาพไม่มีเรื่องยุติธรรมพระองค์พาเอาคำว่ายุติธรรมนะเข้าไปนะครับ Justice นะไม่ใช่แค่สันติภาพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูเป้าหมายอันนี้กระทรวงยุติธรรมไทยก็ช่วยรายงานให้ผมด้วยนะครับหรือรายงานครม.วันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับว่าที่พระองค์พาผลักดันเป็นเป้าหมายที่16ของ SDG Sustainable Development Goal เนี่ยมันมีทาร์เก็ตหรือเป้าหมายอยู่10ข้อนะครับ 1. ลดทุกรูปแบบของความรุนแรงที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในโลกทุกคนทุกแห่งลดการตายจากความรุนแรงนะครับนี่คือเป้าหมาย1ของข้อ16เป้าหมาย2ของข้อ16ก็คือSDG Goal 16นะครับก็จะต้องยุติการทำร้ายร่างกายการเอารัดเอาเปรียบการฆ่ามนุษย์ทุกรูปแบบนะและการทรมานหรือการทำลายเด็กและเยาวชนข้อ3ส่งเสริมการใช้กฎหมายกฎระเบียบของกฎหมายในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป้าหมายที่4ภายในปี2030เกือบถึงแล้วนะครับคุณพี่อนุทินอันนี้อีก4ปีนะครับช่วยรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมรายงานข้าราชการสรุปให้หน่อยนะอีก4ปีข้างหน้าพระองค์พาจะได้ทรงแย้มประสงค์ได้บนสวรรค์นะครับว่าจะลดเรียกอะไร reduce illicit financial arm flow ลดการค้าอาฆาตอาวุธการหลั่งไหลไถ่เทของอาวุธนะครับหรือการเงินที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็ทำให้กลับมาสู่เราจะต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นเป้าหมายที่4เป้าหมายที่5ลดการคอร์รัปชัน bribery ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทรวงอะไรรวมทั้งกระทรวงดิจิทัลด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเขาก็ขำไม่ออกอันนี้เป้าหมาย 16.5 นะครับ 16.5 substantially reduce corruption and bribery in all their form in all ministry in all in everywhere นะครับก็ผมก็เติมไปเพื่อให้รัฐบาลเรื่องแถลงให้เราทราบด้วยความมั่นใจนะครับไม่มีคอร์รัปชันในกระทรวงทบวงกรมนะครับ 16.6 ก็พัฒนาสถาบันในสังคมที่มีความรับผิดชอบและมีผลกระทบในทางปฏิบัติในทุกระดับนะที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำข้อ7นะรับผิดชอบนะในการร่วมมือในการตัดสินใจในทุกระดับข้อ 16.8 คือเป้าหมาย8ของโก10เป้าโก16ข้อ8นะครับก็ขยายการมีส่วนร่วมของประเทศที่กำลังพัฒนาสถาบันต่างๆในการที่จะดูแลโลกในส่วนร่วม 16.9 ไปในปี2030ก็อะไรมีการอาจจะมีอัตลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็10ก็ให้สาธารณชนมีส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องเสรีภาพอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยครับเป้าหมาย10ข้อนะครับเวลาก็หมดพอดีส่วนเรื่องที่อิหร่านเจรจากับอเมริกานะครับเริ่มเจรจาวันนี้วันอาทิตย์ของเขานะครับที่ลูเซเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ที่เจนีวามันอยู่ทั้งขวาทั้งข้างบนข้างบนเป็นมันจะเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวรีสอร์ทสำคัญที่เขาไปเจอกันนะครับแล้วก็รองประธานาธิบดีอเมริกันก็ไปแล้วนะครับก็ขยับเลื่อนไป2วันแล้วก็ไปวันอาทิตย์ก็เริ่มเจรจาแต่ว่าอิสราเอลยังไม่หยุดยิงเพราะฉะนั้นการเจรจาคงจะเป็นข้อหนึ่งแล้วเมื่อไหร่อิสราเอลจะหยุดยิงอิหร่านยังไม่ถอยหรอกนะครับอเมริกาก็ยังไม่ถอยจะเริ่มเจรจากันต่อไปคือหมายความว่าลงนามกันไปแล้วล่วงหน้าเพราะฉะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ในตอนนี้ไม่ใช่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามี MOU ประกาศแล้วก็จะเริ่มเจรจากันไปทุกวันฝ่ายผู้นำรองประธานาธิบดีอเมริกากับลูกเขยประธานาธิบดีก็ไป 2-3 วันแล้วก็กลับอเมริกาที่มีคณะทำงานทำไปเรื่อยๆมีเวลา60วันนะครับเราจะค่อยๆรายงานความคืบหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าเริ่มเจรจาแล้วก็คาดว่า จะทวงถามอเมริกาว่าอ้าวนายสัญญาว่าจะหยุดยิงที่เลบานอนอิสราเอลจะหยุดไงอิสราเอลยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นอเมริกาไปจัดการอิสราเอลหยุดก่อนตอนนี้อิหร่านบอกขอปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกแป๊บหนึ่งนะครับยังปิดอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะเปิดปิดยังไงก็ไม่รู้มันยังโกลเวงอยู่เปิดแล้วก็ปิดบอกให้หยุดยิงก็ไม่หยุดอิสราเอลก็ไม่เชื่ออเมริกานะครับหมดเวลาของลูกยามเช้าเช้าวันจันทร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาโชคดีสันติภาพจงมาเกิดแก่ทุกท่านสวัสดีครับ
3: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
5: ส
16: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันจันทร์ที่21มิถุนายน2569นะคะอีกไม่ถึงสัปดาห์วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกในพื้นที่กทมแล้วนะคะแต่วันนี้รายการของเรามีหลายเรื่องน่าสนใจค่ะบิ๊กสตอรี่นะคะฮอร์มุสก็ยังไม่เปิดนะคะอิสราเอลยังไม่หยุดถล่มเลบานอนและวันนี้จะมีช่วงสายตรงจากลอนดอนด้วยนะคะคุณนพพรวงศ์อนันต์จะมาไล่เรียงให้ฟังว่า10ปีหลัง Brexit เนี่ยนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่7อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวของยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์ที่จะลดเวลาการเดินทางรถไฟฟ้าได้อีก30นาทีเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คำเตือน New Normal 3.4 นะคะก่อนจะไปถึงตอนนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะ S&P คงเรตติ้งไทยสะท้อนนโยบายการเงินที่แกร่งเงินสำรองที่แน่นจริงหรือไปติดตามกันค่ะ
17: World Update
16: คุณสังกมาคะก่อนจะไปที่เรตติ้งของเราเนี่ยไปดูเรตติ้งของมาเลเซียก่อนเนาะ Moody Rating เนี่ยเขาเพิ่งประกาศนะคะคงเครดิตมาเลเซียไว้ที่ A3 โดยมีแนวโน้มมีเสถียรภาพมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะเนื่องจากเทคโนโลยี AI เนี่ยกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับการผลิตภาพและสนับสนุนในการเติบโตในเศรษฐกิจภูมิภาคนี่ก็ตั้งคำถามถึงบ้านเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านเรากำลังเถียงเรื่องโครงการThailand AI Passport ใช่ไหมคะที่บอกว่ามันแค่ใช้นะคะหรือว่าจะสร้างอะไรเงิน 1,600 ล้านเนี่ยมันจะได้สร้างอะไรให้กับประเทศจะใช้โมเดลเพื่อมาพัฒนาจำเพาะเจาะจงสำหรับประเทศไทยได้หรือไม่เรื่องนี้ก็กำลังเป็นคำถามนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการมีตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยสำหรับบูดี้เขามีแนวโน้มบอกว่าอย่างของมาเลเซียเนี่ยก้อนหนี้ก็มีเสถียรภาพโดยรวมนะคะแล้วก็มีรายได้ที่สำคัญเนี่ยคือการที่AI เนี่ยการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้กระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์แล้วก็ศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดทีนี้มาถึงเรตติ้งของประเทศไทยของเราเนี่ยเป็น S&P นะคะซึ่ง S&P เนี่ยก็คงระดับเรตติ้งไทยไว้ที่ BBB บวกก็คือ stable นะคะทางคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยโอ้โหก็ออกแถลงการเลยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยได้รับคะแนนประเมินระดับสูงสุดใน2ด้านก็คือฐานะการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้านนโยบายการเงินนะคะซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เน้นย้ำบอกว่าคือในรายงาน S&P เนี่ยระบุว่าฐานะการเงินระหว่างประเทศแล้วก็สภาพคล่องระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งของไทยเนี่ยยังเป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถืออีกเรื่องหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือด้านนโยบายการเงินผลงานการรักษาเสถียรภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอันดับเครดิตของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีมุมมองจากนักวิชาการศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่าโจทย์สำคัญของไทยไม่ใช่แค่รักษาอันดับเครดิตแต่ต้องสร้างบุญใหม่ให้กับประเทศผ่านเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยผลิตภาพการลงทุนที่ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันกรอบการคลังที่น่าเชื่อถือแล้วก็มองให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งครั้งถัดไปอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่าไงคะอาจารย์บอกว่าคืออ่านรายงาน S&P จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะลงว่าเราเนี่ย stable ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนทางวิกฤตพลังงานรัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการรับมือหลายด้านตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์ให้เครดิตกับกระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความเชื่อมั่นตรงนี้ไว้ได้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามข่าวนี้ไม่ได้แปลว่าไทยยังไม่ถูกลดเครดิตแต่จะมองว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือ S&P กำลังให้เครดิตประเทศไทยจากอะไรคืออาจจะมองว่ายังเป็นบุญเก่าที่เราสะสมไว้จากอดีตถ้าอ่านรายงานให้ลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยยังได้แรงหนุนจากบุญเก่าหลายอย่างที่สะสมนะคะ ซึ่งอาจารย์มองว่าคือบุญเก่าเหล่านี้มันถูกใช้ไปเรื่อยๆอ่ะสักวันมันก็จะหมดเนอะซึ่งข้อสังเกต3เรื่องก็คือตัวช่วยของไทยคือบุญเก่าด้านเสถียรภาพภายนอกนะคะก็คือไทยยังมีเงินสำรองระหว่างประเทศสูงหนี้ต่างประเทศไม่มากธนาคารกลางมีความน่าเชื่อถือตลาดพันธบัตรเงินบาทเนี่ยที่พัฒนาแล้วพูดง่ายอันนี้บุญเก่าจะเสถียรภาพเชิงมหาภาคนะคะแล้วก็ในประเด็นที่2คำถามสำคัญก็คือว่าบุญเก่าที่ S&P ให้เครดิตไทยนั้นเนี่ยยังแสดงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างของไทยจริงหรือไม่ถ้าบุญเก่าเริ่มเบาบางไทยจำเป็นต้องสร้างบุญใหม่ไม่ใช่แค่เงินสำรองหรือดุลบัญชีเดินสะพัดเศรษฐกิจที่โตได้จากผลิตภาพการลงทุนที่มีคุณภาพและก็สถาบันนโยบายการเงินที่น่าสถาบันนโยบายที่น่าเชื่อถือทีนี้ประเด็นที่2อาจารย์พูดว่าจุดอ่อนที่ S&P พูดชัดที่สุดเนี่ยไม่ใช่นี่นะคะแต่คือการที่ไทยเนี่ยโตช้า S&P บอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตเพียง 2% ในปี69เนาะแล้วก็เฉลี่ยราว 2.3 ตั้งแต่69จนถึง72ปี2572ตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะดูไม่แย่เชิงเสถียรภาพแต่ต่ำเกินไปสำหรับประเทศที่ต้องเผชิญหลายเรื่องพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอดรายจ่ายสุขภาพสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นการความจำเป็นด้านการลงทุนใหม่ที่สำคัญก็ S&P ระบุชัดเรื่องความเสี่ยงด้านลบต่ออันดับเครดิตไทยที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดอย่างต่อเนื่องรายได้ต่อหัวหยุดนิ่งแล้วก็กรอบการคลังที่อ่อนแอลงฉะนั้นปัญหาของไทยไม่ใช่ว่าหนี้สูงเกินหรือไม่นะคะแต่ว่าคือเรามีศักยภาพที่จะโตพอที่จะอยู่กับหนี้ที่สูงขึ้นได้หรือไม่ถ้าไม่ได้แน่นอนว่าความเชื่อถือทางการคลังก็ค่อยๆลดลงทีนี้ประเด็นที่3ก็คือ S&P มองเห็นโอกาสทางเสถียรภาพทางการเมืองนะเขาก็มองอย่างนี้นะคะก็คือจุดที่น่าสนใจอันนี้เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะเราก็มีระบบที่ทำให้นโยบายยาวเนี่ยเดินต่อไปได้แต่ว่าจริงหรือไม่ที่นโยบายเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็เรามีกลไกการตรวจสอบว่าเงินกู้ฉุกเฉินถูกใช้กับโครงการที่คุ้มค่าจริงหรือไม่อาจารย์อธิพัฒน์ย้ำตรงนี้หลายครั้งแล้วก็ในหลายโพสต์แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลจะกู้เงิน400,000 ล้านอาจารย์บอกว่าเรามีสถาบันที่บอกสังคมอย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ว่านโยบายหนึ่งมีต้นทุนที่แท้จริงเท่าไหร่เทรดออฟคืออะไรและภาระจะตกกับใครในอนาคตคำถามที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันหนึ่งเรตติ้งเอเจนซี่เข้าใจลึกขึ้นว่าปัญหาของไทยไม่ใช่แค่เสถียรภาพทางการเมืองแต่คือคุณภาพและความสามารถของสถาบันหรือ institutional capacity ในการทำนโยบายระยะยาวนั่นก็คือมุมมองความเสี่ยงไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะฉะนั้นมองภาพใหญ่รายงาน S&P ฉบับนี้ไม่ใช่ใบรับรองประเทศไทยสบายดีนะอาจารย์อธิวัฒน์บอกแต่เป็นสัญญาณว่าไทยมีความน่าเชื่อถือจากบุญเก่าขณะเดียวกันบุญเก่ากำลังถูกทดสอบโจทย์ของไทยไม่ใช่แค่การรักษาอันดับแต่คือสร้างบุญใหม่ให้กับประเทศเพื่อให้อันดับเครดิตนั้นสมเหตุสมผลกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงและบุญใหม่ที่ไม่ได้มาจากอดีตแต่มาจากเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยผลิตภาพการลงทุนที่ยกระดับขีดความสามารถของประเทศกรอบการคลังที่น่าเชื่อถือแล้วก็ระบบสถาบันที่ทำให้นักการเมืองต้องมองไปไกลกว่ารอบการเลือกตั้งครั้งถัดไปอันนี้ละค่ะโจทย์ใหญ่และนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องแรกค่ะ
18: ค่ะที่สิงคโปร์นี่กำลังบูมข่าวเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่นะคะคุณกันิกาคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเขาดูเร่งจังนะก็ถ้าสะท้อนให้เห็นถึงในช่วงแม้กระทั่งช่วงสงครามที่เกิดขึ้นตอนนี้สหรัฐอิหร่านเนี่ยคุณกันิกาเราจะเห็นชื่อคำว่าสิงคโปร์เนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นระยะนะคะซึ่งบรรดานักธุรกิจในประเทศอ่าวซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตทางด้านของดูไบจอร์แดนโอมานอะไรต่างๆเป็นมหาเศรษฐีตรงนั้นเนี่ยเขาจะพูดเสมอเลยว่าเนี่ยเขาอยากจะเป็นอย่างสิงคโปร์ก็คือไม่ว่าจะเกิดสงครามกี่รอบจะมีการเมืองความมั่นคงอะไรแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนนะคะคุณกันิกาเพราะฉะนั้นความฝันของประเทศตะวันออกกลางตรงอ่าวเนี่ยที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยฝันว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่ปลอดภัยตอนนี้ก็เห็นโจทย์คำตอบแล้วนะคะว่า ยังเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยนะคะแต่ตัวสิงคโปร์เองเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ว่าทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเขาใช่ไหมอเมริกาทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นเขากลับมองเป็นโอกาสแม้ว่านายกจะมาร้องห่มร้องไห้ขอโทษประชาชนว่าอาจจะต้องมีคนกระทบเรื่องตกงานบ้างแล้วก็เราจะต้องเจอความเสี่ยงรออยู่บ้างแต่ลักษณะของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคุณกนิกาจะเป็นพวกแบบตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าขู่นะแต่พอมาอ่านแล้วทำความเข้าใจอีกทีบอกอ๋อเขาเป็นประเทศที่จะมี mindset ที่คิดว่าอะไรที่เป็นภัยคุกคามรออยู่ข้างหน้าเราทำล่วงหน้าไว้ก่อนคือทำแผนรอไว้ก่อนเลยนะคะเพราะนั้นเรื่องของการปรับปรุงการเดินทางเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเลยนะคะที่สิงคโปร์บอกว่าจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวนะคะหนึ่งละสองนักธุรกิจจำนวนมากที่มาอยู่ในสิงคโปร์หรือว่าบรรดาพวกที่เป็นคนไทยหลายๆคนชอบบ่นกันนี่กาบอกว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติที่อยู่ในสิงคโปร์กับที่เดินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยลักษณะแตกต่างก็คือมันจะมีลักษณะพวกที่เป็นนักลงทุนพวกที่อยู่ในเฮดควอเตอร์หรือว่าผู้คนหนุ่มสาวจากทั่วโลกอะค่ะคุณกนิกาก็จะมาอยู่ที่สำนักงานที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาปรับปรุงการเดินทางเนี่ยมันก็หมายถึงการปรับปรุงเศรษฐกิจทั้งระบบของสิงคโปร์เลยเพราะนั้นเขามองภาพใหญ่ด้วยเหตุนี้นะคะล่าสุดที่เขาตีข่าวออกมาก็คือมันมีเส้นการเดินทางรถไฟเส้นหนึ่งที่เขาเรียกว่า

0: ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมอร์ไลออนมีเครื่องเล่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหลายคนก็จะไปเส้นสายสีแดงเส้นนี้ที่ตัดมาตรงกลางปรากฏว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งค่ะก็คือเส้นสีม่วงไอ้เส้นสีม่วงเนี่ยมันจะไปลงจุดที่เรียกว่าเฮอร์เบอร์ฟอนเฮอร์เบอร์ฟอนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับจุดที่มีทั้งช้อปปิ้งทั้งคือก็เป็นอีกจุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกันนี่กาแต่เวลาที่จะไปหากันเนี่ยมันจะต้องลงไงคะกันนี่กาเรื่องออกไหมมันจะต้องลงเหมือนเราไปต่อสถานีรถไฟที่อโศกใต้ดินเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเดินเพื่อจะไปต่อรถไฟใต้ดินระหว่างใต้ดินกับลอยฟ้าอย่างเงี้ยแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าโอ้มันเป็นกิโลมันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็เลยตัดไอ้เส้นที่ล้อมเป็นวงกลมสายสีเหลืองที่เรียกว่าเซอร์เคิลไลน์คือคุณไม่ต้องลงเลยคราวนี้คุณได้หมุนรอบเมืองจริงๆนะคะเป็นวงกลมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยพออกพอใจมากเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณลุงท่านนึงที่เกษียณแล้วเขาเน้นสัมภาษณ์ผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเมืองเมื่อกี้คุณกนิกาใช้คำว่าอะไรนะซูเปอร์ซูเปอร์เอจิ้งนะคะสุดยอดแก่สุดยอดว่างั้นสูงวัยสุดยอด
1: วัยสุดยอด
0: ใช่เพราะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ปล่อยให้ผู้สูงวัยมานั่งรถเพื่อจะไปออกกำลังกายไกลๆเนี่ยไม่ได้นักธุรกิจที่จะมาทำงานเนี่ยไม่ได้แล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้สายเซอร์เคิลไลน์ใหม่ที่เขาใช้เวลาทำมาอยู่หลายปีเหมือนกันนะคะก็คือเร็วขึ้นลดระยะเวลาไปถึง30นาทีเลยทีเดียวแล้วก็ลดราคาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ประกาศเลยนะคะบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเราบอกว่าประชาชนเนี่ยก็มีความลำบากอยู่นะคนเฒ่าคนแก่จะเดินทางไปออกกำลังเนี่ยต้องมาต่อรถบัสต้องมาอะไรมันจะมีจุดหนึ่งคุณกันนี่ค่ะ เรียกว่าคลีเมนติตอนนี้ฉันอยู่เนี่ยฉันงงมากว่าเอ๊ะมหาลัยชอบเอารถบัสบ้างหรือว่าเอารถไฟฟ้าให้เราไปลงตรงนั้นบรรยากาศเหมือนถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านนึกถึงหมอชิดสมัยก่อนได้ไหมเรามาถึงสถานีหมอชิดที่อยู่ตรงผลโยธินเดิมอะค่ะแล้วมันก็จะมีทั้งรถไฟฟ้ามีรถบัสอะไรมันรถเมย์คือมันจะเหมือนคล้ายๆจังชั่นอะศูนย์รวมแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยคุณกันนิกาเนี่ยจุดตรงเนี้ยค่ะ ได้ยินกันนิกาไหมจุดตรงเนี้ยอย่างคลีเมนติเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีแฟลตเยอะมากๆคือสิงคโปร์เขาจับคนขึ้นแฟลตพอขึ้นแฟลตปุ๊บทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ยและคลีเมนติเนี่ยเป็นจุดที่มีที่ช้อปปิ้งเพราะว่าในมหาลัยเขาไม่ให้มีร้านสะดวกซื้อหรือสิงคโปร์เขาไม่ให้มีร้านสะดวกซื้อสีเขียวๆล้อมทุกถนนกันนี่กาเพราะเดี๋ยวมันไปฆ่าพวกร้านขายของชำงั้นเวลาเราจะมาจากมหาลัยเงี้ยก็ต้องใช้การเดินทางประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงถึงจะได้มาช้อปปิ้งสถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งนะนี่เขาก็เลยไปดักสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ที่นั่นเขาบอกว่าตะกอนเนี่ยคุณลุงคนนึงนะคะชื่อว่าคุณลุงโกไคเซนนะให้สัมภาษณ์เดอะสเตทไทม์บอกว่าโอ้โหต้องใช้เวลานะรอรถกว่าจะมาทุก10นาทีเลยนะคะแล้วก็จากสถานีคิเมนติของผมเนี่ยก็รถติดไปรอบๆเลยมันย่ำแย่มากเลยนะคะจะไปคลาสร้องเพลงจะต้องไปร้องเพลงใช่ไหมผู้สูงวัยที่นั่นเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยสบายมากเลยแต่ก่อนใช้เวลารวมรถติดรวมนั่งรอรวมขึ้นรถใน1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็มันก็เลยสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไอ้เส้นที่ทางด้านการรถไฟของเขานะคะได้ทำก็คือเขาจะมีคล้ายๆแบบเบนช์มาร์กกำหนดไว้คุณกันนิกาว่าอ่ะภายในเท่าไหร่เราจะต้องลดราคาเราจะต้องเพิ่มเส้นทางการเดินทางแล้วเขาก็ไปที่สำคัญเนี่ยนิสัยคนสิงคโปร์ก่อนจะทำโครงการของรัฐอะไรก็ตามนะกันนิกาเขาเนี่ยจะต้องแบบสอบถามถามความคิดเห็นประชาชนอย่างละเอียดรอบๆว่าเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นเท่าไหร่ถ้าเดินจากสถานีไปสถานีนั้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบุคลิกเป็นลักษณะการทำงานของระบบราชการที่นั่นนะคะมันก็เลยทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ได้ภาพที่ออกมาเป็นสายสเคลไลน์สายรอบเมืองนะคะที่บอกว่ามันไปลงแต่ละจุดเนี่ยเป็นจุดสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการกลางนะคะซิตี้ฮอลล์จุดนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็

0: แต่ละจุดเนี่ยอย่างน้อยต้องทำตัวเลขไปส่งเจ้านายให้เห็นให้ได้ว่าคุณสามารถลดการเดินทางไปได้กี่นาทีแล้วก็ตัวอย่างการจ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะคุณกนิกาเขาก็จะเหรียญกว่าๆอย่างเงี้ย1เหรียญ82แพงสุด2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยกนิกาอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาเพิ่งตีปี๊บนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเขาที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดตึงเครียดแค่ไหนแต่เขาก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหน่วยงานบริหารมหาสมุทรบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐนะคะได้ประกาศเอลนีโญรอบใหม่ว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็จะเป็นเอลนีโญที่รุนแรงแล้วเป็นพิเศษแล้วก็ลูกใหญ่กว่าปกติซึ่งถ้าดูตามมาตรวัดนะคะที่เรียกว่านิโน 3.4 เนี่ยความรุนแรงของเอลนีโญแต่ละครั้งเขาก็จะวัดตามระดับอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะก็เขามี4ระดับก็คือ 0.5 ถึง 0.9 องศาเซลเซียสอันนี้เป็นเอลนีโญแบบอ่อนถ้า 1.1 ถึง 1.4 เอลนีโญปานกลาง 1.5 ถึง 1.9 เนี่ยเอลนีโญรุนแรงและถ้าเกิน 2% คือ2องศาเซลเซียสขึ้นไปก็จะถือว่าเอลนีโญรุนแรงมากหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนีโน 3.4 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเนี่ยก็คาดการนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ได้เลยนะคะคุณสังมามากกว่าระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยสูง 2.5 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแบบจำลองส่วนใหญ่ของโลกก็คาดการว่าช่วงที่เหลือของปีนี้หรือใน 2-3 เดือนแรกของปีหน้าเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลจะสูงขึ้นมากกว่า 2.5 องศาเซลเซียสอาจจะถึงขั้น3องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ75ปีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เนี่ยก็คือเป็นเอลนีโญในปี1982เนาะ1982 83ก็ปี2520ตอนนั้นอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้น 2.5 องศาเซลเซียสนะคะทีนี้เนี่ยพอเกิดแบบนี้เนี่ยความรุนแรงระดับนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นสัญญาณให้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเตรียมรับผลกระทบนะคะเพราะว่าตอนปีเอลนีโญปีตั้งแต่ปีที่บอกว่าสูงสุดเนาะแล้วก็มาปี1997นะคะแล้วก็ปี2015เนี่ยตอนนั้นเนี่ยความเสียหายหนักอย่างแอฟริกาตะวันออกแอฟริกาตะวันตกนะคะแล้วก็อเมริกาใต้โอเชียเนียภัยแล้งทำให้พืชผลทุ่งหญ้าแห้งแล้งส่งผลให้ผู้คนนับล้านเนี่ยขาดแคลนอาหารทีนี้ผลกระทบที่ร้ายแรงลักษณะเดียวกันเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งแม้แต่ FOA นะคะโทษค่ะ FAO องค์การอาหารและก็เกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ออกคำเตือนนะคะถึงแอฟริกาตอนใต้ภูมิภาคซาเฮลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งทอดยาวตามแนวทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราหรือที่เรียกว่าซับซาฮาราเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็โยงว่าแอฟริกาตะวันออกเนี่ย FAO ก็เตือนบอกว่าอย่างโซมาเลียเนี่ยคือที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเผชิญผลที่เขาเรียกว่าผลกระทบ2ระลอกซ้อนก็คือภัยแล้งยาวนานไปจนถึงตุลาก่อนที่จะตามมาด้วยฝนตกหนักจนถึงเดือนธันวาคืออย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกอ้าวไหนซูเปอร์เอลนีโญก็เห็นมีฝนตกแต่ว่าฝนมันน้อยลงแล้วมันจะไปตกแบบเรนบอมบ์แบบที่เราบอกเนี่ยค่ะที่แล้วถ้ามันเกิดในจ
0: ุ
1: ด
0: แบบใดตุ้มเลยใช่ไหมแช่
1: ใช่ใช่แล้วมันก็จะทำให้ไอ้ดินถล่มเนี่ยเกิดได้นะคะอย่างในกทมเนี่ยเราก็เห็นเนาะคือไม่ต้องมีดินถล่มไอ้กันสาดถล่มเนี่ยมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มันก็จะมีผลกระทบที่เขาเรียกว่าฝนที่ตกหนักจากดินที่แห้งแตกระแหงเป็นเวลานานเนี่ยอันนี้เนี่ยน้ำท่วมก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าซูเปอร์เอลนีโญแล้วจะไม่มีน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เนี่ยThe Economistเนี่ยก็ยังได้รายงานว่าอเมริกากลางแคริบเบียนบางส่วนของเอเชียก็เผชิญความเสี่ยงกับภาวะภัยแล้งนะคะฉะนั้นเนี่ยหลายที่จะที่เผชิญความทุกข์ยากจากสงครามเนี่ยก็จะมาเจอภาวะขาดแคลนอาหารด้วยเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราไม่ได้มีภัยแค่นี้ค่ะเรายังมีภัยสงครามการปิดช่องแคบฮอร์โมนนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยขาดแคลนในช่วงเวลาที่เกษตรกรจำนวนมากต้องการใช้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่กล้ามีความหวังการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนาะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยคือการเปิดเส้นทางก็น่าจะสายเกินไปฟังคณะกรรมการยุโรปเนี่ยEuropean Commission เขาได้เตือนความเสี่ยงหายนะด้านมนุษยธรรมนะในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นชาดโซมาเลียเซาท์ซูดานซูดานเอกวาดอร์เฮติแล้วก็เวเนซุเอลาด้วยนะคะเพราะว่าหลายประเทศเหล่านี้เนี่ยเผชิญการทั้งการพัดถิ่นความไม่มั่นคงทางอาหารอาจเลวร้ายถึงอาจเลวร้ายลงจากไอเอลนีโญที่กำลังก่อตัวเนี่ยค่ะซูเปอร์เอลนีโญอย่างไรก็ตามก็บอกว่าถ้ามีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบได้เช่นปลูกพืชพันธุ์ที่ทนแล้งการสำรองอาหารนะคะอาหารคนอาหารสัตว์การกักเก็บน้ำสำหรับปศุสัตว์สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอจนกระทั่งวิกฤตที่จะไปคาดว่าน่าจะอยู่ตอนช่วงปลายปีแล้วก็ 2-3 เดือนแรกของปีหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นคำถามถึงบ้านเราเหมือนกันนะคะว่าเตรียมพร้อมมากแค่ไหนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะWorld Update ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ10ปีที่คนสหราชอาณาจักรเขาโหวต Brexit เนาะเพื่อที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ยังเห็นโพลว่า2ใน3ของคนยุโรปบอกว่าถ้าอังกฤษจะกลับมาถ้าสหราชอาณาจักรจะกลับมาก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้การเมืองภายในก็น่าจะมีปัญหาหนักอยู่คุณนพพรวงศ์อนันต์รออยู่แล้วในสายตรงจากลอนดอนค่ะสวัสดีค่ะคุณนพพร
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณกนิกาคุณสันตนาคุณผู้ฟังครับเสียงชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนค่ะดังขึ้นอีกนิดก็ได้ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ครับทีนี้อย่างนี้ครับเมื่อกี้ขออนุญาตแก้ข้อมูลนิดนึงคือการลงประชามติ Brexit ของอังกฤษนะครับเขาทำกันเมื่อวันที่23มิถุนายน2016ครับคุณกัญญกา
1: พรุ่งนี้ถึงจะครบ10ปี
3: ก็คือต้องเป็นถ้าเป็นเวลาของประเทศไทยก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยวันอังคารเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือช่วงเนี้ยมันก็ถือว่านับรวมๆก็คือว่า10ปีอ่ะได้ใช่มั้ยก็แล้วหลายประเทศแล้วก็หลายสื่อเนี่ยเค้าก็แบบใช้ช่วงเดือนเนี้ยเป็นช่วงที่ออกมารำลึกถึงการ10ปีผ่านไปเนี่ยอังกฤษได้อังกฤษเสียอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะคุณกัญญิกาคุณสังคมา10ปีผ่านไปเนี่ยอังกฤษยังมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว6คนนะฮะซึ่งถ้าเทียบถึงเสถียรภาพทางการเมืองแล้วเนี่ยเทียบกับประเทศไทยนะ10ปีเนี่ยเรามีนายกแค่4คนเองนะฮะคุณกัญญิกาถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งอันเนี้ยเขาถือว่าเรามีเสถียรภาพมากกว่าแต่ว่าไอ้10ปีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเต็มไปด้วยของความเรียกว่าวุ่นวายทางการเมืองของอังกฤษนะครับแล้วอังกฤษเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนแรงอย่างมากเลยในสัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคาดกันว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของพรรคเลเบอร์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอำนาจมาไม่ถึง2ปีเต็มเนี่ยอาจจะต้องลาออกจากตำแหน่งแต่จะลาออกยังไงเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่จะต้องตั้งคำถามกันต่อเพราะว่าวิธีการได้นายกของพรรคเลเบอร์กับพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาจะต่างกันนะแล้วก็ถามว่าทำไมมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นายกเคียร์สตาร์เมอร์ถึงต้องคิดหนักก็จะต้องลาออกก็เพราะว่ามีคู่แข่งคนสำคัญครับซึ่งเขาเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งซ่อมไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคือคนคนนี้เนี่ยนะชื่อคุณแอนดี้เบอร์แนมนะอายุประมาณ50ปลายๆครับแอนดี้เนี่ยนะเขาเล่นการเมืองมาแบบ30ปีได้ละนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะมาลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสสนี่นะครับเขาเป็นนายกเทศมนตรีของนครแมนเชสเตอร์เป็นมาเกือบ8ปีคุณกัญญิกาคุณสังคมาครับแล้วก็สร้างคะแนนสร้างชื่อเนี่ยจนเยอะมากจนแบบประชาชนให้ความเคารพนับถือแล้วก็คะแนนเขาก็ท่วมท้นมากเขาเคยสู้นะเขาทำแมนเชสเตอร์เนี่ยให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยมากเป็นมิตรกับนักธุรกิจมีการขยายการลงทุนใหม่ๆมีการเติบโตมากมีการจ้างงานมากรวมทั้งนะจัดระบบขนส่งมวลชนใหม่ซึ่งแบบดีเลยแหละแล้วก็คนก็แบบติดใจในฝีมือของคุณแอนดี้เนี่ยเบอร์แนมเนี่ยนะมากนี่เขาเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าแต่เขามาจากเลเบอร์ก่อนที่เขาจะไปลงสสลงก่อนที่เขาจะไปลงเป็นผู้ว่าเป็นนายกเทศมนตรีของแมนเชสเตอร์เนี่ย เขาเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเขาก็อยู่ในแวดวงการเมืองของพรรคเลเบอร์มาก่อนแล้วก็เคยศึกไปร่วมชิงเป็นหัวหน้าพรรคเป็น2ครั้งแล้วก็แพ้ด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีมาแล้วด้วยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาแล้วด้วยแต่ว่าช่วงที่เคียร์สตาร์เมอร์กำลังจะมากำลังจะรุ่งเนี่ยเขาก็แบบถูกเตะตัดขาบอกให้ไปอยู่ไปเล่นการเมืองท้องถิ่นซะนะจนกระทั่งครับมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมมาออกนะชาวทันโลกเนี่ยแล้วคะแนนของเลเบอร์เนี่ยก็แพ้หลุดลุ่ยนะฮะให้กับพรรครีฟอร์มไปนะซึ่งแพ้ไปเป็นพันที่นั่งเลยคุณมินิการคุณสังมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยเคียร์สตาร์เมอร์
0: รีฟอร์มนี่ก็คือเป็นขวาถูกไหมคุณ
3: ขวาแบบขวาจัดด้วยขวาแบบขวาแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจเขาเนี่ยก็มีความแบบประชานิยมสูงจนคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเอาเงินไปจากไหนอันนั้นก็ปิดเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เลเบอร์เองเนี่ยเลเบอร์ก็คือพอตอนนั้นเนี่ยตอนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นออกมาเนี่ยแล้วเลเบอร์แพ้รุ่ยเนี่ยนะก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งชื่อเวสต์สตรีตติ้งเนี่ยออกมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขลาออกแล้วก็บอกนายกบอกว่าถึงเวลาออกจากตำแหน่งละนะเพราะว่าคุณพารัฐบาลต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะคุณอยู่ไม่ถึง2ปีเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วคุณสังกัมมาคุณนันทิกา4กรกฎาคมวันชาติอเมริกา2024เนี่ยรัฐบาลนี้อยู่ไม่ถึง2ปีแต่ว่าคะแนนได้หลุดลุ่ยแต่ตอนที่เขาชนะเลือกตั้งมานี่นะเขาชนะแบบกวาดล้มแบบเรียกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการมากเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ของเลเบอร์เลยนะได้400กว่าที่นั่งจาก600กว่าที่นั่งเนี่ยก็คือคนแบบไม่พอใจคอนเซอร์เวทีฟมากคอนเซอร์เวทีฟอยู่ในตำแหน่งมา14ปีแล้วก็แบบคนทนไม่ไหวละแล้วมันชิงเก้าอี้กันมากมายเนี่ยแบบชิงศึกการเมืองเยอะมากจนกระทั่งคนก็ไปโหวตให้กับเคียร์สตาร์เมอร์ให้เลเบอร์ชนะมาได้อยู่ไม่ถึง2ปีเคียร์สตาร์เมอร์ก็ทำผลงานที่ไม่เข้าตาประชาชนแล้วก็ทำให้รีฟอร์มเนี่ยได้คะแนนเยอะก็เลยมีรัฐมนตรีคนเนี้ยที่ของสาธารณสุขไปบอกว่าสตาร์เมอร์ลาออกให้สตาร์เมอร์ลาออกโดยตัวเขาเนี่ยลาออกไปก่อนตอนนั้นคนก็ไปมองอีกคนหนึ่งว่าตัวเวสต์สตรีทติ้งเนี่ยไม่น่าจะแบบมีบารมีมากเขามองไปที่แอนดี้เบิร์นแฮมเพราะแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยจากฉายา King of the North นะอันนี้เนี่ย King of the North ใช้เป็นคำเดียวกับในเรื่องของGame of Thrones บุญกันิกาคือตอนนั้นเนี่ยคือแอนดี้เบิร์นแฮมแบบโดดเด่นมากสู้กับบอริสจอห์นสันที่เป็นนายกของอังกฤษได้เนี่ยในการชิงงบประมาณให้กับทางรัฐบาลท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เนี่ยคือความที่แอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยเขามีเรียกว่าอะไรล่ะคาริสมาหรือว่าบารมีเนี่ยสูงมากนะก็มีสสคนหนึ่งไปลาออกนะจากพื้นที่โดยให้แอนดี้เนี่ยมาสมัครตำแหน่งแทนซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยต้องถูกด่าละว่าจะทำให้ประชาชนเสียอะไรเสียเงินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่อีกก็ทำมันเป็นปกติมากสสคนหนึ่งลาออกเพื่อเปิดทางให้กับนายกเทศมนตรีมาลงนะแล้วก็ลงเนี่ยแล้วเขตนี้เป็นเขตที่รีฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วเป็นเขตที่เคยโหวต Brexit ออกจากให้อังกฤษออกจาก EU ด้วยชนะด้วย แต่ปรากฏแอนดี้เบิร์นแฮมสามารถชนะขึ้นมาได้ชนะแบบว่าผลออกมาคือ 52% เลยนะชนะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีชัยเหนือพรรครีฟอร์มเนี่ยไปตั้ง 5-6,000 คะแนนถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งอันนี้มันก็เลยว่านี่ไงตัวจริงเสียงจริงมาแล้วพร้อมที่จะลุยเพื่อทำให้คะแนนนิยมของเลเบอร์กลับมาอยู่อีก3ปีแล้วก็จะอยู่กันต่อไปได้ถ้าจังเก็บตัวเคียร์สตาร์เมอร์ไว้เนี่ยรับรองได้ว่าพรรคไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่ต้องพูดอย่างนั้นนะสสเลเบอร์จำนวนมากก็เลยบอกถึงเวลาแล้วครับท่านนายกออกเถอะนะนั้นคือการเมืองอังกฤษเขาก็มีมารยาทครับคือตัวคือขณะที่มีการเมืองอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้กับเคียร์สตาร์เมอร์ไปคิดดีๆว่าจะทำยังไงแล้วก็แอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยหลังจากที่ชนะเลือกตั้งรู้ผลเมื่อวันศุกร์ก็กล่าวปราศรัยอะไรต่อแล้วก็เงียบสงบปากสงบคำให้การเมืองแบบข้างหลังเนี่ยไปลุยกันเอาเองแล้วโดยทุกคนไม่พูดอะไรแต่ก็พูดกันปล่อยข่าวกันอยู่เบื้องหลังแต่ทุกคนยังเงียบแล้ววันจันทร์เนี่ยตอนนี้ วันอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นรายการการเมืองของทางอังกฤษเนี่ยออกทีวีกันหลายช่องแล้วทุกคนก็พูดเลยว่านายกเนี่ยคงจะต้องถึงเวลาละที่จะต้องประกาศลาออกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลเบอร์บอกตลอดว่าไม่อยากทำตัวเหมือนคอนเซอร์เวทีฟแย่งตำแหน่งนายกกันเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งมา14ปีเปลี่ยนตัวนายกมาแล้วกี่คนเลเบอร์จะไม่ทำอย่างนั้นแต่เอาห้อยจริงครับตอนนี้สสเลเบอร์เองเขากลัวว่าเก้าอี้ตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับตัวละก็ต้องบอกว่านายกออกไปเถอะมาหาคนใหม่แทนแล้วคนที่จะพาเลเบอร์ไปสู้กับรีฟอร์มคอนเซอร์เวทีฟได้เนี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนายแอนดี้เบอร์แนมแต่นี้ประเด็นก็คือว่าแอนดี้เบอร์แนมเนี่ยคือถ้าเรามองการเมืองอังกฤษใช่ไหมครับขวากับซ้ายถ้าพูดแบบหยาบก็คือว่าคอนเซอร์เวทีฟเป็นขวาเป็นอนุรักษ์รัฐบาลเก็บภาษีน้อยๆไม่ต้องมาแทรกแซงอะไรมากขณะที่เลเบอร์เนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีเยอะแต่เอาเงินมาช่วยคนจนรัฐบาลช่วยนู่นช่วยนี่นี่เขาบอกว่าอย่างตัวเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยมีความเป็นซ้ายแต่ซ้ายไม่เยอะแต่แอนดี้เบอร์แนมเนี่ยซ้ายเยอะกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการให้รัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทในหลายๆเรื่องกับชีวิตผู้คนอย่างมากขึ้นนะแล้วแต่ว่าแอนดี้เบอร์แนมเนี่ยก็พูดประมาณว่าต้องการจะเก็บภาษีเพิ่มนู่นนี่นั่นอีกนั้นพอมีข่าวว่าแอนดี้เบอร์แนมจะมาเป็นนายกเนี่ยมันทำให้กิ้วก็คือพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเนี่ยราคาเนี่ยมันแบบต้นทุนการกู้มันสูงไปปี๊ดเพราะคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันจะทำให้อังกฤษจะแย่นะแบบเศรษฐกิจจะแย่กว่าเดิมคือคนตลาดการเงินเนี่ยให้ความไว้วางใจวินัยการคลังเนี่ยกับรัฐบาลของเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยมากกว่าในแอนดี้เบอร์แนมนะแล้วแอนดี้เบอร์แนมบอกเลยว่าถ้าเขาได้เป็นนายกเนี่ยตัวเขาไม่ได้พูดแต่คนข่าวแหล่งข่าวที่รอบๆก็บอกว่าถ้าตัวเขาเป็นนายกเนี่ยรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่ๆแล้ววินัยการคลังก็อาจจะสูญเสียไปนะแล้วก็พอผลออกปุ๊บเนี่ยนะฮะผลที่เขาชนะเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยค่าเงินปอนด์วันนั้นอ่อนเลยนะครับวันศุกร์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแต่ต้องดูว่าวันจันทร์จะกลับมายังไงทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบต้องน่าจับตามากสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ดูว่าเคียร์สตาร์เมอร์คือจะประกาศแผนออกจากตำแหน่งอย่างไรที่จะสู้ศึกต่อคือแล้วให้คนอื่นเข้ามาแข่งหรือตัวเองจะประกาศออกแล้วก็ให้มีการแต่งตั้งนายกคนใหม่อย่างครั้งต่อไปส่วนเวสต์สตรีทติ้งซึ่งออกมาท้าทายสตาร์เมอร์เคียร์สตาร์เมอร์ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะสงบปากสงบคำแล้วก็อาจจะได้ร่วมในครม.กับแอนดี้เบอร์แนมด้วยนะซึ่งการเมืองอังกฤษสัปดาห์นี้ครับน่าสนุกมากต้องจับตาดีๆครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนพรโมนันมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเข้าใจการเมืองเกิดที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้และนี่ก็คือสายตรงจาก

0: ดูพาดหัวสั้นๆนะคะรัสเซียขู่ว่าจะละทิ้งกฎแห่งสงครามนะคะซึ่งพูดแบบนี้ก็หมายถึงการเตรียมจะใช้นิวเคลียร์หรือไม่นะคะหลังจากที่โดนทางฝั่งยูเครนเนี่ยใช้โดรนโจมตีไกลระยะไกลนะคะระเบิดลงน้ำมันลงกันน้ำมันที่ระหว่างการประชุมที่มีอยู่ที่ในฝรั่งเศสนะคะส่วนชาวแอลเบเนียค่ะก็ออกมาประท้วงโครงการรีสอร์ทไฮเอ็นของลูกสาวของทรัมป์แล้วก็ลูกเขยบนเกาะซาซานนะคะมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็สสทั้งอดีตปัจจุบันจาก11ประเทศเรียกร้องอาเซียนกดดันพม่าปล่อยตัวองซานซูจีค่ะคุณสังมาคะ
1: เศรษฐกิจนะคะน้ำมันก็ขึ้นมา 2.2% เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่การเจรจาเดินหน้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ทรัมป์เนี่ยไปขู่อิหร่านนะคะว่าอาจจะใช้กำลังเปิดฮอร์มุซก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์กลับมาผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านไต้หวันนะคะยังคงมีการลงทุนไม่หยุดเลยในเรื่องอุตสาหกรรมชิปโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะบอกว่าตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการลงทุนด้านเทคที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะตอนนี้บรรดาหลังจากที่เฟดเพิ่งประกาศเรื่องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตอนนี้บรรดาพันธบัตรทั้งหลายนะคะก็เป็นจุดที่นักลงทุนจับตามองรายงานบอกว่าตอนนี้มีการเชื่อว่าฝั่งสายเหี่ยวในสหรัฐอเมริกานั้นเข้ามาคุมทิศทางดอกเบี้ยโลกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ BBC รายงานนะคะว่ากษัตริย์ชาวจะทรงเปิดเผยข้อมูลชำระภาษีส่วนพระองค์เป็นครั้งแรกนับตั้งขึ้นครองราชนะคะขณะที่ Daily Mail บอกว่าการที่กษัตริย์ยอมเปิดเผยรายละเอียดการยื่นภาษีจากทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นเพราะแรงกดดันจากสังคมแล้วก็บอกว่ามีนักวิชาการนะคะบอกว่าการที่อดีตเจ้าชายแอนดรูเนี่ยเปิดกล่องแพนดอร่าก็คือเหมือนกับทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มสนใจมากขึ้นก็เป็นเหตุทำให้นักข่าวเริ่มตรวจสอบค่าเช่าที่กษัตริย์ที่ได้รับการจ่ายออกไปนะคะนี่ก็จะให้เห็นว่าการออกมาทำตัวทันสมัยของสถาบันกษัตริย์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนตรวจสอบมากขึ้นพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามช่องแคบคอมเมอร์สยังไม่ได้เปิดนะคะการเจรจายังไปไม่ถึงไหนนะคะนั่นเป็นเพราะส่วนของอิสราเอลยังโจมตีเลบานอนเดี๋ยวก็มาติดตามค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
1: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
0: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังมาจากช่วงเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปกันเลยค่ะที่ Big Story ค่ะ
7: Big Story
6: ค่ะ14เงื่อนไขใน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกรณีที่เขาเรียกว่าสมรภูมิรบทุกแห่งเนี่ยต้องยุติเนาะซึ่งก็รวมถึงเลบานอนด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นอย่างนั้นสิคะคุณสังมาคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลก็โจมตีเฮสบอลลาห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง32รายนะคะต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าละเมิดหยุดยิงดิวนี้นะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยเคยโกรธฝั่งเนทันยาฮูอิสราเอลเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องถล่มตึกทั้งตึกอะเพื่อฆ่าเฮสบอลลาห์แค่คนคนเดียวนะมันมีวิธีอื่นที่ทำได้ดีกว่านั้นนะคะแต่อิสราเอลก็ยังคงยืนยันที่จะทำก็ทำให้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลก็ปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งนะคะบอกว่าอย่าได้เข้าใกล้ช่องแคบฮอร์โมซความปลอดภัยของคุณจะตกอยู่ในอันตรายอันนี้คือกองพิทักษ์กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเนี่ยประกาศออกมานะคะในขณะที่การประชุมนะคะที่เพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยแวนส์เนี่ยเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีความคืบหน้าแต่ว่ามันมีความคืบหน้าแบบไหนคุณสังมาคะคือ
8: ไงคะ
6: ตัวคณะผู้แทนอิหร่านเนี่ยลุกออกจากเวทีเนาะแล้วก็เพราะว่าเขาไม่พอใจการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะแต่ว่าขู่ว่าจะตัวโจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่านอย่างหนักหน่วงถ้าไม่ห้ามปรามพวกเฮสบอลลาห์ในเลบานอนนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงกรณีของอิสราเอลนะก็ทำให้ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ลุกออกจากที่ประชุมไปแต่ก็มีรายงานต่อมานะคะเห็นดูตามรายงานของ CNN เนี่ยก็บอกว่ากลับมาคุยอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องเลบานอนการที่อิสราเอลยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยแค่วันเสาร์เนี่ยก็เสียชีวิตไป32คนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็น deadly attack เลยเนี่ยนะคะก็ทำให้การเจรจาเนี่ยไม่น่าจะมี progress ไม่น่าจะมีความคืบหน้าอันนี้ CNN คาดการไว้อย่างนั้นนะคะทีนี้เรียนขอพูดเรื่องนี้ก่อนที่คุณสังมาจะไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยใช้โอกาสในการที่เรียกกล่อมสหรัฐอเมริกาจนบุกโจมตีอิหร่านได้แล้วใช้โอกาสนี้เนี่ยในการเรียกว่าคืบหน้า ในเข้าไปในพื้นที่เลบานอนแล้วจะไม่ยอมถอนตัวออกด้วยนะในขณะที่การโจมตียังเป็นไปต่อเนื่องแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเองเนี่ยเอฮุดโอเมิร์ดเนี่ยนะคะเขาได้เขียนบทความในชื่อของเขาในตีพิมพ์ในนิตเป็นหนังสือพิมพ์เลยนะคะฮัสต์นะคะฮาฮาเรสเนี่ยนะคะในอิสราเอลเนี่ยชื่อของบทความนี้บอกว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการกวาดล้างชาติพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างเป็นระบบในเขตเวสต์แบงค์นะคะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าบทความอย่างนี้ไปตีพิมพ์ในฝั่งโลกตะวันตกเนอะโอ้โหคุณต้องถูกตราหน้าว่าเป็นพวกต่อต้านชาวยิวแน่แต่เอฮุดโอเมิร์ดเขาเป็นยิวอะแล้วเขาก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเขาบอกเลยนะคะย่อหน้าแรกเลยบอกว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ารัฐอิสราเอลกำลังดำเนินการกวาดล้างชาติพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างเป็นระบบมีการวางแผนได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐไม่ใช่ในฉนวนกาซาไม่ใช่ในเลบานอนตอนใต้ไม่ใช่ในซีเรียแต่ในพื้นที่ของเวสต์แบงค์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้านความมั่นคงของรัฐและหน่วยงานของรัฐด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายนะคะเขายังบอกต่อว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะใช้อ้างเพื่อสนับสนุนการเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในหมู่บ้านชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ไม่ว่าจะเป็นการสังหารหมู่การทำให้เด็กผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บทั้งในและนอกบ้านการเผาทำลายไร่นาและทรัพย์สินการโจรกรรมครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักขโมยวัวและแกะซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านน่ะน่าจะเป็นแค่แหล่งไม่กี่แหล่งเองนะพบว่าจริงอยู่อิสราเอลอาจจะอ้างว่าเป็นการทำสงครามต่อต้านฮามาสหลังจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมทางสงครามแต่รัฐบาลก็ไม่ควรใช้นโยบายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาใช้คำนี้เลยนะคะคุณสังคมาและไม่ควรสนับสนุนอย่างจงใจและเป็นระบบต่อการกระทำที่เข้าข่ายนิยามทางกฎหมายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฉะนั้นในที่นี้ผมไม่ลังเลที่จะกล่าวโทษรัฐบาลโดยตรงและทันทีว่ามีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทางสงครามและการกวาดล้างชาติพันธุ์ที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและยิ่งหนำซ้ำไปกว่านั้นนะคะผู้ตั้งถิ่นฐานหลายพันคนชาวยิวเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างนี้ย่อมไม่สามารถกระทำการใดๆหากปราศจากความช่วยเหลือการคุ้มครองการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอาชญากรรมระดับนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรงย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุนของรัฐนะคะเอฮุดโอเมิร์ดเนี่ยเขาได้ปิดท้ายนะคะบอกว่าจะมีใครเชื่ออย่างจริงจังบ้างไหมว่าความรุนแรงที่ชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์เป็นสิ่งที่อาจมองข้ามไปได้อย่างง่ายดายและผู้คนทั่วโลกที่เห็นการทำลายล้างความเกลียดชังการกดขี่ข่มเหงการวางเพลิงความโหดร้ายของชาวอิสราเอลที่กระทำจะหลับตาลงเหมือนกับพวกเราหลายคนในที่นี้ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดความเย่อหยิ่งความน่าซื่อใจคดและการเสแสร้งรวมทั้งการเชิญหน้าศัตรูภายในซิตี้หูแรงมากๆเลยนะคะนี่คือภาพสะท้อนว่าอิสราเอลกำลังทำอะไรอยู่ในภูมิภาคอะค่ะโดยคนอิสราเอลเองที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
7: ซึ่งประเด็นเนี้ยคุณกันนิกาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ฉันไล่ดูบรรดานักวิชาการตะวันออกกลางก็ดีนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรองประเด็นที่คุณกันนิกาพูดเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าในขณะที่คุณเจรจาสันติภาพเนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหนึ่งถ้ามันมีเงื่อนไขเนี่ยค่ะเงื่อนไขที่ยังมีการใช้ความรุนแรงอยู่โดยตัวละครสำคัญเนี่ยซึ่งส่วนมากก็จะพูดเหมือนกันว่าทุกครั้งถ้าจะเจรจาเนี่ยคุณต้องล็อกอิสราเอลเอาไว้ให้นิ่งให้ได้แต่ตอนนี้ก็คือที่คุณกนิกาเล่าเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเดี๋ยวเขาก็จะมีเลือกตั้งเหมือนกันในอีกไม่กี่เดือนเพราะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเขาแล้วก็ต้องเอาใจฝ่ายขวาด้วยทรัมป์ก็ต้องเอาใจฝ่ายขวาของตัวเองเหมือนกันเพราะก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันถูกไหมฮะทีนี้ฉันก็ไปไล่ดูบรรดาผู้ที่เขาอยู่ในกระบวนการเจรจาสันติภาพเขาก็บอกว่าไอ้การเจรจาเนี่ยครั้งเนี้ยมันอยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ไม่เคยเห็นในการเจรจาสันติภาพใดๆนะก่อนกันนะคะคือเนี่ย เมื่อสักครู่คุณกนิกาพูดเรื่องการเจรจาเกือบล่มถูกไหมมันมีภาพที่เขาจับภาพตัวแทนของปากีสถานที่ยืนหน้าเหวิงมากแล้วก็ลูกตาเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเพราะอะไรเพราะว่ามีคนไปกระซิบแจ้งบอกว่าทรัมป์ขู่อีกแล้วพอทรัมป์ขู่ปุ๊บอิหร่านก็ไปแจ้งเขาในฐานะตัวกลางว่าจะถอนตัวกล้องมันก็ซูมไปที่หน้าผู้แทนตัวกลางของปากีสถานลูกตานี่แบบโอ้โหแบบเครียดมากจนออกมาได้ชัดปกติแล้วนักการทูตก็จะเก็บประการของแม่งกันนิกาอันนี้ เป็นอันที่หนึ่งเลยเขาบอกกระบวนการเจรจาสันติภาพไปดูอย่างกรณีเอาย้อนไปยังไม่เอากรณีโอบามานะคุณกันนิกาข้อตกลงที่โอบามาทำเดียวกับอิหร่านเขาบอกย้อนไปสมัยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของอเมริกันตอนข้อตกลงแคมป์เดวิดนะที่เรียกว่าแคมป์เดวิดแอคคอร์ดก็คือโอ้โหตอนนั้นเอาคือตอนนั้นมันเดือดมากสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศตะวันออกกลางแต่สามารถดึงนำอันวาซาดับนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าอียิปต์อ่ะมาคุยจับมือแล้วก็เซ็นสันติภาพที่แคมป์เดวิดได้เขาบอกจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยต้องลงทุนพาไปที่แคมป์เดวิดแล้วบอกว่าไม่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนักข่าวอะไรไม่ให้เข้าเลยให้เข้าไปกัน3คนจิมมี่คาร์เตอร์แล้วก็ผู้นำของอิสราเอลแล้วก็ผู้นำของอียิปต์และสุดท้ายให้ไปอยู่ในกระท่อมคอตเทจอ่ะคุณกนิกาที่อยู่ในแคมป์เดวิดคือตัดไม่ให้มาให้ข่าวมาข่มขู่อะไรกันไม่ให้มีเลยแล้วเขาบอกละเอียดอ่อนถึงขนาดว่าภรรยาของจิมมี่คาร์เตอร์มาให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าผู้นำอิสราเอลยังไม่กล้าเดินเข้าประตูก่อนยังให้เกียรติผู้นำที่เป็นชาติศัตรูอย่างอียิปต์เดินเข้าประตูไปก่อนเนี่ยคือมันมีความละเอียดอ่อนมากหรืออีกครั้งนึงก็คือตอนทำแผนสันติภาพยูโกสลาเวียเขาบอกว่าใช้ระดับอภิมหานักการทูตที่เก่งมากของสหรัฐอเมริกาคือริชาร์ดโฮบลูคนะคะและสุดท้ายก็สามารถที่จะติดความขัดแย้งได้หรือแม้กระทั่งสหรัฐเนี่ยเคยทำแม้กระทั่งปลดอาวุธIRA มาแล้วนะคะกลุ่มกองกำลังที่เรียกว่าปั่นป่วนสหราชอาณาจักรอยู่นานเพราะฉะนั้นคุณเบนโรสเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะคุณเบนโรสเนี่ยเคยนั่งอยู่ในตอนทำดิวสมัยโอบามากับอิหร่านตั้งแต่ก่อนคนก็จะอาจจะเชื่อทรัมป์นะฮะใน8ปีที่ทรัมป์ถอนตัวบอกเนี่ยโอบามาไปจ่ายเงินได้ยังไงแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเงินอาวุธที่อิหร่านเขาจ่ายมาก่อนแล้วสหรัฐก็เลยคืนให้แล้วก็บวกดอกเบี้ยไปนิดหน่อยสมัยโอบามามันก็เลยมีการสะท้อนว่านี่มันแตกต่างกับการทูตสมัยทรัมป์มากคือคุณแทบจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางจริงๆเลยคุณส่งใครไปส่งเพื่อนทรัมป์แบบสตีฟวิทคอร์สที่เก่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยส่งลูกเขยไปอย่างเงี้ยแล้วก็เจดีแวนซ์รองประธานดีที่หน้าเหวิงมากเพราะว่าคงไม่ทราบว่าทรัมป์ขู่อีกแล้วอะไรเงี้ยคุณกันนิกาแล้วก็ได้รับแจ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวคุณเบนโรดจะให้สัมภาษณ์ย้ำเลยบอกว่าโอ้โหกว่าผมจะได้ดิวกับอิหร่านได้เนี่ยมันทำงานหนักอะเราทำมา2ปีอะจะมาขู่บังคับอย่างเงี้ยมันไม่ได้และอิหร่านก็ไม่เคยโกงข้อตกลงเลยไอ้ปริมาณยูเรเนียมนะคะที่โอบามาเนี่ยอุตส่าห์พูดคุยไว้ได้นะคะบอกว่าขอนะถ้าคุณทำตามข้อตกลงแล้วก็มีบรรดาประเทศมหาอำนาจอย่างเยอรมันรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยแล้วก็เป็นมติที่ไปผ่านสหประชาชาติด้วยแล้วก็ต้องผ่านสภาคองเกรสด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ปริมาณสำรองวัสดุนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยล็อกไว้ที่300กิโลกรัมล็อกไว้15ปีแล้วคือนานาชาติเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเมื่อเลยนะคุณกนิกาแต่พอทรัมป์ไปล่มดิวของโอบามาโอ้พอช่วงพอล่มดิวเสร็จเนี่ยอิหร่านเขาก็เลยยังไงฮะเขาก็เลยเร่งเสริมสมรรถนะใหญ่เลยมันก็กลายให้เป็นสมรรถนะเขาเนี่ยขึ้นมาถึง440กิโลกรัมพูดง่ายๆว่ามันใกล้ที่จะเป็นยูเรเนียมผลิตอาวุธน่ะซึ่งอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสมัยโอบามาคุณเบนโรดบอกว่าเชื่อไหมก่อนนั้นเนี่ยอิหร่านเขาไม่เคยโกงเราเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงค่ะ
8: That they were complying with it, and that compliance assured us that they did not have the capacity to build a nuclear weapon or even to accumulate enough fuel for a nuclear weapon. I think the imperfections of the deal do not mean that they weren't complying.
7: มันก็เลยทำให้เราเห็นภาพเรื่อยๆแล้วก็ตัวคุณเบนโรดเขาเล่าทุกวินาทีเลยนะบอกว่าโอ้โหกว่าจะเจรจาได้เนี่ยจะต้องทำแคมเปญสมัยโอบามาเข้าไปเนี่ยต้องแบบรณรงค์ตั้งแต่ปี2008แล้วก็คุยกับทุกวิถีทางประธานาธิบดีก็ไปคุยกับอิหร่านไว้ก่อนด้วยใช้ทุกชแนลทุกช่องทางที่จะคุยกับอิหร่านได้แล้วก็ยืนยันทั้งต่อหน้ารับหลังว่าจะ จริงจังแล้วก็แม้กระทั่งช่วงฮัสซันโรฮานีเป็นผู้นำปี2013เนี่ยก็ได้พูดคุยกับอิหร่านมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีการที่ทำให้อิหร่านมั่นใจว่าเราได้การยอมรับมันจะไม่ลังเลจะไม่เป็นดีลที่พลิกไปพลิกมาทำให้อีกข้างเนี่ยเชื่อมั่นได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไม่ทำให้อิหร่านนั้นหนีออกจากกรอบที่วางไว้เพราะอิหร่านก็เห็นนานาชาติเข้ามาร่วมบีบด้วยแล้วก็เห็นความตั้งใจหรือจะมีความพยายามที่จะเอาข่าวลวงข่าวปลอมมาล้มดิวโอบามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกเขาสู้ทุกช่องเลยนะสื่อที่จ่ายเงินซื้อมาเพื่อตำหนิโอบามาเขาบอกเขาสู้ทั้งภาพกราฟิกตอนนั้นยังไม่มีอินโฟกราฟิกกันนะคะก็เป็นพวกกราฟิกแฟกชีตแถลงข่าวบอกสู้ทุกเวทีนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีฝ่ายข่าวคุณเบนโหลดบอกว่าผมไม่รู้หรอกฝ่ายความมั่นคงที่รอบตัวทำเป็นยังไงแต่ของประธานาธิบดีแล้วก็ของฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเป็นข้อมูลที่ตรงกันมากเลยว่าเราเนี่ยจะได้ดีลที่ดีตอนนี้คนก็เลยล้อทำกันนิการ The Arch of the Arch of the Deal หนังสือแกเป็น The Arch of the New The Arch of the Fail The Arch of the Incompetence คือโดนล้อหนักมากของกันนิการ
6: ค่ะแต่ว่าฉะนั้นก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับโลกนะคะราคาน้ำมันก็คงจะกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
9: Big Story
6: ค่ะฟุตบอลโลกเนี่ยรอบที่ตูนิเซียเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยโหคนชมญี่ปุ่นเยอะเนอะอย่าง The Guardian ก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยควบคุมบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะใช้ระบบที่เขาเรียกว่าช้าช้าเร็วที่น่าทึ่งนะคะแต่ว่า มีแฟนบอลไม่แน่ใจว่าชาติไหนนะคะแต่ดิฉันเห็นในเพจของ The Football Community เนี่ยเขาไปพบว่าในอัศจรรย์ฝั่งที่เป็นอัศจรรย์ฝั่งที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมีโมงอคงก็คือโกคูกับเบจิต้าก็คือเป็น
7: การ์ตูนเหรอ
6: เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งตัวใช่ๆแต่งตัวแบบเป็นสองตัวละครนี้ในดราก้อนบอลแซดเนอะอยู่ด้วยก็บอกนี่หน้าทีมญี่ปุ่นถึงแบบเก่งมากเลยก็เลยเอารูปมาให้คุณฟังแล้วเวลาเขาแต่งโคฟนี่แต่งซะเหมือนเชียวนะคะแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นเขาก็จะเก็บขยะใช่ไหมสาวๆญี่ปุ่นเลยบอกว่าสำหรับพ่อบ้านที่ไปเก็บขยะต่างประเทศในฟุตบอลเนี่ยนะคะกลับบ้านมาช่วยภรรยาเนี่ยทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
7: ค่ะสังคมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการค่ะ
6: แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
10: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
11: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัด